0: ากค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legends Tell 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรศูนย์ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะโดยไฮไลท์นะคะเราจะพาทุกท่านร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันตลอดการเดินทางนะคะวันแรกเราจะพามุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีร่วมรับประทานอาหารในช่วงค่ำพร้อมฟังทอล์กโชว์สุดพิเศษสไตล์ทรงวิทย์สุวิทย์สุทนขอบอกว่าต้องพิเศษแน่นอนเพราะว่าสามท่านเนี้ยโอ้สนุกนะคะวันที่2เราจะเจออะไรคะพี่เจเจคะ
1: ค่ะวันที่2นะคะก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมุ่งไปอยุธยาค่ะไปล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองค่ะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะส่วนวันที่3ค่ะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุรวมทั้งจะได้ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยนะคะส่วนมื้อกลางวันของวันที่3เนี่ยค่ะก็จะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะก็เป็นการเดินทางแล้วก็พักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายนะคะรถนี่ก็จะเป็นรถประเภท VIP นะคะพักก็พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อค่ะนะคะในราคาทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งได้นะคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขหนึ่งค่ะ0868251444ค่ะ
0: คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจติดต่อด่วนนะคะไปเที่ยวก็ว่าสนุกแล้วแต่ว่าสาระความรู้เกรดต่างๆแบบเข้มข้นเนี่ยแม่พลาดไม่ได้จริงๆเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณโตเลมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: เช้านี้อาจารย์จะเล่าเรื่องผู้นำเวียดนามนะคะคุณโตเลิมอาจารย์คะเขามีสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ด้วยนะคะโตเลิมโตลำ
3: ครับโตก็ออกเสียงหลากหลายมากคุณวัฒน์บอกว่าโตเลิมใช่ไหมครับผมขออนุญาตใช้สำเนียงเดินทางว่าคุณโตเลิมแล้วกันนะครับเหตุผลที่จะเล่าเรื่องนี้ครับเป็นเพราะว่าปลายเดือนที่ผ่านมา27 28 29พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรับดีโตเลิมเนี่ยมาเยือนเมืองไทยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้อย่างที่คุณวัชรินทร์ได้รายงานท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อช่วงเช้าก็คือว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับไปเยือนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับทั้งสองท่านคุณอิสรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังลองนึกสิครับว่าท่านโตเลิมเนี่ยตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีมาเนี่ยไปเยือนกี่ประเทศแล้วในอาเซียนเอาเฉพาะในอาเซียน
1: สองประเทศหรือเปล่าคะ
0: ประมาณสองไหมคะ
3: สองเหรอครับท่านเป็นประดีมาเนี่ยนะครับท่านไปเยือนตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์ไทยเพิ่งไปเยือนกัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไปเยือนมาครบละบางประเทศเนี่ยไปหลายรอบเลยบางประเทศไปหลายรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นการทูตไผ่ลู่ลมแบมบูดิพลอมาซีซึ่งท่านโตเลิมเนี่ยใช้อันนี้สารต่อเนื่องมาจากเลขาที่การพรรคและประดีท่านที่แล้วเหียนผู้จ่องเดี๋ยวเราให้ฟังแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้เวียดนามที่เราเห็นว่าเป็นประเทศที่ตามหลังเราเนี่ยวันนี้ในเรื่องการทูตเนี่ยไปไกลกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับแล้วอันนั้นก็เลย

0: อยากจะมาเริ่มตรงนี้เอาอย่างนี้ก่อนก่อนอื่นที่ผมบอกว่าโตเริ่มทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วเนี่ยเล่นคำว่าโตเริ่มกับโตเร็วเนี่ยนะครับก็เวลาผมเล่าเรื่องเวียดนามทำไมโตเร็วเวียดนามจะแซงไทยก็จะมีเสียงค้านตลอดนะคุณพิชรีคุณนัชรินเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาก็โตเร็วแล้วอย่าไปเทียบกันไม่ได้ไทยเรามันอีกระดับนึงละอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็บอกว่าเวียดนามไม่มีวันทันประเทศไทยหรอกก็อะไรอย่าประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตวาดให้เห็นภาพหน่อยก็คือว่าถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยเปรียบเทียบกับเวียดนามในปี2534ตอนนั้นตัวเลขกลมๆ ก็ถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยก็ประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ10% ใช่ไหมครับคุณจิตศรีคุณมาเชียร์ท่านผู้ฟังระหว่างแสนล้านกับหมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยคิดเป็น 10% ของประเทศไทย อันนี้เป็นขนาดเศรษฐกิจในปี2534นะตัวเลขล่าสุด2168เข้า69วันนี้จาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยวันนี้เขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคุณวัชรินทร์คุณอิศรีท่านผู้ฟังลองถ่ายในใจสิครับวันนี้วันหยุดเราเล่นสนุกให้ถ่ายกันบ่อยๆหน่อย
1: อาจารย์รับสมอง
0: คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์คุณวัชรินทร์ว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์จาก 10% เมื่อปี2134
1: พี่เจเจเชิญก่อนเลยค่ะ
2: เอาสักครึ่งเนื้อกันค่ะเพิ่มเป็น 50% ค่ะ
0: 50% คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: สัก40ละกันค่ะ
0: 40% ท่านผู้ฟังคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ 90% ครับ
1: อู
2: ้เฮ้ย
0: โอ้เลยนะอู้เลยนะครับ
2: 50นี่ก็คือบอกว่าอุตส่าห์
1: ทายแบบกลางๆนะ moderate นิดๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับจาก 10% ในปี2134วันนี้เข้า 90% แล้วถ้าเกิดเข้าโตในระดับ 7-8% หรือ 10% ตามที
2: ่
0: ท่านประดีตัวเริ่มตั้งเป้าไว้เนี่ยแล้วเราก็โต 2% เศษๆเนี่ยอีก 2-3 ปีขนาดเศรษฐกิจเขาจะแซงเรานะครับ
2: อาจารย์คะแต่ก็มีเสียงถามขึ้นมาด้วยความกังขาค่ะนะคะไม่ใช่เจนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเวียดนามเนี่ยสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขทางบัญชีหรือไม่อาจารย์คะ
0: ก็ผมก็จะถามคำถามเดียวกันกับประเทศไทยเหมือนกันสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวอะไรมันก็ดูเกินจริงของไทยนะครับอันนั้นก็
2: เราจะทดสอบได้ยังไงหรือว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรคะอาจารย์ดูจากอะไรคะว่าเขาโตจริงหรือเขาแต่งตัวเลขอะค่ะ
0: คือหน่วยงานที่เปิดเผยตัวเลขพวกนี้ก็คือ IMF กับธนาคารโลกเนาะแล้วเขาก็ดูตัวเลขหลายอย่างเช่นเขาดูตัวเลขหลายตัวเลขที่ประกาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเวียดนามประกาศคนเดียวนะครับเขามีองค์กรของเราที่ใช้ก็เวลาใช้ตัวเลข IMF กับ World Bank แล้วมันก็จะมีตัวเลขหลายตัวประกอบกันคือตัวเลขการนำเข้าส่งออกที่มันเป็นสากลตัวเลข FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแล้วเวลาคำนวณ GDP มันก็จะมีเรียกว่ามีสูตรของแต่ละประเทศกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะหลอกถึงจะแต่งอะไรกันบ้างคงแต่งได้เป็นบ้างตัวเลขแต่ว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่โลกเขาประกาศกันออกมานะครับเราประกาศกันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นจาก2134จนถึง2168 30กว่าปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจวันนี้เข้า90ละแน่นอนรายได้ต่อหัวเขาอาจจะต่ำกว่าเราเยอะนะครับ 5,000 กว่า 5,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเปรียบเทียบกับไทย 8,100 เนี่ยก็ยังไกลเพราะว่าประชากรเขาเยอะกว่าแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเวียดนามเนี่ยเขาตั้งเป้าจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือประชากรมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยภายในปี2588นะครับคุณอิศรีคุณวัชรินทร์ครบรอบ100ปีของการก่อตั้งประเทศส่วนของไทยเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าปี2580เราจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือคนมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหลังจากที่เราจบยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580แต่ผมคิดว่า2190ก็ไม่ได้เป็นก็ต้องไปดูว่าถึงเวลานั้นเรากับเวียดนามใครจะเป็นประเทศรายได้สูงแข่งกันอีกอันนั้นก็เป็นจุดที่หวาดเสียวนะครับ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อเห็นเลยว่าเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะเป็น ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาด GDP ใหญ่กว่าเราแล้วหลังจากนั้นอีกประ

0: 10กว่าปีเนี่ยเขามีโอกาสสูงที่จะแซงเราเป็นประเทศรายได้สูงถ้าเรายังบริหารประเทศกันแบบนี้ยังใช้ยุทธศาสตร์กันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ อยากจะให้อาจารย์ขยายความนะว่าสรุปแล้วเขาทำอะไรคะสิ่งใดบ้างที่ทำให้เวียดนามเนี่ยเติบโตเร็วขนาดนี้แถมตัวเลขที่เขารายงานมาเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เชื่อว่าเป็นความจริงด้วย
0: ครับก่อนจะบอกเขาทำอะไรเรามาทำความรู้จักกับท่านโตเลิมหน่อยดีไหมครับคุณสรี
2: ค่ะ
0: คุณวัชคุณวัชรินครับคุณท่านโตเลิมเนี่ยเป็นวันนี้ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเพราะเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในประเทศที่ปกครองด้วยระบบพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคนเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยอำนาจสูงสุดอำนาจเยอะกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปแต่วันนี้โตเลิมเนี่ยเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นทั้งประธานาธิบดีแปลว่าอำนาจสูงสุดทั้งการเมืองทั้งการบริหารประเทศเนี่ยอยู่ในมือเขาผมถึงสนใจว่าเวลาเขามาเยือนไทยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจปีนี้เขาอายุ69แล้วนะคุณอิศรีค
1: ุ
0: ณมัชรินนะครับแล้วก็เขาเติบโตมาสายความมั่นคงพ่อเขาก็เป็นตำรวจแล้วเขาก็เดินตามรอยคุณพ่อคือเป็นตำรวจท่านจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์นะครับจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์แล้วก็ใช้ชีวิตตลอดการทำงานอยู่กับตำรวจกับสายงานตำรวจสายความมั่นคงมาตลอดนะครับ40ปีนะครับแล้วก็มาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยเริ่มเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็เป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะก็เป็นไทยก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับในปี2553แล้วก็พอ2559ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะนะครับก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับในปี2567นะครับทีนี้ในระหว่างที่เขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหรือกระทรวงมหาดไทยของเขาเนี่ยต้องบอกว่าท่านโตเลิมเนี่ยเป็นมือขวาแล้วก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดของอดีตเลขาธิการพรรคเหียนผู้จ่องที่ล่วงลับไปแล้วนะครับคุณอิศรีคุณรัชรินทร์คงจำได้ว่าผมหรือว่าเราเคยเล่ากันว่าเวียดนามที่มีวันนี้ได้เนี่ยนะครับคนหนึ่งก็คือเหียนผู้จ่องเลยนะครับคนนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการทูตไผ่ลู่ลมหรือที่สำคัญที่สุดก็คือในการวางแคมเปญปราบทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม Blazing Furnace นะเตาฟืนร้อนคุกรุ่นอะไรที่แปลไทยกันเนี่ยก็จับแหลกลานเลยรัฐมนตรีเอ่ยเครือข่ายคุณเจียงมีหลานที่โกงกันเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านนี่ก็โดนท่านเหงียนผู้จ่องกับท่านตัวเริ่มนี่แหละจับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีที่ไปที่มาแต่ในระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นมือขวาจริงๆที่ช่วยเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเหงียนผู้จ่องได้ปลดและดีสองคนที่มีข่าวเรื่องทุจริตไปเรื่องโควิดเรื่องสังหาริมทรัพย์เนี่ยโตเลิมก็เลยถูกเลือกมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พอเลขาธิการพรรคคือเหงียนผู้จ่องถึงแก่สัญญกรรมเขาก็ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาทำมาแบบนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาที่วันนี้เขาจะมาครองตำแหน่งได้เต็มที่นะครับนั่นก็เป็นเหงียนผู้จ่องที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าวางเอาไว้จะถามว่าเหงียนผู้จ่องทำอะไรเอาไว้แล้วโตเริ่มมารับไม้ต่อที่คุณอิศรีถามว่าเอ๊ะเขาไปกันได้หรือเปล่าก็อันแรกก็พูดไปแล้วคือแคมเปญการปราบคอร์รัปชันเพราะตั้งแต่ท่านเหงียนผู้จ่องยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเชื่อว่าการทุจริตคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็ความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผู้นำสูงสุดของประเทศมองว่าการทุจริตเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงต่อความอยู่รอดและความชอบธรรมขององค์กรก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขาก็จะลุยปราบคอร์รัปชันแต่ในเมืองไทยเราทุจริตเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเรารู้ดีแต่ใครเป็นเจ้าของประเทศไทยนักการเมืองมาแล้วก็ไปเนาะก็เลยไม่มีใครปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังสมัยเหงียนผู้จ่องต่อเนื่องมาถึงโตเลิมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนโดนจับติดคุกหมดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรก

0: กที่จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องการทูตไผ่ลู่ลมต่อดีไหมครับว่าโตเริ่มเขาเดินสายอย่างไร
1: พักสักครู่ค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีค่ะภัยลู่ลมค่ะอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระบีตัวเริ่มสานต่อมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับว่าการทูตภัยลู่ลมเนี่ยมันเป็นยังไงภัยนี่มันคือรากมันลงไปลึกมันแน่นนะครับแต่ว่ากิ่งก้านไม้ต้นเนี่ยมันไหวเอ็ดได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นต้นคิดมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับแต่ว่าอะไรแปลว่าเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจของโลกคือจีนกับสหรัฐนะครับดูสิครับว่าเวียดนามเนี่ยสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศที่ได้นะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐแล้วสหรัฐเนี่ยถึงแม้จะเคยเป็นคู่สงครามกันมาก่อนบอมกันเละเทะเลยเนี่ยแต่วันนี้สหรัฐกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามเช่นเดียวกับไทยที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามไปนะครับแล้วก็สมัยตั้งแต่สมัยของเหงียนผู้จ่องแล้วนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนไปเยือนสีจิ้นผิงไปเยือนวลาดิมีร์ปูตินไปเยือนตุงฮานอยไปเยือนเหงียนผู้จ่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าท่านโตเริ่มสานต่อยังไงและรากฐานที่3ที่วางเอาไว้ที่เหงียนผู้จ่องวางไว้แล้วโตเริ่มก็มารับก็คือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็เดินหน้าเซ็น FTAหรือที่เรียกว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมากมายนะครับแล้วในช่วงที่เราอยู่ภายใต้รัฐประหารเราไม่สามารถทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับทางยุโรปได้เพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทำให้เวียดนามเนี่ยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แซงเราไปและทำให้ประเทศเขาเป็นที่ดึงดูดของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหยียนผู้จ่องวางไว้แล้วท่านโตเริ่มก็มารับต่อนะครับทีนี้การทูตไผ่ลู่ลมที่ตะกี้ผมให้ถ่ายว่าไปเยือนกันมากี่ประเทศแล้วเนี่ยนะครับวันนี
1: ้
0: อาเซียนไปมาแล้ว7ประเทศวันนี้ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะจะเมียนมาติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนจีนโตเริ่มไปมาแล้วนะครับไป2รอบละสหรัฐก็ไปมาแล้วนะครับไป2รอบละรัสเซียก็ไปมาแล้วพฤษภาคมปีที่แล้วเกาหลีใต้ไปแล้วอินเดียไปแล้วนะครับฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเรียกว่าเดินสายทั้งโลกนะครับรวมถึงประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เช่นคิวบาก็ไปมาแล้วจะเห็นได้ว่าในสมัยของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขาต้องสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคคืออาเซียนเยือนเกือบครบละแล้วประเทศใหญ่ๆหลักๆเขาก็ไปถามว่าไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปทำดีลทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าภายใต้การบริหารงานของเขาเนี่ยประเทศจะต้องโต 10% นะครับ GDP ต้องโต 10% เพราะฉะนั้นไปเยือนแต่ละที่จะเห็นว่ามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกับที่มาเยือนเมืองไทยนะครับมาถึงตรงนี้อาจจะพอเห็นภาพว่าการลุยปราบคอร์รัปชันซึ่งเขาทำมาตั้งแต่สมัยเขาช่วยเหียนผู้จองจนมาถึงสมัยเขานะครับและการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยนะครับบวกกับการที่ไปเซ็นสัญญา FTA เนี่ยทำให้เวียดนามภายใต้การบริหารเขาเนี่ยเติบโตเร็วนะครับอีกอันนึงก็คือการปฏิรูประบบราชการคุณอิศรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังครับภายใต้การบริหารของโตเริ่มเนี่ยเขาปฏิรูประบบราชการนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี2544แล้วละเวียดนามนะครับเขาเป็นแบ่งเป็นเฟสๆมาตอนนี้เขาอยู่ในยุคเฟสที่3และในยุครัฐบาลดิจิตอลแล้วก็ผ่าตัดโครงสร้างครั้งใหญ่

0: นะครับปีที่แล้วเขายุบจังหวัดทั้งหลายจาก63จังหวัดเขาลดไปครึ่งกับครึ่งเลยนะคุณอิศรีคุณวัชรินทร์เหลือ34จังหวัดตำบลก็ลดลงไปนะครับยุบยับไปหมดเลยนะครับทำ
1: กิโยตินกฎหมายยุบด้วย
0: ใช่ครับทำกิโยตินกฎหมายยุบกระทรวงก็คือเขาทำปั๊บเดียวเลยนะครับอย่างรวบกฎหมายนี่เขาเข้าครม.รวบทีโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ทำตรงนี้ไม่ปฏิรูประบบราชการไม่ทำกิโยตินกฎหมายเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากล่าสุดอย่างเช่นปีนี้เองเนี่ยเวลาเขามีประชุมคณะรัฐมนตรีเขาใช้มติคณะรัฐมนตรีแก้กฎหมายทีนะครับหลายฉบับปั๊บทีเดียวเลย
2: อ
0: ันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำได้หน่วยงานทั้งหลายที่ทั้งส่วนกลางภูมิภาคเนี่ยเขาใช้ดูว่าเอ๊ะเวลาสมมติว่าคุณอิศรีคุณวัชรินทร์หรือท่านผู้ฟังจะไปตั้งบริษัทเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนกี่เงื่อนไขที่จะต้องไปขออนุมัติอนุญาตเนี่ยเขายกเลิกเลยนะครับอย่างน้อยเกือบ200ขั้นตอนที่ยกเลิกอย่างถาวรเงื่อนไขทั้งหลาย800 900เงื่อนไขยกเลิกหมดนะครับอันนี้ทุกอย่างทำให้มันง่ายขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก่อนเนี้ยทำให้ต้นทุนภาคเอกชนเนี่ยหายไป 50% นะครับประหยัดไปได้ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทอันนั้นก็คือการปฏิรูปที่โตเริ่มทำและทำให้เวียดนามโตเร็วอีกอันหนึ่งที่ผมย้ำมาตลอดก็คือการปฏิรูปการศึกษานะครับเวียดนามเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนโตเริ่มจะขึ้นเป็นประธานแล้วเนี่ยนะครับเขาตั้งกฎเหล็กไว้เลยนะครับว่างบประมาณของรัฐบาลเนี่ย 20% ต้องใช้กับการศึกษาต้องใช้กับการศึกษาและเขาให้ความสำคัญกับความเป็นครูครูเนี่ยเขาทำแบบสิงคโปร์เลยท่านผู้ฟังเขาจะเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูแล้วครูก็จะต้องถูกยกระดับถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็กระจายครูที่มีคุณภาพเนี่ยไปสู่ทุกพื้นที่อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าก๊อปปี้มาจากสิงคโปร์เพราะตอนลีกวนยูตั้งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคนสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูให้เงินเดือนสูงที่สุดเปรียบเทียบกับหมอเปรียบเทียบกับวิศวกรเนี่ยครูสิงคโปร์เงินเดือนสูงสุดแต่แน่นอนครูเวียดนามไม่ได้เงินเดือนสูงขนาดนั้นแต่เขาเน้นคุณภาพของครูนะครับแล้วเขาไม่ได้สอนเยอะเขาเน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษแล้วก็การคิดวิเคราะห์เชิงลึกที่เรียกว่า critical thinking ตั้งแต่ประถมศึกษาแล้วก็ตั้งเป้าว่าปี2588นะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายเราเรียกว่า resolution ที่71เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวียดนามจะต้องเป็นประเทศ20ประเทศแรกในโลกที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดเป้าทะเยอทะยานมากนะครับขณะนี้ผลการสอบทดสอบพิซซ่าเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านเนี่ยเวียดนามแซงประเทศไทยไปแล้วนะครับการพัฒนาของเวียดนามทั้งที่เป็นประเทศที่รายได้ต่ำเนี่ยทำให้นักการศึกษาทั่วโลกงงนะครับว่าเอ๊ะถ้ารายได้แค่นี้ระดับการพัฒนาการแค่นี้ทำไมการศึกษาถึงยกระดับได้ดีขนาดนั้น อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในคะแนนพิซซ่าที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยของเด็กเวียดนามเนี่ยใกล้เคียงกับเด็กนักเรียนที่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เรียกว่า OECD นะของเราเนี่ยสอบตกมาตลอดนะครับยังไม่เคยผ่านเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็ 20% ที่ผมพูดไปว่างบประมาณรัฐบาลเนี่ยของเราก็ 20% นะครับบางปี20บางปี21แต่คุณนิจรีคุณวัชรินทร์ท่านฟังอาจจะมีคำถามในใจอ้าวแล้วทำไมของเราคุณภาพการศึกษาไม่ดีเพราะว่างบประมาณการศึกษาส่วนใหญ่ของไทยเราไปใช้กับเป็นค่าจ้างครูซึ่งมีจำนวนเยอะมากมายมหาศาลเราไม่ได้ลงทุนกับการเรียนนะครับอีกอันนึงที่ต้องบอกไว้ก็คือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยครับมันโดนวางรากฐานมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศท่านโฮจิมินห์เนี่ยวางรากฐานเอาไว้แล้วนะครับว่าการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคนเวียดนามก็เชื่อลุงโฮแล้วก็มีแนวคิดแบบขงจื้อคือการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะพ่อแม่เด็กเวียดนามโรงเรียนครูเวียดนามเด็กนักเรียนเองรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญถ่ายทอดมาจนถึงสมัยนี้คือยุคท่านโตเริ่มก็เลยทำให้การศึกษาเวียดนามนี้พัฒนาได้ดีกว่าประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอทำแบบนี้ครับปราบคอร์รัปชันปฏิรูประบบราชการคนเก่งคือปฏิรูปการศึกษา

0: เลยทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเชื้อเพลิงที่ดีก็คือมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่บอกว่าเป็น FDI เนี่ยนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2014ก็คือ2557เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจากที่ประเทศไทยเรามี FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยเหนือเวียดนามมาตลอดเนี่ยวันนี้เวียดนามทิ้งเราห่างเลยนะครับตั้งแต่2557เป็นต้นมาเนี่ยรายได้ที่เงินลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเวียดนามชนะไทยขาดแล้วก็จะขาดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เงินมาเมืองไทยน่าจะ1ใน3ของที่ไปเวียดนามพูดถึงการลงทุนจากต่างประเทศนะครับนั่นเป็นภาพรวมๆที่ทำให้เห็นว่าโตเริ่มเขาสานต่อจากเหียนผู้จ่องนะครับที่ทำให้เวียดนามนั้นโตเร็วอย่างน่าประหลาดใจครับคุณอิจรีคุณวัชรินทร์ครับ
1: ค่ะฟังอาจารย์ด้วยความชื่นชมแทนประชาชนของเขานะคะอาจารย์คะแล้วก็สิ่งที่จับฟังใจความจากอาจารย์ได้เนี่ยการพัฒนาประเทศจะสำเร็จได้ผู้นำต้องมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่สามารถทำได้เลยทันทีก็คือปราบทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์คะการปราบทุจริตคอร์รัปชันได้การที่ผู้นำจะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้มันไม่ได้เกี่ยวกับระบอบการปกครองประเทศถูกไหมคะอาจารย์คะบางคนอาจจะมองว่าพรรคคอมมิวนิสต์อ๋อได้สิทำง่ายสั่งรวดเดียวจบเพราะว่าเป็นการบริหารแบบพรรคเดียวแต่เราก็ได้เห็นประเทศที่อยู่ใกล้เราก็คือสิงคโปร์นั่นก็ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็สามารถทำได้เช่นกัน
0: ใช่ครับคุณวัชรินทร์ครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะเจริญที่ยากจนก็เยอะประเทศไทยก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้นำจริงๆครับ
2: น่าจะอยู่ที่มุมมองสิ่งที่เราเลือกที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาชาติด้วยนะคะเช้านี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสรร
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะน้ำหวานพี่เจเจและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงมารับฟัง Good Morning ASEAN ได้ต่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่1 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ

0: Cot News FM 100.5 ทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็หลายๆท่านเองก็เริ่มเติมเงินเข้าสู่แอปเป๋าตังแล้วนะคะเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกวันนี้ไปจนถึง30กันยายนค่ะ
1: ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอน 6:00 นที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับหน้า1พาดหัวเขาใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่าในส่วนของฝ่ายค้านเองเป็นห่วงเรื่องหลายโครงการที่รัฐบาลกำลังจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของกู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆกันก่อนครับเมื่อวานนี้วิสาขบูชานะครับหนังสือพิมพ์ทั้งไทยรัฐมติชนข่าวสดแล้วก็อีกหลายฉบับนะครับพาดหัวข่าวประเด็นดังกล่าวนี้นะครับมีภาพประกอบด้วยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับสองล้นเกล้าเสด็จพระราชพิธีวิสาขบูชาปิติในหลวงสมเด็จพระราชินีทรงพระดำเนินเวียนเทียนณพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับอัดยับรัฐบาลเลือกตั้งแต่กลัวการตรวจสอบจี้กรรมธิการให้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อจะมาดูเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยนะครับดูเรื่องของเงินกู้กันก่อนเลยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะเริ่มการใช้จ่ายวันนี้ครับ1มิถุนายนว่าปกติการใช้สิทธิ์ในโครงการเหล่านี้หลายครั้งก็ไม่ได้เต็มจำนวนอยู่แล้วแต่ตัวเลข26ล้านคนที่มีการลงทะเบียนก็ไม่ถือว่าน้อยสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลกำลังทุ่มเททุกอย่างไปกับโครงการนี้ซึ่งเข้าใจดีว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เราพูดมาตลอดคืออยากเห็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ตรงจุดมากกว่าก็คือการลดราคาน้ำมันราคาพลังงานซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงและคุยกับบรรดาแม่ค้าหลายคนก็พูดว่าหากน้ำมันราคาถูกลงก็จะมีการปรับลดต้นทุนได้ครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลเดินหน้าทางนี้แล้วก็ต้องหาทางทำให้ได้ผลในการกระตุ้นขึ้นมาแต่เราก็กังวลว่ามันจะไปได้กี่เดือนหากหลังจากนั้นข้าวของยังแพงอยู่รัฐบาลจะทำอย่างไรเพราะใช้เงินกู้ที่กู้มาเฉพาะปีนี้ 1.7 แสนล้านบาทแล้วซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะขึ้นไปใกล้เพดานมากขึ้นนะครับนายอภิสิทธิ์บอกว่าในวันที่4มิถุนายนนี้ครับจะประชุมสภาเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาครับเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับเพดานด้านพลังงานซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการใช้เงินแบบไหนอย่างไรซึ่งเราพูดตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่เรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินเราจึงต้องตรวจสอบตรงนี้ครับอย่างไรก็ตามสภาชุดนี้รัฐบาลมักจะไม่ยอมให้มีการตั้งกรรมธิการเราก็ต้องบอกตรงๆว่าผิดหวังที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ให้ความสำคัญกับตัวแทนของประชาชนไปมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าลุยจับผิดใช้เงินกู้400,000 ล้านมาร์กชงตั้งกรรมธิการตรวจปชน.หรือว่าพรรคประชาชนจับตากกต.เป่าคดีหัวสว.หนูประธานทอดผ้าป่าวัดดังเชนร่วมงานบางกอกไพรอภิสิทธิ์เสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านดันตั้งกรรมธิการตรวจสอบเงินกู้400,000 ล้านบาทห่วงใช้เงินจำนวนมากไม่อยู่ในระบบงบประมาณผิดหวังรัฐบาลเมินตัวแทนประชาชนครับ
0: ส่วนเรื่องของแลนด์บริดจ์เองก็มีความคืบหน้านะคะโดยนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยค่ะได้โพสต์ผ่านโลกโซเชียลนะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะว่าทำไมส.ส.ส่วนใหญ่มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแลนด์บริดจ์ขึ้นมาใหม่นายคงกฤษบอกว่าสภาชุดที่แล้วเคยตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์มาแล้วศึกษาครบนึกทุกมิติค่ะทั้งเศรษฐกิจการลงทุนกฎหมายสิ่งแวดล้อมความมั่นคงผลกระทบต่อประชาแล้วก็มีการศึกษาเพิ่งทำเสร็จเมื่อปี67รายงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาส่งต่อให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วพร้อมข้อเสนอแนะข้อสังเกตแนวทางที่สามารถนำไปใช้ต่อทันทีค่ะซึ่งล่าสุดรัฐบาลมีการตั้ง

0: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดเพื่อดำเนินการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยให้ศึกษาแล้วเสร็จใน90วันซึ่งส่วนใหญ่ก็มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาใหม่ไม่ได้หมายความว่าตรวจสอบไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่รับฟังความคิดเห็นหรือว่าเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าโดยไม่ฟังเสียงประชาชนค่ะแต่เราไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการศึกษาซ้ำในเรื่องที่เคยศึกษามาแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะไล่ถล่มรัฐบาลล้มกรรมธิการแลนบลิดซัดปิดปากตรวจสอบภูมิใจไทยแจงเหตุไม่ตั้งกรรมธิการศึกษาแลนบลิดอ้างสภาชุดก่อนเคยศึกษามาแล้วไม่อยากเสียเวลาซ้ำพร้อมส่งต่อข้อสรุปให้รัฐบาลดำเนินการได้ทันทีขณะที่กล้าทำอัดยับปิดปากการตรวจสอบไม่กับโปรเจกต์ระดับชาติด้านก่อนถล่มซ้ำงัดตัวเลขสนขชี้ชัดแพงกว่าช้ากว่าช่องแคบมะละกาชัยชนะปลุกสสรัฐบาลปากใต้ทบทวนจุดยืนค่ะส่วนในมติชนนะคะกรอบใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันค่ะอนุทินบินกระบี่ทอดผ้าป่าวัดดังเกจิให้พรอยู่ครบ4ปีสร้างความผาสุกให้ประชาชนมากผิดหวังรัฐบาลเมินสภาปมความกรรมธิการแลนบลิดลุยตรวจสอบเงินกู้4แสนล้านรัฐบาลใช้สามารถตราอัพสกิลแรงงานค่ะ
1: ส่วนการทำงานของรัฐบาล2เดือนที่ผ่านมานะครับมีผลสำรวจจากสวนดุสิตโพครับว่ารัฐบาลยังน่าห่วงเพราะว่าคะแนนดิ่งลงนะครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมกลุ่มตัวอย่าง 2,166 คนครับพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย 3.66 คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนที่ได้ 3.79 คะแนนครับตัวเลขชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 37.07 ครับรองลงมาก็คือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 29.06 นายเอกนิติทันประภาสร้อยละ 16.09 นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์ร้อยละ 10.76 นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วร้อยละ 7.02 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 25.รองลงมานางสาวรัชนกศรีนอกร้อยละ 24.96 นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิร้อยละ 24.59 นางสาวสิริกัญญาตันสกุลร้อยละ 13.98 นายภริศวัชรศิลป์ร้อยละ 11.26 ครับส่วนความคาดหวังต่อรัฐบาลโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดค่าครองชีพได้ร้อยละ 56.83 รัฐบาลได้ทำจริงตามนโยบายที่สัญญาไว้ร้อยละ 23.42 แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมันร้อยละ 19.75 ความคาดหวังต่อฝ่ายค้านครับติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลร้อยละ 49.87 ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ยึดมั่นในหลักการ29.36ร่วมแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาประเทศดีขึ้นร้อยละ 20.77 ครับดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพบอกว่า2เดือนรัฐบาลนายอนุทินยังน่าเป็นห่วงนะครับพิจารณาจากคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ต่างๆที่ประสบอยู่ขณะที่การตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในข่าวสดครับโพชี้2เดือนรัฐบาลยังน่าห่วงหวังไทยPlus คึกช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นรัฐย้ำจ่ายให้200บาทต่อวันประชาธิปัตย์กล้าทำอัดซีกรัฐบาลคว่ำกรรมธิการแลนบลิดอนุทินทอดพระปากกระบี่ส่วนไทยโพสต์ครับคะแนนรัฐบาลหนูดิ่งรัฐบาลอนุทิน2เดือนหน้าเป็นห่วงดัชนีการเมืองลดลงอย่างต่อเนื่องเดือนพฤษภาคมได้แค่ 3.66 จาก10คะแนนฝ่ายค้านคะแนนพุ่งมาร์กเด่นกว่าเท้งหวังไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพได้ครับ
0: ขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มใช้โครงการนี้ได้ค่ะเอาส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าเงินยังไม่เข้าเลยที่รัฐบาลนั้นเพิ่มให้อีก700บาทนะคะจากเดิมมี300บาทเท่ากับว่ามีวงเงินในการไปซื้อสินค้าต่างๆ 1,000 บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งการทยอย โอนเงินให้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทางกรมบัญชีกลางจะโอนให้ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นก็คือตี 5:00 ถึง 5:00 นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรออยู่ระหว่างการทยอยโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในส่วนของผู้ใช้

0: งการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้การเติมเงินก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ผ่าน G Wallet ค่ะเช่นเดียวกันกับการใช้จ่ายเงินนะคะไม่ต้องปวดหัวกับการบวกลบคูณหารเนื่องจากว่าระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในการซื้อของแล้วก็คำนวณการสนับสนุนของภาครัฐ60แล้วก็คำนวณเงินที่เราต้องจ่ายอีก 40% ค่ะโดยการใช้นะคะจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะในแต่ละเดือนต้นเดือนก็จะมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเดือนละ 1,000 บาทโดยการใช้จ่ายผ่านทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 6:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถสั่งสินค้าแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แต่จะเริ่มวันที่15มิถุนายนสิ้นสุดวันที่30กันยายนเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็เวลาจะแตกต่างกันนะคะใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะคะก็เป็นวันนึงที่เริ่มต้นในการใช้จ่ายก็คาดว่าเรื่องของการซื้อขายน่าจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะหยุดยาวกดใช้ฉ่ำไทยช่วยไทยฟุ้งดันเศรษฐกิจฉลุยเงินสะพัด 4.5 พันล้านรองโฆษกพลอยทะเลย้มช่วงหยุดยาววิสาขบูชาคาดเงินสะพัด 4,500 ล้านตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจราคาน้ำมันโลกและสถานการณ์ตะวันออกกลางจี้กรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าเตือนคนไทยทำบุญเข้าวัดอย่างมีสติวันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสลวงสูบเงินขโมยข้อมูลส่วนตัวคลังเตือนกดเหล็กไทยช่วยไทยพลัสใครฝ่าฝืนซื้อสินค้าต้องห้ามโดนตัดสิทธิ์ยึดเงินคืนทันทีและวิธีเติมเงินรายวันรายสัปดาห์ให้คุ้มค่าส่วนในแนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะเปิดไทยช่วยไทยพลัส6040สะพัดประเดิมวันแรก1มิถุนายนรัฐบาลลั่นอัดเงินเข้าสู่ระบบเยียวยาค่าครองชีพประชาชนมาร์กเย้ยกระตุ้นได้แค่4เดือนค่ะ
1: นายวรวงศ์อลวรนแสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมเติมเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทแก่ผู้ได้สิทธิ์รวม 39.2 ล้านคนรวมทั้งกลุ่มได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ13.18 ล้านคนครับและผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการ6040อีก 26.04 ล้านคนให้สามารถเริ่มใช้จ่ายพร้อมกันตามเงื่อนไขได้ตั้งแต่วันนี้ครับตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 23:00 น.ของทุกวันเงื่อนไขการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการ 13.18 ล้านคนสามารถใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาทได้โดยไม่ต้องใช้เงินของตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นกับร้านธงฟ้าราคาประหยัดแต่ว่าไม่สามารถถอนหรือว่าแลกเป็นเงินสดได้ครับส่วนผู้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสมีเงื่อนไขว่าทุกการใช้จ่ายรัฐบาลจะช่วยออกให้ 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับจำกัดวงเงินรายวันรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับส่วนศูนย์วิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาวิเคราะห์ว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นบริโภคระยะสั้นตั้งแต่ปลายไตรมาส2ต่อเนื่องถึงไตรมาส3คาดมีเงินหมุนเวียนราวๆ 200,000 ล้านบาทช่วยเพิ่ม GDP ได้ร้อยละ 0.2 ถึง 0.5 นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับดีเดย์ใช้ไทยช่วยไทยคลังย้ำ6โมงเงินเข้า 39.2 ล้านคนมาร์คหวัง4มิถุนายนผุดกรรมาธิการดีเดย์6โมงเช้าใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6440หลังคลังยันกรุงไทยพร้อมรองรับย้ำรัฐเติมเงินให้วันละ200บาทเดือนละ 1,000 เหลือไม่มีสมทบปลัดคลังบอกบัตรคนจนรูดได้เลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มมาร์กยัน4มิถุนายนชนตั้งกรรมาธิการวิสามันติดตามกู้เงินแน่โอดรัฐบาลไม่แยแสเสียงฝ่ายนิติบัญญัติครับ
0: ใครได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะส่งข้อความมาให้กันได้นะคะมาดูกันหน่อยว่าแต่ละคนใช้วันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
1: ตั้
0: งแต่ต
1: อ
0: นช
1: ่
0: วงเช้าใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามบรรยากาศการหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.กันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่29ทันข่าวนะคะมากันที่การหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันเมื่อวานนี้นะคะก็

0: สนามกีฬาแห่งชาติเทพหัสดินก็ทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นถนนสีลุ้งเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันค่ะก็มีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายท่านนะคะก็เดินทางลงไปเดินพาเหรดด้วยอย่างอาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมทีมกรุงเทพทำงานก็ร่วมเดินขบวนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายชัชชาติก็ไปที่เมกาพลาซ่าค่ะแถวสะพานหันนะคะเพื่อไปลงพื้นที่หาเสียงด้วยแล้วก็มีอาร์ตทอยเป็นรูปเหมือนอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะก็เดินทางเอาเลิกเอาชัยไปที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารบางกอกใหญ่ค่ะหนึ่งในนโยบายสำคัญก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝั่งธนบุรีด้วยได้อธิษฐานขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ห้าแม่ทัพสวรรค์สร้างขวัญกำลังใจตบท้ายด้วยการกระซิบขอพรงอคงนะคะเป็นการปัดเป่าอุปสรรคขวากหนามนอกจากนี้ค่ะยังมาแถวๆอสมทด้วยนะคะในซอยอสมทซอยทวีมิตรเนี่ยแหละค่ะมาเปิดปฏิบัติการใช้ AI Radar Expand Reader คาดการล่วงหน้าสั่งการอัตโนมัติโดยไม่รอให้น้ำท่วมซึ่งทันทีเมื่อลงมาถึงในซอยอสมทค่ะปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาพอดีพอดีเลยนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าซอยนี้น้ำท่วมนะคะแต่เมื่อวานนี้น้ำไม่ท่วมนะในขณะที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเองค่ะดร.โจชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรค่ะก็ไปลุยหาเสียงตลาดธนบุรีนะคะผุดเมกะโปรเจกต์ใช้น้ำในคลองและต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครชูนโยบายหวยไปเสร็จ SME ด้วยนะคะจากนั้นค่ะดร.โจพร้อมกันกับทางหัวหน้าพรรคคุณเทงณัฐพงศ์นะคะก็เดินทางไปที่งานบางกอกพลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ไปร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคุณอนุชาบุรพัชชัยศรีค่ะในฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปงานบางกอกพลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ก็ได้พาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะคุณภาสพงศ์นะคะไปที่วัดมังกรแถวเยาวราชค่ะไปเดินทางนะคะก็พบว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดหลังจากมีฝนตกลงมาซึ่งกลุ่มกรุงเทพบินได้ค่ะก็จะมีนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะมากันที่หัวข่าวพร้อมภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีภาพนะคะนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปพบปะประชาชนที่ตลาดสมกรย่านรามคำแหงค่ะประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าก็ให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตรนะคะส่วนอาจารย์ชัชชาติก็มีภาพเช่นเดียวกันค่ะได้ลงพื้นที่นะคะพร้อมกันกับทีมกรุงเทพทำงานไปที่ศูนย์การค้าเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กค่ะพบปะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆแล้วก็สื่อสารนโยบายกรุงเทพน่าอยู่250บวกนโยบายด้วยในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอนุชามีภาพของฝั่งพรรคประชาชนด้วยนะคะโดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยาค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่หมู่บ้านรัตนากรบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะแล้วก็ยังมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอีกท่านหนึ่งนะคะคือนายอิทธิวัฒน์ค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีในจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะชัชชาติหาเสียงสะพานเหล็กดร.โจชูเมกะโปรเจกต์ลดร้อนไม่หวั่นโพลเลือกผู้สมัครอิสระนิดาโพที่คนกรุง 64.9% เลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคชัชชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กก่อนร่วมพลายพาเรดดร.โจขอคะแนนฝั่งทนโชว์ไม่กับโปรเจกต์ลดร้อนค่ะ
1: ขยายความเรื่องของผลสำรวจความเห็นของนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าครับได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องผู้ว่ากทม.อิสระหรือว่าสังกัดพรรคสำรวจเมื่อ 25-26 พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้นะครับผลการสำรวจ การอาศัยของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลนะครับโดยถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 64.96 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 16.88 บอกว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 12.82 ระบุ

0: ว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังและร้อยละ 5.34 ระบุว่าไม่แน่ใจครับสำหรับแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพบว่าตัวอย่างร้อยละ 48.47 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 33.21 ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 11.60และเลือกผู้สมัครอิสระที่มีพรรคการเมืองหนุนหลังร้อยละ 6.72 นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดนะครับคนกรุงเกินครึ่งกาผู้ว่าอิสระเลือกสกต่างพรรคโจยันไม่หวั่นผลโพชัดชาติร่วมงานพรายโพลชี้คนกรุงเกินครึ่งเลือกผู้ว่ากทม.อิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองขณะที่ชัดชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กขึ้นรถแห่อ้อนชาวสัมพันธวงศ์ก่อนเข้าร่วมงานพรายส่วนดร.โจลุยหาเสียงตลาดธนบุรีผุดเมกะโปรเจกต์ใช้คลองลดอุณหภูมิกรุงเทพชูนโยบายหวยใบเสร็จปลุกเศรษฐกิจรากหญ้าไม่หวั่นกระแสโพหนุนผู้สมัครอิสระมั่นใจฐานเสียงเพราะประชาชนด้านอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดสัมมากรชูต้นแบบตลาดใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเยี่ยมครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จับผู้ต้องหาได้3รายพร้อมของกลางเป็นไอซ์และเคตามีนน้ำหนักรวมกว่า 1.2 ตันลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและในปริมณฑลค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะผงะซุกพ่วงตบตาตำรวจจับไอซ์ได้ 1.7 ตันล็อตมูลค่ากว่า200ล้านชี้เครือข่ายใหญ่ภาคเหนือเตรียมส่งลูกค้ากรุงเทพตำรวจบุกรวบแก๊งดัดแปลงรถพ่วงบรรทุกยางมะตอยซุกไอซ์กว่า 1.7 ตันมูลค่ากว่า200ล้านบาทลำเลียงจากภาคเหนือมาส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์ใต้ก็ยังน่าเป็นห่วงครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายๆครับเกิดเหตุระเบิดภายในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันปตท.บางนาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเสียงดังสนั่นครับแรงระเบิดส่งผลให้สุขภัณฑ์และก็ทรัพย์สินภายในห้องน้ำได้รับความเสียหายเศษวัสดุและถังพลาสติกแตกกระจายไปทั่วบริเวณเบื้องต้นสันนิษฐานว่าวัตถุที่ใช้ก่อเหตุอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูงแต่อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อยืนยันชนิดของวัตถุระเบิดที่ใช้ก่อเหตุอย่างละเอียดนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวครับปัตตานีวุ่นอีกระเบิดห้องน้ำปั๊มปตท.คนร้ายซุกประทัดยักษ์มุ่งก่อกวนไม่มีเจ็บตายคนร้ายลอบวางบึ้มในห้องน้ำปั๊มปตท.ที่บานาอำเภอเมืองปัตตานีพังเสียหายเศษกระเบื้องเกลื่อนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่สันนิษฐานอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูง EOD เร่งตรวจพิสูจน์ยืนยันชนิดระเบิดพร้อมเช็คกล้องวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีครับ
1: มากันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะแม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกแต่ว่าเอลนีโยมาแน่ๆนะคะและเตรียมรับมือกับทะเลเดือดค่ะอยู่ใน Daily News ค่ะเตือนตุลาคมรับมือเอลนีโยมาแน่จับปลาทะเลเดือดชี้ปลาปลายส่งสัญญาณเผยตอนนี้แค่โหมโรงจับปลาปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ในอันดามันส่งสัญญาณเตือนทะเลเดือดกำลังมารับมือตุลาคมมาแน่พร้อมเอลนีโยตอนนี้แค่โหมโรงเท่านั้นขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝนถล่มหนักบางแห่งน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากท่วมทะลักแนะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเหตุคลื่นลมทะเลสูง 2-3

0: 3เมตรส่วนในมติชนค่ะอุตุเตือนฝนตกหนักทั้งสัปดาห์นนทบุรีกทม.ท่วมหลายจุดกรมอุตุเตือนสัปดาห์นี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่น้ำป่าซัดลำปางสะพานสุดค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่าห่วงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้เปิดข้อมูลน่าตกใจครับแค่ครึ่งปีเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิววันรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมนะครับที่ระบุบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะว่าเด็กเยาวชนตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเจนซีเริ่มเข้าสู่วงการพนันออนไลน์และก็ผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรสั่งดูแลเข้มเพราะว่าใกล้จะถึงฟุตบอลโลกแล้วนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับตำรวจแฉวัยเจนซีติดพนันออนไลน์บิ๊กตายสั่งปราบเว็บรับพนันบอลโลกผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับพนันบอลด้านโฆษกตร.เปิดเผยข้อมูลสปอสตร.ครึ่งปี69พบเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เตือนอินฟลูหยุดปักหยุดแปะและหยุดปั่นครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะทรัมป์ซัดอิหร่านเคี้ยวลากดินยิวสั่งปิดโรงเรียนย้ายโรงพยาบาลลงใต้ดินหนีขีปนาวุธถล่มทรัมป์อ้างเปิดฉากสงครามกับอิหร่านก่อนเหตุต้องสกัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นอาจไม่มีอิสราเอลและไม่มีตะวันออกกลางเหลืออยู่เตือนพร้อมกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากการเจรจาไม่บรรลุผลโวกำลังได้สิ่งที่ต้องการจากโต๊ะเจรจาแบบช้าแต่ชัวร์สัตว์ผู้นำอิหร่านพวกเคียวลักดินส่วนกองทัพเรือมักการยิงขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีห้องเครื่องของเรือเลียนสตาร์ค่ะที่ติดธงชาติแกมเบียขณะที่กำลังแล่นอยู่ในหน้าน้ำสากลเพื่อมุ่งหน้าไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านหลังเตือนแล้วไม่ฟังรัฐบาลวอชิงตันยันทำข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงเปิดช่องแคบฮอร์มุซและการรื้อฟื้นเจรจานิวเคลียร์ยังรอการอนุมัติจากผู้นำสหรัฐขณะที่กระทรวงกลาโหมย้ำพร้อมกลับมาโจมตีซ้ำหากสถานการณ์จำเป็นด้านกองทัพอิสราเอลสั่งปิดโรงเรียนในชุมชนแนวชายแดนติดเลบานอนจำกัดการรวมตัวและปิดชายหาดทางตอนเหนือพร้อมย้ายโรงพยาบาลลงอาคารใต้ดินหนีขีปนาวุธของฮิซบอลลาห์ค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับทรัมป์เปลี่ยนใจทบทวนศึกอิหร่านข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอิหร่านยังไม่คืบหลังทรัมป์เปลี่ยนใจกระทันหันดึงร่างบันทึกความเข้าใจกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งอ้างยังคาใจในเงื่อนไขครับ
0: วันนี้ก็หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะวันนี้ทางออนไลน์อาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิด5ขั้นตอนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แล้วโดยประชาชนเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60-40หรือคนละครึ่งพลัสประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิด

0: แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทั้งนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ1เดือนหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยดังเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติถูกช้างป่าทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำเป็นเวลา1เดือนหลังจากพบว่ามีช้างป่าตะเวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเมื่อวานที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางมาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำพร้อมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่และได้เจอกับช้างป่าในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้ช้างป่าทำร้าย2นักศึกษาหญิงได้รับบาดเจ็บโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนพิตำและล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ย
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ค่ะท่องเที่ยวไทยแรงต่อเนื่องปี2568ถึง2569กวาดรางวัลระดับสากลจากหลายเวทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลพวงจากการที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569โดยแหล่งท่องเที่ยวไทยได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยผู่คาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงาได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Forbes Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง Luxury ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่ม Digital Nomad อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว

0: างวัลและการยอมรับจากเวทีระดับโลกสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกฤดูกาลและช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Sight Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคราวนี้พบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเสียงชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจนครับชัดเจนครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ก็วันนี้วันจันทร์นะฮะ1 มิถุนายนเป็นวันหยุดราชการแล้วก็ทำให้หยุดต่อเนื่องมาจากวันเสาร์อาทิตย์นะฮะพรุ่งนี้เข้าใจว่าจะเป็นวันหยุดราชการด้วยนะฮะแต่เอกชนไม่หยุดเป็นวันหยุดพิเศษของมติครม.เขารู้จักเพื่อให้มีความต่อเนื่องนะโรงเรียนราชการหยุดเพราะว่าวันที่3ก็จะเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จ
2: พระราชินี
1: ครับเพราะฉะนั้นก็หลายท่านจะได้หยุดต่อเนื่องกัน5วันวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆวันวิสาขบูชานะครับวิสาขบูชาเมื่อวานนี้ได้ไปเวียนเทียนไหมครับหรือว่าฝนถล่มซะแล้ว
2: ไม่ได้ไปค่ะเข้าวัดไม่ได้เลยค่ะพี่เอกสารวัดที่วัดในซอยหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
1: ครับ
2: รถติด1 กิโลเมตรจนถึงถนนรามอินทราเลยกิโลคนกว่า
1: คนไปเตรียมเวียนเทียนหรือว่าไป
2: ก็ไปกันตั้งแต่เช้าอาจจะคือเราก็อยู่ตรงนั้นมา20 กว่าปีเราก็ไม่เคยเห็นขนาดนี้จะว่าเป็นศรัทธาทางโถมไปก็น่าดีใจค่ะไม่เคยเห็นว่าวันนั้นขนาด
1: เขาไหว้ท้าวเวสสุวรรณอะไรกันก็มีนะครับเพราะว่าลอตเตอรี่จะออกใช่ไหมฮะ
2: ก็มี
1: ลอตเตอรี่จะออกใช่ผมเคยไปแล้วก็เห็นคนวัดนี้แต่เดิมเขาไม่เคยมีเขามีขึ้นมา
2: ตอนที่ยังไม่มีรถไม่ติดค่ะพอมีท้าวเวสสุวรรณก็รถติดไปถึงถนนใหญ่
1: ใช่เคยเข้าไปดูอยู่นะครับ
2: ค่ะ

0: ็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกของไทยช่วยไทย plus 6040นะที่จะได้จับจ่ายใช้สอยกันบรรยากาศเป็นอย่างไรนะท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่วันนี้แม้เป็นวันหยุดแต่ยังติดตามรายการของเราอยู่นะฮะถ้าไปใช้จ่ายแล้วก็เล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งก็ดีว่าเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีไหมสะดวกไหมขุกขลักติดขัดอะไรบ้างหรือไม่นะฮะเนื่องจากว่าก็มีไอ้ความที่เคยปฏิบัติกันมาก็มีอยู่นะตั้งแต่สมัยลุงตู่คนละครึ่งแต่ว่าก็มีอะไรที่แตกต่างออกไปบ้างอย่าง60 40เวลาจ่ายเขาจะระบบมันจะคำนวณเงินอัตโนมัติเลยใช่ไหมคุณนัน
1: เราไม่ต้องไปคิดเองหรอกค่ะในนั้นก็จะบอกเองอะค่ะว่าคุณยังมีสิทธิ์ใช้ได้เท่าไหร
0: ่อ๋อในแอปเขาจะบอกหมดทุกอย่างใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะวันหนึ่งก็ซื้อได้ไม่เกินเท่าไหร่นะ333บาท
0: 300ใช่เพราะว่าเราต้องออกเอง133รัฐบาลก็200
1: ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากไม่ต้องไปคำนวณเอาจุด4คูณทุกอย่างไม่ต้องพอมันเกินเขาก็จะบอกมันเหลือเท่าไหร่
0: เราก็จ่ายเฉพาะของเราไปใช่ไหมส่วนของเราใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วน60นี่ก็เดี๋ยวแม่ค้าก็จัดการ
1: มันอยู่ในระบบเลยค่ะคุณมีสิทธิ์เหลือเท่าไหร่คุณต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่เขาจะบอกในนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปคิดให้ยุ่งยาก
0: โอเคผมเดี๋ยวจะลองไปทดสอบใช้ดูก็ว่าได้สิทธิ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
1: แสดงว่าพี่ไพศาลก็มีแอปแล้ว
0: มีแอปแล้วรออยู
1: ่
0: เขาบอก3วันแต่ว่าเอาเขาจริงๆก็แค่2วันก็ SMS มาว่ามีสิทธิ์เพราะไม่เคยใช้แต่สมัยลุงตู่มาก็ไม่ได้ใช้คราวที่แล้วไทยอะไรนะคนละครึ่ง
1: ช่วยไทยอ่ะคนละครึ่ง
0: คนละครึ่งของคุณอนุทินก็ไม่ได้ใช้นะครับยิ่งไม่ต้องพูดถึงหมื่นคุณเศรษฐานะอันนั้นไม่ได้แตะเลยมีรายงานจากผู้เชี่ยวชาญของสำนักวิจัยกรุงศรีประเมินว่ามาตรการไทยช่วยไทย plus 60-40อาจมีตัวคูณทางเศรษฐกิจน้อยกว่าโครงการในอดีตเช่นคนละครึ่งคงหมายถึงว่าในอดีตก็สมัยตั้งแต่ลุงตู่เลยนะโดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP ได้เพียง 0.2 ไม่เกิน 0.5%

0: 40% และ 2. Payback Effect การใช้จ่ายอาจกระจุกตัวแค่ในช่วงโครงการก็คือมิถุนาถึงกันยายน2569นะฮะทำให้การบริโภคหลังจากมาตรการจบลงอาจซบเซาลงไปนะมันก็จะทำให้ถึงว่ามันจะตัวเลขช่วงนี้มันจะขึ้นมาแต่หลังจากนั้นมามันก็อาจจะตกลงกว่าที่ควรจะเป็นผัวเฉลี่ยกันแล้วมันก็เลยอาจจะไม่เพิ่มหรือเพิ่มไม่มากอันนี้เขาวิเคราะห์ไว้อย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะไอ้เรื่องที่ว่าพอหมดโครงการปุ๊บก็หายเป็นแบบนี้หมดแล้วก็ยอดขายหลังจากที่หมดโครงการแล้วก็ตกลงด้วยแฟบสบู่ยาสีฟันของกินของใช้น้ำมันพืชน้ำอะไรนมน้ำตาลทุกอย่างซื้อจบในช่วง4เดือนหลังจากนั้นก็คือของที่ซื้อมาทั้งหมดก็ตุนเอาไว้ในช่วงหลังจากนั้นสมมติว่าในบ้านมีกันอยู่4คนคนละเท่าไหร่นะคะคนละ 4,000
0: คนละ 4,000
1: เดือนละ 46,600
0: 4เดือนเนาะ4เดือนใน4เดือน
1: ใช่ค่ะ46,6004เดือนใช่มั้ย4เดือน16เดือนนึงอ่ะเดือนละ 4,000 ในบ้านมี4คนได้เดือนละ 4,000 ถูกมั้ยคะ
0: ครับ
1: ได้เดือนละ 4,000
0: ก็ต้องคิดเดือนละ 4,000
1: ไม่ต้องคิดอีก 30% 40% ที่ต้องจ่ายเองนะคะแค่ 4,000 เนี่ยซื้อผงซักฟอกซื้อนมซื้อน้ำมันซื้อข้าวซื้อไข่พอเลยค่ะพี่ไพศาล
0: อ
1: ีก 40% เอาไปแค่ซื้อสลัดโลซื้ออะไรอะที่ไม่เคยรับประทานมาก่อนเช่นทาโกะดาอะไรอย่างเงี้ยอาหารก็หรือปกติเป็นอาหารปีกย่อยในชีวิตไม่เคยซื้อทานเลยปกติแล้วก็ซื้อของ

0: บันอันนั้นเป็นปีกย่อยไปนะคะเอาแค่ว่าเดือนละ 4,000 อยู่กัน4คนเนี่ยซื้อตุนตุนไว้หมดเลยนะคะพี่หลังจากนั้นอีก4เดือนไม่ต้องซื้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาแบบนั้นเช่นคนที่ทำร้านหนังสือที่ไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ร้านหนังสือเล็กๆเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์เวลาที่มีมหกรรมหนังสือมีเทศกาลหนังสือเราก็จะภูมิใจกับตัวเลขยอดขายคนแห่กันไปแต่หลังจากนั้นร้านหนังสือเล็กๆจบเลยค่ะไม่มีใครไปซื้อมันจบแค่มหกรรมหนังสือ5วัน10วัน
1: ใช่คนก็ไปรอตรงนั้นนั่งอยู่เดียว
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่นก็เป็น
1: สนามพิมพ์ก็คล้ายๆเขาก็รอไปงานนั่นแหละแล้วก็ไปถมกันตรงนั้น
0: ใช่แต่ว่าร้านหนังสือเล็กๆอ่ะที่ไม่เป็นสนามพิมพ
2: ์
0: เขาก็จะมีผลแบบนั้นอันนี้ก็ได้หลายมุมเราไม่คิดอะไรเราไม่ให้คนขายของเราเป็นคนซื้อของเราก็แฮปปี้ไปตู้เย็นมีแต่กุ้งหอยปูปลาแช่เต็มไปหมดเขากินไปกี่เดือนก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่คนที่เขาขายของรายวันก็เขาซื้อไปตุนหมดแล้วหลังจากนั้นก็ต้องยอมรับความจริงค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะแต่ว่ารัฐบาลเขาไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรัฐบาลเขาต้องการช่วยเศรษฐกิจช่วยเหลือคนที่ต้องการให้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยไม่ได้มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการ
1: เพราะว่างั้นเพราะว่าวัตถุประสงค์เขา
0: เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะขายดี4เดือนหลังจากนั้นขายไม่ได้ก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของรัฐบาลเขาอยู่แล้วเขาต้องการช่วยคนซื้อไม่ต้องการช่วยคนขาย
2: เมื่อวานนี้ผมไปซื้อของที่โมเดิร์นเทรดใหญ่นะไม่ไกลจากบ้านนักเนี่ยโอ้โหมันคือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันที่31ซึ่งถ้าโดยปกติทั่วไปนะฮะคุณนันนะ
0: คนต้องเยอะมาก
2: คนต้องเยอะมากแล้วก็ไอ้เวลาจะจ่ายตังค์เนี่ยมันต้องต่อคิวต้องอะไรโอ้คนนี้คนแทบไม่มีเลยแล้วก็ไปถึงช่องไม่ต้องต่อคิวอะไรมากเดินก็ผมคิดว่าผมก็นั่งนึกนะว่าเอ๊ะมันก็เงินเดือนออกนะปกติแล้วเราจำได้เลยว่ามาที่โมเดิร์นเทรดเนี่ยถ้าแจ็คพอตอย่างเงี้ยนะซึ่งก็นึกพอขับรถไปแล้วก็โอ้โหตายแล้ววันนี้มันวันสิ้นเดือนแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยวันหยุดด้วยอย่างเงี้ยปกติผมจะไม่พยายามไม่ไปซื้อวันประเภทอย่างนี้แหละนะผมจะไปวันปกติธรรมดาเพราะเราไม่ใช่พวกที่ไปทำงานประจำแล้วนี่คราวนี้พอเอิญว่าจังหวะมันต้องไปพอดีเนาะก็เลยไปเนี่ยก็เจอผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นว่าคนก็รอพวกเนี้ยแทนที่จะมาซื้อไอ้กะปิน้ำปลาข้าวสารอะไรต่างๆใช่ไหมก็รอเนี่ยแล้ววันที่หนึ่งรับเงินมาแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้เงินส่วนนี้มาช็อปแทนลูกค้าของพวกโมเดิร์นเทรดเหล่านี้ก็หายเพราะว่าโมเดิร์นเทรดเหล่านี้เข้าโครงการไม่ได
0: ้
2: เนี่ยยอดขายพวกเราเนี่ยจะตกลงไป
0: แล้วไปซื้อที่ไหนนะคะไปซื้อตามร้านเล็กๆเหรอคะ
2: ก็มีที่ร้านก็รับร้านธงฟ้าร้านที่ก็รับมีร้านขายปลีกที่ก็รับไอ้ที่พวกเรานี้มีในชุมชนแน่เลยมีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ที่เขาเป็นไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งอะไรตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็
0: แต่ระวังนิดนึงเถอะค่ะเวลาที่ฉันเห็นเขาไปจับสินค้าปลอมเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นแบรนด์ยอดนิยมแล้วมันทำเหมือนจริงทุกสิ่งทุกอย่างระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะเวลาที่เราจะต้องไปช็อปร้านเล็กร้านน้อยอ่ะ
2: เอ
0: าที่ไว้ใจได้จริงๆเหรอเดี๋ยวไม่เสี่ยงจริงๆพี่ไพศาลเห็นเวลาเขาไปจับแต่ละทีแล้วมันใกล้ตัวมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
0: เมื่อกี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติงนิดนึงอาจจะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันหยุดราชการค่ะพี่ไพศาล
2: พรุ่งนี้หยุดไหม
0: ไม่หยุด
2: วันที่สอง
0: ไม่หยุดค่ะเมื่อกี้ก็ไม่กล้าทวงขอเช็คนิดนึงเพราะว่าที่ตึกที่ทำงานอยู่มีโรงพยาบาลรับอยู่ด้วยโรงพยาบาลทำงานพรุ่งนี
2: ้
0: วันนี้โรงพยาบาลหยุดแต่พรุ่งนี้โรงพยาบาลทำงานแสดงว่าพรุ่งนี้วันไม่ใช่วันหยุดงานพี่สัน
2: โอเคโอเคขออภัยด้วยขออภัย
0: เป็นฟันหลอก็คือหยุดวันนี้พรุ่งนี้ทำงานปกติแล้วก็วันเฉลิมพระชนวันที่3มิถุนาก็เป็นวันหยุดค่ะ
2: วันหยุดอ๋อ
0: ค่ะพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลได้หมอนัดปกติไปทำงานได้ไปโรงพยาบาลได้ค่ะเป็นวันราชการค่ะ
2: ฮะไทยช่วยไทยพลัด60-40เนี่ยจะมี
0: ค่ะ
2: ผมได้ทราบนะจากที่

0: ของโฆษกเขาแถลงเนี่ยคุณลลิดาเพิ่มวิวัฒนาเนี่ยบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้บริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งจะทำงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน69เป็นต้นไปนะเป็น AI นกกระซิบเนี่ยเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรองโฆษกบอกว่านกกระซิบจะเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำนะหรือว่า pre-stageQuestion เนี่ยเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐและนอกจากนี้รัฐบาลยังจะต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์นะเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และวางแผนบริหารร้านค้าได้แม่นยำมากขึ้นโดยฟีเจอร์สำคัญก็จะได้แก่1. วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบจะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดรวมถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและการจัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ลูกค้าหนาแน่น2. จะเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวัน AI จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญเช่นหมูไก่เนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันช่วยร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นและตัดสินใจวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำ 3. คำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นระบบจะช่วยให้ร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจัยเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและวางแผนธุรกิจในระยะยาวทางนี้นกกระซิบจะรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปและเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้า
1: อันนี้ก็เฉพาะคนที่เข้าร่วมโครงการ
0: ใช่เป็นร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
1: ค่ะเฮ้ยพี่เอสันคะอย่างช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานใหญ่งานหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารของไทยฟิกซ์ใช่ไหมคะ
0: เขามีมาเข้าใจว่าม
1: ีมาหลายสิบปีแล้วล่ะ
0: เริ่มมาน่าจะสัปดาห์หนึ่งแล้วท้ายนี่ก็จะไปเปิดให้ประชาชนเข้าชม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะเริ่มจากการที่เป็นเรื่องของธุรกิจเขาก่อนผู้ค้ากับพวกซัพพลายเออร์พวกเขาจะมาดีลกันเขาจะมาเจรจากันก่อนครับมีการแล้วก็มีสัมมนามีอะไรต่างๆกันก่อนแล้วก็จะมีรอบที่เปิดให้ประชาชนเข้าไป
1: ค่ะ
0: เราไปชมไปซื้อไปจับจ่ายใช้สอยได้ครับ
1: เคยไปทำข่าวตั้งนานมาก่อนที่เขาจะจัดที่ไบเทคนะคะพี่ไอซาน
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นงานใหญ่ที่แทบจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วมั้งคะ
0: จัดขึ้นที่ประเทศไทยครับ
1: แล้วเวลาเราไปมันก็ตื่นตาตื่นใจมากเราจะเห็นโปรดักที่ไม่ได้ขายในประเทศไทยส่งออกนะคะคนไทยเรามีฝีมือมาก
0: ใช่ไหม
1: เป็นของไทยส่งออกโอ้ฝีมืออ่ะคือไปแล้วน่าภูมิใจว่าธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทยเนี่ยสามารถส่งออกได้เป็นครัวโลกจริงๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยมีข้อมูลหนึ่งนะคะอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบอกว่าพิษต้นทุนเนี่ยชุดร้านอาหารให้ขาดทุนและสงครามราคาก็ทุบรายย่อยให้ล้มหายไปค่ะธุรกิจร้านอาหารมูลค่าแสนล้านผ่านไตรมาสหนึ่งคืออย่างเหนื่อยเลยอย่างท้าทายผลประกอบการของบรรดาพวกยักษ์ใหญ่เนี่ยผ่าฝ่าด่านการทำกำไรไม่ได้กำไรสุทธิส่วนใหญ่ลดลงนะคะเป็นผลพวงจากการแข่งขันรุนแรงจากสงคราม

0: การค้าคือรายใหญ่กำไรลดลงแล้วถามว่ารายย่อยจะอยู่ได้หรือคะล้มหายไปค่ะนะฮะแล้วเขาก็มีตัวอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำไรลดลงเยอะเลยค่ะเช่น MK S&P อย่างเงี้ยหรือว่า After You กำไรลดลง 17% นะคะสุกี้ตีน้อยกำไรลดลง 37.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะส่วน MK กำไรลดลง 30.1% ตีน้อยลดลงเยอะกว่านะคะตีน้อยกำไรลดลง 37.3% MK ลดลง 30.1% S&P ลดลง 8% ค่ะ After You กำไรลดลง 17% อย่างที่ว่าก็คือทุกคนแข่งกันทำสงครามราคาเท่านั้นที่เป็นตัวดึงดูดแล้วต้นทุนมันก็สูงขึ้น
1: สุกี้หนักเลยตีน้อยเขาเปิดศึกสุกี้เอ็มเคก็ต้องปรับโต
0: ้กำไรก็โตคือเอาให้ตีน้อยให้ลดลง 37.1% ได้นี่ไม่ธรรมดาธรรมดานะก่อนหน้านั้นเนี่ยตีน้อยก็ผงาดมากๆแล้วถูกป่ะไปไกลแล้วปรากฏว่า MK ก็สู้เข็นโบนัสสุกี้ออกมากำไรสุทธิของ MK M Restaurant นะคะ163ล้านลดลง70ล้านหรือ 30.1% แต่ว่าของตีน้อยเนี่ยกำไรมากกว่าค่ะมากกว่า MK 7ล้านแต่ลดลงถึง101ล้านบาทลดลงถึง 37.3% ในความคิดของดิฉันคือตีน้อยเขาคิดแต่ว่าเขาจะโตการที่เขาทำให้เขาลงได้แล้วก็มาแชร์ที่เอ็มนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวที่เขากำลังต่อสู้กันหนักแล้วล่ะค่ะทางผู้บริหารของเอ็มเขาก็คุยเขาก็บอกเหมือนกันว่าสงครามราคาทำให้กำไรเขาลดลงค่ะนี่คืออีกด้านหนึ่งของอุตสาหกรรมอาหารของไทยนะ
1: คะมันเป็นภาวะที่กำลังซื้อผู้บริโภคมันตกต่ำลงด้วยนะคนไทยผมว่าออกไปกินข้าวนอกบ้านกันน้อยลงจากเดือนละจำนวนครั้งอะไรเงี้ยมันต้องปรับลดลงหมดมีผลอยู่ผมนี่นั่งนึกเลยว่าตีน้อยนี่ผมไม่เคยกินเลยนะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ลูกค้าเขาหนึ่งคนละสอง MK เนี่ยยังจำแทบจะจำไม่ได้เลยครั้งสุดท้ายไปทานเขาเมื่อไหร่น่าจะนานมากกว่าควรทั้งนี้ก่อนหน้านั้นก็ทานอยู่นะทานอยู
0: ่โอ้ต่างกันมากเลยค่ะเดินทาน MK บ่อยมากเลยค่ะอย่าเป็นคนรุ่นที่ยังไงก็ MK เพราะว่ายังชอบเป็ดย่างเขามากที่สุดอยู
1: ่ใช่ตอนหลังเขาก็เห็นผมไปทานช่วงที่เขาโดนพวกหมาล่าจีนมาถล่มเขาก็มีหมาล่าเลยด้วยใช่ไหม
0: มีทุกอย่างเขาปรับตัวหมดค่ะ
1: การปรับตัวนั่นนะทานเข้าท้ายคือว่าเขามีไอ้หม้อที่เป็นหมาล่าแล้วถ้านานแค่ไหนก็นั่นแหละก็ครั้งสุดท้ายที่ก็เริ่มมีหมาล่านั่นแหละครับ
0: ยังชอบคุณภาพของเขาอยู
1: ่
0: ค่ะ
1: เออแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระ

0: พระชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: ค่ะพี่ไพศาลเห็นผลการสำรวจของดุสิตโพไหมคะ
2: ก็เห็นอยู่ครับ
3: ค่ะ
2: อยู
3: ่ไม่แปลกใจมัน
2: ค่ะดัชนีการเมืองใช่ไหม
3: มันลงหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
2: ลงทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะ
3: ค่ะสวนดุสิตโพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคม2568ค่ะกลุ่มตัวอย่างเขาใช้ได้เลยนะคะ 2,186 คนถึงแม้ว่าจะไม่มีเราอยู่ในนั้นก็ตามนะคะสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามด้วยค่ะระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมา
2: 26ถึง29
3: ค่ะเร็วๆนี้เลย29ก็แค่วันอะไรเองอ่ะวันพฤหัสเนี่ยค่ะจันทร์พฤหัสที่ผ่านมา
2: วันศุกร์วันศุกร์29วันศุกร
3: ์29วันศุกร์นะคะมีตัวชี้วัด25ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยในด้านต่างๆซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม100 10คะแนนนะคะสรุปผลก็ปรากฏว่า25ตัวชี้วัดเนี่ยไม่มีตัวไหนที่เพิ่มขึ้นเลยลดลงหมดเลยตั้งแต่ข้อ1ผลงานของฝ่ายค้านก็ลดลงจากเดือนเมษา 4.31 ลงมาเหลือ 4.13 นะคะ
2: สอบตกเลยสอบตกเลยคะแนนเต็ม10ใช่ไหม
3: จริงๆมันตกทุกอันนะคะพ
2: ี่
3: วิสารไม่มี
2: อันนี้ก็คือต่ำกว่า5ต่ำกว่าครึ่ง
3: ไม่มีอันไหนเกิน5เลยค่ะตกหมดค่ะตกหมดแต่ตกมากตกน้อยเท่านั้นเอง
2: อยู่ในข่ายสอบตกไม่ถึงครึ่งครับ
3: ตกมากที่สุดก็แล้วกันตกมากที่สุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลค่ะตกแล้วตกอีกนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยได้ 3.66 มีนา 3.54 เมษา 3.22 พฤษภา3.09 ตกหมดแล้วตกลงเรื่อยๆปัญหาความยากจนก็จนลงเรื่อยๆค่ะมกราเนี่ย 3.94 พฤษภา 3.22 เดี๋ยวไล่อีกก็แล้วกันมันไม่มีตัวไหนเพิ่มอะค่ะราคาสินค้ามกรา 4.09 พฤษภา 3.22 การแก้ปัญหาการทุจริตนี่ก็คะแนนต่ำเป็นอันดับที่22เลยนะคะถ้าจะท็อปก็คือท็อปท็อปไฟล์ค่ะเป็นคะแนนต่ำอันดับที่4ตอนมกรายังมีความมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาการทุจริตความการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใสได้ถึง 3.81 ซึ่งก็แย่มากแล้วนะ 3.81 เนี่ยแต่ปรากฏว่าพอมาเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ 3.35 แต่เท่าเดิมกับเมื่อเดือนเมษาค่ะเป็นตัวที่เท่าเดิมเท่ากับเมษา
2: ส่งยังส่ง
3: ต่ำลง
2: ส่งตัวอยู่ในส่งตัวอยู่ในระดับต่ำโอเค
3: ใช่ค่ะนะคะการแก้ปัญหาการว่างงานตอนมกราเนี่ยยัง 4.03 พฤษภา

0: ปิดท้ายไตรมาสเหลือ 3.36 สภาพเศรษฐกิจโดยรวม 4.08% ความเชื่อมั่นเมื่อมกรามาตอนนี้เชื่อมั่นลดลงไปเหลือแค่ 3.42 ค่ะค่าครองชีพมกรา 4.15 ตอนนี้เหลือ 3.44 ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าแล้วกุมภามีนาเมษาเป็นไงก็ลดลงโดยตอนกุมภาขออภัยค่ะเดนพูดผิดทั้งหมดคือเริ่มต้นที่กุมภานะคะกุมภาไม่ใช่มกราก
1: ุ
0: มภาลงหมดเลยมีอะไรอีกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็น่าสนใจนะคะเพราะเราถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปปช.แม้กระทั่งเรื่องความโปร่งใสติดสินบาทค่าสินบนอะไรกระบวนการยุติธรรมก็โดนเข้าไปด้วยยกเว้นศาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย 4.16 ปรากฏว่าก็ลดลงตามลำดับมาจนถึงเดือนพฤษภาเหลือแค่ 3.57 ค่ะพี่ไพศาลการทำประเทศให้เจริญก้าวหน้าเมื่อกุมภาคนยังมีความหวัง 4.31 มาตอนนี้เหลือแค่ 3.66 ผลงานของนายกรัฐมนตรีนี่ก็น่าสนใจค่ะคุณอนุทินล้วนๆเลยนะคะเดือนกุมภา 4.39% ก็ลดลงมาเรื่อยๆเหลือ 3.9 เหลือ 3.7 มาเดือนพฤษภาเหลือแค่ 3.6
1: ครับ
0: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.29 เมื่อเดือนกุมภาเดือนพฤษภาเหลือ 3.69 บริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้กุมภา 4.3มาเดือนพฤษภา 3.7 ลดลงจากกุมภาแต่เท่ากับเดือนที่แล้วเมษาเอาคะแนนสูงสุดก็แล้วกัน
1: ครับ
0: กลายเป็นผลงานของฝ่ายค้านคะแนนสูงสุดที่สำรวจได้ในครั้งนี้คือผลงานของฝ่ายค้านแต่ก็ลดลงนะคะเมื่อเดือนกุมภามีคนคาดหวังกับฝ่ายค้านให้คะแนนถึง 4.72มันก็ลดลงเรื่อยๆมาจนถึงเดือนพฤษภาก็ยังถือคะแนนสูงสุดแต่ลดลงเหลือแค่ 4.13 อะไรที่คะแนนเคยสูงสุดก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเดือนกุมภาเนี่ย 4.95 เดือนนี้เหลือ 4.09 ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: ครับเขาสำรวจไม่ได้ทุกเดือนใช่ไหมหรือว่า
0: ทุกเดือนค่ะ
1: ไล่มาทุกเดือนด้วย
0: ตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยทุกเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาทุกเดือนไม่มีตัวไหนที่เพิ่มขึ้นลดลงทุกเดือน
1: ครับ
0: ถ้าเทียบเดือนต่อเดือนมีที่เท่ากับเดือนที่แล้วก็มีแค่เรื่องของการบริหารประเทศตามนโยบายที่วางไว้กับเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันน้อยเท่าเดิมค่ะ 3.3 ตกแล้วตกอีกเท่าเดิม
1: ครับ
0: แล้วก็นักการเมืองที่โดดเด่นที่สุดในฝ่ายค้านเป็นคุณพิสิทธิ์เหมือนเดิมรักชนกตามมานัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคิดอะไรไม่รู้แต่แพ้รักชนกตามมาด้วยสิริกัญญาและผลิตที่มุ่งมั่นจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยความนิยม 11.28 คุณอนุทินความนิยม
1: 37.07
0: รองลงมาคือคุณยศชนันนะคะคุณอนุทินก็เป็นคนที่ให้พื้นที่คุณยศชนันมากก็ปั้นสำเร็จนะคะ29ในขณะที่รัฐมนตรีคลังบทบาทโดดเด่นเนี่ยได้แค่16เองค่ะคุณซาบีนาอันดับ4และคุณศิริศักดิ์อันดับ5 7% ที่น่าหวั่นไหวคือคุณสุภจีหายไปค่ะเพราะฉะนั้นกระแสที่ถังโถมทำลายคุณสุภจีได้ปลดหายไปเลย
1: แต่เรื่องทุเรียนแต่เรื่องทุเรียนใหม
0: ่ล้มกลางทุเรียน
1: มะพร้าวใช่ไหม
0: ล้มกลางบอกว่าถ้ามะพร้าวเป็นนี้จะทำล้มกลางใช่ไหมคะแล้วก็จนมาทุเรียนหายไปเลยคุณสุจีไม่ติด1ใน5เลยค่ะคุณสบิดามาแทนทั้งๆที่เรียนกันตามตรงก็ยังไม่รู้ว่าผลงานคุณสบิดาคืออะไรนะคะแต่เห็นว่าโอเคก็ใส่ชุดไทยสวยงามค่ะ
1: ดร.พรพันธ์บัวทองประธานศูนย์ดุสิตโพตีความผลที่ออกมาของการสำรวจล่าสุดของศูนย์ดุสิตโพนะบอกว่า2เดือนรัฐบาลอนุทินยังน่าเป็นห่วง พิจารณาจากคะแนนดัชนีการ

0: เมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ต่างๆที่ประสบอยู่ขณะที่การตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทั้งจากฝ่ายค้านและประชาชนทั่วไปหากเดือนหน้าเริ่มใช้จ่ายผ่านเดือนหน้าหมายถึงเดือนนี้เนี่ยที่เริ่มวันนี้วันแรกเริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะช่วยดึงคะแนนดัชนีให้ขึ้นมาได้ทั้งหมดหรือไม่ขณะที่ดร.ลุงภพคงฤทธิ์ประจันรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็บอกว่าเหตุผลของการที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงมองว่ามาจากปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ประชาชนให้ความสนใจต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลว่าจะเป็นในทิศทางใดโดยส่วนใหญ่ประชาชนพิจารณาในประเด็นของการช่วยเหลือว่ารัฐบาลจะกำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนใดที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดแต่ท้ายที่สุดประชาชนเห็นว่าเป็นการฉวยโอกาสของรัฐบาลในการหาประโยชน์จากวิกฤตการณ์ครั้งนี้และมองว่ามาตรฐานการทำงานของรัฐมนตรีคนนอกที่ถูกนำเสนอในการเลือกตั้งยังไม่มีแนวคิดที่สร้างความเชื่อมั่นในการกินอยู่ดีของประชาชนได้สำหรับนายกรัฐมนตรีที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนั้นเพราะสามารถสร้างแรงจูงใจจากโครงการไทยช่วยไทยที่เป็นโครงสร้างความหวังให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ได้นะแล้วก็ได้เข้าร่วมที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพซึ่งเป็นการพยุงคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรียืดออกไปได้อีกครั้งนี่เขาว่างั้นครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้คิดว่ามันจะมีอีกหลายๆอย่างนะคะที่ตอนที่เขาสำรวจแล้วเมื่อจบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงมติเรื่องคุณชนภัทรกันแล้วหรือยังฮะทันไหมฮะ
0: ทันนะทันลงไปแต่วันพฤหัสใช
1: ่อ๋อโอเคมันก็รวมๆเหมือนกันทั้งหมดนะคะ
0: ใช่อยู่บทบาทของสภาอะไรต่างๆมันมีหลักชนีที่ชี้มาคือเอาเป็นว่าสำรวจมาแล้วต่ำกว่า5เนี่ยผมก็คิดว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แล้วถ้าต่ำกว่า5นะเพราะคะแนนเต็ม10เนี่ยต่ำกว่า5เนี่ยมันถือว่าทุกคนก็มีทัศนคติในเชิงลบต่อการเมืองทั้งระบบทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านไม่มีส่วนไหนที่เป็นหัวข้อที่สำรวจออกมาแล้วได้เกิน5เลย
1: ค่ะ
0: เอาถ้าถามว่ามันต่ำลงกว่าที่เคยต่ำเนี่ยนั่นแหละอันนี้คือปัจจัยล่าสุดที่สำรวจครับ
1: ค่ะมีข้อไหนที่พี่ไพศาลดูแล้วรู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกไม่น่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้ไหมคะ25ข้อเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะแนนมันแบบคะแนนสอบตกได้ยังไงแล้วบางข้อมันควรจะเพิ่มขึ้นนะมันไม่ควรจะเท่าเดิมหรือมันไม่ควรจะลดลงอ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
0: ก็ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ผมก็โอเคก
1: ็ไม่ขัดต่อความรู้สึก
0: ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผมน
1: ะ
0: ไม่ได้มีความรู้สึกเอ๊ะหรือว่าติดใจอะไรยังไงนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นสอดคล้องอะไรนะก็ดูไปมีเหตุมีผลอะไรแบบก็ดูเป็นการสำรวจที่ดูแล้วมีน้ำหนักมีเหตุมีผลอยู
1: ่
0: พอจะมีประเด็นมีมูลอะไรที่มันจะพอจะรองรับกับไอ้สิ่งที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารอยู
1: ่
0: อันนี้เท่ากับเขาก็เอาภาพรวมของความรู้สึกผู้คนที่กลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมที่ไปสำรวจมาครับ
1: 2,000 กว่าคน
0: ซึ่งเขาคงจะพยายามเลือกตัวแทนกลุ่มที่น่าจะเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆให้กว้างกว่าที่สุดอ่ะครับ
1: ค่ะอย่างการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยถามว่ามันจะดีขึ้นตรงไหนดิฉันก็ยังเห็นมีการยิงแท็กซี่ที่สมุยนายกก็ยังต้องไปปราบพวกอะไรที่ภูเก็ต
0: มาเฟีย
1: ยังต้องย้ายข้าราชการที่ภูเก็ตยกพวงใช่ไหมคะแล้ววันนี้ไปอ่านหนังสือพิมพ์เจอน่ะเขาว่าหนึ่งในข้าราชการที่โดนย้ายเป็นคนปล่อยแชทลับของกระทรวงมหาดไทยที่อดีตอธิบดีไม่ช่วยสีน้ำเงิน
0: ปลัดอดีตปลัดจังหวัดเขาก็เปิดตัวเลยเดินสายให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาจะไปร้องเรียนอะไรต่างๆเลยว่าเนี่ยเขาถูกกลั่นแกล้งอะไรต่างๆเพราะว่า

0: ไม่ทำงานให้บรรลุผลตามที่นายสั่งเนี่ย
1: แล้วก็เป็นคนเปิดแชทเป็นคนเปิดแชทนี้เลยหรือเปล่าคะไอ้แชทนี้เขาบอกแล้วว่าของเขา
0: เท่าที่ผมทราบเขายืนยันเลยเขายืนยัน
1: เลยว่าเป็นแชทของเขา

0: มีหลายเครื่องแล้วใครก็เข้าถึงได้หมดใครจะไปพิมพ์ใครจะไปสื่อสารเลยได้หมด
1: ชื่อของเราใครก็ได้มาพิมพ์ได้มาพิมพ์ก็ได้อย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอคะ
0: เขาที่เขาอธิบายว่าอย่างนั้นมันมีทั้งหมด4เครื่องมี4อุปกรณ์อะไรต่าง
1: ๆ
0: แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกนะไอ้ยังไงก็ต้องท่านมือถือก็ต้องเป็นของท่านลายของท่าน
1: มันไม่ว่า
0: ใครจะไปพิมพ์ที่อะไรต่างๆนี่มันก็ต้องขึ้นมาที่มือถือท่านก็ต้องรู้อยู่ว่ามีการส่งข้อความใช่ไหมส่งไปหาปลัดคนเนี้ยว่าช่วยน้ำเงินด้วยเงี้ยท่านก็ต้องเห็นอยู่ถ้าท่านคิดว่ามันไม่เหมาะสมท่านต้องรีบลบอะไรไปก็มีบางคนเขาวิเคราะห์
1: ค่ะก็อันเนี้ยมันก็ภาพมันก็สะท้อนนะคะการแก้ปัญหาความยากจนขึ้นไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยก่อนที่จะแจกเงินเดือนละพันเนี่ยจนธนาคารแทบพังเอารองเท้าไปจองทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดก็เห็นอยู่แล้วว่าการแก้ปัญหาความยากจนเป็นยังไงปัญหาผู้มีอิทธิพลปัญหายาเสพติดก็ดูที่สมุยดูที่ภูเก็ตนายกต้องลงไปแบบนั้นก็เห็นอยู่แล้วราคาสินค้าไม่ต้องพูดการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใสเหมือนจะไม่ได้จับใครเพิ่มนะยิ่งจับคนเพิ่มไม่ได้ยิ่งทำให้เห็นว่าการทุจริตและความโปร่งใสแย่ขนาดไหนการแก้ปัญหาการว่างงานไม่ต้องพูดเลย
0: ค่
1: าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็อย่างที่เห็นค่าครองชีพเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการAI กำลังจะถล่มเข้ามาแบงค์ยักษ์กำลังจะต้องลดคนลง 3,000 ถึง 4,000 คนในช่วงปี2ปีนี
0: ้พวก Virtual Bank เนี่ยนะ
1: ถามว่ากระทรวงแรงงานซึ่งยังทะเลาะกันเรื่องปฏิทินเรื่องเงินประกันสังคมอะไรอยู่เนี่ยคุณจะทำยังไงกับพนักงานแบงค์ 3,000 ถึง 4,000 คนที่จะต้องออกจากงานจากการโถมเข้ามาของ AI ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่เจออยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาความว่างงานมันก็สะท้อนไปถึงผลงานของรัฐบาลนั่นแหละการดำเนินของพรรคงานของพรรคการเมืองโดยรวมเดินอ่านโอ้โหคนทำงานแบงค์เงินเดือนหลายหมื่นนะลูกเต้าเรียนหนังสืออยู่จะต้องตกงานกัน 3,000 4,000 คนให้มีแพ็คเกจออกมายังไงก็เหอะแต่มันจะมาใช้เงินเก่าอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีเงินมันจะต้องมีงานทำเพิ่
0: ม
1: ถามว่าจะไปทางไหนกันจะไปทางไหนกันรัฐบาลช่วยอะไรดีใจมี Virtual Bank จะมีหนูเทคโนโลยีนี่นั่นอ่ะแล้วคนตกงานเยอะๆเด็กที่จบมาก็ยังหางานไม่ได้ไอ้ที่ทำงานอยู่ก็กำลังจะตกงานมีใครพูดสักคำไหมฮะไม่มีท้อกันเรื่องเก่าฝ่ายค้านก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็ยังพูดเรื่องอะไรต่อไม่อะไรอยู่ค่ะผลงานของนายกรัฐมนตรีมีอะไร
0: ที่เขา
1: การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐเพราะคือที่พูดทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าถ้าจะตั้งคำถามว่าทำไมเอาสวนดุสิตโพมาอ่านก็คือ มันก็เป็นโพที่มีการดำเนินการสำรวจวิจัยตามระเบียบแบบแผนการวิจัยค่ะนะคะมันก็มีความน่าเชื่อถือได้และผลออกมามันก็สามารถพูดได้ว่ามันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสายตาของประชาชนหรือเปล่าค่ะ
0: ครับ
1: คือจะให้เราอ่านข่าวไปเรื่อยๆก็ได้นะคะแต่อันเนี้ยมันคือข้อมูลทางวิชาการระเบียบวิธีสำรวจวิจัยที่สามารถเอามาอ้างอิงได้ค่ะเอามาประกอบกันแล้วกัน
0: ครับโพวันอาทิตย์ที่ออกมานอกจากสุนทรโพที่คุณอันหยิบยกมาแล้วเนี่ยก็มีสำรวจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกทม.ด้วยนี่ใช่ไหมฮะศึกชิงเก้าอี้กทม.อันนี้เข้าใจว่าจะเป็นของนิด้านิด้าโพผมขอมาที่โพอีกอันหนึ่งก็แล้วกันก็คือนิด้าโพนิดาโพกว่า 60% ที่คนกรุงเทพยังเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคนะทำไมเขาไปถามในคำถามนี้ก็ไม่ทราบนะเพราะว่าผู้สมัครสังกัดพรรคเข้าใจว่ามีแค่ประมาณ3คนนั่นแหละใช่ไหมฮะ นิดาโพ

0: นี่ก็สำรวจระหว่าง25-26ยังไม่เปิดรับสมัครนะเปิดรับสมัคร28ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถามก่อนเปิดรับสมัครก็ตัวกลุ่มตัวอย่าง 1,310 ตัวอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสมาชิกสก.ในวันที่28มิถุนายนนี้นะก็พบว่า 64.96% ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง 16.88 เลือกผู้สมัครสังกัดพรรคการเมือง 12.82 เลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังโอ้โหลงรายละเอียดขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ 5.34% ระบุว่าไม่แน่ใจส่วนแนวโน้มการลงคะแนนเลือกผู้สมัครสก 48.47 บอกว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง 33.21 ลองลงมานะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง 11.60 เลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังแล้วก็ 6.72% ระบุก็บอกว่าไม่แน่ใจส่วนแนวโน้มการลงคะแนนเลือกผู้ว่ากทม.และสก.จากพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองเดียวกัน 53.97 จะเลือกจากพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองที่แตกต่างกันก็คือถ้าเลือกผู้ว่าอิสระก็จะเลือกสก.สังกัดพรรคการเมืองคือให้เป็นแยกกลุ่มกันนะเปอร์เซ็นต์สูงสุด 53.97 ลองลงมา 36.80 บอกว่าเลือกจากพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองเดียวกันก็ดูแล้วว่าผู้ว่าสังกัดหรือว่าเป็นท่านนี้กลุ่มสก.ก็น่าจะต้องเป็นกลุ่มนี้ซึ่งเขาเกี่ยวก้อยกันอยู่ทางพรรคเดียวกันแสดงโดยพรรคกลางเป็นพรรคเดียวกันหรือว่าถึงว่าไม่เป็นพรรคเดียวกันก็เป็นกลุ่มหรือเป็นบุคคลที่มีคอนเนคชั่นกัน
1: ฟังแล้วเหมือนกับว่าหายใจแล้วมันไม่ทั่วท้องไงไม่รู้ค่ะทำไมไม่ถามว่าจะเลือกใครไปเลยจบๆนะ
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ถามก่อน
1: โอเคโอเคโอเค
0: ถามก่อนสมัคร
1: เดี๋ยวถ้าคนตอบมารู้อยู่แล้วล่ะว่าใครจะสมัครบ้างคนตอบมารู้อยู่แล้วพี่เวสารู้อยู่แล้วคุณชัดชาติลงยุ้รู้อยู่แล้วว่าพรรคประชาชนลงคุณมลิกาลงประชาธิปัตย์ส่งคุณเจมส์คนตอบมารู้อยู่แล้วเพียงแต่คุณไม่ถามชื่อเขาเลยตอบแบบนั้นคนไม่เลือกพรรคก็คือไม่เลือกประชาธิปัตย์ไม่เลือกพรรคประชาชน
0: ครับ
1: ถูกไหมคะคนที่บอกว่าเลือกอิสระก็คือเลือกคุณชัดชาติคนที่บอกเลือกอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังก็คือไปคิดเอาเองก็แล้วกันว่ามีใครที่คำก็พูดถึงคนนั้นคำก็พูดถึงคนนี้คือคุณไม่ถามชื่อเองคนตอบไปรู้ชื่อหมดแล้วล่ะว่าจะเลือกใครเพราะคนลงเขาประกาศแล้ว
0: ก็รอบต่อไปเนี่ยก็คือมีชื่อมีเบอร์แล้วก็ผมว่าเสียงสิทธิ์โฟเขาก็ต้องไปถามถามตามเบอร์ตามชื่อเลยว่าคิดว่าจะเลือกใครอะไรไงก็คงจะเป็นคะแนนนิยมผู้สมัครแล้วล่ะเที่ยวต่อไปนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นก่อนที่จะปิดก่อนที่จะรู้ก่อนที่จะเป็นเดินเข้าไปสมัครลงแข่งขันครับ
1: ค่ะ
0: ก็ดูแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานฝนมันตกลงมาหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมขังคุณชาติก็ต้องไปเดินตรวจเดินอะไรด้วยนะหน้าที่ก็ไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วนะบรรยากาศมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อคะแนนเสียงของคุณชาติชาติหรือเปล่าเนี่ยพอดีมันเจอหน้าฝนพอดีไงแล้วกรุงเทพก็เป็นที่รู้กันว่าตกก็ท่วมขังแต่คุณชาติชาติเขาก็คุยเลยนะว่าเขตปทุมวันซึ่งเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักที่สุดจนกระทั่งในขบวนพาเหรด
1: พามัน
0: ไอ้พรายอะไรเขาเนี่ยนะต
1: ้
0: องรอเลยนะต้องรอฝนหยุดก่อนคุณชาติชาติเขาบอกว่าตกหนักที่สุดเลย90มิลนะแต่ว่าก็สามารถที่จะระบายน้ำได้ภายใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงแห้งเรียบร้อยบอกว่าเป็นก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีเป็นขีดความสามารถที่ดีเขตปทุมวันนะครับ
1: ถ้าจะวัดกันแบบนั้นเลยก็ได้ค่ะเพราะปกติแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมฝนตก

0: เนี่ยถนนตั้งแต่หน้าจุฬาเลยจนถึงสยามสแควร์เนี่ยครึ่งด้อมค่ะพี่เมษาสมัยเรียนอยู่แถวนั้นเองกระโดดเกาะ
1: ระหว่างจากลงมาเนี่ยครึ่งน้องแน่นอนใช่ไหม
0: ไปดูถ้าสังเกตดูรั้วของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางส่วนจะเห็นปูนโผล่ขึ้นมาบางส่วนปูนหายไปเหลือแต่โครงเหล็กเหมือนกับมันถมมาเรื่อยๆนะเมื่อก่อนเนี้ยปูนเนี้ยสูงนะฮะพี่ไพศาลก่อนที่จะเป็นโครงเหล็กขึ้นไปอ่ะจะเป็นปูนก่อนถ้าเราเดินอยู่ริมถนนแล้วก็น้ำมาปุ๊บเนี่ยเราจะกระโดดขึ้นไปบนปูนนั้นหลบน้ำได้เลยค่ะพี่ไพศาลมันท่วมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะจนถึงทุกวันนี้ถ้าจะพูดว่าดีหรือไม่ดีนะคะจนถึงวันนี้ก็ยังท่วมอยู
1: ่
0: ปวดกันแค่ว่าระบายเร็วกว่าหรือเปล่าเท่านั้นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คุณชาชาเมื่อวานก็พูดว่าสามารถระบายได้เร็วกว่า
0: ท่วมอยู่
1: เวลาก่อนหน้านั้น
0: ทำไมท่วมมา 40-50 ปียังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะแค่ระบายเร็วขึ้นเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นคำถามไม่รู้จะตอบยังไง
0: จริงๆก็ท่วมมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะกระโดดหนีน้ำมาแล้วก็เองท่วมอยู่
1: อันนี้ที่ว่านี้ก็คืออย่างน้อยก็ 4-5 ปีมาแล้วใช่ไหมฮะ
0: ตั้งแต่ยังเด็กๆอ่ะใช้คำว่าเด็กๆอ่ะ
1: หมายถึงก็ 4-5 ปีมาได้ไหมอ
0: ายุ 15-16 อ่ะ
1: โอเคครับ
0: 15-16ใส่ชุดนักเรียนแต่กระโดดเกาะหนีน้ำที่เป็นอย่าง
1: นั้นหน้าโรงเรียนเตรียมแน่นะฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยว
0: กระโดดกันก่อน
1: ครับพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตำบลควนลางจังหวัดสงขลาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังไม่ทำป้ายโครงการต้องใช้วิธีบอกลูกค้าว่าร้านเข้าร่วมโครงการที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
4: บรรยากาศการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งหนึ่งในตำบลควนลางอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันแรกของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักแม้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้ยังไม่ได้จัดทำป้ายแสดงถึงการรับชำระเงินในโครงการก็ตามโดยบางร้านค้านั้นได้เขียนข้อความด้วยลายมือเอาไว้ด้านหน้าร้านบางรายก็ใช้วิธีการเชิญชวนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าร้านนี้รับชำระเงินด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่เข้าร่วมในโครงการแต่เมื่อไม่เห็นป้ายก็ทำให้ยังไม่กล้าเข้าใช้บริการทำให้แม่ค้าต้องใช้วิธีการเชิญชวนซึ่งก็สามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่าตนเองนั้นได้ใช้วิธีการเชิญชวนให้ลูกค้าทราบว่าที่ร้านรับชำระเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งลูกค้าก็มีความเข้าใจและสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วเมื่อแจ้งให้ทราบว่ามีบริการนี้ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและเพิ่มปริมาณการซื้อมากขึ้นทุกครั้งที่มีโครงการนี้ทำให้การใช้จ่ายคึกคักมากขึ้นทั้งแม่ค้าและลูกค้าต่างก็ยินดีที่รัฐบาลช่วยเหลือในโครงการนี้เช่นเดียวกับลูกค้าที่มาใช้บริการแม้จะไม่เข้าใจมากนักเนื่องจากบุตรหลานเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้แต่เมื่อมาใช้บริการที่ตลาดก็พบว่าแม่ค้าจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำในการใช้บริการโดยเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: ส่วนที่ตลาดรถไฟเก้าจาร้อยปีจังหวัดลำปางคนแห่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่เช้าอัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
5: ที่ตลาดสดเก้าจาซึ่งเป็นตลาดริมทางรถไฟอายุกว่า100ปีโดยเป็นตลาดกลางเมืองลำปางที่ผู้คนคึกคักรวมถึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเพราะเป็นตลาดการท่อง

0: เที่ยวที่ขึ้นที่ของเมืองลำปางเช้าวันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันแรก1มิถุนายน2569ของการเริ่มต้นใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพัก6040โดยพบว่าชาวลำปางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานวัยกลางคนและคนสูงวัยรวมถึงมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางในช่วงวันหยุดยาวออกมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่เช้าและถือโทรศัพท์ไปซื้อของและใช้สิทธิในโครงการดังกล่าวตามร้านค้าที่มีการติดป้ายแสดงกันอย่างคึกคักซึ่งมีทั้งอาหารสดร้านผลไม้และร้านอาหารทั่วไปอย่างที่ร้านจำหน่ายปลาทูแม่กองที่ขึ้นชื่อภายในตลาดมีลูกค้าเข้าคิวเลือกซื้อและใช้สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นโดยประชาชนซื้อปลาทู1เข่งในราคา80บาทและใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัดพบว่าจ่ายเงินจริงเพียง32บาทเท่านั้นที่เหลือคือเงินในโครงการดังกล่าวที่จ่ายให้48บาทนับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีอัศวิทย์วงหนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายนายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนเป็นสีฟ้าพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนนั้นขอชี้แจงว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดอีกทั้งกรมไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยมีรายละเอียดข้อเสนอคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่กำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนเดิมรวมถึงป้ายประมูลและป้ายขาวเดิมโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมถึงกรณีที่ต้องแยกความแตกต่างของป้ายทะเบียนรถ EV ให้เห็นชัดเจนทางกายภาพแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีข้อมูลระบุประเภทพลังงานของรถแต่ละคันในฐานข้อมูลระบบอยู่แล้วแต่การกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกมีจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหน่วยงานผู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นจะต้องดูแลใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระ

0: ชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ตอนนี้ก็9นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามจอลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอนันต์ครับ
3: ค่ะหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะในวันนี้ก็จะมีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันวิสาขบูชาเมื่อวานนี้นะคะ31 พฤษภาคมต้องเป็นภาพที่คนไทยเห็นแล้วมีความสุขอะค่ะนะงดงามรวมหมดนะคะก็คือทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจศาสนาท่านก็พระองค์ท่านนะคะก็เรียกว่าเป็นองค์เรียกว่าศาสนูปถัมภกอะค่ะที่ทำให้ประชาชนนั้นมีความภูมิใจทุกครั้งในวันสำคัญทางศาสนาวันนี้นะคะมีการเผยแพร่ออกมาว่าคุณนิติพงษ์หอนาคหรือว่าพี่ดีเนี่ยนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่ได้โพสต์บทเพลงชื่อว่ายิ่งนานยิ่งรักค่ะบทเพลงยิ่งนานยิ่งรักเป็นเพลงที่คุณดีแต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบในวันพรุ่งนี้นะคะ3มิถุนายนเนี่ยค่ะขับร้องพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันที่2วันที่3นะคะพ
2: ูด
3: ก็คือเพลงนี้คุณดี้เลือกคุณใหม่เจริญปุระขับร้องแล้วก็ส่วนคำร้องแล้วก็ทำนองคุณดี้ทิติพงษ์หอนาคแต่งเองเลยค่ะเรียบเรียงเสียงประสานคือคุณเทียนชัยเกียรติปรุงเวชก็ไปน่าจะในข่าวยังไม่ออกมานะฮะอ๋อน่าจะมีแล้วค่ะไปลองหาฟังดูได้ค่ะชื่อเพลงยิ่งนานยิ่งรักค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: เอ็ดมาคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองนะจะถามคุณอัญชลีพรว่ามีมุมมองอย่างไรต่อสิ่งที่การเมืองในขณะนี้ก็ดูจะให้ความสนใจกันมากนะผมคิดว่ามันไม่ใช่การมันไม่น่าจะมาจากคุณเท้งณัฐพงศ์ครับจริงมันก็เป็นคำที่พูดกันมาอยู่พอสมควรนะในแวดวงของสื่อในสื่อก็น่าจะมีการใช้ด้วยซ้ำแบบแล้วก็ในแวดวงของผู้ที่เขาติดตามสถานการณ์การเมืองก็คือคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะ
3: ค่ะ
2: แล้วคุณอันมีมุมมองยังไงกับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรต่างๆหรือว่าเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง
3: จริงๆแล้วต้องถามว่าประชาชน

0: คำว่าระบอบเสียงเมืองปุ๊บเนี่ยประชาชนมองภาพออกเลยหรือเปล่าว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1: ว่าเขากำลังพูดถึงใครอะไรยังไง
0: ใช่ค่ะจริงอยู่ที่เวลาคุณเท้งหรือว่าคุณรัฐพงษ์พูดเนี่ยก็จะมีทั้งนักวิเคราะห์ที่ออกสื่อทั้งพวกเพื่อนฝูงที่คุยกันเนี่ยจุดหนึ่งก็คือเขาก็จะพูดเรื่องที่ว่าพอเวลาใกล้เลือกตั้งทีไรก็จะจุดประเด็นพวกนี้ออกมามันเป็นตัวตนเป็นจุดยืนของเขาที่ต้องแสดงให้เห็นว่าเขายังมีมุมมองอะไรบางเรื่องอยู่นะซึ่งเราก็พูดออกทีวีไม่ได้พูดออกรายการไม่ได้แต่ไอ้จุดยืนอย่างเนี้ยมันยังมีอยู่แหละมันไม่ได้เวลาที่เขาพูดเรื่องระบอบนู่นระบอบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองโดดๆแต่มันจะมีความเกี่ยวพันไปถึงอะไรที่มากกว่านั้นเหมือนกับที่บรรดาศาลตัดสินซะกร่อนบ่นทำลายอะไรทำนองเนี้ยค่ะ
1: แต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถจะได้ข้อสรุปนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราบัญญัติยุคสมัยแต่ละยุคของการเมืองเนี่ยโดยพอยุคที่มีผู้นำที่มีอำนาจมากๆนะว่าเป็นยุคระบอบนั้นระบอบนี้เนี่ยมันก็เกิดมาเป็นระยะสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารแล้วก็จอมพลสฤษดิ์มีอำนาจมากๆก็เราก็เรียกระบอบสฤษดิ
0: ์โอ้ไม่ทันเลยพี่ประสานตอนนั้นเลยใช่ไหมคะระบอบสลิด
1: ระบอบสลิดก็เรียกกันระบอบสลิด
0: เวลาสมัยจอมพลป.
1: จอมพลป.อะไรพวกนี้ยังไม่พูดถึงระบอบยังไม่ใช่คำว่าระบอบเพราะว่าจอมพลป.ก็มีอำนาจแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีอำนาจแบบที่ทำให้คนมองว่าโอ้โหมีอำนาจแบบเป็นเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่คนนี้เลย
0: ถึงจะบอกว่าข้าพเจ้ารับผิดชอบเป็นเพียงผู้เดียวแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้น
1: นั่นจอมพลสฤษดิ์ก็เป็นคนขอกันด้วยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆข้าพเจ้ารับผิดชอบจะเป็นผู้เดียวแล้วก็อำนาจก็เรียกว่าเบ็ดเสร็จจริงๆนะนั่นเราเรียกว่าระบอบสฤษดิ์แต่พอมาถนอมประพาสเนี่ยเขาก็ไม่ถึงขั้นอะไรมากกันก็ไม่ถึงขั้นมีการพูดกันติดปากว่าเป็นระบอบถนอมประพาสเลยนะแต่ก็รู้ว่าเป็นยุคสืบเนื่องมาจากระบอบสฤษดิ์แล้วก็มาเรียกกันว่าเป็นระบอบอีกครั้งนึงเนี่ยก็สมัยพลเอกเปรมก็เลยว่าระบอบเปรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยไม่ใช่เป็นพลเอกเปรมไม่ได้มาจากรัฐทหารเป็นยุคที่มีมาจากการเลือกตั้งแต่เป็นยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบใช่มั้ย
0: ที่ประชาธิปัตย์สนับสนุน
1: มีกติกามีอะไรที่นายกจะเป็นข้าราชการประจำเป็นผบ.ทบ.แล้วก็ยังได้อยู่เงี้ยยังเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแต่ว่าพลเอกเปรมก็มีบารมีและมีอำนาจสูงมากจนทั้งในที่สุดเนี่ยทุกผู้คนเนี่ยสื่อหรือใครต่อใครนี่ก็ยอมรับว่ายุคตลอดสมัยของพลเอกเปรมเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคของระบอบเปรมเนี่ยทุกคนก็พอจะเข้าใจภาพได้มันสะท้อนความเป็นผู้ที่มีอำนาจมีอิทธิพลมีบารมีสูงหลังจากพลเอกเปรมมาเนี่ยมันไม่มียุคระบอบชวน
0: มาระบอบทักษิณไง
1: ฮะระบอบ
0: ระบอบชวลิตไม่มีระบอบชวลิต
1: ไม่มีมาก็อีกทีก็ระบอบทักษิณ
0: ระบอบพลเอกชาติชายไม่มีเป็นบุฟเฟ่คาบิเนต
1: ก็มาอีกทีก็ระบอบทักษิณสะท้อนยุคสมัยของการที่นายกแม้ว่าจะเป็นยุคที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ว่ากันว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดแล้วนะ
0: ปี40
1: รัฐธรรมนูญ40แต่ว่าก็นายกอย่างคุณทักษิณเนี่ยก็โหมีอำนาจมากชนะการเลือกตั้งแบบพรรคเดียวถล่มทลายเลย
0: ส่งตำรวจไปอยู่ทุกที่แม้ทั้งกองสลากปปชปปง
1: หรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระเลยเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าก
0: กต.ก็ด้วย
1: มีอิทธิพลใช่ไหม
0: กกต.ด้วย
1: คนไปลงในองค์กรเหล่านี้ได้อะไรต่างๆเนี่ยมีการมีมาวิจารณ์กันเพราะอำนาจก็เป็นเสร็จก็เรียกว่าเป็นยุคระบอบทักษิณคำว่าระบอบทักษิณ
0: ก็ได้ด้วย
1: คำว่าระบอบทักษิณเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะคุณทักษิณคนเดียวนะแล้วก็จบลงด้วยการรัฐบาลบิ๊กบังมาต่อเนื่องสมัยของคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณยิ่งลักษณ์ก็เขาก็เรียกว่าเป็นยุคต่อเนื่องของระบอบทักษิณนะเขียนว่าคุณทักษิณไม่อยู่แต่อำนาจเนี่ยยังอยู่ภายใต้เครือข่ายของระบอบทักษิณอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ต่อสู้กับระบอบทักษิณเนี่ยก็ยังต้องโค่นคุณสมัครคุณสมชายคุณยิ่งลักษณ์กัน

0: ยู่มันก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ไม่ต้องไปย้อนดีมากแต่ว่ามันแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันก็จะมีตัวบุคคลที่เป็นนักการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นแล้วคนก็จะเรียกว่าผู้ที่มีอำนาจมากๆในยุคนั้นเนี่ยว่าเป็นระบอบของคนนั้นคนนี้ไปคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าจะมีมวลชนคนเสื้อแดงต่างๆแต่ก็ไม่มีคนเรียกว่าระบอบสีแดงนะทั้งที่ก็มีฐานมวลชนมีอะไรอยู่นะเพราะในท้ายสุดคนก็มองว่าฐานมวลชนเนี่ยมีอยู่แล้วก็หายไปอาจจะมีคนเสื้อแดงยังกลุ่มที่ยังติดแน่นอยู่คุณทักษิณอยู่นะแต่ทุกคนก็ไม่เรียกระบอบสีแดง
1: เรียกกลุ่มคนเสื้อแดงในระบอบทักษิณกล
0: ุ่
1: มคนเสื้อแดงในระบอบทักษิณที่เรียกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงในระบอบทักษิณแล้วก็และสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าคนเสื้อแดงและกลุ่มคุณทักษิณเนี่ยมีโดนมาตรา112ค่ะอันนั้นคืออันนั้นคือสิ่งที่
0: มันมีการเจือสมอะไรต่างๆอย่างนั้นดังกล่าวด้วยแล้วก็แยกในสุขแยกไป
1: ใช
0: ่ค่ะก็เลยทำให้ในท้ายที่สุดแล้วก็ยังความโดดเด่นก็ยังอยู่ที่ความเป็นระบอบทักษิณอยู่คำถามของผมก็คือว่าแล้วทำไมยุคปัจจุบันซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่ารัฐบาลก็มีอำนาจสูงแล้วก็มีอิทธิพลต่อวุฒิสภาเชื่อมโยงไปถึงองค์กรการแต่งตั้งองค์กรอิสระผ่านวุฒิสภาอะไรทั้งหลายเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินทำไมไม่เรียกว่าเป็นระบอบอนุทิน
1: เพราะไม่มีคุณเนวิน
0: ไ
1: งฮะ
0: ไม่เรียกว่าเป็นระบอบอนุทินเนวินหรือเรียกให้เท่ว่าหนูเนระบอบหนูเนทำไมจึงไม่เรียกว่าระบอบหนูเนแต่ไปเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นเพราะความสะดวกปากมันทำให้เห็นภาพได้เด่นชัดขึ้นหรือมีอะไรมากกว่านั้นสิ่งที่ผมจะถามนะหรือมีอะไรมากกว่านั้นที่เขาไม่เรียกว่าระบอบอนุทินเนวินหรือระบอบหนูเนแต่ไปเรียกว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินซึ่งอันนี้ผมว่าต้องถกกันพอสมควร
1: เรียนถามพี่ไพศาลว่าคนที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินน่ะมีเพียงพรรคประชาชนหรือคนทั่วๆไปก็เรียกคะ
0: พรรคประชาชนแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองจำนวนไม่น้อยสื่อจำนวนไม่น้อยประชาชนก็ผมเชื่อว่าก็ไม่น้อยเหมือนกันที
2: ่ต้อง
0: มีความเข้าใจว่าถ้าจะเรียกอย่างเงี้ยเรียกระบอบสีเงินเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจดีกว่า
1: ใช่ค่ะและที่ฉันก็ถามว่าในกลุ่มคนทั้งนักเคลื่อนไหวทั้งสื่อหนังสือพิมพ์อย่างน้อย2ฉบับเนี่ยทุกวันแทบจะไม่ใส่ตัวย่อแล้วด้วยทุกวันนี
0: ้
1: อ่านไปก็รู้เลยว่าใครที่หมายถึงพูดถึงทุกวันเปิดหน้าทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรดาทั้งสื่อในบรรดาทั้งนักเคลื่อนไหวในบรรดาทั้งประชาชนทั่วไปในบรรดาทั้งนักธุรกิจที่เขาเป็นหัวเป็นใหญ่ประเทศชาติว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตายแน่เลยเมื่อก่อนที่ประเทศไทยอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่ยังเชื่อมั่นได้คือกระบวนการยุติธรรมถ้าเกิดลามมาถึงกระบวนการยุติธรรมใครจะมาลงทุนเมื่อก่อนนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่กระบวนการยุติธรรมยังพึ่งหวังได้ฟ้องปปช.ฟ้องอะไรยังทอพึ่งกันได้เพราะมีข้าราชการมาเกี่ยวข้องถ้ากระบวนการยุติธรรมของไทยโดนแตะแล้วเนี่ยมันย่อยยับแน่นอนเรียนถามว่าคนที่ได้ยินเรื่องนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เล่นการเมืองไม่เล่นการเมืองเขามีความเข้าใจตรงกันภาพที่มันออกมาเนี่ยเหมือนกันหมดอันนี้ที่ฉันขอเรียนถามกับพี่ไพศาลว่าใช่ไหมคะเป็นภาพเดียวกัน
0: ก็ผมก็ดูจะเห็นสอดคล้องอยู่
1: อ่ะเองพี่ไพศาลถามต่อ
0: คือ
1: เมื่อกี้พี่ไพศาลถามว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินทั้งที่ตอนคุณทักษิณเขาไม่เรียกระบอบสีแดงดิฉันก็เลยบอกว่าก็ทุกวันนี้คนที่เรียกระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่ปิดบังเขาไม่มิดเม้นแล้วเขาแทบจะไม่มีตัวย่อแล้วและทุกคนเนี่ยเห็นภาพตรงกันหมดพี่ไพศาลบอกว่าใช่ไหมพี่ไพศาลบอกว่าใช่ค่ะถ้างั้นดิฉันเรียนถามต่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ย เรียนมองว่ามัน

0: ช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเป็นกรณีเหมือนกับเป็นกรณีเล็กๆกรณีหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างนะว่าในท้ายที่สุดแล้วมันจะไปกันได้ถึงไหนการตรวจสอบหรือว่าการอะไรต่างๆถ้าสมมติว่ารอดไปได้นะก็อาจจะมีผลอะไรอยู่พอสมควรตอนโดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมเชื่อว่าคนเนี่ยเขาคงจะมีความเห็นมีอะไรเขาอยู่แต่ว่าในเรื่องข้อกฎหมายระเบียบเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดนะถ้ารอดเนี่ยมันก็จะประทับไอ้สิ่งที่คนก็อาจจะมองความน่ากลัวของระบอบสีน้ำเงินลงไปแต่ว่าถ้าเขาคลี่คลายเรื่องนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะเห็นถึงไอ้ความที่เขาพร้อมจะยืดหยุ่นมากขึ้นก็ต้องติดตามกันนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นพบกันอีกรอบนึงครับคุณนันท
1: ์ค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวเช้าวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: การรายการ34นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update นะคะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะคะอยู่กับพี่ชั้นนงวดีถนิมมาและพี่พรวันดีวันณเมทางกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พร
10: สวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณแก้มพิญญพัฒน์นะคะ
1: ค่ะมาเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะวันนี้ตรงกับวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ด้วยนะคะก็มาอยู่ด้วยกันกับรายการ Nikko News Update นะคะมาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

0: ันเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเปิดดูแอปพลิเคชันเป่าตังของทุกท่านแล้วหรือยังนะคะมีเงินเติมเข้าไปแล้วหรือยังนะคะก็ตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมา6โมงเช้าหรือเปล่านะที่เขาโอนเข้านะคะแต่ว่ามีข้อมูลล่าสุดนะที่ทางกระทรวงการคลังได้มีการให้ข้อมูลเอาไว้นะคะบอกว่าก็ค่อนข้างจะคึกคักมากๆเลยนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนี้นะคะยอดใช้จ่ายเงินในแอปเป๋าตังเนี่ย อยู่ที่11ล้านบาทครึ่งชั่วโมงประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะว่าความคึกคักนะคะหรือว่าการหมุนเวียนเงินลงไปในระบบนะคะผ่านประชาชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆเป็นแรงจากเงิน 60% นะคะจากสิทธิ์ของไทยช่วยไทย plus จากรัฐบาลนะคะซึ่งก็เป็นงบประมาณเนาะที่ออกพรก.กู้ไว้นะคะอีก 40% นะก็เป็นเงินจากกระเป๋าประชาชนทั่วๆไปเนี่ยนะคะจะมีการหมุนเวียนมากน้อยแล้วก็สะพัดขนาดไหนด้วยค่ะพี่พร
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าร้านค้าแต่ละแห่งเนี่ยเตรียมการอย่างคึกคักเลยนะคะเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของครั้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็แม่ค้าหลายคนเนี่ยก็มีบางสื่อเข้าไปสำรวจแม่ค้าบอกว่าเชื่อว่าปีน่าจะเห็นยอดขายเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติแต่ว่าก็ฟังจากแม่ค้าพูดนี้ตัวเลขดูไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะน้องๆท่านผู้ฟังคะก็คือ 10-15% จากช่วงปกติแม่ค้าบางรายก็มองแบบนี้แต่ว่าแม่ค้าบอกว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยบางรายก็บอกว่ามันก็คึกคักคือบางทียอดขายเขาอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ขยับขยายขึ้นแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยถ้าร้านค้าเข้ากันเยอะประชาชนก็มีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นการขายดีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับรอบที่ผ่านมาก็ได้นะคะ
0: ก็มีร้านตัว
1: ของ แม
0: ่
1: ค
0: ้
1: าใช่
0: ค
1: ่ะ
0: ของแม่ค้า
1: ค่ะ
0: ค่ะอ่ะก็อันนี้เป็นช่วงโอ้ช่วงวันแรกแค่นั้นเองนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าอาจจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่น่าสังเกตอีกเรื่องนึงก็คือว่าการเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ทั้งหมด30ล้านสิทธิ์เนี่ยน้องท้ายที่สุดก็เหลืออยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เต็มนะคะพี่พรคุณผู้ฟังคะก็ลงทะเบียนไปได้เนี่ยประมาณสัก26ล้านคนนะคะก็เหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 ล้านสิทธิ์เห็นจะได้นะคะก็แต่ว่าก็ต้องพิจารณากันนิดนึงเพราะว่าในรอบนี้คือมีการปรับนะคะเงื่อนไขคุณสมบัติก็คือเรื่องของอายุที่ต้องอายุ18ปีขึ้นไปใช่ไหมคะไม่เหมือนกับรอบก่อนที่อายุ16ปีก็มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการอันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มประชาชนที่ไม่มีอุปกรณ์นะพี่พรนะคะก็คือต้องมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมเพราะว่าการใช้จ่ายในโครงการรับเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำผ่านแอปพลิเคชันไงพอผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือก็จะต้องมีสมาร์ทโฟนนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีประชาชนบางส่วนนะที่เข้าไม่ถึงนะสมาร์ทโฟนก็มีความเป็นไปได้นะทั้งในแง่ของว่าไม่มีอุปกรณ์ทั้งในแง่ว่าซื้อไม่ไหวอ่ะก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของกลุ่มนะคะที่อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ตกหล่นก็ได้นะคะซึ่งก็ต้องรอดูว่าตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมากน้อยขนาดไหนที่บอกว่าเป็นกลุ่มคนที่อาจจะไม่มีพลังหรือว่ากำลังซื้อที่จะเติมเงินเข้าไปมีไว้ในกลุ่มนี้เนาะ เดือนละ667บาทเนาะ 40% ของ 1,000 บาทนี่นะคะก็อาจจะมีบางคนนะที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็เลยไม่เข้าร่วมหรือว่าไม่ลงทะเบียนโครงการหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันนะคะซึ่งอย่างล่าสุดนะคะคุณวินิพิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยนะว่าหลังจากที่เปิดระบบเพียง30นาทีก็มีผู้ใช้สิทธิ์ไป 62,000 รายจาก26ล้านรายค่ะ26ล้านคนนะคะโดยสร้างยอดใช้จ่ายรวมกว่า 11.12 ล้านบาทจาก 70,000 รายการนะคะซึ่งถ้าดูร้านค้าที่เข้าร่วมโครง

0: การในรอบนี้ 1.05 ล้านร้านค้านะคะส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะคะรวมไปถึงบริการสาธารณะอันนี้ใช้ได้นะคะแต่ว่าบริการพวกสปาเล็บร้านเสริมสวยอันนี้เข้าร่วมโครงการไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะคะจากทางท่านโฆษกกระทรวงการคลังนะคะพี่พรมาติดตามบรรยากาศในช่วงเช้านี้กันก่อนนะคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะย้อนไปดูเรื่องของภาพของตลาดหุ้นกันนะทั้งต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะตั้งหลักกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยกลับมาเปิดทำการแต่ว่าเดี๋ยววันพุธหยุดมีอีกนะเป็นฟันหลอเกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าภาพของการลงทุนในวันแรกของเดือนมิถุนายนรวมไปถึงจบเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่พรค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่พรขอรายงานตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนนะคะในส่วนของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดปรับตัวเล็กน้อยแล้วก็ถ้าถามว่าในเดือนพฤษภาคมก็ยังปิดอยู่ในแดนบวกได้นะคะแต่ว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังคงมีความหวังกับการที่สหรัฐและอิหร่านเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงในตะวันออกกลางแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะก็สต็อก600เนี่ยปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.14% ค่ะแต่ว่าก็ปิดบวกในรอบสัปดาห์ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลงกว่า5จุดค่ะ DAX เยอรมนีปิดเพิ่มกว่า12จุดแล้วก็ฟุตซี่100ลอนดอนปิดลดลงกว่า16จุดนะคะนักวิเคราะห์มีการประเมินกันว่ามันต้องอาศัยความอดทนของตลาดนะคะอาจจะถูกทดสอบขึ้นถ้าเกิดว่าหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็อาจจะกระทบอย่างมากกับราคาน้ำมันแล้วก็การปรับตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกหุ้นยุโรปเองเนี่ยถ้ามาดูผลตอบแทนเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้นในเอเชียแล้วก็หุ้นของสหรัฐนะคะที่มีหุ้นเทคโนโลยีในสัดส่วนสูงเนื่องจากว่าตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมีการลงทุนในหุ้นเทคค่อนข้างจำกัดด้วยนะคะ
0: ค่ะนะคะทีนี้เราย้อนไปดูตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเดือนนึงนะที่ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยในการรายงานเรื่องตลาดหุ้นที่อเมริกานี่ใช้คำว่าทำปิดที่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการบ่อยมากในเดือนที่แล้วนะแทบจะรายวันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันศุกร์ก็เช่นเดียวกันนะคะปิดเดือนค่ะดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กก็ปิดที่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะโดยดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้นไป 0.7% นะคะหรือว่า363จุดค่ะปิดที่ 51,032.46 จุดส่วน S&P 500นะคะวันศุกร์ปิดบวกไป 16.43 จุดหรือว่า 0.2% นะคะปิดที่ 7,580 จุดค่ะและ Nasdaq นั้นปิดเพิ่มขึ้น 55.15 จุด 0.2% มาปิดที่ 26,972 จุดสำหรับดัชนี Nasdaq นะคะก็เรียกได้ว่าในถ้าดูเฉพาะรอบสัปดาห์ที่แล้วทั้ง3กระดานปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดย Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.9%S&P 500เพิ่มขึ้น 1.4% และ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะ2.4% ค่ะสำหรับรายสัปดาห์ S&P 500ถือว่าปรับขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะคะถือว่าเป็นขาขึ้นที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566เลยทีเดียวนะคะก็ประมาณสักเกือบ3ปีได้นะคะทีนี้ถ้าดูดาวในรายเดือนนะรายเดือนก็คือเฉพาะเดือนพฤษภาคมนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป 2.78% S&P 500เพิ่มขึ้น 5.15% Nasdaq นั้นทั้งรายเดือนพฤษภาคมนะคะเพิ่มขึ้นไปถึง 8.36% ค่ะก็เรียกได้ว่าสดใสนะคะท่ามกลางสถานการณ์สงครามใช่ไหมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคุณท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนใจรายวันนี่อาจจะยาวไปจะต้องเป็นรายชั่วโมง บางทีต้องตรวจทวิตโซเชียลบ่อยๆด้วยซ้ำเนี่ยนะคะ แต่ตลาดหุ้นไม่สนใจพี่พรมือฟัง นะคะก็เดินหน้าบวกอย่างต่อเนื่องค่ะก็มีแรงหนุนจากนี่แหละกลุ่มของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็สำคัญเลยก็คือหุ้นกลุ่มเทค AI แล้วก็ชิปทั้งหลายนะคะในขณะที่ตลาดมองบวกนะในช่วงปลายสัปดาห์ของเดือนปลายเดือนพฤษภาคมนั้นตลาดมองบวกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะเกิด MOU หยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ อิหร่านนะคะซึ่งถ้ามาดูจนถึง

0: ณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะคือดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นี่คือไม่ยอมจรดปากกาสักทีนะคะก็ยังคงพิจารณากันอยู่นะถึงแม้ว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการหารือกับทีมความมั่นคงนะใช้เวลา2ชั่วโมงปรากฏว่าสื่อก็บอกว่า2ชั่วโมงแล้วก็คือยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆยังไม่ได้มีปฏิกิริยาออกมาจากทางฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์นะที่สื่อเขารายงานบอกว่าคือเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างกันเนี่ย อยู่ในกระดาษแล้วนะคะซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเหลือเพียงแค่ว่าจรดปากกาแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดทาง CBS News ของอเมริกานะคะเขารายงานบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยขอแก้รายละเอียดค่ะขอแก้รายละเอียดไงเงื่อนไขในข้อตกลงยุติสงครามนะคะซึ่งก็ทางหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านนะคะโมฮัมเหม็ดบาร์เกอร์กาลิบาสนั้นก็บอกว่าเตหะรานนั้นจะไม่ตกลงในข้อตกลงใดๆเว้นแต่ว่าสิทธิ์ของอิหร่านนั้นจะได้คุ้มครองอย่างเป็นที่นั่นเองนะเป็นว่ายังคงหยุดชะงักกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงนะเดี๋ยวต้องรอมาดูนะว่าตลาดจะมีปฏิกิริยากับข่าวนี้อย่างไรในเชิงบวกหรือเปล่าว่ายังหวังอยู่ไหมว่าจะลงนามหยุดยิงกันได้หรือว่าจะรับข่าวในมุมที่ว่าหยุดชะงักนะคะหยุดชะงักแล้วก็คือยังคงดำเนินสงครามยังคงดำเนินต่อไปนะอันนี้เป็นเรื่องของบรรยากาศในตะวันออกกลางนะคะพี่พร
1: ค่ะถ้าดูราคาทองคำเนี่ยอาจจะรับข่าวกับการหยุดชะงักมากกว่าเพราะว่าเช้าวันนี้ราคาทองคำย่อลงนะคะถ้าไปดูสัญญาทองคำที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ปิดบวกมาได้ก็คือว่าบวกมาเพิ่มขึ้นเนี่ย60เหรียญเลยนะคะ60ดอลลาร์หรือว่าคิดเป็น 1.34% สำหรับสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะปิดที่ 4,593 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากแนวรับทางเทคนิคสำคัญบวกกับความหวังที่มีเข้ามาว่าจะขยายเวลาหยุดยิงก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงนะคะก็เป็นปัจจัยบวกกับทองคำเมื่อวันศุกร์แต่ว่าเช้าวันนี้ทองย่อลงคือนักวิเคราะห์มองว่าอัตราแนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยยังน่าจะอยู่สูงเป็นเวลานานนะคะเนื่องจากความปั่นป่วนต่อการขนส่งแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาจจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็ทำให้เฟดธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยต้องดำเนินนโยบายด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยราคาทองคำในประเทศนะคะ ปรับลดลง200บาทต่อบาททองคำค่ะประกาศครั้งแรกออกมาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 69,600 บาทค่ะขายออก 69,800 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,527 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะแล้วก็โคตรเงินบาท32บาท56สตางค์นะคะและถ้าดูในส่วนของทั้งเดือนมิถุนาพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะราคาทองคำเนี่ยปรับลดลง250บาทต่อบาททองคำก็คือก็ถือว่าค่อนข้างปรับขึ้นปรับลงก็อยู่ในตอนแรกๆเนี่ยก็ประมาณสัก 70,000 กว่าๆตอนนี้ก็มีหลุด 70,000 บาทนะคะค่ะสำหรับทองคำแท่งค่ะ
0: ค่ะนะคะมาน้ำมันนิดนึงนะคะน้ำมันก็ต้องบอกว่าบ้านเราหน้าปั๊มนี้ติดประกาศปรับลง2วันติดต่อกันในช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างจะลงมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะจาก100กว่าเหรียญเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาWTIนะคะยังปรับลงอีก1เหรียญ54เซนต์นะคะ 1.7% WTIมาปิดที่87เหรียญ36เซนต์แล้วนะคะก็หลุด90เหรียญลงมานะคะส่วน Brent เองก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะ1เหรียญ66เซนต์ค่ะหรือว่า 1.7% ก็มาปิดที่ 92.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถ้าดูเฉพาะ Brent นะคะในสัปดาห์ล่าสุด Brent ลงไปถึง 11% ถือเป็นการลงรายสัปดาห์ที่หนักที่สุดในรอบ7สัปดาห์นะอย่างที่บอกนะราคาโลกลงแรงแต่บ้านเราคือแทบจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวเลยนะ WTI ก็ร่วงลงกว่า 9% ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดย

0: ยเป็นการร่วงลงมากที่สุดในรอบ6สัปดาห์นะคะซึ่งทั้ง2สัญญาทั้ง WTI และ Brent นั้นต่างก็แตะระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนะคะก็เป็นเพราะว่ามีความหวังเรื่องของการตกลงหยุดยิงกันได้เนี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะแต่ว่าจนถึงณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรใดๆนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเพิ่มเติมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศกันส่วนช่วงนี้นะคะเราไปพูดคุยแล้วว่าเราก็วิเคราะห์เศรษฐกิจกันต่อเลยนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวันดีคุณโอดีท่านฟังครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์เราเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะคะอยากขอความเห็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้หน่อยนะคะก็เริ่มใช้จ่ายกันละในวันนี้นะคะอาจารย์แล้วก็ดูเหมือนว่าจำนวนสิทธิ์ที่เปิดไว้30ล้านสิทธิ์เนี่ยก็ไม่เต็มนะอาจารย์คะเอาก็ลงกันไปได้ประมาณสัก26ล้านรายแค่นั้นเองไม่รวมกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอาจารย์มีการตั้งข้อสังเกตตรงนี้อย่างไรนะคะว่าทำไมเหลือเนาะอาจารย์คะค่ะ
2: ก็ข้อแรกก็คือ2อย่างนะเพราะว่านี่คือการสำรวจข้อเท็จจริงนะครับของระบบสังคมไทยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นระบบดิจิทัลนะแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะรู้ทันทีว่าใครลงบ้างนะครับระดับรายได้อยู่กลุ่มไหนเขาเสียภาษีระดับใดคือผมบอกว่านี่คือเขาเรียกว่า data warehouse หรือว่า data lake อย่างแท้จริงของรัฐบาลดิจิทัลที่รัฐบาลไทยต้องการทำนะครับแล้วก็ส่วนการมีพอร์ตอยู่ในมือทั้งหมดเลยเนี่ยมันวิเคราะห์นโยบายได้หมดเลยนะครับมันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนที่มีรายได้สูงใช้เงินเยอะแค่ไหนเขาซื้อหมดอะไรเขาซื้อร้านค้าแบบไหนจังหวัดไหนนอกพื้นที่ไหมคืออันนี้คือผมพูดชัดเลยนะว่านี่คือการวางนโยบายถ้ารัฐบาลจับประเมินนโยบายความเสี่ยงของนโยบายเนี่ยนี่คือโอกาสสำคัญโอกาสทองจริงๆเพราะนั้นผมตอบคำถามอันนี้ผมย้วยนอกรู้นอกทางไปไกลนะแต่ว่าผมกลับมาในประเด็นก็คือผมไม่ทราบว่าคุณวันดีลงหรือเปล่านะครับ
1: ลงอยู่ลงค่ะอาจารย์ลงไหมคะ
2: ผมลงไม่เป็นนะฮะลุงคนนี้ลงไม่เป็นคืออย่างที่บอกคือผมไม่มีผมไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับหนึ่งก็คือเขินนะเวลาไปใช้เขินเข้าไปโรงอาหารไปเขินให้เราช่วยเราให้คนอื่นดีกว่าอันนี้ผมพูดแบบแฟร์แบบพูดแบบตรงนะครับคือให้คนอื่นดีกว่าเราไม่คิดว่าเราจะลงเพราะนั้นผมเชื่อคนกลุ่มนี้มีผมทราบว่าจริงนะบางทีคนระดับหลายรายได้ลงไงก็ได้ฮะแต่บางคนเลือกไม่ลงแล้วผมว่าคนแบบผมมีคนที่สองอันที่สองคือผมอยู่ในหมวดนี้คือลงไม่เป็นอ่ะพอลงไม่เป็นปั๊บพอยากปั๊บขี้เกียจเอาเถอะปล่อยเถอะอันที่สองนะฮะอันที่สามเนี่ยก็คือก็คงเป็นกลุ่มคนที่คือปฏิเสธแนวนโยบายซึ่งผมได้ยินหลายคนนะคือเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายเขาไม่อยากให้ดำเนินนโยบายในแบบนี้ก็เอาเป็นว่าแอนตี้เลยไม่ลงนะครับและอันที่สี่ก็น่าจะเป็นว่าลงไม่ทันนะแต่อันที่ห้าคือลงไปกลัวไม่ได้เขินก็ต่างๆนานาคือต่างๆนานาเพราะงั้นก็สะท้อนเห็นว่าตอนนี้มีคนที่พร้อมลงทะเบียนก็คือ26ล้านคนครับที่เหลือไปอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็ท่านเองครับก็บวก13บวก26ก็40ก็ถือว่าเยอะนะถ้าเราเอาสถิติคนไทย65ล้านคนเป็นตัวตั้งเนี่ยก็2ใน3ครับก็ถือว่าเยอะ
1: ค่ะอาจารย์คะพอลองคูณเล่นๆดูเดือนหนึ่งที่ได้ใช้เงินเนี่ย1,667บาทแล้วถ้ามาคูณ4เดือนมันก็จะเป็น 6,668 บาทคูณกับจำนวนที่ลงทะเบียน 26.04 ล้านคนก็จะเป็นเม็ดเงินที่มันหมุนรอบแรกเนี่ย 173,634 ล้านบาทอาจารย์ประเมินว่าไอ้เม็ดเงินตรงเนี้ยมันจะหมุนได้สักกี่รอบมาคะอาจารย์กับผลบวกกับเศรษฐกิจ
2: ผมเอาสี่หารก่อนนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าสี่หารเนี่ยเราจะได้ประมาณ45,000ล้านเอาเลขกลมๆนะ
1: ค่ะ
2: นะครับ45,000ล้านบาทนี่คือการใช้จ่ายรอบแรกนะครับถ้าเราเอาแสนแปดก็แล้วกันแสนแปดกับ45,000ล้านเนี่ยมันคือการใช้จ่ายรอบแรกคำถามคือมันหมุนไห
1: ม
2: คำตอบคือหมุนแน่ๆเสื้อผมไปซื้อข้าวแกงนะครับผมซื้อข้าวแกงปั๊บทุกคนก็เฮลาโลไปซื้อข้าวแกงนะซื้อขนมหวานซื้อน้ำเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องโอ้โหต้องสั่งน้ำแข็งนะต้องไปซื้อผักในตลาดสดครับซื้อเนื้อหมูในตลาดสดพอมีเงินในกระเป๋าปั๊บตัวเองก็เอาเงินไปใช้ต่อเนื่องในร้านค้าต่างๆไปซื้อเสื้อผ้าบ้างตามตลาดนัดทั้งคนที่ลงมาไม่ได้ลงก็เนี่ยเงินมันหมุนหลายรอบนะเอาเป็นว่าหลักง่ายๆสมมติว่าถ้าหมุนรอบครึ่งแล้วกันนะเอาแบบเบาๆหรือว่าสองรอบก็ได้อ่ะคูณไปสามแสนกว่าล้านนะครับหรือไม่ก็คือเดือนเนี่ยหมุนหนึ่งเนี่ยประมาณก็คือ60,000 ถึง 80,000 ล้าน นะครับ

0: ถ้าเราคิดถึงการเติมน้ำมันที่แพงขึ้น10บาทนะครับต่อลิตรเราเลขกลมๆเงินถูกดึงออกจากกระเป๋าไปเติมน้ำมัน 30,000 ล้านบาทเงินอัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ 60,000 ถึง 80,000 ล้านบาทเศรษฐกิจงั้นก็บวกครับคือ 2.3% เนี่ยบวกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเงินจะสะพัดแล้วลองวัดดูเดือนที่1 2 3 4เรามาวัดกระแสว่าพ่อค้าแม่ขายประชาชนคนธรรมดาในพื้นที่จะรู้สึกเศรษฐกิจมันคือคักไหมซึ่งผมแปะโป้ไว้ข้างฝาก่อนเขาชอบครับเขาจะบอกเหมือนกันอันนี้ผมแปะโป้ไว้ข้างฝาก่อนนะซึ่งมหาลัยการศึกษาเองโดยส่วนที่กระทรวงเศรษฐกิจและเศรษฐกิจเราคงจะเซอร์เวย์เหมือนกันแหละครับอันนี้ผมตอบแบบคร่าวๆกว้างๆตามตัวเลขแล้วก็ตามหลักการที่ควรจะเป็นนะครับ
1: ค่ะโอ้ยอาจารย์นี่ตอบคิดไม่ได้อาจารย์เทียบแบบนี้ก็คือว่าเอาละถ้าเราลดราคาน้ำมันลงมาเลยอ่ะเราไม่ต้องมาแจกแบบนี้เนี่ยกับการที่ว่าต้องแจกแล้วก็ผ่านสองสามสเต็ปเนาะให้มันไปหมุนในระบบแบบนี้นะคะอาจารย์ว่าถ้าลดราคาลงมาได้เลยแบบนี้น่าจะเพิ่ม
0: ผมยังเชียร
1: ์รู้สึกดีมากกว่าไหม
0: ใส่ช่วยใส่ครับผมยังเชียร์ใส่ช่วยใส่ครับ
1: อ๋อเหรอคะค่ะ
0: ก็คือคุณธงวดีคุณธงวดีต้องสร้างประเด็น
1: ค่ะ
0: ผมถามว่าถ้าเราไม่เติมน้ำมัน
1: อ
0: ่ะผมจะได้ประโยชน์จากการลดราคาน้ำมันไหม
2: ก็ไม่ได้สำหรับคนไม่ใช่รถใช่ไหมคะอาจารย
0: ์โอเคครแต่ถามว่าไทยช่วยไทยมาได้ประโยชน์กับคนทั้งประเทศไหม
1: ก็สามสิบสี่สิบล้านคน
0: คือเอาจำนวนก็พอคือผมไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะ
2: ค่ะ
0: เอาแง่จำนวนนะเพราะนั้นเนี่ยบางทีหลักการทางเศรษฐศาสตร์บางทีมันดูซับซ้อนนะเอ๊ะทำไมไม่ให้ตรงๆอ่ะเพราะน้ำมันมันแพงแต่มันไม่ได้ว่าน้ำมันมันแพงแล้วทำให้เศรษฐลงนะครับน้ำมันมันแพงกับเหตุการณ์อื่นๆหลายอย่างเอสบีเนี่ยเป็นเอ็มพีเอลอยู่นะเอสบีขายของไม่ได้นะแบบนี้ฮะลดราคาน้ำมันแล้วไงเหรอเขาลดต้นทุนเนี่ยแต่เขายังขายของไม่ได้ฮะเพราะนั้นช่วยกันตรงๆดีกว่าช่วยกันตรงๆดีกว่าสำหรับราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเทรนด์มันขาลงเนี่ยคือตอนนี้ EIA เนี่ยก็ประเมินว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละครับการตลาดต่อบาร์เรลบวกลบไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4เพราะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าต่อไปรัฐบาลเนี่ยพอเขากองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับนิ่งนะครับและท้ายสุดเนี่ยสถานการณ์สงครามมันนิ่งเนี่ยเขาก็อาจจะชดเชยแทนก็ได้น้ำมันอาจจะเหลือ 3-5 ก็เป็นกลไกถัดไปก็ได้ครับแต่ถ้าถามผมตอบตรงๆนะคือวิธีไทยช่วยไทยเนี่ยให้ไปกับคนในประเทศกว้างขวางมากกว่าการลดราคาน้ำมัน
1: ค่ะอาจารย์แล้วทีนี้คือถ้าดูภาพของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ที่อาจารย์เคยบอกว่าเราจะเข้าสู่โหมดที่เรียกได้ว่าเจอเรื่องต้นทุนใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มที่จะดันภาระต้นทุนไปที่บรรดาผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าทั้งหลายเนี่ยอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันจะบรรเทาได้ไหมคะหรือว่ามันจะทำให้เรื่องการผลักภาระเนี่ยมันช้าลงได้บ้างไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้ผมเอาถ้าเป็นบรรยากาศในสภานะผมจะบอกว่าดูท่านประธานที่เคารพผมขอถอนยติที่ผมเพิ่งยื่นไปต้องบอกขอถอนมติที่เพิ่งยื่นไปเพราะว่าคือเราต้องมองก่อนนะครับว่าการวิเคราะห์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันวิเคราะห์ตามข้อมูลณเวลานั้นนั้นสังเกตนะครับตอนที่เราคุยกันเนี่ยเราหรือว่านักเศรษฐศาสตร์เวลาวิเคราะห์กันก็สันนิษฐานว่ามันลบกันตูมตามตูมตามสงครามไม่จบ
1: ค่ะค่ะ
0: นะจริงๆข้อมูลณวันนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหสงสัยพฤษภาแล้วก็มิถุนาโอ้โหคงยิงกันตูมตามเศรษฐโลกพังแน่นอนน้ำมันแพงวิ่งทะลุแต่ตอนนี้สถานการณ์น้ำมันเนี่ยวันนี้มันหดตัวลงมาถึงเราเลยเห็นเลข8บางตลาดนะครับ80กว่ากว่าเนี่ย88 บาทเพราะพอราคาน้ำมันพอมันนิ่งปั๊บเนี่ยนะครับมันก็ทำให้สถานการณ์ของการแบกรับต้นทุนเนี่ยของผู้ประกอบการยังพอแบกรับไหวเขาจะพักราคาไปไม่สูงเงินเฟ้อที่มันทะลุไป 2.9 ในเดือนแรกๆเนี่ยคือเดือนเมษาเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลักไปแรงเหมือนกับที่มีการมองว่าเงินเฟ้อจะไป 4-5% นะฮะเพราะนั้นเนี่ยคำว่า stagflation ที่เราคุยในระดับโลกหรือในไทยเนี่ยมันจะเริ่มแผ่วบางลงประมาณนะครับผมคิดว่าการผลักภาระต้นทุนอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าอยู่ในที่ประชาชนรับได
2: ้
0: ฮะไม่มากเกินไปครับ
2: วันนี้คงได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะ
0: ย
2: ิน
0: ดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือ

0: ือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนราธิวาสปะทะเดือดอสทหารพรานพลีชีพหนึ่งนายเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนธิกำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49บุกปิดล้อมพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนในพื้นที่บ้านสุขแครท่านี้ขณะปิดล้อมบุคคลต้องสงสัยตัดสินใจกระโดดลงจากบ้านเป้าหมายและเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมหลังปะทะเดือดพบอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงศ์อายุ29ปีถูกยิงที่ศีรษะและหน้าอกซ้ายเจ้าหน้าที่พยายาม CPR ยื้อชีวิตแต่บาดแผลชะกันและถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมที่เกิดเหตุและจัดกำลังไล่ล่าคนร้ายที่คาดว่ายังซ่อนตัวอยู่ในป่าชาวตรังใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกท่ามกลางสายฝนผู้ค้าเผยยอดขายดีขึ้นเท่าตัวกนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ชาวจังหวัดตรังจำนวนมากฝ่าสายฝนเพื่อเดินทางไปยังร้านค้าร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ก่อนเวลา6นาฬิกาเพื่อใช้สิทธิ์60 40เป็นวันแรกส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวทำให้ร้านค้าร้านอาหารโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครตรังคึกคักเป็นอย่างมากซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวันแรกที่เข้าร่วมโครงการขายดีขึ้น2เท่าตัวประชาชนที่มาใช้บริการต่างมีรอยยิ้มทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็มีรอยยิ้มตามไปด้วยขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อเพื่อใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันน้ำปลาและไข่ไก่จากที่เคยซื้อครั้งละ10ฟองซื้อเพิ่มเป็น1แผงโดยพบว่าร้านค้าหลายร้านมีสินค้ามากขึ้นแต่ไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาเนื่องจากประชาชนสามารถเลือกได้และมีหนังสือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดห้ามมีการขึ้นราคาหากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: บรรยากาศวันแรกไทยช่วยไทยพลัสอุทัยธานีคึกคักบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าในช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักส่งผลให้ยอดขายเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนส่วนบรรยากาศที่ร้านค้าขายของชำชุมชนหน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนาตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้วงเงินเพิ่มจาก300บาทเป็น 1,000 บาทมาเลือกซื้อสินค้าข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยทางร้านได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกใช้บริการสแกนซื้อสินค้าพ่อค้าเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 100-200 บาทระบบไม่ขัดข้องเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นขณะที่บรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเนื่องจากเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายไม่ยุ่งยากข้อมูลจากคลังจังหวัดกระบี่มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกว่า 4,073 ร้านค้าโดยพบว่ามีร้านค้าลงทะเบียนใหม่จำนวน 2,507 ร้านค้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเค

0: Herbo.
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเผยปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุก1เดือนทลายกว่า 1,611 เครือข่ายยึดยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์กว่า9ตันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคม2569สามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและวัตถุระเบิด1ลูกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกลุ่มกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงอิสราเอลตรวจสอบเหตุขับรถพุ่งชนคนเจ็บที่2คนเจ็บ2ที่เวสต์แบงค์เกิดเหตุคนร้ายพุ่งชนขับรถพุ่งชนคนในย่านกูสเอติออนเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้มีวัยรุ่นหญิง2คนบาดเจ็บซึ่งหนึ่งในนั้นอาการสาหัสโฆษกของมาเกนดาวิดอาดอมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติของอิสราเอลระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลวัยรุ่นอายุ17ปีซึ่งอยู่ในอาการสาหัสจากการบาดเจ็บที่แขนและขาและวัยรุ่นอายุ15ปีซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยที่ใบหน้าก่อนนำส่งโรงพยาบาลในนครเยรูซาเล็มทั้งนี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลกำลังสอบสวนที่มาที่ไปแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10.9 นาทีนะคะเรากลับมาคุยกันต่อ Econ News Update นะคะแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าภาพของตลาดหุ้นในภาคฝั่งของเอเชียเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้บ้านเราปิดทำการนะคะสำหรับเช้าวันนี้ดัชนีนิเคอิล่าสุดนี่ก็อยู่ในแดนบวกนะคะบวกได้ประมาณสัก 1% ค่ะ708จุดนะคะมาอยู่ที่ 67,034 จุดนะคะนอกจากนี้ทางฝั่งของหางเสงฮ่องกงก็บวกเช่นเดียวกัน 0.6% นะคะหรือว่าเกือบ160จุดค่ะมาอยู่

0: ู่ที่ 25,342 จุดส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะ 0.1% ในฝั่งของอีกตลาดหนึ่งที่ช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันนักลงทุนหลายคนก็สนใจนะคะก็คือตลาดหุ้นของเกาหลีใต้นะคะคอสปิอินเด็กซ์นี่ก็ยังคงเดินหน้าทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการอย่างต่อเนื่องรายวันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแรงหนุนนะจากหุ้นหลักของที่เกาหลีใต้ก็คือหุ้นซัมซุงนะซึ่งเช้าวันนี้ก็ราคาบวกไปอีก 3% กว่าเลยทีเดียวก็ไปทำสถิติราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณเรื่องของปัจจัยนะที่ยังคงผสมผสานกันอยู่ว่าจะเป็นข่าวบวกหรือว่าข่าวลบกันดีนะคะสำหรับคอสปีอินเด็กซ์เช้านี้บวกไป 1.3% นะคะพี่พรค่ะ
1: ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 1.93% นะคะถ้าดูปิดระดับจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ย 68,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 22.25% อันนี้มูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มสัปดาห์นี้เนี่ยแม้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดทำการจะเป็นฟันหล่อแล้วก็วันพุธวันพุธตลาดหุ้นหยุดไหมคะน้องนงปิดทำการเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะในส่วนของกสิกรไทยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเขาประเมินสัปดาห์นี้นะคะก็คือ 1-5 มิถุนายนเนี่ยตลาดหุ้นดัชนีตลาดหุ้นมีโอกาสแตะ 1,600 จุดค่ะแนวต้านสำคัญก็อยู่ที่ 1,580 จุดและ 1,600 จุดนะคะโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือเงินเฟ้อของไทยในเดือนพฤษภาคมก็คงน่าจะประกาศวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางทิศทางเงินทุนของต่างชาติตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอย่าง PMI ภาคการผลิตและภาคบริการนะคะแล้วก็ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะมีประกาศออกมาสัปดาห์นี้นะคะโดยให้แนวรับของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1,550 จุดและ 1,540 จุดแต่ก็ประเมินมีความเป็นไปได้ว่าจะผ่านแนวต้าน 1,580 จุดและสามารถเห็น 1,600 จุดอะเป็นความหวังของนักลงทุนแล้วกันนะคะคุณลงไว้ดีค่ะ
0: ใช่ค่ะส่วนเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องตลาดหุ้นไทยกันนะคะเพราะว่ามีประเด็นเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ว่ามาดูตลาดเงินก่อนนะศูนย์วิจัยกสิกรธนาคารกสิกรไทยนะคะก็มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์นี้ไว้อยู่ที่ 31.80 ถึง 32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนาะเขาให้ช่วงประมาณ1บาทเลยนะคะก็ปัจจัยที่ต้องติดตามก็เหมือนกับที่เมื่อสักครู่พี่พรรายงานไปนะคะมีตัวเลขเงินเฟ้อของไทยประจำเดือนพฤษภาคมฟันโฟลต่างชาติสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางประเด็นเรื่องของข้อตกลงสันติภาพนะคะรวมไปถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดอีกด้วยนะคะก็อยู่ในกรอบ 31.80 ถึง 32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดเงินนะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะแล้วก็ปิดในรอบสัปดาห์เนี่ยในแดนลบคือติดลบเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วคือดอลลาร์อ่อนนะคะโดยดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก6สกุลในตะกร้าเงินนั้นลดลง 0.12% มาแตะที่ 98.90 นะคะก็มีเรื่องของความหวังว่าจะหยุดยิงกันได้เนาะแต่ก็ยังค้างคากันอยู่ค่ะนะอันนี้เป็นตลาดเงินนะคะทีนี้เรามาดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันนะพี่พรขาก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีประเด็นนะคะที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีการออกมานะคะให้คำเตือนหรือว่าจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็บอกว่าพบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งราคากับปริมาณการซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะอย่างเช่นอย่างที่เรารู้กันคือหุ้นเดลต้าหุ้น KCE ฮานาแคลคอม โอ้โหอาทิตย์แล้วแคลคอมนี่

0: ถือว่าโดดเด่นนะคะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็ได้อานิสงส์มาจากเรื่องของการประกาศผลการดำเนินงานที่ดีรวมไปถึงแผนการลงทุนของบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AI กับ Data Center แต่อย่างไรก็ตามมีบางหลักทรัพย์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านี้มีระดับราคาแล้วก็ปริมาณการซื้อขายและ turnover ratio คืออัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนมือเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างมากนะคะโดยมีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิหรือว่า PE และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีอยู่ในระดับสูงซึ่งภาพดังกล่าวนี้สะท้อนถึงสภาพการเก็งกำไรที่สูงกว่าปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจดังกล่าวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็เลยเตือนนะคะเพราะว่าเขาก็มีมาตรการอยู่แล้วใช่ไหมคะที่จะออกมาตรการกำกับการซื้อขายมีระดับ1 2 3อะไรเงี้ยนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้มีQualcommกับ SMT เนี่ยอยู่ในการกำกับการซื้อขายอยู่มาตรการระดับ1ส่วน Delta เนี่ยเคยอยู่แล้วก็ออกมาแล้วคือ Cash Balance แต่จบ Cash Balance แล้วแต่ยังไม่พ้นเพราะว่ามันมีช่วงที่เรียกว่า Cooling PeriodCooling period ก็คือ1เดือนหลังพ้นจากมาตรการคือถ้ายังพบความผิดปกติอยู่เนี่ยหลักทรัพย์ก็จะถูกนำกลับเข้ามาอยู่ในมาตรการหรืออาจจะเข้ามาอยู่ในมาตรการในลักษณะของความเข้มข้นของมาตรการที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดลต้าก็คือยังอยู่ใน Cooling period อยู่นะคะก็มีประเด็นนี้นะคะซึ่งทางท่านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะคะคุณอัศเดชคงสิริเนี่ยก็พูดถึงประเด็นเรื่องของปัญหาการกระจุกตัวฟรีโฟลต์ของหุ้นนะคะโดยทางตลาดเนี่ยได้คุยกับทั้งบริษัทเดลต้าเองแล้วก็บริษัทแม่ของเดลต้าเพื่อหาแนวทางเพิ่มสภาพคล่องในตลาดอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าที่ผ่านมาบริษัทเองเขาก็ทำไปแล้วบางส่วนอย่างเช่นการแตกพาหรือว่าการออกหุ้นกู้ก็ตามนะคะแต่ถ้าไปดูปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยเดลต้าเองก็ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่งมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะรวมไปถึงมีการให้ความสำคัญเรื่อง ESG จนได้รับการยอมรับจาก S&P Global อีกด้วยนะคะแต่แน่นอนนะคะว่าราคาหุ้นของเดลต้ารวมไปถึงขนาดหรือว่าน้ำหนักหุ้นของเดลต้าต่อดัชนีเนี่ยซึ่งก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักสูงนั่นเองนะคะก็บอกว่าผลกระทบของหุ้นเดลต้าต่อดัชนีอย่างเช่น Z50 เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความผันผวนสูงในบางช่วงนะแต่ว่าในภาพรวมของ Set Index นั้นยังเป็นการคำนวณตามพื้นฐานนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะคะแต่ว่าบางนักวิเคราะห์ก็บอกว่าคือใช่อาจจะแพงหรือว่าอาจจะมีลักษณะของความหวือหวาหรือว่าติดเบรกแล้วก็ติดไม่อยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาก็มีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกันไปแต่ราคามันอาจจะวิ่งไปมากส่วนหนึ่งก็คือมาจากเทรนด์ด้วยนะเหมือนตลาดอื่นๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังพี่พรก็คือว่าอะอย่างของเกาหลีใต้เขามี SK Hynix มี Samsung ใช่ไหมของอเมริกามี Nvidia มี Anthropic อะไรประมาณนี้นะซึ่งก็พาให้ดัชนีนั้นมันขึ้นไปอย่างต่อเนื่องบ้านเราก็มีนี่แหละมี Delta กับกลุ่ม Electronics นะคะซึ่งนักวิเคราะห์บางท่านก็บอกว่าก็มันก็มีเรื่องเทรนด์อีกด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันตลาดหุ้นไทยเองก็อาจจะขาดอุตสาหกรรมใหม่ๆด้วยนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างเช่นพวก DR เข้ามาเสริมนะแต่ว่าปริมาณการซื้อขายเองก็ยังค่อนข้างจะน้อยมากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ที่จะเห็นภาพของการที่เงินน่ะมันไปกระจุกตัวอยู่ในบางหลักทรัพย์หรือว่ามีการให้พรีเมียมบนมูลค่าหุ้นบางตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่สูงเกินจริงนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการมองนะภาพว่ากำลังเกิดอะไรกับตลาดหุ้นไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะพี่พร
1: ค่ะและถ้าดูในส่วนของ Delta Effect เนี่ยไปดู Market Cap ของ Delta เนี่ยราคาพุ่งขึ้นกว่า1เท่าตัวในรอบเวลาไม่ถึง5เดือนนะคะตอนนี้ Market Cap ของ Delta เนี่ย 4.22 ล้านล้านบาทนักลงทุนหรือว่าบางส่วนเขาก็มองว่าเอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงกับสภาพคล่องของการซื้อขายที่ต่ำเกินไปอาจจะเสี่ยงซ้ำรอยกับตลาดหุ้นอินโดนีเซียที่อาจจะถูกถอดถอนออกจากดัชนีระดับสากล

0: ง MSCI นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เดินหน้าหารือกับทางเดลต้าแล้วก็บริษัทแม่เพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องก็ที่ผ่านมาบริษัทก็ชี้แจงว่าได้ดำเนินการแล้วบางส่วนนะคะอย่างเช่นการแตกพาการออกหุ้นกู้แล้วก็ย้ำว่าปัจจัยพื้นฐานยังเติบโตแข็งแกร่งนะคะในส่วนของเดลต้าแต่ว่าโอ้มันก็มีผลต่อดัชนีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของอัตราหมุนเวียนเนี่ย turn over มันอาจจะอยู่ในระดับต่ำไม่อะไรแบบเนี้ยนะคะก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันหมุนเวียนต่ำมันจะเกิดขึ้นแบบตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในแง่มุมนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการกระจุกตัวของสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะในหุ้นขนาดใหญ่บางตัวนะคะก็เลยทำให้ภาพของภาพรวมของดัชนีนั้นอาจจะดูแล้วมีลักษณะของความผันผวนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแต่ว่าต้องบอกว่าภาพของตลาดหุ้นไทยโดยรวมในปีนี้ค่อนข้างจะโอเคเนาะพี่พรนะคะคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สัก 2-3 ปีนี่คือโอ้โหแบบนักลงทุนบ่นอุบกันเลยทีเดียวนะดูคนอื่นแบบมองตาเรามองแบบตากระพริบปิดเลยแบบอิจฉาเขาอะไรอย่างเงี้ยอิจฉาเพราะว่าเรานี่คือไม่ไปไหนนะแต่ว่าในปีนี้ก็ถือได้ว่าตลาดหุ้นไทยเองก็เราใช้คำว่าปิดไฮของรอบปีมีนะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ทะลุผ่านระดับไฮของปีที่แล้วขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ทำสถิติใหม่สำหรับปีนี้อีกด้วยนะคะก็ต้านถัดไปเนี่ยอย่างที่บอกก็คือ1550 1580แล้วก็อาจจะมีโอกาสเห็น 1,600 จุดก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนใหญ่เลยก็มาจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นอื่นๆไม่ได้มีแรงซื้ออะไรเข้าไปนะก็มีเหมือนกันนะที่หุ้นที่ถือว่าเป็นที่สนใจของนักลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์ก็ตามแต่ใช่ไหมหรือว่ากลุ่มพลังงานนะซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางของราคาพลังงานโลกอีกด้วยนะคะหรือว่ากลุ่มสื่อสารก็ตามนะคะก็รวมไปถึงหุ้นบางตัวในกลุ่มสื่อสารก็หลักๆ ก็มี Advance กับ True นะฮะก็ยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนนะคะแล้วก็หลังจากบ้านเราวันเนี้ยที่เรามีเรื่องมาตรการภายในประเทศออกมานะคะค่าปลีกจะโดดเด่นหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการบริโภคภายในประเทศอีกด้วยค่ะพี่พร
0: ค่ะและถ้าดูโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะคือเราเห็นว่าร้านค้าลงทะเบียนมากขึ้น 2,600 รายเราเห็นว่าผู้ใช้บริการลงทะเบียนต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลประมาณ4 ล้านรายนะคะก็ประมาณ 3.96 ล้านรายนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่รัฐบาลจะช่วยในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็คือว่าเขาจะมี AI ช่วยร้านค้ารายย่อยนะคะชื่อนกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินนะคะเขาจะวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบก็เริ่มใช้งานตั้งแต่วันนี้ถามว่าร้านค้าที่เข้าไปเนี่ยเขาสามารถเช็คราคาวัตถุดิบรายวันได้เลยนะคะ AI จะทำงานเชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบอย่างเช่นวันนี้หมูราคาเท่าไหร่ไก่เท่าไหร่เนื้อสัตว์ต่างๆผักต่างๆราคาเท่าไหร่เนี่ยร้านค้าสามารถติดตามแล้วก็เพื่อบริหารจัดการวางแผนวัตถุดิบในสต็อกของตัวเองนะคะแล้วก็ประเมินราคาต้นทุนคิดคำนวณอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีร้านค้าย่อยๆเนี่ยลืมอาจจะลืมคิดค่าแรงตัวเองคิดแต่ว่าสินค้าซื้อมาขายไปใช่ไหมคะต้นทุนเท่านี้วันเนี้ยไปจ่ายตลาด 2,000 บาทแต่ว่าขายได้2,500 อันนั้นอ่ะเขาอาจจะกำไรหักค่าที่แล้วเหลือไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นอย่างละเอียดเลยก็คือประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้เนี่ยมันมีกำไรมากน้อยแค่ไหนนะคะ อย่างบางทีต้นทุนร้านอาหารเล็กๆค่ะน้องนงท่านผู้ฟังค่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้แทบคิดถึงเรื่องของแม้กระทั่งต้นทุนแบบกระดาษทิชชู่ที่วางอยู่บนโต๊ะกระดาษทิชชู่ที่ใช้อยู่ในห้องน้ำจะคำนวณว่าวันนี้เขาซื้อของมาเท่านี้บาทขายได้เท่านี้บาทอันนั้นคือกำไรของเขาบางทีโดยไม่ได้นึกว่าโอ้โหมัน

0: มีค่าน้ำมันที่ตัวเองไปซื้อเดินทางไปซื้อแล้วก็ค่าแรงตัวเองบางทีอันนี้อาจจะไม่ได้ถูกคำนวณในต้นทุนที่แท้จริงทำให้บางทีกำหนดราคามาแล้วเนี่ยเอ๊ะขาดทุนหรือเปล่าบางทีบางร้านเนี่ยเน้นขายถูกยิ่งขายถูกยิ่งขาดทุนเพราะว่ามันมีต้นทุนแฝงอื่นๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนกกระซิบเนี่ยเขาจะรองรับบนแอปถุงเงินเวอร์ชัน 5.50.0 ขึ้นไปเปิดให้ร้านค้าเนี่ยทุกประเภทเลยสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะคะก็จะนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆหรือแม้กระทั่งคาดการยอดขายในอนาคตได้ด้วยคือถ้าเป็นร้านอาหารขนาดกลางที่ผ่านมาบางทีเขาอาจจะมีระบบที่เรียกว่า POS เป็นระบบหลังบ้านแต่ร้านค้าย่อยๆที่เข้าโครงการเนี้ยก็จะมี AI ตัวนี้เป็นการทำงานคล้ายระบบหลังบ้านแต่ว่าไม่ต้องเสียเงินมันอยู่ในแอปเป๋าตังค์นะคะ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลเนา
0: ะ
1: เข้ามาอัพสกิลนะบรรดาร้านรวงต่างๆนะคะซึ่งก็ทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าที่ผ่านมาเหมือนกับรอบที่แล้วก็มีนะที่เปิดช่วงที่จะให้บรรดาร้านเนี่ยเข้ามาอัพสกิลตัวเองแล้วก็ได้ผลนะเดี๋ยวรอบนี้ดูนะคะเพราะว่าก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะคะทีนี้มีอีกเรื่องนึงนะคะพี่พอนะคะก็คือเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE นะอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงยุคของการอัพสกิลเรื่องของการเติมทักษะด้าน AI ทั้งหลายให้กับบุคลากรใช่ไหมหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยนะคะซึ่งอันเนี้ย THAI หรือว่า Thailand AI Passport นะคะซึ่งมีงบประมาณถึง1,650ล้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นโครงการของกระทรวง DE นะคะภายใต้การดูแลของทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE นะคะซึ่งก็วัตถุประสงค์ก็คือว่าซื้อ AI เนาะซื้อ AI มาอัพสกิลนะให้กับคนไทยจำนวน5ล้านคนนะคะก็เรียกได้ว่าก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปในหลายประเด็นนะคะไม่เฉพาะแค่ว่าบรรดาคนในแวดวงเทคก็บอกว่าไปดูแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัท AI เขาต้องจ่ายให้เรามากกว่านะคะเพราะว่าเขาจะได้ user หรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยถึง5ล้านคนซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลชั้นดีเลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องของ AI นะคะทีนี้แต่บ้านเรากับต้องจ่ายเงินถึงตั้ง 1,600 กว่าล้านบาทอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะในขณะที่เรื่องของความโปร่งใสก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าเป็นโครงการที่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่เดือนนิดๆแบบอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีหนำซ้ำนะคะก็มีสื่ออย่างสำนักข่าว Next News เนี่ยเข้าไปดูนะในรายละเอียดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างงบ 1,650 ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าไปจบประมูลอยู่ที่ 1,621 ล้านบาทก็คือเปิดประมูลแล้วก็ให้ตมีบริษัทเข้าไปแข่งกันยื่นใช่ไหมคะปรากฏว่าก็มีชื่อของบริษัทที่แบบดูโปรไฟล์ของบริษัทเหล่านี้แล้วก็ต้องมีความเอ๊ะเกิดขึ้น มีความเอ๊ะเกิดขึ้นนะนะแล้วก็มีบางบริษัทก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยนะคะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะทีเนี้ยก็เลยทำให้เกิดการถกเถียงกันนะคะในแวดวงนะทั้งคนไทยนะที่ติดตามประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็บรรดากูรูเทคโนโลยีนะคะก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะคะก็เลยทำให้ทางปลัดกระทรวง DE นะคะคุณพัชรอนันตศิลป์นะคะก็ต้องออกมาชี้แจงรายละเอียดในโครงการนี้นะคะก็บอกว่าโครงการนี้เป็นไปตามนโยบาย Quick Big Winของรัฐบาลนะคะแล้วก็ของรัฐมนตรี DE คุณชัยชนกเพื่อสร้างศักยภาพด้านงานดิจิตอลให้กับประชาชนจะได้ให้เข้าถึง AI ได้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งก็เป็นไปตามภารกิจของกระทรวง DE เรื่อง Upskill Reskill นั่นเองนะคะก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อ30กันยายนปี68ซึ่งเป็นวันรับมอบนโยบายนะคะก็กำหนดใช้ระยะเวลา1เดือนก่อนที่จะเสนอร่างโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง DE

แล้วก็เห็นชอบไปนะคะเมื่อ5พฤศจิกายนปี68และหลังจากนั้นอีกประมาณไม่ถึงสัปดาห์นะคะ12พฤศจิกายน68กระทรวงดีอีก็นำโครงการนี้เสนอต่อบอร์ดกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอนุมัติเสร็จก็เสนอให้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจหรือว่าครบ.เศรษฐกิจรับทราบค่ะก็ทางท่านปลัดดีอี

0: ให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบนะคะแต่ว่าก็ทำตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลซึ่งก็เป็นไปตามพรบ.การพัฒนาดิจิทัลในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัลนั่นเองซึ่งมันเป็นอันที่กว้างมากนะพี่พรยุคสมัยนี้คือทุกอย่างสามารถเอาคำว่าดิจิทัลเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นการดิจิทัลได้หมด ดิจิทัลตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นก็อธิบายมาประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนก็คือว่ามีประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่าประชาพิจารณ์หลังจากนั้นมีคนเข้าร่วมประมูล7รายนะคะแล้วก็มีการประกาศเชิญชวนนะคะ34วันก็เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายที่กำหนดทั้งหมดนะคะและท้ายที่สุดก็คือมีผู้ยื่นเสนอราคา3กลุ่มและคนที่ชนะก็เสนอราคามาต่ำสุดกว่าราคากลาง 1.76% ค่ะก็คือไปจบที่ 1,621 ล้านบาทนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นลำดับขั้นตอนส่วนเรื่องของการล็อกสเปคก็บอกเป็นการล็อกสเปคผ่านเงื่อนไขว่าจะต้องประชาสัมพันธ์ในร้านสะดวกซื้อนะคะก็บอกว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการทั้งหมดมันยังมีอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นการอัดอบรมการจัดบูธแคมป์ทั้ง4ภาคทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งการที่บอกว่าจะให้ PR ผ่านจอในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นเจ้าไหนไม่ได้ระบุว่าเป็นร้านสะดวกซื้อเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะคะเพราะว่าร้านสะดวกซื้อก็มีหลายแบรนด์นะคะส่วนงบ PR ก็มีสัดส่วนไม่ถึง40ล้านบาทนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญข้อมูลที่จะได้จากโครงการนี้เนี่ยก็จะนำไปพัฒนาต่อยอดในโครงการไทย LLM ด้วยก็คือเขาจะมีการพัฒนา AI สำหรับภาษาไทยต่อไปค่ะอ่ะชี้แจงมาประมาณนี้นะส่วนประชาชนจะหายสงสัยหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะพี่พร
1: ค่ะก็น่ากังวลกับเรื่องของฐานข้อมูลส่วนตัวเราด้วยไหมนะคะความเสี่ยงเนี่ยมันจะเราจะพิมพ์ถามข้อมูลอะไรที่บางทีอาจจะมีผู้ล่วงรู้หรือเปล่าคือเวลาเราปรึกษาเรื่องงานเรื่องการวางแผนธุรกิจปรึกษาการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องอื่นใดก็ตามเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะข้อมูลเหล่านี้นี่มันจะไปอยู่ไหนยังไงด้วยนะคะก็คงเหมือนการใช้ AI ทั่วๆไปแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันเนี้ยอาจจะยังมีคนกังวลในประเด็นนี้อยู่ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะเนาะแล้วก็หลักๆเลยก็คือว่าทำไมต้องซื้อทำไมต้องใช้เงินตั้ง 1,600 ล้านเพราะว่าไปดูแล้วเนี่ยคือมันน่าจะกลับกันมากกว่าเดี๋ยวนี้ AI มันมีทั้งหลายเจ้าใช่ไหมพี่บอลเนี่ยที่พวกเราใช้กันเนี่ยก็คือใช้ฟรีแล้วก็บรรดากูรูวงการ IT เข้าไปดูไอ้เวอร์ชันที่ซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นเวอร์ชันฟรีอีกต่างหากอ่ะมันไม่ได้เป็นเวอร์ชันที่ว่าเราต้องเสียตังค์ซื้อมาใช้ใช่ไหมคะอันนี้ก็มันคือก็ยังไม่เคลียร์นะแล้วก็รวมไปถึงว่าที่บอกว่าอ๋อทำไมไม่ทำสัญญาตรงเลยกับบริษัทผู้พัฒนา AI ทำไมต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านบริษัทตัวกลางนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีก็บอกอ๋อมันรัฐบาลจัดซื้อตรงไม่ได้ปรากฏมีคนเอามาแชร์บอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์ล่าสุดทำสัญญาตรงเลยกับบริษัทพัฒนา AI ซื้อไม่ได้ซื้อด้วยบริษัท AI นั่นน่ะเจ้านั่นน่ะต้องจ่ายตังค์ให้รัฐบาลสิงคโปร์ได้ซ้ำนะคะเพราะว่าเขาจะได้ฐานข้อมูลมหาศาลเลยเพื่อพี่จะไปพัฒนา AI ของเขาเนี่ยให้มันแม่นยำฉลาดแล้วก็เที่ยงตรงนะคะซึ่งก็นี่แหละทำไมแต่ว่าเราต้องควัก 1,600 ล้านนะสำหรับ AI ฟรีๆแบบนี้พี่พร
1: ก็นี่แหละเป็นข้อสงสัยของประชาชน
0: ถือว่าเป็นประเด็นพอสมควรค่ะนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยา

0: ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: ค่ะกลับมาคุยกันต่อใน Econ News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ2ดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณนงวดีและบันดีนะคะ
4: ค่ะแล้วค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะมาดูกันนะว่าทิศทางราคาทองในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเราผ่านเดือนผ่านปี69มาประมาณสักครึ่งทางแล้วเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าสงครามก็ยังคงอยู่กับเรานะคะ3เดือนนิดๆแล้วนะแล้วก็ราคาทองเองก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นปีก็ถือว่าร้อนแรงนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอาจจะแบบแผ่วๆลงมานะคะแล้วก็ล่าสุด Gold Spot เคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,519 เหรียญประมาณนี้นะคะสัญญาณต่างๆเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะคุณวรุษอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณวรุษค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณพิมยาพัฒน์ครับ
4: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะดูไปข้างหน้านะคะขอคุณวรุษย้อนนิดนึงนะคะเดือนพฤษภาคมที่เราเพิ่งจบกันไปนี่รู้สึกว่าราคาทอง
5: คร
4: ับ ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะติดลบเลยค่ะ
5: ใช่ครับทองคำ
4: ในเดือนจะ
5: เสียงขัดขาดหายนะครับแต่ว่าแต่พอจับใจฟังได้ครับ
4: ค่ะ
5: ครับทองคำในเดือนพฤษภาคมนะครับปรากฏว่าอ่อนตัวลงเนี่ย 83.18 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับก็ลงมาประมาณ 1.18% นะครับเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่3ติดต่อกันก็เท่ากับมีนาเมษาพฤษภาทองคำเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างเยอะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับพบว่าราคาทองคำในแต่ละเดือนเนี่ยยังอยู่ในระดับที่มีความผันผวนของราคาเนี่ยที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของทองคำ ด้วยครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการสวิงหรือแกว่งตัวเนี่ยประมาณ 9.31% หรือ406เหรียญทีเดียวนะครับแม้ว่าจะปิดอ่อนตัวลงเนี่ยไม่ถึง100เหรียญแต่การเหวี่ยงตัวขึ้นลงเนี่ยซึ่งเป็นการสู้กันระหว่างแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยก็ถือว่ามีความผันผวนมากนะครับถ้าเราไปดูพฤติกรรมของราคานะครับพบว่าราคาเนี่ยจะเคลื่อนไหว

0: ในระดับสูงก็คือขึ้นไปทำ 4,773 ในช่วงต้นเดือนครับแล้วก็ร่วงลงหรือปรับฐานลงเนี่ยไปทำโล 4,366 นะครับในช่วงปลายเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็รีบาวหรือฟื้นตัวกลับลดช่วงลบลงก็ออกมาปิด 4,538 นะครับทั้งนี้เนี่ยภาพของตัวราคาทองถ้าเราเทียบจากเดือนก่อนหน้าก็ยังพบครับว่าระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดในรายเดือนมีการปรับตัวลดลงครับดังนั้นเนี่ยภาพของทองคำถ้าเราดูเป็นระดับรายเดือนก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะครับภาพเนี่ยเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวก็หลักเลยครับทองคำเนี่ยยังถูกกดดันจากความกังวลของสถานการณ์เงินเฟ้อนะครับที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกหลังจากเกิดสงครามในตะวันออกกลางครับก็เลยทำให้นักลงทุนกังวลนะครับว่าเงินเฟ้อเพิ่มสถานการณ์สงครามยืดเยื้อธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็อาจจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและสิ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคำกังวลไปกว่านั้นคือถ้าเฟดหันมาคุมเข้มนโยบายการเงินหรือกลับไปขึ้นดอกเบี้ยภาพทองคำที่เปลี่ยนเป็นขวาขึ้นก็อาจจะกลับมาเป็นการพับฐานหรือเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ซะมากกว่านะครับความกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ย ก็เลยทำให้นักลงทุนเลือกที่จะรอราคาอ่อนตัวลงค่อยเข้าซื้อพอราคาขยับและปรับตัวขึ้นก็ขายทำกำไรสลับกลับออกมานะครับเห็นได้จากวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาช่วงท้ายตลาดแหว่งขึ้นไป 4,594 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเกือบ 4,600 เลยนะครับแต่ยังยืนไม่ได้ถูกขายหรือถูกทุบลงมาจากระดับชายเนี่ยประมาณ60เหรียญเลยครับก็มาปิด 4,538 ดังนั้นเนี่ยภาพของตัวราคาทองคำเนี่ยยังเป็นเน้นการจับจังหวะซื้อขายทำกำไรจากการแกว่งขึ้นแกว่งลงของราคาครับในช่วงไหนมีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามคลี่คลายทองคำก็จะค่อยๆแกว่งขยับขึ้นแต่พอช่วงไหนมีภาพของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาตึงเครียดทองคำก็จะมีแรงขายค่อยๆลดระดับลงหรือต่ำลงครับ
1: ค่ะในส่วนของสัญญาณเทคนิคนี้ควรเข้าออกราคาเท่าไหร่ดีคะ
0: ครับณตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความหวังหรือคลี่คลายนะครับระยะสั้นๆหรือในระดับรายวันเนี่ยทองพยายามฟื้นตัวกลับหรือเด้งกลับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทรงตัวอยู่เหนือแนวรับ 4,518 4,450 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนได้อาจใช้โซนแนวรับระดับดังกล่าวเนี่ยพิจารณาเข้าซื้อนะครับคิดเป็นทองไทย 69,750 68,700 บาทต่อบาททองคำครับก็ไปรอลุ้นการดีดตัวขึ้นถ้ารับความเสี่ยงได้ไม่มาก4560อาจจะแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับแต่ว่าถ้ายืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับไปลุ้นระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้4594ถ้าคิดเป็นกองไทยต้านแรก 7,400 ต้านสำคัญ 7,950 บาทต่อบาททองคำครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าในระดับรายวันยังคงเห็นการยกระดับสูงสุดหรือยกไฮขึ้นมานะครับของตัวราคาทองคำก็ยังมีลุ้นว่าราคาเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบปลายหรือใกล้กับระดับ 4,600 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราวัดจากภาพในทางเทคนิคนะครับที่เรามองระยะสั้นเป็นการค่อยๆขยับขึ้นแต่ระยะกลางที่เป็นระดับรายเดือนเนี่ยกรอบแนวต้านด้านบนของระดับรายเดือนหรือระยะกลางจะอยู่ 4,638 ดังนั้นเนี่ยถ้าราคาเข้าใกล้4638หรือผ่านไป4594ของเมื่อวานได้นะครับก็จะเห็นว่าแกปการปรับตัวขึ้นเนี่ยอีกประมาณ40เหรียญเท่านั้นก็จะขึ้นไปปิดกรอบด้านบนของทิศทางไซด์เวย์ดาวในระดับรายเดือนแล้วนะครับแนวต้านสำคัญในระดับรายเดือนที่ต้องฝ่าไปให้ได้ถึงจะทำให้โมเมนตัมในระดับรายเดือนเป็นบวกเพิ่มมากขึ้นก็คือ71,650 บาทต่อบาททองนะครับถ้ายังไม่สามารถเบรกเอาท์ในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปได้ก็มองว่าการค่อยๆขยับขึ้นหรือการเด้งกลับในระดับรายวันเนี่ย

0: ยังถูกประเมินว่าเป็นเทคนิคอลรีบาวด์หรือการฟื้นตัวกลับจากกรอบด้านล่างของไซด์เวย์ดาวขึ้นไปชนกรอบด้านบนของที่ทันไซด์เวย์ดาวในระดับรายเดือนอยู่ดีครับ
1: ค่ะทีนี้บรรดาเฮ้าส์หรือว่าสำนักวิเคราะห์ใหญ่ๆนี่เขายังคงเป้าหมายทองคำปีนี้ไว้ที่เดิมไหมคะคุณรุตหรือว่าเขาเริ่มมีการปรับลดลงมาแล้วบ้างไหมคะ
0: เริ่มมีวานิชธุรกิจขนาดใหญ่นะครับปรับลดคาดการราคาทองคำลงแล้วครับดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าวานิชธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเริ่มมีมุมมองเชิงบวกกับตัวราคาทองคำลดลงนะครับแม้ว่าหลายเจ้าเนี่ยจะมีการมองหรือมีการประเมินนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยจะยังมีโอกาสขึ้นไปแตะระดับ6,000เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงปลายปีนี้ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะครับแต่หลายค่ายเนี่ยก็มองครับว่าภาพของตัวราคาทองคำในระดับปลายปีหรือราคาเฉลี่ยทั้งปี
2: ค่ะคุณวรุษคะ
0: พอนี่เห็นนะครับว่าวานิชธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ย เริ่มมีโมเมนตัมหรือเมื่อเริ่มมีมุมมองเชิงบวกกับตัวราคาทองคำลดลงจากก่อนหน้านี้เนี่ยมอง 6,300 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับเริ่มให้ความระวังกับนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นว่าแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจจะกลับไปเป็นขาขึ้นก็อาจจะทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยไม่ได้ขยับหรือปรับตัวขึ้นร้อนแรงเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเราไปดูพฤติกรรมของตัวราคาทองคำในช่วงปี2021-22ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงนั้นนะครับทองคำในระยะยาวหรือในระดับรายปีเนี่ยเป็นการแกว่งในทิศทางไซด์เวย์ออกด้านข้างหรือทรงตัวในระดับสูงครับเพราะว่ายังมีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นปัจจัยพยุงอยู่แต่พอช่วงไหนเนี่ยเฟดคุมเข้มนโยบายการเงินหรือเฟดเริ่มส่งสัญญาณในลักษณะของการจะขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งการที่ตลาดคาดว่าดอกเบี้ยจะกำลังขยับขึ้นนะครับก็จะกลับมากดให้ทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงในช่วงนั้นแต่ในระดับปลายปีเนี่ยทองก็ยังถือว่าเป็นลักษณะของการแกว่งหรือทรงตัวรักษาระดับเอาไว้อยู่ในระดับสูงครับ
2: แต่สถานการณ์นี้สงครามไม่ได้เป็นบวกกับทองเหมือนรอบปี 2021-2022 นะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยประเด็นรัสเซียยูเครนนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลบวกกับตัวราคาทองคำจนราคาทองคำเนี่ยมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงแรกๆของการเกิดสงครามนะครับแล้วราคาเนี่ยก็ยังมีภาพของการตรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงหรือเป็นลักษณะของการตอบรับในเชิงบวกเมื่อสงครามมีภาพของการสู้รบที่หนักหน่วงหรือรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแต
1: ่
0: พอมาระยะหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพอมาปี2022ที่เฟดกำลังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยหลังจากเงินเฟ้อเร่งจากสถานการณ์โควิดจากราคาพลังงานในฝั่งของรัสเซียแล้วก็ยูเครนที่มีการอยู่ในระดับสูงจนเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมากนะครับเนี่ยก็เริ่มเป็นลักษณะของการซึมลงหรือเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงดังนั้นเนี่ยทองคำในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนนักลงทุนเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมจากปี2022ในช่วงที่ดอกเบี้ยกำลังเป็นขาขึ้นนักลงทุนก็เลยมองครับว่าตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบสนองกับสงครามอย่างชัดเจนมากนักหรือเขาเรียกว่าขึ้นแบบไม่ลืมหูลืมตาจากสงครามแล้วนะครับเพราะว่ากลัวว่าดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นจริงๆบอนด์ยิลด์กลับไปขึ้นจริงดอลลาร์กลับไปแข็งจริงทองคำก็อาจจะกลับมาเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าถามถึงปัจจัยบวกแบบปัจจัยบวกหมุนทองได้เนี่ยในระยะที่ใกล้ๆนี้เนี่ยหรือว่าระยะกลางยาวด้วยเนี่ยนะคะเราพอจะเห็นไหมคะว่าจะมีเรื่องอะไรมาทำให้ทองนั้นกลับมาได้อ่ะค่ะคุณรุ่งค่ะ
0: ครับอย่างแรกเลยในระยะสั้นนะครับณตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่กลับเข้ามาพยุงหรือหนุนตัวราคาทองคำเอาไว้ก็คือดีลระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีแนวโน้มที่จะยุติคือตอนนี้เนี่ยคนพูดกันว่าสงครามไม่หยุด

0: ็ไม่หยุดลงนะครับดังนั้นเนี่ยคนกังวลว่าถ้าสงครามดำเนินต่อไปทองก็จะลงไปเรื่อยๆดอกเบี้ยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนักลงทุนมองแบบนี้ครับแต
1: ่
0: ราคาลงมาแล้วในระดับหนึ่งนักลงทุนมองว่าจุดไหนล่ะจะเป็นจุดที่ราคาต่ำสุดเพราะราคาลงมาเยอะแล้วนะครับอย่าลืมอันนี้คือข้อดีอีกอย่างนึงคือราคาลงมาเยอะนักลงทุนเนี่ยเริ่มมีการปรับพอร์ตหรือชินกับระดับการลงมาของราคาแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีทรายหรือสัญญาณเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่จะยุติลงนักลงทุนก็จะมองว่าเอ้ยโอเคราคาลงสุดแล้วแล้วก็ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมาแย่ด้วยธนาคารกลางสหรัฐก็มีโอกาสที่จะหันกลับไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังนั้นเนี่ยถ้าสงครามหยุดเงินเฟ้อลงน้ำมันลงดอกเบี้ยก็จะกลับไปลงทองคำก็จะกลับไปขยับขึ้นอีกรอบนึงนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดก็เลยมองว่าต้นเหตุที่ทำให้ทองลงเนี่ยก็คือสงครามถ้าสงครามยุติได้ทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคำทั้งนั้นเลยครับ
1: ค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณรุทธ์ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุทธ์รุ่งขำนะคะก็โดยภาพของทองคำเนี่ยอย่างเดือนที่แล้วมันยังลดโลลดไฮแต่ว่าถ้ามองในส่วนของกราฟรายวันเนี่ยเริ่มเห็นการยกไฮเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็โดยภาพรวมภาพใหญ่ก็ยังคงเป็นการไซด์เวย์ดาวของทองคำนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อเลยนะคะคุณนงวดีคะท่านผู้ฟังคะกับอาจารย์สุราทิพย์ใจรุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะก็เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็เริ่มต้นด้วยข่าวจะว่าจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีมากกว่านั่นก็คือตอนนี้เนี่ยราคาปุ๋ยจากการประกาศของสถาบันอีวีที่ฟิลิปปินส์นะมันย่อมาจากมันมาจาก IRRI ก็คือ International Rice Research Institute นะฮะอีวีเนี่ยเขาบอกว่าราคาปุ๋ยไนโตรเจนในไทยกัมพูชาและฟิลิปปินส์เนี่ยตั้งแต่28กุมภาพันธ์ก็คือ1มีนาคมเพราะว่าเริ่มมีนาคมนะมีนาเมษาพฤษภาคมนี่ก็หมดไปเนี่ยราคาปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยเพิ่มขึ้นไปแล้ว 40-50% ซึ่งก็เป็นตัวสำหรับการปลูกไอ้พืชผลทั้งหลายข้าวด้วยนะฮะโดยเฉพาะข้าวเนี่ยซึ่งปกตินี่ก็จะมีการปลูกถึง3รอบทั้งนาปรังด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังประสบกับปัญหานั่นก็คือปุ๋ยเนี่ยขึ้นมาแล้วจะทำยังไงอ่ะมันจะไปถึงชาวนาหรือเปล่าที่เขาจะได้ราคาที่แพงอันนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือมีอีกปัจจัยนึงที่ถล่มนอกจากปุ๋ยมันออกมาไม่ได้จากอัปเปอร์เชียนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะต้องไปขึ้นพาแถวคาซัคสถานหรือรัสเซียทะเลสาบแคสเปียนแล้วก็จะมีปุ๋ยเยอะใช่ไหมฮะซึ่งเราก็กำลังดิวอยู่กับรัสเซียขนาดนี้แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยราคาข้าวมันก็พุ่งขึ้นไปเพราะต้นทุนมันสูงจากไอ้เรื่องน้ำมันแล้วก็ไอ้ปุ๋ยก็ออกมาไม่ได้น้ำมันก็ออกมาไม่ได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้คุณทรัมป์ก็ยังไม่รู้จะยังไงเลยยังไม่เซ็นเลยแล้วไม่รู้เขาถล่มเขาบอกเขาจะถล่มโอมานหรือจะรวมทั้งกาตาร์ก็จับพลัดจับผูไปด้วยก็ปรากฏราคาข้าวในตลาดที่ชิคาโกนะฮะก็เพิ่มขึ้นไปแล้วนะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์มาร์เก็ตที่ชิคาโกเนี่ย 15% นะโดยเฉพาะข้าวขาวของไทยซึ่งเป็นมาตรฐานอ้างอิงตลาดเอเชียนะพุ่งขึ้น 20% ภายในเดือนเดียวคือเดือนที่เพิ่งผ่านไปซึ่งก็แน่นอนค่ะสต็อกมันก็ไม่ได้มีมากมันก็ต้องราคาขึ้นตาม supply demand นะฮะอันนี้เป็นปัจจัยลบขึ้นนอกจากน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนด้วยแล้วก็ปุ๋ยนะแล้วก็ยังมีซูเปอร์เอลนีโญซึ่งก็กำลังถล่มทางพวกของเราที่ผลิตข้าวนี่นะคะโดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็แน่นอนแม้ว่าอินเดียเนี่ยเขามีรีเซิร์ฟข้าวเยอะนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ทยอยออกมายังเป็นไอ้ที่เขาเรียกว่าสำรองข้าวที่ใหญ่ที่สุดขนาดนี้นะแต่อะไรก็ตามเนี่ยราคาข้าวที่ขึ้นเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์อันนี้จากทางFishSolution นะฮะซึ่งเขาก็ทำเกี่ยวกับไอ้สินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าราคามันจะเดินหน้าต่อไปปรับเพิ่มคาดการราคาซื้อขายสินค้าล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วจะเดินหน้าต่อเพราะว่ามันยังไม่นี่มีแหละนี่แววรู้ว่าจะเฟ้นหรือไม่เฟ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าไม่รู้เป็นข่าวดีหรือเปล่าถ้าชาวนาไทยจะได้ราคานี้แต่เมื่อราคาข้าวโลก

0: มันขึ้นไปแบบนี้คนก็อยากจะเอาข้าวไทยเนี่ยออกไปขายในโลกมันก็กระเทือนข้าวไทยที่จะขายที่นี้ด้วยรัฐบาลก็เข้ามาจัดการว่าจะเอายังไงนะคะแต่มันยังไม่มีทีท่าเลยว่ามันจะหยุดอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของ food security ที่สำคัญคือข้าวซึ่งเป็นทั้งพืชผลทางเกษตรแล้วก็เป็นตัวอาหารหลักด้วยกระทบกันไปพืชผลเกษตรอื่นๆเยอะเลยในโลกตอนนี้ทุกคนออกมามองแบบนี้หมดเลยสถาบันใหญ่ๆทั้ง IMF นะฮะหรือก็รวมทั้งพวกสถาบันเอกชนอะไรทั้งหลายกรมแจกอะไรเขาออกมาเตือนแล้วเพราะว่าแม้ว่าจะมีการลงนามในวันนี้น้ำมันเนี่ยก็ต้องรออีกนะอย่างน้อย6อาทิตย์ที่ว่ามันจะเคลื่อนเรือที่อยู่ในอ่าวออกมาซึ่งจะมีปุ๋ยอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะนั้นมันก็พบfood security ทั้งในเอเชียแล้วก็ไปทั้งโลกเลยเลขตัวหนึ่งก็คือวันนี้อยู่ใน BBC นะคะเขาพูดถึงพริกเหลืองค่ะมันเป็นเหมือนกับพริกเขาเรียกอะไรพริกหวานของเราอะไอ้ลูกโตๆเนี่ยนะแต่ว่ามันเหลืองตั้งแต่ต้นเลยนะไม่ใช่มันออกมาเขียวแล้วมันค่อยๆเทิร์นเหลืองหรือว่าจะเป็นแดงอันนี้มันเหลืองตั้งแต่ต้นอยู่ที่จาเมกาค่ะและเป็นไอ้อินกรีเดียนที่สำคัญที่ไปทำซอสซึ่งก็ส่งเข้าสหรัฐยุโรปเยอะแยะไปหมดแต่ของเราของเรานี่จะมีพริกแดงใช่ไหมฮะพริกแดงคือเผ็ดอ่ะพริกอะไรก็ไม่รู้สรุปว่าเขาต้องมาตำใช่ไหมแต่อันนี้เขาพริกเหลืองเขาเป็นแบรนด์ของเขาเลยเขาชื่อว่าScotch แบบ Scotland เนี่ย Scotch Bonnet นะฮะซึ่งมันกำลังกระทบเหมือนกันไม่รู้เขาอยู่ในโซนไออะไรอ่ะEl Ninoหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่าความแปรปรวนของอากาศเนี่ยทำให้ผลผลิตออกมาเนี่ยมันไม่สามารถคาดการได้แล้วก็ประกอบกับบางทีก็ฝนตกหนักก็เน่าหมดเลยเฮอริเคนที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้เฮอริเคนมันถล่มหนักมากขึ้นทุกปีทุกปีแล้วก็ทำให้เกิดวาแล้วผลผลิตลดลงเนี่ยเขาบอกว่าราคามันเพิ่มขึ้น 30-40% ในปีนี้เลยนี่ยังไม่นับว่าต้นทุนค่าน้ำมันเขาก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมไอ้ปุ๋ยก็น้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นพืชผลหลายๆอย่างกำลังกระทบค่ะแล้วปิดท้ายกับเรื่องน้ำมันนะคะซึ่งเมื่อคุณทรัมป์ออกมาบอกว่าเอ้ยเราไม่ hurry เราไม่เร่งนะที่จะเจรจาแล้วก็บอกว่าผมไม่แคร์หรอกไอ้เลือกตั้งไอ้กลางเทอมเนี่ยนะซึ่งจริงๆพูดตรงกันข้ามนั่นก็คือเขาแคร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเขาส่งผู้สมัครในวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนของเขาด้วยเงินก้อนโตที่สนับสนุนจากจิวนะคะก็เลยทำให้ชนะคนของเขาเนี่ยไปชนะไอ้คนเก่าๆซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกแล้วกำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายนทีนี้พวกคนเก่าที่อยู่มา 3-4 เทอมเนี่ยแล้วมีโอกาสจะชนะอีกอย่างเช่นที่เท็กซัสหรือว่าเป็นนอร์ทแคโรไลนาลุยเซียนาหรือพวกนี้ก็ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยลงไม่ได้แล้วเพราะแพ้การคัดตัวในทัพนะครับตอนนี้คนของทรัมป์ชนะแต่จะไปแพ้ในเดือนพฤศจิกายนต่อพวกเดโมแครตซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณทรัมป์ก็บอกไม่แคร์การเลือกตั้งกลางเทอมแต่นี่ก็คือว่าเขายังไม่มีทางออกเลยตอนนี้ว่าจะเอาไงเขาจะเอาเรื่องนิวเคลียร์ให้ได้ซึ่งอิหร่านเขาก็แข็งข้อขึ้นมาค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้ค่ะเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะคุณนงวดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเดินสำรวจตลาดสดธนบุรีดูการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสำรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของประชาชนที่วันนี้เปิดให้ใช้เป็นวันแรกซึ่งการเดินตลาดมีประชาชนเข้ามาสอบถามและเสนอให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาททำให้นายเอกนิติต้อง

0: ธิบายว่าโครงการดังกล่าวรัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบการสู้รบในตะวันออกกลางเพราะช่วงนี้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นจากนั้นนายเอกนิติได้ซื้อมะพร้าวถอดเสื้อ60บาทพร้อมสแกนจ่ายในราคา24บาทด้านผู้บริหารกรุงไทยระบุว่าการใช้จ่ายในช่วง6นาฬิกาถึง9นาฬิกามียอดใช้จ่ายไปแล้ว170ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายเกือบ9แสนคนซึ่งระบบได้เปิดรองรับการทำธุรกรรมสูงสุด3แสนครั้งต่อวินาทีเปิดตัวนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบข้อคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของรัฐบาลนอกจากนี้รัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เช่นการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นทางนี้นกกระซิบรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.5.0.0 ขึ้นไปและเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้าอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเขตสวนหลวงขอเบอร์5ทั้ง2ใบสู่ตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคและนายธนวัฒน์เชิดชูกิจสกุลผู้สมัครสกเขตสวนหลวงลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับทักทายถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยนายอนุชาได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ค้าและฝากเขตนี้ขอเบิก5ทั้ง2คนจากนั้นนายอนุชาให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญคือเรื่องความสะอาดเพราะเมื่อมาหาเสียงที่ตลาดผู้ค้าและผู้ขายให้ความสำคัญเรื่องสุขลักษณะเพราะการบริหารจัดการตลาดคืออยากให้ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยความสบายโดยพื้นไม่ควรมีน้ำขังทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเรื่องการบริหารจัดการเรื่องห้องน้ำให้ผู้คนอยากมาใช้อีกเรื่องคือความกังวลเรื่องการบริหารคนจรจัดในตลาดเพราะสร้างความรำคาญให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ที่มาซื้อของในตลาดจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเทศกิจเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนปัญหาขยะกทม.เป็นเรื่องใหญ่นโยบายกำจัดขยะที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญไม่เพียงระดับกทม.แต่เป็นระดับชาติด้วยนอกจากการเก็บและฝังกลบในพื้นที่กทม.ต้องหาพื้นที่ในการกำจัดแต่ไม่อยากไปสร้างปัญหาให้ประชาชนในต่างจังหวัดต้องพยายามพูดคุยกับรัฐบาลว่าจะหาวิธีอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะหนุนบุญบั้งไฟพนมไพรสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยยกระดับมรดกวัฒนธรรมอีสานร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาติและสามารถต่อยอดเป็นพลังทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนกรณี

0: การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2569ถือเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยประเพณีดังกล่าวเริ่มต้นจากการรวมพลังของชุมชนในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาทำบุญและแสดงออกถึงความศรัทธาก่อนจะพัฒนาเป็นเทศกาลทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบันบั้งไฟไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งการขอฝนตามคติความเชื่อดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตของประชาชนกับพระพุทธศาสนาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานช่างฝีมือศิลปะการแสดงและความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนทุกช่วงวัยบุญบั้งไฟไม่ใช่เพียงเทศกาลของชาวอีสานแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยทั้งชาติเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาควบคู่กับภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนไทยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ประเพณีไทยที่ทรงคุณค่าเช่นนี้ได้รับการต่อยอดสู่ระดับสากลเพื่อสร้างรายได้กระจายโอกาสสู่ท้องถิ่นและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้คนรุ่นใหม่สืบไปยูเครนได้อาวุธใหม่วโลดิมีร์ เซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนเปิดเผยว่ายูเครนได้รับเครื่องยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ Iris T เครื่องใหม่จากเยอรมนีพร้อมทั้งร้องขอการสนับสนุนกระสุนสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมระบบขีปนาวุธดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินที่ล้ำสมัยที่สุดในยุโรปมีระยะยิง40กิโลเมตรพร้อมขีดความสามารถป้องกันครอบคลุมรอบทิศทางแบบ360องศายูเครนได้นำระบบนี้มาใช้ในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจากการโจมตีของรัสเซียโดยที่ผ่านมายูเครนได้ใช้ระบบขีปนาวุธรุ่นนี้ในการยิงสกัดขีปนาวุธร่อนที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมทั้งใช้ยิงเครื่องบินและโดรนรุ่นซาเฮดที่ผลิตโดยอิหร่านด้วยเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:10 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่1 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กันต่อกับ2ดีค่ะคุณนงวดีถนิมมานและวันดีวันเมทางคุณสวัสดีน้องนงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่พรค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาอยู่กันในช่วงของวันหยุดยังหยุดกันอยู่นะคะหลายคนวันนี้แพลนว่าจะไปทำอะไรกันบ้างนะคะหรือว่าจะพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเริ่มต้นทำงานกันอีกแล้วแล้ววันพุธหยุดอีกรอบนึงนะคะก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้เช่นเคยทุกช่องทางของคลื่นเรานะคะไม่ว่าจะเป็น LINE @mcotnews ค่ะหรือว่า Facebook TikTok mcotnews fm 100.5 ค่ะ
1: ค่ะทุกวันจันทร์

0: จะมีคุณวิทวัฒน์ชัยปานีนะคะแต่ว่าวันนี้คุณวิทวัฒน์ฝากลาท่านผู้ฟังนะคะก็เดี๋ยวอยู่กับเราสองคนค่ะก็ถ้าพูดถึงวงการโฆษณาไทยเนี่ยโอ้ใช้ AI มากที่สุดในอาเซียนเลยนะคะน้องนงท่านผู้ฟังค่ะคือตอนนี้เราจะเห็นแคมเปญต่างๆที่นักการตลาดเนี่ยใช้ AI ในการช่วยทำแคมเปญออกมานะคะกับอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้นะคะอย่างแบรนด์สินค้าของไทยร้านอาหารไทยที่ไปติดท็อปเชฟยอดนิยมในอินเดียคือตอนนี้คนอินเดียเขาก็ชื่นชอบอาหารไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะจากตอนแรกที่ไปบุกตลาดไปลุยเนี่ยโอ้โหจะต้องทำความเข้าใจกับอาหารไทยในรสชาติที่อาจจะปรับให้ถูกปากคนอินเดียมากยิ่งขึ้นสำหรับแบรนด์สีฟ้านะคะก็คือเชฟสีฟ้าซึ่งเป็นผู้หญิงไทยที่ไปปั้นร้านอาหารไทยแล้วประสบความสำเร็จในมุมไบเดี๋ยวมีเรื่องนี้มาฝากด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงขนมไทยนะคะโอ้โหนี่จำได้เลยนะก่อนหน้านี้สมัยเด็กๆนะไปเรียนพิเศษที่สยามนะคะก็ต้องแวะซื้อขนมครกใบเตยอ่ะสีเขียวๆอ่ะพี่พรได้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือต้องแวะเขายังอยู่แล้วกลายเป็นเรียกได้ว่ากลายเป็นแบรนด์ละนะคะคือหน้าตาเนี่ยเราคุ้นชินแล้วล่ะเรานึกถึงขนมครกสีเขียวๆเนี่ยเรารู้เลยเรานึกถึงสยามวัยเยาว์ของเราอะไรประมาณนี้นะ
0: ค่ะแต่ไม่ต้องบอกนะว่ากี่ปีมาแล้ว
1: ไม่ต้องกี่ปีก็เชื่อว่าถ้าเขายังอยู่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้นะรุ่นหลังๆเราหรือรุ่นก่อนเราเขาก็ต้องยังรู้จักนะพี่พรแต่มาจนถึงตอนนี้เขายังอยู่แล้วก็เติบโตนะคะแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ซึ่งก็น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันนะคะพี่พร
0: ค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเรื่องแรกก่อนเลยนะคะว่าในส่วนของวงการโฆษณาไทยเนี่ยที่บอกว่าเรามีการใช้ AI มากที่สุดในอาเซียนเลยนะคะก่อนหน้านี้เวียดนามเขาก็ใช้กันเยอะอินโดนีเซียเขาก็ใช้กันเยอะแล้วใช้มากกว่าเราแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโอ้โหเราแซงเขาแล้วนะค่ะ
1: โอ้ยอย่างรวดเร็วเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือแซงทั้งเวียดนามทั้งอินโดเลยหรอคะพี่พร
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าไทยเราเนี่ยกลายเป็นตลาดที่มีการใช้ AI ในอุตสาหกรรมโฆษณาสูงที่สุดในอาเซียน 84% ของนักการตลาดไทยบอกว่ากำลังทดลองใช้แล้วก็ใช้งาน AI จริงนะคะแซงหน้าเวียดนามและอินโดนีเซียอย่างที่บอกว่าแม้ว่าเราอาจจะเข้าสู่ AIอาจจะช้ากว่าเวียดนามช้ากว่าอินโดนีเซียแต่ว่าไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ค่ะเราเข้าช้ากว่าแต่ว่าเราแซงเขาได้นะคะการแข่งขันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเริ่มใช้ AI ก่อนอีกต่อไปแต่อยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะสามารถเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง
1: ค่ะนี่นะก็ดูข้อมูลนะคะก็จากรายงานนี้ก็บอกว่า 77% ของนักการตลาดในอาเซียนนั้นกำลังอยู่ระหว่างทดลองใช้หรือว่าได้ใช้แล้วนะคะส่วนอีก 66% มองว่า AI เนี่ยสามารถสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้ในระดับสูงหรือว่าสูงมากแต่ว่าในอีกด้านหนึ่ง 79% นะคะก็ยังยอมรับว่าการที่จะขยายการใช้งานหรือว่าขอบเขตของ AI ให้กว้างขวางขึ้นเนี่ยยังติดขัดอยู่ยังมีข้อจำกัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนหรือว่าการขาดที่ขาดเครื่องมือที่เหมาะสมตลอดจนขาดความเชี่ยวชาญภายในองค์กรด้วยนะคะแล้วก็แรงกดดันเรื่องของการพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือว่า ROI เนี่ยก็เป็นโจทย์ที่สำคัญนะคะของนักการตลาดในยุคนี้ถึงแม้ว่าAI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้แต่ท้ายสุดเนี่ยการอนุมัติงบประมาณจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องอยู่กับการพิสูจน์ว่าไอ้เครื่องมือเหล่านี้ที่มันต้องลงทุนเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดได้จริงๆนะคะพี่พรคือท้ายที่สุดก็ต้องไปดูที่ผลลัพธ์แหละไม่ใช่ว่าลงเดี๋ยวก็ AI ทุกอย่าง AI ช่วยหมดเลยแต่มันไม่ตอบโจทย์ไม่กลายเป็นผลลัพธ์หรือว่าไม่ได้มีการพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วถามว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าด้วยอันนี้ก็เป็นโจทย์ของนักการตลาดในยุคนี้ค่ะ
0: ค่ะความสำเร็จก็วัดจาก อาจจะยอดขายกลับมาไหมหรือว่าภาพลักษณ์แบรนด์ที่

0: ชัดเจนน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในไทยเนี่ยพฤติกรรมการใช้งบโฆษณาอย่างสะท้อนแนวคิดอย่างเงี้ยได้ชัดเจนมากขึ้นคือนักการตลาดเขาก็จะกระจายงบไปหลายช่องทางเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราก็ใช้โซเชียลมีเดียหนักที่สุดเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะคะก็คือ 63% ในโซเชียลมีเดียวิดีโอเนี่ย 55% ที่เขาจะทำตลาดอะไรก็ตามจะทำเป็นวิดีโอ 55% อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะมีผลอยู่ประมาณ 48% ดิสเพย์ก็จะประมาณ 34% นะคะแล้วก็จะเป็นพวกเนทีฟแอดต่างๆ 32% คือแทนที่จะนักการตลาดเนี่ยเขาจะเทงบไปที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยโอ้กระจายมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าบางทีแต่และแพลตฟอร์มเนี่ยฐานกลุ่มคนใช้บริการก็แตกต่างกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีกลุ่มเป้าหมายชัดเนี่ยก็ยิงในเรื่องของทำคอนเทนต์เนี่ยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่และแพลตฟอร์มอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์นักการตลาดอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกเทรนด์นึงที่ชัดเจนก็คือเรื่องของ mobile first นะคะ 71% ของนักการตลาดในอาเซียนนั้นมองว่าโซเชียลมีเดียบนมือถือเป็นช่องทางหลักเลยในการเข้าถึงผู้บริโภคค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะคือใครๆก็ใช้มือถือนะผู้บริโภคลูกค้าอะไรก็ใช้มือถือแต่ปรากฏว่าจะทำการตลาดให้แม่นยำเนี่ยมันกลับไม่ได้ง่ายขึ้นตามคือถึงแม้ว่าจะรู้ว่าลูกค้าอยู่ด้วยนั่นแหละหน้าจอเนี่ยแหละผ่านทะลุหน้าจอไปก็มีคนใช้งานอยู่เนี่ยแต่การทำการตลาดให้มันตรงเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทวิดีโอสั้นคลิปสั้นๆซึ่ง 28% ของนักการตลาดบอกว่าติดปัญหาค่ะในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะคะและนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาก็มองว่าการทำตลาดในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอนะคะก็ยังมองการขยายตลาดต่างประเทศด้วยนะคะซึ่ง 66% ก็ยังให้ความสำคัญกับตลาดเอเชียแปซิฟิกแหละแต่ว่าก็เริ่มที่จะสนใจยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าสนใจก็ตามนะอย่างที่บอกว่าอุปสรรคก็ยังคงเป็นเรื่องของต้นทุนอยู่นะว่ามันจะไปกลายเป็นสู่ผลลัพธ์ได้จริงหรือเปล่ารวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกนะที่มันก็เข้าไม่ถึงขนาดนั้นและ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความซับซ้อนนะคะในการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับแต่ละตลาดนะเพื่อที่ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเนื้อเวลาเราให้ AI ช่วยคิดแคมเปญอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราต้องตรวจสอบด้วยนะคะหรือว่าเรื่องบางเรื่องที่แบบAI เข้ามาล้อกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟไหมนะคะอย่างเช่นสตาร์บัคส์ในเกาหลีใต้ที่เขาให้ AI ช่วยคิดแคมเปญการตลาดออกมาปรากฏว่ามันไปเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็เลยทำให้เกิดโอ้โหกระแสคัดค้านอย่างหนักตอนนี้คืออย่างผู้บริหารของ Starbucks ในเกาหลีใต้ซึ่งเขาซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยเป็นคนเกาหลีใต้เนี่ยต้องออกมาโค้งคำนับขอโทษเหมือนที่เราเคยเห็นเวลาผู้บริหารในเกาหลีใต้ทั้งหลายทำอะไรผิดพลาดก็ตามเขาก็จะมาโค้งแถลงข่าวแล้วโค้งคำนับขอโทษอันนี้ภาพเนี้ยเราได้เห็นมาแล้วจากนักการตลาดของบริษัทที่ใช้ AI ทำแคมเปญตลาดเพราะฉะนั้นก็มันก็เหมือนดาบสองคมนะคะท่านผู้ฟังน้องนงคะก็คือมันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นแต่เราก็ต้องระมัดระวังในสิ่งที่มันอาจจะแบบเขาคิดมาแล้วมันอาจจะไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
1: ใช่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเลยเนาะคือเชื่อ AI จนไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็คิดว่าตามลำดับขั้นของการอนุมัติมีคนดูแล้วไปจนถึงขั้น CEO สูงสุดก็คิดว่าผู้บริหารระดับถัดลงมาก็ดูแล้วแต่ปรากฏว่ารู้สึกจะเท่าไหร่อ่ะ6ถึง7ลำดับขั้นน่ะกว่าจะออกมาเป็นแคมเปญน่ะ
0: ค่ะ
1: ทุกคนที่แบบนี้หมดแต่ว่าไม่มีใครดูเลยนะคะแล้วก็เลยเป็นประเด็นนะ

0: ทำให้ต้องออกมาขอโทษขอโพยเข้าใจว่าอาจจะถึงขั้นลาออกด้วยซ้ำนะคะนี่แหละเพราะว่าเป็นแคมเปญที่คิดโดย AI แล้วคนก็ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปตรวจสอบอีกทีนึง
1: ค่ะพี่พรเคยคุยกับเขาแล้วพอเขามีข้อมูลผิดมาพี่พรก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเขาก็ขอโทษครับฮ่าๆๆแบบนี้ด้วยนะ
0: อย่างนั้นเหรออ
1: ย่างนั้นน่ะคือตอบคำถามเรามาคือพี่คุยกับเขาเหมือนกับคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะใช้ภาษาแบบอย่างนั้นเป็นไรนั่นปุ๊บเขาเนี่ยพอผิดปุ๊บเราทักไปทวงไปเออขอโทษครับแล้วก็แบบเนี้ยนะอ่ะก็เอามาเล่าให้ฟังก็มันเป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็นผู้ช่วยในการทำงานของเรามากกว่านะคะเน
0: าะค่ะใช่ค่ะนะอ่ะขยับมาที่เรื่องของท่องเที่ยวบ้างนะคะก็มีข้อมูลของ Mastercard และ Christian Rating ค่ะก็พูดถึงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดท่องเที่ยวในโลกมุสลิมนะคะโดยข้อมูลของ Mastercard กับ Christian Rating เนี่ยเขาพบว่ายังเป็นตลาดท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีชาวมุสลิมนี่ครองสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดโดยรวมนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ทายไว้ก่อนนะลองดูซิว่ากลุ่มชาวมุสลิมดังกล่าวเนี่ยมองนะว่าเอ๊ะจุดใดของโลกหรือว่าประเทศใดของโลกเนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของเขานะอันนี้เราพูดถึงตลาดท่องเที่ยวของชาวมุสลิมนะคะข้อมูลของ Mastercard และ Christian Rating ค่ะก็พูดถึงเรื่องของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวมุสลิมโดยดูจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกนั้นจากปี68เนี่ยอยู่ที่186ล้านคนจะกลายเป็น245ล้านคนภายในปี2573ก็อีกไม่กี่ปีนะคะก็สะท้อนว่าตลาดนี้กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะและถ้าไปดูในรายละเอียดนั้นจะพบว่าสตรีชาวมุสลิมคือกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางและเลือกรูปแบบการเดินทางค่ะก็สตรีนะชาวมุสลิมจะเป็นคนคิดนะคะว่าจะเที่ยวแบบไหนจะเที่ยวแบบครอบครัวไหมหรือว่าเดินทางเพื่อธุรกิจหรือจะเป็นการเดินทางคนเดียวค่ะโดยในปี68นั้นมีนักท่องเที่ยวสตรีชาวมุสลิมถึง90ล้านคนค่ะคิดเป็นสัดส่วนถึง 48% ของนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะและอย่างที่น้องนงบอกท่านผู้ฟังไปนะว่าเอเชียกับอาเซียนเป็นศูนย์กลางหลักของตลาดท่องเที่ยวของชาวมุสลิมคือเอเชียเนี่ยครองความเป็นผู้นำในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมถ้าย้อนกลับไปดูปี2567เนี่ยครองสัดส่วนกลุ่มนี้ได้ถึง 65% ก็คือเกือบ120ล้านคนของชาวมุสลิมทั่วโลกนะคะประเทศในอาเซียนของเรามีประเทศไหนบ้างเอ๊ะมีไทยอยู่ในนั้นหรือเปล่าที่เป็นจุดหมายปลายทางของเขานะคะอันดับแรกเลยก็คือมาเลเซียค่ะอินโดนีเซียสิงคโปร์และบรูไนถามว่าอู้ดูแล้วก็อาจจะใกล้เคียงในเรื่องของความพร้อมด้านระบบนิเวศความเป็นฮาลาลนะคะก็อาจจะมีอาหารที่ตอบโจทย์ตัวเลือกเป็นคือทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และบรูไนเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับครอบครัวแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆอะไรเงี้ยก็จะตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วเขาช่วยเขาหาช่องทางผ่านข้อมูลตรงไหนกันบ้างที่เวลาเขาอยากจะไปเที่ยวนะคะตลาดกลุ่มนี้โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่เป็นสตรีเนี่ยถึงประมาณ 68% เขาใช้โซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube TikTokอันนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางของเขาอย่างมากเลยแล้วเมื่อสักครู่เราพูดถึง AI ในการทำแคมเปญตลาดใช่ไหมคะเขาก็ใช้ AI เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบข้อมูลให้ AI ช่วยวางแผนการเดินทางแล้วก็ค้นหาสถานที่ที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเพื่อสร้างความมั่นใจต่อการเดินทางด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เขาใช้ AI นะมาเป็นการเป็นช่องทางนะคะในการหาข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลแล้ววางแผนการเดินทางค่ะกลยุทธ์ที่ทางนักการตลาดเขาถอดออกมาได้ก็คือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า RIDA นะคะเพื่อที่ผู้ประกอบการกับ จุดหมายปลายทางเนี่ยจะตอบโจทย์ตลาดนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแรกนั้นก็มาจากคำว่า

0: responsible คือความรับผิดชอบนะคะหมายถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟูส่วนตัว I นะคะมาจาก immersive ค่ะหมายความถึงประสบการณ์เชิงลึกนะคะก็คือการนำเสนอประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ลึกซึ้งนะคะมากกว่าเพียงแค่แวะนะไปชมนะสถานที่ทั่วๆไปและแบบลงไปถ่ายรูปเสร็จอ่ะกลับมาแต่ว่าเน้นนำเสนอประสบการณ์เชิงลึกนะคะทั้งในมุมของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตัว D ย่อมาจากดิจิตอลค่ะก็คือประยุกต์ใช้ AI และเรื่องของระบบชำระเงินดิจิตอลนะคะอันนี้ก็ถูกมองว่ามีความปลอดภัยแล้วก็สามารถลดอุปสรรคและเพิ่มความมั่นใจของนักท่องเที่ยวได้ค่ะและตัว A สุดท้ายคือ assure คือความมั่นใจนะคะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยบริการฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะคะที่บรรดาผู้ประกอบการหรือว่าประเทศนะคะที่จะสามารถใช้ตอบโจทย์นะคะนักท่องเที่ยวที่ถือว่าโอ้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักมากๆเลยถ้าไปดูตัวเลขอย่างที่เราเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปี73เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกนั้นจะสูงถึง240ล้านคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเข้าใจเขานะว่าเขามองหาอะไรนะเพื่อตอบโจทย์การเดินทางของเขาก็น่าจะเป็นโอกาสนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความมั่นใจนะในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนี้ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ทำประกอบการท่องเที่ยวอยู่แล้วอยากจะจับกลุ่มนี้นะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยคือเขาใช้ AI ในการหาคำตอบต่างๆนะคะค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบการเดินทางวางแผนการเดินทางหรือว่าค้นหาแม้กระทั่งสถานที่ที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเพื่อสร้างความมั่นใจในตัวเขาเนี่ยเราก็ลองไปใช้ AI ในการค้นหาคำตอบนี้ดูว่าเขาก็ต้องตอบเหมือนที่เขาตอบใช่ไหมคะแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบหรือว่าเข้าไปอยู่ในคำตอบเพื่อให้เขาค้นหาเราเจอได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่ก็น่าจะทำเพื่อถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่ประกอบการท่องเที่ยวเราอยากจะจับตลาดกลุ่มนี้นะคะ
0: ค่ะค่ะเราไปกันต่ออีกสักเล็กน้อยนะในช่วงนี้ก็คือเรื่องอาหารอาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยวเราใช้เวลามากขึ้นในช่วงหน้าก็ได้นะคะพี่ปอนะคะก็ลองมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของโชว์นะยุคสมัยนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของโชว์ต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้บ่อยมากถี่มากแล้วก็มีทุกรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตทอล์กโชว์อะไรเงี้ยคือแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าศิลปินอะไรก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีการมองนะว่ายุคนี้การจัดคอนเสิร์ตระดับโลกเนี่ยเขาไม่ได้แข่งกันแค่แสงสีเสียงหรือว่าโปรดักชันบนเวทีแล้วแต่ว่ามีเทรนด์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตำราการโชว์ของบรรดาศิลปินตัวท็อปตัวแม่ตัวมัมทั้งหลายนะก็คือว่าทุกรอบนั้นจะต้องมีโมเมนต์คนดังระดับโลกที่พร้อมที่จะกลายเป็นไวรัลได้นะคือไม่ใช่แค่บนเวทีแล้วจบแต่มันต้องต่อเนื่องยาวนานกลายเป็นกระแสยึดฟีด TikTok ช็อตรีล Facebook Instagram ไปได้บางทีเป็นหลายเดือนเลยนะบางทีมันวนกลับมานะคะอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยของ Sabrina Carpenter นะคะก็ทัวร์ของเธอก็คือชื่อว่า Short and Sweet Tour ปรากฏว่าเธอก็มีโชว์เนาะก็คือว่ามีการสวมกุญแจมือจับคนหน้าตาดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยดาราที่เคยทำทีว่าโดนรวบตัวในคอนเสิร์ตของ Sabrina Carpenter เนี่ยก็คือเขาบอกทำเป็นกิมมิกว่าหน้าตาดีเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นนิโคลคิดแมนนะคะหรือว่าแอนฮาทาเวย์ก็ตามเซลม่าฮายักนะคะแล้วก็มิลลี่บ็อบบี้บราวน์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่การทำคอนเสิร์ตยุคสมัยนี้เนี่ยก็ต้องรวมเนาะเอาบรรดาศิลปินตัวท็อปเข้าไปนะคะเป็นหนึ่งในสตอรี่เรื่องราวนะที่ทำให้ผู้คนทั้งในสถานที่การจัดคอนเสิร์ตทั้งนอกสถานที่ที่รออยู่บนบรรดาฟีด

0: หรือว่าโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่เนี่ยเหมือนไปมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ร่วมในการสร้างกระแสให้มันสืบเนื่องต่อไปอีกด้วยค่ะพี่พรนี
1: ่ก็คือมันจะช่วยสร้างกระแสเนอะเพราะว่าบางทีการชวนเหล่าเซเลบมาให้มาอยู่ในการเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชมอะบางทีมันก็จะเป็นแบบเอ้ยหลังการจบคอนเสิร์ตไปแล้วมันก็จะมีภาพต่าง

0: มองจากเลนส์การตลาดเนอะอย่างพี่พรจะนึกถึงของคุณโน้ตอุดมเดี๋ยวล่าสุดเขาก็เล่าเรื่องของอินเดียเยอะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังในเบรกหน้านะคะแต่ว่าในส่วนของ อย่างอินเดียที่เขาไปแล้วเขาจะเจอหนูเยอะใช่ไหมคะเขาพูดคำหนึ่งว่าหนูนี่ไม่ใช่คุณอนุทินนะแล้วก็กล้องก็จับคุณอนุทินที่นั่งหัวเราะอยู่ในการเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชมอะไรแบบเนี้ยคืออาจจะคนจัดงานเขาอาจจะพอทราบว่าจะมีคนมีชื่อเสียงใครบ้างที่เข้าไปชมการแสดงของเขาไปชมคอนเสิร์ตของเขาแล้วกล้องอ่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าไม่รู้ล่วงหน้าบางทีก็ไม่เห็นนะอยู่ในความมืดความแสงสีเสียงใช่ไหมคะเขาจะรู้พิกัดตำแหน่งที่นั่งชัดเจนล่วงหน้าแล้วก็กล้องก็จะจับได้ถูกอะไรแบบเนี้ยก็จะมีคนมีชื่อเสียงหลายคนที่เข้าไปแล้วถูกจับด้วยกล้องแล้วผ่านขึ้นจอนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่อย่างที่น้องนงบอกเนอะว่ายุคนี้ร้องเพลงเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนักร้องเต้นเก่งอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้มันมีกระแสต่อเนื่องหลังจากที่คอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงนั้นจบลงก็คือเหล่าบรรดาเซเลบแบบนี้แหละที่เข้าไปชมงานนะคะ
1: ใช่ค่ะก็หลังจากนั้นก็คือคอนจบแต่ว่าคนไม่จบใช่ไหมยอดวิวเอ่ยคอมเมนต์เอ่ยไวรัลเอ่ยนะคะไปเรื่อยๆนะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในบทสนทนาของผู้คนทั้งในคอนเสิร์ตแล้วก็นอกคอนเสิร์ตรู้เหมือนว่าไปคอนเสิร์ตด้วยเองอะไรแบบนี้นะคะก็มันก็เป็นประโยชน์นะคะในการโปรโมทต่อไปนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับประสบการณ์ในการดูคอนเสิร์ตอีกด้วยนี่นะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: 11:36 น.กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ 2D นะคะคุณนงวดีและวันดีค่ะก็คืออย่างช่วงต้นรายการเนอะเราก็คุยกันว่าวันนี้เราจะมีเรื่องของเชฟหญิงคนหนึ่งที่เขานำอาหารไทยไปประสบความสำเร็จในอินเดียแต่ว่าโอ้โหเส้นทางก็มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนแรกอาจจะทำในอาหารอินเดียคืออาหารไทยในรสชาติอินเดียแต่ว่าโอ้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ชาวอินเดียเท่าไหร่นักนะคะหรือว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะเปิดร้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยเมนูหนึ่งก็คือข้าวมันไก่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้าวมันมันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะลูกค้าไม่เข้าเขาก็ไปพัฒนาเป็นแพลตฟอร์ม delivery แล้วประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าข้าวมันไก่เป็นเมนูหนึ่งที่เราก็รู้นะว่ามันไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่แต่ว่ามันอร่อยไงอร่อยอร่อยก็เลยอยากกินอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะข้าวที่หุงนะคะเรื่องนี้สุขภาพต้องมาก่อนยุคนี้เนี่ยความสะดวกสบายก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำค่ะชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะเขามีไอเทมลับเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติ๊กทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็มีความทนทานด้วยนะคะมีให้เลือก6ฟังก์ชันเราหุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ดีทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได้หรือแม้แต่ทำเค้กก็สามารถทำได้จบในหม้อเดียวและที่สำคัญก็คือบางทีแบบตั้งเวลาเนาะอยากจะกินตอนเที่ยงการทำงานของหม้อนี้มันประมาณ1ชั่วโมงเราก็ตั้งตอนนี้เราจะกินตอนสมมติ9 โมงเช้าเราก็ตั้งล่วงหน้าไปให้มันทำงานเริ่มทำงานตั้งแต่11 โมงแบบนี้เพื่อเที่ยงเราจะได้กินข้าวเลยเนี่ยมันตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระด้วยแล้วก็ยังมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1 ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนี่ยนะคะจากปกติ2,990 บาทลดเหลือเพียง990 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2 รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4 คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300 บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะนะคะอ่ะทีนี้เรามาเรื่องของคนไทยที่เป็นทำร้านอาหารที่อินเดียนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆนะคะคนอินเดียเขาชอบทานอาหารไทยได้อย่างไรหรือว่าชาวไทยนี่ไปเปิดนะเปิดตลาดอาหารไทยในนั้นได้อย่างไรกันบ้างนะคะนี่ต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณข้อมูลจาก Post Today นะคะเขาก็ทำเป็นรายงานพิเศษกันเอาไว้โดยไปพูดคุยกับคนไทยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าที่อินเดียตอนนี้ชื่อของคนไทยท่านนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะก็คือคุณสีฟ้าเกตชัยโยค่ะชื่อสีฟ้านะชื่อว่าสีฟ้านะคะหรือว่าเชฟสีฟ้าค่ะตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นเชฟไทยไปสร้างชื่อเสียงที่มุมไบมานานเกือบ10ปีนะคะจนได้รับการจัดอันดับให้เป็นเชฟยอดนิยมอันดับ17ของอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่มีประชากรถึง 1,400 ล้านคนตอนนี้อยู่อันดับ1ของโลกนะคะมีประชากรมากกว่าจีนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณสีฟ้าหรือว่าเชฟสีฟ้านะคะเธอเริ่มต้นจากการเป็นเชฟในโรงแรม5ดาวในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นก็ย้ายไปเป็นเชฟที่จีนแล้วก็ย้ายไปที่มุมไบค่ะหลังจากนั้นก็ตัดสินใจหันหลังให้กับเส้นทางการเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็สร้างธุรกิจของตัวเองโดยเปิดร้านอาหารแนวร่วมสมัยนะคะร่วมกับคู่ชีวิตของเธอชาวอินเดียซึ่งลักษณะของอาหารของเธอเนี่ยผสมผสานกันนะคะระหว่างเสน่ห์ของอาหารไทยกับอาหารญี่ปุ่นเนาะแล้วไปอยู่ที่ย่านเขาเรียกว่าบานดราเวสซึ่งเป็นหนึ่งในทำเลเศรษฐกิจที่สำคัญของนครมุมไบค่ะเธอตั้งชื่อร้านอาหารแห่งนี้ว่าสีฟ้าซึ่งก็เป็นชื่อของตัวเธอเองนะคะก็ชัดเจนนะคะสีฟ้าก็สะท้อนถึงความสุขสดใสแล้วก็พลังบวกที่ต้องการจะส่งผ่านสู่อาหารทุกจานอีกด้วยนะคะก็อย่างดังนั้นเนี่ยพอเริ่มต้น919แล้วเนี่ยความฝันก็ค่อยๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะจน

0: สร้างชื่อเสียงในวงการอาหารนะคะก็มีได้รับรางวัลสำคัญหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็น Chef of the Year 2018นะคะหรือว่า Restaurant of the Year ก็เคยได้มาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของหญิงไทยนะคะในธุรกิจร้านอาหารระดับโลกเลยทีเดียวค่ะพี่พร
1: ค่ะก็บอกก่อนว่าคนละร้านกับที่เรารู้จักในไทยร้านสีฟ้านี่ไม่ใช่
0: คนละร้าน
1: คนละร้านกัน
0: ซึ่งชื่อเหมือนกัน
1: ใช่ใช่เหมือนกันเขียนเหมือนกันเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็ถ้าพูดสีฟ้านี่ไม่แน่ใจว่าในส่วนของการทำร้านของเขาเนี่ยเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันจะในแง่ของอารมณ์ของความอยากอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าตกแต่งภายในร้านเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกที่ไม่ค่อยอยากอาหารเท่าไหร่เขาจะมีสีแดงกับสีเหลืองนะคะก็จะทำให้มีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะยังถามว่าเอ๊ะแล้วเมนูไหนที่ขายดีบ้างนะคะก็คืออย่างคอหมูย่างเนื้อย่างเป็นเมนูยอดนิยมเลยนะคะสิ่งที่ขายดีในขอไปค่ะสิ่งที่ขายดีในร้านเนี่ยไม่ใช่ต้มยำกุ้งนะคะไม่เหมือนแบบว่าเอ๊ะบางทีร้านอาหารไทยที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูต้มยำกุ้งผัดไทยต้มขาไก่อะไรแบบนี้แต่ว่าที่อินเดียนี่แตกต่างนะคะก็จะเป็นคอหมูย่างเนื้อย่างเป็นเมนูยอดนิยมหรือเขาบอกว่าเดือนหนึ่งนี่โอ้โหขายเป็น100-200กิโลเลยนะคะคืออย่างเนื้อย่างเนี่ยที่อินเดียเขาอาจจะใช้เนื้อควายเพราะว่าชาวอินเดียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ถือว่าเป็นเนื้อควายที่มีคุณภาพมากๆนะคะแล้วมีเมนูอีกเมนูหนึ่งที่มีการต่อยอดแล้วขายดีปังมากๆก็คือข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ชาวจีนก็ชอบนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ชอบนะคะเป็นเมนูที่เขาบอกว่าขายดีตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆเลยตั้งแต่ปี2016เนี่ยแล้วก็วันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะวันนี้นอกจากเขาจะต่อยอดจากร้านสีฟ้าซึ่งเริ่มแรกแล้วเนี่ยเขายังมีร้านข้าวมันไก่ด้วยคือในแต่ละเดือนเนี่ยโอ้โหเฉพาะคนที่มาทานที่ร้านนี่เป็นเกือบ 2,000 จานเลยนะคะ 1,600 จานได้นะคะแล้วก็คือถามว่าแล้วรสชาติล่ะเราจะต้องมีการไปปรับอะไรให้มันถูกปากชาวอินเดียไหมไม่ต้องค่ะเป็นรสชาติไทยแท้ๆเลยนะคะที่เชฟสีฟ้าเขาเลือกใช้เนี่ยกะทิก็กะทิไทยข้าวเหนียวก็จากข้าวเหนียวไทยเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของมะม่วงเนี่ยอาจจะต้องใช้มะม่วงท้องถิ่นของอินเดียแทนเพราะว่าบางทีมันนำเข้าไปแล้วในปริมาณที่มันไม่เยอะพอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้ลองข้าวมะม่วงไทยนี่คิดว่าชาวอินเดียน่าจะยิ่งติดใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของการขนส่งบางทีมันเน่าเสียก่อนก็เลยเป็นปัญหาก็เลยใช้มะม่วงของอินเดียแต่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยกะทิเนี่ยนำจากไทยเลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นหัวใจของวัตถุดิบแล้วก็เมนูทุกเมนูเขาปรุงรสชาติแบบความเป็นไทยแท้ๆไม่ต้องไปปรับอะไรให้มันถูกปากคนอินเดียรักษาคุณภาพนะคะเอกลักษณ์ของวัตถุดิบไทยอย่างพวกข้าวหอมมะลินะคะหรือแม้กระทั่งแบบเขามันไก่นี่เขากินแบบว่าเป็นสูตรเต้าเจี้ยวขิงที่เป็นน้ำจิ้มแบบนั้นเลยนะคะหรือว่าแบบว่าเอ๊ะมันมีเขาเรียกอะไรนะซีอิ๊วหวานที่ราดคือคนไทยกินยังไงเขาไปเปิดร้านที่อินเดียคนอินเดียกินแบบนั้นเลยนะคะ
0: ค่ะนะก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นจุดขายไปเลยแหละเนาะด้วยความเข้าใจวัตถุดิบนะคะแล้วก็อย่างข้าวมันไก่เองก็เห็นบอกว่าคือเปิด3วันแรกนี่คือต้องปิดเลยเพราะว่าขายดีจนแบบรับลูกค้าไม่ไหวคือเยอะมากนะคะเพราะว่าร้านของคุณสีฟ้าท่านเชฟสีฟ้าเนี่ยบอกมีแค่20ที่นั่งก็เลยต้องขอไปตั้งหลักก่อน ปิดไปก่อน แล้วเดี๋ยวปรับใหม่ ปรับใหม่นะคะ เพราะแบบแห่แหนกันมาอะไรเงี้ยจนกระทั่งไปเปิดบน delivery นะคะจนตอนเนี้ยยอดสั่งไก่เนี่ยประมาณวันละนะ60-70กิโลต่อ1วันนะคะแล้วก็ทำเป็นแพ็กเกจิ้งนะคะซึ่งคุณเชฟสีฟ้าบอกว่าเรื่องแพ็กเกจิ้งในอินเดียเนี่ยสำคัญมาก

0: นะคะก็เลยทำเป็นลักษณะเบนโตบ็อกซ์เป็นกล่องเบนโตนะก็คือมีข้าวมันไก่ใช่ไหมมีไก่แล้วก็มีซุปมีซอสเป็นลักษณะกล่องเบนโตซึ่งก็ยิ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มพนักงานบริษัทเนาะเพราะว่าปากต่อปากค่ะคือเจอปุ๊บเล่าต่อไปต่อไปจนไปถึงนักลงทุนที่ทำเกี่ยวกับอาหารแช่แข็งในอินเดียซึ่งคนนี้เขาทำ ready to eat อยู่แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจอ่ะทำ ready to eat ก็ได้คืออาหารพร้อมทานนะคะก็ตกลงกันร่วมมือกันในระยะสั้นๆก่อนดูแนวโน้มก่อนผลตอบรับเป็นยังไงนะคะแล้วก็ค่อยขยายสัญญาต่อๆไปนะคะแต่ว่าก็มีพาร์ทเนอร์แล้วนะคะก็เป็นนักลงทุนอินเดียนะตอนนี้ก็เริ่มที่เมนูหลัก5เมนูก็คือกะเพราแกงเขียวหวานนี่สุดยอดของเราทั้งนั้นหมูย่าง
1: โอ้หิวเลยน้องนง
0: สีทอดมันกุ้งอีกปรากฏว่าไปทดลองตลาด2เดือนแรกใน5เมืองใหญ่ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งที่เมืองนึงซึ่งเป็นเมืองมุสลิมเนี่ยก็คือไฮดราบัดเนี่ยปรากฏว่าในเมืองเนี้ยเขาบอกกับมียอดขายเมนูหมูสูงสุดคือน้องลงก็ดูข่าวนะพี่พรก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะเขาทานหมูกันหรอใช่ไหมปรากฏว่าลูกค้าเขาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติค่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยมีชาวต่างชาติเป็นพวกที่ไปทำงานที่นั่นอ่ะเยอะพวกเอ็กซ์แพดเยอะนะคะแล้วก็รวมถึงมุมไบด้วยมุมไบก็เป็นตลาดอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพาร์ทเนอร์ที่เป็นอินเดียนักลงทุนชาวอินเดียเจ้านี้ก็เลยมาขอต่อสัญญาอีกยืดไปเรื่อยๆนะจนปัจจุบันเนี่ยก็เลยเลือกเหลือเมนู3เมนูหลักที่ยอดนิยมสูงสุดก็คือหมูย่างแฮะกลายเป็นหมูย่างกับไก่ย่างอ่ะที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็กะเพราค่ะซึ่งใน3เมนูนี้เนี่ยท็อปสุดคือหมูย่างแล้วตอนนี้ก็สามารถไปได้ในทุกเมืองของอินเดียแล้วนี่นะ
1: ค่ะ
0: สตอรี่นี้น่าสนใจนะเราไม่เคยรู้มาก่อน
1: บางที
0: เราว่าอาหารไทยถูกปากนะ
1: ใช่บางทีเราก็นั่งคิดนะน้องนงเนาะว่าเอ๊ะขายหมูย่างไปขายได้ไงในอินเดียอะไรอย่างเงี้ยบางทีความสิ่งที่เราคิดน่ะกับสิ่งที่พอไปลงพื้นที่แล้วเห็นจริงๆว่ากลุ่มลูกค้าของเขาคือกลุ่มลูกค้าที่เขาไปทำงานระยะยาวในอินเดียเขาไม่ได้เป็นชาวมุสลิมเขาบริโภคเนื้อหมูก็เลยทำให้หมูย่างเป็นเมนูยอดนิยมและถามว่าอย่างคนอินเดียเขาจะกินข้าวทานข้าวบาสมาติใช่ไหมเม็ดยาวๆของอินเดียเนี่ยแต่ว่าข้าวมันไก่ของไทยเราก็ใช้หอมมะลิไทยเลยนะคะก็อาจจะไปเปิดโลกของการที่ทำให้คนอินเดียเนี่ยเปิดรับข้าวหอมมะลิไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือเวลาเขาปรุงผัดกะเพราจะมาใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องใช้น้ำปลานะและน้ำปลากลิ่นแรงแบบนี้เขารับได้ไหมรับได
0: ้
1: คือเอาเครื่องปรุงแบบว่าแท้ๆของไทยไปปรุงแบบนั้นเลยนะคะก็คือยังสะท้อนถึงเรื่องของการต่อยอดสินค้าอาหารเครื่องปรุงจากประเทศไทยในตลาดอินเดียเนี่ยมันแม้มันจะยังมีไม่มากพอแต่ว่าเขาก็นำเข้าไปแล้วบางทีการที่เขาบริโภคจนคุ้นชินเนี่ยก็อาจจะทำให้พวกสินค้าวัตถุดิบเหล่านี้ขายดีในอินเดียเพิ่มขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะนี่แหละนะเป็นเรื่องราวของความสำเร็จนะคะของคนไทยในอินเดียนะคะก็ข้อมูลนะต้องขอบคุณ Post Today อีกด้วยนะคะทีนี้มาที่เรื่องขนมบ้างพี่พรเรามาย้อนวัยกันแล้วเป็นเด็กสยามใช่ไหม
1: ไม่ต้องบอกว่าย้อนไปกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ปัจจุบันนี้ยังเป็นเด็กสยามอยู
1: ่อ๋อโอ้ยเมื่อผ่านมันผ่านมาสัก5ปีที่แล้วเองใช่ไหมน้องๆ
0: นี่แหละพอพูดถึงเด็กสยามนะคะก็ขนมครกใบเตยทุกคนคงจำได้นะคะสมัยโน้นเลย40-50ปีที่แล้วอันนี้รุ่นแม่เราเนาะรุ่นอโกวาวอะไรแบบนี้นะคะก็จะคุ้นเคยนะคะหน้าร้านโคคาสุกี
1: ้
0: จำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยจะมีรถเข็นเล็กๆนะคะขายขนมครกที่เป็นใบเตยคือขนมครกอ่ะเรานึกออกว่ามันเป็นฝา

0: าใช่ป่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันเป็นกะทิมันเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็มีโรยผักโรยอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นขนมครกใบเตยคือหน้ามันเป็นสีเขียวมันเป็นใบเตย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เขาเรียกว่าจำได้มันเป็นภาพจำตอนนั้นเนี่ยขายกันชิ้นละ2บาทนะคะแล้วก็แน่นอนว่ากลิ่นใบเตยก็ต้องหอมอยู่แล้วใช่ไหมคะกลายเป็นภาพจำนะคะหนึ่งของสยามสแควร์ในยุคนั้นปรากฏจากวันนั้นจนถึงตอนนี้51ปีนะคะธุรกิจนี้ส่งต่อจากเจน1มาสู่เจน2แล้วนะคะเจน2ก็ต้องแน่นอนนะก็ต้องสานต่อแบรนด์ให้เติบโตในยุคนี้ค่ะจนกระทั่งขนมครกใบเตยของเด็กสยามเนี่ยกลายเป็นขนมสยามแล้วนะเขามีแบรนด์แล้วน
1: ะ
0: แบรนด์ขนมสยามนะคะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะตอนนี้ฐานลูกค้าของขนมสยามนะคะขนมครกใบเตยเนี่ย 70% เป็นต่างชาติแค่ 30% เท่านั้นที่เป็นคนไทยนะคะพี่พรนี่นะนี่เรียกขนมครกใบเตยสยามไม่ได้ต้องเรียกเขาขนมสยาม
1: ค่ะค่ะเพราะบางคนก็เรียกขนมครกใบเตยบางคนก็เรียกขนมอะไรนะขนมเขียวตัวจิ๋วแต่พี่พรสมัยก่อนก็มีเรียกไอ้นี่นะขนมครกสิงคโปร์ขนมครกไม่แน่ใจว่าถ้ามาฟังเรียกอะไรยังไงของน้องรงนี่เรียกขนมครกใบเตยเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็เรียกว่าที่ร้านก็เลยเรียกกับเพื่อนเรียกขนมเขียว
1: ๆก็เป็นที่รู้กันมันมีความหอมใบเตยมากๆเนอะเวลาอยู่ในเตาแล้วถามว่าพอจากเจน1มาเจน2เนี่ยเขาทำอย่างไรจากรถเข็นคันเดียวตอนนี้เขาขยายแบรนด์สู่11สาขาในเจนที่2นะคะจากเดิมที่ขายชิ้นละ2บาทเนี่ยหรือว่าตอนนั้นมีขนมเบื้องด้วยแต่ว่าขนมเบื้องตอนนี้อาจจะไม่ภาพไม่ชัดและเขามาที่ขนมครกใบเตยอย่างเดียวเลยนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าแรกๆเนี่ยคือคนที่มากินสุกี้นั่นแหละเพราะเขาขายอยู่หน้าร้านใช่ไหม
0: คะ
1: เวลานั้นปุ๊บเฮ้ยมันกินของคาวแล้วของหวานมันต้องตามมาต้องมีของหวานติดมือกินล้างปากกินในรถบ้างนะคะหรือระหว่างเดินกลับไปที่รถบ้างเพราะว่าตรงนั้นเราจอดรถหน้าร้านไม่ได้
0: จอดรถ
1: ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีที่จอดรถในสยามนั่นแหละก็เดินไปก็เนี่ยแหละจะเป็นภาพที่คนกินสุกี้เสร็จก็จะซื้อขนมครกเดินกลับไปที่รถไปกินในรถหรือว่าเดินกินไปเลยแบบนั้นนะคะก็พอมาตอนนี้เนี่ยถามว่าโอ้โหการเติบโตของเขา11สาขาเจน2เนี่ยเขาเรียนรู้เรื่องของการสร้างแบรนดิ้งนะคะถามว่าเขาเรียนรู้ยังไงไม่ได้ไปเรียนการตลาดอะไรนะคะน้องๆท่านผู้ฟังคะก็คือดู YouTube นี่แหละเรียนรู้เรื่องของการทำแบรนดิ้งผ่าน YouTube แล้วค่อยๆปรับโฉมหลายๆอย่างนะคะออกแบบโลโก้สร้างช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะเพื่อให้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วที่สำคัญก็คือยังพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองด้วยนะคะทำ SEO เพื่อให้ลูกค้าหาง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยแบรนด์เขาภาพชัดก็คือขนมสยามนะคะเซตระบบต่างๆให้เป็นมาตรฐานแน่นอนว่าเอ้ยมันจะคนไปกินสาขานู้นหวานไปสาขานี้อะไรแบบเนี้ยคือรสชาติก็ต้องเหมือนกันได้มาตรฐานนะคะอันเนี้ยถ้าทำสาขาแต่ละสาขาแล้วก็ออกแบบฟอร์มธุรกิจของเขาอันนี้จะต้องรู้ดีอยู่แล้วแล้วเขายังมีการเปลี่ยนเตาจากเตาถ่านสู่เตาไฟฟ้าด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเข้าไปเปิดสาขาในห้างเนี่ยเตาถ่านมันมีควันใช่ไหมคะก็จะไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็เตาไฟฟ้าก็เปลี่ยนเหมือนกันหมดเลยแล้วที่สำคัญก็คือรสชาติที่ได้มาตรฐานเนี่ยเกิดจากการผสมแป้งให้เสร็จจากครัวกลางคงรสชาติคุณภาพแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยก็คือแค่ไปหยอดแล้วหยอดตามเวลาด้วยนะจับเวลาในการทำขนมนะคะมีความเป๊ะเป๊ะทุกอย่างแล้วก็เริ่มเก็บข้อมูลจากโซเชียลค่ะหน้าสาขานะคะให้ตอบคำถามลูกค้ากลุ่มปัจจุบันคือใครยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเพื่อมาให้ได้คำตอบว่าถ้าเกิดว่าเขาจะขยายฐานลูกค้าเพิ่มเนี่ยเขาจะต้องทำตลาดแบบไหนให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคอย่างมีการปรับรสความหวานด้วยนะจากเดิมเนี่ยอาจจะมีการเขาอาจจะต้องมีการปรับรสชาติขนมเมื่อก่อนสมัยคุณแม่อาจจะหวานกว่านี้หวานจัดแต่ตอนนี้ค

0: คนชอบกินขนมที่มันหวานพอดีไม่หวานมากหวานแบบเบาหวานตัดขานี่ไม่เอานะนะคะก็คือเขาก็ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: อืมใช่ค่ะนะก็หลายอย่างที่ปรับตามยุคตามสมัยนะคะแล้วก็ใส่ระบบเข้าไปนะคะก็ยังคงเอกลักษณ์กันอยู่นะคะเขาตั้งชื่อแบรนด์แล้วอะไรแล้วนะขนมสยาม1975อันนี้คงเป็นปีที่เกิดของเขานะคะตอนนี้ก็ไปขึ้นไปอยู่บนห้างสรรพสินค้าหรือว่าพื้นที่ไลฟ์สไตล์ในเมืองทั้งหมดมี11สาขาด้วยกันนะคะคือเขาก็มีคำถามเหมือนกันว่าทำไมขนมไทยเนี่ยถูกให้ค่าน้อยกว่าขนมจากต่างประเทศเนาะทำไมผู้บริโภคจำนวนมากยอมควักเงินหลายหลักร้อยอ่ะเวลาจะซื้อบิงซูกินบิงซู
0: หรือครัวซอง
1: ใช่น้ำแข็งต่ำแค่นี้แต่แบบยอมจ่ายแล้วแต่ทำไมของเราเนี่ยขนมไทยถ้าเกิดเราขายเป็นร้อยเนี่ยถูกมองว่ามันแพงนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่รสชาติหรือว่าวิธีการทำแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับวัตถุดิบจากเกษตรกรไทยและมีความปราณีด้วยนะขนมไทยอ่ะมันปราณีด้วยนะพรก็เลยอยากให้คนไทยนั้นหันมาใส่ใจกับแล้วก็ให้คุณค่ากับขนมไทยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยยังมองว่าทิศทางของขนมไทยนั้นยังมีอนาคตที่สดใสนะคะก็ใส่แบรนด์เข้าไปชูความเป็นไทยเข้าไปนะคะแล้วก็เติมความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขนมไทยนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของขนมสยามนะคะที่เข้าสู่ยุคเจน2ละเจน2นะผู้บริหารของเจน2ก็ชื่อว่าคุณกรีเพชรหานพงพิพัฒน์นะคะก็รอติดตามดูนะว่าจะเติบโตนะแล้วก็ยังคงคุณคงลักษณะเฉพาะของขนมครกใบเตยได้ขนาดไหนด้วยนะคะพี่พร
0: ค่ะแล้วเขาทำเป็นเว็บไซต์เนี่ยเพื่ออะไรกลุ่มเป้าหมายของเขาส่วนหนึ่งก็คือต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์เขาเนี่ยสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขนมสยามแล้วเขาทำเว็บไซต์เพื่อให้ไปทำผลักดันให้มันไปติด SEO นะคะค
1: ือ
0: ใช่ก็คือว่าเหมือนคนเซิร์ชแล้วเจอลักแรกอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ปีนี้ตอนแรกมีเป้าหมายขยาย 3-4 สาขาแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจชะลอตัวก็เลยพับแผนนี้ไปก่อนอันนี้เป็นภาพรวมของธุรกิจนี้นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ Marketing News Update ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเอี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังลงพื้นที่ดูใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพร้อมโชว์สแกนซื้อสินค้าขณะที่ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักทหารปราศาสตร์กระสุนปะทะเดือดแก๊งขนยาแบกเป้จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าแม่อายส่งกลุ่มค้ายาฝั่งไทยระเบิดรุนแรงในรัฐฉานของเมียนมามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย55รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่จันทร์ที่1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของสถานการณ์ใต้ครับอาสาสมัครทหารพรานพลีชีพ1นาย

0: หลังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเอี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนธิกำลังกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49เจรจาขณะปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ 5:30 นที่ผ่านมาครับเพื่อขยายผลติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีส่วนเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลาประมาณ 6:11 นระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังโอบล้อมและวางกำลังสกัดกั้นตามเส้นทางคนร้ายครับได้กระโดดลงมาจากบ้านเป้าหมายเพื่อฝ่าวงล้อมและวิ่งเลียบมาตามทางแนวป่าเจอกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เพื่อเปิดทางหนีทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดนาน10นาทีครับมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายก็คืออาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่โหนกแก้มแล้วก็หน้าอกซ้ายบาดเจ็บสาหัสหมดสติไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะทีมแพทย์พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตครับแต่ว่าเนื่องจากกระสุนถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่เกิดเหตุปิดกั้นไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่คาดว่ายังคงหลบซ่อนอยู่ในป่าละเมาะบริเวณดังกล่าวและรอหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวอาสาสมัครทหารพรานเช่นเดียวกันนะคะปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติดค่ะโดยทางกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองนะคะทราบข่าวว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมามาฝั่งไทยบริเวณตรงข้ามอำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกระทั่งเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็ไปตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อ่ายค่ะทางชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานลาดตระเวนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีนะคะหลังเสียงปืนสงบลงเนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดมืดทำให้ไม่สามารถตรวจการได้ชัดเจนค่ะต้องรอจนเช้านะคะก็เลยวางกำลังควบคุมพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะด้วยขอกำลังเพิ่มสมทบ3ชุดค่ะพบว่ามีรอยเลือดสาดใกล้บริเวณต้นไม้เป็นทางนะคะคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บหนีรอดไปได้และเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบถุงเป้ดัดแปลงจำนวน2เป้เป้ที่1พบยาเสพติด 150,000 เม็ดค่ะเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวมเกือบ 300,000 เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการอำเภอเมืองจังหวัดเมืองศาสตร์ประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็ลำเลียงมาตามเส้นทางบ้าน46เมืองยอนเปียงคำนำไปพักไว้ที่ห้วยฮะจังหวัดเมืองศาสตร์ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยโดยอาศัยป่าทางด้านช่องทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อ่ายค่ะคาดว่าน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าที่ติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในไทยและกำลังจะขนของกลางไปส่งมอบนะคะเบื้องต้นก็นำยาเสพติดที่พบไปที่สถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการขยายผลต่อไปค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางครับสกัดจับคู่รักขนยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดรับสารภาพเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในภาคเหนือครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับกุมผู้ต้องหา2คนก็ได้แก่นายสมชายอายุ48ปีเป็นคนขับนางชยาชนาการอายุ50ปีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้าหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมากก็สามารถจับกุมได้ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข32หลักกิโลเมตรที่42ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหา2รายที่ตำบลหัวเตยอำเภอพูนพินสุราษฎร์ธานีเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนั้นสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 294,000 เม็ดจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1และชุดปฏิบัติการที่5กองกำกับการ5ได้ติดตามสืบสวนและก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุและเส้นทางเกี่ยวข้องจึงทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพกล้องวงจรปิดดังกล่าวก็คือนายสมชายและก็นางชนาการโดยภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏพฤติการชัดเจนว่า

0: านายสมชายเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเดินเท้าเข้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ต้องหาทั้ง2รายที่จับได้ก่อนหน้านี้ที่สุราษฎร์ธานีครับต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลแล้วก็วางแผนติดตามจับกุมได้ในที่สุดจากการสืบสวนนายสมชายให้การยอมรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวนั้นได้ไปรับตามจุดต่างๆที่เชียงรายโดยจะนำมาบรรจุหีบพอแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ภายในรถเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่รอคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามที่นัดหมายครับแล้วก็ยอมรับนะครับว่ายังมียาเสพติดบางส่วนซุกซ่อนไว้ภายในบ้านเช่าของตนในพื้นที่ลำปางเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบก็พบยาเสพติดกว่า 100,000 เม็ดบรรจุหีบพออยู่ในกระเป๋าเป้แบบสะพายวางอยู่ภายในห้องนอนครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบพอวางอยู่ในชั้นวางของเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: เจ้าอาวาสวัดต้องขี่ซาเล้งหนีตายนะคะหลังจากถูกหนุ่มหลอนยาดักทำร้ายค่ะหลวงพ่อทองบางกันตะธรรมโมอายุ73ปีเจ้าอาวาสวัดป่านาต้องขับซาเล้งหนีตายมาขอความช่วยเหลือกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะพอมาถึงหน้าบ้านก็บีบแตรรถหลายครั้งพร้อมตะโกนว่าโยมช่วยอาตมาหน่อยนะคะมีคนดักทำร้ายใช้เหล็กตีอาตมาตอนออกมาจากวัดช่วงบิณฑบาตต่อมาก็เห็นผู้ที่ดักทำร้ายหลวงพ่อค่ะถือไม้ตามหลวงพ่อมาถึงหน้าบ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจนถึงผู้ใหญ่บ้านต้องรีบออกมาช่วยหลวงพ่อค่ะจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีหลบหนีไปนะคะต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พบรถซาเล้งที่หลวงพ่อใช้บิณฑบาตทุกวันจอดอยู่ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าหลวงพ่อเล่านะคะว่าตอนประมาณ 5:30 ค่ะวันที่29พฤษภาคมขณะขี่ซาเล้งออกจากวัดไปบิณฑบาตนะคะในเปาคนที่เป็นคนร้ายค่ะได้ดักซุ่มอยู่หลังเสาบ้านก่อนจะวิ่งเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดศีรษะเพราะดีที่หลังคารถซาเล้งรับแรงกระแทกไว้บางส่วนนะคะก็ทำให้เหล็กเฉียวไปโดนที่หัวไหล่ขวากระดูกแตกหลังจากนั้นหลวงพ่อก็รีบขี่รถมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังถือไม้วิ่งไล่ตามจะมาทำร้ายซ้ำค่ะชาวบ้านได้ช่วยกันตามจับตัวในเปาได้บริเวณทางเข้าวัดป่านาต้องโดยผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายกับคนเมาหลอนยาอย่างหนักนะคะส่วนปมคาดว่าในเปานั้นโกรธเคยหลวงพ่อที่ไปตักเตือนเรื่องสุมไฟในวัดสงสารหลวงพ่อมากค่ะทราบว่าในเปล่านั้นเสพยาแล้วก็กัญชาจนหลอนปลดทหารมา2ปีก็มาอยู่บ้านแล้วก็ไปอยู่วัดหลวงพ่อก็ใจดีให้กินข้าวนะคะไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่านาต้องเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่วัดนะคะหลบไปอยู่บ้านญาติอีกตำบลหนึ่งซึ่งอาการของหลวงพ่อก็ยังเจ็บแขนขวาอยู่ค่ะหมอบอกว่ากระดูกแตกต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีส่วนสาเหตุคาดว่าในเปาไปสุมไฟเผาไม้ใกล้กุฏิเมื่อหลวงพ่อไปเตือนก็คงทำให้ในเปาไม่พอใจนะคะด้านตำรวจสภ.นายูงบอกว่าหลังจากจับกุมในเปาได้ก็ยังมีอาการคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องอ้างว่าเป็นฤาษีน่าจะเกิดจากการเสพยาอย่างหนักค่ะหลังเกิดเหตุหลวงพ่อได้มาแจ้งความแล้วนะคะตอนนี้ก็รอผลตรวจจากแพทย์ก่อนจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับนายเปาในข้อหาพยายามฆ่าต่อไปค่ะ
0: 12นาฬิกา10นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัฒน์กษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: วันนี้ครับรองนายกเอกทิติควงผู้บริหารกรุงไทยลุยตลาดสดธนบุรีครับไปสำรวจไทยช่วยไทยพลัสวันแรกย้ำเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อม

0: ด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ดูความพร้อมของร้านค้าและก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับประชาชนเข้ามาสอบถามแล้วก็ต้องการให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายแต่ละวันเนื่องจากมองว่าวันละ333บาทอาจจะน้อยไปรวมถึงอยากให้เพิ่มจากเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ1,500บาทครับโดยนายเอกนิติได้อธิบายบอกว่าโครงการนี้รัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบสู้รบในตะวันออกกลางซึ่งพบว่ามีสินค้าปรับราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับนายเอกนิติทดลองสแกนใช้จ่ายโครงการด้วยการซื้อมะพร้าวถอดเสื้อราคา60บาทสแกนจ่ายราคาขึ้นมา24บาทครับบอกว่าใช้ง่ายมากๆก่อนจะแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบเพื่อวิเคราะห์ยอดขายจะได้รู้ว่าช่วงเวลาใดมีลูกค้าเยอะช่วงเวลาใดลูกค้าน้อยจะทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีช่วงเวลาพักครับทั้งยังแนะนำว่าสามารถนำยอดขายไปประกอบการยื่นกู้สินเชื่อกับทางธนาคารได้ซึ่งจะมีการสรุปยอดในแต่ละวันนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยกับร้านขายข้าวสารอาหารทะเลแห้งร้านขายผักสดร้านผลไม้นายเอกนิติบอกว่ามาสำรวจตลาดจากการเปิดใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกดีใจที่เห็นประชาชนใช้กันอย่างคึกคักตนเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารกรุงไทยที่เป็นคนทำระบบเบื้องหลังมาดูเพราะอยากคุยกับพ่อค้าแม่ค้าโดยถือว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงเพราะทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ช่วยให้ค่าครองชีพถูกลงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านคนนะครับถ้าตัวเลขชัดๆก็คือ26ล้าน 5,000 คนครับซึ่งจะช่วยทำให้เขาลดค่าครองชีพได้ขณะที่การใช้จ่ายวันนี้ครับมีร้านค้าทั้งหมด 1,50 ล้านร้านค้าโดยยังเปิดรับไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอยากให้เข้าร่วมโครงการเพราะยังเปิดรับจนถึงวันที่31กรกฎาคมขณะที่นายพยงกล่าวถึงยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 9:00 น.ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ170ล้านบาทหรือเกือบ9แสนคนครับแล้วก็มียอดซื้อขายแล้ว 1.1 ล้านรายการมีจำนวนกว่า 220,000 ร้านค้าขณะนี้เปิดระบบให้มีการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีรองรับวันแรกครับแล้วก็ตามปกติช่วงนี้มีโครงการวันจันทร์ถึงวันอังคารจะมีประชาชนเข้ามาใช้มากที่สุดในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ครับ
1: ไปดูบรรยากาศจากหลายๆจังหวัดกันนะคะที่นราธิวาสคึกคักนะคะประชาชนเข้าคิวสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังกันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะหลังรัฐบาลไฟเขียวอาจฉีดวงเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจการค้าขายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะหลังจากแอปพลิเคชันไทยช่วยไทยพลัสเปิดระบบให้ใช้จ่ายได้ช่วง 6:00 น.ก็พบว่าบรรยากาศคึกคักนะคะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องจนร้านค้ามีลูกค้าเข้าคิวรอสแกนจ่ายผ่าน G-Wallet กันอย่างหนาตาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็พร้อมใจการติดป้ายเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้านะคะโดยเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวนราธิวาสรายหนึ่งที่ออกมาใช้สิทธิ์บอกว่าดีใจค่ะโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้มากแล้วก็อยากให้รัฐบาลทำโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยากให้ต่ออายุสิทธิ์ทันทีนะคะไม่ต้องรอลงทะเบียนใหม่ให้ยุ่งยากค่ะส่วนที่อุทัยธานีนะคะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ตลาดนะคะช่วงเช้าประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านขายข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายรายบอกว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ค่ะส่วนที่หน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนานะคะชุมชนหน้าถ้ำเสือค่ะก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักเช่นเดียวกันนะคะโดยมาเลือกซื้อสินค้าอย่างเช่นข้าวสารน้ำมันพืช เครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะทางร้านก็ได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์มาเลือกบริการสแกนซื้อสินค้านะคะพ่อค้าบอกว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้บริการ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า100ถึง

0: 100บาทระบบไม่ขัดข้องค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นนะคะส่วนบรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเพราะว่าเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายเงินไม่ยุ่งยากค่ะสำหรับข้อมูลจังหวัดกระบี่นะคะมีร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus กว่า 4,000 ร้านค้าค่ะ
1: รัฐบาลเองก็ดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ครับ1มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบครับเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย plus และก็การใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือว่าเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิตอลของทางภาครัฐนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และก็วางแผนบริหารร้านค้าได้แม่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญก็ได้แก่วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบครับจะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดรวมถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและก็จัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่นครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวัน AI จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันช่วยร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นแล้วก็ตัดสินใจวางแผนซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือการคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นระบบจะช่วยร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและก็วางแผนธุรกิจในระยะยาวทางนี้นกกระซิบครับรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปแล้วก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบฐานะเจ้าของร้านค้าครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ค่ะเริ่มต้นเช้าวันแรกเดือนมิถุนายนด้วยการร่วมกับเพื่อนนักวิ่งออกวิ่งบนเส้นทางเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกวิ่งตามเส้นทางเป็นเลข9ไทยและอาราบิกเป็นระยะทาง9กิโลเมตรนะคะและขณะวิ่งนายชัชชาติก็ทักทายผู้ที่มาออกกำลังกายค่ะสำหรับไฮไลท์เส้นทางวิ่งนี้ก็คือการใช้สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติซึ่งโครงการฟื้นฟูสะพานเขียวเป็นโครงการที่นายชัชชาติผลักดันเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสุขภาวะส่งเสริมการสัญจรของคนกรุงเทพด้วยการเดินเท้าและปั่นจักรยานด้านนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ควงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคไปหาเสียงที่เขตพื้นที่สวนหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนเลือกเบอร์5 2ใบพร้อมกับชูนโยบายตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาขยะพร้อมเมินผลโพลที่ส่วนใหญ่ชอบผู้สมัครไม่สังกัดพรรคโดยบอกว่าผลโพลในกทม.เปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์ค่ะ
1: กรมการขนส่งทางบกครับชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดี

0: อดีตกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ครับต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนนั้นก็ขอชี้แจงครับว่าร่างกฎดังกล่าวยังอยู่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดครับอีกทั้งกรมไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยนต์ก็ยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติครับสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยมีรายละเอียดเสนอดังนี้ครับรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ครับกำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมครับรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่รวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายขาวเดิมโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมถึงกรณีที่ต้องแยกความแตกต่างของป้ายทะเบียนรถ EV ให้เห็นชัดเจนทางกายภาพแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีข้อมูลระบุประเภทพลังงานของรถแต่ละคันในฐานข้อมูลของระบบอยู่แล้วแต่ว่าการกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนภายนอกก็มีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือว่าเพลิงไหม้อย่างทันท่วงทีครับแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่อุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในหมู่บ้านก้องตาดเขตเมืองน้ำคำรัชฉานทางตอนเหนือของเมียนมาค่ะระเบิดเกิดขึ้นเมื่อ 12:00 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่อาคารเก็บวัตถุระเบิดประเภทเจลิกไนท์หรือว่าระเบิดอีเมลซันนะคะซึ่งฝ่ายเศรษฐกิจของกลุ่มกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจการเมืองแร่และระเบิดหินแต่ระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55รายเป็นผู้หญิง25รายผู้ชาย30รายมีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนและมีผู้บาดเจ็บกว่า100คนค่ะทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหายกว่า100หลังคาเรือนพื้นที่โดยรอบกลายสภาพเป็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยซากปรักหักพังทีมกู้ภัยในท้องถิ่นยังต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและร่างของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคาดว่าอาจจะมีผู้เคราะห์ร้ายติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนมากค่ะแนวร่วมปลดปล่อยรัฐประลองหรือว่า PSLF ปีกการเมืองของกลุ่ม TNLA ซึ่งเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการระเบิดเองไม่ใช่การโจมตีทางอากาศจากกองทัพรัฐบาลเมียนมาตามที่ชาวบ้านบางส่วนเข้าใจในตอนแรกพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและระบุว่าจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเยียวยารักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่คนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยในการเก็บวัตถุระเบิดอันตรายไว้ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนะคะส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีคนออกมาซื้อสินค้ากักตุนกันแล้วค่ะ
0: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของประชากรญี่ปุ่นปี2025ลดลงในอัตราสูงสุดเท่าที่เคยสำรวจมาครับล่าสุดประชากร 123,500,000 คนลดลงจากปี2020ไปกว่า3ล้านคนครับติดตามเรื่องนี้จากคณิษฐามัตสุโอครับ
2: ผลการสำรวจสัมมโนประชากรในปี2025ที่ผ่านมาพบว่าประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123.05 ล้านคนลดลงกว่าในปี2020เท่ากับ 3,097,000 คนลดลงต่อเนื่องกัน3ครั้งจากการสำรวจทุกๆ5ปีในรายละเอียดพบว่าณวันที่1ตุลาคม2025ประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123,049,524 คน ลดลงกับปี

0: 2020จำนวน 396,575 คนหรือเท่ากับร้อยละ 2.5 ที่เป็นการลดลงติดต่อกัน3ครั้งรวดนับตั้งแต่ทำการสำรวจในปี2015อัตราการลดลงเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วเท่ากับร้อยละ 0.7 สูงที่สุดเท่าที่เคยสำรวจมาเมื่อแยกดูตามจังหวัดพบว่าคงมีเพียงกรุงโตเกียวและโอกินาวาเท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นกว่าการสำรวจครั้งที่แล้วโดยโตเกียวเพิ่มขึ้น 199,000 คนโอกินาวาเพิ่มขึ้น 1,000 คนต่างก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงส่วนอีก45จังหวัดที่เหลือฮอกไกโดลดลงสูงสุดเท่ากับ 239,000 คนตามด้วยชิซูโอกะ 164,000 คนเฮียวโกะ 141,000 คนไซตามะชิบะคานากาวะไอจิชิกะแล้วก็ฟุกุโอกะ6จังหวัดที่มีประชากรเพิ่มในครั้งที่แล้วต่างก็ลดลงทั้งหมดสำหรับระดับเมืองค่ะตำบลแล้วก็หมู่บ้านนั้นมีจำนวน 1,719 แห่งคงมีเพียง161แห่งหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 9.4 เท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นที่เพิ่มมากที่สุดคืออำเภอ23อำเภอในกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 220,000 คนตามด้วยโอซาก้า 56,000 คนเมืองฟุกุโอกะ 52,000 คนเมืองที่ประชากรลดลงมี 1,558 แห่งคิตะคิวชูลดลงมากที่สุดคือเท่ากับ 35,000 คนตามด้วยเมืองชิซูโอกะ 34,000 คนและเกียวโต 32,000 คนตรงกันข้ามกับจำนวนครัวเรือนพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 57,124,000 ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1,294,000 ครัวเรือนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามจำนวนสมาชิกใน1ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 คนน้อยกว่าผลการสำรวจครั้งที่แล้วซึ่งเท่ากับ 2.26 คนสาเหตุคาดว่ามาจากการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพังสำหรับผลสำรวจในรายละเอียดจะประกาศอีกครั้งก่อนเดือนกันยายนปีนี้ตัวเลขและผลสำรวจจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายของแต่ละท้องถิ่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งและก็จะมีบริษัทเอกชนนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐา มัตโซะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

0: พันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
1: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเมื่อวานนี้นะครับราชการหลายท่านก็ได้หยุดชดเชยกันในวันนี้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่เรายังทำงานนะคะแล้วก็ทันข่าวทันกฎหมายก็ยังวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาให้คุณๆฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: วันนี้การเริ่มต้นวันที่1มิถุนายนก็เป็นวันดีเลยนะหยุดราชการก็เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเริ่มออกไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพักกันแล้ววันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันแรกตั้งแต่6โมงเช้าใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ขายนี่ก็เยอะนะหนาตาขึ้นบางคนบอกว่าแหมอยากให้มันเยอะกว่านี้อยากให้มันง่ายกว่านี้แต่นี่อาจจะเป็นในกลุ่มคนที่เขาลงทะเบียนใหม่ที่เรียกว่าประสบปัญหานะคะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องเดินทางไกลเข้ามาในตัวเมืองเพื่อที่จะไปธนาคารน่ะฉันคิดว่าเพราะเท่าที่ดูนะหลายๆท่านก็คือกังวลแล้วก็พอโทรศัพท์เปลี่ยนเครื่องหรือว่ามีข้อขัดข้องไม่สามารถกดได้เนี่ยก็กังวลใจแล้วก็คือบางท่านที่อยู่ห่างจากตัวเมืองค่ะก็จะเหมือนกับมีภาระที่จะต้องเดินทางเข้ามาแล้วข้างหน้าอย่าให้มันเป็นนี้ได้ไหม
1: เปลี่ยนจะรับโครงการหน้าเลยแหละโครงการนี้เป็นต้นไปเพราะว่าโครงการนี้คือโครงการไทยช่วยไทยพลาสติกเขาทางรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะแจกให้กับประชาชนอีก30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ก็ปรากฏว่าผลสรุปจากการลงทะเบียนกันมาเลยก็มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับ26ล้าน 46,623 สิทธิ์ด้วยกันนะครับเขาบอกว่าแบ่งออกเป็นผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เดิมนะครับจำนวน18ล้าน 900,000 รายนะครับและก็มีผู้ที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยผ่านการตรวจสิทธิ์คุณสมบัติถูกต้องก็ผ่านไปทั้งสิ้น7ล้าน100,000 รายนะครับทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์คราวนี้มีจำนวนถึง26ล้าน 46,623 สิทธิ์ด้วยกันนะครับและก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น1ล้าน 40,000 ร้านค้าด้วยกันครับ
0: ค่ะเรียกว่าเต็มอัตราการใช้เงินไม่มีปัญหามากดิฉันคิดว่าหลายหลายท่าน
1: คุณจะขอได้ไปใช้ยังฮะ
0: ยังร้อยหนึ่งมันเยอะอ่ะไม่รู้จะเริ่มที่ไหนดี
1: ต่อไปก็ให้ใช้วันละ200บาทนะครับอย่าลืมนะครับอย่าใช้เกินนะพอใช้เกินคุณก็ต้องออกส่วนต่างรัฐบาลจะจ่ายให้คุณวันละ200บาทนะครับถ้าเกินจากนี้เราก็ต้องออกในส่วนที่ 40% ที่รัฐบาลให้ใช้นะครับก็ต้องใช้กันอย่างระมัดระวังอย่าให้เกินถ้าเกินมากก็ต้องควักเงินส่วนตัวออกมาเพิ่มขึ้นจากแอปเป๋าตังค์ของตัวเองนะครับ
0: ค่ะแต่ก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาก็คิดจะว่ารัฐบาลเนี่ยเลี้ยงข้าวเราทุกวันวันละมือสองมือนะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ฝีมือของการหาร้านค้าที่ย่อมเยาแล้วก็ถูกใจแล้วก็ต้อง 60-40 ด้วยนะคะก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนหนึ่งอ่ะนะคะบางท่านบอกแหมเยอะหน่อยได้ไหมก็ ตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกัน นะคะ
1: ค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวรอดูโครงการหน้าหลังจากโครงการนี้เขาแจกเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนะครับก็จะไปสิ้นสุดเดือนกันยายนก็ค่อยๆใช้กันอย่างระมัดระวังใช้จ่ายกันซื้อเรื่องอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคใช้สอยกันนะครับก็ดีกว่าเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของค่าครองชีพที่รัฐบาลเล็งเห็นก็ให้การช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับ
0: ค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าให้เรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: พอเรียบน่าจะเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่า
0: 700บาท

0: วงเงิน200เนี่ยมันทำให้คนที่ซื้อของราคาแพงเนี่ยเขาไม่ได้ไปใช้ด้วยไง
1: ค่ะ
0: เขาไม่ได้ไปใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันจะลงไปถึงร้านที่เป็นระดับ
1: แ
0: ข็งลอยอ่ะแข็งลอยอ่ะที่เป็นสามล้อพ่วงเป็นรถพุ่มพวงที
1: ่
0: มารับมารับแม้จะมีคนมีคุณศรีสุวรรณไปโวยอยู่นะเรื่องรถพุ่มพวงเขาก็พยายามแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้แต่ว่าถ้าเราฟังแบบนี้เราจะเริ่มวิเคราะห์ได้ว่านโยบายของภาครัฐของรัฐบาลที่มีการตั้งรับกับระบบเศรษฐกิจที่มีปัญหาเนี่ยคือพยายามให้รากหญ้าแสดงว่าพยายามที่จะ
1: นโยบายเงินตรงไหนใช่ไหม
0: เขาอัดไปที่รากหญ้าแสดงว่าเขาข้ามระดับบนระดับกลางหรืออาจจะมีนโยบายลดหย่อนภาษีอย่างไรไม่ทราบนะเดี๋ยวต้องว่ากันแต่ว่าในวันนี้เขาอัดไปที่รากหญ้าก่อนน่าสนใจทำไมเขาถึงต้องอัดไปที่รากหญ้าเงินมันหายไปจากระบบจริงๆหรือเศรษฐกิจมันแย่จริงๆหรือ
1: ค่ะ
0: พอหลังจากที่เขาเอาเงินโยนเข้าไปนะครับผมว่ารอดูการหมุนของเงินว่าเงินมันจะถูกหมุนไปกี่ทบกี่ทบและจะสามารถใช้จ่ายเข้าไปในระบบเนี่ยแล้วจะกระตุ้นให้สามารถพยุงตัวเองได้ขนาดไหนเพราะเข้าใจว่าตอนนี้คนตกงานนะคุณเสียพรคุณจักรพันธ์คุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: เดือนละ40,000คนนะครับ
1: เออใช่ใช่
0: เดือนละ40,000นะที่ตกงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันไปแล้วมันมีปัญหามันก็จะมีตัวเลขว่างงานที่ไม่มีรายได
1: ้ไม่มี
0: รายได
1: ้
0: นะคือคำว่าตกงานเนี่ยคือไม่มีรายได
1: ้ค่ะ
0: ยังหางานทำไม่ได้แล้วเงินที่ภาครัฐเนี่ยเอามาหนุนให้เนี่ยก็เป็นการพยุงที่เป็นปัจจัยพื้นฐานจริงๆเลยคือ200บาทเนี่ยเราสามารถจะสั่งอาหารตามสั่งได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เข้าใจภาพนะเราไปนั่งร้านอาหารตามสั่งเราเรียก
1: สมมติเรากิน300
0: กิน300ก็จะอยู่ในงบประมาณต่อมื้อต่อวัน
1: แล้วก็ออกนิดหน่อยแล้วก็แต่จริงๆหลวงเลี้ยงแค่5วันใช่ไหม
0: ก็ต้องรีบใช้นะ
1: 1,000อ่ะเออแต่ชิ้นเดือนตัดทิ้งอ่ะแต่เขาให้ลิมิตมา5วันนี่เราน่าจะใช้ไม่น่าจะพอมากกว่าไม่น่าจะเกิน
0: ก็ต้องรอดูครับเพราะว่าเงินที่มันหมุนเข้าไปเนี่ยนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องเห็นผลทันทีแหละ
1: ค่ะ
0: คนจะได้ไม่ต้องบ่นกันแต่ยังไงก็ต้องดูนโยบายตัวอื่นที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยว่าจะมีอย่างไรบ้างผมก็ตามอยู่นะนโยบายเพราะว่าเราต้องตามครับช่วงนี้เศรษฐกิจต้องตามให้ชัดเลยอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณจักรพันธ์คุณศิวพรผมพาพี่น้องแรงงานของอสังหาริมทรัพย์เจ้าหนึ่งนะ
1: ค่ะดิฉันเห็น
0: อันดับเนี่ย
1: เห็นข่าว
0: อยู่ในระดับแหมระดับท็อปอ่ะ
1: มีตังนะ
0: ระดับท็อปเลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นระดับท็อปค่อนข้างจะท็อปด้วย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าค้างจ่ายพนักงานบริษัทตัวเอง
1: โอ้
0: ค้างจ่ายมาประมาณ5เดือน
1: 5เดือนใช่มั้ย
0: 5เดือนกว่า
1: เออได้ยินข่าวคือเห็นตกลงกันแล้วใช่มั้ย
0: พนักงานคนงานผู้ใช้แรงงานพนักงานของบริษัทเจ้าเนี้ยก็ทักมาหาผมในวันรุ่งขึ้นว่าเนี่ยได้รับอีเมลจากบริษัทว่าเขาจะทยอยจ่ายให้1เดือนก่อนจากที่ค้างมา5เดือน
1: แสดงว่าโอ้โหขาดสภาพคล่องเนาะ
0: คือมันต้องขาดขนาดไหน5เดือนไม่มีจ่าย
1: ก็คือยอดของบริษัทเนี่ยต้องขาดมากเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจใช่ไหมมันจะต้องมีการขายล่วงหน้าแสดงว่าเงินมันไม่เข้ามาระยะหนึ่งแล้วอะจนทำให้มันมาเกิดการขาดสภาพคล่องในช่วงประมาณมันจะเกิดเหตุอะก่อนหน้านั้นประมาณสัก3เดือนถึง6เดือนอะมันจะเห็นสัญญาณ
2: พนักงานอย่างกรณีอย่างนี้ครับที่ลูกจ้างเขาไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้ง5เดือนเนี่ยพอมีสิทธิ์ที่จะไปร
1: ้
2: องแม้บอกว่าเดี๋ยวจะทยอยจ่ายให้ทีละเดือนแต่ว่าค้างเข้ามา5เดือนเนี่ยบางคนก็มีค่าใช้จ่ายเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ต้องไปติดค้างเนี่ยอย่างนี้สามารถที่จะไปร้องเรียนหรือว่าเอาผิดนายจ้างยังไงได้บ้างครับตามกฎหมาย
0: คือในตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับนายจ้างมีหน้าที่ต้องทำตามสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างกำหนดวันที่ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือน
1: ค่ะ
0: หนึ่งทุกหนึ่งวัน
1: เช่นทุกวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหม
0: ทุกวันที่เท่าไหร่ที่กำหนดไว้ในหนึ่งเดือนต้องจ่ายเมื่อถึงกำหนดไม่จ่ายจะมีความผิดทันทีหากเจตนาไม่จ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างมีความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของการโกงค่าจ้างด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราจะใช้วิธีในแง่ของร้องเรียนไปที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1: ค่ะ
0: สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงแรงงานที่จะสามารถเจรจาต่อรองและบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่ต้องไปแจ้ง

0: ความไง
1: ค่ะ
0: แต่
1: เหมือนเขาจะเรียกมาเจรจาเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าผมนั่งอ่านเอกสารของฝ่ายลูกจ้างเนี่ยบางรายเนี่ยค้างมา8เดือน
1: ค่ะ
2: โอ้ครับ
1: แสดงว่าสภาพคล่องเขาเนี่ยขาดมาเป็นปีแล้วนะ
0: ผมก็นั่งดูต่อว่าอ่ะแล้วพนักงานกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ทำงานตำแหน่งหน้าที่อะไรบริหารจัดการโครงการที่ขายไปแล้วและกำลังขาย
1: ค่ะ
0: พอนั่งฟังอ๋อโอเคแสดงว่าถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวก็จะมีผู้บริโภคอีกก้อนนึงระเบิดแน
1: ่
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าดี
1: ค่ะ
0: ในกระทรวงแรงงานวันนั้นที่ไปมีผู้รับเหมาด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
0: แล้วผู้รับเหมามีลูกจ้างด้วย
2: ผม
0: ก็เลยบอกว่
2: าเป็นวงกว้าง
0: กลัวมันจะกระทบเป็นวงกว้างวันแล้วพอเข้าไปถึงเนี่ยก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมกระทรวงแรงงานถึงให้ความสำคัญกับลูกจ้างเดิมเนี่ยมีการร้องเรียนไปศาลกับกลไกปกตินะครับเราก็จะงงว่าอ้าวแล้วพรบ.คุ้มครองแรงงานที่ให้ทางเจ้าพนักงานตรวจแรงงานสามารถมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนแล้วยังไงต่อนายจ้างไม่จ่ายคือเคสเนี้ยเขาสั่งให้จ่ายแล้วไม่จ่ายไงคุณจักรพันธ์เดี๋ยวพร
1: ค
0: ือกระบวนการเนี่ยมันเดินผ่านกลไกของรัฐมาแล้วแล้วก็ถึงกลไกของรัฐที่รัฐสั่งจ่ายปรากฏว่าไม่ปฏิบัติตามทีเนี้ยกลไกก็จะไปคาอยู่แค่ตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วลูกจ้างก็เลยลอยเคว้งไงครับว่าในพนักงานทั้งหมดจะทำอย่างไรต
1: ่อ
0: มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้นัดหมายกับพนักงานของอสังหาเจ้านี้เลยไปเจอกันอ้าวแล้วทำไมกระทรวงยังไม่มีคำตอบพอมาฟังว่าแล้วทำไมผู้ใช้แรงงานถึงระดมกันมาวันนี
1: ้
0: สั้นๆเลยเปิดเทอมเลยมาทวงค่าแรงโอ้พอฟังอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหเข้าใจเลยทำไมอดทนมา5เดือนแต่พออะไรที่ทำให้เขาไม่ไหวคือค่าเทอมพอไม่ไหวก็เลยต้องไปทวงก็เลยต้องขอความวิงวอนบริษัทนายจ้างให้ช่วยไปหาเงินมาให้หน่อยไม่รู้จะจากตรงไหนแหละแต่พวกนี้อยู่กันมาอายุงานบางคน30ปี20ปีเราถามว่าเขาไม่ให้เงินเดือนยังทำงานทำไมเขาบอกว่าองค์กรเคยฟื้นกลับมาได้เขาก็ยังเชื่อมั่นอย่างนั้น

0: สามารถจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้เพราะว่าการที่จะออกจากองค์กรไปเลยเนี่ยต้องหางานใหม่ใช่ไหมถ้ามันยังหาไม่ได้เนี่ยโอกาสที่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะกลัวว่าจะไม่ได้รับค่าชดเชยเนี่ยมันก็จะมีนะ
1: ผมก็ถามว่าที่มาวันนี้กลัวไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเลิกจ้างหรือเปล่าหรือยังไงไหมเขาบอกไม่ใช่ค่ะหนูแค่ต้องการเฉพาะค่าแรงที่ทำงานและหนูก็ยังเชื่อว่าองค์กรจะกลับมาได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้คือพนักงานหลายร้อยชีวิตนะที่เขาอยู่แบบไม่ได้เงินเดือนมา
0: ค่ะแสดงว่าอาจจะเคยมีประสบเขาเรียกว่าประสบภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรก
1: ทีนี้นายจ้างเนี่ยในระหว่าง5เดือนเนี่ยแล้วเขาเอาที่ไหนใช้เหมือนกับฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายของบริษัทเนี่ยเข้าใจว่าก็ดูช่องทางทางกฎหมายแล้วก็จ่ายสัดส่วน 20% 30% เพื่อให้ยังมีเห็นว่าจ่ายเพื่อไม่ให้เกิดการบังคับทางอาญาหรือไม่อันนี้ที่มีการหารือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคือพอบางครั้งเรื่องเข้ากลไกปกติแล้วมันมีผู้เสียหายเยอะๆหรือมีผู้เสียหายแล้วครับผู้ใช้แรงงานที่ร้องเรียนเข้ามาถึงปัญหาที่ยังตกลงกับนายจ้างไม่ได้เยอะๆรวมกันเข้ากลไกปกติอาจต้องขยับมากขึ้นวันนั้นที่มีการคุยกันทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็มีเลขานุการท่านรัฐมนตรีแรงงานมาด้วยมานั่งรับฟังปัญหาด้วยแล้วพอนั่งฟังไปฟังมาก็เข้าใจได้ว่าเดี๋ยววันนั้นก็มีการทำงานเลยนะตั้งคณะทำงานรวบรวมรายชื่อที่มีการร้องเรียนเข้ามาเพราะว่าบริษัทนี้มีทั้งหมดสาขาน่าจะมีประมาณ7จังหวัด
0: โอ้โหแสดงว่าบริษัทใหญ่นะ
2: และลูกจ้างเหล่านี้เขายังทำงานมาตลอดใช่ไหมครับหลังจากที่ไม่จ่ายเงินเดือนมา5เดือนทุกวันนี้ก็ยังทำงานให้กับบริษัทใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แต่ยังไง

0: เรียกร้องค่าชดเชยอะไรได้บ้างครับ
1: คือถ้าตามกฎหมายเนี่ยหากไม่จ่ายเงินเดือนหากไม่จ่ายเงินเดือนก็ต้องจ่ายเพราะมีหน้าที่ตามกฎหมายแต่ปัญหาของเรื่องนี้คือการบังคับใช้กฎหมายไงคุณจักรพันธ์กฎหมายได้บอกไว้อยู่แล้วถ้าคุณจะเลิกจ้างพนักงานคุณต้องจ่ายค่าชดเชยค่าเลิกบอกกล่าวล่วงหน้าถ้าคุณจะเลิกจ้างนะแต่ถ้าเกิดคุณจะให้เขาลาออกโดยที่ไม่จ่ายค่าชดเชยเขาต้องมีความผิดลูกจ้างต้องมีความผิดถึงจะเลิกจ้างได้ทีนี้ปัญหาตัวนี้ยังไปไม่ถึงเรื่องเงินชดเชยเลยปัญหาคือลูกจ้างต้องการเงินเดือนก่อนคือเงินชดเชยเนี่ยแปลว่ามันต้องได้เงินเดือนแล้วต้องได้เงินเดือนแล้วแต่นี่ปรากฏว่าเงินเดือนยังได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าโอ้ถ้าเรามาตั้งหลักว่าเอาเงินชดเชยแล้วเราก็ต้องมานั่งดูสถานการณ์หลายอย่างประมวลข้อมูลแล้ววันนั้นคุยกับพนักงานลูกจ้างอะบอกเฮ้ยรีบดีกว่านั้นรีบเดินเรื่องดีกว่ารีบเดินเรื่องให้เสร็จของเราดีกว่า
2: ค่ะ
0: คร
2: ับ แล้วผลเป็นไง
0: ได้พบกับนายจ้างไหมนายจ้างได้มาคุยด้วยไหมว่าตกลงได้ผลการเจรจาว่าอย่างไรบ้าง
1: โอเคหลังจากวันนั้นผมไปช่วงเย็นใช่ไหมครับที่กระทรวงแรงงานไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็พาลูกจ้างเข้าไปเลยนี่แหละวันรุ่งขึ้นเข้าใจว่ามีอีเมลตอบมายังลูกจ้างว่าได้รับทันทีก่อน1งวดเอาไปก่อนเดือนนึงแต่จ่ายเดือนหน้าหมายถึงจ่ายอาทิตย์ถัดไปไม่ได้จ่ายวันนี้แต่บอกว่าจะจ่ายอาทิตย์ถัดไปก็คืออาทิตย์เนี้ยเขาจะต้องได้1เดือนเนี่ยอาทิตย์เนี้ยเขาจะต้องได้1เดือนเดี๋ยวดูว่าเงินจะเข้ามั้ยแต่ว่าวันนั้นไปทวงปุ๊บเขาก็ตอบอีเมลเลยว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายโอเคก็เป็นสัญญาณที่ดีคือผมเพิ่งเห็นว่าแต่ละคนผมก็ดูว่าเป็นอะไรทำไมทำหน้าทำตาร้องห่มร้องไห้กันมาดูโอมากัน50 60คนแก่ๆกันทั้งนั้นอายุเยอะๆแล้วด้วยเป็นอะไรมันทุกข์ใจอะไรกันนักหนา
2: ไม่ได้ตั้งกระทู้อยู่แล้วคุณ
1: ก็ใช่สิเราก็มานั่งดูแล้วทำไมต้องติดต่อราชการแล้วเขาไม่แก้ปัญหาให้หรอเราสงสัยตรงนี้ไงคุณจักรพันธ์เสียพรเลยไปที่กระทรวง
2: เพราะว่ามันมีปัญหามาพักหนึ่งแล้วแล้วยังไม่ได้มีผลอะไรออกมาใช่ไหมต้องมาเป็นข่าวต้องให้ผู้ใหญ่ลงมาให้คุณลงไป
1: มีลูกจ้างบางคนไปฟ้องศาลแรงงานเองชนะคดีมาเจรจาประนีประนอมให้จ่ายถึงเวลาก็ไม่จ่าย
2: ก็ไม่ได้ตังค์
1: เนี่ยมันห่างจากคำว่าเราถามว่าเขามีสิทธิ์ทางกฎหมายไหมเขามีสิทธิ์แต่ผมกำลังเจอปัญหาครับท่านสวัสดิการคือผมเจอปัญหาว่าท่านสั่งแล้วเขาไม่จ่ายแล้วจะให้ผมทำยังไงแล้วแล้วผมทำไงต่อหรือบางคนเนี่ยไปมีคำพิพากษาแล้วให้จ่ายให้จ่ายตามที่ปฏิบัติหน้าการก็ไม่จ่ายตามนั้นจะให้ผมทำยังไงโอเคผมเข้าใจว่าเมื่อไม่จ่ายในกรณีเคสจบที่ศาลแรงงานก็ตั้งเจ้าพนักงานผมจึงถามว่าท่านครับ
2: ยึดทรัพย์
1: มีนิติกร
2: ไปสืบทรัพย์
1: มีนิติกรพาไปยึดทรัพย์ไหมผมถามตรงๆคือไม่ต้องมาพยายามตอบอะไรเยอะถามว่ามีกลไกไหนช่วยพวกเราโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็สามารถทำได้ทันทีวันนั้นก็เลยตั้งนิติกรเอาเคสหนึ่งที่มีการบังคับคดีแล้วไปดำเนินการไปดำเนินการต่อในชั้นศาลเลยแล้วก็ส่วนที่ยังอยู่ในกระบวนการของการยื่นร้องเรียนมาที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ให้ดึงทั้ง7จังหวัดมารวมเป็นส่วนกลางแล้วมาประมวลข้อมูลว่าจะเอาอย่างไรซึ่งยังไม่ได้ตามว่าสัปดาห์นี้คืบหน้าอะไรยังไงไหมแต่พอรู้ว่าพอไปทำแล้วเขาจ่ายให้ก่อน1เดือน
2: อ๋อก็ไม่ใช่หมดด้วยนะ
1: คือมันต้องไปถามอ่ะผมเห็นแววตาสีหน้าสีตาแต่ละคนชักไม่สู้ดี
2: ค่ะ
1: ผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้กลไกของผู้ตรวจแรงงาน
2: รัฐเนี่ย
1: ของรัฐเนี่ยที่จะต้องมาอุ้มพวกเราเวลาเรากบงานเนี่ยขอโทษนะครับมันทำงานได้จริงไหม
2: มันเหมือนกับว่าต้องอาศัยคุณธรรมของนายจ้างอย่างเดียวที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายหรือไปหามาหรืออย่างไรเพราะว่าถึงแม้จะชนะแล้วเนี่ยเขาไม่จ่ายสักอย่างเหมือนไปทวงหนี้แล้วบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
0: ไม่จ่าย
2: เดี๋ยวมาคุยต่อได้ไหมขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู
3: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง

า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตลาดห้วยขวางประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายช่วงวันหยุดบรรยากาศวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดห้วยขวางพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทั้งที่ออกมาจับจ่ายเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงวันหยุดและที่ตั้งใจออกมาเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างไรก็ตามพบว่าผู้สูงอายุบางรายยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะยังไม่ได้มีการเติมเงินในส่วนของตัวเองโดยบอกว่าเติมเงินไม่เป็นต้องรอให้บุตรหลานเป็นผู้เติมให้นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนสอบถามกับร้านค้าถึงความแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งและไทยช่วยไทยพลัสแต่อย่างไรก็ตามทั้งร้านค้าและประชาชนต่างพูดตรงกันว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลดภาระในส่วนของผู้ซื้อด้วยรัฐบาลยืนยันไม่มีการเปิดด่านคลองลึกอรัญญประเทศแต่อย่างใดขออย่าเชื่อข่าวปลอมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีการปั่นข่าวในโลกโซเชียลว่าจะมีการเปิดด่านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือพร้อมชี้ว่าสิ่งที่เผยแพร่อยู่เป็นข่าวปลอมในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดรัฐบาลหนุน Bangkok Pride Festival 2026ยิ่งใหญ่ระดับโลกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะสังคมที่เปิดกว้างเคารพความหลากหลายและให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace, People and Pride โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและ Pride คือความภาคภูมิใจในตัวเองและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศคราวนี้ความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นบุตรหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายเคารพสิทธิเสรีภาพและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมกรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทย้ำครูต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถานีตำรวจนครบาลคลองตันลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆจำนวนมากซึ่งหลังจากตรวจสอบเอกสารรายบุคคลแล้วพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนรวมทั้งพบนายจ้างกระทำผิดจำนวน1รายตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน

0: สถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะมาริกาสักการะศาลหลักเมืองพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชเชื่อเป็นหลักแห่งความมั่นคงนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข14ได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพก่อนที่จะเข้าถวายสักการะพระแก้วมรกตและพระสยามเทวาธิราชที่พระบรมมหาราชวังวันนี้ได้บอกว่าไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็จะเริ่มต้นในการสักการะศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติเพราะหมายถึงหลักความมั่นคงทุกด้านทั้งด้านชีวิตอาชีพการงานและขวัญกำลังใจผู้สื่อข่าวถามถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมหลังมีฝนถล่มเมื่อคืนนี้และเกิดน้ำขังหลายจุดนางมาริกากล่าวว่ามี3ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเตือนภัยการมอนิเตอร์และการใช้ AI Radar Expand ที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกระบบพร้อมคำสั่งการเปิดปิดอัตโนมัติของประตูระบายน้ำต่างๆนอกจากนั้นก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบรองรับก่อนฤดูกาลและสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการจัดการที่พักน้ำซึ่งสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทม.เคยทำก่อนหน้านี้คือการสร้างจุดพักน้ำใต้ดินสามารถจัดการในพื้นที่กว้างของกรุงเทพเองและรณรงค์ให้ประชาชนสามารถขุดเจาะลงไปประมาณ2เมตรกว่าในบ้านเรือนของตนเองเพื่อเป็นจุดพักน้ำใต้ดินเก็บกักน้ำไว้ใต้ดินเหมือนแก้มลิงได้สิ่งนี้ก็จะนำมาเสริมและเพิ่มเติมหลังจากที่มีปรากฏการณ์น้ำขังอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากไม่มีที่ระบายน้ำหรือระบายช้าญี่ปุ่นเตือนรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนชางมีสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นรายงานว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงชางมีซึ่งเป็นภาษาเกาหลีแปลว่ากุหลาบหรือพายุหมายเลข6ตามการจัดอันดับของญี่ปุ่นกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือสู่จังหวัดโอกินาวาล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุชางมีก่อตัวอยู่ทางทิศตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะมิยาโกจิมะกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลของพายุอาจทำให้เกิดลมกระโชกแรงถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่เกาะโอกินาวาและอามามิคาดว่าจะมีฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนสูงถึง300มิลลิเมตรภายในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันอังคารพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังลมกระโชกแรงคลื่นสูงคลื่นพายุซัดฝั่งและดินถล่มคาดการณ์ได้ว่าพายุลูกนี้จะเปลี่ยนทิศโดยเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ทางตะวันตกไปจนถึงตะวันออกของญี่ปุ่นตลอดทั้งวันพุธและอาจทำให้ฝนตกหนักตลอดแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นด้านผลกระทบด้านการเดินทางมีเที่ยวบินถูกยกเลิกในวันนี้ประมาณ400เที่ยวบินส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินเข้าและออกจากจังหวัดโอกินาวาและมีรายงานเที่ยวบินบางส่วนในวันพรุ่งนี้เริ่มถูกยกเลิกแล้วเช่นกันสายการบินในญี่ปุ่นอย่าง All Nippon Airways หรือ ANA และ Japan Airlines ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลล่าสุดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนเดินทางมายังสนามบินเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์พล

เงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: คุณรณรงค์คะชนะคดีแต่ไม่ได้สตางค์แล้วจะทำยังไงแล้วหน่วยงานของรัฐมีกลไกอะไรที่จะช่วยบรรเทาตรงนี้ที่จะสืบทรัพย์หรือว่ายึดไปขายทอดตลาดหรืออย่างไอกระบวนการตรงนี้หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็คงจะงงอยู่นะว่าแล้วจะทำยังไงต่อเมื่อชนะแล้วเนี่ย
3: ทีเนี้ยปัญหาของกระบวนการการบังคับคดีเนี่ยถ้าเราใช้หลักการคิดง่ายๆว่าทนายไปฟ้องศาลถึงเวลาเขาก็จะยึดให้แต่นั่นแปลว่าทนายมีค่าใช้จ่ายผู้ใช้แรงงานต้องจ้างทนาย
1: ต้องจ้างทนาย
3: หรือบังคับคดี
1: ทนายก็คงไม่มีปัญญาจะทำให้ฟรีทุกกรณีถูกไหม
3: ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
1: ถูก
3: เราจึงเอาสิ่งเนี้ยถามไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าช่วยอะไรได้บ้างพอฟังปุ๊บก็อ๋อมีนิติกรช่วยยึดอ้าวสบายใจนี่ไม่ต้องจ้างทนายแล้ว
1: ฟังดูก็โอเคนะ
2: แต่ที่นี่เป็นประเวทถามคุณรวมจากนี้ย้อนไปเมื่อกี้ที่คุณรวมบอกว่าทางนายจ้างเขาบอกว่าเดี๋ยวไปออกแถลงการว่าเดี๋ยวอีก1เดือนเขาจะจ่ายให้ชำระให้เนี่ยกรณีอย่างนี้ถือว่าการดำเนินคดีมันเริ่มแล้วหรือเพียงแต่เหมือนมาประนีประนอมก่อนคุณจะได้ไม่ไปร้องกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานหรือเปล่าฮะ
3: ทีนี้เรื่องที่การที่ไปร้องเรียนเนี่ยนะครับเป็นประเด็นเทคนิคทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วยคุณจักรพันธ์คุณจิรพรคุณผู้ฟัง
1: ขยายก่อนขยายหน่อย
3: เป็นประเด็นทีนี้เราไปดูพื้นฐานก่อนว่ามันมาพื้นฐานจากเรื่องอะไรเรื่องของความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างตามกำหนดคือถ้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไม่จ่ายค่าจ้างเราก็รู้อยู่แล้วว่าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา70ค่อนข้างชัดเลยทีนี้เมื่อไม่จ่ายค่าจ้างก็จะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ให้เราได้ดอกเบี้ยและค่าปรับที่นายจ้างต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นกรณีจงใจไม่จ่ายโดยดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ15ต่อปีถ้าโดนค่าปรับด้วยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกจุดนี้สำคัญครับผู้ใช้แรงงานที่มีปัญหาเรื่องของการตกงานหรือว่านายจ้างไม่จ่ายฟังดีๆนะครับ
1: ค
3: ือที่มีการหารือกับทางอธิบดีคุ้มครองแรงงานโดยตรงนะผมก็สงสัยเรื่องนี้แหละว่ายังไงคือเวลาเราทำหนังสือร้องเรียนหรือว่าเรายื่นเรื่องร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มของคุ้มครองแรงงานเข้าไปเขาจะมีให้ติ๊กว่าต้องการดอกเบี้ยไหมต้องการค่าปรับไหมต้องการเงินเพิ่มไหมถ้าเราติ๊กแค่ดอกเบี้ยเขาก็สั่งแค่ดอกเบี้ยครับ
1: อ๋อเหรอคะ
3: เขาไม่ได้มาติ๊กให้คุณนะครับเขาไม่ได้มาติ๊กให้คุณจักรพันธ์นะครับถ้าคุณจักรพันธ์ไม่ติ๊กค่าปรับไม่ติ๊กเงินเพิ่มเขาให้แต่ดอกเบี้ยที่คุณติ๊กนะครับ
2: คร
3: ับ ผมได้ฟังผมก็เข้าใจได้อ๋อนี่โปรเซสการทำงานหลวงเป็นแบบนี้ก็เลยบอก
2: จ้างจะไปรู้เหรอคนใช้แรงงานจะรู้เหรอรายละเอียด
1: ชาวบ้านไม่น่าจะรู้เรื่องนะขนาดที่ฉันยังไม่รู้เลย
3: อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ไงครับคุณเดชตังค์ศิริพรการลงไปใช้บังคับกฎหมายว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงมันยุ่งยากกับผู้ใช้แรงงานไหมผมมาฟังปุ๊บอ๋อท่านผมไม่ได้ติ๊กก็จะไม่ได้ขอ
1: จะไม่ได้
3: จะไม่สั่งให้จะไม่สั่งให
1: ้โอ้โหมัน
3: ทีนี้ทำไมถึงเห็นว่าไม่สั่งให้ก็เขาเอาหนังสือที่ไม่สั่งอ่ะมาแล้วก็มาถามว่าทำไมถึงไม่ได้เงินเพิ่มทำไมถึงไม่ได้ครับเงียบแบบอ๋อไม่ได้ติ๊กส่วนผู้ใช้แรงงานบริษัทเดียวกันติ๊กเขาก็สั่งให้ปกติ
2: คนไหนติ๊ก

0: ไอ้คนนั้นก็ได้
1: ชาวบ้านนะชาวบ้านมันไม่เคยมีประสบการณ์ประเภทตกงานแล้วฟ้องร้องกันบ่อยครั้งหรอกมันจะไม่ค่อยรู
0: ้
1: ใช่ไหม
0: เออแล้วผมถามนิดนึงว่ามันมีเรื่องของอายุความไหมเพราะว่าเนี่ยไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้ง5เดือนเขาบอกเอ๊ะคุณอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าไม่เจอคุณรณรงค์ก็ไม่มาร้องเรียนอย่างเงี้ยมันมีอายุความในการที่จะเริ่มดำเนินการว่าคุณไม่รับเงินมาตั้งแต่เมื่อไหร่และอายุความในการที่จะไปร้องเนี่ยมันมีไหมครับ
2: อายุความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับจะมีอายุความในการฟ้องร้องอยู่ครับไม่ใช่ว่าจะฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้มีอายุความตามกฎหมายคืออายุความเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างค่าโอทีเนี่ยอายุความ2ปีครับ
1: ค
0: ่
1: ะอ๋อ
2: 2ปีเท่านั้นเพราะงั้นถ้าคุณทำงานแล้วเขาไม่จ่ายเงินแล้วคุณไม่ทำอะไรเลย2ปีก็ขาดอายุความ
1: แต่ถ้าเกิดว่าในขณะนั้นยังคงทำงานอยู
2: ่ยังไม่นับ
1: ยังไม่นับนะ
2: ผมไม่นับนะ
0: แม้จะไม่ได้เงินเดือนแล้วล่ะ
1: แต่คุณยังทำงานอยู่ไง
2: ทีนี้ปัญหาคือคุณผู้ฟังครับปัญหาคือคำว่าไม่จ่ายเนี่ยถ้าเขาแบ่งจ่าย
1: แบ่งจ่ายล่ะเออหรือจ่ายทีละเดือนอะไรแบบเนี้ยสองสามเดือนจ่ายทีละ
2: เ
1: ดือน
2: เขาจ่ายมาที20%
0: อัน
2: เดือนนี้20%เดือนหน้า30%ถ
1: ั
2: ดไป30%
1: ถูก
2: ทีนี้พอมันทบ70-60ที่ไม่ได้จ่ายไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็พอกไง
1: ค่ะ
2: คำถามคือทีนี้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่เนี่ยผมก็แรงงานเขายังบอกว่าเขามีความรู้ทางกฎหมายและเทคนิคค่อนข้างเยอะไอตัวสัดส่วนครับคุณผู้ฟังที่จ่าย 20% 30% เนี่ยผมถามว่าทำไมเขาต้องจ่ายอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นเทคนิคเพื่อให้เห็นว่าจ่าย
1: เพื่อให้เห็นว่าจ่าย
0: อ๋อ
1: ฟ้องไม่ได้
2: โอ้ทำไมผมต้องเหนื่อยขนาดนี้ผมเป็นแค่คนตกงานหรือคนที่นายจ้างเขาไม่จ่ายเงิน
1: เพราะคุณเป็นนักบุญ
2: อันนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมต้องพาคน 50-60 คนเดินจาก
1: กรม
2: วิภาวดีเข้าไปกระทรวงแรงงาน
1: คือมันต้องกดดันมันต้องเป็นข่าวไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ยากมากที่คือขนาดฟังแล้วเนี่ยยังมันซับซ้อนนะแล้วบางทีเราก็
0: ไม่รู้ว่าเป็นลูกจ้างไม่รู้
1: อย่าเรียกว่าจบปริญญาตรีแล้วมันจะรู้เรื่องนะไม่แน่ปริญญาโทไม่รู้เรื่องเลยคือถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
2: ความน่าสนใจครับความน่าสนใจที่ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานพอเจอปัญหาการไม่จ่ายค่าแรงเดือดร้อนเนี่ยปัญหามันคือตรงนี้ครับระยะเวลา30วันหลังจากที่พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งแล้วนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเมื่อสั่งเดือนนี้ต้องรอ30วันคุณจักรพันธ
1: ์โอ้รอทำไมอ่ะ
2: เพื่อที่30วันเขาไม่จ่ายผู้ตรวจแรงงานจะได้ไปฟ้องศาลแรงงานให
0: ้อ๋อแต่จะเริ่ม
2: แต่ถ้าผมจ่ายมา 20% 30% จะไปฟ้องผมไหม
1: ค่ะไม่ฟ้อง
2: อู้ผมก็เพิ่งรู้กลไกว่าเป็นอย่างนี้นี่แหละ
1: โดยธรรมชาติ
0: อย่างนี้ลูกจ้างไปฟ้องเองได้ไหมฮะไปแจ้งความดำเนินคดีถึงว่าเนี่ยได้ร
2: ับ
0: แค่ 20% ไม่เป็นไปตามสัญญาบอกจะจ่ายรายเดือนก็ยังให้อย่างนี้ก็ต้องไปแจ้งความต่างหากไม่เกี่ยวกับไปร้องที่กระทรวงแรงงานใช่ไหมฮะ
2: ถ้าคุณจักรพันธ์ทำเองเป็นก็ไม่มีปัญหาหรอกที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผู้ใช้รายงานทำเองไม่เป็นหรอจะให้ไปติดต่อขนาดไปยื่นฟ้องเองนะแม้กฎหมายจะเขียนในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาจัดตั้งศาลแรงงานจะให้เราไปฟ้องเองได้แต่พอถึงเวลาถ้ามันมีประเด็นต้องต่อสู้กันก็ต้องกลับมาหาทนายความเพื่อให้ได้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเต็มที่อยู่ดีเราก็เลยขอนิติกรแรงงานที่มีความแม่นทางกฎหมายเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ต
1: ผู้
2: ใช้แรงงานด้วย
1: แล้วมันต้องกฎหมายแรงงานด้วยนะมันเฉพาะนะ
2: ใช่ครับทีนี้พอได้นิติกรของกระทรวงแรงงานมาก็ทำให้กลุ่มลูกจ้างเริ่มเห็นทางออกว่าจะไปซ้ายกับขวาหรือยังไงก็คือพอประตูของกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านเปิดให้เนี่ยแรงงานที่เว้งอยู่ก็เห็นทางออกทันทีนะครับเราโชคดีมากที่วันนั้นเนี่ยท่านเลขานุการรัฐมนตรีแรงงานมานั่งอยู่ด้วยก็รับฟังปัญหาของพี่น้องท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วของกระทรวงก็ต้องมาดูว่าเกิดอะไรยังไงบ้างโอ้ได้รับความสนใจจากทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการครับต้องขอบพระคุณกระทรวงแรงงานมากแต่ต้องให้ได้เงินก่อนนะครับ
1: มีแนวโน้มไหมมีแนวโน้มไหมคือดูแล้วบริษัทเนี่ยบิดพลิ้วหรือเปล่าหรือว่าขาดสภาพคล่องจริงหรือมันมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเป็นเทคนิคของเขา
2: คือเขาจะประสบปัญหาทางการเงินด้านไหนเนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องที่เขา
1: เป็นเรื่องของเขา
2: ไปอธิบายกับตลาดหลักทรัพย
1: ์
2: เขาต้องอธิบายกับตลาดหลักทรัพย์แม้แต่การไม่จ่ายค่าแรง
1: เขา
2: แม้แต่การไม่จ่ายค่าแรงพนักงานเขาก็ต้องไปอธิบายกับตลาดหลักทรัพย์

0: เพราะว่าทางกระทรวงเคยทำหนังสือแจ้งไปยังตลต.แล้วด้วยก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เป็นข่าวอะไรเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: มันมีโอกาส
0: ไม่ง่ายนะคุณจักรพันธ
1: ์มีโอกาสที่มันจะเผยชื่อ
2: ใช่
1: หรือจะรู้กันไหมว่าเขาเป็นใครแล้วก็เขายังมีการประกอบธุรกิจอยู่ในขณะนี้หรือเปล่า
0: ขนาดผมไปนั่งในกระทรวงแรงงานเขายังไม่อยากให้พูดชื่อบริษัทเลยผมนั่งอยู่ในโต๊ะประชุมกระทรวงแรงงาน
1: เขากลัวคนจะรู้เหรอคะหรือว่ากลัวจะไม่จ่ายหรือกลัวจะเจ๊งหรือกลัวจะโดนฟ้องหรือว่าเกรงใจหรือยังไง
0: ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาแรงงานเนี่ยพอยังเป็นปัญหาแรงงานหน้าที่ของกระทรวงแรงงานคือหาวิธีให้ลูกจ้างได้รับสิทธ
1: ิ
0: ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานทีนี้ถ้าเกิดไปขยับเกินกว่านั้นหรือจริงๆก็ขยับได้สมัยก่อนก็เห็นขยับกันอยู่อย่างนี้แต่การขยับแบบนั้นอาจจะทำให้มีปัญหาแน่นอนมันเลยต้องคิดหลายซับหลายซ้อนเหมือนกันนั่งคุยกับคุณแต่กับพันธุ์ศิริพรผมก็คิดหลายซับหลายซ้อนเหมือนกันนะ
1: ว่าจะให้หลุดหรือเปล่าม
0: ันกระทบใหญ่จริงๆไง
1: ใช่เพราะเกรงว่าพอถ้าหลุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบกับธุรกิจด้วยแล้วก็อาจจะเป็นโดมิโนล้มอย่างนั้นใช่ไหม
0: คือพอผมฟังว่าพนักงาน5เดือนที่ไม่ได้เงินเนี่ยเขาทำอยู่ในตำแหน่งที่ต้องดูแลบริหารจัดการโครงการทั้งคอนโดทั้งหมู่บ้านจัดสรร
1: โอ้
0: ผมก็คิดไปต่อว่าสมมติวันหนึ่งมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วมันจะอะไรยังไงกันแล้วอะไรมันจะวุ่นวายไหมหรือยังไงไหม
1: ค่ะ
0: เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่พนักงานเขาบอกผม
1: พนักงานส่วนใหญ่เป็นฝ่ายอะไร
2: อย่างนี้บริษัทอย่างนี้บริษัทเขาอาจจะมาต่อรองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเดี๋ยวก่อให้ขายคอนโดได้ก่อนหรือขายบ้านได้ก่อนตอนนี้รายได้ไม่เข้ามาเลย
1: เพราะลูกค้าอาจจะทิ้งจะอะไรแบบนี
2: ้เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ขายบ้านยากเขาจะขอผ่อนผันไปก่อนได้ไหมว่าให้มีรายได้เข้ามามากๆเดี๋ยวค่อยมาตั้งหลักแล้วจ่ายกันใหม่อย่างนี้พอจะเอามาใช้ได้ไหมครับ
0: จริงๆคำตอบเนี้ยก็มีคนบอกมาแล้วแต่ถ้าพูดไปเนี่ยมันจะดูแบบโอ้โห
1: ดูแย่
0: แหมเขาพูดไม่ได้ถ้าพูดปุ๊บเนี่ยรู้ว่าต้องเอาไปจ่ายอะไรเนี่ยรู้เลยคือเขาก็บอกพนักงานว่าถ้าขายอสังหาริมทรัพย์ได้เดี๋ยวเอาไปจ่ายที่กู้ก่อนถึงจะมาจ่ายเงินเดือน
1: เ
0: พราะถ้าไม่ไปจ่ายที่กู้เดี๋ยวก็จะพบแบบอยู่ๆก็ถ้าจ่ายไม่ได้ตัวไอ้ก้อนนั้นอ่ะมันจะเหมือนกับบางบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะ
2: บัญชีก็จะเสียหาย
1: อยู่ในตลาดด้วยนะเนี่ย
0: ทีเนี้ยทางพนักงานเนี่ยเขาฟังอย่างเขาฟังวิธีคิดอย่างเงี้ยเขาเป็นมันมีเซลล์อยู่ด้วยนะ
1: ม
0: ีเซลล์อยู่ด้วยนะคือเซลล์เนี่ยไม่ได้เงินเดือนแต่ยังได้ค่าการซื้อขายถ้าขายได
1: ้
0: คือผมก็ถามแหละว่าอ้าวแล้วมันใหญ่ขนาดนี้แล้วมันมีปัญหาได้ไงแกบอกสรุปสั้นๆเลยคือแบงค์ปล่อยกู้ยากทำให้ขายยาก
2: ใช่
1: มันเป็นผลกระทบ
2: ด้วยได้ยินมาเหมือนกันนี้ตอนนี้ช่วงนี
0: ้ทีนี้พอกระทบมาคือเรื่องนี้ผมคุณจักรพันธ์ผมไปเจอหน้ารองอธิบดีคุ้มครองแรงงานทักผมคำแรกเลยอุ้ยวันนั้นนั่งอยู่กับคุณพี่เลยในกระทรวงที่เขามาร้องเรียนเรื่องคอนโดมิเนียมอาคารชุดบริษัทเดียวกันเลยโอ้โห
2: ฟังแล้วรู้สึกยังไงครับ
0: คือก่อนหน้าเนี้ยที่สื่อไม่ได้นำเสนอเนี่ยเพราะว่าเขาขอโอกาสให้บริษัทเข้าไปหาแหล่งอะไรของเขามาเพื่อเอามาจ่ายเราก็เข้าใจนะเข้าใจในจ้างเลยเราก็แต่ลูกจ้างไม่ได้เงินเราก็รอดูเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหามาจ่ายเราก็รอเพราะว่าเราทำอะไรได้แล้วคุณจักรพันธ์เขาว่าอย่างงั้นเราก็รอเสร็จปุ๊บอ้าวมาเจอหน้าอีกทีห้าเดือนแล้วหนูยังไม่ได้เงินอีกเหรออถ้าอย่างนั้นคนที่เคยเจอหน้าผมก็คือรองอธิบดีแรงงานช่วยรบกวนต่อสายให้หน่อยอยู่ไหมกระทรวงบังเอิญอยู่พอดีวันนั้นก
1: ็
0: บังเอิญอยู่พอดีท่านยังไม่เลิกงานใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งขอไปพบหน่อยปัญหาใหญ่จริงๆได้เข้าเขาเตรียมห้องประชุมไว้อย่างดีเขาบอกอยู่ถ้ามาเป็นร้อยต้องย้ายห้องนั้นห้องนี้เรามากันกี่คนดูให้อย่างดีครับโอ้ขอบพระคุณมากคือวั

0: นั้นเนี่ยคนใช้แรงงานที่ไปที่ไม่ได้เงินเดือนเนี่ยมันก็สภาพก็เหมือนตายทั้งเป็นเนี่ยเขาก็ยังทำงานต้องใช้จ่ายเขาก็พูดปัญหาเขาค่าหนี้สินอะไรยังไงบ้างก็ได้อธิบายให้ฟังว่าเขาจะต้องทำอย่างไรแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรานั่งอยู่ด้วยแล้วก็เอาปัญหาที่น้องแรงงานเนี่ยถามเป็นประเด็นสำคัญเลยว่าทำอะไรได้พอเราฟังว่าทุกอย่างที่ถามทำได้หมดอ้าวก็ลุยเลยสิรอทำไมวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยอีเมลมาว่าได้มาเดือนนึงเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะจ่ายโอ้โหนี่คือสถานการณ์ที่ผมสู้อยู่อ่ะคุณจักรพันธ์ผมเปิดไม่ได้จริงๆว่าบริษัทอะไร
1: ครับต้องฝากคุณลงไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแรงงานนายจ้างกับลูกจ้างเยอะๆผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการร้องเรียนเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
2: เราจะเป็นรายเดียวหรือเปล่าเนี่ย
1: ใกล้ตัวเราเนี่ย
0: สัปดาห์ที่แล้วมีอยู่วันหนึ่งผู้ใช้แรงงานในกลุ่มนี้แหละก็เอาเรื่องนี้ไปยื่นในคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับแรงงานในรัฐสภาและโดยมีทางประธานคณะกรรมาธิการมารับเรื่องเองก็มีทั้งเพื่อไทยมีทั้งพรรคประชาชนที่เอาเข้าไปเขาก็ถามผมอยู่ว่าเขาไปได้ไหมบอกโอ้ไปเลยใครช่วยไปให้หมดไปให้สุดเลยเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ตังค์ได้ตังค์แล้วมาค่อยมาว่ากันถ้ายังไม่ได้ตังค์ตรงไหนเขารับช่วยเราไปให้สุดสสคนไหนจะช่วยไปเลยค่ะไม่ต้องสนว่าพรรคไหน
2: เออจริง
3: ครับ
0: เงินไม่มีไม่ต้องมาสนใจอะไรแล้วไปกว่าจะได้เงินเพราะว่านี่เงินเดือนสำคัญที่สุดก็เลยเรื่องนี้ก็เลยนอกจากไปที่กระทรวงแล้วก็ยังเข้าคณะกรรมการแรงงานด้วยเกี่ยวกับต้องฝากท่านสสหรือผู้ช่วยหรือว่าคณะกรรมการช่วยกันติดตามเรื่องนี้ต่อผมอยากให้มันหาทางออกที่มันสวยงามได้แต่ถ้าถามผมนะถามผมนะแรงงานจริงๆก็รวมฟ้องไม่จ่ายยึดก็ถามผมนะครับผม
2: ยึดมันจะทำยังไงเราสามารถที่จะเข้าไปได้เองเหรอ
0: ต้องรอมีคำพิพากษาไงทีนี้ในกระบวนการผมก็นั่งคิดก่อนอ่ะถ้าสมมติวันนี้ตั้งหลักจะฟ้องกี่เดือนวะโอ้ถ้าไปฟ้องเนี่ยกระบวนการจะต้องกระบวนการเจรจาทุกอย่างก็อาจจะต้องไปเจรจาในศาลแล้วมันต้องกี่เดือนวะถ้างั้นกระทรวงเป็นเจ้าภาพได้ไหมเจรจาให้หน่อยคือเราไม่มีอำนาจต่อรองก็ต้องหวังกระทรวง
2: ที่เป็นข้าราชการแ
0: รงคนที่ใหญ่สุดคุ้มครองแรงงานเนี่ยพวกเราด้วยก็ให้ไปเจรจาให้หน่อยก็เข้าใจว่าผลงานท่านนั่นแหละหนึ่งเดือนไม่ใช่ผลงานผมผลงานกระทรวงแรงงาน
2: ตอนนี้ใครคุมแรงงานนะ
0: น่าจะเป็นท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
2: เพื่อไทยปะ
0: เพื่อไทยครับ
2: คุณหนิมใช่ไหม
1: คุณจุลพันธ์
2: คุณหนิมปะ
1: คุณจุลพันธ
2: ์เออ
1: ใช่ใช่
2: เพราะตอนนั้นเป็นคุณสุชาติแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคุณหนิมเออเออเพราะว่าคุณสุชาติไปคุมกระทรวงอะไรนะว่าอะไรนะ
1: ทรัพยากร
2: ธรรมชาติ
0: ไม่มีคู่ไม่มีคู่แย้งที่จะมาเจอหน้าประจำแล้ว
2: ไม่แน่
0: เขาจะย้ายกระทรวงตามเลยเหรอ
2: เห็นนี่ยังทะเลาะกับคนนู้นคนนี้อยู่นี
0: ่ดีนี่พอกระทรวงแรงงานใช่ไหมครับผมก็นั่งดูผมสนใจสิ่งที่วิธีคิดของท่านเลขานุการรัฐมนตรีแรงงานท่านคิดถึงเรื่องพอท่านได้ยินสิ่งที่ลูกจ้างพูดว่าเขาไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานหรือเขาไม่ได้รับการคุ้มครองหรือสวัสดิการตามแรงงานท่านสนใจทันทีว่าทำไมไม่ได้รับแล้วท่านก็นั่งฟังแสดงว่าปัญหาเนี่ยยังไงต้องได้รับการแก้ไขแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อว่าพอข้าราชการฝ่ายการเมืองลงมาเนี่ยฝ่ายการเมืองที่มาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องช่วยพวกเราแน่นอนผมก็เลยบอกนี่แหละพวกเราเกาะท่านไว้
2: เกาะไว้อย่าปล่อยท่านไปไหนต่อไหนตามลำพังขอไปด้วย
0: ท่านไว้เนี่ยเลขานุการรัฐมนตรีแรงงานเกาะท่านไว้พวกเราจนกว่าจะได้เงินโอ้ก็เลยได
2: ้
0: มันไม่มีทางออกแล้วแต่ว่าท่านใจดีมากท่านก็ให้คอนแทคกับผู้ประสานงานผู้ใช้แรงงานอ่านเดี๋ยวหนูก็เอาคอนแทคมาแล้วก็ไปรวมมาซิว่าข้อมูลอะไรยังไงแล้วก็ตั้งทีมทำงานเลยผมก็ไวเลยคือท่านบอกว่าในกระบวนการในการทำงานของกระทรวงแรงงานเนี่ยถ้าเรารู้ปัญหาเราก็ทำเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปยื่นในสภาก็ต้องส่งมาที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานอยู่ดี
2: คุ้มครองแรงงาน
0: แต่วันนี้เหมือนผมพามาเนี่ยมันตัดทุกอย่างไปเลยอัดทับเลย
2: เจอเขาเรียกว่าเจ้ากระทรวงพอดี
0: ต้องอยู่ที่ว่าเจ้ากระทรวงสนใจด้วยสนใจถ้าไม่สนใจก็ไม่ส่งเลขามานั่งฟัง
2: แต่พูดถึงว่าช่วงนี้ทุกกระทรวงอ่ะเขาขยันทำผลงานกันมากเลยนะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะคะ
0: ผมพร้อมรายงานทุกข่าวเลยนะครับถ้าแก้ได้ผมพร้อมรายงานผมพร้อมโพสต์ส่วนตัวเชียร์ตลอดด้วย
2: เราก็จะพูดให้ทุกวันเลยจะ

0: ื่นชมท่านทุกวันว่าช่วย
1: พี่น้องประชาชนพรรคเพื่อไทยครับ
0: เออดีกว่าได้60 40อีกนะขอให้ได้เงินเดือนคืนมันเยอะนะ
1: ได้เยอะกว่า 4,000 เยอะครับ
0: เนาะนะพูดเสียหายในขณะนี้จำนวนเท่าไหร่คะมีสักกี่คนกี่สาขา
1: ทั้งหมด7จังหวัดทั้งหมด
0: โอ้โห7จังหวัดแต่ละจังหวัด
1: ถามเลยว่ามีถึงตัวเลขอย่าถามเลยว่ากี่พันตัวเลขอย่าถามเลย
0: อ๋อกำลังจะถามว่าแต่ละจังหวัดมีถึง100มั้ย
1: เกิน
0: เกินนะโ
1: อ้ไม่นับผู้รับเหมาดิอันนี้เฉพาะ
0: พนักงาน
1: ไม่นับพนักงานที่รับเหมาตามให้งานนะ
0: อืม
1: ๆยังไม่นับนะ
0: ผู้รับเหมาต้องเป็นอีกคดีนึงแต่อีกแบบ
1: อันนั้นเป็นของกระทรวงแล้วก็กระทรวงอื่น
0: โอ้แสดงว่าเขาติดหมดเลยนะแสดงว่า
1: ผมไม่รู้อ่ะแต่ผมเอาสถานการณ์เนี้ยได้คุยในนั้นแล้วก็ให้ท่านฟังว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็ขยับอะไรไม่ได้แต่ผมรู้ว่าท่านในส่วนราชการท่านต้องหาวิธีแล้วท่านต้องไปคุยกันเพราะว่าพวกเราก็แค่เอาปัญหามาให้ท่านดูว่าเรามีปัญหาแบบนี
0: ้ขาดสภาพคล่องอย่างหนักไหมดูแล้วเนี่ยหรือว่าร
1: อฟังรอฟังเขาดีกว่าผมอ่ะคุยกันไปลึกแล้วผมก็นั่งดูว่าเออรูปแบบการครอบครองอ่ะรูปแบบการครอบครองการถือครอง
0: ค่ะ
1: โ
0: อ้เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหม
1: อยู่ในตลาดหลักทรัพย
0: ์โอ้โห
1: เป็นห่วงอยู่เป็นห่วง
0: นะเพราะว่า
1: เป็นห่วงนะ
0: เวลาเกิดปัญหาแบบนี้มักจะไม่เกิดแห่งเดียวมักจะเกิดหลายๆแห่งอันนี้เป็นระดับขอโทษนะคะบ้านที่เขาขายหรืออสังหาที่เขาขายเนี่ยเป็นระดับล่างกลางหรือบนหรือบน
1: บ้านเนี่ย3ล้านบวก
0: โอเคกลางขึ้นมันก็จะทำให้เราเห็นนะว่ามีบริษัทประมาณไหนถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการเนาะเป็นอาคารสูงหรือเป็นบ้านคะเนี่ย
1: มีทั้ง2ประเภท
0: สำนักงานใหญ่เขาตั้งอยู่ที่ไหน
1: ในกรุงเทพนี่แหละ
0: อยู่ถนนอะไรรู้ไหม
1: ลืมไปแล้วอ่ะ
0: พนักงานเขาเคยไปร้องเรียนที่ถนนอะไรดิฉันรู
1: ้ลืมไปแล้วอ่ะแต่รู้แค่ว่าที่เราถามนะเราถามว่าไซส์งานแต่ละจังหวัดมีกี่ไซส์โอ
0: ้มีภาคเหนือมีภาคใต้ภาคกลางมีจังหวัดโคราชอะไรอันนั้นใช่ไหม
1: ใช่เลย
0: โอ้บุตรดิฉันไม่อยากจะคิดเลย
1: ใช่เลย
0: โ
1: อ้ผมก็ถามว่าเอาแล้วลูกบ้านไม่โวยเหรอโวยสิครับพี่พวกหนูก็รับหน้าอยู
0: ่ค่ะแต่ลูกบ้านส่วนใหญ่ก็คือถ้าซื้อขายไปแล้วมันก็โอนเข้าไปที่ธนาคารแล้วมันจะมีส่วนเฉพาะที่กำลังก่อสร้างเท่านั้นถูกไหม
1: มันจะมีปัญหาตัวส่วนกลางไหมผมไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผมนั่งคิดไปเรื่อย
0: งั้นส่วนกลางที่อาจจะแฮปไปกันใช่ไหม
1: มันหมายถึงว่าสมมติว่าสถานะเนี่ยมันจะต้องโอนตามกฎหมายถ้ามันมีอะไรขึ้นมาแล้วมันโอนไม่ได้จะทำยังไงอาจจะต้องซื้อไปแล้วเราไม่ได้ส่วนกลางอ่ะผมกลัว
0: ไอ้ตรงนั้นยังแก้ไขได้ง่ายกว่าอันนี้นะเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่กันอยู่ว่าบริษัทจะต้องเป็นถ้าเกิดว่าเขายังขายบ้านไม่หมดเนี่ยถูกไหมถ้าเขายังขายบ้านไม่หมดบริษัทจะต้องเข้ามาดูแลแต่ว่าถ้าเกิดเขาปิดโครงการแล้วเนี่ยเงินมันก็จะเป็นของนิติอ่ะ
1: มันต้องถามว่าบ้านนั้นอ่ะถึงแม้เขาจะขายเนี่ยมันเป็นของใครมันเป็นของแบงก์เนี่ยคุณศิวพร
0: ค่ะ
1: คือ
0: ก็จะเป็นของแบงก์ไงจะไม่ได้เป็นของบริษัทแล้วไง
1: คือพนักงานเขาบอกผมว่ามันจะไปยึดได้ยังไงอ๋อทำไมล่ะอ๋อ1234ไม่ขยายผลเนาะ
0: ค่ะขยายสักข้อได้ไหม
1: คือมันเป็นเหมือนกับเอาที่ดินไปค้ำ
0: ไปค้ำโอเคเข้าใจกำลังจะเรียนถามก่อนหน้านี้ว่าแล้วที่ดินแปลงใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะไปขายทอดตลาดไหมหรือว่าขายธนาคารหรือว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นสตางค์เพื่อที่จะมาจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้คัทลอสตัดแต่บางส่วนไปเปลี่ยนเป็นเงินมาชำระหนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะติดกับธนาคารนะ
1: กำลังขายอยู่กำลังขายอยู่แต่ดูสัดส่วนยอดที่ขายกับยอดที่ต้องจ่ายเนี่ยผมยังนั่งคำนวณอยู่แต่ไม่กล้าพูดจริงๆ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: บริษัทเขาเนี่ยบริษัทแม่เนี่ยอยู่แถวถนนการเงินอะไรแบบนี้ไหม

0: จับไม่ค่อยได้จริง
1: จับไม่ค่อยได้จริง
2: รถไฟฟ้าผ่านอะไรแบบนี้
3: แต่รู้แต่ว่าสสพักส้มเคยพาไปโวยกันอยู่แถวนนทบุรีรอบแล้วเพิ่งรู้ว่าเจ้าเดียวกัน
2: อ๋อโอเคโอเคละเข้าใจคือธุรกิจก็ยังดำเนินการต่อถูกไหมก็ไม่ได้หยุด
3: ครับคือตอนนี้เขาต้องขาย
2: เขาไม่เป็นข่าวเพื่อที่
3: จะได้ขายเรารอไงรอเราก็เชื่อว่าเขาต้องหามาจ่ายงั้นถึงเงียบกันมาจน5เดือนเขาไม่ได้เงินต้องจ่ายค่าเทอมเขาถึงต้องออกมาโวยกัน
2: ค่ะ
3: คือพนักงานจากเดิมมีเยอะตอนนี้เหลือประมาณ600กว่าที่ยังอยู่ในระบบนะ
2: ค่ะ
4: อ๋อครับพนักงานกระจายดีจะดีนะอยู่สนั่งทำงานไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้ง5เดือน
2: ไม่บางคนเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเขายังไปไม่มีที่ไปนะ
3: จะให้ไปไหนอ่ะอายุงาน30ปีอ่ะ
2: ใช่ถ้าออกไปนี่โอกาสจะได้เนี่ยบางคนก็กลัวว่าจะเป็นศูนย์ไงถึงต้องทนอยู่เพื่อที่จะรักษาสถานภาพอยู่แล้วก็แต่ละเดือนที่ที่อยู่ไปเนี่ยก็ได้ตังค์
3: ปัญหาเรื่องทนเนี่ยปัญหาที่คุณเจือพรพูดเนี่ยปัญหาเรื่องทนทำไมต้องทนอยู่สถานะทางกฎหมายเขาไม่เลิกจ้าง
2: เขาไม่เลิกจ้าง
3: แต่เขาไม่จ่ายเงินเดือน
2: ใช่
3: ถ้าคุณไม่ไปทำงานก็แปลว่า
2: สั
3: ญญ
2: า
3: สิ้นสุดเขาจะไม่จ่ายค่าชดเชยผมก็ถามว่าได้รอค่าชดเชยไหมเขาก็บอกไม่ใช่แต่ผมก็นั่งคำนวณอยู่นะคนคิดในใจอ่ะ
2: เวลามันเดินไ
3: หมคือถ้าเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยถ้าลาออกคุณผู้ฟังนี่กฎหมายแรงงานนะถ้าเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานถ้าลาออกคือศูนย
2: ์จะเสียเปรียบไง
3: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีกลไกของกระทรวงแรงงานผ่านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้นมาเพื่อยกระดับให้ผู้ใช้แรงงานสามารถต่อรองกับนายจ้างได้ไงครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ทีนี้วันนี้พอเราเห็นปัญหาแล้วก็มานั่งดูโอเคแหละกฎหมายมันมีแต่มีแต่กฎหมายถ้าไม่บังคับใช้อย่างจริงจังก็ไม่สามารถคุ้มครองพวกเราได้แต่ในการคุ้มครองของกระทรวงแรงงานก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่
2: ในเมื่อมัน
3: แต่ในอำนาจแต่ทีนี้ในอำนาจหน้าที่นั้นเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยทุกคนก็อยากให้ไวเพราะมันคือค่าแรงแต่ในเมื่อกลไกของรัฐบอกกฎหมายให้30วันคุณต้องรอ30วันแล้วเขาจ่ายมา 20% คุณก็ไม่ฟ้องให้ผู้ใช้แรงงานเราก็ต้องมานั่งรอส่วนแบ่ง30 20แต่ละเดือนอย่างเงี้ย
2: แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะ
3: ผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกคุณศิวพรคุณจักรพันธ์คุณผู้ฟังผมไม่คิดดีไม่ได้หรอก
4: ใช่
3: เขาจ่ายเงินเดือนเต็มกับพนักงานแผนกบัญชีแผนกบัญชีได้รับเงินเดือนเต็ม
2: ค่ะเอาไงล่ะแผนกบัญชีเนี่ยเป็นหัวใจลองจ่ายเขาขาดสิ
3: แล้วต่อไปครับผู้ใช้งาน
2: นิดเรียนถามนิดหนึ่งอย่างกรณีของกลุ่มผู้ใช้แรงงานพนักงานแล้วกันมันมีอยู่ต้อง7จังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีการรวมตัวเดี๋ยวฉันไม่แน่ใจนะอย่างบางแห่งอาจจะมีสหภาพใช่ไหมหรือว่าแรงงานสัมพันธ
3: ์บริษัทนี้ไม่มี
2: ใช่ไหมแล้วเขารวมตัวกันไหมหรือว่าต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดของตัวเองช่วยเหลือกันเองหรือมีการรวมตัวกันไหมหรืออย่างไร
3: เขามีคืออย่างนี้ถึงแม้บริษัทจะมีสาขามีไซต์งานแต่เขาก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันก็จะมีประชุมกันอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: คือแม้จะกระจัดกระจายกันไปตามโครงการที่ไปดูแลรับผิดชอบ
2: ค่ะ
3: พอเวลามีปัญหาเหมือนเขาก็จะมีคือ อย่างเช่นว่าพนักงานบางแผนกเขาก็จะมีรายกลุ่มเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาขยับเขาเคลื่อนเนี่ยเขาก็ประสานกันพอบอกว่ารวมตัวกันก็มีคนบอกว่าใครไม่มาสแกนนิ้วจะไล่ออกนะก็เลยเหลือกันมาประมาณ 50-60
2: ค่ะตอนนั้นที่คุณรณรงค์พาไปไหนนะไปกระทรวงแรงงานได้นะ
3: มีสัก
2: กี่คนส่วนใหญ่เป็นส่วนกลางไปใช่ไหม
3: มาจากทุกจังหวัด
2: อ๋อแล้วเขาเคาะกันยังไงครั้งล่าสุดนี่ผลเป็นยังไงคะ
3: ผลเป็นยังไงครับ
2: บริษัทถึงขั้นจะต้องล้มละลายไหมอ
3: ันนี้ไม่กล้าพูดจริงๆแต่ว่าปัญหาที่เราไปหาที่กระทรวงแรงงานเนี่ยก็คือผมถามว่าผู้ตรวจแรงงานท่านมีระยะเวลาพิจารณาปัญหาของพวกผมกี่วันกี่เดือนผมอยากรู้ว่าขั้นตอนโปรเซสตรงนี้เขายื่นเรื่องมาแล้วเนี่ยท่านอะไรยังไงถ้าจะไปบอกว่าโทรหาผู้ตรวจแรงงานนนทบุรีไม่ติดโทรหาผู้ตรวจแรงงานจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไม่ติดแล้ว

0: เราใส่ร้ายผู้ตรวจแรงงานไหมขอเอกสารที่ยื่นไปมาให้อธิบดีดูตอนนี้เลย
1: ค่ะ
0: ให้ความเป็นธรรม
1: เจ้าหน้า
0: ที่กระทรวงแรงงานด้วยปรากฏว่าอ๋อมันก็ช้าจริงแหละเดี๋ยวเขาไปตั้งคณะทำงานแก้ให้ครับ
1: ช้านะ
0: ท
1: ุ
0: กจ
1: ัง
0: หวัดครับเป็นทุกจังหวัดคือหมายถึงว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่มีประชุมไม่อยู่ไม่มีคนตามเรื่องต้องขออนุญาตเนาะผมก็ต้องพูดตรงๆนี่คือสิ่งที่เขาสะท้อนมาต่อหน้าท่านอธิบดี
1: ค่ะ
0: พอเขาทวงเงินเดือนไงครับเขาตามทุกวันว่าจะได้เงินจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บางคนของท่านกลับไม่อยู่ไปติดราชการโดยไม่มอบหมายงานให้ใครหรืออย่างใดไม่ทราบแต่ปัญหาวันนี้คือพวกผมไม่ได้เงินแล้วเราก็เลยเอาปัญหาตัวนี้มาถามท่านว่ากลไกตรงไหนที่มันทำให้เราช้าเร่งให้ผมหน่อยมี5เดือนแล้ว
1: เพิ่งเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว
0: สุดอ่ะ
1: เพิ่งได้ตำแหน่งแล้วป่ะเพิ่งดำรงตำแหน่ง
0: ไม่รู้แต่ว่าข้าราชการประจำเหมือนเดิมนะ
1: คนที่ทำงานหลักยังอยู่เหมือนเดิม
0: นะกลไกทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ากลไกเดินไม่ทันใจผู้ใช้แรงงานเราก็ต้องไปช่วยกันตามว่ายังไงคือถ้าเราจะผ่ากันไปฟ้องศาลเลยมันง่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่เราไปที่กระทรวงเนี่ยท่านมีกลไกในการรับเรื่องผู้ตรวจผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านรวมศูนย์เลย7จังหวัดท่านไปตามแต่ละจังหวัดที่เป็นลูกน้องท่านซื้อเขาส่งมาแล้วมันไปอยู่ตรงไหน
1: เดี๋ยวขอเวลา2นาทีแล้วเดี๋ยวขอกลับมาสรุปตรงนี้ได้ไหมว่าเห็นทางออกยังไงบ้างได้ไหม
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะใน15นาทีสุดท้ายแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบนะคะเรื่องของความทุกข์ยากเนี่ย
0: เดี๋ยวอธิบายอันนึงให้เข้าใจผมก็เพิ่งรู้คุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟังกระทรวงแรงงานเรามีกองทุนจ่ายเงินลูกจ้างที่โดนเบี้ยวค่าจ้างด้วยนะ
1: เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่เคยรู้เลย
0: จ่ายที60วัน
1: เฮ้ยเอาเงินของหลวงจ่ายหรือว่าดึงเป็นส่วนสมทบ

0: ที่เรียกจากบริษัทมาก่อนหรือยังไง
1: เป็นเงินที่หลวงจ่ายไปก่อนแล้วไปฟ้องเอากับนายจ้าง
0: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อไม่หรอไม่เคยรู้มาก่อน
2: สิบปันอ๋อได้สองเดือน
0: อย่างน้อยได้สองเดือน
1: ผมก็เลยถามท่านว่าอ้าวนี่ผมเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่ามีกองทุนนี้เนี่ย
0: ดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: อาจจะต้องรบกวนกระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์
0: ช่วยประชาสัมพันธ์นะเออแล้วคนที่ประสบปัญหาเนี่ยทุกคนทราบหรือเปล่าเคยได้เปล่า

0: บริษัทจ่ายมาไง
1: แล้วอย่างนี้ก็ต้องรวบรวมหลักฐานอย่างไรในการที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินไปแสดงให้กระทรวงแรงงาน
0: คืออย่างนี้กองทุนเนี้ยถ้าไม่จ่ายเลยเขาจะเอามาให้
2: ค่ะ
0: แต่พอเขาจ่ายมา 20% บ้าง 30% บ้าง
2: อ๋อมันเลยหยุดตรงคือมันไปไม่ถึงตรงนี
1: ้ไม่เข้าข่าย
2: ไม่เข้าข่ายผิดนัดด้วย
0: คืออย่างนี้ผมก็นั่งคิดว่าไหนนะทำไมท่านรองอธิบดีถึงเน้นย้ำว่ามันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคผมก็นั่งคิดต่อไปว่าอ๋อถ้าสมมุติไม่จ่ายเลยแล้วกระทรวงเอาเงินกองทุนนี้มาจ่ายให้ทางลูกจ้างกระทรวงจะฟ้องนายจ้างทันที
2: จะฟ้องนายจ้างเลยแล้วนายจ้างก็จะกลัวเพราะมันจะขึ้นแบล็คลิสต์ใช่ไหมเป็นข่าวแน่นอน
0: ผมก็นั่งฟังแล้วทำไมเราไม่แก้กฎหมายให้มันคุ้มครอง
2: พวกนี้ให้มันคุ้มครองไปเลยวะ
0: แต่เราก็นั่งคิดพยายามคือในระหว่างการนั่งคุยแบบปัญหาแรงงานเยอะมากแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็จะมาตกผลึกกันว่าทางออกของเรื่องนี้คืออะไรอย่างแรกเลยเดี๋ยวจะหาเอาเดี๋ยวจะเอา60วันเนี่ยให้ก่อน
2: อย่างน้อยแต่ปรากฏว่าเขาจ่ายบางส่วนนะแล้วทำไงอ่ะก็จะไม่ได้สิ
0: ก็ต้องไปใช้กลไกของทางผู้ตรวจแรงงานว่าเขามีเจตนาอย่างไรแล้วก็ไปตีความวินิจฉัยแล้วก็สรุปมาให้เป็นสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเอา60วันมาให้พวกผมก่อน
2: มันมีความเป็นไปได้ไหมเพราะว่าคือโอเคล่ะมันอย่างนี้ก็ต้องถือว่าผิดนัดบางส่วนอยู่ดีอ่ะมันจะสามารถใช้กลไกตรงนี้ให้กระทรวงเนี่ยชดเชยบางส่วน2เดือนตรงนั้นก่อนแล้วก็มันติดแบ็คลิสต์เอาไว้ก่อนว่าเนี่ยมีติดเขาเนี่ย2เดือนเขาก็จะได้ดำเนินการทางกฎหมายได้อยู่ดีอ่ะถูกไหม
0: ทีนี้พอเรานั่งคุยกันเนี่ยนะครับถ้าเราใช้กลไกปกติเนี่ยพอมันติดคือระบบอ่ะมันเป็นระบบกฎหมายที่ผมเข้าใจได้ตามพรบคุ้มครองแรงงานในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็จะเขียนเอาไว้เป็นกฎหมายกว้างๆและก็จะมีวิธีการปฏิบัติเป็นกฎกระทรวงทบวงกรมนี่นะคุณผู้ฟังนี่คือกฎหมายแรงงานที่ลูกจ้างต้องรู
2: ้ในบรรดาไม่ชอบคำนี้เลยอ่ะ
0: ทำไมครับ
2: ที่ลูกจ้างต้องรู้แล้วสรุปแล้วเนี่ยมันมีใครสักกี่คนที่ต้องรู้ดิฉันเรียนปริญญาโทมาตั้งหลายใบยังไม่รู้เลย
0: อย่างทีเนี้ยผมก็เลยนั่งประมวลข้อมูลดูว่าทำไมมันหลายสิ่งหลายอย่างจังหวะกระบวนการตรงนี้ทีนี้พอเขาตั้งเป็นคณะทำงานผมก็เลยบอกว่าท่านครับเราตั้งทีมยึดเลยไหมพี
2: ่
0: ว่าตรงๆจะได้จบเราตั้งทีมยึดเลยไหมพี่ถ้าเขาไม่จ่ายอย่างเงี้ยพวกเราเดือดร้อนที
2: ่
0: หาช่องยึดให้เราได้ไหมหนึ่งกระทรวงนะมีเจ้าหน้าที่สองมีเครือข่ายทุกจังหวัดสามารถรวมศูนย์ได้3ไปศาลแรงงานประจำอยู่แล้วแค่อำนวยความสะดวกเอานิติกรไปฟ้องให้ไปช่วยซัพพอร์ตหน่อยเนาะอยากมีผู้ได้รับผลกระทบเยอะที่เป็นผู้ใช้แรงงานแล้วก็ถ้าอันไหนที่ถึงที่สุดแล้วไม่จ่ายก็ยึดให้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องจ้างทนายเลย
1: คร
0: ับและที่สรุปมาทั้งหมดนี่คือเราไม่ต้องจ้างทนายเลยเพราะว่ากระทรวงถามผมมาว่าจะเอาความสั่งไปหาทนายฟ้องเองหรือจะเอานิติกรของเราแต่งตั้งเป็นทนายไปฟ้องให้คิดว่าเขาตอบแบบไหนล่ะชาวบ้านอ่ะ
2: ค่ะ
0: เขาก็ต้อง
1: แต่งตั้งให้
0: เขาต้องเอามาถึงกระทรวงแล้วคุณจักรพัน
1: ธ์ใช่ใช่ใช่ไปจ้างทนายเองได้ไง
0: อธิบดีถามมาขนาดนี้แล้วเขาก็ต้องเอาดิครับ
2: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยในการขับเคลื่อนของผู้ใช้แรงงานเนี่ยพอมีกลไกที่เป็นนิติกรของกระทรวงแรงงานมาซัพพอร์ตช่วยให้องค์ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการที่ถูกต้องเขาก็จะไปนับหนึ่งที่ศาลแล้วพอศาลก็จะเป็นกลไกสั่งตามกฎหมายเลยแล้วถ้าไม่จ่ายก็บังคับคดีตามกฎหมายมันจะไวแต่ที่ไวกว่าคือความเป็นกระทรวงแรงงานไปต่อรองให้ก่อนได้ไหม
2: เพราะว่ามันจะมี power กว่าเนาะแล้วมันก็มีความเป็นไปได้มากกว่าที่บริษัทเนี่ยจะยอมเพราะว่าคงไม่อยากมีปัญหากับราชการนะ
0: คุณผู้ฟังที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยได้หนึ่งเดือนขยับขนาดนี้ได้หนึ่งเดือน
2: ขออย่างน้อยสองเดือน
0: ได้อาทิตย์นี้ด้วยไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้ว
2: ค่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้เงินสวัสดิการที่ส่งประกันสังคมนี่ทางบริษัทส่งให้หรือเปล่าเนี่ยหารมา5เดือนอาจจะไม่ส่งมาให้ก็ได้
2: นน
1: จะเสียสิทธิ์ตรงนี้หรือเปล่าไม่ทราบ
0: อันเนี้ยคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในกลไกของพรบ
2: ประก
0: ัน
2: ส
0: ัง
2: คม
0: เขาจะมีกลไกอยู่แล้วว่าถ้านายจ้างไม่จ่ายจะมีกระบวนการในการในการทวงถามหรือการบังคับอย่างไรลูกจ้างไม่ต้องห่วงครับนายจ้างที่ต้องจ่ายแต่ที่ยังไม่เลิกจ้างเรา

0: ถ้ามันยังไม่มีปัญหาเขาทำงานต่อมาตั้งหลายเดือนเนี่ยแสดงว่ามันมีการสมทบอยู่นะ
1: หรืออาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เขาไม่จ่ายค่าแรง
0: ไม่จ่ายค่าแรง
1: ฟอร์ม
0: เออ
2: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าอย่างนั้น
1: ผมว่าค่าแรง
2: ตรวจสอบ
1: ค่าแรงหนักกว่าสมทบนะ
0: ใช่แต่สมทบปริมาณมันน้อยไง
2: สมทบก็อาจจะไม่ให้เพราะว่าก็ต้องเงินเราเงินของลูกจ้างจ่ายด้วยของบริษัทด้วย
0: คือถ้า
2: ส่วนเนี่ยควรได้จ่ายกันครบหรือเปล่า
0: ถ้าส่วนสมทบเนี่ย
2: กลัวจะเสียสิทธิ์มานานแล้วเนี่ย
0: บริษัทไม่สมทบเนี่ยเป็นเรื่องทันทีนะมันจะเป็นข่าวเลยอ่ะ
2: มันก็อาจจะได้รับจดหมายเฉพาะผู้บริหารพนักงานไม่มีใครรู้หรอกว่าได้จ่ายไปหรือยังจดหมายทวงถามก็ต้องไปทวงที่บริษัทก่อนหรือเปล่า
1: เชื่อไหมว่าคำถามในวันนั้นเนี่ยที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยคำถามเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยไม่ถามเลย
0: ไม่ได้นึกถึง
1: ถามคำเดียวเลยได้เงินเดือน
0: ได้เงินเดือนเมื่อไหร่มันเป็นตัวหลักไงเป็นตัวหลัก
1: ต้องโถเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนบอกขอเงินเดือนก่อนเลยเข้าใจเลยว่าทำไมไม่เอาเงินตามกฎหมายเราตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยบอกกล่าวล่วงหน้าสิทธิ์ตรงนั้นตรงนี
0: ้คนไม่อยากออกไงคนไม่ได้อยากลาออกอยากได้สิทธิ์ของเงินเดือนถึงแม้จะหลายเดือนทำต่อเนื่องมามีงานไม่มีงานแต่ว่าถ้ายังไม่ยังเป็นคงสภาพเป็นพนักงานเนี่ยเขาจะต้องได้เต็มถูกไหม
1: ถูกต้องอ
0: าจจะยื้อรู้มาก่อนแล้วว่าบริษัทมีปัญหาในช่วงเดือน2เดือนแรกหลายๆคนก็พยายามหางานก่อนแต่ว่าบางคนอ่ะยังยื้ออยู
2: ่ครับ
0: แล้วก็นับเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่าออกก็อาจจะหางานไม่ได้อาจจะบางท่านอายุเยอะหรือว่าช่วงนี้มันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าปัญหาเศรษฐกิจที่มารุมเร้าทุกคนก็
1: ไปเลยบอกผมเลยบอกผู้รับเหมาเขามารออยู่หน้าห้องประชุมแรงงานเพราะเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างไง
0: อันนั้น
1: ผมเดินออกไปผมเดินออกไปผมก็ถามบอกมีอยู่กี่เจ้าเนี่ย
0: กี่เจ้าน่าจะเยอะนะ
1: อ๋อโอเครู้แล้วว่าเยอะรู้แล้วแล้วพวกผู้รับเหมายังไงกันต่อเนี่ยเขาบอกก็มาก็เป็นทอดเหมือนกันคือก็ไซต์งานก็ไม่ได้เงินเป็นทอดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เขาก็โดนคนงานร้องเรียนเหมือนกันสถานะของเขาที่มากระทรวงแรงงานก็เลยเป็นทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ทางกระทรวงเขาตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาไงครับก็ติดตามปัญหาเรื่องนี
0: ้
1: เราก็เอาใจช่วยบริษัทนี่แหละครับไม่ให้มีปัญหาอะไรให้หาเงินมาจ่ายได้ให้ขายที่ได้ไวๆ
0: ค
1: ่
0: ะอันนี้ตกลงคุณรณรงค์เป็นทนายความให้กับพนักงานกลุ่มนี้อยู่ใช่ไหมคะ
1: เป็นที่ปรึกษาครับทนายเราใช้ของกระทรวงเลยครับไม่ต้องไปเอาที่ไหนกระทรวงแม่นอยู่แล้วเราพอเราเห็นหน้าอธิบดีผมเห็นหน้าปุ๊บโอ้โหท่านผมรู้เลยว่าท่านมีอะไรขอเลยแล้วกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านก็ให้นะท่านเรียกนิติกรขึ้นมาที่ห้องประชุมเลยแล้วก็สั่งเลยเดี๋ยวผมจะต้องตามเป็นระยะว่ากระบวนการตรงนี้จะไปถึงศาลแรงงานหรือจะไปถึงแค่สั่งแล้วเขาจ่ายแล้วก็จบคือถ้าเขาจ่ายมันก็จบได้ตามกฎหมายเลยในระหว่างการประนีประนอมการเจรจากันคือมีลูกจ้างหลายคนนะไปทำสัญญากับนายจ้างไม่เอาสิทธิประโยชน์หลายอย่างเอาแค่เงินเดือนก็มีคุณจักรพันธ
0: ์ค่ะ
2: ครับ
1: ยอมเซ็นน่ะลูกจ้างยอมเซ็นน่ะพอเราคุยเรื่องแรงงานยาวเลยคราวนี
2: ้แล้วเขารับปากแม้ว่าจะจ่ายตั้งแต่เดือนสัปดาห์หน้าเนี่ยแล้วจ่ายถึงเยอะไปทุกเดือนจนครบ5เดือนที่ไม่ได้จ่ายมาหรือว่าก็ทบต้นกันไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่า
1: ทางนั้นเข้าใจว่าที่ลูกจ้างไปถามมานะคำตอบที่ได้มาก็คือเดี๋ยวรอขายที่ได้ก่อนเขาว่าอย่างนั้นโอ้โหฟังอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันจะเมื่อไหร่ล่ะเนี่ย
0: ก็เมื่อนั้น
2: แ
1: หละโอ้โหผมก็ต้องไปตามอ่ะผมเข้าใจได้เลยแหละเข้าใจได้
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้กระบวนการที่ผมกำลังตามมันอยู่คือนิติกรทำเรื่องสรุปประเด็นเรียบเรียงซิว่ายังไงฝ่ายหนึ่งก็เจรจานายจ้างให้ด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเรียบเรียงเตรียมไปฟ้องถ้าไม่จ่ายก็ไปยึดแค่นั้นเองเพื่อให้เห็นว่าเป็นการคุ้มครองลูกจ้างส่วนว่านายจ้างถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วจะไงวันหน้ามาคุยกันอีกรอบ
0: ค่ะ
1: เป็นห่วงครับเป็นห่วง
0: น่าเป็นห่วง

0: เออมีอีกหนึ่งคำถามนิดนึงขอเป็นไทยช่วยไทยพลัสละกันปัญหาเฉพาะหน้าคุณยอดชายถามว่ากดเข้าไปเขาเขียนว่าสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สอบถามหน่อยครับใช้สิทธิ์6040กดรับสิทธิ์ไปแล้วแต่จะใช้วันนี้เขาบอกไม่ได้ลงทะเบียนแสดงว่าตอนลงไม่ผ่านหรือเปล่า
1: แสดงว่า
2: ลืม
1: ติ๊กเหมือนที่ผมบอกแบบฟอร์มบางอย่างของราชการท่านอาจจะลืมติ๊ก
0: มันต้องติ๊กด้วยเหรออ๋อแบบคุณเดลลงนี่ใช่ไหม
1: บางทีมันมีติ๊กอะไรเงี้ยแล้วลืม
0: แล้วไม่ได้ข้ามขั้นไป
1: ก็เลยไม่ผ่าน
0: มันต้องเขียนวันนั้นนะว่าผ่านแล้วอะถูกไหมมันถึงจะผ่าน
2: ก็บอกว่า
0: ดิฉันก็เลยลองกดดิฉันดูให้มันขึ้นมา200นะ
2: ใช่ถึงจะมีคำว่าตกลงอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่วันนั้นนะตอนลงทะเบียนแล้วคุณก็ต้องกดคำว่าตกลงด้วยแต่ว่าโอเคเรียบร้อยอย่างเงี้ยวันไปใช้จะขึ้นมาแล้วว่าในบัญชีมีเงินเข้ามา200บาทเป็นเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
0: ดิฉันลองเปิดกระเป๋าสตางค์ดิฉันดูเงินก็มา200นะ
2: ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้อง
1: แล้ว200ต้องใช้ในกี่วันเนี่ย
0: ก็
2: วันเดียวต้องวัดไม่เกินไง200บาท
0: แต่ว่าถ้าสิ้นเดือนเนี่ยเขาตัดทิ้งแต่ในวันนี้น่าจะปัดได้อยู่นะ
2: ไม่เกิน200แต่จะพยายามนี้เราก็ต้องจ่ายส่วนเกินเอง
0: แต่จะพยายามกินข้าวหลวงทุกวันเพราะมัน 1,000 ก็5วันอ่ะใช่มั้ยหลวงเลี้ยง5วัน
2: วันนึงอ่ะใช้คิดง่ายๆวันนึงอย่าใช้เกินวันละ333บาทเป็นเงินหลวงเนี่ย200เป็นเงินเราเนี่ย133บาทในแต่ละวัน
0: คุณจะไปขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไหนช่วยฟังที่คำนวณในหัวหน่อยที่คุณจะกระพาน5วันคุณจะจ่ายยังไง
2: ก็จ่ายทุกวันไง
0: คุณก็ซื้อ5วันแรกก็หมดแล้วว
2: ันละ333บาท
0: 334ก็ได้350ก็ได้ไหมเกี่ยวเกินออกซะหน่อย
2: ถ้า350ถ้าสัมภาษณ์สิบแล้วก็ต้องจ่ายเกินไงแล้วก็จ่าย
0: นิดนึง
2: 135
0: เงินก็ไม่น้อย
2: บอกว่า10 40เนี่ยก็คือรัฐเนี่ยจะจ่ายให้เราวันละ200นะเราจ่าย40ใช่ไห
0: ม
2: ฮะก็คิดซะว่าแต่ละวันเนี่ยถ้าจะซื้อของจากโครงการเนี้ยใช้วันนึงไม่เกิน333บาทคือรัฐจ่ายให้200เราจ่ายเอง133บาทในวงเงิน64 40ถ้าเกินจาก130นี่ก็ต้องมากกว่านี้ก็แต่ที่เป็นเงินของเราเพิ่มเข้าไปมากกว่า 40% ครับ
0: ของคุณยอดชายเมื่อกี้มาถามวันนี้ไงวันที่เขาปิดไปแล้วอ่ะ
2: ยังไม่รู้แกไม่ทัน
0: แต่ตอนถ้าแต่ถ้ามันไม่เกิดถ้ามันไม่ถึงวันนี้เราก็จะไม่รู้ว่ามันไม่ผ่านใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: อุ้ย
1: แล้วเขาจะมีตกหล่นอีกไหมคุณจักรพันธ
0: ์ไม่มี
2: ไม่มีแล้ว
0: เขาให้ลง5วันเหลือด้วยเหลือ4
2: ล้านหน้า
0: เหลือ4ล้านสิทธิ์อ่ะ
1: ยุ่งแล้วพูดถึงรัฐบาลอีกรอบนี้ขอตกหล่นเลยอยากได้บ้างละ
0: ก็4ล้านสิทธิ์น่ะคุณ
2: ก็ให้ตั้ง30ล้านสิทธิ์มาลงแค่26ล้านเนี่ยตั้ง4ล้าน
0: เขาไม่ครบหรอกเขาเก็บตังค์กลับบ้าน
2: เขาก็ปิดหีบแล้วไม่เปิด
0: ตังค์กลับบ้าน
2: ไปรอโครงการหน้า
0: ขนาดงบอย่างดิฉันยังนั่นเลยเราก็เติมไป
1: งบอีก4ล้านที่ต้องจ่ายให้คน4ล้านกว่านี้ไปไหนอ่ะ
0: ก็ต้องไปใช้อย่างอื่นสิ
2: ก็เก็บอ่ะก็เก็บเข้าคลังไม่ใช่โครงการอื่น
0: เอาไปใช้อย่างอื่น
1: โอ้ยแล้วเป็นลงไม่ดีหรอเนี่ย
2: แ
1: หมรู
2: ้แต่ปกติคุณลงไม่เคยตกรอบเลยนะ
0: เออ
2: ไทยเที่ยวไทยก็ใช้ได้ใช้สิ
0: ใช้ทุก
2: ผมสองคนกับคุณสุวรรณยังไม่เคยใช้สักครั้งเลยนะโครงการไทยเที่ยวไทยเนี่ย
0: อันนั้นใจเยอะไงดิฉันไม่ชำนาญ
2: มาแล้วเราไม่มีเวลาด้วยไง
0: ใ
2: ช้สิจองสิแล้วไม่ได้ไปใช
0: ้คุณจักรพันธ์เนี่ยคุณเที่ยวนะฮะป่วยอยู่นะ
1: ขออีกรอบนึงเท่าไหร่นะต่อวันต้องใช้จ่ายเท่าไหร่นะต่อวันขออีกรอบ
0: 333
2: 333บาทครับ
0: หลวงจ่าย
2: 200
0: แล้วคุณจ่าย100นิดหน่อย
2: เอาออกมา133บาท
0: อย่าคุยมากไปคุยต่อพรุ่งนี้ข้างนอกคุณยกมือแล้วว่าไปได้แล้วดิฉันเสือพรยันวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
1: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวเชียงใหม่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักหวังช่วยกระตุ้นยอดขายทำเศรษฐกิจดีขึ้นบรรยากาศที่ตลาดในย่านตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้สำเร็จแล้วต่างออกมาใช้สิทธิ์ในวันแรกกันอย่างคึกคักโดยต่างโอนเงินเข้าระบบเพื่อเตรียมสแกนจ่ายอย่างชาวสันทรายบอกว่าต้องการมาซื้อของจำเป็นอย่างเนื้อหมูเพื่อนำไปทำอาหารทานซึ่งโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากโดยเฉพาะร้านขายของสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนต่างถือบัตรสวัสดิการของรัฐมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากหลังที่รัฐโอนเงินเข้าบัญชีจาก300บาทเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทในวันนี้บอกว่าทันทีที่เงินเข้าก็รีบมาซื้อของที่จำเป็นเข้าบ้านและอยากให้รัฐบาลมีโครงการดีๆแบบนี้อีกเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดีทั้งลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินและทำป้ายเชิญชวนแม้ผู้คนยังอยู่ระหว่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์ก็ตามนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการแต่ติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนที่บอกว่ามีความยุ่งยากบวกกับมีอายุมากแล้วใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ายังลงทะเบียนได้อีกก็จะพยายามลงให้ได้เพราะเชื่อว่าจะกระตุ้นการขายที่เงียบเหงาช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าทีมข่าวสำนักข่าวไทยสำรวจบริเวณตลาดอาหารเช้าตอง8อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่างเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนางสาวสุมาพรสอนประธานชาวจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่ารีบมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกโดยซื้อข้าวซอยที่ปกติมีราคา120บาทแต่จ่ายเพียง40บาททำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างมากพร้อมมองว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนได้เป็นอย่างดีด้านรภเก้าชูวัฒนกิจเจ้าของร้านข้าวซอยตอง8กล่าวว่าโครงการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโดยช่วงเช้าวันแรกของโครงการร้านมียอดสั่งซื้อผ่านสิทธิ์แล้วหลายรายการและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นางสิริกุลล้อทองพาณิชย์เจ้าของร้านสเต็กฮันเตอร์ซึ่งเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกบอกว่าต้องการใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะต้องเรียนรู้ระบบการใช้งานแต่เมื่อเริ่มคุ้นเคยก็สามารถดำเนินการได้สะดวกพร้อมมองว่าโครงการช่วยเพิ่มการมองเห็นร้านค้าเนื่องจากมีการแสดงข้อมูลร้านบนแอปพลิเคชันทำให้ลูกค้าเข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้นสหรัฐและอิหร่านเปิดโจมตีทางอากาศระลอกใหม่เมื่อวานนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมโดรนในเมืองโกรุกและบนเกาะเกสของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำอันก้าวร้าวจากทางการอิหร่านซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนส์คอมระบุว่าอิหร่านได้ยิงทำลายโดรน MQ-1 ของสหรัฐขณะปฏิบัติการเหนือหน้าน้ำสากลและว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ตอบโต้ด้วยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านอีก2ลำขณะที่อิหร่านแถลงได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใช้เป็นฐานโจมตีหอสื่อสารของอิหร่านบนเกาะซีรีในอ่าวเปอร์เชียแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเหตุโจมตีตอบโต้กันระลอกใหม่มีขึ้นขณะที่ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับร้องเด็ดไอดอลเบียวนี่ตุ๋นจำนำรถเปหนุ่มบาร์โฮสหญิงวัย33ปีเขาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดอ้างถูกเด็ดไอดอลสาวโปรไฟล์หรูที่พบกันผ่านคนรู้จักในครอบครัวขอยืมเงินแล้วชักดาบโดยการยืมเงินเริ่มจากเด็ดไอดอลมาเพราะ

0: ้อมกับหนุ่มปาโฮสอ้างต้องการเงิน 300,000 ไปทำธุรกิจและนำเข้ารถยนต์หรูมาวางเป็นหลักประกันโดยสัญญาจะคืนตามกำหนดแต่สุดท้ายนอกจากไม่คืนเงินเน็ตไอดอลและครอบครัวยังมาขอรถคืนโดยอ้างว่ารถเป็นของผู้บริหารบริษัทเอกชนรายใหญ่ซึ่งหากไม่คืนรถผู้รับรถไว้อาจจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหารับของโจรทำให้ผู้ร้องทุกข์กับเพจสมัยต้องรอดกังวลและตัดสินใจคืนรถให้แม้ยังไม่ได้เงินคืนส่วนการสอบถามบุคคลใกล้ชิดทราบว่าเด็ดไอดอลเคยแอบอ้างลักษณะนี้กับบุคคลหลายรายในขณะที่เพจสมัยต้องรอดระบุกรณียืมเงินถือเป็นเรื่องทางแพ่งส่วนการข่มขู่มองว่าเข้าข่ายอาญาแต่กรณีนำรถบุคคลอื่นมาจำนำต้องตรวจสอบว่ามีเจตนาฉ้อโกงหรือไม่คิวบาแจกนมที่เม็กซิโกและอุรุกวัยส่งมาช่วยคิวบาเริ่มแจกจ่ายนมผงขาดมาเนยที่ได้รับบริจาคจากเม็กซิโกและอุรุกวัยแล้วขณะกำลังเผชิญความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากการคว่ำบาตรของสหรัฐโดยเฉพาะการเข้มงวดนำเข้าน้ำมันสื่อคิวบาระบุว่าสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมล็อตใหม่เดินทางมาถึงท่าเรือกรุงฮาวาน่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมโดยบรรทุกมากับเรือเอเชียนคาทราจากเม็กซิโกบนเรือมีสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักรวม 1.7 ตันควบคู่กับความช่วยเหลือจากอุรุกวัยการแจกจ่ายนมได้เริ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามร้านค้าจัดสรรเสบียงต่างๆทั่วเมืองหลวงของคิวบาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและขาดแคลนพลังงานอันเป็นผลพวงมาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐดังกล่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่1เมษายน2569นะคะทั้งผู้ชมทั้งผู้ฟังวันนี้วันที่1แล้วเป็นวันหยุดนะคะยังอยู่กับอุ้มกับพี่เก๋นะคะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
5: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยวันที่1นี่นอกจากจะเป็นวันหยุดแล้ววันนี้ก็หลายคนก็ลุ้นกันด้วยใช่มั้ย
4: แล้ววันนี้มีปรากฏการณ์หลายอย่างปรากฏการณ์นักล่าฝัน16วันครั้ง
5: ข่าวมันก็เลยจะน้อยๆหน่อยนะคุณผู้ฟังคือเป็นประจำทุกครั้งที่อ
4: ารมณ์เยอะค่ะพี่เก๋
5: อารมณ์ไหนอ่ะ
4: อารมณ์ลุ้นลุ้นแรกก็คือลุ้น
5: ความหวัง
4: ตัวเลขความหวังลุ้นที่สองคือลุ้นเรื่องลมฟ้าอากาศนะเพราะว่าเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครอยู่ๆก็คือปกติอ่ะผมจะเป็นคนที่ชอบออกไปทำงานเสาร์อาทิตย์ แคปชอบเข้าออฟฟิศเสาร์อาทิตย
5: ์
4: โชคดีมากที่เมื่อวานไม่ออก
5: เพราะว่าไม่ออกดีแล้ว
4: หลังตึกแกรมมี่มีต้นไม้ล้มด้วยค่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็มันขวางซอยเลย
5: คือเมื่อวานนี้พี่เก๋ขึ้นมาจัดรายการนะโอ้โหล้มด้วยแบบว่าคันที่แบบคันเล็กคันน้อยแบบว่าซื้อแบบคันแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยล้มแทบจะปลิวจับแล้วก็จับอีกนะคะพยายามแบบว่าไม่ให้ตัวเปียกแล้วก็ผมเปียกเพื่อที่จะขึ้นมาจัดรายการโอ้โหลงแบบหนักมากตอนแรกคิดว่าแบบเดี๋ยวขึ้นมาก่อนแล้วกันตอนฝนมันยังไม่ตกอ่ะ

0: อีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวดูข้อมูลในรถ
1: นิดเดียว
0: สักพักมาซูมาเลยแล้วทีนี้ก็เลยต้องถอยรถมาใกล้ๆอาคารเพื่อที่จะวิ่งขึ้นมาเราจะได้ไม่ได้เปียกเยอะมาก
1: เพราะรอบนี้มันไม่ใช่แค่ฝนไงมันมีลม
0: ลมแรงมาก
1: ลมแรงจริงค่ะก็หลายๆพื้นที่นะโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมองไม่เห็นท่อข้างล่างไม่เห็นพื้นถนนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: คือมันมีภาพที่อุ้มเห็นใจคนที่ไม่ชอบแมลงสาบกับหนูมากเลยอ่ะเดอะสแตนดาร์ดเขาเอาภาพมา
0: ค่ะ
1: พี่เก๋แล้ว
0: ได้ลมเนาะแล้วแบบว่าคุณผู้ฟัง
1: ก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพอะไรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ไปซูมดูโอ้คนลุก
0: หนูเป็นสิบตัวอยู่ใต้ต้นไม้ทำกลางน้ำท่วม
1: หนูไปซ้อนต่อกายกรรมกวางเจากันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่แต่ที่สำคัญอะคนก็ในแง่ของสุขภาพคนก็จะถามกันว่าโอ้ช่วงนี้มันมีอะไรนะไวรัสฮันตาแบบนี้ใช่ไหมเออเราแบบมาจากหนูไง
1: มันน่ากลัวมากแล้วก็แมลงสาบก็ไปอยู่บนหลังหนูอีกรอบนึง คือต่างคนต่างก็พยายามจะพึ่งพาอาศัยกันแล้วคือพอบอกว่าไวรัสฮันตาพูดถึงอีโบลาพูดถึงสาเหตุต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็จะนึกถึงสัตว์ฟันแทะใช่ไหมคะที่มันจะเป็นพาหะของโรคปรากฏว่าที่หมู่บ้านคือบ้านอุ้งอ่ะเจ้าแม่จะชอบปลูกส้มมะละกอผักผลไม้แทบจะทุกอย่างแล้วเป็นภาพที่มองออกไปข้างนอกบ้านก็คือเป็นกระรอกอ
0: ่ะ
1: ก็พยายามที่จะกัดกินส้มอ่ะแล้วแม่ก็นั่งมองลูกบอกแม่ต้องมองแล้วก็ต้องแบบหาวิธีไล่เลยนะเพราะว่าน้ำลายของมันน่ะมันอันตรายมากแล้วเราต้องล้างอย่างดีเลยนะผู้ชมผู้ฟังคือถ้าใครที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วมันมีสัตว์พวกเหล่านี้เราละเลยไม่ได้เลยนะคะวันดีคืนดีเราป่วยเราก็จะไม่ทราบเลยนะว่าสาเหตุมาจากอะไรอ่ะเนาะแล้วนี่ลมฟ้าอากาศอีกถ้าเสียงจะเปลี่ยนก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยกันจะเข้าใจกันดีค่ะว่าหายแล้วอากาศมันเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ก็ต้องติดตามนะคะช่วงนี้อาจจะมีแบบว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแล้งมาแบบทุกรูปแบบจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ไหนๆก็คุยเรื่องหลายคนเห็นภาพแล้วก็กลัวเรื่องโรคเรื่องของสุขภาพนะแต่ว่าในมุมที่คนลงสมัครผู้ว่ากทมโอ้โหชูมเรื่องของน้ำท่วมเลยนะเมื่อวานเน
1: ี้
0: ย
1: จะโจรจะโจร
0: ไม่หลายคนอยู
1: ่ถ้าโดดเด่นเลยคืออ่ะคุณชาชาติคุณชาชาติเองก็พูดในเรื่องของอะไรที่ควรทำทันทีแต่ตอนนี้พูดในฐานะของ
0: คนสังเกตการ
1: สังเกตการแล้วนะเพราะว่าเราออกมาแล้วไง
0: ใช
1: ่ดร.โจบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะล้างเดี๋ยวจะลอกท่อเลยแล้วทุกอย่างในใจอุ้มคิดนะคือไม่ได้บอกว่าดร.โจผิดนะแต่คำเนี้ยได้ยินมานานสักทีเธอค่ะไม่ว่าใครจะได้เป็นช่วยทำให้ได้สักทีเธอค่ะ
0: อันนี้เป็นโจทย์ใหญ
1: ่มันมีมันมันมีอะไรอยู
0: ่มันเป็นโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
1: ใช่
0: เวลาฝนตกทำไมรถจะต้องติดแล้วทำไมต้องเกิดน้ำท่วมขังการระบายการลอกท่อที่สำคัญมีคนพูดว่าอ้าวพอหน้าฝนทำไมไม่ลอกท่อก่อนที่จะเกิดหน้าฝนแล้วพอหน้าฝนมาเกิดทำไมถึงรู้ก็เพราะว่ามันตันแล้วก็เลยรู้ว่ามันตัน
1: คือจริงๆอ่ะบางทีเขาอาจจะทำนะถ้าพูดให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่นะพี่เก๋แต่ว่าทำวันนี้กับสิ่งที่สร้างมาไม่รู้กี่สิบปีอ่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะไปเจอกันเมื่อไหร่เพราะว่าสร้างมันสะสมมานานมากๆแล้วอ่ะ
0: มันบวกกับเรื่องของการก่อสร้างด้วยเนาะบางทีทางน้ำมันเปลี่ยนไปกั้นตรงนั้นตรงนี้เราก็เนาะมีเรื่องของสภาพเรื่องของอะไรต่าง
1: อันนี้ถ้าเป็นทางบกก็จะลอกท่อใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ทางน้ำก็คือจะเป็นเดอะแก๊งผักตบชวา
0: อ๋อ
1: ที่บางพื้นที่นี่คือเขาไม่สามารถสัญจรเรือไปได้เลยนะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: เรือก็ไปไม่ได้อยากจะให้อาหารปลาก็ให้ไม่ได้เพราะมีผักตบชวา
0: เห็นข่าวแวบๆอยู่ใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: มีชาวบ้านร้องเรียน
1: เอาอย่างนี้ผู้นำชุมชนตรงนั้นน่ะให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าเดี๋ยวจะมากำจัดผักตบชวาแล้วในท้ายที่สุดก็ติดอยู่อย่างนั้นแงกอยู่อย่างนั้น
0: อ
1: ันนี้เราไม่ได้ระบุว่าที่ไหนแต่คิดว่าใครที่ติดตามข่าวคงจะทราบดีเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวแต่คือวันนี้พี่เก๋เดี๋ยวเราจะได้คุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแน่นอน
0: วันแรกเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะวันแรกอ่ะมันมีความคึกคักอยู่แหละแต่ว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาหาอุ้มใน TikTok ด้วยเขาบอกว่ามีใครเจอปัญหานี้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะเขาบอกว่าเขาอะไปที่ร้านไปสั่งข้าวพี่เก๋แล้วหน้าร้านก็มีป้ายไทยช่วยไทยพลัสสั่งข้าวเสร็จเขาทำเสร็จเรียบร้อยกำลังจะจ่ายเงินพอสแกนจ่ายอ้าวไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
0: อ้าวทำไมอะคะ
1: ไม่ทราบว่าทำ

0: ไม่ค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องจ่ายเพราะว่าสั่งไปแล้วเขาทำไปแล้วก็เลยต้องจ่ายในราคาปกติเขาบอกว่าเนี่ยอุ้งก็ถามว่าแล้วคือคุณได้จ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังหรือเปล่าเขาบอกขอจ่ายผ่านแอปเป่าตังแต่เขาบอกว่ายังไม่เข้าร่วมค่ะแปลว่าอาจจะไม่ใช่ว่าร้านผิดซะทีเดียวรอการประเมินผลอย่างนี้หรือเปล่าคะแต่ทำป้ายรอไว้ก่อน
1: รอแบบว่ากดยืนยันสิทธิ์ว่าสำเร็จแล้ว
0: ว่าคุณผ่านแล้วมีการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยเพราะมันต้องมีกระบวนการในการไปยื่นอะไรที่ธนาคารใช่ปะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าอยากจะเตือนทุกคนค่ะว่าถ้าเห็นป้ายแล้วไม่ได้แปลว่าร้านที่มีป้าย
1: แต่ร้านที่ไม่มีป้ายแต่ร้านที่ไม่มีป้ายก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เข้าร่วมนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่เก๋เองก็ผ่านร้านที่ไม่มีป้าย
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอลงไป
0: ก็ไม่ทันเหรอคะ
1: ไม่รู้อันนี
0: ้ทราบได้ยังไง
1: อ่ะก็ถามไง
0: ถาม
1: ว่าร้านนี้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40มั้ยคะ
0: โอ้ถามยาวด้วย
1: ถามยาวเลยแบบว่าเต็มยศเลยชื่อโครงการเขาแบบว่าเต็มๆเลยเขาก็บอกเข้าสแกนได้เลยนู่นนู่นยืนสแกนตรงอยู่ตรงนู้น
0: อุ้มเคยถามแล้วอุ้มก็ไม่กล้าถามอีกเลยตั้งแต่ตอนคนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วอันนี้พูดได้เพราะมันผ่านมาแล้วเหมือนร้านเจ้าของร้านเขาไม่ชอบลุงตู่ก็ถามว่าร้านนี้มีคนละครึ่งมั้ยไม่มีพี่อยากจะกินคนละครึ่งไปร้านอื่นก็พูดดีๆก็ได้แล้วก็ถามดี
1: ๆอ่ะก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะถ้าไปดูเรื่องของบรรยากาศเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็บอกว่าก็ขายดีแล้วก็คึกคักนะคะถ้าเทียบกับตอนที่ยังไม่มีโครงการนะคะแล้วก็เชื่อว่าก็น่าจะช่วยเรื่องของการลดค่าของชีพได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามบรรยากาศวันแรกนะว่าเป็นยังไงแอปไหลลื่นดีไหมแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าแรกๆอาจจะแบบว่าเสียเวลาหน่อยเพราะว่าหลายคนก็จะเข้าไปถามไงเหมือนที่เราเจอเนี่ยแหละ
0: เข้าร่วมไหม
1: เข้าร่วมไหมไม่เห็นป้ายแล้วก็เติมเงินยังไงใช้ยังไงขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยถึงขนาดถามว่าช่วยคิดให้หน่อยได้ไหม60-40เนี่ยจะต้องเป็นรัดจ่ายยังไงแล้วเราต้องออกเท่าไหร่ยังไงมันก็เลยเสียเวลาแล้วก็มีเรื่องของขั้นตอนที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาสะท้อนเสียงออกมาก็จะประมาณนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการขอโทษค่ะ
1: ค่ะ
0: วิธีการคือเขาบอกให้ลบ200อ่ะพี่เก๋คือเขาบอกว่าต่อวัน
1: อ
0: ่ะให้เราคำนวณดูว่าเราอ่ะจ่ายเกิน133 บาทหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วต่อเดือนเนี่ยให้คำนวณเอาไว้ว่าให้ไม่เกิน667 บาทแล้วบาลานซ์เอาบริหารเอาส่วน4เดือนก็คือระยะเวลาของโครงการนะคะเตรียมเงินเอาไว้เลย2,667 บาทต่อเดือนอ่ะ4เดือนอ่ะ
1: ก็ต้องเติมเงินเข้าไปตามนั้นเลย
0: คือถึงยากแต่มันก็60อ่ะที่รัฐช่วยเราอ่ะค่ะ
1: ก็อย่างวันนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติธันประภาสนะคะก็ลงพื้นที่ไปนะคะพร้อมกับทางด้านหน่วยงานอย่างธนาคารกรุงไทยเองนะคะคุณพยงศรีวณิชเนี่ยก็ไปติดตามบรรยากาศวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเปิดให้ใช้ดีเดย์วันนี้เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการคือครึ่งชั่วโมงแรกที่ทางกระทรวงการคลังมีการแถลงออกมานะใช้ไปถึง11 ล้านบาทเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก3 ชั่วโมงเนี่ยก็มูลค่า170 ล้านบาทอันนั้นแค่3ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6โมงมานะจนณวันนี้เนี่ยถึงช่วงบ่ายค่อนๆไปจะเย็นแล้วเนี่ยคิดว่ามูลค่าเนี่ยมันจะเยอะมากกว่านั้นทีนี้นะคะทางคุณเอกนิติเนี่ยก็บอกว่าเท่าที่มาดูนะคะวันนี้เนี่ยก็เหมือนว่าประชาชนก็เข้ามาสอบถามเยอะเหมือนกันนะคะว่าเงินเฉลี่ยที่ให้เดือนละ 1,000 บาทอ่ะอาจจะยังไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพนะก็ไปพูดกับคุณเอกนิติทีนี้คุณเอกนิติเนี่ยก็มีการชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเรื่องของกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจอะไรนะแต่ว่าเป็นการบรรเทาบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนลดเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั่นเองนะคะก็ย้ำว่าเป้าหมายหลักเนี่ยคือตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายแล้วก็ทดลองสแกนด้วยนะอย่างซื้อมะพร้าวเนี่ยบอกว่าซื้อมะพร้าวประมาณ60 บาทถ้าประชาชนจ่ายจริงเนี่ย24 บาทรัฐก็ออกให้ประมาณ36 บาทประมาณนี
0: ้วันนี้ที่ตลาดอ่ะหลายที่เลยค่ะได้ฟังข่าวเนาะเขาก็จะบอกว่าเวลาที่ไปเจอพ่อค้าแม่ค้า
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่อ่ะค่ะ ขาจะบอกว่าปริมาณในการซื้อเยอะขึ้น

0: ึ้นอย่างเช่นผลไม้อย่างเงี้ย
1: คือคัก
0: เมื่อก่อนก็ซื้อแค่อย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้ก็ซื้อ2อย่าง3อย่างนี่ไงมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุณสุรเดชบอกว่
1: า
0: เมื่อเช้าสแกนจ่ายกาแฟราคาปกติ40บาท
1: ค่ะ
0: พอสแกนเสร็จเหลือ6เอ้ยเหลือ16บาทเอง
1: อ้าวเห็นไหม
0: ใช่
1: ก็ถูกลงเนาะเราก็แบบว่าจ่ายน้อยลงไม่ต้องจ่ายแบบว่าราคาเต็ม
0: แต่เนี่ยแหละคืออย่างที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้บอกไปอะว่าคือมันต้องดูในระยะยาวด้วย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาคือเหมือนกับ
1: ถ้าสิ้นสุดโครงการ
0: พอสิ้นสุดโครงการราคามันขึ้นไปแล้วแล้วพอถึงเวลาที่สิ้นสุดโครงการแล้วเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าครั้งนี้คุณเอกนิติพยายามย้ำมากโดยเฉพาะวันนี้เท่าที่ได้ลงพื้นที่แล้วสัมภาษณ์คุณเอกนิติพูดถึงผู้ประกอบการซะเป็นส่วนใหญ่ว่าให้คุณ
1: อ
0: ะใช้ AI นกกระซิบให้เป็นประโยชน
1: ์ค่ะ
0: คือเกี่ยวกับเรื่องนี้อุ้งเคยทำคลิปลงใน TikTok แล้วพี่เก๋บอกว่าถ้าเป็นร้านเล็กๆอะค่ะแล้วเขามีความกังวลอะแล้วคือเขาก็รู้สึกว่าแค่นี้แหละได้แล้วต่อวันเขาได้เท่านี้แล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเติบโตไม่ได้อยากจะเท่านี้พอมีพอกินของฉันเท่านี้จะไม่เข้าร่วมก็ได้แล้วแต่สำหรับบางคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าจริงๆว่ายอดของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน
1: ่
0: เพราะบางคนขายของได้เยอะนะแต่ทำไมมันไม่รวยอะถ้าพอมาคำนวณจริงๆคือต้นทุนใช่แล้วในขณะเดียวกันบางคนก็กลัวในเรื่องของภาษีที่ก่อนหน้านี้โอ้โหก่อนหน้านี้ฉันขายได้เยอะบ้างน้อยบ้างสะสมคลาเคล้ากันไปพอฉันเอาตัวฉันเข้าไปสู่ระบบ มันจะโดนย้อนหลังเยอะไหมล่ะมันจะคุ้มไหมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ยังกลัวแบบนั้นอยู่ดี
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะน่าจะมีข่าวดีนะคุณผู้ฟังแจ้งเลยนะคะเพราะว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยนอกจากลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของบรรยากาศการใช้โครงการนี้วันแรกแล้วนะคะยังมีการพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขยอดกลมๆอยู่ประมาณ13ล้านคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะวันที่2มิถุนายนเดี๋ยวกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ทบทวนสิทธิ์เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นข่าวดีเหมือนกันนะสำหรับในส่วนของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้เนี่ยเก็บไม่เข้าใจนะเดี๋ยวต้องลองถามทางกระทรวงการคลัง
0: เดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์กับท่านนะคะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างสิทธิ์30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของ60 40เนี่ยแต่ว่าคนลงทะเบียนจริงๆประมาณ26ล้านสิทธิ์ตัวเลขกลมๆยังเหลือประมาณ3ล้านกว่าๆเกือบ4ล้านเนี่ยไม่แน่ใจว่าสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็พลาดโอกาสหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามด้วยเนี่ยประเด็นเนี้ย
0: ก็ต้องด
1: ู
0: วิธีการด้วยอันนี้ก็ต้องเห็นใจว่าทุกๆครั้งเขาก็พยายามที่จะเก็บให้หมดแหละสำหรับคนที่มีความเดือดร้อนเนา
1: ะ
0: แต่ต้องดูกระบวนการดูวิธีการอีกทีนึงยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มันมีการร้องเรียนกันเข้ามาเยอะมากว่าจนไม่จริงวิธีการที่จะสกรีน
1: แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หลักเกณฑ์จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เหมือนกับมีแว่วๆมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องถามความชัดเจนแว่วๆมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเรื่องของการคัดกรองอะไรต่างๆเรารายงานมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วว่ามันจะเข้มข้นขึ้นแต่รู้สึกว่าอาจจะนะคือเดิมเนี่ยแค่ใช้ในโครงการธงฟ้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วลงทะเบียนใหม่เปิดรอบใหม่เนี่ยมีสิทธิ์ว่าอาจจะร่วม
0: ด้วย
1: ใช่
0: ก็เหมือนจะมีนะตั้งแต่ครั้งที่แล้วป่ะจะถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บัตรนั้นไงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆนะคะบัตรสำหรับคนที่เข้าโครงการไทยช่วยไทย plus ที่เริ่มวันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะคะ
1: ขอสมกก็ได้ด้วย
0: ใช่ขอสมกก็ได้อย่างเช่นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ย MRT
1: ค่ะ
0: MRT สีน้ำเงิน MRT สีม่วงสีเหลืองสีชมพูได้ตั้งแต่ตอน6โมงเช้าถึง5ทุ่มรัฐบาลก็จะคิดเงินเหมือนกับที่เราซื้อของกินของใช้เลยคือรัฐบาลออกให้ 60%
1: ค่ะ
0: แล้วประชาชนก็ออกเอง 40% โดยที่จะมีการสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันจริงๆทั้งหมดอ่ะมันรวมอยู่ในยอดเงินเดียวนะไม่ใช่ว่าค่ารถต่างหากค่ากินต่างหากไม่ใช่นะพี่เก๋
1: ค่ะรวมหมดเลย
0: รวมหมดเลยค่ะก็วิธีการนะถ้าเกิดจะเข้าไปใช้โครงการนี้นะคุณก็เข้าเมนูไทยช่วยไทย plus 60 40นั่นแหละแล้วก็ไปเลือกสแกน QR เพื่อที่จะใช้สิทธิ์แล้วก็สแกน QR ที่เจ้าหน้าที่ที่สถานีเพื่อชำระค่าโดยสารค่ะหลังจากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบแอปเงินแล้วก็ไปกดปุ่มยืนยันใส่รหัสพินแล้วก็ไปรับตั๋วโดยสารเพื่อใช้ในการเดินทางระบบไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า MRT ได้เลยอันนี้ข่าวจริงยืนยันไม่

0: ไม่โมเมโกหกเพราะว่ามันมีบางร้านที่อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเข้าร่วมแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าร่วม อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะชวนเข้าร่วมคือไปเที่ยวกันค่ะพี่เก๋
1: ค่ะนะคะก็เป็นทริปนะคะที่มีการจัดขึ้นนะคะเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์จริงๆที่ไม่ควรพลาดค่ะเป็นกิจกรรมที่ทาง FM 100.5 MCOT News นะคะภูมิใจเสนอเลยเป็นทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะคะ The Legend Tale นะคะ2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีนะคะศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะก็จะไปกันนะคะ 3-5 กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญนะคะโอ้โหมีคนร่วมทับความรู้ไปถึง3กูรูเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนนะคะรุ่งธัญรัตน์ที่ทั้ง3คนเนี่ยจะไปแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแบบสนุกสนานตลอดการเดินทางเลยนะคะวันแรกมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควค่ะไปที่พิษณุโลกไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญา นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารแล้วก็รับฟังทอล์คโชว์พิเศษเลยสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์พี่สุทนนะคะเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆค่ะแล้วก็ต่อมาวันที่2นะคะก็ไปเที่ยวกันต่อยาวๆเลยค่ะพาไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรนะคะก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาอันนี้เนี่ยพอไปอยุธยาก็จะพาไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็มีป้อมเพชรยามเย็นด้วยขณะที่วันที่3ค่ะอันนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยพาไปมูนะคะแล้วก็พาไปชมความมหัศจรรย์ของเสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุด้วยลอดซุ้มประตูแก้เคาะกันนะคะที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดๆเลยมื้อกลางวันนี่ก็เรียกได้ว่านะคะนอกจากจะทานอาหารแล้วยังได้พบปะใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะก็คือคุณดำรงพุทธานคุณพิสมัยพิมพ์วิสารทกุลด้วยนะคะอันนี้เนี่ยทั้งสองท่านก็จากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนั่นเองค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับนะคะเพราะว่าเราจะไปด้วยรถโค้ช VIP ค่ะพักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยนะคะตลอดตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมเนี่ยทริปที่เก๋บอกไปนะคะว่าพาไปเที่ยวไหนกันบ้างเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะก็คือ 15,900 บาทต่อท่านค่ะสำรองที่นั่งนะคะให้ไว้3หมายเลขนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเก๋จะอ่านช้าๆนะคะคุณผู้ฟังจะได้โทรแล้วก็สอบถามรายละเอียดหรือจะสำรองที่นั่งก็ได้นะคะหมายเลขแรกนะคะ0944803076หมายเลขที่2นะคะ0943966649และหมายเลขสุดท้ายค่ะ0868251444ค่ะไปกันเยอะๆนะคะ
0: ค่ะนี่มันมีข่าวที่เขาแชร์กันอยู่ตอนนี้พี่เก๋เกี่ยวกับเรื่องของ AI ที่มีผลกับสุขภาพร่างกายแล้วก็มีการไปอ้างพระในบ้านในเมืองของเราด้วยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: คือใช้ AI ทำอย่างนี้ค่ะบางคนที่เขาสนใจเรื่องของสุขภาพอะเขาก็จะมีข้อมูลในโทรศัพท์เนาะเกี่ยวกับเรื่องของยาต่างๆปรากฏว่ามีคนมาแชร์ว่าได้โฆษณายาสมุนไพรกับยาผีบอกในบ้านฟ้ามาแรงมากๆแล้วก็เจอในเฟซบ่อยมากคือทำเป็น AI คือให้ผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงอะมาพูดแล้วก็ออกมาโจมตีอุตสาหกรรมยาแล้วก็ค่อยเลี้ยวเข้ามาที่ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นกรณีของคนนี้ที่เขาเจอเขาบอกว่าผลเลือดสารภาพว่าหยุดกินยาโรงพยาบาลเพราะว่าไปเปิดเฟซแล้วเจอโฆษณาว่าสมเด็จพระสังฆราชออกมาแนะนำเองแล้วก็บอกว่าระดับพระสังฆราชมาแนะนำเองท่านไม่โกหกหรอกใช่ท่านไม่โกหกหรอกแต่คนที่เอา AI มาปลอมเป็นท่านเนี่ยแหละเขาโกหกอันนั้นคือ AI นะคะไม่ใช่ท่านนะคะแล้วคือเขาบอกว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยเยอะมากที่เขาใช้ยาอยู่แล้วคือมันจำเป็นที่จะต้องใช้ต่อเนื่องอะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏพอหยุดอะค่ะมันเลยทำให้ค่าบางอย่างในร่างกายมันพุ่งกระฉูดแล้วมันเป็นอันตรายมากๆเลยปรากฏว่าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งผลน้ำตาลในเลือดอะสูงมากสูงกว่าที่เคยเจอเลยอะค่ะแล้วมันเป็นอันตรายกับร่างกายกับชีวิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องเตือนเอาไว้นะมีแบบเป็นรูปว่าน้ำตาลในเลือด 2,000 อยู่ได้ยังไงอะน้ำตาลในเลือด 2,000 อะ
1: จริงๆกรณีแบบนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดนะอย่างตอนที่สนทนาธรรมกับพระพยอมนะคะพระพยอมเองท่านก็บอกนะว่าท่านก็โดนเหมือนกัน นะคะเหมือนกับ

0: มีคนเอาภาพเอารูปแล้วก็ไปโปรโมทว่ามียารักษาสุขภาพอะไรแบบนี้แล้วคนก็ไปหลงเชื่อนะเออมิจฉาชีพสมัยนี้เนี่ยก็ทำได้ทุกรูปแบบจริงๆนะคะ
1: มันเนียนมากนะคะทุกคนต้องระวังให้ดีนะคะและยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยเชื่อคุณหมอเอาไว้ดีกว่าอะทิ้งท้ายก่อนที่เราจะไปพักกันสักครู่นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้สุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจริงๆเนี่ยอย่างที่เราเล่าข่าวให้ฟังเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลไม่ดีบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยโรคภัยก็จะถามหานะคะแต่สุขภาพก็ต้องมากับความคุ้มค่าค่ะแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 นะคะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่มีไอเทมลับเรียกว่าสายเฮลตี้ต้องมีค่ะเพราะว่ามันเป็นซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานด้วยนะคะมีให้เลือก6ฟังก์ชันเลยนะหุงด่วนก็ได้ทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็สามารถทำได้ในหม้อนี้หม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้แล้วมั่นใจได้เลยเพราะว่ามีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยนะคะราคาปกติเนี่ย 2,990 บาทแต่วันนี้ลดให้เพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะ990บาทแล้วได้สิ่งที่เลอค่าไปขนาดนี้ถ้าสั่งซื้อตอนนี้เนี่ยไม่ได้ได้แค่ของเลอค่าอย่างเดียวรับของแถมที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เอาแค่ราคาของแถมก็เกือบ300บาทแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านี้พาไปคุยประเด็นร้อนเลยนะเรื่องของแชทไลน์นะคะที
1: ่โอ้โห
0: เปิดศึกกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
2: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทับฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแชทหลุดที่มีคีย์เวิร์ดว่าช่วยน้ำเงินด้วย
2: ค่ะ
1: อันนี้นี่เรียกว่าสะเทือนรัฐบาลเลยนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยโยงกับระบอบสีน้ำเงินโยงกับเรื่องของการปกครองในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่มันมีคำสั่งสามารถที่จะไปเชื่อมโยงให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ด้วย
2: แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยถ้าไล่เลียงไปต้นต่อนะคะก็มันเริ่มมาจากนะคะกรณีที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตอะค่ะก็ถูกโยกย้ายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของแชทนะคะมีการแคปภาพหน้าจออะไรต่างๆแล้วก็เหมือนกับบอกว่าเป็นบทสนทนานะคะของทางอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองค่ะทีนี้ก็โต้กันไปโต้กันมาระหว่างสองท่านนะคะคุณผู้ฟังทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะแชทนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นแชทจริงหรือแชทปลอมข้อความนี้นะคะอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยอันนี้คือจุดสำคัญนะคะเพราะว่าคือถ้าไปดูความที่เขาเป็นรายชื่อค่ะมันจะมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ตรงกับข้อมูลจริงจะให้ค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเขามีการตรวจสอบแล้วนะคะรายชื่อบุคคลที่อยู่ในแคปของแชทไลน์เนี่ยบางคนก็เหมือนไม่ได้สมัครเป็นส.ส.บางคนยังเป็นส.ว.นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชื่อเขตก็มีความคลาดเคลื่อนด้วยหลายคนก็เลยมีการถามว่าเอกสารดังกล่าวที่มันออกมาเนี่ยมันจริงเท็จอย่างไรแล้วมันจะต้องตรวจสอบหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะคำถามสำคัญที่คำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยมันคืออะไร
1: แชทหลุดนี้เนี่ยมันเป็นข้อความที่มีการอ้างนะคะบอกว่าเป็นของอธิบดีกรมการปกครองสั่งไประดับจังหวัดให้ช่วยพรรคการเมืองในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วมันก็เลยถูกมองว่าเป็นประเด็นการเมืองภายในของกระทรวงนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วในกระทรวงนี้เขามีการเปลี่ยนผ่านอำนาจกันอยู่ถ้าได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการไปถามไถ่มันเลยได้ใจความออกมาว่าอ่ะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเอ๊ไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายการเมืองเลยนะ
2: แ
1: ล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้หลากหลายอุปกรณ์ใช้ทั้งมือถือใช้ทั้งแท็บเล็ต
2: อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของอธิบดีกรมการปกครอง
1: อธิบดีก็บอกว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาจะแบบมีการคือมีคนอื่นมาใช
2: ้
1: อ
2: ่ะ
1: ในขณะที่คุณวิโรจน์ลักษณาดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปยื่นเรื่องกับปปช.ให้ตรวจสอบนะว่าในทางเทคนิคอ่ะบัญชีไลน์มันสามารถที่จะล็อกอินได้หลายอุปกรณ์คือถ้าใครที่ไปแอบใช้ ID เนี่ยมันต้องขึ้นแจ้งเตือนอยู่แล้วสมมติว่าพี่เก๋มี2อุปกรณ์แล้วอุ้มเกิดแอบไปพิมพ์แชทอะไรต่างๆในนามของพี่เก
2: ๋
1: มันก็ต้องเด้งเตือนไปในเครื่องที่พี่เก๋ถืออยู่ด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากที่จะให้คุณวิโรจน์อ่ะอยากจะให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยอธิบายกับสังคมด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีการยื่นกับปปช.ด้วยกกต.ด้วย
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันอาจจะมีการสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้ง
2: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็ต้องพิสูจน์กันก่อนว่าแชทนี้เนี่ยจริงหรือไม่จริงอย่างที่บอกไปว่าพอเขามีการตรวจสอบว่าข้อมูลคาดเคลื่อนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันสำหรับรายชื่อที่อยู่ในแคปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างคนที่ออกมายืนยันนะคะอย่างทางอดีตปลัดนะคะของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าเป็นแชทจริงไม่ได้ถูกสร้างโดย AI หรือมีการตัดต่ออย่างใดนะคะก็คือยืนยันหนักแน่นเลยอะว่าเป็นการสื่อสารนะคะต่อเนื่องประมาณ5เดือนที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะไปวิเคราะห์กันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์นะคะจากม.บูรพานะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับสวัสดีท่านครับ
1: อาจารย์คะตอนนี้ระหว่างที่กำลังหากันอยู่ว่าตกลงแล้วแชทนี้เป็นของจริงหรือของปลอมใครเป็นคนส่งกันแน่อะไรเงี้ยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะต้องบอกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยมันโดนกระทบไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นกลางของข้าราชการอะไรเงี้ยมันเสียหายไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์คิดว่าตอนนี้รัฐบาลควรจะเทคแอคชั่นยังไงก่อนในเบื้องต้นนะอาจารย
3: ์คือรัฐบาลนะครับในการเทคแอคชั่นได้ดีที่สุดก็คือปล่อยให้กระบวนการ
1: คร
3: ับทุกอย่างดำเนินไปโดยเฉพาะนะครับตอนนี้ภาพลักษณ์ของระบบราชการนะครับที่ถูกมองนะครับว่าทำงานแล้วขาดประสิทธิภาพหรือทำงานแล้วโน้มเอียงนะครับไปนะครับรับใช้ข้างใดข้างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็มาลดทอน

0: ความเชื่อมั่นกระบวนการที่ผมบอกคือหมายความว่านะครับถ้าต้นมาเรื่องเรื่องนี้นะครับช่วยสินน้ำเงินด้วยเนี่ยต้นมาเรื่องเรื่องนี้นะครับเพียงแค่เอามานำเสนอกับสาธารณะไม่ได้จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายคือไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับที่โรงพักสองต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางกกต.และปปช.อย่างที่คุณวิโรจน์นะครับทำประการต่อมานะครับถ้าเกิดว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่จริงก็ต้องทำเหมือนกันก็คือเราต้องให้กระบวนการทางกฎหมายนะครับพิสูจน์ข้อเท็จจริง คือตอนนี้นะครับมันกลายเป็น2ประเด็นเกิดขึ้นถูกไหมครับ ทางฝั่งคุณวิโรจน์ก็จะบอกว่าจะไปยื่นกกต.ไปยื่นปปช.ซึ่งผมเห็นด้วยในขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองก็บอกว่าข้อมูลมันคลาดเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากให้เพียงแค่พูดแต่อยากให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเดินไปหากระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับจะช่วยตอบว่าระบบตอนนี้นะครับมันเป็นธรรมหรือไม
1: ่
0: หรือระบบตอนนี้มันเอียงเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือระบบพยายามจะเห็นว่าระบบยังสามารถประคับประคองความสมดุลของระบบการเมืองเอาไว้ได้ฮะ
1: จุดสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าต้องพิสูจน์เรื่องของแชทที่หลุดออกมาเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นเอกสารจริงหรือปลอมใช่ไหมคะต้องพิสูจน์ใช่ไหมคะ
0: ครับคือเนี่ยผมคิดว่าสังคมนะครับกำลังดื่มด่ำกำลังนะครับรู้สึกยังไงอย
1: ู่
0: ภายใต้วัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินซึ่งเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากสำหรับความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่พรรคประชาชนปล่อยออกมา คือผมไม่อยากให้ประชาชนอยู่ในนะครับการยังไงเรียกว่าการช่วงชิงการนำผ่านวัฒกรรมทางการเมืองชุดนี้ครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันใหญ่กว่านั้นเพราะในเรื่องนี้ผมอยากจะให้ตั้งหลักอยู่บนหลักฐานข้อมูลนะครับหลักฐานข้อมูลถ้าเกิดว่านะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าของตัวเองเป็นของจริงอีกฝั่งเป็นของปลอมแล้วมีกระบวนการยุติธรรมรองรับในการวินิจฉัยนะฮะแล้วคนที่นะครับเอาสิ่งนี้มันขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น
1: เพื่ออะไรต้องการอะไร
0: ใช่ฮะถ้าทางราชการนะครับก็ต้องรับผิดชอบไปนะใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนพิมพ์กระบวนการยุติธรรมนะครับจะให้ความกระจ่างเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีการเมคข้อมูลหรือว่าปั้นแต่งข้อมูลขึ้นมาเขาก็ต้องรับผลในส่วนนี้อันนี้ครับที่ผมคิดว่าจะรักษาระบบเอาไว้ได้ครับ
2: เราแต่ว่าเดินทางมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอาจารย์ตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสินเนาะอาจารย์แต่ในทางนิติศาสตร์เนี่ยหลักฐานประเภทแชทไลน์หรือว่าภาพแคปหน้าจออะไรเหล่านี้มันเพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในสเต็ปต่อไปไหมคะอาจารย
0: ์มันต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยครับนะครับเพราะว่าไลน์มันสามารถสร้างได้แชทปลอมมันสามารถสร้างได้มันต้องดูองค์ประกอบก่อนหน้านั้นนะครับดูต้นทางนะครับดูทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูเหตุปัจจัยในการที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ว่าเป็นการเผยแพร่เพราะตัวเองได้ผลกระทบในทางใดทางหนึ่งไม่แล้วทำไมตัวเองจึงมาโพสต์เอาช่วงนี้ทั้งที่เรื่องนี้ถ้ามันมาเรื่องจริงทำไมไม่โพสต์ณตอนนั้นก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ตั้งอยู่ในนะครับหลักการบริหารราชการที่ถูกต้องนะครับถูกไหมฮะ
1: ค
0: ือเรารู้ว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งโดยไม่ชอบอะแล้วเราอยู่กับคำสั่งนี้โดยไม่ชอบมา5เดือนแล้วปฏิบัติตามด้วยอ่ะถูกไหมฮะแล้วอยู่ๆมาเปิดหลังเนี้ยหวังผลอะไรหรือเปล่าถูกไหมอ
1: าจารย์
0: ผมก็ตั้งคำถามต่อไปได้ว่าเอ๊ะพวกคุณนะครับตอนที่มีความสุขกันก็ร่วมกันกับหักหลังประชาชนแต่เวลาทะเลาะ กันนะครับก็ยังไงหมดใจที่กันเปิดนะครับความสูงมองไม่ประชาชนดู
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยการออกมาเปิดศึกกันระหว่างอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองแบบนี้ค่ะมันจะลุกลามไปยังปัญหามิติไหนอย่างไรบ้างไหมคะถ้าอาจารย์ประเมินนะคะหรือมันจะมีจริงๆแล้วก็เปิดศึกกันแค่สองคนหรือมันจะมีอะไรที่เป็นศึกซ้อนศึกมากกว่านั้นหรือลุกลามบานปลายเป็นความขัดแย้งในกระทรวงของมหาดไทยไหมคะอาจารย
0: ์มันหลายระดับครับก็คือผมเองอยากจะให้ปลัดจังหวัดออกมาเปิดมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะจริงๆนะคุณอยู่กับถ้าคุณยกคำสั่งนี้ไม่ถูกต้องอ่ะทำไม5เดือนคุณอยู่เฉยอ่ะทำไม5เดือนที่ผ่านมาทับนายอ่ะครับ 100% แหละทับนายแหละครับถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ได้เห็นไหมเท่ากับว่าคุณเองถ้ารู้ว่าไม่ถูกต้องแต่ทำไมต้องพิมพ์คำว่าครับนาย 100% ครับนายแสดงว่าคุณก็อยู่ในกระบวนการช่อชนนี้ด้วยหรือไม่ถ้าเป็นข้อมูลจริงเพราะฉะนั้นปลัดนะครับก็ดีกระทรวงมหาดไทยก็ดีหรืออธิบดีก็ดีหรือนะครับคนที่อยู่ภูเก็ตก็ดีคุณเงียบไปไม่ได้ครับความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นนะครับอาชายชาติทหารความเป็นลูกนักปกครองคุณตีหัวเข้าบ้านไม่ได้คุณต้องช็อกกันต่อ

ุณต้องใส่กันต่อให้ประชาชนเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นยังเป็นหลักเป็นฐานได้ในสังคมไม่ใช่เพียงแค่มาเปิดโปงเพื่อดิสเครดิตเพราะตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์ตัวเองถูกโยกย้าย

0: ใหม่อีกรอบหนึ่งของการเมืองไทยอะครับอย่างที่เรารู้จักคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับ
1: ค
0: ือตอนนี้นะครับฝ่ายค้านเขาเปิดประเด็นใหม่ที่ข้ามตัวบุคคลไปเพื่อสร้างปมขัดแย้งใหม่ที่มันรุนแรงมากขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าความขัดแย้งมันมาถึงจุดแตกหักแล้วนะครับไม่ใช่ตัวคนแต่เป็นการสู้กับระบอบซึ่งพรรคฝ่ายค้านคงประเมินนะครับว่าเขาจะสร้างสังคมใหม่ได้แล้ว
1: อาจารย์คะถ้าเกิดในอันนี้สมมุติก่อนนะคะสมมุติว่าทุกอย่างมันพิสูจน์ได้แล้วว่าอันนี้คือเรื่องจริงหมายถึงว่าแชทนี้เป็นของจริงค่ะ
2: ในทางเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: ค่ะค่ะในทางการลงโทษอะค่ะมันจะมีผู้ได้รับโทษในขั้นสูงสุดยังไงบ้างเหรอคะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูคำวินิจฉัยของกกต.ก่อนครับ
1: อัน
0: นี้เป็นกกต.จะเป็นคำวินิจฉัยปปช.ทางปปช.และกกต.ต้องวินิจฉัยนะครับทางกกต.ก็มีดูเรื่องผลการเลือกตั้งสมมติว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ไปดูว่าคำว่าสีน้ำเงินคือพรรคไหนยังไงกลุ่มไหนยังไงนะครับแล้วอาจจะไปถึงการยุบพรรคการอะไรนี่ก็ว่าไปในส่วนนั้นน
1: ะ
0: ครับส่วนปปช.ก็ไปดูความผิดนะครับของข้าราชการผู้สั่งนะครับว่าคำสั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใครยังไงมันมีคำสั่งนอกเหนือกว่านี้ไหมมันก็ต้องมีกฎระเบียบทางราชการนะครับกฎลงโทษไล่ออกก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับถ้าหลักมันอยู่แบบนี้ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นไงว่าเรื่องนี้พูดเลยลอยๆไม่ได้พูดเอามันไม่ได้จะต้องเดินต่อนะครับคนที่มานะครับพูดก็ต้องเปิดหน้าชนกันต่ออย่าให้จบแค่นี้คุณวิโรจน์เองก็ต้องไปกกต.ไปปชไปปปช.พรุ่งนี้ปลัดจังหวัดก็อย่านิ่งออกมาเลยนะครับและมาบอกด้วยว่า5เดือนที่ผ่านมาทำไมตัวเองนิ่ง
1: จริงจริงๆอ่ะมันมีนักวิชาการบางคนเขาก็เริ่มไปเปิดแล้วอาจารย์ว่าแบบอ่ะพอไปดูผลของการเลือกตั้งว่าผลของการเลือกตั้งเนี่ยมีใครได้คะแนนเท่าไหร่นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้ทุกอย่างมวลรวมมันเทไปที่ระบอบสีน้ำเงินที่มีคนตั้งคำถามกันเยอะแยะมากมายให้มันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นขนาดไหนอะคะในมุมของอาจารย์นะคะ
0: คือเนี่ยคือพอเวลาขยายนะฮะพื้นที่นะครับวัฒกรรมที่มันกว้างกว่าทุกคนเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมรู้สึกว่านะครับโครงสร้างการเมืองของเราณเวลาเนี้ยนะครับมันถูกทำให้ชวนคิดว่ามันไกลเกินพรรคหรือไม่มันไกลเกินตัวบุคคลหรือไม่นะครับแล้วพรรคประชาชนเนี่ยเขาต้องการสู้กับระบอบอะไรกันหรือเปล่าคือเรื่องนี้ที่ผมบอกว่าพอเวลาขยายคำนี้มันกว้างอ่ะนะผมก็กังวลใจไม่น้อยนะครับว่าพรรคประชาชนนะครับกำลังจะสร้างนะเงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่หรือไม
1: ่
0: นะครับเข้าใจดีว่าการปล่อยคำนี้มาเพื่อให้คนออกไปเลือกตั้งนะครับเมืองพัทยาออกไปเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะแต่ต้องประเมินนะครับว่าแบบเนี้ยนะครับตัวเองมั่นใจมากหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันถูกไปปั่นต่อถูกปฏิบัติการทางไอโอไปทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านี้ครับพอนึกภาพบอกไหมฮะแล้วถึงจะรับมือหรือไม่อย่างที่หมอตัวเองมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนสังคมได้แล้วณเวลานี
1: ้
0: ถ้ามั่นใจว่าคนจะออกมาบนท้องถนน28ล้านเสียงเหมือนกับตอนไปลงประชามติก็เอาเลยครับถ้ามั่นใจขนาดนั้น
2: ค่ะอาจารย์อย่างประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสำคัญอย่างไรไหมคะในมิติเรื่องของการจัดวางระบบคนในราชการอย่างนี้ค่ะอาจารย์
0: คือระบบราชการเรานะครับเราก็เรียนกันมาตั้งแต่ต้นนะว่าเวลาเอาคนเข้าสู่ระบบเราใช้หลักคุณธรรมสอบใช้ความรู้ความสามารถนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับระบบราชการไทยไม่เคยแยกออกจากการเมืองนะครับมันบอกกับให้เราให้รู้ว่านี่แหละครับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างราชการกับการเมืองที่มันอยู่ใกล้ชิดแนบสนิทกันและบนเส้นทางการเติบโตในข้าราชการชั้นสูงนะครับไม่ได้จับฉลากแต่รู้ว่าใครมีอำนาจมีวาสนาบารมีนี่เป็นธรรมชาติเลยพลใครมีอำนาจใครมีวาสนาบารมีเนี่ยก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับจะเข้าไปนะครับประจบประแจงหรือว่าจะใช้โอกาสต่างๆเพื่อตัวเองนั้นเติบโตในตำแหน่งแห่งที่ราชการอันนี้มันจะท้อนกลับมาโครงสร้างระบอบประชาธิปไตยเราครับว่านี่แหละคือปัญหาเราเป็นระบอบประชาธิปไตยนะแต่ประชาธิปไตยของเราไม่ใช่ประโยชน์ของเราสามคนนะแต่เป็นประโยชน์ของชนชั้นนำทางการเมืองและลงตัวกับระบอบอำนาจนิยมประชาธิปไตยแบบนี้มันเลยทำให้เกิดระบอบต่างๆได้ง่ายที่เช่นระบอบสฤษฎิ์ระบอบสนอมระบอบเปรมระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์ระบอบนะครับที่เรียกว่าระบอบปัจจุบันแบบนี้นี่คือปัญหาว่าเวลาเรามองเราต้องเห็นโครงสร้างระบอบด้วยว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นั้นเป็นประชาธิปไตยที่ให้พวกเรานะครับประชาชน60ล้านคนไปเลือกตั้งเป็นเพียงแค่ทางผ่านของอำนาจเพื่อชนชั้นนำนั้นไปมีอำนาจและพอชนชั้นนำมีอำนาจข้าราชการที่อยากจะเติบโตโดยเฉพาะ47 48 49ก็ต้องดูฮอกและพอเป็นเช่นนั้นปั๊บในทางการเมืองต้องการอะไรข้าราชการประจำต้องสนองนี่แหละคือปัญหาครับ
1: ็จริงๆมันก็สะท้อนใน

0: สิ่งที่หลายคนเคยได้ยินมาแต่แค่ยังไม่เคยเห็นหลักฐานปรากฏเนาะอาจารย์ค่ะ
1: ใช่ครับที่บอกว่าหลักฐานเนี่ยให้ความเป็นธรรมทั้งสองข้างต
0: ้
1: องอย่าหยุดแค่นี้อย่าหยุดเพียงแค่สื่อนะต้องไปเดินต่อไปเพื่อพิสูจน์ความจริงไม่อย่างนั้นนะครับเสียหายกันทั้งคู่ความจริงเท่านั้นจะทำให้เห็นนะครับว่าใครมีปัญหาความจริงเท่านั้นจะรักษาระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองของเราเอาไว้ได
2: ้ค่ะเพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีก็น่าจะตรวจสอบไม่ยากแล้วมั้งคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับมาตรวจสอบได้ทั้งที่เป็นเรื่องเท็จและเรื่องจริง
2: ทีนี้ถ้าพิสูจน์ว่าถ้าเป็นเอกสารจริงก็ดำเนินการกันข
1: ั้
2: น1 2 3 4แต่ถ้าหากไม่จริงก็
1: ว่ากันไปครับใครที
2: ่เอาความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่าย
1: ทางความเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีก็นะครับก็มีกระบวนการนะครับว่ากันไปตามเนื้อผ้าตามหลักฐานที่มีอยู่นะครับ
0: สุดท้ายค่ะอาจารย์ตอนนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าจะตั้งกรรมการในการสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อาจารย์คิดว่ามันควรจะเป็นกรรมการที่ทำยังไงให้ประชาชนไม่เขาเรียกอะไรสิ้นสงสัยอะค่ะอาจารย
1: ์ต้องเป็นกลางที่มาจากนะไม่ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียอย่างเช่นจะต้องเป็นนะครับกลุ่มคนที่เป็นกลางจากราชการนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการแทบมาเป็นกรรมการไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแต่เป็นกระทรวงอื่นภายใต้โครงสร้างประชาธิปไตยแบบชนชั้นนำและอำนาจนิยมเนี่ยมันก็สามารถสั่งข้ามห้วยกันได้ถูกไหมก็อาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆที่เช่นนักวิชาการภาคประชาสังคมสื่อมวลชนนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่ทำงานนะครับด้านเทคโนโลยีเอาคนกลางเข้ามาและการสอบสวนนั้นจะต้องถ่ายทอดสดให้ประชาชนนะครับรับรู้ทั่วกันอย่างตรงไปตรงมา
0: อาจารย์ถ้าตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมไปถึงอุ้มกับพี่เก๋ด้วยเนี่ยกำลังอยู่ในคลาสของอาจารย์เกี่ยวกับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เคสนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้มองในมุมของสีสันว่าอุ๊ยมันเป็นการวางยาหรือเปล่ามันเป็นการใครแตกคอกับใครอะไรเงี้ยชาวบ้านอย่างเราเนี่ยควรที่จะเรียนรู้อะไรแล้วมันจะเป็นเชื้อในการดูข่าวการเมืองหลังจากนี้ต่อไปยังไงคะอาจารย
1: ์สำคัญเลยครับเป็นคำถามที่ดีมากว่าเรียนรู้อะไรที่บอกเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยก
0: ็
1: คือเราอย่าติดกับดักว่าประชาธิปไตยเพียงแค่เลือกตั้งให้เรารู้ว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบประชาธิปไตยที่ใช้การเลือกตั้งเป็นทางผ่านของอำนาจของกลุ่มชนชั้นนำในความหมายนี้ก็คือการติดตามทางการของประชาชนเนี่ยพยายามเกาะเกี่ยวกันนะครับก็คือหลังเลือกตั้งไปแล้วก็พยายามรวมกลุ่มรวมก้อนจัดตั้งสภาพลเมืองสภาประชาชนคอยตรวจสอบคอยกำกับคอยเรียกร้องผลประโยชน์ตัวเองคอยถ่วงดุลอำนาจจากประชาธิปไตยของชนชั้นนำถ้าไม่งั้นปั๊บนะเราก็จะกลายเป็นเครื่องมือแบบนี้พอเวลาเขาทะเลาะกันเขาจะชวนเรานะครับด้วยเงื่อนไขต่างๆเวลาเขาจูบปากกันเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างถนนนะครับเพราะเราจะเป็นทางผ่านของอำนาจเท่านั้นเองเราอย่าเป็นนะครับสะพานลอยหรือว่าทางม้าลายเพื่อให้ใครข้ามไปถึงฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ง่ายๆแต่เราสมควรเกาะเกี่ยวกันหลังจากการเลือกตั้งเพื่อส่งเสียงก็ดีกดดันเรียกร้องผลประโยชน์ของเราก็ดีเพื่อให้สร้างความสมดุลของนิเวศระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ให้อำนาจนั้นอยู่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสังคมครับ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติ
2: ค่ะขอบค
0: ุ
2: ณค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราอัปเดตไปอาจารย์อัปเดตไปแล้วว่า
2: ค
0: ุณวิโรจน์ลัคนาดิศรเนาะเดี๋ยวจะเดินหน้าในการยื่นเรื่องกับปปช.ใช่ไหมคะแล้วก็กกต.ด้วยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณวิโรจน์บอกว่าการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกรณีเนี้ยมันสามารถดำเนินการได้ไม่ยากที่พี่เคบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วว่า มันตรวจหาข้อมูลตรวจสอบข้อมูลจากแชทย้อนหลังได้
2: ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ประวัติการใช้งานไลน์เบอร์โทรศัพท
0: ์
2: อะไรต่างๆอุปกรณ์ที่ล็อกอินเน
0: า
2: ะ
0: คือถึงแม้ว่าจะมีการลบข้อความไปแล้วอะค่ะบัญชีผู้ใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ผู้สนทนาเนี่ยมันก็ตรวจสอบมันเชื่อมโยงกันได้อยู่ดีทีนี้ถ้าเกิดมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการใช้ไลน์เนี่ยปกติการเข้าสู่อุปกรณ์อย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่ามันเข้าไปได้แต่ละประเภทเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่บุคคลระดับอธิบดีนี่คุณวิโรจน์บอกนะว่าเป็นไปได้ยากที่บุคคลระดับอธิบดีเนี่ยจะปล่อยให้คนอื่นนำบัญชีของตัวเองเนี่ยไปใช้โดยที่ตัวเองไม่รู้เลยคือคุณวิโรจน์บอกว่าถ้าแชทนี้เป็นเรื่องจริงมันก็อาจจะมีการนำไปร้องเรียนต่อที่ปปช.ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนพิจารณาชี้มูลความผิดตามกระบวนการต่อไปทีเนี้ยมันมีรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยในการเปิดเผยผลตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของภูเก็ตอะค่
2: ะ
0: ที่ปรากฏอยู่ในภาพแชทหลุดอะพี่เก
2: ๋
0: พอเปรียบเทียบกับการประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็พบว่ามันคลาดเคลื่อนที่พี่เก๋บอกไปแล้วว่าม
2: ันไม่ตรง
0: ไม่ตรงกันหลัก

0: ายประการทีนี้พอมีการไปตรวจสอบดูอะค่ะบางรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในแชทไม่ได้ลงรับสมัครการเลือกตั้ง
1: บาง
0: รายก็ยังอยู่
1: ใช่
0: ทีนี้วัตถุประสงค์คืออะไร
1: ไม่รู
0: ้มันคือผลมันคือใครได้ใครเสีย
1: ใช่เนี่ยแหละคือคำถามสำคัญแล้วก็หัวใจสำคัญอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนั่นแหละว่าเป้าหมายคืออะไรต้องการอะไรแล้วพอตรวจสอบข้อมูลแล้วคำถามก็คือว่าแล้วสิ่งที่มันอยู่ในแชทเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงหรือไม่จริง อย่างคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริบทที่จะต้องมีการตรวจสอบด้วยว่ามันเป็นคำสั่งจริงไหมนะคะแล้วมันแบบว่าบริบททั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันยังไงอันนี้ก็ต้องแล้วตีความเกินเลยไปหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะคะคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอย่างคนที่ออกมายืนยันว่าแชทนี้เป็นแชทจริงก็อย่างที่บอกไปก็คือทางอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตคือท่านก็ออกมาบอกว่าแชทนี้เนี่ยเป็นแชทจริงเป็นการสนทนาจริงๆไม่ใช่ AI ไม่ใช่การตัดต่อแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีหลักฐานครบถ้วนแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการฟ้องร้องอธิบดีใน3ประเด็นด้วยนะเรื่องของคำสั่งการย้ายไม่ชอบปล่อยเอกสารราชการรั่วไหลสั่งการให้มีการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวที่ท่านเองออกมาเปิดเนี่ยเรื่องของข้อมูลนี้เนี่ยก็บอกว่าพร้อมเข้าสู่ช่วงพิสูจน์หลักฐานด้วยทีนี้ก็อย่างที่บอกไปคือเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหลังจากนี้ก็คือก็ว่ากันไปตามหลักฐานใครมีหลักฐานอะไรฝ่ายไหนพูดแบบไหนแบบไหนก็นี่ก็สู้กันไปตามหลักฐาน
0: มีรายงานข่าวระบุเพิ่มเติมนะบอกว่าความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่อยู่ในแชทไลน์เนี้ยมันทำให้เกิดข้อสังเกตว่าข้อมูลเนี่ยมันอาจจะถูกเผยแพร่เพื่อสร้างความสับสนหรือว่าเบี่ยงเบนประเด็นหลังจากที่กรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการหลายรายในจังหวัดภูเก็ต
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายรายหลังจากที่ผู้ประกอบการสถานบันเทิงในหาดป่าตองเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับปัญหาผู้มีอิทธิพลนะคะก็มีเครือข่ายธุรกิจสีเทามีการเรียกเก็บสวยมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในพื้นที
1: ่
0: เหตุการณ์มันเกิดต่อเนื่องลิงก์กันก
1: ็
0: ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวโยงอะไรกันหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะเราก็พยายามเสนอทุกมุมนะคะแล้วก็ทุกฝ่ายนะคะเพื่อที่จะให้ครอบคลุมนะคะส่วนประเด็นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนั่นเองค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้
1: า
0: เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
1: เปลี่ยนอารมณ์ดีกว่าเนาะ
0: ใครอยากรู้ใครสงสัยอะไรฟังหรือว่าพิมพ์ข้อความเอาไว้แล้วเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีชวนคนไทยใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้า

0: ได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40นะครับตลาดบางลำพูขอนแก่นคึกคักร้านค้าติดป้ายไทยช่วยไทยพลัส60-40ยอดขายพุ่งประชาชนแห่ใช้สิทธิ์บรรยากาศที่ตลาดสดบางลำพูอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักร้านค้าหลายแห่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านดึงประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่เปิดตลาดส่งผลยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งเลือกซื้อสินค้าและอาหารด้านนางสุกัญญาศิลาอาจเจ้าของร้านอาหารทะเลเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีลูกค้าเข้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากเนื่องจากร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาโดยตลอดทำให้ลูกค้าประจำทราบข่าวและเดินทางมารอซื้อสินค้าส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปกติพร้อมมองว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเป็นอย่างดีด้านนางยุพาพรกายราชประชาชนชาวขอนแก่นให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพค้าขายอย่างตนที่ต้องซื้อวัตถุดิบเป็นประจำทำให้ลดต้นทุนได้มากจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นายสมหวังภูคหาดพ่อค้าเสื้อผ้าแฟชั่นให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าสามารถขายสินค้าได้แล้วหลายรายการจากลูกค้าที่ใช้สิทธิ์โครงการถือเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีช่วยให้ประชาชนกล้าออกมาจับจ่ายมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะมีลูกค้าบางส่วนสับสนเรื่องสัดส่วนการจ่าย 60-40 แต่เมื่อได้รับคำอธิบายก็เข้าใจและตัดสินใจซื้อสินค้าตามปกติด่านชายแดนไทยกัมพูชายังไม่เปิด 100%นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณด่านคลองลึกอรัญประเทศไม่มีเปิดด่านให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนตามที่มีกระแสข่าวโดยย้ำว่าเป็นเฟกนิวขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมขณะที่พันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตม.สระแก้วยืนยันเช่นกันชายแดนทุกจุดในพื้นที่ยังปิด 100% ส่วนที่เห็นคนผ่านด่านในบางช่วงเวลาชี้แจงว่าทำตามมาตรการด้านมนุษยธรรมและกฎหมายอาทิการผลักดันบุคคลกลับประเทศดำเนินการตามกฎหมายเสร็จสิ้นการรับคนไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ใช่การเปิดด่านให้สัญจรตามปกติพร้อมย้ำนักเรียนที่เคยข้ามแดนมาเรียนหนังสือฝั่งไทยยังมาไม่ได้เช่นกันเพราะมาตรการปิดด่านยังมีผลบังคับใช้อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับชัดชาติหาเสียงย่านลาดกระบังชูสารต่อแก้ปัญหาจราจรและน้ำท่วมหนักช่วงบ่ายวันนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่หาเสียงย่านลาดกระบังพร้อมเปิดเผยว่าได้ไปดูความคืบหน้าโครงการทางยกระดับลาดกระบังซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะโครงการทางยกระดับลาดกระบังซึ่งขาออกเปิดใช้งานแล้วและเตรียมเปิดขาเข้าเพิ่มเติมในวันที่3มิถุนายนนี้คาดช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้มากขึ้นส่วนปัญหาน้ำท่วมหนักในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ลาดกระบังพึ่งพาการระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำและสภาพคลองที่คดเคี้ยวกว่าจะระบายไปคลองพระโขนงทำให้การระบายน้ำใช้เวลานานแนวทางแก้ไขในระยะต่อไปคือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังบึงหนองบอนเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่กับการสร้างเขื่อนและขุดลอกคลองตลอดแนวเพื่อช่วยลดการกระทบทั้งพื้นที่ลาดกระบังสวนหลวงพัฒนาการและพื้นที่ต่อเนื่องอื่นๆขณะที่นายชัดชาติที่ลงพื้นที่หาเสียงอยู่นั้นนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมน้องสาวนางสาวชวัลพัฒน์สำเร็จวานิชผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังได้มารอพบนายชัดชาติโดยนางสาวชวัลพัฒน์ระบุว่าตนลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยแต่มาเพื่อสนับสนุนนายชัดชาติพร้อมกับรายงานปัญหาในพื้นที่ขณะที่นายชัดชาติกล่าวกับนางสาวชวัลพัฒน์ว่าขอให้ทำงานหนักๆลงพื้นที่เยอะๆรับฟังเสียงประชาชนเผื่อในอนาคตจะได้ร่วมงานกันชูศักดิ์เผยเพื่อไทยเตรียมเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภา4มิถุนายนนี้นายชูศักดิ์สิรินินทร์ ส.ส.บัญชีรา

0: ชื่อรอรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ต่อรัฐสภาเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาในวันที่4มิถุนายนนี้โดยมีผู้ร่วมลงชื่อในยติ189คนประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย72คนพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านร่วมลงชื่อด้วยประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทยร่วมลงชื่อ30คนพรรคประชาชน36คนพรรคกล้าธรรม26คนพรรคประชาธิปัตย์18คนพรรคประชาชาติ5คนและพรรคไทยรวมพลัง2คนทั้งหมดเกินจำนวนขั้นต่ำที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในสภายติดังกล่าวจึงสมบูรณ์ตามกฎหมายส่วนสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมคือการกำหนดให้มีส.ส.ร.100คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเบื้องต้นในจังหวัดจำนวน300คนและรัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนส่วนอีกส่วนหนึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆเช่นองค์กรสภาองค์กรรัฐบาลองค์กรศาลองค์กรและสภาท้องถิ่นองค์กรมหาวิทยาลัยภาคประชาชนและภาคธุรกิจสภาวิชาชีพองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและอื่นๆจำนวน52คนเป็นต้นทั้งนี้อยากจะเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกว่า21ล้านเสียงในการลงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันแรกที่ไทยช่วยไทย Plus ได้เปิดให้หลายๆคนเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยกันนะก็เรียกว่า3ชั่วโมงแรกก็ยอดทะลุไป170ล้านบาทแล้ว
2: ค่ะ
1: แต่จนถึงตอนนี้เนี่ยกฎเหล็กที่ควรที่จะรับรู้เอาไว้สินค้าต้องห้ามคืออะไรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะการใช้ยังไงให้มันไม่ผิดกฎอะไรที่ซื้อได้ซื้อไม่ได้แล้วที่สำคัญคือคนตัวเล็กๆเนี่ยรัฐเขาสามารถที่จะช่วยได้ตลอดรอดฝั่งจริงๆหรือเปล่าม ีคำถามเกิดขึ้นระหว่างทางมากมายนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตถามไทยกับผอ.กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังดร.พงษ์นครโพชากรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ค่ะท่านผอ.คะบรรยากาศวันแรกเป็นยังไงคะราบรื่นหรือคึกคักมากน้อยขนาดไหนยังไงคะจนถึงวันนี้นี่ใกล้จะช่วงเย็นแล้วนะคะ
3: สำหรับวันนี้บรรยากาศการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเนี่ยก็ถือว่ามีความคึกคักตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่หกโมงเช้าจนกระทั่งถึงตัวเลขล่าสุดที่ผมมีเนี่ยณบ่ายโมงตรงเนี่ยนะครับมียอดการใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ587,587.9 ล้านบาทนะครับ

0: ซึ่งถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงหนึ่งประมาณสัก84 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนได้อย่างคึกคักทีเดียวนะครับถ้าดูในแง่ของจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับประมาณ 2.9 ล้านคนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยบ่าย3เนี่ยก็น่าจะทะลุ3ล้านไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จำนวนร้านค้าที่ได้รับเงินจากโครงการนี้แล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเกือบ 500,000 ล้านนะครับ 500,000 ล้านค้าครับ
1: เอ๊ะท่านคะตอนนี้นี่ท่านได้วางไว้ไหมคะว่าตัวชี้วัดความสำเร็จในระหว่าง4เดือนนี้มันคืออะไรคือถ้าจะทำให้ทราบอะค่ะว่าทุกอย่างมันบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นยอดการใช้สิทธิ์หรือว่าจะเป็นจำนวนของธุรกรรมยอดขายร้านค้าหรืออะไรเงี้ยมีตั้งธงเอาไว้ว่ายังไงบ้างไหมคะ
0: คือจริงๆจุดประสงค์หลักของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือการบรรเทาภาระค่าครองชีพ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูนะครับว่าเม็ดเงินที่เราใส่ลงไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยพี่น้องประชาชนใช้ไปในสัดส่วนเท่าไหร่เทียบกับเม็ดเงินที่เราให้ไปสมมุตินะครับว่าผมได้ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาท4เดือนผมก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่า 4,000 บาทที่รับให้ผมเนี่ยผมได้ใช้ไปในสัดส่วนเท่าไหร่ใช่ไหมครับบางท่านอาจจะใช้ครบเลยบางท่านอาจจะใช้ 80% บางท่านอาจจะใช้ 50% ก็ต้องมาประเมินดูว่าการใช้เม็ดเงินประมาณเท่านี้เนี่ยสามารถที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพซึ่งแต่ละคนก็จะมีภาระค่าครองชีพไม่เท่ากันบางคนอาจจะมากบางคนอาจจะน้อยก็ต้องมาดูอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเทียบเราอาจจะต้องมีหลายตัวนะครับเช่นยอดการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้ต่อคนต่อวันยอดการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีมันมีหลายสูตรมากเลยนะครับที่จะใช้เทียบกันหรือแม้กระทั่งเทียบกับการจัดเก็บรายได้จากกรมสรรพากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีหลายตัวที่สองเนี่ยที่เราจะต้องมาดูก็คือว่าเม็ดเงินก้อนนี้ครับมันกระจายไปทั่วทุกจังหวัดหรือไม
1: ่
0: เพราะอย่าลืมนะครับว่ามีหลายสำนักหลายนักวิชาการอาจจะบอกว่ามาตรการเนี้ยไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจจริงไม่ได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจริงชาวบ้านได้ไม่ทั่วถึงครับฉะนั้นตัวที่จะมาสอบตรงนี้ก็คือว่าเม็ดเงินที่เราใส่ลงไปเนี่ยได้ครบทุกจังหวัดไหมครบทุกอำเภอไหมครบทุกตำบลไหมนะครับแล้วก็ร้านค้าในแต่ละตำบล นั้นเนี่ยมีครอบคลุมกับรองรับสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละประเภทความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับอันนี้คือตัวที่2ที่เราใช้ชี้วัดนะครับ
1: แต่ว่าตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะขอเชิญค่ะ
0: ครับตัวที่3เนี่ยก็ต้องมานั่งดูครับว่าอย่าลืมนะครับว่าโครงการเนี่ยมันมีอีกโครงการนึงที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย60 40ใช้วันนี้วันแรกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเพิ่ม700 บาทบวกกับ300เดิม
1: วันนี้ก็วันแรกเหมือนกัน
0: เอาวันนี้ก็วันแรกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2โครงการก็ต้องมาเทียบกันอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมี 13.18 ล้านคนใช่ไหมครับอย่างเช่น60 40ก็มี 26.04 ล้านคนน
1: ะคร ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมด2ตัวบวกกันเนี่ยก็ประมาณประชากรประมาณครึ่งนึงของประเทศแล้วที่จะได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเพราะฉะนั้นต้องมาดูภาพรวมทั้งหมดครับว่าพี่น้องประชาชนมีการใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนกระจายตัวมากน้อยแค่ไหนเป็นต้นครับ
1: ค่ะแปลว่าคลังจะมีข้อมูลเก็บบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะตอบคำถามได้ว่าโอเคจังหวัดไหนอำเภอไหนที่มีร้านเข้าร่วมน้อยมันจะได้มีการเกลี่ยมีการกระจายให้ความช่วยเหลือมันทั่วถึงอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับทางเรามีการจัดทำฐานข้อมูลที่ค่อนข้างเชิงลึกนะครับเราพยายามที่จะจัดเก็บข้อมูลเนี่ยลงเป็นรายจังหวัดน
1: ะ
0: ครับแล้วก็รายจังหวัดเนี่ยเรามีแน่ๆนะครับแต่ว่าเราอยากจะลงลึกลงไปในเป็นรายตำบลด้วยเพื่อให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนมีเงินตรงนี้ครบทุกตำบลในประเทศไทยหรือไม
1: ่
0: ถ้าครบแปลว่าการที่จะมาบอกว่ารัฐบาลตกหล่นตำบลใดตำบลหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพียงพอยที่สำคัญแต่เราก็มั่นใจว่าใน26ล้านคนเนี่ยบวกถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 13.18 ล้านคนเนี่ยมีครบทุกตำบลแน่นอนและคนเหล่านี้ครับก็จะได้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยตลอดจนถึงเดือนกันยายนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยครับก็จะไปหมุนในชุมชนท้องถิ่นร้านค้าในชุมชนท้องถิ่นก็มีรายได้เข้ามาก็สามารถที่จะไปจ้างงานต่อซื้อวัตถุดิบขยายกิจการได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเงินตรงนี้ครับมันหมุนลงไปในพื้นที่ทั่วถึงถ้าทั่วถึงก็จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสามารถบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงวิกฤตพลังงานนี้ได้ครับ
2: ค่ะท่านผอ.ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของที่26ล้านสิทธิ์นะคะแต่ว่าสิทธิ์ที่เรา

0: ั้งเป้าเอาไว้เนี่ยเรามีถึง30ล้านสิทธิ์แต่ว่าคนมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจริงๆเนี่ย26ยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ 3.9 นะคะเกือบ4ล้านเห็นตามข่าวอันนี้เก๋ถามข้อเท็จจริงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นไปแบบนั้นหรือเปล่าก็คือเดี๋ยวจะมีการเอาสิทธิ์กลับมาแล้วกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะ
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับประเด็นแรกคือว่า30ล้านสิทธิ์เนี่ยที่เราตั้งไว้สำหรับมั่นใจว่าให้พอเพียงกับคนที่ได้รับผลกระทบ
0: ค่ะ
1: นะครับ30ล้านสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายว่าจะต้องทำให้ถึงนะครับเพราะเราประเมินกันภายในเนี่ยน่าจะอยู่ที่25บวกลบซึ่งก็ใกล้เคียงมากนะครับแล้วก็บวกกับกลุ่มผู้ถือบัตรประกันแห่งรัฐอีก 13.18 นะครับเพราะฉะนั้นสองกลุ่มบวกกันนี่แหละนี่คือกลุ่มที่พูดง่ายคือมีรายได้ขั้นกลางลงมาจนกระทั่งถึงรายได้เปราะบาง
0: ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้น30ล้านสิทธิ์ไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นแค่ให้พอเพียงกับการประมาณการว่าครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยครับสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยเราจะต้องดูว่าเม็ดเงินที่ใช้สำหรับการไม่ให้สิทธิ์ของ 3.9 ล้านคนที่เหลือเนี่ยเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่แล้วเราจะเอาเม็ดเงินตรงนี้ครับไปทำโครงการอื่นก็เป็นไปได้เมื่อเช้าผมลงพื้นที่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิติวิทยธรรมภา
0: ค
1: ท่านก็ได้เน้นย้ำเหมือนกันว่าจำนวนสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหมดแล้วหมดเลยหมายถึงว่าปล่อยทิ้งไปเลยนะครับแต่เราจะนำเม็ดเงินตรงนี้ครับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับโครงการอื่นที่เราจะขยายผลหรือต่อยอดไปในโครงการอื่นด้วยนะครับ
2: ค่ะงั้นถ้าเกิดอยากจะให้ชัดเจนเพราะหลายคนรอฟังค่ะท่านผอ.ค่ะว่าคนที่ตอนนี้ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังคืออาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นคนที่ใช้แอปไม่คล่องเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยท่านมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะเพราะว่าตอนนี้นั่งมองคนอื่นเขาใช้เงินกัน60-40แต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ค่ะ
1: คือตรงนี้จริงๆแล้วรัฐบาลก็ได้เตรียมแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าในโครงการบัตรบริการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนเนี่ยครับเป็น 13.18 ล้านคนที่เคยลงทะเบียนเมื่อปี2565แต่ล่วงเลยมา 3-4 ปีแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนอาจจะจนมากขึ้นบางคนอาจจะมีรายได้เกิน 100,000 ไปแล้วอย่างเงี้ยครับฉะนั้นก็เลยถึงเวลาที่เราจะต้องมารีเซ็ตตรงนี้นิดนึงว่าเราจะต้องมีการคัดกรองตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีนึงแล้วเพื่อที่จะไม่ให้มีใครตกหล่นจากระบบการช่วยเหลือจากรัฐเราก็เลยมีความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ตกหล่นจากบัตรบริการแห่งรัฐสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยได้เช่นสมมติว่าในหมู่บ้านเรานะครับมีคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็คิดว่าอยู่ในข่ายของคนที่มีความเปราะบางสมควรจะได้รับบัตรบริการแห่งรัฐทางมหาดไทยก็จะได้รวบรวมรายชื่อเหล่านี้ครับมาผ่านให้กระทรวงการคลังสามารถตรวจสอบคุณสมบัติว่ารายได้ไม่ถึงที่ดินไม่ถึงอสังหาริมทรัพย์ไม่ถึงเงินฝากไม่ถึงเพียงที่เรากำหนดเอาไว
0: ้
1: ท่านก็มีสิทธิ์ได้มาบริการแห่งรัฐนะครับก็เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายที่ได้รับสมัครบริการแห่งรัฐเพื่อที่จะได้บรรเทาความเครียดบรรเทาภาระค่าครองชีพต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มตกหล่นเนี่ยก็จะสามารถเข้าได้ในรอบที่จะมีการเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับ
2: โอเคเดี๋ยวรอฟังที
3: น
2: ี้
3: ชัดเจน
2: วันนี้ได้มีโอกาสได้ฟังคุณเอกนิติให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการพูดไปถึงฟังก์ชันใหม่คือนกกระซิบ
0: ค่ะ
2: ทีนี้มันก็จะมีการโยงกับร้านค้าที่ยังมีเวลาในการลงทะเบียนนะคะท่านหมออยากจะบอกอะไรกับร้านค้าที่จริงแล้วเป็นร้านที่อยากจะเข้านะแต่กลัวระบบกลัวภาษีย้อนหลังก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
3: ค่ะ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยจริงๆตั้งแต่โครงการคนละครึ่งพัสเศษที่ 1-5 บวกจากคนละครึ่งพัสในปีที่แล้วนะครับแล้วก็บวกจากไทยเที่ยวไทยพัสเนี่ยในโครงการเนี่ยครับเราจะไม่ได้มีการเก็บข้อมูลรายได้ของร้านค้าส่งไปที่สรรพากรนะครับเพราะเนี่ยอันเนี้ยก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องของภาษีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เรามีนกกระซิบเนี่ยครับมันจะเป็นแป้นต่อให้กับผู้ประกอบการที่ลองนึกภาพนะครับว่าเราขายข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราขายได้อาจจะทราบว่าเราขายได้กี่ไม้ต่อวันแต่เราไม่ทราบว่าต้นทุนในการขายของในวันนี้ของเราเป็นเท่าไหร่อาจจะจำได้แต่ไม่ได้จดไว
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนกกระซิบเนี่ยจะเป็นตัวที่มาบอกว่าที่ผ่านมาในแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยเราขายได้เท่าไหร่ต้นทุนค่าวัตถุ

0: ุดิบเท่าไหร่ต้นทุนค่าแรงเท่าไหร่ต้นทุนค่าขนส่งเท่าไหร่มันจะทำให้เราสามารถที่จะรู้รายได้รายจ่ายของแต่ละวันกำไรขาดทุนของแต่ละวันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุป4ประเด็นที่นกกระซิบจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและอันที่1มันสามารถวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติได
1: ้
0: อันที่2นกกระซิบสามารถเช็คราคากลางวัตถุดิบได้ด้วยนะครับเช่นราคาหมูราคาข้าวเหนียวเป็นเท่าไหร่เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้คำนวณได้ว่าวันนี้เราลงทุนได้เท่านี้นะถ้าเราจะได้กำไรเนี่ยเราจะต้องขายได้เท่าไหร่แล้ววันรุ่งขึ้นถ้าเกิดราคาเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะลงทุนนั่งน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราอาจจะมีงบประมาณจำกัดนะครับหรือเราอาจจะเปลี่ยนจากการจ้างแรงงานรายวันเป็นรายชั่วโมงเพราะว่าก่อนทำงานหรือว่าหลังเลิกงานอาจจะขายดีเป็นพิเศษเราอาจจะอยากมีลูกจ้างหนึ่งคนมาช่วยแต่ช่วงกลางวันคนก็เข้าไปทำงานในออฟฟิศอาจจะขายได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องจ้างพนักงานในช่วงกลางวันก็ได้นะคร
1: ับ
0: อันที่สามมันสามารถคำนวณกำไรขาดทุนเบื้องต้นได้ทำให้เราสามารถรู้ว่าเงินเข้าเก๊ะเท่าไหร่เงินออกจากเก๊ะเท่าไหร่ต้องจ่ายค่าจ้างเท่าไหร่เป็นต้นและอันที่สี่สำคัญมากนะครับก็คือมันสามารถช่วยทำสเตทเมนต์อย่างง่ายให้เราได
1: ้
0: เพราะอย่าลืมว่าต่อไปในอนาคตถ้าสมมติผู้ประกอบการอย่างเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับเรามี1เตาเราอยากจะขยายเพิ่มเป็น2เตาเพื่อที่จะมีรายได้มากขึ้นเราอาจจะต้องมีการขอสินเชื่อจากธนาคารมาเพื่อขยายกิจการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตทเมนต์จะทำให้เรามีหลักฐานทางการเงินเพื่อที่แบงค์เนี่ยจะได้เห็นว่าที่ผ่านมาเราทำมาค้าขายมีรายได้เข้ามาตลอดนะไม่ได้แบบขาดหายเป็นต้นครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมากๆนะคะแต่ว่ามีคนถามมาเหมือนกันว่าโอ้ขีดความสามารถของ AI ในอนาคตมีโอกาสจะเพิ่มฟีเจอร์อะไรอื่นๆเข้าไปอีกไหมคะ
0: คือว่าขณะนี้สิ่งที่เรามองขณะนี้เราเริ่มจากผู้ทำอยู่ในแอปพลิเคชันถูกเงินแต่ปักในอนาคตข้างหน้าที่เรามีการคุยกันเนี่ยพอเราสามารถเพิ่ม AI เข้าไปในฝั่งแอปพลิเคชันตอบตังได
1: ้
0: มันก็จะทำให้เราสามารถรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะลืมว่าวันนี้เราซื้อข้าวเหนียวมุกซิ่งซื้อชานมไข่มุกซื้อข้าวเหนียวอะไรต่างๆไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามี AI มาช่วยเนี่ยเราก็จะได้วิเคราะห์ตอบได้ว่าวันนี้เราใช้จ่ายมากเกินไปนะเราควรจะประหยัดมากขึ้นอะไรต่างๆเราควรจะเติมเงินเท่าไหร่เพื่อเพียงพอกับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยเป็นต้น
1: ค่ะจริงๆตรงนี้แหละที่มัน plus เข้ามาเนาะเพราะว่ามันทำให้รู้ว่ามันไม่ได้แค่จ่ายเงินแจกเงินมันไม่ใช่การแจกเงินด้วยมันคือมันเป็นเหมือนเครื่องมืออุปกรณ์แต่คราวนี้ถ้าร้านเล็กๆอะค่ะท่านผอ.ค่ะบอกว่ากระทรวงการคลังช่วยยืนยันได้ไหมว่าจะไม่ใช่เครื่องมือในการไปไล่บี้ภาษีร้านเล็กอันนี้อยากจะบอกอะไรกับเขาให้ชัดเจนเลยไหมคะ
0: ไม่ครับจุดประสงค์ของเรามีอย่างเดียวเลยครับก็คือบรรเทาภาระค่าของที่ให้พี่น้องประชาชน
1: อ
0: ันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าทำให้ร้านค้ากว่าเล็กกว่าน้อยเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นหนึ่งและอันที่สามก็คือว่าทำให้ผู้ประกอบการตัวเล็กกว่าน้อยเนี่ยสามารถใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยให้เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจมากขึ้นคร
1: ับ
0: อย่าลืมนะครับว่าผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมักจะคิดว่า AI คือเรื่องไกลตัวนะครับแต่จริงแล้วเนี่ย AI สามารถเป็นเรื่องใกล้ตัวเราได้และสามารถทำให้เรามีขีดความสามารถในการที่จะพัฒนาธุรกิจเล็กๆของเราเนี่ยให้เติบโตขึ้นได้ครับ
1: ทีนี้ย้อนกลับมานะคะนอกจากบรรยากาศวันแรกเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าน่าจะผ่านไปด้วยดีแอปก็ไหลลื่นไม่ได้ล่มอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอาจจะมีความสับสนเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเงินวิธีขั้นตอนอะไรต่างๆนะคะทีนี้หลายคนถามว่าอ่ะอยากให้ช่วยย้ำเรื่องของกฎเหล็กหน่อยว่าเงินในไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้อะไรในกลุ่มไหนได้บ้างอะไรใช้ไม่ได้บ้างเงี้ยค่ะ
0: จำหลักง่ายๆนะครับก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านใช้จ่ายได้นะครับเฉพาะเงินในส่วนของรัฐเนี่ยจะได้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200
1: ค่ะ
0: ถ้าเดือนนึงก็ไม่เกิน 1,000 บาทนะครับทีนี้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องของการเติมเงินนะครับท่านเติมเท่าที่จำเป็นเติมเท่าที่เราเติมไหวเพราะบางคนมีการคิดสูตรผมเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะๆมากมายเลยครับว่าจะต้องเติม600จะต้องเติม300ต่างๆบางทีเนี่ยเป็นลุงป้าเนี่ยได้รายได้มาเป็นรายวันก็อาจจะไม่มีตังค์เติมขนาดนั้นแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปคิดสูตรให้ปวดหัวครับก็แค่เติมเท่าที่เรามีความจำเป็นเติมเท่าที่เรามีกำลังนะครับส่วนร้านค้าประเภทไหนบ้างที่ใช้จ่ายไม่ได้นะครับก็คือเป็นร้านพวกนวดสปาทำผมทำเล็บนะครับเพราะตรงเนี้ยเรามองว่าการบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงวิกฤตพลังงานเนี่ยครับการทำผมทำเล็บนวดสปาเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแต่สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันก็คือการอุปโภคบริโภคมากกว่านะครับตรงนั้นเราก็เลยเน้นไปตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าพี่น้องประชาชนอาจจะต้องเดินทางไปทำงานเดินทางไปค้าขายเนี่ย

0: เราก็จะมีการให้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับกับกิจการขนส่งสาธารณ
1: ะ
0: ขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยนะครับเช่นรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์สองแถวรถเมล์รถไฟฟ้าต่างๆในต้นเนี่ยร่วมรายการหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถนอกจากใช้อุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยท่านยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเดินทางไปทำงานไปโรงเรียนไปต่างๆได้ด้วยครับ
1: แต่ว่ามีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็ยังยกมือถามเหมือนเดิมค่ะท่านผอ.ค่ะว่าแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันมีค่าน้ำมีค่าไฟมีค่าแก๊สมีอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่เข้าร่วมทำไมถึงไม่ช่วยตรงนี้ค่ะอยากจะชี้แจงอีกสักทีไหมคะ
0: จริงๆเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มเนี่ยนะครับเราให้กลุ่มเปราะบางซึ่งก็คือกลุ่มที่มีบัตรบริการแห่งรัฐส่วนกลุ่มที่ลง60 40เนี่ยเราคิดว่ายังพอมีกำลังอยู่นะครับเพราะว่าเส้นแบ่งระหว่าง2โครงการนี้ก็คือว่าถ้าท่านเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับรายได้น้อยท่านเข้าโครงการบัตรบริการแห่งรัฐซึ่งท่านเข้าอยู่แล้วทีนี้คนที่ไม่มีบัตรบริการแห่งรัฐซึ่งถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นผู้เปราะบางหรือว่ามีรายได้น้อยมากนักเนี่ยก็เข้า60 40ซึ่งตรงนี้เราก็เลยไม่ได้เอาค่าไฟค่าน้ำค่าก๊าซถุงต้มมาอยู่ใน60 40ด้วยแต่จะไปอยู่ในฝั่งบัตรบริการแห่งรัฐครับ
1: ค่ะมีเชิญค่ะท่านผอ.คะมีอะไรจะย้ำในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคะเพราะว่าวันนี้ใช้วันแรกเหมือนกัน
0: ใช่ครับพี่น้องประชาชนที่ใช้บัตรบริการแห่งรัฐนะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์ของท่านเนี่ยที่ร้านทรงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่ท่านใช้สิทธิ์อยู่แต่เดิมเนี่ยได้หมดทุกอย่างนะครับก็คือจะได้วงเงินเพิ่มอีก700บาท300เดิมบวก700เป็น 1,000 ซึ่งเท่ากับคนที่ได้60 40นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ครับก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพส่วนสิทธิ์อย่างอื่นท่านยังได้เหมือนเดิมนะครับค่าก๊าซถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนค่าไฟ315บาทต่อครัวเรือนค่าน้ำได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับรวมถึงค่ารถโดยสารต่างๆเนี่ย750บาทต่อเดือนท่านยังได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการพิจารณาของท่านรัฐมนตรีเรื่องของโครงการบัตรบริการแห่งรัฐจะเดินต่อไปอย่างไรจะมีการลงทะเบียนใหม่ไหมจะมีการคัดกรองคุณสมบัติอย่างไรอยากจะให้พี่น้องประชาชนติดตามมติครม.ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะท่านคะตอนนี้ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะมีบางร้านค้าหรือว่าบางคนเนี่ยเขาออกมาบอกว่าหน้าร้านเนี่ยมันมีป้ายเขียนว่าไทยช่วยไทย plus เข้าร่วมแต่พอถึงเวลาที่สั่งของไปแล้วเรียบร้อยกำลังจะจ่ายเงินปรากฏอ้าวเพิ่งมาบอกลูกค้าว่ายังไม่เข้าร่วมพอคำว่ายังไม่เข้าร่วมเนี่ยตรงเนี้ยมันมีใครที่มีส่วนในการบอกโกหกหรือผิดหรืออะไรยังไงไหมคะ
0: ถ้าท่านเจอร้านค้าที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ครับท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรามีเบอร์ถ้าท่านที่เข้าอยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วท่านเป็นผู้ฝันผู้ซื้อเนี่ยท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็สามารถโทรได้เลยว่าร้านนี้ชื่อร้านนี้พิกัดนี
1: ้
0: ไม่ได้มีป้ายเข้าร่วมแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้เข้าร่วมทำให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้
1: ค
0: ่ะเบอร์จำง่ายๆมากเลยครับ02111122กด2ครับอันนี้จะเป็นฝั่งผู้ซื้อท่านสามารถที่จะโทรไปแจ้งพฤติกรรมต่างๆได้
1: ซึ่งจริงๆมันมีไหมคะร้านที่ตั้งป้ายไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอการตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าโครงการอย่างเงี้ยค่ะท่าน
0: เมื่อเช้าผมไปลงพื้นที่กับท่านรัฐมนตรีก็เห็นตั้งป้ายหน้าร้านแล้วก็เป็นร้านที่เข้าร่วมจริงๆนะครับเพราะว่าก็ลูกค้าก็เข้าร้านนะครับแล้วก็มีการสแกนจ่ายอะไรตามปกตินะครับร้านที่มีป้ายแต่ว่าไม่ได้ทำจริงเนี่ยนี่ยังไม่เจอนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานด้วยครับ
1: ทีนี้ระยะเวลาในการดำเนินการค่ะนี่ถามเผื่อบางทีเขาไปยื่นและแต่ว่ายังมีระยะเวลาอยู่ตั้งป้ายไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตน่าจะมีไหมคะถ้าแบบนี
0: ้จริงๆร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพักตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยครับเขาสามารถกดยืนยันการเข้าร่วมได้จนถึงวันที่30กันยาเลยนะครับคือตลอดโครงการเลยท่านจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เลยก็ถือว่าเราเคยตรวจสอบท่านมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นลูกค้าของโครงการนี้อยู่แล้วส่วนร้านค้ารายใหม่เลยนะครับที่ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยเนี่ยท่านสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาค
1: ม
0: นะครับระยะเวลาจะสั้นกว่าร้านค้าที่อยู่เดิมนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบว่าท่านมีตัวคนจริงไหมด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะถามอีกนิดหนึ่งเพราะว่าในโลกโซเชียลนะคะเหมือนตอนนี้หลายคนอาจจะยังสับสนอย่างเรื่องของขอเน้นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิดหนึ่งนะคะอย่างตอนนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือคนที่จะได้นะคะวันนี้เริ่มดีเดย์วันแรกที่เติมเงินเข้าไป700บาทแล้วก็จะรวมกันเป็น1,000เนี่ยก็คือตามระยะเวลาเนี่ยจะ4เดือนเหมือนกัน
2: ช่ไหมคะ

0: แต่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่จะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันอาจจะครึ่งๆกลางๆอย่างนี้จะมีคนที่หลุดก็อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องจนถึง4เดือนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะท่านผอ.ค่ะ
1: ขอให้รอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครับแล้วพอท่านจะได้จัดการทั้งหมดครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไทม์ไลน์จะเป็นยังไงคุณสมบัติเป็นยังไงจะได้ไปต่อหรือไม่ผมคิดว่าพรุ่งนี
0: ้
1: คณะรัฐมนตรีก็จะมีการพิจารณาเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดครับ
0: อันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าหลายคนก็เห็นในโซเชียลเขาแชร์กันบอกว่าเดี๋ยวได้2เดือนมั่งอีก2เดือนหลังไม่ได้ต้องไปลงทะเบียนใหม่แล้วก็ถ้าใครอยู่ต่อก็อยู่ต่อยาวไป4เดือนแต่ถ้าใครไม่อยู่ต่อทีนี้จะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้ต้องรอครม.พรุ่งนี้เนาะใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ โอเค
2: ได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะท่านผอ.ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบพระคุณค่
2: ะขอบพระคุณค่ะ
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีคร
2: ับ ดร.พงศ์นครโภชากรนะคะท่านเป็นผอ.กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังค่ะ
0: ทีนี้กลุ่มตกหล่นเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยอยากให้ติดตามข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันที่2มิถุนายนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเขาจะมีการเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้สอบสิทธิ์ใหม่ทบทวนสิทธิ์เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตกหล่นที่น้องอุ้มถามท่านผอ.เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการให้เหมือนแบบไปลงทะเบียนผ่านทางมหาดไทยอะไรแบบนี้ค่ะติดต่อได้ที่กระทรวงมหาดไทยที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศแต่ว่าจะดีเดย์วันไหนอย่างไรเดี๋ยวรอเคาะวันพรุ่งนี้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
2: ค่ะสำคัญคืออย่าเพิ่งแชร์ที่จริ
0: งใช่ใช่ใช่
2: เดี๋ยวจะกลัวกังวลกันไปหมด
0: ใช่แล้วมันสับสนไงตีกันไปหมดเลย
2: แล้วก็ตอนนี้ไม่มีการกดรับสิทธิ์อะไรแล้วนะคะถ้าจะให้มีข้อความเข้ามาหรือว่ามีลิงก์เข้ามาให้คุณกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นั่นคือมิจฉาชีพแล้วนะคะ
0: ปลอมข่าวปลอม
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอม

0: ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
3: ค่ะ
2: หนึ่งในข่าวที่มีการแชร์กันก่อนหน้านี้เป็นวงกว้างเลยก็คือรถยนต์ไฟฟ้าของยี่ห้อวอลโวนะคะล่าสุดเนี่ยมีการประกาศออกมาจากเว็บไซต์ทางการของวอลโวประเทศไทยนะคะที่ลงประกาศให้เจ้าของรถวอลโว EX30 สามารถนำเข้ามาลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างรอนัดหมายเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยเจ้าของรถวอลโว EX30 ที่อยู่ระหว่างการรอเปลี่ยนแบตเตอรี่แรงดันสูงจะต้องเลือกสถานที่จัดเก็บรถยนต์กรอกข้อมูลแล้วก็แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการลงทะเบียนค่ะสำหรับลูกค้าที่เลือกเก็บรักษารถเอาไว้ที่ที่พักอาศัยโดยที่ลูกค้าท่านนั้นงดการใช้รถ Volvo EX30 แล้วก็แจ้งสถานะรถยนต์ผ่านระบบเจ้าหน้าที่ Customer Relations Center เนี่ยจะติดต่อเจ้าของรถเพื่อ นัดหมายเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ต่อไปโดยจะมีการรับเงินสนับสนุนตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนในระบบจนถึงวันที่กำหนดรับรถกลับหลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เลยสำหรับเจ้าของรถที่เลือกฝากรถไว้กับ Volvo เนี่ยนะคะก็ถือว่าตกลงให้บริษัทหรือว่าศูนย์นั้นเนี่ยบริการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่นัดหมายโดยรถของท่านเนี่ยจะถูกนำเข้าดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่นัดหมายบริษัทจะแจ้งกำหนดการล่วงหน้าให้ท่านทราบก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้รับเงินสนับสนุนตั้งแต่วันที่นำรถเข้าไปฝากจนถึงวันกำหนดรับรถหลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วทีนี้ลูกค้าต่างจังหวัดที่ต้องการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนนี้เพื่อที่จะแสดงความสนใจนะว่าต้องการฝากรถเอาไว้หรือคืออย่างนี้ค่ะถ้าคุณต้องการฝากรถที่ศูนย์บริการหรือว่าสถานที่ที่บริษัทจัดหาให้ในต่างจังหวัดเนี่ยคุณต้องแจ้งไปเลยเพื่อจะให้บริษัทแล้วก็ศูนย์บริการดำเนินการนัดหมายนำรถเข้าไปฝากภายหลังจากที่ได้มีการเก็บเตรียมสถานที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งลูกค้าเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนในระบบจนถึงวันที่กำหนดรับรถกลับหลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะลูกค้าที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนดเนี่ยค่ะจะได้รับเงินสนับสนุนวันละ 1,000 บาทโดยบริษัทจะดำเนินการโอนเงินสนับสนุนเข้าบัญชีของเจ้าของรถภายใน30วันหลังจากรับรถคืนภายหลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นการพยายามที่จะประคองความรู้สึกไปด้วยไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของความไม่สบายใจที่เกิดในวงกว้างที่ไม่ใช่แค่เฉพาะเจ้าของรถ Volvo EX30 ที่เป็นที่พูดถึงแต่มันหมายถึงคันข้างๆที่จอดอยู่ด้วย
3: ถึงขนาดแบบว่ามีข่าวใช่ไหมคะว่าเหมือนกับว่าคอนโดหรือว่าเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ถึงขนาดแบบว่าต้องขอร้องแบบว่าขยับไปอีกนิดนึงได้ไหม
2: คือเราก็เข้าใจเนาะเราเข้าใจทั้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วก็เข้าใจ Volvo ด้วยอันนี้น่าเห็นใจมากๆก็เนี่ยค่ะล่าสุดเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างที่มีการนัดหมายในการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่จริงๆแล้วเรื่องของการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่นี่ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่เหมือนกันนะพี่เก๋
3: ค่ะ
2: คือเขาก็มองว่าดูแค่เฉพาะว่าตรงไหนเสียแล้วเปลี่ยนตรงนั้น ฉันก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีแหละจ้ะเธอ
3: ก็เป็นธรรมดาละค่ะเพราะว่าเสียตังค์ไปแล้วเนาะก็อยากได้ของที่ดีที่สุดแหละไม่อยากได้ของที่แบบว่ามีปัญหานะคะแต่ว่าพอซื้อมาแล้วอ่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริงๆนะคะมันคือความกังวลนะคะเสียตังค์ไปคันหนึ่งนี่แบบว่าบางคนน้ำพักน้ำแรงหามามันคันไม่ใช่แบบว่าบาท2บาทเป็นล้าน
2: ก็อย่างที่บอกว่าเข้าใจทุกฝ่ายเลย
3: ทุกฝ่าย
2: เข้าใจทั้ง3ฝ่ายเลยฝ่ายแรกคือเจ้าของรถ
3: ค่ะ
2: เขาก็ต้องการที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วพอเขาได้สิ่งที่มันอาจจะเป็นอันตรายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมีภาพข่าวมาว่ารถไฟไหม้แล้วมันจะถึงคิวชั้นเมื่อไหร่
3: เข้าใจ
2: ในมุมของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกัน
3: ฉันก็มีรถของฉันเหมือนกัน
2: คนที่อยู่ในข้างอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมันก็รู้สึกเป็นห่วงทรัพย์สินอื่นๆก็ไม่รู้มันจะมาเริ่มไหม้เมื่อไหร่เข้าใจผู้ประกอบการก็จริงๆก็ไม่ได้อยากที่จะต้องมาชดใช้อะไรมากมายขนาดนี้เพราะว่านอกเหนือจากจำนวนเงินแล้วเนี่ยมันคือความน่าเชื่อถืออะค่ะ
3: แต่ว่าพูดไปพูดมาเนี่ยถ้าไม่มีตัวกลางเนี่ย อันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะแต่ว่าโชคดีไงที่ว่าพอเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วมีตัวกลางในการที่เหมือน

0: ว่าให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาพูดคุยกันเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในทุกๆฝ่ายอะเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆทั้งสื่อด้วยแล้วก็รวมไปถึงสคบด้วยแล้วก็รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วย
0: ใช่
1: ก็ต้องยอมรับนะว่าท่านสุภมาศท่านเทคแอคชั่นเร็วหลายเรื่องนะ
0: โอ้เป็นแบบว่าจะบอกว่าในตลอดเดือนที่ผ่านมา
1: โหหลายสิ่งมากเลย
0: หลายเรื่องเริ่มตั้งแต่ปากกระป๋อง
1: ปากกระป๋องที่ตกลงแล้วมันคือปลาหมอข้างดำหรือมันคือปลาอะไรกันแน่แมคเคอเรลหรือเปล่าปากกระป๋องฟอร์โวคนที่อยู่หอแล้วก็โดนเอาเปรียบ
0: ค่าน้ำค่าไฟ
1: แล้วก็มีกรณีอะไรอีกนะอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเดี๋ยวขอคิดก่อน
0: มีเรื่องของตั๋วเครื่องบินด้วย
1: ใช่เรื่องตั๋วด้วยใช่นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นการเทคแอคชั่นที่เร็วจะทำให้ผู้บริโภคหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะสบายใจอย่างน้อยก็เหมือนมีที่พึ่งพูดไปก็มีคนตอบกลับ ไม่ใช่ตะโกนไปแล้วก็แบบโวกแล้วก็หายไปทางอากาศและสายลม
0: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะช่วงนี้เนี่ยก็มีกระแสเรื่องของความนิยมปากกาลดน้ำหนักนะก็เห็นมานานแล้วแหละตอนแรกก็คิดว่าแบบอะไรปากกาลดน้ำหนักได้ด้วยหรอ
1: จริงๆเขาใช้ในทางการแพทย์กับคนที่น้ำหนักเกินคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานอย่างเงี้ยเขาใช้อยู่แล้ว
0: ไม่ตอนแรกพี่เก๋ไม่รู้จักเลยนะ
1: ตอนแรกก็ไม่รู้จัก
0: ปากกาเอามาฉีดอะไรที่พุงแบบนี้แล้วมันลดความอ้วนยังไงอ่ะเคยแบบว่าเราก็เคยเห็นแต่ว่าต้องกินแบบนี้ใช่ไหมมันช่วยยังไงอะไรแบบนี้
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้ใช้วิธีการคือกินแล้วจะคุมลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่คิดว่าแบบอะไรปากกา
1: ตักกะก็ไม่ใช่แล้วกินแล้วลดน้ำหนักกินก็คือต้อง
0: หมายถึงว่ากินยาลดน้ำหนัก
1: อ๋อกินยา
0: แต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นคือในมุมบวกก็อาจจะมีแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอุทาหรณ์เขาบอกว่าอยากให้มองมุมดักดาร์กของปากกาลดน้ำหนักบ้าง
2: มีคนแชร์เยอะ
0: แล้วก็เรียกได้ว่ามีผลกระทบเอางี้ดีกว่ามีผลกระทบข้างเคียงในเรื่องของสุขภาพคนที่ออกมาแชร์เป็นเจ้าของเพจนักลงทุนชื่อดังแล้วก็มีคนติดตามเป็นแสนๆคนเลยนะคุณผู้ฟังแล้วเขาก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าภรรยาของเขาเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากมีการใช้ปากกาลดน้ำหนักค่ะทีนี้ภรรยาของเขาเนี่ยได้รับการดูแลจากแพทย์ก่อนใช้ยาแต่ก็ยังเกิดอาการข้างเคียงจนถึงขนาดแบบว่าต้องนอนโรงพยาบาลเลยค่าใช้จ่ายนี่สูงเป็นหมื่นบาทเลยแล้วที่สำคัญนะคะค่าใช้จ่ายสูงไม่ว่าประกันไม่ครอบคลุมด้วยค่ะเขาไม่ครอบคลุมกรณีแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเจ้าของเพจก็ออกมาเตือนบอกว่าคนที่ใช้ประกันลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอย้ำว่าไม่ควรซื้อมาใช้เองนะคะแล้วก็พยายามที่จะเล่าเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอาการที่เกิดขึ้นหลังฉีดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างภรรยาของเธอเนี่ยฉีดยาไปเพียง2วันน้ำหนักลดนะน้ำหนักลด2กิโล
1: 2วัน2กิโลเลยเหรอ
0: 2วัน2กิโล
1: น้ำหนักเดิมเท่าไหร่ไม่ทราบเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่ได้บอกแต่ถ้าคนที่อยากจะลดความอ้วนต้องว้าวแน่ๆ
1: เป็นลมเลยนะลดวันละกิโลนี่เหนื่อยนะเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะลดสักกิโล
0: บางคนออกกำลังกายเป็นเดือนยังลดแบบค่อยๆลดแต่อันนี้2วัน2กิโลแล้วก็บอกว่าเกิดอาการข้างเคียงค่ะ
1: คือ
0: กินอาหารแล้วอาเจียนก็คือพูดง่ายๆว่ากินอะไรอ้วกออกมาหมดเลยก็อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้น้ำหนักลงเร็วด้วยนะคะแล้วก็เบื่ออาหารอย่างมากไม่อยากดื่มน้ำด้วยโอ้โหเนี่ย
1: ไม่กินอะไรเลย
0: ใช่ไม่กินอะไรเลยน้ำก็ไม่กินนะคะแล้วก็เป็นผลข้างเคียงที่เขาบอกว่าต้องบอกว่าเกิดขึ้นกับบางรายเท่านั้นแล้วก็เป็นภรรยาของเธอที่เกิดขึ้นนะคะคือเจ้าของโพสต์เนี่ยพยายามจะย้ำว่าแต่ละคนเนี่ยตอบสนองยาไม่เหมือนกันบางคนใช้แล้วไม่มีปัญหาเลยบางคนมีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีน้ำหนักเกินมากนักนะคะทีนี้ถามว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยคืออะไรมันเป็นอุปกรณ์ฉีดใต้ผิวหนังอะค่ะคุณผู้ฟังที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมีลักษณะคล้ายปากกาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลมีงานวิจัยรองรับอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกบางคนแพ้ไม่เหมือนกันฉะนั้นการใช้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ประเมินความเหมาะสมปรับขนาดยาติดตามผลข้างเคียงให้เหมาะแต่ละบุคคลด้วยทีนี้กลไกการทำงานของเขาเนี่ยคือฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยยามันจะช่วยลดความอยากอาหารทำให้อิ่มง่ายขึ้นชะลอการย่อยอาหารแล้วก็อาหารอยู่ในกระเพาะนานขึ้นแล้วก็ไปควบคุมเรื่องของน้ำตาลในเลือดก็จะไปส่งผลต่อการเผาผลาญพลังงานนะคะก็ทำให้รับประทานอาหารน้อยลงน้ำหนักก็จะลดลงแต่ทีนี้เนี่ยผลข้างเคียงที่จะต้องระวังและพบ

บ่อยมากที่สุดอันนี้ต้องฝากเตือนแล้วก็ย้ำเลยคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียท้องผูกแบบนี้ค่ะในช่วงเริ่มต้นของการใช้ยาแล้วที่สำคัญเนี่ยการใช้เนี่ยบางทีผิดวัตถุประสงค์มีคนจำนวนนึงเนี่ยใช้ยาเพราะว่าอยากจะผอมเร็วๆต้องการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนทั้งที่ไม่ได้มีโรคภาวะโรคอ้วนอะไรเลยไม่รู้เป็นอะไรอยากจะลดอยากจะแบบว่าอยากจะผอมทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้อ้วนไม่ได้เกินมาตรฐาน

0: สมดุลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากหยุดยาแล้วเนี่ยแต่ยังมีพฤติกรรมเดิมๆคุณก็กลับมาอ้วนอีกนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ต่อให้ใช้ขนาดไหนคุณกินเหมือนเดิมก็อ้วนเหมือนเดิม
1: ก็หลักการมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วอะค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามคุมตอนนี้แล้วก็กินเหมือนเดิมเอาเข้าเหมือนเดิมหรือไม่ก็เอาเข้ามากกว่าเอาออกอะยังไงมันก
0: ็
1: หลักการมันก็จะอยู่แค่แต่อุ้งกับพี่เก๋ก็เป็นคนคลั่งไคล้ปากกานะคะ
0: แต่ไม่ใช่ปากกาลดน้ำหนักนะคะ เป็นพวกปากกาแบบว่าที่ใช้เขียนเนี่ยค่ะเอามาแลกกันแบบว่าแทบจะแบบว่าทุกสัปดาห
1: ์ล่าสุดเลยพี่เก๋ว่าเราไปเซิร์ชดูว่าเอ๊ะมันบ่งบอกถึงอาการโรคจิตหรือเปล่า
0: ของมันน่ารักไง
1: ชอบซื้ออะไรที่เขียนง่ายๆเขียนสนุกสนุก
0: หรือเรามีปมตอนเด็กก็ไม่รู้เนาะว่าเวลาเราเรียนแล้วเราต้องใช้ปากกาที่แบบน่ารักไม้บรรทัดสวยๆเป็นซาริโอเป็นของที่แบบกระจุกกระจิกอะไรแบบเนี้ย
1: เวลาเราเครียดอ่ะคุณผู้ชมรู้ฟังแค่ได้เข้าไปเดินซื้อปากกามาสักอันดินสอสักอันโอ้โหหายละมีความสุข
0: แต่มันน่ารักนะแต่ละลายแต่ละลาย
1: ฟังเสียงสิคะ
0: แล้วยังลบอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้ขอเมาส์หน่อยตอนสมัยเราเป็นเด็กๆเราก็จะใช้แบบว่าเป็นก้อนแบบว่าสี่เหลี่ยมขาวๆทั่วๆไปถ้าเป็นลบหมึกปากกาก็จะเป็นแบบว่าสีน้ำเงินที่แบบหมุนๆกิ้งๆกิ้งๆกิ้งๆทันไหม
1: กระดาษเป็นรู
0: เออแล้วพอทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นลิควิด
1: ค่ะ
0: เออนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยางลบเขาอะ
1: ไม่กล้าลบเลยนะมันสวยหอม
0: เป็นแท่งแล้วก็ใส่แบบว่าหัวตุ๊กตาแล้วเติมไส้ของยางลบอะเป็นรีฟิลอะอุ้ยสวยมากคุณผู้ฟัง
1: เห็นไหมคุณผู้ฟังคุณพูดถูกจุดนะ
0: เ
1: พราะเป็นคนที่บ้าปากกาคนหนึ่งแต่เป็นปากกาขีดเขียนนะคะ ก็ถือว่าเป็นธาตุการตลาดเรื่องของปากกาแต่สำหรับใครที่จะเรียกว่าเป็นธาตุการตลาดหรือว่าเป็นขาช็อปนะหรือแม้กระทั่งคนที่เปิดร้านเรื่องนี้ต้องฟังนะคะเพราะว่าพี่เก๋บอกว่าอุ้ยล่าสุดเนี่ยได้ยินข่าวมาเท็จจริงมันเป็นยังไงนะเขาแชร์กัน
0: อุ้มเราพออุ้มแบบโซเชียลไง
1: โอเคอุ้มเราเพราะว่าเป็นธาตุการตลาดบ่อย1เดือน1 2เดือน2 3เดือน3เนี่ยเสร็จไม่ใช่เราเสร็จไม่ใช่เขาเสร็จเรานะเราเนี่ยเสร็จเขาก็คือ Shopee ค่ะถ้าใครที่ขายของใน Shopee เนี่ยต้องรู้เพราะว่าล่าสุดเนี่ย Shopee เขาได้ระบุออกมาว่าร้านค้าของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมบางหมวดสินค้าตั้งแต่วันนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: คือถ้าแปลงง่ายๆร้านค้าไม่ได้เสียเงินเพิ่มตอนสมัครเปิดร้านนะแต่เมื่อขายของได้ในบางหมวดเนี่ยจะต้องถูกหักค่าธรรมเนียมมากขึ้นคือ Shopee เนี่ยบอกว่าบางหมวดเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ว่าทุกหมวดนะคะแต่ว่าบางหมวดเนี่ยเขาปรับขึ้น 1.5% ยังไม่รวมแวตนะส่วนค่าธรรมเนียมธุรกรรมอีก 3% ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม1บาทต่อออเดอร์อันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องนี้สำคัญค่ะเพราะว่าร้านค้าออนไลน์เนี่ยมีต้นทุนหลายชั้นทั้งค่าสินค้าค่าส่งของค่าคูปองค่าโปรโมชั่นแล้วก็ค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มด้วยสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะว่าหลังจากที่เขามีการปรับกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเค1ร้านค้ามีผลกระทบแน่นอนบางหมวดสินค้าต้องปรับขึ้นแต่ต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยร้านค้าเขาจะรับไว้เองหรือผู้ซื้ออย่างเราจะเจอราคาสินค้าที่สูงขึ้นนี่แหละค่ะสาระสำคัญที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังกันว่าซื้อของตอนนี้ต้องดูให้ดีไม่ใช่ถึงเวลาจิ้มจิ้มจิ้มพอจ่ายเสร็จช็อก
0: แต่ว่าเห็นข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มสินค้ากลุ่มที่ขายเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบมันก็มีอยู่ใช่ไหมคะจากการขึ้นค่าธรรมเนียมเนี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าร้านค้ารายย่อยที่เขาไปขายในแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่รอดได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูอย่างตอนที่คุณแพรรี่อะค่ะ
1: อันนั้นคนละแพลตฟอร์ม
0: อันนั้นคนละแพลตฟอร์มแต่ว่าก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เหมือนกันไง
1: ใช่
0: ทีนี้ก็
1: โดนเยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: โดนค่าธรรมเนียมขึ้นเรื่อยๆขึ้นแบบไม่มีเพดานนึกอยากจะขึ้นก็ขึ้นอะไรแบบเนี้ยทีนี้คนที่เขาขายของอะเขาก็มองว่าโอ้ไหนเขาจะมีต้นทุนค่าแพ็กเกจกล่องค่าขนส่งเขากำไรเขาจะเหลืออะไรมันถึงขนาดเลยเริ่มมีการพูดว่าเฮ้ยมันควรจะต้องใช้เป็นแพลตฟอร์มของไทยดีกว่าไหมใช่ไหมที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มของต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยจะได้ควบคุมเรื่องของเพดานของค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆที่เราสามารถคุมได้ในบ้านของเราเองแล้วก็ช่วยคนไทยเองอะไรแบบเนี้ย เออข่าวนี้ก็เลยเอามาเล่าหยิบมาเล่าเนาะ
1: เคยศึกษาอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีขั้นตอนมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยมาย่อยให้ฟังอีกสักที
0: แล้วมาสอนพี่เก๋ด้วยนะ
1: พี่เก๋อุ้มสอนได้คือ F เท่านั้นเลยค่ะพี่เก๋ในเรื่องของการเป็นแม่ค้าอุ้มก็ยังไม่มีความรู้เลยอุ้มจะบอกพี่เก๋ได้แ

0: คือว่าเวลานี้พี่เก๋ไปซื้อค่ะราคานี้ถือว่าแพง
1: ชวนกันเสียเงิน
0: ตอนนี้มันมีรฟม.อ่ะพี่เก๋เขาเอารถบัสไฟฟ้า EV มาวิ่งให้บริการวันนี้เขาให้บริการฟรีวันแรกนะเส้นทางคือสถานีคลองบางไผ
1: ่
0: สถานีตลาดบางใหญ่ซอยคลองถนนถนนแก้วอินอันนี้เขาต้องการที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วงอะค่ะโดยเขาจะให้บริการตอน 6:00 น.ไปจนถึงทุ่มครึ่งวันนี้นะซึ่งมีแอปพลิเคชันที่คุณสามารถติดตามได้ด้วยนะคือ Via Bus VIABUS กำหนดออกทุกต้นชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงที่เร่งด่วนก็ออกทุก30นาที
1: ค่ะ
0: แต่หลังจากที่บริการได้ไม่ถึงครึ่งวันปรากฏมีประชาชนในพื้นที่บอกพี่คะมีกลุ่มรถ2แถว3คันไปจอดดักรถบัสของรฟม.ค่ะไปจอดแถวๆหมู่บ้านสุขนิเวศ9กลุ่มรถ2แถวลงมาคุยกับคนขับรถบัสแต่ไม่ทราบนะคะว่ารายละเอียดมันคืออะไรเหมือนจะมีการดักเจรจาค่ะพี
1: ่
0: อ้าวทับเส้นกันหรือเปล่าไม่มีการเคลียร์เส้นทางกันไว้ก่อนตอนแรกเหรอคะหรือยังไง
1: นะก็ประเด็นนี้ก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวคงจะได้มีการตรวจสอบกันนะคะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งข่าวนะคะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตอะค่ะแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องว่าโอ้มีเรื่องของการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะก็วันนี้เห็นว่าทางท่าอากาศยานภูเก็ตเนี่ยเขาถึงขนาดจะต้องออกมาชี้แจงเลยนะบอกว่าได้รับทราบถึงข้อกังวลของผู้โดยสารแล้วก็ประชาชนพร้อมให้ความสำคัญต่อทุกข้อเสนอแนะแล้วก็ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานภูเก็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นผ่านมาตรการต่างๆนะคะก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเปิดการใช้ระบบตรวจหนังสือเดินทางแบบอัตโนมัติช่วยล่นระยะเวลาในการรอคอยแล้วก็เพิ่มเจ้าหน้าที่เชิงรุกนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บริหารผู้โดยสารในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็บริหารจัดการแถวคอยอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็รวมไปถึงประสานแผนการบริหารจัดการเที่ยวบินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะการให้บริการเนี่ยก็บอกว่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยต้องยืนยันเลยว่าอยู่ภายใต้ขั้นตอนมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและก็ย้ำนะคะว่าไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองนะคะแล้วก็บอกว่าจากสถานการณ์ที่มีผู้โดยสารจำนวนมากในบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความสับสนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจจะมีบุคคลภายนอกมาแอบอ้างแล้วก็สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับผู้โดยสารนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ยืนยันเลยว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ลัดขั้นตอนล่นระยะเวลาคุณจะได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นที่เป็นไวรัลเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ออกมานะคะออกมาแถลงยืนยันกับข่าวที่มันมีออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างเรื่องของภาพลักษณ์ความเสียหายนะคะว่าเอ๊ะมีการแฉว่าตม.มีการปล่อยให้คิวยาวๆแล้วพอคิวยาวปุ๊บแล้วก็มาเรียกเก็บเงินอะไรแบบเนี้ยเขาก็ย้ำว่าไม่มีนะคะ
0: ค่ะจริงๆตอนนี้เนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กหายถี่นะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: ถี่แล้วก็หลายคนบอกว่าพอมันมีข่าวเด็กหายเนี่ยโอกาสน้อยมากเลยที่จะเจอก่อนหน้านี้มันมีข่าวเกี่ยวกับเด็กหายที่จังหวัดที่จังหวัดกาญจนบุรีแถวสังขละเด็ก7ขวบหายไปตั้งแต่30พฤษภาปรากฏว่าล่าสุดพบแล้วนะคะตอนช่วงประมาณวันที่ขออภัยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่มีการแจ้งหายเนี่ยนาน2คืน3วันจนกระทั่งพบร่างใช้คำว่าพบร่างพอน้องเสียชีวิตแล้วนะคะอยู่ใต้กอไผ่ส่วนกลางยางพารา
1: ค่ะ
0: ตำรวจเขาก็ไปจับตัวชายต้องสงสัยวัยประมาณ40ปีมาสอบปากคำค่ะซึ่งก็มีการค้นหากันอยู่ค่อนข้างจะเป็นการค้นหาแบบปูพรมเลยพี่เก๋มีนักประดาน้ำด้วยแล้วก็มีอุ้มเห็นภาพคลิปแล้วล่ะอุ้มไม่แน่ใจว่ามันคือคลิปเหตุการณ์อะไรเพราะว่าตอนนี้ข่าวเด็กหายเยอะ
1: ม
0: ันจะมีทั้งเด็กหายเด็กจมน้ำเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเคสนี้เนี่ยคือพ่อ

0: พ่อกับแม่แล้วก็ญาติเนี่ยได้รับแจ้งจากคนงานกรีดยางอะค่ะบอกว่าเจอศพน้องน้องชื่อน้ององุ่นเสียชีวิตอยู่ที่ใต้กอไผ่ที่สวนยางพาราแล้วก็หลายคนก็บอกว่าค่อนข้างจะเศร้านะคะเพราะว่าพอเข้าไปดูเนี่ยศพอยู่ในสภาพขึ้นอืดที่สวมเสื้อยืดสีดำแล้วก็เสื้อผ้ามีร่องรอยฉีกขาดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พบร่องรอยดำคล้ำบริเวณคอลักษณะคล้ายถูกบีบคอก่อนเสียชีวิตค่ะก็เดี๋ยวต้องมีการส่งไปชันสูตรศพอีกทีหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะให้ระวังกันเพราะว่าพ่อแม่หลายคนต้องทำมาหากินก็ไม่ได้ดูแลลูกหลานของตัวเองอยู่ตลอด24ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: แต่ก็จำเป็นจะต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอ่ะพี่เก๋เพราะในท้ายที่สุดแล้วอ่ะแค่เสี้ยววินาทีอ่ะบางทีมันอาจจะทำให้เปลี่ยนโลกไปเลยอ่ะคือเขาจะไปกับใครเราไม่ทราบหรือเขาจะหายไปด้วยอุบัติเหตุเราก็ไม่ทราบ
1: อ
0: ันนี้เป็นอีกเคสนึงแล้วก็มันมีอีกเคสนึงที่ภาคใต้อ่ะอันนี้ก็ยังไม่เจอแล้วพอนั่งดูข่าวอ่ะพี่เก๋คือพ่อกับแม่เขาก็เอาไปสืบสวนไปสอบอ่ะแม่ก็นั่งร้องไห้แล้วบอกว่าไม่มีทางที่จะเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็บอกว่าพ่อก็อยากจะไปตามหาลูกด้วยอะอย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งแรงแต่ตำรวจเขาก็ต้องการเอาไว้เพื่อที่จะสอบปากคำก่อนเพราะตำรวจเขาก็สงสัยหมดทุกคน
1: อ
0: ะก็เศร้าอะ
1: อ่ะนะคะอ่ะปิดท้ายไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่านะสำหรับประเด็นเรื่องของฟ้าผ่านะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์อะค่ะที่มีคนเสียชีวิตนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็ตั้งคำถามว่านะใช่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นมันเป็นไปได้หรือเปล่านะคะทางอาจารย์เจตนะคะอาจารย์เจตเด่นดวงบริพัตรอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยท่านก็ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยมันไม่ได้ลงมาที่ตัวเราโดยตรงหรอกแต่ว่ามันก็จะมีในการสร้างอันตรายทางอ้อมได้จากกระแสไฟฟ้าที่กำลังแรงจากฟ้าผ่าเคลื่อนมาสู่ตัวเราวิ่งตามสายไฟบ้านในบ้านเรือนวิ่งมาตามรั้วที่เป็นโลหะวิ่งมาตามพื้นดินหรือแม้แต่กระโดดในอากาศนะคะมันก็จะมีเรื่องของตัวเหนี่ยวนำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของวัตถุนั่นเองนะคะ
0: แปลว่าถ้าเกิดฝนตกฟ้าร้องวางโทรศัพท์มือถือไว้ก่อนแม้ว่าอยู่ในบ้านก็จะอันตรายนะคะเอาวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับพี่เก๋แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆสำหรับทุกข้อความนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเผาศพไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.จับตาเพื่อนไรเดอร์เตรียมขอโทษหลังชกหน้ามาก่อนที่ศาลา3วัดทุ่งครุกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ที่ถูกนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถชนเสียชีวิตช่วงกลางดึกของวันที่28พฤษภาคมในพื้นที่สภ.บางเสเมืองโดยวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนศพรอบเมน3รอบตามความเชื่อทางศาสนาพร้อมบรรเลงปีพาทย์ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าซึ่งตามกำหนดญาติจะทำพิธีชาปนกิจในเวลา 17:00 น.อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าก่อนพิธีชาปนกิจนายจรงจะเดินทางมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันกับนายธนัทอายุ25ปีไรเดอร์ที่ไปชกหน้านายจรงจะมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันซึ่งนายธนัทต้องการที่จะเข้ามาขอโทษนายจรงด้วยโออาร์เปิดตลาดเติมสุขใช้ PTT Station สร้างรายได้ชุมชน

0: สอดรับไทยช่วยไทยพลัสนายเอกนัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเติมสุขครั้งที่1ประจำปี2569ณสถานีบริการ PTT Station บริษัทคีรีทองคำจำกัดตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเปิดกิจกรรมในวันแรกที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตลาดเติมสุขเป็นแนวคิดที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและสะท้อนบทบาทของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ไม่ดำเนินธุรกิจเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนชุมชนและประเทศชาติควบคู่กันไปโดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของสถานีบริการน้ำมันเป็นพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้านหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR กล่าวว่าตลาดเติมสุขเป็นหนึ่งในโครงการที่ OR ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนผ่านการเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการ PTT Station ให้ผู้ค้ารายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกวันนี้ซึ่งมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศร้านเสริมสวยขอนแก่นคึกคักรับไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าบริการไทยช่วยไทยพลัสสร้างสีสันการจับจ่ายในจังหวัดขอนแก่นไม่เพียงตลาดสดและร้านอาหารที่คึกคักแต่ร้านเสริมสวยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาใช้สิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยทดลองสำรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบแผนที่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังพบว่ามีร้านค้าและบริการหลากหลายประเภทเข้าร่วมโครงการนอกจากร้านอาหารและตลาดสดแล้วจะมีร้านเสริมสวยที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้เช่นกันจากการสำรวจพบร้านไทยแฮร์ดีไซน์หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยนางสาวพรพัฒน์สอนสิริวัฒนานิธิคุณเจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้หมุนเวียนกับธุรกิจในชุมชนเป็นอย่างดีด้านนางสาวอภิสมัยพระชัยลูกค้าของร้านกล่าวว่าตั้งใจมาใช้สิทธิ์ในวันแรกเพื่อทดลองระบบการใช้งานและพบว่าสามารถใช้งานได้สะดวกโดยค่าบริการสระผมรวม200บาทแต่ตายจริงเพียง80บาทเท่านั้นทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าครองชีพได้อย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันเรื่องให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวเมื่อวันที่31พฤษภาคมกรณีมูลนิธิทนายรณรงค์ร้องเรียนเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าไปดูแลนั้นสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าได้ดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสิทธิ์ที่พึงได้รับผู้ประกันตนนายสลึงคานกันทยศและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับทราบสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้นจำนวน 14,000 บาทพร้อมระบบพร้อมเพย์ผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายน2500

0: 269และจะได้รับเงินทดแทนอย่างต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์ในวันที่31กรกฎาคม2569และในวันนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมสอบถามข้อเท็จจริงจากนายจ้างลูกจ้างและผู้รับเหมาที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาสิทธิประโยชน์และการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่บ้านพักเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนและครอบครัวรวมทั้งชี้แจงข้อที่จริงที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับอย่างครบถ้วนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันค่ะในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะและวันนี้ในวันที่1มิถุนายนก็วันหวยออกนะคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าใครโชคดีร่ำรวยกันในวันนี้บ้างเนี่ยนะคะรางวัลที่1ค่ะวันนี้นะคะ173770ค่ะ173770เลขท้าย2ตัวนะ95เลขหน้า3ตัวค่ะ848กับ415แล้วก็เลขท้าย3ตัวนะคะ410กับ938ค่ะอ่ะใครรวยยกมือขึ้นเลยและวันนี้ค่ะประเด็นข่าวนะคุณผู้ฟังก็หนีไม่พ้นกับการเริ่มต้นวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโอ้บรรยากาศว่ากันว่าคึกคักกันเลยทีเดียวและท่านนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็มีการโพสต์นะคะ Facebook กระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เริ่มวันนี้วันแรกแล้วค่ะว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60 40นะครับนี่เป็นการโพสต์นะคะออกมากระตุ้นของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในขณะที่เนี่ยนะบรรยากาศวันแรกเนี่ยนะคะไทยช่วยไทยพลัส7ชั่วโมงแรกเนี่ยคุณผู้ฟังเงินสะพัดไปเฉียด600ล้านเลยทีเดียวก็เรียกว่าบรรยากาศนั้นคึกคักกันไม่น้อยนะคะก็กระทรวงการคลังค่ะมีการเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40ตอนช่วงบ่ายโมงว่าเนี่ยนะคะมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการแล้ว 26.5 ล้านคนนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงอายุ 20-50 ซึ่งก็เป็นกลุ่มวัยทำงานนะคะและเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 2,894,994 คนค่ะและในขณะเดียวกันนะคะในฝั่งของผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยก็มีความพร้อมค่ะในการรองรับกำลังซื้อกันแบบคึกคักกันเลยทีเดียวโดยยอดรวมนะคะของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็กดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไขเนี่ย

้อมกับการให้บริการแล้วเนี่ยนะคะก็มีจำนวนทั้งสิ้น 853,004 ร้านค้าค่ะซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้าเดิมนะคะ 781,567 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่อีก 71,437 ร้านค้าด้วยกันซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะในส่วนที่กล่าวกันมาเนี่ยยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งค่ะที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไขแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอีก 3,620 ร้านค้าด้วยกันซึ่งทั้งนี้ก็มีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบไปแล้ว 418,844 ร้านค้าค่ะซึ่งไงก็ตามนะคะการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบแบ่งปันนะคะสัดส่วนเนี่ยตามเงื่อนไขการร่วมจ่ายโดยมียอดใช้จ่ายรวมสะสมนะคะอยู่ที่ 587.99 ล้านบาทซึ่งก็เป็นการใช้จ่ายนะคะผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดละค่ะเนื่องจากว่าระบบการสั่งอาหารนะคะแล้วก็สินค้าผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยมีกำหนดการที่จะเริ่มเปิดให้ใช้งานกันได้นะคะในลำดับถัดไปก็คือในวันที่15มิถุนายนคือเมื่อจำแนกเนี่ยตามสัดส่วนการจ่ายเงินนะคะก็จะพบว่าเป็นเม็ดเงินสนับสนุนค่ะจากฝั่งภาครัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ยจำนวน 343.13 ล้านบาทแล้วก็เป็นส่วนภาคประชาชนนะคะอีกจำนวน 244.86 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็เรียกว่าบรรยากาศนั้นคึกคักจริงๆค่ะในขณะที่วันนี้คุณเอกนิตินะคะนิติธันประภาสค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคลังวันนี้ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศด้วยตัวเองเลยนะคะก็ไปที่ตลาดสดธนบุรีค่ะก็ไปดูบรรยากาศนะคะซึ่งทางคุณเอกนิติเนี่ยก็บอกว่าตั้งใจมาพูดคุยเลยนะคะกับพ่อแม่แม่ค้าทั้งหลายแหล่นะคะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหล่แล้วก็ประชาชนค่ะที่ลงมาเดินตลาดนี่แหละเพื่อรับฟังความเห็นแล้วก็ติดตามผลการดำเนินการของโครงการด้วยคุณเอกนิติบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีเป้าหมายหลักค่ะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากวิกฤตสินค้าแพงซึ่งก็เป็นผลมาจากสงครามนะคะในตะวันออกกลางโดยทั้งนี้นะคะโครงการนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาปากท้องและช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายนะคะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงนะคะซึ่งสำหรับรูปแบบของโครงการเนี่ยรัฐบาลก็จะช่วยสนับสนุนนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า 60% ในขณะที่ประชาชนเนี่ยจ่ายสมทบเองอีก 40%โดยรัฐนะคะจะช่วยจ่ายให้สูงสุดเนี่ยวันละ200บาทก็ทำให้มีประชาชนนะคะมีกำลังซื้อรวม 333.33 บาทต่อวันแล้วก็จำกัดสิทธิ์นะคะการช่วยเหลือที่เดือนละ 1,000 บาทซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะคะมีผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มนี้ประมาณ 26.05 ล้านคนซึ่งกว่า 60% นะคะเป็นกลุ่มคนชั้นกลางแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะพอพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยปรากฏว่าคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาบอกเลยเนี่ยนะคะว่าสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40เนี่ยสามารถใช้จ่ายนะคะในส่วนของค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้าเรือรถบขสได้นะคะผ่านแอปเป๋าตังเลยค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นี่แหละคุณผู้ฟังโดยทางรองโฆษกรัฐบาลค่ะออกมาเปิดเผยเอาไว้เนี่ยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะ60-40เนี่ยที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์สนับสนุนค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันครอบคลุมทั้งในส่วนของรถเมล์รถโดยสารระหว่างจังหวัดรถไฟฟ้าเรือโดยสารก็ครอบคลุมด้วยนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายค่ะในการเดินทางประจำวันแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึงซึ่งโครงการนี้นะคะก็เปิดให้ใช้สิทธิ์ทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเช้าไปยัน5ทุ่มแล้วค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งรัฐเนี่ยจะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วน 60% ตามเงื่อนไขนะคะของแต่ละประเภทการเดินทางก็ถือว่านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญเลยล่ะค่ะในการช่วยลดภาระประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแบบนี้ซึ่งสำหรับระบบขนส่งที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผู้ฟังก็จะมีรถเมล์ขนส่งมกรนะคะที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็ชำระค่าโดยสารกับพนักงานนะคะเก็บค่าโดยสารได้ทันทีเลยแล้วก็ยังครอบคลุมรถโดยสารขนส่งมกรทุกคันด้วยแล้วก็ยังครอบคลุมรถโดยสารบขสนะคะใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัดโดยรัฐในสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันสามารถซื้อได้นะคะที่สถานีเดินรถบขส139แห่งทั่วประเทศและก็ยังครอบคลุมรถไฟฟ้า MRT 4สายนะคะแล้วก็ BTS

GS ทุกสายค่ะใช้สิทธิ์ซื้อที่เป็นตั๋วเที่ยวเดียวผ่านแอปนะคะเป๋าตังครอบคลุม MRT สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีชมพูแล้วก็รถไฟฟ้า BTS เนี่ยทุกสายเรือด่วนเจ้าพระยาเองก็ใช้สิทธิ์ได้นะคะเฉพาะจุดรับชำระที่กำหนดค่ะเช่นสาทรไอคอนสยามสะพานตากสินราชินีพระนครแล้วก็ปากเกร็ดและนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลเองยังได้ขยายการรองรับสิทธิ์ค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถใช้เดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสได้ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยก็เปิดให้บริการแล้ว23เส้นทางด้วยกันแล้วจะก็แล้วก็เนี่ยนะคะจะขยายครบทั้ง124เส้นทางด้วยภายในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะก็เป็นว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยก็แค่เพียงแสดงบัตรประชาชนค่ะเพื่อชำระค่าโดยสารผ่านระบบ EDC บนรถโดยสารได้ทันทีเลยก็เรียกว่าช่วยเพิ่มความสะดวกแล้วก็ลดการใช้เงินสดแล้วก็เชื่อมต่อการเดินทางสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็จะได้รู้เอาไว้เพราะหลายคนเนี่ยอาจจะลืมกันไปแล้วก็ไม่ทราบนะคะคุณผู้ฟังและพอพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ต้องตามกันที่ในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของคณะกรรมการค่ะคณะกรรมการนะคะวิสามันติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนะคะตามพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทนี่แหละค่ะปรากฏว่าทางคุณภริศวัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะในฐานะประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ละค่ะเรื่องของคณะกรรมการติดตามการใช้งบกู้เงิน400ล้านเนี่ยนะคะว่าทางพรรคประชาชนแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะเห็นตรงกันว่าควรจะต้องมีการตั้งกรรมาธิการวิสามันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบการใช้เงินแม้ว่าเรื่องเนี่ยจะอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำให้การลงมติอนุมัติพรกเงินกู้เนี่ยนะคะต้องชะลอกันออกไปก่อนแต่ว่าการใช้เงินของรัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณพริศบอกว่าก็คิดว่าจำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องมีกลไกนี้เนี่ยนะคะขึ้นมาค่ะก็คือกรรมาธิการเนี่ยนะคะติดตามการใช้เงินกู้400ล้านเนี่ยนะคะว่ามันเป็นกลไกนะคะที่เคยมีการดำเนินการมาแล้วสำหรับพรกเงินกู้ในอดีตในช่วงโควิดก็หวังว่าเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเนี่ยจะเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการค่ะแล้วก็หวังว่าส.ส.ซีกรัฐบาลเนี่ยจะไม่ใช้เสียงข้างมากในสภาเนี่ยปิดกั้นการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเหมือนกับที่มีการปิดกั้นการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะต้องมีการไปพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับทางส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไหมคุณภริศก็บอกว่าเรามีการทำความเข้าใจมาโดยตลอดนะคะซึ่งในการอภิปรายวันที่4นี้จะมีการอภิปรายค่ะถึงหลักการแล้วก็เหตุผลเพิ่มเติมซึ่งทางนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสหรือว่าไม่ตรงไปตรงมาส.ส.รัฐบาลก็คงจะไม่มีเหตุผลอะไรค่ะที่จะไม่เปิดพื้นที่ให้มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็หวังว่าส.ส.ของรัฐบาลเนี่ยจะเห็นตรงกันเนี่ยนะคะกับทางพรรคฝ่ายค้านให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้สภาเนี่ยมีพื้นที่ในการตรวจสอบการใช้เงินของรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามองว่าจะมีการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้จบภายในสัปดาห์นี้ไหมคุณภริศก็บอกว่าเราต้องใช้เวลาประชุมสภาให้เต็มที่ค่ะส่วนจะจบสัปดาห์นี้หรือไม่ก็คงต้องมีการดูเรื่องของระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่งแต่สาระสำคัญก็คือต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ค่ะและพอถามอีกว่าเสียงฝ่ายค้านเนี่ยเห็นไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคุณภริศก็บอกนะคะว่าความจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่ายัตติดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะมีการยื่นเข้ามาจากทั้งพรรคกล้าธรรมพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภริศเองก็เลยคิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเห็นตรงกันแล้วค่ะว่าจำเป็นจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาในขณะที่ทางคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนเองก็พูดถึงกรณีเดียวกันนี้ล่ะนะคะเรื่องของการเตรียมการผลักดันยติด่วนขอให้ทางสภาเนี่ยตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนะคะตามพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทนะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนะคะทางตัวคุณสุริกัญญาเองเนี่ยนะคะก็มองว่าทางซีกรัฐบาลเนี่ยน่าจะสนับสนุนค่ะให้มีการตั้งกรรมการติดตามเงินกู้400ล้านบาทที่ทางคุณสุริกัญญาเนี่ยมองเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะสนับสนุนนะคะก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะนะคะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองย้อนกันไปในสมัยที่มีการกู้เงิน1ล้านล้านบาทของโควิดเนี่ยนะคะเรียกว่าเงินกู้500ล้านของโควิดเนี่ยส.ส.พรรคภูมิใจไทยในขณะนั้นที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็มีการเสนอยติด่วนประเภทเดียวกันเลยแล้วก็เข้าไปนั่งเป็นกรรมการวิสามัญเนี่ยเพื่อติดตามงบนะคะที่ว่านี้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หรือว่าคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณสิริกัญญาก็เลยมองว่าก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรนะว่าเมื่อถึงเวลาที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วจะไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะต้องมีการพูดคุยกับฝั่งรัฐบาลเพื่อทำความเข้าใจนอกรอบไหมคุณสิริกัญญาก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของประธานวิปฝ่ายค้านค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นท่าทีของทางคุณสิริกัญญาที่หวังว่าซีกรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนนะคะในการตั้งกรรมการติดตามเงินกู้400,000,000,000 บาทเพราะว่าอดีตคุณพระดอนเอ่ยคุณสิริพงษ์เอ่ยก็ยังเคยนั่งสอบนะคะงบกู้เงินโควิดนะคะก็ไม่มีเหตุผลอะไรละนะคะที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะปัดตกนะคะสำหรับคณะกรรมการชุดนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้โหก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทวันนี้บุกไปที่บ้านของคุณเนวินที่บุรีรัมย์กันเลยทีเดียวนะคะโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพร้อมกับทนายอั๋นค่ะแล้วก็คณะเนี่ยนั่งรถตู้เลยค่ะไปที่บริเวณหน้าบ้านของคุณเนวินชิดชอบเลยที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตามนัดหมายในเวลา10 นาฬิกาแต่ว่าพอไปถึงบ้านปุ๊บไม่พบคุณเนวินนะคะมีแค่เพียงรปภประจำบ้านล่ะที่เข้ามาแจ้งนะคะว่าคุณเนวินไม่อยู่บ้านพลตำรวจเอกสรีพิสุทธิ์นะคะก็บอกว่าที่ต้องการมาพบคุณเนวินในครั้งนี้ก็เพื่ออยากจะจับคุยจับเข่าคุยนะกับคุณเนวินว่าจะคืนที่ดินของหลวงให้หรือเปล่าแต่เมื่อไม่พบเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพียงแค่มาแสดงสัญลักษณ์ว่าตนได้มาหาจริงตามที่โพสต์ส่งไว้และพลตำรวจเอกสรีพิสุทธิ์ยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ย 5,083 ไร่ศาลได้ตัดสินไปแล้วว่าเป็นของการรถไฟตั้งแต่ปี2561-2563นะคะแต่ว่ากลับไม่มีผู้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีการเพิกเฉยเตะทวงมาโดยตลอดในฐานะประชาชนคนนึงก็เลยอยากจะเดินหน้าเรื่องนี้ให้จบจึงนะคะเริ่มดำเนินการในโครงการปราบอิทธิพลคือจะเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับคุณเนวินแล้วก็ญาติที่เกี่ยวข้องนะคะในการถือครองที่ดินของการรถไฟทั้งหมดค่ะรวมไปถึงตัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยที่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้แต่กลับอ้างว่าไม่รู้เรื่องทั้งที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยคือจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้พลตำรวจเอกสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ดำเนินการต่อแล้วก็จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้ทางทนายอั๋นเนี่ยนะคะติดตามคดีนี้ค่ะหากไม่คืบหน้าก็จะดำเนินการกันต่อไปคืองานนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสรีพิสุทธิ์บอกว่ามีติดคุกแน่นะคะไม่เว้นแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีพอถามว่ามีการแจ้งความเนี่ยนะคะจะแจ้งเฉพาะกลุ่มของคุณเนวินหรือว่าจะมีการแจ้งทุกคนเลยที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะ995รายเนี่ยที่อยู่บนที่ดินปัญหานี้พลตำรวจเอกสรีพิสุทธิ์ค่ะก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้เรื่องได้ยังไงถ้าคุณเนวินเนี่ยออกจากที่ดินรถไฟเรื่องก็จบการดำเนินการในครั้งนี้ของตนไม่มีอดีตหรือว่าแค้นฝังหุ่นใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นนะคะคณะของพลตำรวจเอกเสรีค่ะก็ไปต่อที่อาคารตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปแจ้งความนะคะกับทางคุณเนวินชิดชอบในขณะที่ทางทนายอั๋นเองก็มีการนำเอาหลักฐานนะคะเป็นแผนที่เนี่ยมาแสดงกับสื่อมวลชนด้วยแล้วก็บอกว่าถือว่าชัดเจนที่สุดแล้วนะคะนอกเหนือไปจากประเด็นที่ว่านี้กันมาเนี่ยนะคะก็มาต่อกันที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็จะมีความคืบหน้าออกมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีข่าวออกมาว่าเตรียมที่จะเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาในวันที่4 มิถุนายนนี้แล้วค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มาจากการเปิดเผยของทางคุณชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะนะคะผู้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา256ต่อรัฐสภาเพื่อนำไปสู่นะคะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคุณชูศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยนะคะจะยื่นร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาค่ะในวันที่4 มิถุนายนนี้และก็สาระของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็ตอนนี้มีผู้มาร่วมลงชื่อในยติแล้วเนี่ยนะคะจำนวน189 คนก็จะประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยเนี่ย72และก็ยังมีพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะคะที่ได้ร่วมลงชื่อด้วยนะคะก็จะมีอย่างภูมิใจไทยเนี่ยนะคะร่วมลงชื่อเนี่ย30 คนพรรคประชาชนมี36 คนพรรคกล้าทำนะคะ26 คนพรรคประชาธิปัตย์18 คนพรรคประชาชาติ5 คนพรรคไทยรวมพลัง2 คนคือทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเกินจำนวนขั้นต่ำแล้วล่ะค่ะนะคะที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ไม่น้อยกว่า1 ใน 5ของจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในสภาเพราะนั้นยตินี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วและคุณชูศักดิ์ยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าในส่วนสาระค่ะนะคะที่เป็นสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ก็คือ

0: การกำหนดให้มีสให้มีสสรเนี่ย100คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเบื้องต้นนะคะในจังหวัดเนี่ยจำนวน300คนแล้วก็รัฐสภาเนี่ยเลือกให้เหลือ100คนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนนะคะขององค์กรต่างๆเช่นองค์กรสภารัฐบาลองค์กรศาลสภาท้องถิ่นองค์กรมหาวิทยาลัยภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจสาขาวิชาชีพองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและอื่นๆเนี่ยจำนวนทั้งหมด52คนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเสนอค่ะให้มีกรรมธิการ2คณะนั่นก็คือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ประกอบไปด้วยสสร.และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญและกรรมการรับฟังความเห็นจากประชาชนซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวแทนนะคะจากสสร.แล้วก็องค์กรด้านสื่อสารมวลชนและสื่อมวลชนทั้งหลายซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าสำหรับร่างของพรรคเพื่อไทยนะคะเมื่อสสร.เนี่ยยกร่างเสร็จค่ะจะนำเสนอรัฐสภาซึ่งรัฐสภาเองก็สามารถที่จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ถ้าสสร.นั้นไม่แก้ไขเพิ่มเติมก็ต้องใช้เสียง2ใน3นะคะแล้วก็ในที่สุดในรัฐสภาก็จะต้องอนุมัติร่างแก้ไขเพิ่มเติมโดยใช้เสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภานอกจากนั้นค่ะสาระสำคัญนะคะตามร่างเนี่ยของพรรคเพื่อไทยก็คือการกำหนดกรอบสาระสำคัญบางอย่างให้สสร.นั้นจะต้องพิจารณาอย่างเช่นจะต้องยังคงรูปแบบประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวจะแบ่งแยกไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็จะต้องมีสาระสำคัญเรื่องของหลักนิติรัฐนิติธรรมความเสมอภาคนะคะแล้วก็การตรวจสอบนะคะการตรวจสอบในส่วนของการใช้อำนาจรัฐแล้วก็การถ่วงดุลอำนาจขององค์กรทั้งหลายนะคะตามรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เชื่อว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะคุณชูศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าเชื่อเลยว่าพรรคร่างเพื่อปลักของร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงได้รับการพิจารณานะคะเพื่อได้รับความเห็นชอบนะคะจากสมาชิกรัฐสภาเช่นเดียวกันกับร่างอื่นๆละค่ะเพื่อนำไปสู่การตั้งกรรมธิการนี่แหละนะคะก็เป็นประเด็นความคืบหน้าที่มีออกมาในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้มาดูเรื่องของสำนักงานประกันสังคมกันบ้างเพราะว่าวันนี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปส.เนี่ยเขามีการประกาศความพร้อมค่ะในการเปิดการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันตนนะคะเพื่อเป็นกรรมการหรือว่าบอร์ดนะคะในประกันสังคมประจำปีนี้ค่ะก็เป็นการเปิดลงทะเบียนนะคะให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ค่ะก็เป็นการนับถอยหลังสู่การมีส่วนร่วมครั้งสำคัญนะคะของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างทั่วประเทศซึ่งทางสปส.เองเนี่ยเขาก็พร้อมในการเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมค่ะก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยการลงทะเบียนเนี่ยนะคะผู้ประกันตนเนี่ยสามารถทำได้3ช่องทางด้วยกันค่ะก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะคะ sso.go.th สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ช่องทางที่2ก็เป็นแอปพลิเคชัน SSO Plus สำหรับผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ช่องทางที่3ค่ะก็เป็นสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศก็ตอนนี้ทางสปส.เองเนี่ยนะคะเขาก็เตรียมความพร้อมรอบด้านแล้วนะคะแล้วก็จัดเตรียมฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำแล้วก็พัฒนาระบบรองรับนะคะผู้ใช้งานจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพก็เรียกว่าทุกเสียงนะคะของผู้ประกันตนเนี่ยมีความหมายที่จะร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมแล้วก็เลือกผู้แทนที่จะเป็นกระบอกเสียงของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างในการพัฒนาระบบการสังคมนะคะให้ตอบโจทย์คนทำงานมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะว่ากันเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ฟังนะสำหรับประเด็นข่าวสำคัญค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวสารกันต่อเบรกหน้าแล้วกันแล้วก็รวมไปถึงการพูดคุยกันกับคุณเล็กวาสนานานมด้วยพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทน ลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร 094-48

0: 083076094694669และ0868251444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
5: ครั้ง16นาฬิกา33นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาเบรกที่2นะคะแล้วก็เบรกที่2นี้ก็เป็นประจำเนาะก็ต้องคุยกับคุณผู้ฟังกันนิดนึงละค่ะที่ส่งข้อความกันมานะคะคุณมะลิวันจันทาค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งพี่เล็กฟังพี่เสร็จหนูก็จะไปจ่ายตลาด40 60เขาบอกว่าอะไรเนี่ยที่ตลาดเตาปูนอ๋อก็สนุกกันไปนะคุณอ๋อยคุณอ๋อย54นะคะก็ส่งลิงก์ข่าวไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ช่วยกระตุ้นการซื้อเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าในตลาดชุมพรคึกคักค่ะแล้วก็มาต่อกันที่คุณพูนสุขคุณพูนสุขนะวันนี้ส่งเจาะลึก7ผลไม้ดีต่อร่างกายยังไงก็จะมีนะแตงโมค่ะเติมความสดชื่นบำรุงผิวชุ่มชื้นลดการอักเสบและบำรุงสายตาสับปะรดจะช่วยย่อยโปรตีนเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยลดความเครียดสับปะรดเนี่ยเหรอช่วยลดความเครียดด้วยกล้วยนะคะจะอิ่มนานค่ะให้พลังงานดีมีนะแพคตีนช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายมันก็จะเห็นนะเวลาพักเบรกเนี่ยพวกนักเทนนิสทั้งหลายแหละก็ชอบกินกล้วยกันเนาะมันจะอิ่มนานให้พลังงานดีมะม่วงนะคะก็จะมีไฟเบอร์และวิตามินซีสูงบำรุงทั้งสายตาผิวพรรณแล้วก็ภูมิต้านทานมะขามค่ะเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับถ่ายคล่องแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันส้มโอแคลอรี่ต่ำไฟเบอร์สูงมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยระบบขับถ่ายมะละกอค่ะมีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารโดยตรงไฟเบอร์สูงแล้วก็แก้ท้องผูกได้ดีเยี่ยมนี่แหละค่ะขอบคุณคุณพูนสุขนะคะส่งเข้ามาเนี่ยได้ความรู้ตลอดเลยนะมาที่คุณ Ice Coffee 195นะคะส่งเรื่องเกี่ยวกับแถวตลาดสีทองคำย่านดินแดงค่ะเมื่อวานสั่งกระเพราไก่ไข่ดาว60บาทวันนี้ร้านเดิมสั่งผัดคะน้าราดหน้าไข่ดาวใช้ไทยช่วยไทย60 40ปรากฏว่าราคาเป็นจิตเป็น70บาทเลยอ๋อเหรอผัดคะน้าราดหน้าไข่ดาวอ่ะก็ลองไปเช็คดูนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมาอีก10บาทเฉยเลยอ่ะมานี่ต่อค่ะคุณเทียนท่าฉลอมคุณเทียนท่าฉลอมนะคะ 4:00 นเย็นเด่นดีมีชั่วโมงข่าวexclusive ยืนยาวกล่าวกันดีเล็กเด้งมาเล็งเล่ากล่าวทุกที่วันเดือนปีมีฟังดังตลอดอ่ะขอบคุณนะคะคุณเทียนท่าฉลอมคะคุณหนอนท่าเก้าค่ะก็ทักทายเข้ามานะคะเช่นเดียวกันกับคุณติ๋วนะคะแล้วก็คุณสุประชัยที่ดินล่ะคะที่ทักทายนะสวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามาขอบคุณมากๆเลยคุณอมรค่ะคุณอมรส่งส่งสวัสดีส่งสวัสดีวันจันทร์เข้ามาแต่ว่าส่งมาผิดนะเนี่ยกูดมอร์นิ่งเฉยเลยนี่ไม่มอร์นิ่งแล้วนะคะคุณนิตินัยคุณนิตินัยแก้ผ้าตาม

สัญญาให้ได้ก่อนเถอะทนายอ๋อหมายถึงทนายอั๋นใช่ไหมแล้วก็คุณคริสนะคุณคริสคิงออฟพาโลบอกว่าพรุ่งนี้ขออย่าอ๋อก็ทุกคนส่งข้อความมาก็อ่านหมดนะคะคุณสมานผมจ่ายไป333.20 บาทมีเศษ20 สตางค์ครับนะทุกบาททุกสตางค์ไงโอ้นี่เกือบครบเลยนะแล้วมีใครอีกเนี่ยคุณอมรบอกว่ากินขิงผงก็ดีนะครับลดความดันลดไขมันสุขภาพท้องก็ดีลองดูนะครับผมลองมาแล้วใช้ได้ดีครับอีกอย่างหนึ่งแก้ปวดกระดูกด้วยเหรอขิงผงเนี่ยนะคะโอ้อะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเนี่ยนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามาค่ะอะมาดูบรรยากาศการหาเสียงของแต่ละผู้สมัครกันบ้างเนี่ยนะคะสำหรับในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะคึกคักจริงๆเนี่ยนะคะอย่างทางด้านของคุณอนุชาค่ะนะคะคุณอนุชาวันนี้ก็ควงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะไปลุยหาเสียงแถวย่านสวนหลวงนะคะก็ชูประเด็นเรื่องของการจัดการความสะอาดตลาดให้กับผู้ค้าแล้วก็คนซื้อโดยเนี่ยนะคะชี้ถึงปัญหาน้ำด้วยนะคะว่าจะต้องมีอุโมงค์ยักษ์ในการระบายค่ะเพราะว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเป็นอะไรที่คู่กับคนกรุงเทพมากๆนะคะส่วนคุณชัดชาติค่ะคุณชัดชาติเนี่ยนะคะวันนี้ก็นำขบวนวิ่ง9 กิโลเมตรเป็นเลข9เลยนะคะก็เลขของคุณชัดชาตินั่นแหละนะคะเป็นเลข9ไทยอาหรับิกตามเบอร์ผู้ว่านะคะพร้อมกับ9เพื่อสานต่องานเดิมนี่กิมมิกเลยนะคะในการนำขบวนวิ่ง9กิโลเมตรเป็นเลข9ไทยกับอาหรับิกนี่แหละค่ะตามเบอร์ชิงผู้ว่าโดยนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณชัดชาติค่ะนะคะก็ไปวิ่งที่สวนลุมนะคะไปวิ่งที่สวนลุมแล้วค่ะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ส่วนตัวด้วยนะและไม่เท่านั้นนะคะทางคุณชัดชาติค่ะเขายังมีการติดป้ายตามรถ2แถวเพื่อหาเสียงด้วยโดยบอกว่าเป็นการเลือกต่อให้ถึงจุดหมายเลือกทีมชัดชาติเป็นผู้ว่าโดยหาเสียงแบบไม่กวนทางเท้าก็ไปติดอยู่ตามรถ2แถวนะคะก็ใช้เป็นแผ่นป้ายหาเสียงแหละค่ะสำหรับคุณชัดชาติส่วนทางด้านของคุณติ่งมาริกาเนี่ยนะคะคุณติ่งมาริกาเนี่ยวันนี้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมืองพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชนะคะก็เชื่อว่าเป็นหลักแห่งความมั่นคงพร้อมกับลุยฟู้ดสตรีทพาราไดซ์ขาย7 วันนี่จะให้ขายกันแบบ7 วันใน24 ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อรับให้เป็นความมั่นคงทางอาชีพของประชาชนนะคะนี่ก็เป็นแนวการหาเสียงของคุณติ่งมาริกาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วยังมีการพูดถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยนะทางคุณติ่งมาริกาเนี่ยนะคะถูกผู้สื่อข่าวถามถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลังจากที่ฝนตกอย่างหนักเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดเลยคุณติ่งมาริกาก็ตอบว่ามี3 รายการซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการเตือนภัยนะคะแล้วก็การมอนิเตอร์และการใช้ AI Radar Expand ที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกระบบแล้วก็มีคำสั่งการนะคะในการเปิดปิดอัตโนมัติของประตูระบายน้ำต่างๆค่ะซึ่งก็มีการแจ้งไปแล้วแล้วก็จะมีการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับนะคะก่อนฤดูกาลและอีกอย่างนึงก็คือการจัดการที่พักน้ำนะคะซึ่งสามารถนำเอาเทคโนโลยีสมัยของอดีตผู้ว่าอัศวินเนี่ยที่เคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้คือการสร้างจุดพักน้ำใต้ดินค่ะที่สามารถจัดการในพื้นที่กว้างของกรุงเทพเองแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยสามารถขุดเจาะลงไปประมาณ2 เมตรกว่าในบ้านเรือนของตัวเองเพื่อเป็นนะคะจุดพักน้ำใต้ดินเก็บกักน้ำเอาไว้ใต้ดินเหมือนกับแก้มลิงนี่แหละและเรื่องนี้เนี่ยนะคะจะนำมาเสริมแล้วก็เพิ่มเติมหลังจากที่มีปรากฏการณ์น้ำขังอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากไม่มีที่ระบายหรือว่าระบายช้านั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะของคุณติ่งมาริกาเขาค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็มีประเด็นเรื่องของโรงเรียนเตรียมทหารนะคะเป็นประเด็นเป็นข่าวกันออกมาด้วยนะคะนั่นก็คือทางโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเขาได้ออกเผยแพร่คำชี้แจงค่ะไปถึงผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2กรณีที่มีกระแสข่าวนะคะเผยแพร่กันออกมาว่าหากมีการแคปนะคะหรือว่าดึงภาพเนี่ยจาก Facebook ของโรงเรียนเนี่ยไปส่งต่อหรือว่าใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีการสั่งลงโทษนักเรียนค่ะโดยทางโรงเรียนเนี่ยก็ยืนยันเลยบอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยนะคะไม่เป็นความจริงโดยโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยนะคะได้แจ้งไปถึงผู้ปกครองแล้วว่าในนามของผู้ดูแลเพจขอชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันเลยว่า
กรณี

นะคะที่มีผู้พยายามให้ข้อมูลนะคะว่าการแคปเจอร์หรือว่าดึงภาพนะคะจากที่เผยแพร่ใน Facebook เนี่ยไปส่งต่อหรือว่าดำเนินกิจกรรมใดๆเพิ่มเติมก็ตามเนี่ยมันจะส่งผลให้มีการลงโทษนักเรียนทางโรงเรียนเตรียมทหารเขาออกชี้แจงเลยนะคะว่ามันเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงค่ะและทั้งนี้เนี่ยนะคะทางโรงเรียนเตรียมทหารเองยังมีการระบุอีกด้วยนะว่าช่องทาง Facebook เนี่ยของโรงเรียนที่จัดทำขึ้นนะคะก็เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของนักเรียนเตรียมทหารค่ะทั้ง2ชั้นปีเลยแล้วก็เพื่อให้การสื่อสารเนี่ยมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยผู้ปกครองเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถรับชมข้อมูลข่าวสารแล้วก็ภาพกิจกรรมต่างๆได้อย่างเปิดเผยเพื่อร่วมนะคะชื่นชมแล้วก็ภาคภูมิใจในกิจกรรมเนี่ยนะคะของลูกหลานค่ะโดยโรงเรียนเนี่ยนะคะก็ยังยืนยันเพิ่มเติมอีกด้วยว่ากรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลเนี่ยนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยมีข้อห้ามเกี่ยวกับการแคปเจอร์รูปภาพที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook ของโรงเรียนเนี่ยไม่เป็นความจริงเนื่องจากว่าโรงเรียนนั้นนะคะไม่ได้มีการกำหนดข้อห้ามและก็ไม่มีนโยบายหรือว่าคำสั่งลงโทษนักเรียนก็ขอความกรุณาผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่าได้หลงเชื่อค่ะอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็ขอให้รับฟังนะคะข้อมูลจากช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของโรงเรียนเนี่ยเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นโอ้วันนี้ก็เป็นประเด็นเลยทีเดียวนะคะก็ทางโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันเลยว่าข่าวห้ามแคปภาพเนี่ยไม่จริงผู้ปกครองเนี่ยรับชมกันได้แบบตามปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้มีการลงโทษนักเรียนแต่อย่างใดด้วยนะคะอ่ะและนอกเหนือจากประเด็นนี้มากันที่เรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะเรื่องของสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านเนี่ยไปมาถล่มกันอีกแล้วคุณผู้ฟังโดยทางสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขารายงานค่ะว่าได้เกิดการปะทะนะคะระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางการเจรจาเพื่อมุ่งหวังจะยุติความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายก็การเจรจาก็ยังคงดำเนินอยู่นะปะทะก็ปะทะกันไปเจรจาก็เจรจากันไปโดยทางกองบัญชาการกลางนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการโพสต์ค่ะลงบน X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยโดยระบุอย่างนี้บอกว่าได้ทำการโจมตีเป้าหมายนะคะทางทหารที่ตั้งอยู่แนวชายฝั่งของอิหร่านค่ะเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของเตหะรานซึ่งรวมไปถึงการยิงสอยโดรนด้วยของสหรัฐในขณะที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในน่านน้ำสากลและก็เครื่องบินขับไล่ของสหรัฐนะคะก็ทำการตอบโต้ในทันทีแล้วค่ะด้วยการกำจัดระบบป้องกันทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินแล้วก็โดรนโจมตีแบบ2ทางจำนวน2ลำที่ก่อภัยคุกคามอย่างเห็นได้ชัดนะคะต่อเรือที่สัญจรผ่านน่านน้ำในภูมิภาคค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการระบุถึงการโจมตีตอบโต้อิหร่านด้วยว่าจะยังคงปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของสหรัฐในระหว่างการหยุดยิงที่กำลังดำเนินอยู่ต่อไปส่วนทางด้านของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเนี่ยนะคะก็มีการแถลงค่ะว่าอิหร่านเนี่ยได้โจมตีฐานทัพอากาศที่ถูกสหรัฐใช้ในการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านแต่ว่าไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นฐานทัพไหนยังไงแต่ว่าทางสำนักข่าวเนี่ยนะคะกูน่าซึ่งเป็นสื่อทางการคูเวตเนี่ยเขารายงานว่าระบบป้องกันทางอากาศในประเทศคูเวตนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพสำคัญของสหรัฐเนี่ยสามารถยิงสกัดการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนได้ในวันนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนนะคะเตือนภัยที่ดังขึ้นทั่วประเทศเลยค่ะแต่ว่าก็ทางสื่อทางการของโควิดเองก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะคะยังไงก็ตามผมฟังคะการประทะกันเนี่ยก็อยู่เรียกว่าเป็นการประทะกันแบบเป็นระยะนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนับตั้งแต่มีการตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายที่มีผลบังคับใช้ไปนะคะเมื่อวันที่8เมษายนในขณะที่การเจรจานะคะเพื่อมุ่งหวังจะให้ยุติสงครามความขัดแย้งในครั้งนี้นะคะก็ยังถูกลากยาวออกไปซึ่งก็มีรายงานว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะต้องการปรับแก้รายละเอียดในข้อตกลงค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์กล่าวย้ำมาโดยตลอดนะคะว่าเป้าหมายสำคัญของสงครามครั้งนี้ก็คือเขาต้องการจะป้องกันอิหร่านไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงเพราะนั้นประเด็นเนี่ยอยู่ที่ยูเรเนียมอย่างเดียวเลยนะคะที่ทางสหรัฐเนี่ยใช้เป็นเงื่อนไขนะคะในการพูดคุยกันครั้งนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังคะทางอิหร่านเองเขาก็ยืนกรานเลยนะว่าเขาจะไม่ตกลงในข้อตกลงใดๆก็ตามจนกว่าสิทธิ์ของอิหร่านนั้นจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์กัมพูชากับไทยเนี่ยเขมรประท้วงอีกแล้วคุณผู้ฟังคะกล่าวหาว่าไทยเนี่ยไปสร้างพระพุทธรูปติดตั้งเสาธงแบบผิดกฎหมายในดินแดนกัมพูชาที่ถูกยึดครองโดยข่าวนี้ออกมาจากเว็บไซต์พนมเปญโพสต์ค่ะที่รายงานว่ากัมพูชาเนี่ยนะคะเขาได้มี

การยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งต่อประเทศไทยซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างพระพุทธรูปแล้วก็การติดตั้งเสาธงอย่างผิดกฎหมายในดินแดนกัมพูชาที่ถูกยึดครองอันนี้เขาว่าอย่างนี้นะโดยกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชามีการออกแถลงการเมื่อวันที่30พฤษภาคมค่ะชี้แจงเหตุผลของการประท้วงโดยระบุว่าการก่อสร้างนี้เป็นการละเมิดแถลงการร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคม

0: ยเนี่ยยังคงละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาในพื้นที่ที่กองกำลังไทยในยึดครองอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่27ธันวาคมปีที่ผ่านมาและแถลงการเนี่ยคุณผู้ฟังยังระบุอีกนะบอกว่าการประท้วงครั้งนี้นะคะที่เป็นครั้งล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกันกับการก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ค่ะในหลายพื้นที่ในจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยและยังมีการติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารอีกด้วยก็หลังจากการหยุดยิงไปนะคะเมื่อวันที่27ธันวาคมนี่แหละนะคะทางกองทัพไทยก็ได้มีการเสริมการควบคุมแล้วก็การยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายอ่ะก็เป็นการประท้วงเนี่ยนะคะที่ทางกัมพูชาเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนไหวกันแบบไม่เลิกจริงๆเอาเป็นว่าเราไปคุยกับคุณเล็กวาสนาดีกว่าคงจะได้รายละเอียดมากกว่านี้น่ะนะคะมาแล้วค่ะไปคุยกับคุณเล็กกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะคุยเรื่องอะไรอยู่แวบๆ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: นะ
0: เรื่องเขมรที่เขาทำหนังสือประท้วง
2: อ๋อที่บอกว่าเราสร้างพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เขารวบรวมมาแทบเลยว่าทุกจุดอ่ะ36องค์คือที่ต้องยอมรับนะเขมรก็ช่างนับนะเราเป็นนักข่าวเรายังไม่ได้นับรวมเลยว่าไอ้ที่เราพระทั้งพระทั้งอะไรไปช่วยกันสร้างเนี่ยซึ่งเราเห็นเยอะมากแต่เราก็ยังไม่เคยนับยอดรวมนะว่ามีถึง36รูปปรากฏว่าเขมรเนี่ยเก็บรายละเอียดทุกเม็ดมีถึง36รูปแต่ก็แปลกใจว่าทำไมเขาบอกว่าเราเนี่ยสร้างมีแฟลกโพคือเสาธงเนี่ยแค่2แห่งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเราตั้งเสาธงเยอะมากใช่ไหมก็เลยงงว่าเขมรเอามาตรฐานอะไรมานับในการประท้วงครั้งนี้นะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตอนนี้เขมรก็จะสลับบทบาทมาเหมือนตอนเรานะสมัยก่อนนะก่อนการสู้รบเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายนี่แหละประท้วงประมาณนี้แหละประท้วงจน600กว่าครั้งนะตาม MOU 2543มาตอนนี้เนี่ยเขมรเขาก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบเขาก็เลยต้องใช้วิธีการประท้วงแบบนี้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ประท้วงกันไปแต่ว่าทางฝ่ายเราก็ไม่ใช่ไม่ประท้วงนะพี่ฝ่ายเราเนี่ยก็มีรายละเอียดของการประท้วงแต่เป็นการประท้วงแบบไม่ออกสื่อไม่ออกเงียบคือประท้วงตามช่องทางอ่ะคือทาง RBC ทางอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยออกสื่ออะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าอะไรได้เปรียบในเรื่องของการยึดครองพื้นที่เพราะฉะนั้นการประท้วงของเราก็จะน้อยกว่านะพี่เด้งแต่ยังไงก็ตามตอนนี้เดี๋ยวทางกองทัพบกเชื่อได้ว่าคงจะมีการชี้แจงเรื่องช่องสนามอ่ะพี่เด้งจำได้ไหมที่สสตังฟูเขามาเปิดประเด็นไว
0: ้
2: เพราะว่าใช่ก็คือเนี่ยกี้นี่ดูรายการช่อง7หรือช่องอะไรอยู่เนี่ยสสกองฟูเดินสายออกหลายช่องนะแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องของช่องสนามที่ตรงบุรีรัมย์ใช่ไหมว่ามันมีความเคลื่อนไหวผิดปกติคือคาสิโนที่ทหารเราเนี่ยได้ยิงถล่มในวันก่อนวันสุดท้ายก่อนจะหยุดยิงเนี่ยมันเหมือนมีเขมรเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์แล้วก็มีการตั้งเป็นอะไรสแกมเมอร์คือทำงานแล้วอ่ะกลับมาทำงานแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วคือถ้าอันนี้คือเป็นข้อมูลของทางคุณสสกังฟูที่บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาอยู่ชายแดนเนี่ยเขาได้ข้อมูลเขาเห็นถึงความเคลื่อนไหวผิดปกติแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าวันที่รบกันรอบสองเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ถูกโจมตีในวันสุดท้ายวันคือ27ก่อนที่จะมีการหยุดยิงในวันรุ่งขึ้นก็เหมือนกับว่าทำไมไม่ยิงตั้งแต่แรกอะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดคำถามแต่ถ้าฟังอันนี้เป็นกองทัพบกชี้แจงแต่ยังไม่เป็นทางการนะพี่แดงคือหนึ่งอันนี้ยังไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการก็คือพื้นที่ตรงคาสิโนช่องสังงามเนี่ยตรงนั้นเนี่ยทหารเราไม่ได้เข้าไปยึดก็คือปัจจุบันเนี่ยยังมีทหารกัมพูชาเนี่ยยึดพื้นที่ที่คาสิโนอยู่คือเราไม่ได้ไปยึดตรงนี้แต่เราวางกำลังทหารก็คือประชิดเลยนะแล้วเราก็พยายามจะสร้างถนนจะสร้างอะไรปรากฏว่าฐานเขมรเนี่ยก็แสดงปฏิกิริยาไม่ยอมหรืออะไรอย่างนี้มาตลอดนะแต่ว่าเราก็ฝ่ายทหารเราก็สร้างของเราดังนั้นเนี่ยการที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะมีการเอามาใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในเขตเขานะเราก็ยังไม่รู้คือทางกองทัพบกเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขามีการเอาแบบพวกสแกมเมอร์กลับมาแล้วหรือยังหรือไม่คะเขาบอกว่าตรวจสอบเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลเนี่ยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยกัมพูชายึดครองอยู่ทหารไทย ไม่ได้เข้าไปยึดเหมือนอย่างที่หลายที่เ

0: คาสิโนหลายที่นะเพราะฉะนั้นอ่ะก็เดี๋ยวไว้รอดูนะว่าจะมีการชี้แจงอย่างไรแต่เรื่องนี้แน่นอนนะว่าช่วงนี้มันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะพี่แดงจะเห็นได้ว่าลือข่าวลือเรื่องของการเปิดด่าน
1: เรื่องเปิดด่านไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมมันถึงเป็นประเด็นออกมาได้เนาะ
0: นี่โซเชียลมีเดียมันเยอะคือเพจอะไรก็ไม่รู้ค
1: ือ
0: เพจอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบเพจพวกนี้พอข่าวเฟกนิวเขาก็ลอกกันแล้วก
1: ็
0: ไปเพิ่มประเด็นไปอะไรประมาณนี้คือมันเยอะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกที่ทำหน้าที่ต่อต้านเฟกนิวของฝั่งเราเนี่ยต้องทำงานให้หนักขึ้นต้องสแกนในโซเชียลเนี่ยโอ้ยข่าวลือแบบเต็มไปหมดเลยข่าวลือคือพี่พอลือไปเนี่ยลือบ่อยๆออกหลายๆเพจซึ่งแม้จะเป็นเพจที่เราไม่รู้จักก็เหอะพอออกหลายๆเพจคนก็แชร์คนก็เห็นก็มันก็ยึดมันก็เหมือนหลักการอะต่อให้เป็นข่าวปลอมหรือข่าวอะไรถ้าเห็นบ่อยๆฟังบ่อยๆก็เหมือนจะเชื่อไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทางกองทัพเนี่ยคือจริงๆทางกองทัพเนี่ยเขาก็ชี้แจงมารอบนึงแล้วนะกองทัพเรือแต่ว่ากองทัพภาคหนึ่งอ่ะยังไม่ได้ชี้แจงวันนี้โฆษกรัฐบาลเขาก็เลยชี้แจงแทนแล้วเมื่อสักครู่นี้กองกำลังบูรพากองทัพภาคหนึ่งเขาก็เปิดภาพให้ดูว่าปิดอะไรประมาณนี้แต่ถึงกระนั้นพี่ต่อให้เปิดภาพแล้วเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยคนเนี่ยบอกอ้าวถ่ายภาพก็ไม่เปิดสิอะไรประมาณนี้คือคนพร้อมที่จะไม่เชื่อแล้วอย่างหนึ่งคือทางกองกำลังบูรพาเขาก็ยอมรับว่าเขามีการเปิดประตูเล็กบางคือคล้ายๆของกองทัพเรือแต่เฉพาะเช่นเพื่อมนุษยธรรมหรือว่ากรณีฉุกเฉินเช่นมีคนบาดเจ็บหรือว่าอะไรหรือว่ามีการส่งคนไทยกลับด้านมนุษยธรรมเท่านั้นไม่ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการหรือว่าเปิดเรื่องส่งสินค้าหรือให้คนไปเที่ยวคาสิโนหรือว่าไปเล่นคาสิโนนะแต่นี่ไงพี่ไอรายละเอียดเล็กๆแบบเนี้ยมันก็ทำให้คนเนี่ยพร้อมที่จะคิดแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่านะใช่ไหมเนี่ยถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวค่ะพี่เด้งพอหยุดยาวเนี่ยมันก็อาการชี้แจงข้อหาจะยังไม่มีหรือแม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเรื่องสถานการณ์ชายแดนเนี่ยต้องไม่มีวันหยุดนะพี่เด้งแต่เชื่อได้ว่าเดี๋ยวช่วงค่ำๆเนี่ยทางเตตอสก็คงจะมีการชี้แจงเรื่องของคาสิโนช่องสงามแล้ว
1: โฆษกต้องมาค่ำโฆษกค่ำพักค่ำ
0: ที่พอดีว่าอะไรป่ะคือนักข่าวเราอ่ะก็เพิ่งคือจริงๆมันเป็นประเด็นที่ตอนแรกจริงๆนักข่าวเราอ่ะไม่ควรต้องถามคือเราไม่ต้องถามไปในไลน์กลุ่มก็ได้คือเป็นสิ่งที่ทางทีมโฆษกอ่ะต้องสแกนแล้วก็เตรียมที่จะชี้แจงแต่ปรากฏว่านักข่าวก็รอแล้วเอ๊ะกองทัพบกก็ยังไม่ชี้แจงก็เลยมีการถามไปในไลน์กลุ่มก็เชื่อได้ว่าพอถามไปเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีการตอบแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันก็ยังมีอะไรที่มันแบบนะมันทำให้เกิดความหวาดระแวงแล้วความหวาดระแวงเหล่านี้มันส่งผลไม่ดีต่อกองทัพพี่แดงเราจะเห็นว่าในบางครั้งเนี่ยพอมีการกองทัพมีการชี้แจงมีการนำเสนออะไรกลายเป็นว่าประชาชนอ่ะไม่เชื่อไปเชื่อชาวบ้านในพื้นที่ไปเชื่อคนพวกอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่หรือว่าเป็นเพจในพื้นที่อะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพี่แดงส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมทหารพันศึกนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครติดตามเพจของผู้กองปูเข็มหรือว่าร้อยเอกทรงกลดชื่นชูผลจำกันได้ไหมคือเขาก็คือเนื่องจากว่าทหารเขาก็เป็นทหารพันศึกพอเขาลาออกเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ว่าเขาเนี่ยเดิมมีชื่อที่จะร่วมประชุมพรุ่งนี้ด้วยแต่ปรากฏอยู่ๆถูกตัดชื่อออกเขาก็เลยแบบโพสต์โวยเลยว่าจริงๆเขาเป็นเตรียมทหารรุ่น26รุ่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วก็ตรีกลาโหมด้วยนะเขาบอกว่าเขาอ่ะได้ยื่นไอ้เรื่องร้องเรียนเรื่องสวัสดิการของทหารผ่านศึกเนี่ยไปให้พลโทอดุลแล้วแต่เหมือนโดนสกัดกั้นโดนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้วิธีโพสต์แล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีไปที่ทหารผ่านศึกอะไรด้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนอีกอันนึงนะส่วนอีกเรื่องนึงที่ได้ยินเรื่องอีกเรื่องนึงนะก็คือเรื่องของสภากลาโหมพี่แดงจำได้ไหมว่าในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาโดยพรรคประชาชนเนี่ยเขามีการเสนอร่างแก้ไขพรบจัดระเบียบกระทรวงราชการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโห
1: ม
0: ปกติเราใช้ปี2551ใช่ไหมแล้วเขาก็เสนอเพื่อที่จะมีการแก้ไขโดยมีการตัดอำนาจสภากลาโหมนะจากสภากลาโหมที่เป็นแบบอำนาจในการอนุมัติตัดสินใจเนี่ยก็กลายเป็นให้เป็นแค่ที่ปรึกษาเสนอแล้วก็มอบอำนาจทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ที่รัฐมนตรีกลาโหมหมดเลยหรือแม้แต่บอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมเนี่ยพรรคประชาชนเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการให้กองทัพเนี่ยแต่งตั้งกัน

0: เองก็บอกว่าให้อำนาจรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ให้แต่ละหน่วยเสนอมาแต่คนตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยคือรัฐมนตรีกลาโหมนะแต่เราจะเห็นแล้วนะว่าในยุคนี้เนี่ยเราก็เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินกับกองทัพเพราะฉะนั้นในร่างจริงๆเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยเขามีร่างแก้ไขนะแต่เขาไม่แตะพวกนี้เลยพี่เด้งเขาไม่แตะไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องร้อนอะไรนี้เลยเขาก็ปรับโครงสร้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บทบาทหน้าที่ไปบ้างแต่ดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งพลโทอดุลแล้วก็สสมุ่งอัคคเดชเนี่ยเขาก็อภิปรายไม่เห็นด้วยกับร่างของพรรคประชาชนนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ว่าโดยสัดส่วนของพรรครัฐบาลแล้วเนี่ยร่างของพรรคประชาชนเนี่ยก็ไม่น่าจะผ่านเพราะว่าแบบโอ้โหคือแบบริบอำนาจผบ.เหล่าทัพเลี่ยนเลยนะแล้วพลโทอดุลเนี่ยก็มีการชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยแม้จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ไม่ได้ต้องการอำนาจให้มาเป็นของรัฐมนตรีกลาโหมเพราะมองว่าระบบที่เป็นอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วคือรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายการเมืองกับผบ.เหล่าทัพเนี่ยร่วมกันพิจารณานะพี่แดงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนดัชนีชี้วัดอันนึงนะว่ากองทัพในยุคนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีวี่แววของการรัฐประหารหรือว่ากองฝ่ายการเมืองไม่ต้องมากังวลห่วงหรือว่าเกรงกลัวอะไรก็ตามแต่ว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีร่างที่เสนอแล้วจะไปทำให้เกิดความอ่อนไหวกับทางกองทัพเหมือนอย่างในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยเสนอมาโอ้โหทหารค้านกันแบบหลายประเด็นเลยจนที่สุดก็ต้องพับไปนะพอมาในยุคนี้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้ไปแตะต้องไอ้ตรงที่เป็นปัญหาเลยเองก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลที่ยังคงไปกันได้ด้วยดีพี่เด้ง
1: คงว่าในเท่านี้นะเล็กหนา
0: ค่ะ
1: เกินเวลามาละลาคุณผู้ฟังเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์พองตลาดแม่กลองเริ่มคึกคักอานิสงส์โครงการรัฐ 60-40 ดันกำลังซื้อสะพัดพ่อค้าแม่ค้ายิ้มยอดขายพุ่งที่ตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดภายหลังรัฐเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เปิดให้ประชาชนกดยืนยันรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสดอาหารแห้งรวมถึงสินค้าท้องถิ่นพืชผักผลไม้ส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการในตลาดทั้ง2แห่งมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดแม่กลองบอกว่าโครงการสนับสนุนจากภาครัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพทำให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดแม่กลองเช่นนางกนกพรเกตรามฤทธิ์แม่ค้าขายกุ้ยช่ายและมันโถบอกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายหลังเลิกงานหลายร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30

0: เปอร์เซ็นต์ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นส่วนนางนพวรรณวรรณยิ่งแม่ค้าขายอาหารทะเลในตลาดแม่กลองบอกว่าลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่มาซื้อกุ้งซื้ออาหารทะเลเอาไปทำอาหารผู้ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้แม้จะเป็นวันแรกแต่หลายคนตั้งใจมาใช้สิทธิ์คาดว่ายอดขายช่วงนี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 50%ผู้มีรายได้น้อยชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจับจ่ายสินค้าต่อเนื่องพบเป๋าตังระบบหน่วงเน็ตช้าโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ที่ร้านมิลกับมอสกิฟต์ช็อปตั้งอยู่ที่หมู่2เขตเทศบาลตำบลพี่มายอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่างพากันมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่หนาแน่นเท่ากับช่วงเช้าที่เริ่มเปิดให้บริการใช้สิทธิ์โครงการและยังมีหลายคนซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังไม่เป็นหรือเน็ตช้าทางร้านจึงต้องคอยแนะนำวิธีการและอำนวยความสะดวกซึ่งทำให้การสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าล่าช้าไปบ้างและยังมีปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นนางสาวชิดงูพี่มายลูกค้ารายหนึ่งที่มาจับจ่ายบอกว่าดีใจที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและเป็นครั้งแรกที่ได้รับเงินเพิ่มอีกจากเดิมได้รับวงเงินช่วยเหลือเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ใช้จ่ายเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นแต่ช่วง4เดือนนี้จะมียอดเงินเข้าเป็นเดือนละ 1,000 บาทซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลอย่างมากที่มีโครงการเอามาช่วยเหลือประชาชนมาช่วยคนยากจนและผู้มีรายได้น้อยตอนเช้าเมื่อซื้อสินค้าไปรอบหนึ่งแล้วเป็นน้ำตาลทรายจะนำไปใช้ในครัวเรือนและช่วงบ่ายนี้จะมาซื้อสินค้าในช่วงบ่ายจะเป็นของใช้จำเป็นเช่นกระดาษทิชชู่จะเอาไปขายต่อด้านเจ้าของร้านบอกว่ามีโครงการนี้เข้ามาทำให้ทางร้านคึกคักมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นอยากให้รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ร้านค้าค่อนข้างจะเงียบเหงาเพราะลูกค้าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันแพงและสินค้าราคาแพงสลากดิจิตอลบนแอปเป๋าตังถูกคนเดียวมากสุด20ใบรับ120ล้านบาทสลากดิจิตอลบนแอปเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยงวดวันที่1มิถุนายน2569สลากรางวัลที่1มีคนถูกรางวัล1คนรวม30ใบ180ล้านบาทถูก1ใบจำนวน10คนถูก20ใบจำนวน1คนสลากตัวเลข3หลักงวดประจำวันที่1มิถุนายนรางวัล3ตัวตรงรางวัลละ 7,056 บาทรางวัลสลับมีทั้งหมดรางวัลละ 2,985 บาทและเลขรางวัล2ตัวตรง95ได้รับเงินรางวัล313บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ทลายแก๊งกดเงินสแกมเมอร์รวบ21รายยึดเงินสดกว่า2ล้านบาทศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เปิดสถิติคดีและความเสียหายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24ถึง30พฤษภาคมมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาทางไทยโพลิสออนไลน์ 5,574 คดีมูลค่าความเสียหาย 137,700,000 บาทโดยพบการหลอกลวงทาง Facebook สูงสุด 3,992 เคสและยังพบว่าการหลอกลวงสินค้าและบริการเป็นคดีอันดับ1ที่ประชาชนโดนหลอกมากที่สุด 4,735 คดีคิดเป็น 84.9% ของคดีทั้งหมดและเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงสุดถึง136ล้านบาทขณะที่การหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุนและการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มขบวนการกดเงินสดให้แก๊งสแกมเมอร์จำนวน5เคสผู้ต้องหา21รายแบ่งเป็นชาวไทย13รายชาวต่างชาติ8รายสัญชาติไนจีเรีย6รายจีน2รายพร้อมตรวจยึดเงินสดได้กว่า 2,500,000 บาทมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีทั้งหมด2เคสนอกจากนี้ทางศูนย์ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเพจประมูลทิปหลอกแข่งราคาสินค้าแบรนด์เนมพลักเครื่องสุดท้ายสูญเงินหลัก

0: หมื่นขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอย่างรอบคอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจโอนเงินซื้อสินค้าหรือร่วมประมูลสินค้าออนไลน์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอ้หนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ้
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื
2: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
6: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นบุรรมจิตดอนและผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้เราพบกันช่วงเย็นวันที่1มิถุนายนนะครับวันเริ่มต้นใหม่แต่เป็นวันหยุดชดเชยนะเด้งนะ
3: ใช่วันวิสาขบูชา
2: แต่ทำไมรถติดก็ยังไม่ทราบ
3: แต่รถไม่ได้น้อยเลยนะวันนี้
2: ใช่นะขนาดน้ำมันยังแพงอยู่นะรถก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะ
3: ไม่อาจจะเป็นเพราะน้ำมันลดมา2วัน2ครั้งติดไงพี่สุวิทย์
2: ใช่ไหมเออ
3: คนก็เลยแบบย่ำใจโอ้ยเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอก
2: ครับนี่นะแต่ว่าเมื่อกี้นี่ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยณรงค์จันทองรายงานข่าวโอ้โหทำไมคนถูกหวยรวยเบอร์มากกันขนาดนี้นะครับคนเดียว30ใบอย่าเด้งนะ
3: เหรอ
2: โอ้ย130ล้านบาทเอ้ย130 180นะจำไม่ได้เลยนะจะไม่หนักขนาดนี้ชาตินี้จะใช้ได้หมดเลยเนี่ย
3: เพราะเดี๋ยวนี้คนซื้อแบบนี้กันเยอะมาก
2: เออครับรวยก็รวยไปเลย

0: ให้รู้เรื่องไปเลย
1: ใช่ใช่เขาจะซื้อเป็นแพ็คเลย20 30อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้แบบคือได้ก็ได้ทีเดียวไปเลย
0: ยินดีด้วยนะครับคนถูกหวยนี่นะสงสัยทำบุญเยอะนะครับในอดีตพลาดที่ผ่านมาเด้งนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ฟ้าฝนมืดครึ้มมาเด้งตอนนี้ครับ
1: กลัวมากเลย
0: อ้าวนั่นสิกลัวเพราะว่าอะไรครับมีประสบการณ์บทเรียนใดเหรอ
1: ก็คิดดู
0: นะ
1: ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์โอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้อีกวันนึงเนี่ยไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วอ่ะคือวันเสาร์เนี่ยเมื่อกี้ที่เบากับพี่สวิตอยู่คุณผู้ฟังก็วันเสาร์อ่ะก็อยู่ที่บ้านก็วันนั้นไม่ได้ไปไหนนะตอนเย็นๆเนี่ยกลับบ้านแล้วเย็นกลับบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วล่ะว่ามันเหมือนพายุเลยเพราะลมมันแรงมากโอ้เนี่ยเด็กที่บ้านนะบอกเลยว่าข้างหลังนี่คือลาบเป็นหน้ากลองเลยนะ
0: น
1: แต่เราอ่ะไม่รู้ว่าปรากฏว่าต้นไม้นี่มันล้มแล้วล้มทับเสาไฟเนี่ย3ต้น
0: นี่
1: ก็เลยทำให้ไฟดับตอนแรกเนี่ยไฟมันไม่ดับซะทีเดียวนะพี่สุวิทย์มันจะดับแบบคล้ายๆว่าเหมือนไฟมาไม่หมดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ไฟดับกับปิดกระปอยเหลือ ไฟไม่เต็มที
1: ่ใช่ใช
0: ่ไม่ส่งพลังให้เต็มที
1: ่มันก็ยังดูอยู่บ้างอะไรเงี้ยตั้งแต่หกโมงกว่าเลยนะจนกระทั่งแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มดับประมาณสักทุ่มสองทุ่ม
0: คร
1: ับ
0: แล้วทำยังไงคะเนี้ยเริ่มดับแล้วยังไงความมืดเนี้ยไปอยู่ตรงไหนกันน่ะ
1: ฮะนั่นก็หยุดนะมันมีโทรศัพท์อยู่แล้วไงส่องแสงอยู่แล้วมีปัญหาแต่ทีเนี้ยดูวี่แววแล้วมันจะยาวไหมไงก็เริ่มเดินละเริ่มเดินออกมาสักสามสักสองสามทุ่มเนี่ยเริ่มเดินมาถามในคนแถวบ้านปรากฏก็เลยได้รู้พอได้รู้เสร็จปุ๊บเนี่ยคืองานใหญ่แล้วตอนแรกเนี่ยไม่รู้นะว่ามันงานใหญ่ขนาดเนี้ยต้นไม้ล้มทับอะไรเง
0: ี
1: ้ยแล้วโทรไปที่การไฟฟ้าทางการไฟฟ้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือเขาก็บอกไม่ตรงไงเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ปรากฏว่ามาถึงเนี่ยที่จุดอะเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเลยค่ะ
0: เห็นไหม
1: คือเขาบอกว่าเขาไปซ่อมไอ้ตรง
0: มันหลายที
1: ่มันหลายที่หลายจุดมากเขาไปซ่อมตรงไฟฟ้าแรงสูงก่อนแล้วเห็นบอกว่าแล้วเขาก็ไปต่อที่ในมหาลัยเกษตรเนี่ยโดนล้มทับไปประมาณ7เสา
0: ครับ
1: แล้วของเราเนี่ยพอต้นไม้ล้มเนี่ยแต่ละที่เนี่ยเขาต้องประสานกับอีกหน่วยงานหนึ่งคือกทม.และทางการไฟฟ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะโทรไปแจ้งต้องให้คนในพื้นที่โทรไปแจ้ง
0: โอ้โหกระบวนการอีกแล้วเยอะ
1: ระบบราชการไงอ้
0: าวนี่เด้งรายงานข่าวแต่คนอื่นนะครับบอกว่าประสบเหตุโน่นเหตุนี้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ประสบเหตุด้วยตนเองก็ได้รู้นะครับว่ากระบวนการทั้งหลายทั้งปวงเป็นยังไงบ้าง
1: กว่าไฟเนี่ยจะมาเนี่ยตอนแรกคิดว่าเที่ยงอีกวันนึงนะก็คุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับเขาเนี่ยประมาณ3รอบพี่สุวิทย์เพื่อให้ได้รู้สถานการณ์ว่าเราต้องเตรียมพร้อมยังไงพอรู้ว่าเที่ยงทำใจแล้วปรากฏว่าสักพักหนึ่งเราได้ยินแล้วห้าทุ่มกว่าเขามาตัดต้นเริ่มได้ยินเสียงตัดต้นไม้ละแล้วประมาณเที่ยงคืนไฟมาแล้วพอไฟมาปุ๊บเนี่ยนนท์ไม่รู้ละฉันนอนแล้วจะยังไงก็ช่าง
0: นะครับระมัดระวังกันไว้ครับเกิดอะไรขึ้นก็ได้
1: วันนี้ก็สาธุอย่าให้มาอีกเลย
0: อ๋อครับแต่ถ้ามาก็ไม่เป็นไรหรอกบ้างนะครับเพราะว่ารถลาคงไม่ติดมากนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดเฉยๆนะเด้งนะแต่เมื่อวานนี้ฟ้าฝนตกหนักนะครับแถวสีลมนะครับแชร์ภาพไปเยอะมากเลยหนูโอ้ยหนู
1: วิ่งกันว่อนเลยเหรอ
0: นะครับหนูคือวิ่งออกมาหนีตายอะเด้งนะมุดท่อหนีก็ปีกปอนหมดนะบ้านเราก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ประเทศลาวสิครับโอ้โหฟ้าฝนก็ไม่ได้ต่างจากประเทศไทยนะเด้งนะตอนนี้ปัญหาคือฝนตกหนักครับทำให้ทางเข้าหลักเลยถูกน้ำท่วมแล้วไม่สามารถผ่านไปได
1: ้
0: ชะตาชีวิต2คนนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นเลยเด้งแต่5คนที่ออกมาแล้วนะโอ้โหดีใจนะครับกอดเป็นกลมหมดเลยนะครับผมเห็นภาพแต่ผมก็ลุ้นอยู่นะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับไปกอดคนที่ช่วยถ่วงมาได้นะคนที่ช่วยออกมาได้ก็เซอยู่แล้วเด้งเพราะว่าเหนื่อยอยู่ตั้งนานเป็น10วันใช่ไหมอย่างว่านะครับด้วยความดีใจมันเผลอไปครับนี่นะวันนี้ข้อมูลข่าวสารแจ้งออกมาทางฝั่งลาวนะครับลีเคียนลีครับนักดำน้ำชาวมาเลเซียนะครับที่เข้าไปปฏิบัติการคนที่เป็นคนเก่งนะครับดำน้ำในซอกในอะไรที่มันเล็กๆนะครับคือว่าเก่งมากครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเด้งบอกว่าเจ้าที่กำลังสูบน้ำออกจากถ้ำครับเราจะเข้าไปในพื้นที่ต้องสงสัยเพื่อดำเนินการค้นหาต่อไปหากระดับน้ำลดลงครับเจ้าที่กู้ภัยอีกทีมนึงนะครับกำลังสำรวจอีกด้านหนึ่งของถ้ำนะครับด้วยความหวังว่าจะพบทางเดินที่แห้งที่สามารถเข้าไปถึงที่เชื่อว่าผู้สูญหาย2คนนี้ติดอยู่เด้งนะทีมกู้ภัยจากลาวแล้วก็ไทยครับทำงานร่วมกันมาสัปดาห์กว่าๆแล้วครับโดยมีนักดำน้ำจากทั่วประเทศนะครับย้ำอีกทีนึงครับฟินแลนด์มาเลเซียญี่ปุ่นอินเดีย

0: เนี่ยฝรั่งเศสออสเตรเลียอินโดนีเซียอย่างนี้ครับมาเข้าร่วมด้วยแล้วก็หลายคนนะเด้งนะเคยเข้าร่วมในปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงของเราปี61ที่จังหวัดเชียงรายมาแล้วครับที่ช่วยเด็กออกมา12คนได้แล้วก็โค้ชนะครับแต่ปัญหาอยู่ตอนนี้เด้งนะคือฝนตกหนักครับฝนตกหนักนะครับสูบน้ำออกมาก็มันก็ออกมาได้หมดนะเด้งนะมันก็มาเติมตลอดนี่นะเหมือนบ้านเราดิสิตามูป่าคาเดมี่ก็คล้ายๆกันครับในการแบบนี้นะ
1: แต่มีความสุขว่าถ้ำที่นี่มันเล็กกว่านะ
0: ใช่ครับเล็กกว่าม
1: ันก็แบบลำบากมากคือออกมาได้5คนเนี่ยคือเก่งมากแล้วอ
0: ่
1: ะนี่เหลืออีก2ใช่ไหม2นี่ช่วยไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: อีกภาพนึงนะที่ทำเอาหลายคนเนี่ยโอ้ตกใจกันไม่น้อยเลยก็คือคลิปเหตุการณ์พายุทรายอ่ะที่ถล่มที่ฮาร์บินน่ะเห็นมั้ยโอ้โหคือเห็นแล้วแบบน่ากลัวมากก็จะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองนะบวกกันไปกับพายุทรายนั่นนะคะที่ถล่มเมืองฮาบินโอ้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะเหตุเกิดเนี่ยตอนช่วง5โมงเย็นของเมื่อวานนี
0: ้
1: โดยปรากฏการสภาพอากาศแบบนี้นั่นนะคะถูกระบุเลยว่ามันเกิดมาจากระบบอากาศที่แปรปรวนแบบรุนแรงมันก็เลยก่อให้เกิดกำลังลมค่ะเป็นกำลังลมระดับแบบพายุไต้ฝุ่นเลยอ่ะจากพายุหมุนนะบนพื้นผิวที่แบบเคลื่อนตัวเนี่ยเห็นว่านะเป็นลมกระโชกแรงระดับ13เลย
0: ครับ
1: ส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็นในบางพื้นที่เนี่ยลดลงเหลือไม่ถึง100เมตรอ่ะทำให้เวลากลางวันเนี่ยคือมืดเหมือนกับเวลากลางคืนเลย
0: ครับ
1: คือคิดดูแล้วกันนะพายุทรายอ่ะซึ่งอย่างหัวหน้านักพยากรณ์อากาศนะของสถานีอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะของทางจีนเขาเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าอุณหภูมิในมณฑลเหหลงเจียงเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วเลยคือสูงกว่า30องศาเนื่องจากอิทธิพลของอากาศอุ่นจัดเนี่ยในขณะที่กระแสลมรุนแรงเนี่ยซึ่งเมืองฮาบินเนี่ยมีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นไปถึง 35.3 องศาเซลเซียสซึ่งปกติแล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นฮาบินเนี่ยเป็นที่ที่คนไทยชอบไปเที่ยวแบ
0: บ
1: อุณหภูมิติดลบอ่ะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยโอ้โหเป็น30เลยอ่ะซึ่งก็โอ้โหทำเอาเนี่ยคือตอนนี้อากาศมันสุดขั้วกันมากเลยเนาะแต่ละที่แต่ละพื้นที
0: ่เนี่ยแปรปรวนไปหมดนะครับเอนิโยลานิญาปรากฏการณ์ของโลกครับอย่างแล้วก็ตามเมื่อสักครู่นี้เด้งก็รายงานต่อท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับไทยช่วยไทยพระเด้งนะ
1: ใช
0: ่ใช้บริการหรือยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะใช้ไปหรือยัง
1: พ
0: ี่
1: สม
0: ิ
1: ธเขาคุยใหญ่เลยว่าเขาใช้ไปเรียบร้อยแล้ว
0: 105บาทวันนี้1แก้วสำหรับแตงโมปั่นอีก1แพ็คครับสำหรับส้มส้มสายน้ำผึ้งนะเด้งนะโอ้โหใส่กล่องนะครับส้มสายน้ำผึ้ง55แตงโมปั่น50บาทเนี่ยนะใช้ไปเรียบร้อยเด้งดีใจในช่วงดีใจอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาเติมอีกหน่อยนะเด้งนะเพราะใช้ยังไม่ครบสิทธิ์เลยในวันนี้นะ333มาเด้งนะอ้าวแต่วันนี้ทางไทยช่วยไทยพลัสนะครับร้านค้าย่อยไม่ต้องกังวลนะครับปมภาษีย้อนหลังก็ต้องแจ้งอีกทีละเด้งนะเพราะว่าร้านค้าย่อยนะครับหลายคนก็วิตกกังวลเหมือนคนละครึ่งพันนะครับบอกว่าโอ้พอเข้าโครงการไปครับพอจบเหตุจบโครงการไปเรียบร้อยนะครับไล่ตามหมดเลยภาษีย้อนหลังอย่างนี้เอาฟังครับการยืนยันจากรองโฆษกรัฐบาลครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะครับกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักครับจากข้อมูลช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาพบประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 2,894,994 คนครับ มียอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่589เกือบ88ล้านบาทเด้งนะ588ล้านบาทครับซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติครับคุณพลอยทะเลบอกว่าสำหรับร้านค้าที่ลังเลและก็ยังสับสนกังวลเรื่องของการเข้าร่วมโครงการจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันนะครับว่าและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทครับจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประการใดเพราะฉะนั้นทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีนะครับก็จะได้รายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักครับไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็มียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนครับเด้ง
1: มาเรื่องที่เกี่ยวกันกับแก๊งขนยาเสพติดกันบ้างเขาซิ่งกระบะ

0: นี้ตำรวจอ่ะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าก็คงจะไม่แบบชินเส้นทางไงพอไม่ชินเส้นทางปุ๊บเน
1: ี่
0: ย
1: ทะลุไหนอ่ะเด้ง
0: อุ้ยขับรถที่แบบพลิกคว่ำแล้วพลิกคว่ำนะเสียชีวิตเลยอ่ะแล้วในรถเนี่ยก็ซุกยาบ้าเอาไว้ประมาณ25กระสอบรวมๆแล้วประมาณ5ล้านเม็ดเลยอ่ะ
1: โอ้ครับโอ้เดี๋ยวนี้
0: คงซิ่งแบบไม่คิดชีวิตอ่ะแล้วจับได้แต่ละทีนะบางทีแบบเป็นพันเป็นอะไรเงี้ยทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยเออโดยนะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็เป็นเหตุการณ์นะของแก๊งขนยาที่ขับรถกระบะเนี่ยนะคะซิ่งหนีตำรวจแบบไม่คิดชีวิตนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสภ.กัลยานิวัฒนาค่ะนะ
1: ครับเหนือเลยเชียงราย
0: ใช่ๆเชียงใหม
1: ่เชียงใหม่นะเออใช่ๆๆครับเชียงใหม่ใช่มั้ย
0: โดยรถผู้ต้องสงสัยนะได้ขับหลบหนีเข้าไปในพื้นที่บ้านแม่แดดนะแม่แดดน้อยที่อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็อย่างที่บอกแหละเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณสักเที่ยงคืนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขับรถสวนกับรถต้องสงสัยค่ะก็เลยเรียกให้หยุดตรวจแต่ปรากฏว่ารถคันนี้ขับรถฝ่าไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจตำรวจเขาเลยขับไล่ตามเลยสิแล้วก็อย่างที่บอกขับเข้าไปในพื้นที่นะคะบ้านแม่แดดน้อยเนี่ยนะคะแล้วคนขับก็คงจะไม่ชำนาญเส้นทางอ่ะนะก็เลยทำให้รถเนี่ยพลิกคว่ำและคนขับเนี่ยเสียชีวิตค่ะแล้วพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบในรถเนี่ยก็พบกระสอบป่านเนี่ยประมาณ25กระสอบภายในบรรจุยาบ้าเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ5ล้านเม็ดนะคะซึ่งตอนนี้ทางตำรวจเองเขาก็มีการคุมพื้นที่เพื่อรอพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกันต่อไป
1: นะมีทุกวันนะครับใหญ่ทุกวันนะครับไม่ต้องดื่มแล้วครับเนี่ยยาบ้าไม่ต้องกินแล้วครับยาบ้าวันนี้เป็นวันสำคัญนะเด้งนะวันดื่มนมโลกนะมาดื่มนมกันดีกว่าครับแต่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่าข้อมูลนะเด้งนะก็ขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้โลกเขาก็ตื่นตัวนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าวันดื่มนมโลกแต่ประวัติศาสตร์จริงๆนะครับการดื่มนมของมนุษย์เนี่ยนะจากหลายแหล่งนะครับระบุเลยบอกว่ามนุษย์เริ่มบริโภคนมวัวกันมาเนี่ยประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ปีแล้วนะเป็นนมนะครับเป็นหนึ่งในอาหารที่บทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของมนุษย์เราเหรอครับอารยธรรมโลกยุคเกษตรกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่ตะวันออกกลางโน่นแถบเมโสโปเตเมียตุรกีอย่างนี้เด้งนะบางส่วนของแอฟริกานะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมอาหารของมนุษย์ในแถบยุโรปแล้วก็เอเชียในหลายประเทศจนถึงปัจจุบันแต่ที่น่าสนใจนะครับว่าคุณค่าของนมมาเด้งนะคนในกรุงเทพหรือคนอยู่ในเมืองนะครับมีสตุ้งสตางค์นะครับก็คือว่าไม่ต้องห่วงครับแต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนาอย่างนี้นะครับการเข้าถึงนี่นะหรือราคามันก็จะเป็นปัจจัยหลักอยู่ระเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของคุณสมบัติของนมไม่ต้องห่วงครับเยอะแยะไปหมดเลยอย่างที่เราทราบอยู่นะมันเป็นการกระตุ้นนะครับร่างกายให้มนุษย์แข็งแรงจนกระทั่งนะครับประเทศไทยไปกำหนดเอาไว้นะครับว่าปี57อีก2อีกปีข้างหน้าเนี่ยเด้งนะจะมีการเพิ่มอัตราการดื่มนมของคนไทยมากขึ้นเป็น125ครับและก็เป็นการสอดคล้องที่กรมอนามัยได้วางเป้าหมายเอาไว้ปีหน้านี้เด็กไทยอายุ19ปีที่เป็นผู้ชายต้องสูง175ครับส่วนผู้หญิงนะต้องสูง165เด้งเพราะว่าดื่มนมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าไปนี่นะแต่สำรวจแล้วนะครับปรากฏว่ากรมอนามัยนะครับพบว่าเมื่อปี67เนี่ยคนไทยดื่มนมเพียง21ลิตรต่อคนต่อปีในอัตราเฉลี่ยการดื่มนมทั่วโลกอยู่ที่36ล้านคนต่อล้าน36ลิตรต่อคนต่อปีครับเด้งเพราะฉะนั้นนะครับแม้ว่าคนไทยจะดื่มนมประมาณสักร้อยละ80นะครับถือว่าน้อยอยู่เด้งนะ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเข้าถึงมากที่สุดเช่นดื่มวันละ2แก้วนี่นะมันจะเป็นเรื่องยินดีมากเลยนี่นะเอาข้อมูลนี้นะครับถามได้ครับอาจารย์สง่าดามาพงผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจะรู้ดีเลยเด้งนะกำลังรณรงค์อยู่ตอนนี้ครับ
0: มาต่อกันกับนะอีกข่าวโอ้โหนี่ข่าวเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะคือพระไปสวดผิดบ้าน
1: เอางานสวดอะไรเด้งงานมันมีหลายงานมงคลหรืองานเจ็บงานงานตายงาน
0: เลี้ยงเพนพระหรือไงเนี่ย
1: ยังไงอ่ะ
0: ไปแบบผิดบ้านอ่ะเขาบอกว่าคือภายในคลิปเนี่ยมันจะปรากฏภาพนะชาวบ้านที่กำลังร่วมตักบาตรบริเวณหน้าบ้านในขณะที่แบบภายในบ้านก็จะมีพระภิกษุสงฆ์นะกำลังประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์อะไรเงี้ยตามปกติเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าอีกคลิปนึงเนี่ยจะเป็นช่วงที่พระสงฆ์นะลุกออกจากอาสนะแล้วก็เดินออกจากบ้านหลังจากที่ทราบว่ามาผิดงานแล้วก็จะมีแบบคือในคลิปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงหัวเราะกันหมดเลยนะเสียงหัวเราะของเจ้าภาพกับผู้ร่วมงานด้วยคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะวันที่31เนี่ย

0: ป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ค่ะจังหวัดปราจีนบุรีคือเป็นบ้านหลังแรกที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเดินทางเข้าไปประกอบพิธีแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เย็นตาโฟก็อยู่ริมถนนเลยทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยนะก็บอกว่าได้นิมนต์พระค่ะจากวัดสุทธิธรรมคลองรังมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
1: ครับ
0: ทีระหว่างรอพระเนี่ยเดินทางมาถึงก็มีพระเนี่ยขับรถเก๋งมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็ถามบอกว่าใช่บ้านที่จัดงานหรือเปล่าเจ้าของบ้านก็บอกว่าใช่แล้วก็นิมนต์พระเข้ามาประกอบพิธีภายในบ้านเลยต่อมาระหว่างที่พิธีกำลังดำเนินอยู่เนี่ยกลับมีพระอีกชุดนึงเดินทางมาถึงพอถามเนี่ยถึงทราบว่าเป็นพระจากวัดสุทธิธรรมคลองหลังที่ทางเจ้าของบ้านนิมนต์เอาไว้แต่ว่าเดินทางเนี่ยมาช้าเนื่องจากว่าติดสัญญาณไฟจราจ
1: ร
0: ส่วนพระชุดแรกเนี่ยกำลังที่กำลังสวดอยู่เนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดสระแก้ว
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มา
1: ที่เลย
0: โอ้สระแก้วกับปราจีนไกลนะ
1: ก็ไกลกันอยู่เด้ง
0: เนี่ยแล้วกำลังจะไปประกอบพิธีที่บ้านอีกหลังนึงซึ่งอยู่ห่างไปประมาณสัก300เมตร
1: มา
0: ผ
1: ิ
0: ดบ
1: ้
0: าน
1: ไล่กัน
0: แล้วจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าบ้านทั้งสองหลังเนี่ยอยู่บนถนนสายเดียวกันเลยแล้ว
1: เ
0: จ้าภาพก็ดันมีชื่อคล้ายกันอีกและทั้งสองบ้านเนี่ยก็ยังเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันอีก
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนพระเนี่ยเดินทางมาผิดงานแบบไม่รู้ตัวไงแล้วช่วงที่ทุกคนเนี่ยพอทราบว่าพระเนี่ยมาผิดงานต่างก็แตกตื่นแบบมองหน้ากันแบบเลิกลักเลยอ่ะทีเนี้ยขณะที่พระภิกษุสงฆ์เองก็เริ่มเอะใจเหมือนกันก่อนจะหยุดพิธีชั่วคราวใส่สวดไปสวดมาเอ๊ะชักยังไงแล้วก็คงหยุดสวดไปเลยอ่ะ
1: มันเกี่ยวกับบทสวดนะเด้งนะถ
0: ้
1: าสมมติว่าเอ้าบทสวดนะครับถ้างานมงคลก็อีกแบบนึงถ้างานอมงคลนะครับงานตายก็อีกแบบนึงงานแต่งก็อีกแบบนึงนะ
0: แต่น่าจะเป็นแบบเดียวกันนะเพราะว่าเป็นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
1: เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ทำบุญที่ส่วนกุศลนะครับหรือเป็นเลิกที่ว่าเปิดแบบเป็นมงคลหรือเปล่าไม่รู
0: ้
1: สวดต่างกันนะอีพีโซใช่เด้งนะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงเลยนะ
0: ก็บอกว่าเราโชคดียังไม่ถึงเวลาฉันเป็น
1: อ๋อเหรอเราโชคดีเอ๊ะถวายปัจจัยก่อนหรือเปล่าเนี่ยถ้าถวายปัจจัยก่อนนี่เสร็จพระเลยป้าบอกยิ้มเลย
0: ก็บอกว่าพระทั้งสองคณะก็ไม่ได้ติดใจเลยนะก็หัวล้อต่างฝ่ายต่างก็หัวล้อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบน
1: ี้นะไม่น่าเชื่อแต่ก็เชื่อแล้วมันเกิดขึ้นได้เด้งนะอะไรก็เกิดขึ้นได้วงการว่าเหลืองกันเด้งนะ
0: ก่อนปิดท้าย
1: มีเรื่องดีๆนะครับมีนะก็ต้องย้ำนะครับมาอีกแล้วเด้งนะสำหรับไอเฮิร์บครับนี่ต้องเรียนท่านผู้ฟังเลยนะครับท่านผู้ฟังนี่ครับชอบมากเลยก็ต้องย้ำครับว่าถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
10: The Legend's Tale
9: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อม

0: 5กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: ค่ะ 17:33 นาทีนะคะก่อนที่จะไปคุยกับคุณผู้ฟังนะก็มาที่เรื่องดีๆก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนกันแล้วนะคะแล้วก็อากาศเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนเริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆบางคนก็มีเสมหะตามมานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำจาก iHerb นะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดถ้าใครอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันเลยค่ะแนะนำนะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะอมง่ายแล้วก็ช่วยชุ่มคอชื่นใจด้วยแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินเลยล่ะแถมยังนะชูการ์ฟรีอีกต่างหากด้วยนะคะแต่ถ้าว่าใครนะมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะนะคะขับเสมหะเนี่ยจากสมุนไพรไทยทั้ง4ชนิดสรุปง่ายๆนะคุณผู้ฟังนะชุ่มคอทุกวันแล้วก็เลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะไอมีเสมหะเลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายคือจะอมตอนไหนสะดวกหมดหาซื้อได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven ค่ะแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนแวะไปลองกันได้เลยค
3: ่ะพอดีครับเด้งนะหรือไงดีวันนี้มีท่านผู้ฟังฟังเบาหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันหยุดชดเชยด้วย
2: ฟังนี่ไงมาเลยคุณภูนสุขเนี่ยบอกว่าแหมผอ.ชวนขำขันเรื่องพระสวดผิดที่รับซองทำบุญแล้วหรือยังติดตามข่าวให้ด้วยค่ะ
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็คิดไปเรื่อยเปื่อยครับ
2: แต่
3: มัน
2: ก็ประหลาดจริงเนาะ
3: ใช่ใช่นะ
2: คุณใบเตยเข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะคะแล้วก็คุณหนึ่งพันช่างบอกอะไรเนี่ยบอกว่าผมก็คอแห้งครับตอนนี้ทำไงดีเปรี้ยวปาก
3: ครับต้องพึ่งไอเฮิร์บ
2: เนี่ยเพราะคุณผู้ฟังเลยนะช่วยกันโฆษณาไอเฮิร์บเนี่ยจนไอเฮิร์บก็หลงต่อเนี่ยวันก็ไอเฮิร์บอยู่เนี่ย
3: ใช่ใช
2: ่คุณหนุ่มนะคุณหนุ่มก็เข้ามาเนี่ยสุขสันต์วันจันทร์นะคะแล้วก็มาที่คุณเทียนท่าฉลอมปาวิจิตเจ่มใสได้ใกล้สาวนั่งไม่หนาวยามบ่ายถึงยามเย็นข่าวมากมีดูดีชี้โดดเด่นต้องตื่นเต้นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
3: ครับข่าวมันมีสารพัดมีเทียนนะเศร้าบ้างร้องไห้บ้างตื่นเต้นบ้างจงครึ่มบ้าง
2: นี่คุณไอซ์กาแฟเขาส่งย้ำมาอีกทีหนึ่งอะแปลกดีอะพี่สวิตตี้นี่เขาบอกว่าคือเมื่อวานนะเขาไปซื้อข้าวเขาไปซื้อข้าวกินร้านเดียวกันเลยนะแถวตลาดสีทองคำย่านดินแดงเนี่ยปรากฏว่าราคาข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ย60บาทแต่พอวันนี้ไปซื้อ70 บาทราคาขึ้นไปอีก10บาท
3: เพราะว่ารอไทยพัดหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ไม่ดีนะหัวหมอนะแบบนี้ครับไม่ดีนะครับ
2: เนี่ยคุณนายสมพี่แจ้งมาก็ช่วยไปตรวจสอบกันนิดนึงนะคะแถวตลาดสีทองคำย่านดินแดงค่ะคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุวิทย์กับเด้งมีใครมาไม่มีแล้วพี่สุวิทย์วัน
3: มีความคืบหน้านะครับ

0: เกี่ยวกับเรื่องของยอดผู้สมัครชิงผู้ว่ากท
1: ม.
0: จบแล้วนี่วันนี้เด้งวันที่10วันที่1ครับ
1: สรุปแล้ว19คน
0: สรุปแล้ว19คนนะครับโหแต่สกนะครับมากครับ258คนน่ะเด้งนะอันนี้เด้งยังไม่รายงานใช่ไหมเอาเป็นว่าล่าสุดก็แล้วกันนะครับช่วง 16:30 นาทีที่ผ่านมานี้เองครับที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงเนี่ยครับหลังจากที่ว่ากทม.เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและก็ผู้ว่ากทม.ตั้งแต่28ถึงวันนี้วันสุดท้ายครับมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.รวมทั้งสิ้น19คนครับเด้งนะเอาก็ย้ำไหมครับเนี่ยผมว่าหมายเลขหมายเลข1ถึง16นะครับอันนั้นรายงานไปแล้วนะครับเอาว่าเป็นเพิ่มเติมไปแล้วกันเด้งนะหมายเลข17ครับคือนางสาวละลนามงคลหัสดินครับหมายเลข18นายสมชัยเจริญวรเกียรติแล้วก็หมายเลข19นะครับนายโสรสทีฆะเสถียรยะครับนี่นะอันนี้นี่หรือเปล่ามาดูนามสกุลของท่านนะครับแต่ผู้สมัครสกนะครับรวมทั้งสิ้น258คนนะครับไม่ต้องบอกรายละเอียดนะครับว่าเขตไหนเขตไหนอะไรยังไงมากที่สุดนะครับแต่บอกว่ากันว่าเขตคลองสมบัตินะครับมีผู้สมัครสกนั้นมากที่สุด10คนครับรองลงมาคือคันนายาวภาษีเจริญยานาวาเขตละ9คนส่วนเขตที่มีผู้สมัครสกน้อยที่สุดคือคลองเตยสัมพันธวงศ์บ้ามปราบศัตรูพ่ายบางกอกใหญ่เขตละ3คนอันนี้สรุปแล้วครับ
1: อ่ะมาข่าวที่โซเชียลเขากำลังแห่กันถามใหญ่เลยนะว่ามันเป็นอะไรอ่ะที่อยู่ดีๆมันมาเกยหาดที่ภูเก็ตตอนแรกเขาบอกเอ๊ะมันใช่อ้วกวานหรือเปล่ามันก็อยู่อีกก็อยู่ยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะพี่สวีทปรากฏว่าเนี่ยเขาเรียกไอ้เนี่ยว่าเป็นกลอบสเตอร
0: ์กลอบสเตอร์เป็นยังไง
1: มันเหมือนแบบซากสัตว์หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะคือตอนนี้มันกำลังกลายเป็นประเด็นแล้วล่ะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงแล้วนะเพราะว่าคนก็มานั่งทายกันใหญ่เลยว่ามันคืออะไรกับซากวัตถุปริศนาขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ดีๆเนี่ยมันมาเกยตื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถนะคะที่หาดลายันตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการลงในลงภาพเอาไว้เลยนะใน Facebook เนี่ยแล้วก็ถามกันใหญ่เลยว่านี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรคือรบกวนถามผู้รู้นะคะก็จากภาพที่เผยแพร่กันออกมาเนี่ยนะคะคือวัตถุเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับก้อนสีขาวและขนาดใหญ่คือนะไม่ได้ขนาดเล็กนะแล้วก็เหมือนกับมีเส้นใยหรือว่าขนเนี่ยปกคลุมทั่วทั้งก้อนเลยแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันถูกคลื่นซัดนะคะขึ้นมาเกยอยู่ที่บริเวณชายหาดค่ะก็เลยสร้างความสงสัยนะให้กับหลายๆคนที่เห็นพอหลังจากที่โพสต์นะคะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันใหญ่เลยก็พยายามจะวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะเจ
0: ้
1: าของโพสต์เนี่ยเขาก็ระบุเพิ่มเติมบอกว่
0: าก
1: ลิ่นมันแรงด้วยนะและขนาดก็ใหญ่ด้วยนะและยังสังเกตว่าภายในมันมีก้อนแข็งๆอยู่ด้วยชาวเน็ตบางส่วนมองว่ามันอาจจะเป็นซากสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่เน่าเปื่อยค่ะขณะที่บางรายเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นชิ้นส่วนของวาฬหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดอื่นไหมเพราะว่าลักษณะของก้อนเนื้อแล้วก็เส้นใยสีขาวที่ปรากฏเนี่ยมันเหมือนซากอะไรสักอย่างนึงคือถ้าหากว่าเป็นอ้วกวาฬเนี่ยนะคะมันจะเป็นก้อนคล้ายๆกับเนยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นวันนั้นก็เลยมองกันว่าน่าจะเป็นพวกซากสัตว์ทะเลทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยไปมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุที่ว่านี้มักจะถูกเรียกว่ากลอบสเตอร
0: ์โอ้กลอบสเตอร์
1: กลอบสเตอร์เนี่ยนะมันเหมือนกับเหมือนล็อบสเตอร์เพียงแต่ว่าเพิ่มตัวจีเข้ามา
0: เป็น
1: กลอบสเตอร์แปลกดีก็บอกว่ามันจะเป็นคำที่ใช้เรียกแบบก้อนอินทรีย์วัตถุขนาดใหญ
0: ่
1: ที่ถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งแล้วก็ไม่สามารถระบุชนิดได้ทันทีจากรูปลักษณ์ภายนอกคือมันเหมือนกับคล้ายๆสัตว์ประหลาดด้วยนะแต่ว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในหลายกรณีที่ผ่านมาเนี่ยนะรวมไปถึงการตรวจวิเคราะห์ DNA นะครับพบว่าส่วนใหญ่แล้วมันคือกลอบสเตอร์คือเป็นซากสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ค่ะเหมือนวานเงี้ยเหมือนฉลามเขาเรียกอะไรนะฉลามบาสกิ้งอะไรไม่รู้ว่าที่มันตายแล้วก็เน่าเปื่อยอยู่ในทะเลเป็นเวลานานๆแล้วก็ถูกคลื่นซัดเข้ามาหาชายฝั่งนั่นนะคะซึ่งลักษณะที่ดูเนี่ยเหมือนกับมีขนแล้วว่าเส้นผมสีขาวๆเนี่ยปกคลุมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันคือเส้นใยคอลลาเจนกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อที่มันเกี่ยวพันอะไรเงี้ยกันอยู่อะไรเงี้ยก็แปลกดี
0: นะ
1: แปลกอ่ะ
0: ผมกำลังคิดตามนะครับที่เรื่องรายงานเอ๊ะมันยังไงนะครับหน้าตาเหมือนสัตว์ประหลาดมันมีกลิ่นด้วยเอ๊ะมันมีเส้นใยอะไรด้วย
1: มันมีอะไรด้วยสีขาวมนๆน่ะมนๆเทาๆอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้
0: อ้าวเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่พูดถึงจังหวัดภูเก็ตเด้งโอ้โหปรากฏว่าตอน

0: ปลายที่ผ่านมานี่เองครับฝนตกหนักต่อเนื่องเลยครับในหลายพื้นที่แต่ฝนที่ตกนะครับเป็นช่วงสั้นๆนะเด้งที่หนังนะอย่างไรก็ตามสั้นก็ทำให้เกิดน้ำท่วมได้เลยครับน้ำขังรอระบายหลายจุดเลยครับโดยเฉพาะถนนเจ้าฟ้าตะวันออกครับบริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า3ตำบลวิชิตนั่นเองครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักครับอ้าวยังไงครับไปสำรวจแล้วครับหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรปรากฏว่าเป็นไงครับสัญจรล่าช้าครับรถยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้แต่ปรากฏว่าช้าครับนะผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ต้องลดความเร็วลงครับเพราะว่า สภาพของถนนเปียกลื่นแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่นี้ลดลงครับขณะที่บางจุดเริ่มมีปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมากการจราจรนะครับก็เคลื่อนตัวได้ช้าอันนี้เป็นปัญหานะครับบอกว่าที่นี่นะครับทุกปีแล้วไอ้อนาคตอะยังไงอะครับเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างนี่นะ
1: นี่พอพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมนี่ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาออกมาประกาศแจ้งเตือนค่ะให้เฝ้าระวังกับสถานการณ์แผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากว่ามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอะในพื้นที่4จังหวัดต้องระวังเลยนะคะนั่นก็คือเชียงใหม่ตากสระแก้วและตราดค่ะทั้งปากทั้งตราดเลย
0: เออครับต่อเต่าหมดเลยนะ
1: ใช่ด้วยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าถ้าหากว่ามีฝนตกหนักสะสมเนี่ยมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะเนื่องจากว่ามันอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มได้ก็แนะนำนะคะให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขังรีบขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยไปยังพื้นที่สูงหรือว่าจุดที่ปลอดภัยเลยและนอกจากนี้นะคะยังให้สังเกตสิ่งบอกเหตุค่ะก็คืออย่างน้ำเวลาที่มีสีขุ่นข้นเงี้ยหรือว่ามีเศษซากไม้เนี่ยไหลมากับน้ำรวมทั้งควรจะหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางข้ามลำน้ำหรือว่าการลงไปหาปลาในช่วงที่มีฝนตกหนักๆนะคะแล้วก็ให้จัดเวรยามเฝ้าระวังกันเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกับให้มีการแจ้งเตือนภัยด้วยนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยแบบทันท่วงทีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออ่านั่นเป็นภัยธรรมชาตินะครับแต่เรื่องของคนน่ะเด้งนะก็เป็นภัยที่จะต้องเตือนเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: ป่าข้างบ้านเด้ง
1: ทำไม
0: ไม่ได้หลับได้นอนไม่รู้ขออะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้โหเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเขาเดือดร้อนเลยครับนอนไม่หลับมาเด้งนะ
1: เสียงดังเหรอ
0: เอ้ยเสียงดังครับปรากฏว่าวันนี้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุ24ปีครับเนี่ยนะไม่ต้องบอกชื่อกันแล้วกันไปร้องที่เพจสายไหมต้องรอดเด้งขอความช่วยเหลือนะครับว่าเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ข้างเคียงเลยพฤติกรรมก็คือว่าทุบกำแพงแล้วก็ส่งเสียงดังรบกวนในช่วงเวลากลางคืนเป็นประจำเลยนะครับเป็นไงบ้างครับเธอบอกว่าเธอพักผ่อนนอนหลับนะครับแล้วก็คนในครอบครัวด้วยไม่ปกติแล้วเด้งนะประสาทเสียครับน้องคนนี้บอกว่าเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่นะครับอาศัยอยู่ในทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งครับเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับเอาอันนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพครับปรากฏว่าคืนแรกเข้าไปนะครับเด้งนะโอ้โหขนย้ายแล้วก็จัดเก็บสิ่งของต่างๆภายในบ้านจนแล้วเสร็จประมาณสักตีสี่ครับก่อนจะได้ยินเสียงเนี่ยคล้ายๆกับทุบกำแพงหรือวัตถุบางอย่างดังมาจากข้างเคียงเลยบ้านข้างเคียงเด้งนะแต่ตอนนั้นไม่ติดใจอะไรนะครับเพราะคิดว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายในการขนย้ายของตัวเองก็ได้แต่พอเข้ามาอยู่ไม่นานนะเด้งนะเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทุกครั้งที่กลับมาถึงบ้านในช่วงค่ำเนี่ยมักจะมีเสียงทุบดังมาจากเพื่อนบ้านเป็นประจำเลยโดยเฉพาะช่วงหลังเลิกงานนะครับตั้งแต่ประมาณสักสามทุ่มเป็นต้นไปนะจนถึงหลังเที่ยงคืนนะเด้งบางครั้งยาวนานถึงตีหนึ่งด้วยลักษณะเสียงก็ไม่เหมือนการเคาะด้วยมือนะแต่คล้ายมีการใช้ของแข็งหรืออุปกรณ์บางอย่างทุบกำแพงด้วยเพราะฉะนั้นนะครับพอมันรบกวนอย่างนี้ทำไงครับเอามันประสาทเสียเพราะว่าอะไรอยู่กันตั้ง5คนเด้งนะนะครับผู้หญิงคนนี้ด้วยแล้วก็ลูกชายวัย1ขวบครึ่งสามีพ่อแล้วก็แม่ด้วยนะครับโดยแม่ของตัวเองก็บอกว่าในช่วงที่ตนไม่อยู่บ้านนะครับไม่เคยได้ยินเสียงดังกล่าวเลยแต่เมื่อใดที่กลับถึงบ้านนะครับเสียงทุบก็จะมาเกิดขึ้นทันทีทำให้สงสัยว่าอาจจะถูกเพ่งเล็งเป็นกรณีพิเศษครับเนื่องจากว่าบ้านข้างเคียงมีกล้องวงจรปิดติดอยู
1: ่
0: นอกจากนี้นะครับยังมีครั้งหนึ่งครับมีที่ตัวเองนะครับตะโกนบอกอีกฝ่ายให้ลดเสียงรบกวนเนื่องจากว่าเป็นเวลากลางดึกทำให้คนในบ้านพักผ่อนไม่ได้นอนแล้วก็ลูกสะดุ้งอยู่บ่อยครั้งหลังจากที่ตะโกนไปอีกฝ่ายกลับเงียบลงเพียงชั่วคราวก่อนที่จะมีการส่งเสียงดังมาอีกภายหลังว่าอย่างนั้นเด้งนะอ้าวเพราะฉะนั้น

0: ทำไงครับสงสัยต้องเดือดร้อนนะครับทางด้านผู้ที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านเด้งนะสงสัยต้องมาไกลเกลี่ยกันแล้วครับเด้งไม่อย่างนั้นนะครับก็คือว่าเดี๋ยวก็เคาะกันอยู่งี้ครับแสดงว่ามีอะไรในติดใจกันอยู่ก่อนหน้านี้แหละครับไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นแบบนี้ครับประสาทเสียว่าอย่างนั้นเด้งนะ
1: นี่มีความคืบหน้ากันออกมาเกี่ยวกับกรณีของผอ.ปปช.ที่ไปขับรถชน

0: ใช่ใช่ใช่แต่พี่สาวไปแทนนะ
1: โ
0: อ้แต่โชคหนักมากเพราะเขาตัวใหญ่ด้วยอายุ24ปี
1: เอง
0: นะ
1: ลงไปนอนกับพื้นเลยอ่ะ
0: เออใช่กองเลยอ่ะ
1: เนี่ยปรากฏว่าล่าสุดเพื่อนไรเดอร์ที่ชกเนี่ยมาขอโทษละมากราบขอขมา
0: เพื่อนเขาหรือตัวคนที่ชกนี
1: ่
0: เพื่อนคนที่ชกใช่ไหมไปขอโทษ
1: ใช่
0: เออ
1: คนที่ชกนั่นแหละไปขอโทษแล้วกับเพื่อนไรเดอร์ก็หมายถึงเพื่อนผู้ตายอ่ะเป็นคนมาชกใช่ไหม
0: ใช่
1: เนี่ยเขาก็มากราบขอโทษผอ.ปปช.แล้วหลังจากที่บุกชกหน้าหงายกันไปเมื่อวันก่อนนะคะเห็นว่าทางด้านของผอ.ปปช.เองก็ให้อภัยแล้วก็เตรียมที่จะบวชให้กับไรเดอร์ค่ะ
0: โอ้ครับ
1: เนี่ยโดยนะคุณจรงเกราะเหมาะเนี่ยนะคะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของทางปปช.เนี่ยนะคะวันนี้ไปที่วัดทุ่งครูค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งศพเลยนะของผู้ตายนะคะเจ้าตัวให้สัมภาษณ
0: ์ครับ
1: บอกว่ามีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พี่สาวอ๋อนึกว่าภรรยาพี่สาวเหรอที่ไปอ่ะ
0: พี่สาว
1: เห็นรอยเย็บที่ปากก็เข้าใจว่าเย็บ8เข็มแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตนได้รับบาดเจ็บเย็บแค่เพียง4เข็
0: ม
1: แล้วก็จากเหตุการณ์ที่ถูกเพื่อนไรเดอร์เนี่ยนะชกเข้าที่ใบหน้าเนี่ยตนก็ไม่ได้ติดใจเอาความหรือว่าดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุก็เข้าใจว่าเออคงจะทำไปด้วยความโมโหแหละผู้สื่อข่าวก็ถามนะบอกว่ามีความคิดที่จะบวชให้กับผู้เสียชีวิตไหมคุณจรงก็บอกว่ามีความคิดอยู่ในใจค่ะที่จะบวชให้กับผู้เสียชีวิตแต่ไม่อยากจะพูดให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตส่วนเรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะมีการพูดคุยหลังจากจบงานนะคะเมื่อทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีความพร้
0: อม
1: โดยจะพูดคุยกันที่สภ.บางสีเมืองเพื่อลงบันทึกประจำวันนะคะต่อหน้าพนักงานสอบสวนค่ะซึ่งทางคุณจรงและก็ทนายความเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เคยพูดถึงตัวเลขเงินเยียวยา 500,000 บาทพูดแต่เพียงว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งรายละเอียดในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยขอให้ไปพูดคุยกันที่โรงพักนะคะเพื่อให้เป็นกิจลักษณะที่นี่มีคนถามด้วยนะเรื่องตำแหน่งอ่ะคุณณรงค์ก็ชี้แจงบอกว่าคือก่อนเกิดเรื่องเนี่ยตนกำกับดูแลอยู่2หน่วยงานก็คือสำนักสืบสวนกิจการพิเศษแล้วมีลูกน้องอยู่80คนแล้วก็รักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษมีลูกน้องอยู่20คนทีนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยก็ถูกย้ายไปดูแลแค่สำนักไต่สวนคดีพิเศษสำนักเล็กๆที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างใหม่มีลูกน้องแค่20คนส่วนตอนนี้ปปช.จะมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้แล้วหรือยังเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเพราะยังไม่มีหนังสือมาถึงและตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้เข้าไปที่ปปช.เลย
0: ครับก
1: ็เนี่ยแล้วก็มาที่เพื่อนนี่แหละที่เข้ามาขอโทษถือดอกมงดอกไม้มาขอโทษด้วยนะ
0: โอ้ครับนี่นะก็เป็นไปตามคำพูดของภรรยาที่ผอ.จรวงนะครับก็คือว่าไปงานศพวันนั้นเด้งนะบอกว่านะครับพอจบงานแล้วก็จะมีการพูดคุยกับญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็จะรับผิดชอบก็ลงข้อก็ให้ตำรวจไปเป็นสักขีพยานด้วยจะรับผิดชอบให้ดีที่สุดไว้อย่างนั้นนะเด้งนะเพราะว่าตัวเองก็มีลูก2คนเช่นเดียวกันนะครับก็จะส่งเสียการเรียนอะไรก็ว่ากันไปนะเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับภรรยาบอกเลยนะครับบอกว่าไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเลยเพราะเครียดเด้งนอนไม่หลับกันทั้งบ้านไว้อย่างนั้นนะลูกก็นอนไม่หลับด้วยนะครับยิ่งไปเสพข่าวยิ่งไปดูข่าวเลยก็แล้วแต่ยิ่งไปกันใหญ่เลยว่าอย่างนั้นก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก
1: ็นี่ทำให้นึกถึงเนี่ยมีอะไรนะเหตุการณ์หนึ่งอะตอนนี้คนเริ่มเอามาแชร์กันเสียเบนซ์เลยเสียเบนซ์
0: อ
1: ะที่ขับ
0: รถชน
1: กรณีแล้วพ่อแม่ตายแล้วก็มีลูกแฝดหรือไงเน
0: ี่
1: ย
0: ดูแลลูก
1: เชื่อป่ะว่าตอนนี้ลูกสาวอะจบหมอแล้วค่ะ
0: ลูกสาวคนตายนั่นเลย
1: ใช่ลูกสาวคนโตเนี่ยเขามีความตั้งใจว่าเขาจะต้องเรียนหมอให้ได้แล้วตอนนี้จบหมอแล้วคือส่งเสียซะจนอ่ะเรียนจบหมอได้แล้วอ่ะ
0: โอ้ครับเสียเบ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวสมุทรปราการนั่นไงผมจำได้เด้งนะ
1: ไม่รู้ว่าจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คืออุ้ยเขาลงข่าวกันเกลียวกล่าวมากเลยหลังจากที่เกิดกรณีเนี้ยในโซเช
0: ีย
1: ล
0: แต่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบมาได้นะครับอันนี้ก็ดีครับคืออุบัติเหตุนะครับก็ตายไปแล้วแต่คุณทำนี่รับผิดชอบอย่าง
1: น
0: ี้
1: ภาพเลยเห็นไหมที่เสียเขาแบบคือเหมือนลูกเลยอ่ะค
0: ือ
1: เลี้ยงดูเหมือนลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเด็กก็จะรักเสียด้วย
0: เออครับถ้าเสียยังธุรกิจรุ่งเฟืองอะไรนี่ครับอนาคตก็จะดีเลยนะเด็กสำหรับหมอนี่นะผมว่านะ
1: อ
0: ืมอ้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้วิถีชีวิตคนนี่นะอยากจะไปหาความสุขกันดีกว่าเด้ง
1: เ
0: พราะว่าท่านผู้ฟังถามมาหลายท่านครับตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าทริปที่เราจะเดินทางไปครั้งประวัติศาสตร์ที่พิษณุโลกและอยุธยาเหลืออยู่ไม่ถึง20ที่ครับเด้ง
1: หูหรอ
0: ใช ใช่ๆต้องรีบจองนะครับ
1: ไปเร็วมากเลย
0: ต้องรีบจองนะครับ

0: เดี๋ยวให้ดูดีเดี๋ยวต้องมีเบิ้ลคันที่3ไม่ได
1: ้ยังไม่ได้คิดนะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอเรียนว่าตอนนี้นะท่านที่จองรีบจองเลยนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่นี่นะเราก็จะปิดรับทันทีครับไปสร้างความสุขด้วยกันครับไปหาความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับตำนานต่างๆไม่ต้องห่วงนะครับคนเก่งไปด้วยอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินอย่างเงี้ยนักประวัติศาสตร์นะครับนักความรู้หาความรู้มาสุดแต่นะครับในอาเซียนนี่นะรับรองนะครับถ้าลูกปลุกโป่งมากจะรู้เรื่องอะไรในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับอาจารย์ทรงฤทธิ์นี่พร้อมรวยเฉพาะพี่สุทนทุ่งรุ่งธัญรัตน์นะครับอันนี้ก็เป็นนักเล่าเรื่องนักกินนักเที่ยวนะครับนักประวัติศาสตร์นะครับแบบเจาะลึกอีกคนหนึ่งรับรองสนุกสนานตลอดทางผมก็จะไปด้วยนะครับจะไปช่วยเชียร์เรื่องนะนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าเราจะไป3วัน2คืนระหว่าง3ถึง5กรกฎาคมนี้วันแรกก็ไปพิษณุโลกซะก่อนนะครับไปสักการะพระพุทธจินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดนะครับเอาเลิกเอาชัยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตอนค่ำๆนะครับเราก็จะรับประทานอาหารร่วมกันแบบมีความสุขนะครับมีแบบเอกลุศีบอยู่วันที่2ก็เยือนพระราชวังจันทร์ครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนจะมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมเสน่ห์ภาพรอบเกาะเมืองไม่ต้องห่วงนะครับช่วงนี้น้ำขึ้นสูงนิดหนึ่งเด้งนะแต่ปลอดภัยครับแล้วคนจะได้เห็นนะครับว่าความสวยงามตอนค่ำคืนอยุธยานะครับไม่ต้องห่วงนะสวยอยู่แล้วเด้งนะจะสวยอีกครับวันที่3นะครับชมอัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่หน้าวัดพระเมรุแล้วก็พิเศษสุดครับเมื่อกลางวันพบกับกระทบไรกูรูลตำนานพี่ดำรงพุตานครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออเรโอกับเราเนี่ยครับเป็น 100.5 เพราะฉะนั้นไปกับเราครับเดินทางด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารก็เรื่องหรูครับทุกมื้อราคาเพียงท่านละ 15,900 บาทครับโทรศัพท์สำรองที่นั่งด่วน3หมายเลขครับ0944803076 0943966649และ086829825-1444ครับ
0: เนี่ยคุณนุชก็เข้ามาบอกทริปที่ไม่ควรพลาดเลยนี่ The Legend Tales
1: ไปด้วยกันครับไปเจอหน้ากันท่านจะได้สมาชิกใหม่ด้วยนะครับเท่าที่ทราบข้อมูลตอนนี้แฟนเก่านะครับประมาณจะครึ่งเด้งนะแต่แฟนใหม่ๆนะครับที่จะไปกับเราได้ครึ่งนึงครับไปหาพรรคพวกไปหาสมาชิกใหม่ไปรู้จักกันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ไปมีความสุขด้วยกัน
0: จะได้รู้จักกันเอาไว้เนอะ
1: เออใช่เด้งคนนี้สำคัญครับรู้จักกันนี่นะครับ
0: คุณอับดุลเลาะห์นะเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่สวีทแว็บแรกเนี่ยคุณใส่คงดูผ่านทาง Facebook อ่ะนึกว่าโค้ชฟุตบอลที่แท้กับเป็นพี่สวีท
1: นะครับ
0: ใส่เสื้อเป็นโค้ชฟุตบอลเลยเนี่ยนี่คุณโจมิเตอร์เข้ามาบอกว่าเงินเดือนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกเนี่ยก็ได้เงินเดือนไม่น้อยเลยนะเดือนละ 50,000
1: โอ้ไม่น้อยครับ 50,000 นี่นะยังไม่รับเบี้ยประชุมด้วยนะเด้งนะ
0: เออใช่ต้องมีเบี้ยประชุมเดือนหนึ่งประชุมกันกี่รอบเนาะสภากทม.เนี่ย
1: เออครับ
0: อ่ะมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีนิดนึงแล้วกันอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยเขาประกาศงดเล่นน้ำนะตอนนี้นะคะหลังจากที่ตอนที่พบกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะคะก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายเพราะนั้นเขาก็ออกมาประกาศเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะเพราะว่ามันเกิดฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยแล้วก็บริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแบบรวดเร็วเลยนะคะกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวที่สำคัญถ้าน้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเนี่ยโหต้องระวังเลยนะเออแล้วก็มีฟองอากาศลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสภาพน้ำแบบนี้มันก็ไม่เหมาะละค่ะสำหรับการลงเล่นน้ำและมันก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้เขาก็เลยประกาศงดเล่นน้ำค่ะ
1: เออแล้วก็คงจะน้ำคงจะมากต่อไปนะเด้งนะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเตือนล่าสุดนะครับบอกว่าฟ้าฝนตกหนักนะครับพรุ่งนี้ถล่มต่อเนื่องเปิดชื่อจังหวัดโดนเต็มๆกรุงเทพมหานคร 60% นะเด้งนะนะครับระหว่าง 2-5 มิถุนายนนี้จะอ่วมหนักนะครับส่วนพื้นที่ดินถล่มเนื่องว่าไปแล้วนะครับ4จังหวัดที่ว่านี่นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ล่าสุดนะครับเตรียมเอาไว้ฝ้าฝนตกหนักครับ
0: ฝนฟ้าแบบนี้ถ้าเราไอนะคุณผู้ฟังนะต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหอะค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดี

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
0: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดแต่ว่าเข้าที่ดูรายงานออกอะไรเนี่ยเลขท้าย2ตัว95ใช่ไหม
1: เห็นออกอยู่ไม่ได้ค่อยสนใจว่าออกเลข
0: 95 95
1: ค่ะ
0: ฮะออก95
1: อันนี้เขาก็ไขนะคะเมื่อวานนี้ที่พี่ไพศาลบอกว่าไปที่5 Modern Trade แล้วไม่เจอคนไม่มีคนเลยอ่ะ
0: น้อยน้อยไม่ถูกน้อย
1: น้อยน้อยจนพี่ไพศาลคิดว่าเขาคงรอใช้อะไรอ่ะไทยช่วยไทยวันนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเมื่อวันอาทิตย์ครับ
1: ปรากฏวันนี้ในห้างแตกเลยค่ะจะทานอะไรก็ไม่ได้ทานสักอย่าง
0: ห้าง
1: ใกล้บ้านเราเนี่ยค่ะที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยสลัดเปาเจ้าดังต้องรอ20นาที
0: เป็นเพราะร้านนี้เขาได้ใช่ไหมเขาใช้สิทธิ์ไหม
1: ไม่ค่ะไม่จ่ายเป็นกันไม่มีค่ะ
0: ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
1: ไม่มีค่ะไม่มีไม่ร่วมโครงการแล้วก็โอ้หูคิวยาวทุกขายดิบขายดีคือคักมากค่ะพี่ไพศาลยังโอเคอยู่วันนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: วันหยุดยาว
1: ขอให้ดีทุกวันขอให้ดีทุกวัน
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อย่าดีเฉพาะต้นเดือนนะก็รายงานข่าวบอกว่าบรรยากาศคึกคักคนแห่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสพ่อค้าแม่ค้าบ่นเล็กน้อยวันแรกเสียเวลาอธิบายระบบคำนวณอัตโนมัติ60 40ใครต้องจ่ายกี่บาทนะโดยวันนี้เนี่ยมีรายงานบรรยากาศนะของบรรดาสำนักข่าวต่างๆนะซึ่งก็ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีผู้คนออกมาจับจ่ายในช่วงเช้าเลยนะของการใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยมติชนออนไลน์เขาไปสำรวจที่ตลาดประชานิเวศเขตจตุจักรก็คงจะใกล้ๆสำนักงานก็นะฮะ
1: ไม่เห็นไปไกลกว่านั้นเลยค่ะ
0: ก็เห็นถ้าเป็นร้านก็ร้านเนี่ยฮะไอ้ที่ขาย
1: เดหิมะ
0: เดหิมะผมนัดกับ
1: ตลาดก็ไม่เคยไปแบบตลาดบางเขนหน่อยก็ไม่ได
0: ้ผมนัดกับ
1: ยิ่งเจริญหน่อยก็ไม่ได้
0: พักพวกที่มาดีชนก็มีเดหิมะทุกทีแล้วก็บอกใกล้ๆคุณอันเนี่ยบอกไอ้เปลี่ยนบ้างก็ได้นะเขาบอกไม่เป็นไร
1: ตลาดก็ประชาชื่นอยู่นั่นใช่ไหมคะ
0: บอกตลาดประชาชื่นเขตจตุจักรมีประชาชนออกมาจับจ่ายกันตั้งแต่หกโมงเช้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมโครงการนะสำหรับการใช้เงินเพื่อซื้อของหลายคนอาจจะมีความงงๆบ้างเล็กน้อยเมื่อพ่อค้าแม่ค้าบอกราคาเต็มของสิ่งที่จะซื้อก่อนที่จะอธิบายตามมาว่าเมื่อสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วระบบก็จะคำนวณให้โดยอัตโนมัติว่าในราคาที่ซื้อนั้นเมื่อคิดอัตราส่วน 60-40 ออกมาแล้วผู้ซื้อต้องจ่ายเงินที่อยู่ใน G Wallet เป็นเงินเท่าไหร่โดยพ่อค้าแม่ค้าหลายรายอาจจะมีบ่นบ้างว่าเสียเวลาในการอธิบายลูกค้าแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการใช้วันแรกอาจจะมีงงๆและใช้เวลากันบ้าง
1: เมื่อตอนบ่ายที่ฉันฟังรายการช่วงบ่ายคลื่นของเราเนี่ยเขาพูดเหมือนที่เรียนพูดเมื่อเช้าเลยว่าไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณและให้มันวุ่นวายอยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปอยากจะซื้อปลาสลิดกิโลละ260อยากจะซื้อ3ขีด4ขีดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาแค่เท่าที่อยากจะได้พอมันเกินมันก็จบมันก็ได้แค่นั้นนะคะ
0: มันเกินไปเราก็ต้องเอาเงินของเราเติมเข้าไปในส่วนที่เกินใช่ไหม
1: ก็ไม่โอเคก็ได้ก็ไม่ซื้อก็ได้นี่ค่ะมันขึ้นมาว่าเกินคุณต้องเติมเงินอะไรเงี้ยคุณเหลือสิทธิ์วันนี้เท่านี้เท่านี้มันจะขึ้นมาอยู่แล้วค่ะเมื่อเหลือสิทธิ์วันนี้เท่านี้ก็ดูแล้วก็เห็นก็รู้แล้วว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ไม่โอเคก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่เสียเวลาคำนวณแล้วค่ะเอาเวลาคิดเรื่องอื่น
0: คือก็โอเคนึกไว้นี่ก็ได้วันนึงเนี่ยถ้าจะใช้60 40รัฐบาลเนี่ยคุณใช้เต็มแม็กเลยเนี่ยก็คือ333บาทถูกไหม333บาทก็คือรัฐบาล200ต่อวันนะแล้วก็ของเราเนี่ย133

0: พราะฉะนั้นคุณซื้ออะไรก็แล้วแต่มูลค่าไม่เกิน333บาทใน1วันนี่ก็โอเคเลยนะรัฐบาลเขาก็จ่ายใน200ที่เขาให้เราแล้วเราก็จ่ายในส่วน40ของเราไปยกเว้นแต่ว่าจะเกินกว่านี้ก็เป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะก็เขาบอกว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และดีใจที่เขาร่วมโครงการรวมทั้งยอมรับว่าตอนแรกแอบกังวลว่าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะงงๆกับการคิด 60-40 ไม่เหมือนคนละครึ่ง 50-50 ที่คิดง่ายกว่าใช่ไหมหาร2เลยก็ลงตัวแต่เมื่อใช้แล้วระบบมีการคำนวณให้โดยอัตโนมัติก็รู้สึกสะดวกและวางใจนี่ก็มีรายงานว่าอย่างนั้นนะฮะขณะที่กระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็บอกว่าจากประชาชนที่เขาร่วมโครงการเนี่ย 26.5 ล้านคนพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 ถึง 50 ปีแสดงว่าผมเข้าร่วมโครงการผมส่วนน้อยนะซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานและเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันแรกเนี่ยนะครับ3,828,488 คนณเวลาบ่าย3ของวันนี้จาก 26.5 ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3.8 ล้านคนตัวเลขกลมๆและกระทรวงคลังก็บอกขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านแอปถุงเงินก็มีความพร้อมในการรองรับกำลังซื้อกันอย่างคึกคักโดยยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไข T&C พร้อมให้บริการแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 865,524 ล้านค้าซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 792,777 ล้านค้าและร้านค้าใหม่อีก 72,747 ล้านค้ากระทรวงการคลังรายงานว่านอกจากนี้ยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไข T&C อีก 188,350 ล้านและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบอีก 3,625 ล้านทั้งนี้มีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบไปแล้ว 474,257 ล้านค้าและดูเงินที่มีเม็ดเงินในระบบแบ่งเป็นสัดส่วนตามเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์โดยมียอดใช้จ่ายรวมสะสมอยู่ที่797.82 ล้านบาทเกือบ800ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเนื่องจากระบบการสั่งอาหารและระบบผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยมีกำหนดการจะเริ่มเปิดใช้งานลำดับถัดไปคือ15มิถุนายนตอนนี้ยังเป็นร้านค้าล้วนๆอยู่นะซึ่งเมื่อจำแนกตามสัดส่วนการจ่ายเงินพบว่าเป็นเม็ดเงินสนับสนุนจากฝั่งรัฐเนี่ย 463.61 ล้านบาทและเป็นส่วนของประชาชนที่จ่าย 334.21 ล้านบาทครับ
1: ข้อดีของงวดนี้นะคะตั้งแต่ตอนลงทะเบียนมาจนถึงวันที่เริ่มใช้วันนี้วันแรกก็คือไม่มีการบ่นเรื่องของล่มวันที่ไปลงทะเบียนก็ไม่บ่นนะพี่ไพศาลเรียนลงทะเบียนที่ไหนทราบไหมคะบนภูเขาที่ภูฏานค่ะความสูง 3,000 เมตร
0: เหรอผมไปยังจัดรายการคุณนรงค์ยังบอกเลยว่าแล้วคุณอันจะลงยังไงเนี่ยถ้าไม่ถ้าบินไปแล้วนะเพราะเขาเปิดลงทะเบียนมันที่
1: ไหนล่ะไปล่าเลยค่ะเดินทางวันเสาร์ที่23 24 25วันจันทร์
0: ทำ
1: ลงตื่นมาทุกคนตื่นมาทานอาหารเช้าลงทะเบียนกันหรือยังโอ้สบายมาก
0: ทำโรมิ่งมาโอเค
1: สบายมากเลยแล้วก็ที่ภูฏานเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตอะไรของเขาเนี่ยดีมากไม่ว่าจะขึ้นอยู่ภูเขาสูงยังไงก็300เมตรจากน้ำทะเลนี่ชิลๆเลยค่ะก็นี่ลงทะเบียนมาจากที่นู่นทุกคนตื่นมาก็ได้หมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะ
0: เหมือนกันก็ยังไม่ได้ใช้
1: ค่ะแต่เพียงแต่ว่าคนเยอะ

0: เห็นข่าวอยู่ว่าต้องไปรายงานตัวต้องไปยืนยันตัวต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยในวันลงทะเบียนกันใช่ไหมคะแต่ว่าตัวระบบเองไม่เป็นอะไรเลย
1: ก็มีประมาณผมว่าเป็นหลักน่าจะประมาณสักไม่เกินน่าจะประมาณสักล้านคนประมาณสักหนึ่งล้านคนที่ยังต้องไปที่ธนาคารนะผู้สูงอายุบ้างเพิ่งจะซื้อโทรศัพท์มาบ้างเปลี่ยนโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างอยู่ก็แล้วแต่ที่สแกนไม่ได้แล้วก็ทำเองก็ไม่ได้ลูกหลานทำให้ก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะอาจจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่สแกนหน้าไม่ผ่านหรือว่าถึงขั้นโหลดลงแอปลงอะไรจะมีปัญหาจิปาถะต้องไปธนาคารผมว่ารวมๆตัวเลขน่าจะประมาณสักหลักล้านนิดๆไม่น่าไม่คือดูไปธนาคารเนี่ยดูเยอะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทำได้แค่ธนาคารเดียวคือธนาคารกรุงไทย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็สาขาธนาคารกรุงไทยทุกๆแห่งก็แน่นขนาดช่วงเวลานั้นนะวันหนึ่งก็ทำได้แค่ไม่เกิน300คนต่อสาขาใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นเรื่องของเดี๋ยววันต่อๆไปก็ทุกอย่างก็คงจะเป็นปกติแล้วว
0: ันนี้ก็ถือว่าดีค่ะไม่แบบนั่งอธิบายกันนิดหน่อยคือถ้าไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะตัวเลขมันโชว์อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วว่าเหลือเท่าไหร่ถูกไหมคะ
1: ไม่เคย
0: หรือกลัวว่าพอ 60% เขาจ่ายไปแล้วที่เหลือมันจะเข้าเนื้อจ่ายเกินอันนั้นก็เป็นไปได้ถูกต้องค่ะซื้อของ101ในขณะที่ยอดเงินที่เหลือเนี่ยมันเหลืออยู่แค่30บาทเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดเงินเรามากกว่า 30-40% ที่เราจะจ่าย
1: อ
0: ันนี้มันจะอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่เช่นนั้นก็เอาเงินใส่ไว้รายวันก็ให้มันพอดีคำนวณไปโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: วันที่3 4 5กรกฎาคมตรงกับวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เพราะฉะนั้นท่านที่มักจะติดภารกิจแบบสิ้นเดือนต้องทำเงินเดือนแจกลูกน้องบางท่านก็ทำงานแค่อาทิตย์เดือนละ2วันคือวันหวยออก2รอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนะคนก็ทำงานแค่เดือนละ2วันเนี่ยนิสานมันจะไม่ติดเลยวันที่3 4 5ที่อาจารย์สมุทรกับพี่สุวิทย์จะพาไปเที่ยวสุโขทัยกับพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ครับ
0: อยากไปนะเนี่ยเพราะอะไรดูไหมถึงเราจะไปมากี่ครั้งก็แล้วแต่สำคัญของการเดินทางคือไปกับใครบางทีอ่ะเราจำเสียนพระเราจำวัดจำโบสถ์จำอะไรต่อมีอะไรจำได้บางจำไม่ได้บ้างแต่เราจะจำบรรยากาศที่เวลาไปได้จำความรู้สึกที่ไปได้จำเพื่อนร่วมทริปนั้นนั่นแหละที่ทำให้เราจำที่สุดวัดก็เหมือนวัดเดิมอะไรๆก็เหมือนวัดเดิมนะคะ
1: คร
0: ับไอ้สิ่งเราทําให้เราจําคือเพื่อนร่วมทริปเพราะฉะนั้นการเดินทางในครั้งนี้ที่ FM 100.5 Mcot News ภูมิใจนําเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดําสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติคือพิษณุโลกสู่ราชธานีศรีอยุธยาคือพระนครศรีอยุธยา3วัน2คืนในครั้งนี้น่าไปที่สุดค่ะเดินทางศุกร์เสาร์อาทิตย์กรกฎาคมคือเดือนหน้า3 4 5นะคะไฮไลท์สุดๆหาไม่ได้อย่างที่เรียนให้ทราบท่านอาจจะเคยไปหลายครั้ง

0: ั้งแล้วแต่ครั้งนี้ท่านจะได้ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเนี่ยไปกับคุณสุวิทย์สุทธิประภาตัวจริงก็น่ารักออกทีวีออกวิทยุยังไงตัวจริงอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะไปเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปค่ะเส้นทางเนี่ยดีนะคะวันแรกไปที่อยุธยาไปที่พิษณุโลกก่อนเลยนะคะเมืองสองแควเมืองอกแตกเนี่ยไปสักการะพระพุทธชินราชไปชมตำนานพระนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคีตกเย็นปุ๊บดินเนอร์สุดพิเศษแล้วก็ปิดห้องทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟต้องเอ็กซ์คลูซีฟแล้วใครไม่ซื้อตัวไปไม่ฟังใช่ไหม
1: ครับใช่
0: เป็นที่กลับที่พิษณุโลกทีนี้เราก็ล่องกลับมาเลยเอ้ยไม่ใช่ค่ะวันที่2ต้องไปพระราชวังจันทร์ก่อนสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อเลี้ยนไปเมื่อปีที่แล้วพี่ไพศาลค่ะไปกับท่านเป็นนายทหารท่านก็เป็นคนพิษณุโลกแล้วก็ไปพระราชวังจันทร์ท่านไปชี้พระราชวังจันทร์ก่อนหน้านี้คือโรงเรียนชายนะคะโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนชาย
1: ใช
0: ่ๆแล้วก็ไปขุดเจ
1: อ
0: พระราชวังจันทร
1: ์ครับ
0: แล้วก็อยู่ติดกับกองทัพภาคที่3ท่านลูกทหารท่านก็ปั่นจักรยานออกจากกองทัพภาคที่3มาเรียนที่โรงเรียนพิษณุโลกเนี่ยน
1: ่
0: าไปน่าไปมากมีประวัติศาสตร์แต่ละมุมนะคะต้องไปและยิ่งเมืองเหล่านี้ควรไปที่สุดหน้าอะไรรู้มั้ยคะหน้าฝนค่ะพี่ไพศาลมันไม่ค่อยร้อนแล้วก็เขียวขจีปลา
1: น้ำแม่น้ำ
0: อร่อย
1: น้ำแม่น้ำก็ดู
0: แดงอย่างนั้นเราจะหน้าไหน
1: แต่ว่าดูเต็มขึ้นมาหน่อยใช่ไหม
0: ดูเต็มนะฮะดูเต็ม
1: เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องลงไปลงจากตลิ่งลงไปต่ำมาก
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะจะไปพระราชวังจันทร์นะคะวันที่สองแล้วก็ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบอ๋อไปพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรเสร็จแล้วก็จากพิษณุโลกมาอยุธยาค่ะมาอยุธยาก็พอดีตกเย็นปุ๊บนั่งเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและยามเย็นนะป้อมเพชรค่ะจำได้เลยว่าคุณเบลล่าอ๋อนี่ป้อมเพชรนะคะเดี๋ยวต้องขับรถไปอยุธยาไปดูอีกรอบหน่อยคิดดูเสร็จแล้วทีนี้
1: ป้อมเพชรมาอยู่ตรงยุธยาที่แม่น้ำมาบรรจบกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็นอนนะคะพอล่องเรือเสร็จก็ทานของทานอาหารอิ่มน้ำสำราญกันเป็นคืนที่สองแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ตอนเช้าก็จะไปที่วัดมหาธาตุค่ะชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้แล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุค่ะแค่วัดมหาธาตุเนี่ยนะคะฟังประวัติแล้วเพลินมากชอบมาก
1: ๆวัดหน้าพระเมรุก็ดูอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะอยู่ฝั่งหนึ่งของเกาะอยุธยา
0: ค่ะ
1: ตามประวัติศาสตร์แล้วในยุคที่เสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยแล้วก็มีการเผาอยุธยาทำลายพวกวังวัดอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นวัดที่รอด
0: ไม่ถูกเผา
1: ไม่ถูกเผาทั้งนี้ว่าพม่าเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งของกองทหารที่ตั้งทัพก็เลยไม่ได้เผาไม่ได้ทำลายเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือของดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ผมก็เคยไปชมแบแลนะเป็นพระพุทธรูปก็ทรงเครื่องเลยนะพระพุทธรูปพระประธานของวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นชุดที่ทรงเครื่องเลยเหมือนกับหลักการเดียวกับพระมหาไมยมุนีที่ยักษ์ไข่แล้วก็ที่มาอยู่ที่ทรงเครื่องเลยมีเครื่องมีเครื่องศีรษะมีเครื่องอะไรแบบเครื่องทรงกษัตริย
0: ์ค่ะแล้วก็มื้อกลางวันเนี่ยนะคะน่าจะเป็นมื้อกลางวันของวันที่3อ่ะค่ะจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับคุณดำรงพุทธปานค่ะจากรายการ
1: ผ
0: ู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนี่แหละคนอยุธยาแท
1: ้
0: ห
1: ั
0: วรอใช่ไหมคะ
1: ใช่เด็กหัวรอ
0: ค่ะค่ะเด็กหัวรอเด็กก็ตามทั้งคุณดำรงตามทั้งคุณมาโนชพุทธานั่นแหละ
1: อ
0: ยุธยาแท้ๆค่ะชอบดูในเฟซบุ๊กเขา ก็ไปรถโค้ช VIP คันแรกเป็น

0: เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแลกันอย่างดีนะคะเดินทางสบายที่พักก็ดีที่สุดนั่นแหละค่ะอาหารก็ล้วนแล้วแต่คัดสรรแล้วก็ที่หาไม่ได้ก็คือเพื่อนร่วมทางที่ใจเดียวกับท่านทุกคนเลยนะคะเจอกันก็ยิ้มให้กันก็มีความเป็นมิตรนั่นแหละค่ะอบอุ่นที่สุดราคาไม่แพงนะคะเพียง 15,900 บาทเท่านั้นที่นั่งก็มีจำนวนจำกัดตามรถที่เอาไปอะค่ะถ้า3คันนี่ก็ต้องเพิ่ม
1: เห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกับคุณณรงค์บอกว่าเปิดคันที่2อยู่นะตอนนี
0: ้
1: ไม่รู้จบคันที่2ยังเปิดคันที่3หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามีวิทยากรไป3ท่านใน3คันก็เหมาะพอดีอ่ะนะเพราะว่าวิทยากรก็ร่วมไปกับทริปด้วยคุยกันไปในรถด้วยก
0: ็ค่ะ
1: สามคันกับสามคันก็ดี
0: ดิฉันพูดสถานีต้องมีคนตัดสินใจไปแล้วล่ะค่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะคะ0944803076 0943966649 0868251444จดไม่ทันเอาใหม่นะคะ0944803076 0943966649 0868251444ค่ะแฟนคลับเรายังไงต้องใช้โทรศัพท์ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะวันนี้คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยก
0: ับ
1: นักข่าวนะว่าได้รับหนังสือจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในความหมายก็คือจากสำนักงานของคุณเอกนิตินี่แหละเป็นหนังสือที่กค0102/1592ลงวันที่22พฤษภาคม2569ถึงคุณวัชระเพชรทองเลยนะเป็นหนังสือเรียนนายวัชระเพชรทองเลย
0: เพราะคุณวัชระเป็นคนถามไป
1: ใจความเนี่ยก็บอกว่างี้ตามที่ท่านมีหนังสือฉบับลงวันที่18พฤษภาคม2569ส่งไป18นะตอบ22ก็เร็วนะซึ่งเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ลงวันที่14สิงหาคม2568ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรจึงส่งเรื่องดังกล่าวไปเพื่อกรมสรรพากรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปโดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยตรงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ
0: คุณวัชระตอบเพราะอะไรหรือไม่ตอบเร็วเพราะอะไรหรือไม่คะเพราะไม่ได้เป็นคนจ่ายไม่ได้เป็นคนตามเองไงก็โยนให้กรมสรรพากรตาม
1: ครับครับ
0: วัชระโอเคเดี๋ยวให้สรรพากร
1: ตามผิดละตามผิดละตะต้องมันสรรพากรแต่โอเคถามมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้สรรพากรทบตอบผ่าน
0: วัชระสรรพากรเดี๋ยวไปทีหลังไม่ต้องมาทางนี้นะสรรพากรเลยค่ะ
1: ก็คุณวัชระเพชรทองก็บอกว่าขอขอบคุณคุณเอกนิตินิติธานประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สั่งการให้สำนักรัฐมนตรีตอบหนังสือผมกลับมาและจะติดตามทวงถามรัฐมนตรีทุกๆเดือนจนกว่าประเทศไทยจะได้รับเงินภาษีจำนวน 17,000 ล้านบาทจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามคำพิพากษาศาลฎีกา
0: คือไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบผมจะทวงทุกเดือนทางอีกฝ่ายเนี่ย ก็โอเคทวงได้ทวงไปทวงได้ทวงไปมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะปปช.ยังโดนศาลตัดสินจำคุก3ปีมาแล้วเลยกับการไม่เปิดเผยเอกสารการไม่จัดการทวงหนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายละเว้นการ
1: หน้าที่ได
0: ้อย่าทำเป็นเล่นนะคะเริ่มต้นมาอาจจะขำๆหน่อยตอบเร็วชี้เป้าให้ไปตาม อีกสักเดือน2เดือนผ่านไปขำไม่ออกหรอกค่ะ
1: ครับ
0: ถ้ายังเตะกันไปเตะกันมาหมายถึงเตะลูก

0: กันนะคะและไม่เก็บเงินเพราะว่าคนที่ทำการบ้านแทนสรรพกรมีเยอะค่ะไปเปิดดูก็ได้สำนักข่าวหลายสำนักข่าวเขาไปเช็คหมดเลยว่าคุณทักษิณยังมีหุ้นอยู่ที่ไหนมูลค่าเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติแล้วล่ะ
1: เพราะในทางคดีก็จบแล้วใช่ไหมถึงศาลฎีกาไปแล้ว
0: ก็อันนี้เป็นแพ่งอะเขาไปเก็บเงิน
1: ใช่
0: เป็นหน้าที่เก็บเงินมาจบแล้วค่ะมาจบแล้วมาจบแล้วคณายคือต้องเก็บเงินค่ะ
1: เออเอาเรื่อง
0: ใกล
1: ้
0: ตัวเราซะหน่อยเหลืออีก2นาทีขอข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะที่ฟังข่าวที่มานานและนี่ก็ไม่อยากเชื่อว่าจะถึงป่านนี้อีก2ปีเนี่ยไอ้ที่เขาประมูลทีวีดิจิทัลกันมาตั้งแต่ปี2500ใช่ไหมพี่งาน57ถูกไหมคะห้าเจ็ดหกเจ็ดหกสิบสองปีเนี่ย
1: สมัยคุณยิ่งรักใช่ไหม
0: อีกสองปีก็คือจะหมดวาจะหมดอายุสัมปทานแล้วนะคะนับถอยหลังอีกสองปีเสร็จจะถึงเส้นทางของทีวีดิจิทัลว่าจะเอายังไงทุกวันนี้ล่อแร่ล่อแร่กันหมดแล้วเพราะว่ารูปแบบของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปการโฆษณาไม่มีใครมาโฆษณาทางทีวีการโฆษณาเข้าไปหรือเขาจ้างอินฟูเข้าไปออกทางอะไรออนไลน์อีกแบบนึงกันหมดแล้วงบโฆษณาทางทีวีตกลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วมันก็มีผลต่อคุณภาพของการผลิตรายการทีวีด้วยแล้วคนในอุตสาหกรรมนี้เป็นหมื่นคนนะคะคุณสุภาพคลี่ขจายเป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลคุณสุภาพทวงถามเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วถามคณะกรรมการกิจการกสทช.เนี่ยว่าจะเอายังไงจะเอาเหมือนเดิมจะประมูลใบอนุญาตรอบใหม่หรือจะมีแนวทางอื่นไร้คำตอบจากเจ็ดกสทช.ถามแล้วถามอีกรอแล้วรออีกเงียบกริบสุดท้ายในวันนี้ค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังผลกระทบจากความล่าช้าของรถแมปทีวีดิจิทัลและการดูแล OTT OTT ที่ให้มีการโฆษณาได้ในระบบทีวีเขาเรียกว่าทีวีอะไรนะพี่ไพศาลที่เป็นบ็อกซ์ใช่ไหมคะ
1: แพลตฟอร์มพวกแพลตฟอร์มทั้งหลายครับ
0: อันนั้นก็โฆษณาไม่ได้แล้วจะเอายังไงไม่มีคำตอบแกเป็นหมอหัวใจใช่ไหมครับประธานนะคะท่านที่ยันเป็นหมอมาตลอดชีวิตได้ที่ยันคิดเรื่องนี้ที่ยันก็คิดยากนะพี่ไพศาลแล้วก็ได้ข่าวก็ยังเป็นหมออยู่ด้วยไม่ใช่เหรอคะ
1: ยังเป็นหมออยู่ก็ยังทำงานอยู่ยังมี
0: ก็เป็นหมอหัวใจแล้วให้แกมาบริหารโทรทัศน์แล้วแกก็ไม่มีคำตอบให้เขาแล้วพวกเราเป็นหมื่นคนอยู่ในวงการนี้คุณสุภาพบอกว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจแล้วนะว่าจะเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ไปกันเพียบเลยที่นั่งอยู่เนี่ยเดียนก็ขออภัยจำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ออกหนึ่งในนั้นมีคุณสุพิญญาหานรงค์ด้วยค่ะแล้วก็จะไปพบเออคุณสุพิญญาการนรงค์ขออภัยค่ะก็จะไปพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลเพื่อช่วยหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตของทีวีดิจิทัลที่จะสิ้นสุดลายเส้นปี72ที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลพยายามทำตามกฎกติกาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีวีโดยที่มีผู้คุมกฎคือกสทช.แม้หลังไร้สัญญาณของอนาคตทีวีดิจิทัลจะได้รับคำแนะนำให้ร้องต่อนายกให้ร้องต่อส.ส.แต่ในฐานะคนทำงานสื่อยังเลือกยึดมั่นในแนวทางการทำงานที่มีเคารพกฎขึ้นความถี่เป็นสมบัติของชาติแต่ผู้ที่มีหน้าที่ทำเพื่อจัดสรรขึ้นไม่ใช่รัฐบาลคือองค์กรอิสระเรายึดมั่นตรงนี้อย่าไปยุ่งกับใครแม้มีคำแนะนำให้ไปพึ่งรัฐบาลแต่ก็ยังหวังจะพึ่งกสทช.เคารพกฎระเบียบสู้ตรงเนี้ยอย่าดึงนักการเมืองคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้องแต่พอฟังอดีตเลขาธิการกสทช.ผมเอาแน่ขนาดท่านกสทช.อยู่กับกติกายังมองถึงเวลาไม่ฉะนั้นเราไม่มีที่พึ่งจึงขอรับไว้จะไปที่ทำเนียบหรือสภาค่อยว่ากันเราจะไปอย่างเปิดเผยไม่ไปแอบคุยค่ะอันนี้คุณสุภาพพูดนะคะ
1: ก็ไปพบคุณอนุทินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปพบ
0: ล่าสุดไปยื่นโนติสไม่ใช่การกำพันความเสียหายให้ทราบ
1: ครับ
0: แต่มีการลงนามในเอกสารว่าเราจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายสับสนค่ะทั้งที่เราไม่อยากสู้กันทางกฎหมายกสทช.เป็นคนคุมกฎพวกผมเป็นผู้ปฏิบัติออกกฎมาสิเราไม่ต้องการเป็นคู่กรณีไม่ควรมาถึงจุดนี้คุณสุภาพฟังรายการเราทุกวันนะพี่ไพศาล
1: โอ้ะ
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้ให
1: ้ภายใน
0: ลุยๆค่ะลุยเลยค่ะ
1: การเขาก็แฉกันเองใช่ไหมว่าจริงๆแล้วก็เตรียมอะไรกันไว้แต่ว่าก็ คล้ายๆมีคนไป

0: สกัดหรืออะไรยังไงประธานเนี่ยถึงวาระที่จะต้องเอามาเรื่องนี้มาพิจารณาก็สั่งปิดประชุมอะไรเงี้ยนะจะมีการแฉโดยกรรมการในกสทช.ด้วยกันนี่แหละแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะ
1: องค์กรอิสระที่รู้สึกว่าดูผลงานออกมาไม่เป็นที่พอใจของดิฉันก็แล้วกันนะจริงๆพูดแรงกว่านี้ก็ได้แต่ขอไม่พูดแล้วกันก็คือกสทช.ค่ะพี่ไพศาลแล้วงบประมาณเยอะการออกไลเซนส์การให้ขวบรวมค่ายโทรศัพท์อะไรจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีค่ายโทรศัพท์ไหนมาเสนอโปรโมชั่นให้ดิฉันเลยตั้งแต่เขาควบรวมกันแพงยังไงอย่างนั้นไม่เคยถูกลงไม่เคยดีขึ้นค่ะพี่ไพศาลนี่คือผลงานของกสทช.ชุดนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกสทช.ก็คือดิฉันมีความรู้สึกว่าเขาวุ่นวายกันเองเยอะตั้งแต่ตำแหน่งเลขาธิการกสทช.สารพัดคดีไปดูเอามาดูจบบ้างหรือยังมาจนตำแหน่งประธานกสทช.ที่เป็นหมอหัวใจของบิ๊กป้
0: อม
1: จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้กี่เรื่องร้องเรียนก็เฉพาะเรื่องของพวกเขาเองเนี่ยก็ยุ่งวุ่นวายมากแล้วมันก็ส่งผลกระทบมากับงานบ้านงานเมืองที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและของเราสำหรับส่วนตัวดิฉันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มีการควบรวมพวกกิจการโทรคมนาคมเหลือแค่สองค่ายเนี่ยดีไม่ดีไม่ทราบสำหรับคนอื่นแต่สำหรับดิฉันเมื่อก่อนนี้ดิฉันจะได้รับการเสนอโปรนู่นโปรนี่ตัดราคากันอะไรดีๆมาให้เราหลังจากนั้นดิฉันไม่เคยได้เลยค่ะพี่นายสารใครได้ก็ช่วยบอกบ้างไม่เคยมีเลยจากนั้นจนถึงวันนี้แพงอยู่เท่าเดิมไม่เคยมีอะไรที่ดีขึ้นที่มาเสนอเราค่ะนี่ก็มาถึงกิจการทีวีดิจิทัลที่ผู้ประกอบการเขาทนไม่ไหวค่ะคิดเข้าไปอ่านมีแต่คดีของพวกเขาไม่มีคดีไม่มีเรื่องความไม่มีเรื่องความเจริญก้าวหน้าของส่วนรวมเลย
0: แล้วคุณสุทธิชัยหยุ่นเขาน่าจะโพสใน Facebook ใช่ไหมเตือนทีวีไทยเสี่ยง slow collapse มีโอกาส 75% ล่มสลายอย่างช้าๆ ก็บอกสุทธิชัยยุ่มออกโรงเตือนอนาคตทีวีดิจิตอลไทยกำลังอยู่ในจุดวิกฤตและไร้ทิศทางเนื่องจากใบอนุญาตกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2572พร้อมหยิบยกงานวิจัยจากมสว.ที่ชี้ว่าอุตสาหกรรมทีวีไทยมีโอกาสเผชิญภาวะที่เรียกว่า slow collapse หรือการค่อยๆล่มสลายสูงถึง 75% หากภาครัฐและกสทช.ไม่เร่งกำหนดโรดแมปเพื่อหาทางออกนะ slow collapseซึ่งโอกาสเกิด 75% หรือล่มสลายอย่างช้าๆเนี่ยจะอยู่ในฉากกระทัดแรกนะก็คือรายได้และคุณภาพจะลดลงรายการสาระจะค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยข่าวดราม่าและรายการขายสินค้าสังคมจะขาดสื่อหลักที่พึ่งพาได้

0: จากทัศน์ที่2 Survival of the Fittest เหลือรอดเพียง 6-8 ช่องที่แข็งแกร่งที่สุดโดยผู้ประกอบการต้องหันไปพึ่งพาการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของตัวเองแทนโมเดลค่าโฆษณาแบบเดิมแล้วก็ฉากทัศน์ที่4คือ State Dependent Limboภาครัฐออกนโยบายช่วยเหลือช้าเกินไปจนอุตสาหกรรมตามไม่ทันผู้ประกอบการกลายสภาพเป็นซอมบี้ที่ไร้พลังในการแข่งขันแล้วก็ฉากทัศน์สุดท้ายฟีนิกซ์ไรซิ่งฟื้นคืนชีพด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างแท้จริงเปลี่ยนเกณฑ์ใบอนุญาตไปเน้นคุณภาพเนื้อหาเป็นบิวตี้คอนเทสต์และร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มไทยสู้กับต่างชาตินะฮะปัจจุบันหน้าจอสมาร์ททีวีถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการของต่างชาติเป็นหลักหากไม่มีกลไกกำกับดูแลให้ช่องทีวีของไทยอยู่ในจุดที่ผู้ชมค้นหาง่ายแบบหน้าจอทีวีไทยอาจถูกเบียดจนหายไปนำไปสู่ความเสี่ยงในการตกเป็นเมืองขึ้นทางข้อมูลข่าวสารที่ความคิดและวัฒนธรรมของคนไทยถูกกำหนดผ่านอัลกอริทึมแพลตฟอร์มระดับโลกคุณสุทธิชัยยังย้ำเตือนว่าฟรีทีวีคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกำลังจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือสตรีมมิ่งปัญหาจึงไม่ใช่แค่วิกฤตของธุรกิจสื่อแต่เป็นวิกฤตระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยทางข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลกสทช.และทุกภาคส่วนต้องเร่งหาคำตอบก่อนที่ความสูญเสียจะกลายเป็นความจริงที่แก้ไขไม่ทัน
1: ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเนี่ยค่ะเราอยากให้ทีวีออนแอร์หรือเปล่าเราอยากให้ข่าวมีแต่ข่าวดราม่ามีแต่ข่าวอะไรอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยแหละไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวสืบสวนสอบสวนไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวการเมืองอะไรที่มันลึกซึ้งอยู่กับข่าวสามีภรรยาคนโกงตรงนั้นโกงตรงนี้อะไรก็เอามาแฉกันไปง่ายเดียวเราไม่แน่ใจนะคะพี่ไพศาลมันก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์เป็นเรื่องชาติอ่ะถ้าคิดว่าจะปกครองง่ายๆก็ให้คนจมหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรที่มันไร้สาระให้สื่อเนี่ยอ่อนเปี้ยเพียแรงไม่ต้องมีแรงไปค้นคว้าหาความจริงหรือตรวจสอบ
0: คือตอนนี้ฟรีทีวีที่ไม่จำเป็นที่กสทช.จะต้องไปออกกฎเกณฑ์อะไรมาเขาก็อยู่ได้ก็คือNBT นี่ของรัฐใช่ไหม
1: ทุกคนเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างงบประมาณภาษีของเรา
0: ช่อง5เขาอยู่ได้ไทย PBS เขามีกฎหมาย
1: ช่อง5เขาอยู่ได้จากอะไรอะคะข้าราชการทำนะคะ
0: ช่อง5ก็ต้องกู้เงินจากกองทัพบกทำอยู่มันจะมีงบประมาณของฝ่ายกองทัพแล้วกองทัพเขาก็ต้องจัดงบประมาณ
1: ถ้ากู้มันคือหนี้นะคะ
0: อะไรนะ
1: ถ้ากู้มันถ้าติดหนี้นะคะแล้วหนี้จะจ่ายไหมคะ
0: ติดหนี้ผมถ้าที่ผมทราบจะช่องง่ายได้ติดหนี้เยอะมากแต่ว่าโอเคเขาเป็นที่รู้กันว่าไม่น่าจะก็ยังไม่มีการทวงถามแล้วมั้งฮะเพราะว่ามันก็โอกาสที่จะใช้คืนก็ไม่ง่ายนะก็เป็นธุรกิจเป็นเรื่องของเฉพาะไปเข้าใจว่าเขาจะมีเหตุผลที่พูดถึงเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆที่ต้องมีโทรทัศน์เป็นของของทางกองทัพก็ยังคงอยู
1: ่เป็นโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง
0: คราวนี้มันก็จะเหลืออย่างเดียวเหลือก็คือของพวกเอกชนที่ได้มาจากการประมูลที่ได้มาจากการจ่ายค่าใบอนุญาตนะเฉพาะกลุ่มนี้นั่นแหละที่จะต้องมีแผนอะไรออกมาซึ่งถ้าช้าเนี่ยก็ไม่รู้อนาคตมันก็คงจะมีผลกระทบทางธุรกิจเพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยสมมุติว่าเขาออกระเบียบมาแล้วเราจะไม่สู้ต่อเนี่ยมันต้องวางแผนล่วงหน้ามันไม่ใช่แค่ปี2ปีนะถ้าจะถอยหรือจะลุกจะสู้ต่อเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการพอสมควรทีเดียว
1: ค่ะจะมีที่พออยู่กันดีหน่อยก็คือที่ไทย

0: PBS อะค่ะไทย PBS เองก็ประมาณเขาตั้งมาตั้งแต่ปี2551สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ใช่ไหมคะแล้วก็ตามกฎหมายนี้ก็คือว่าใช้เงินจากภาษีบาปภาษีบาปมีอะไรบ้างอะคะมีตั้งแต่รายได้
1: พวกเหล้าพวกเบียร์
0: เงินมีตั้งแต่นำส่งโดยกรมสรรพสามิตนำส่งโดยกรมศุลกากรแล้วก็เงินที่นำส่งโดยกรมบัญชีกลางค่ะพี่เพศาลที่ให้กับไทย PBS อย่างโดยรวมเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2011เนี่ยเขาได้เงินบำรุงขององค์การเนี่ย 1,857 ล้านสรรพสามิต 1,600 ล้านแล้วก็ศุลกากร244ล้านรวมเป็น 1,857 ล้านงบประมาณเขาเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะจากปีแรกเนี่ย 1,800 ล้านมาขึ้นปี52เนี่ยได้ 2,000 ล้านเลยขึ้นมา200ล้านแล้วก็มาจนถึงปีไหนมาจนถึงปี66ก็แล้วกันคือภาษีมันขึ้นลงแล้วแต่ว่าเขาเก็บได้มากได้น้อยนะคะตอนปี6นี่ก็ 1,900 ล้านค่ะพี่เวสัน
1: วันนี้เขาใช้
0: เสร็จก็คือบวกลบ 2,000 ล้าน
1: มา 2,000 ล้าน
0: ที่ไทย PBS เขามีรายได้อะค่ะก็คือสูงสุดก็คือภาษีของสุราและยาสูบสูงสุดไม่เกินปีละ 2,000 ล้านค่ะ
1: ครับอันนี้เขามีกฎหมายเขามีอะไรของเขาเฉพาะเขาอยู่นะฮะอ่ะมีว่าเรื่อง
0: น่าห่วงอยู่น่าห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าสื่อเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญในการที่จะสร้างชาติด้วยนะคะพี่เลยสารเราจะมีค่านิยมแบบไหนอยู่ที่สื่อถ้าเราไม่มีแกนหลักของชาติเนี่ยเราก็จะไปตามโซเชียลทั้งหมดก็แล้วแต่เพจรุ่นเพจนี่มีของจันเขาเนี่ยที่เขารู้จักเขาให้คนอื่นเรียกเขาอีจันอ่ะหรือเราจะไปทางเพจอีจันเราจะไปหมอแลบเราไปทางนู่นนี่นั่นถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีอิทธิพลกับสังคมหมดเลยแต่สื่อหลักของเราที่จะเปลี่ยนอุดมการณ์ชาติจริงๆเนี่ยเราจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะมีแต่คอละครชายรักชายหญิงรักหญิงเต็มไปหมดมีคนกระซิบบอกดิฉันว่าไม่เหลือสักช่องแล้วนะคะพี่อัน
1: อ
0: ย่างไอ้ที่เคยคิดว่าเหลือไม่เหลือแล้วอ่ะไปหมดแล้ว
1: ไอ้แนวตั้งแนวนอนอะไรนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ซีรีส์แนวตั้งซีรีส์แนวนอนอะไรเขาเนี่ย
0: ก็เห็นตอนดิฉันไปหาหมอวันที่แล้วเนี่ยมีคนเดินไปหาหมอด้วยอาการนี้กันเยอะนะคะม
1: ัน
0: ตั้งอยู่เงี้ยค่ะทั้งคอทั้งแขนทั้งเอ็นบ่าไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่เล่นนะ
1: แต่เขาเองก็บอกมาจากจีนเนี่ยเป็นนี่ที่
0: ป่วยกันเยอะมากป่วยกันเยอะมากจากอาการตั้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: มันอาจจะเป็นมานานแล้ว
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจาก

คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
2: เข้าใจแล้วคุณดัชแมนบอกว่าเรียนพูดง่ายไปที่ว่าไม่ต้องคำนวณมันก็จริงอะค่ะบางคนไม่คำนวณมันเกิน
1: เรื่องอะไร
2: ไอ้ไทยชุดไทยพลาสอะค่ะใช่เหนื่อยอยู่เหมือนกัน
1: ต้องคำนวณหมายถึงว่าคนซื้อเองก็ต้องคำนวณไปด้วย
2: สมมติมันเหลืออยู่50 บาทแล้วเราไปซื้อ100อะค่ะเราต้องจ่ายเดี๋ยวนะคะเราต้องจ่ายเพิ่มกว่าโควต้าในวันหนึ่งคือเขาจ่ายให้เรา200ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วเราต้องจ่ายเอง
1: 133
2: เท่าไหร่อ่ะ133บาท
1: ครับ
2: ถ้าเราไปซื้อแล้วเหลือ80บาทแล้วเราไปซื้อของ100เหลือ40บาทแล้วเราไปซื้อของ101อ่ะเราต้องจ่ายเกินนะ
1: 40บาทแล้วไปจ่ายเราใช้101เหรอน่าจะต้องจ่าย60 70 80 70กว่าบาทเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เป็นแบบนั้นขออภัยเดี๋ยวก็คิดว่าดูเอาก็น่าจะดูออกนะแต่ว่าเขาก็ซีเรียสกันเรื่องนี้ใช่ค่ะ
1: อย่าเกิน200ใช่ไหมระวังว่าในส่วนถ้าจะใช้แอปก็อย่าให้เกินวันละ333 บาทก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: ค่ะ
1: ไม่ที่จะต้องไปยุ่งยากอะไรนะ
2: ค่ะ
1: ก็
2: คุณอภิชาติบอกว่าอย่างเงี้ยจะไปโทษใครสื่อก็สื่อทีวีทำตัวเองคิดแต่เอาตัวรอดขาดคุณภาพใช่ไหมคะ
1: มันมีส่วนด้วยกันหมดแหละครับมันไม่คงไม่ใช่เรื่องของเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันมีองค์ประกอบโครงสร้างอยู่มันมาจากเรื่องของ
2: รูปแบบวันที่ประมูลไม่มีใครคิดวันที่ประมูลไม่มีใครคิดว่าดิจิทัลจะมาแล้วโฆษณามันจะลงไปที่ดิจิท
1: ั
2: ลไม่ได้มาที่ทีวี
1: แพลตฟอร์มมันจะ
2: ออนไลน์
1: ใช่ไหมก็โอที
2: เป็นนิวมีเดียหมดแล้วไม่ได้มาออนไลน์ตอนนั้นไม่มีใครคิดค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าโง่นะแต่เทคโนโลยีมันไปเร็วเกินกว่าที่เขาคาดการกันมันมาเหมือนแบบพอมันเปลี่ยนแปลงปั๊บนี่มันแบบชั่วแป๊บเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปแบบจนกระทั่งไอ้เงินที่ไปลงเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนที่หนักหนาสาหัสมากแล้วมันก็บีบบังคับให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องสู้ทุกทางเพื่อทำให้คุณรอดแม้กระทั่งคุณจะต้องทำคอนเทนต์ของคุณให้มันเป็นขยะก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเนี่ยพอคนถามว่าโทษเราเองตัวเราเองไหมอ๋อมันก็ต้องโทษตัวเองแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นด้วยสันดานที่อยากจะทำอย่างนั้นบางทีมันมีอะไรสภาพที่มันมีเหตุเฉพาะที่บังคับอะไรอยู่พอสมควร
2: แล้วในวันนั้นเนี่ยมันมีใครมองออกว่าทุกคนก็พยายามที่จะประมูลเอาทีวีดิจิตอลให้ได้ถ้าจะว่าไม่ฉลาดเนี่ยใครฉลาดนะคะพี่ไพศาลหรือคนฉลาดกี่คน
1: ใช่ก็ทุ่มกันไปแล้ว
2: ก็ทุกคนก็ลงมาในกระทะด้วยกันทั้งนั้นแหละที่จะสู้เอาให้ได้เพราะก่อนหน้าจะมีการประมูลทีวีดิจิทัลก็เห็นว่าใครเป็นเจ้าของทีวีคนนั้นก็รวยไม่ไหวจริงๆถูกไหมฮะช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่อง9รวยกันหมดทุกคนใครก็คิดว่าเป็นเจ้าของทีวีสักช่องหนึ่งก็จะรวยเหมือนกันแหละแล้วทุกคนที่มาลงมาเล่นก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กันทั้งนั้นทำทีวีกันมาทำข่าวกันมาก็ไม่มีใครมองใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
2: แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่มีหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ค่ะไม่จะถามแล้วไม่ตอบไม่หือไม่อือ
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าววันนี้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในภูมิภาคเพื่อตอบโต้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่าย

0: ยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวและกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า3เดือนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยวันนี้ว่าได้มีการโจมตีฐานทัพอากาศที่สหรัฐใช้เป็นจุดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านทางตอนใต้แม้จะไม่ได้ระบุชื่อฐานทัพดังกล่าวอย่างชัดเจนแต่มีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นฐานทัพในประเทศคูเวตทางด้านรัฐบาลคูเวตยืนยันว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนที่มุ่งเป้าเข้ามาในประเทศได้พร้อมประกาศสงวนสิทธิ์ในการใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยก็ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีบริเวณชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านเป็นการตอบโต้หลังจากอิหร่านยิงโดรนลาดตระเวน MQ-1 ของสหรัฐตกเหนือหน้าน้ำสากลโดยสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบเข้าทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือในภูมิภาคแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีการโจมตีตอบโต้กันเป็นระยะส่งผลในความหวังในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนยังคงไม่แน่นอนรายงานระบุว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านเคยเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไป60วันโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์และปากีสถานเป็นตัวกลางอย่างไรก็ตามความไม่ไว้วางใจระหว่าง2ฝ่ายยังเป็นอุปสรรคต่อการยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจรจานะฮะ แล้วนอกจากนี้สถานการณ์ก็ยังซับซ้อนยิ่งขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลล่าสุดก็ได้สั่งการให้กองทัพโจมตีพื้นที่ชานกรุงเบรุตทางตอนใต้ซึ่งถือเป็นการยกระดับการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะซึ่งดูจากผลพวงของข่าวสารนี้นะผมเข้าไปดูการซื้อขายน้ำมันวันนี้วันหยุดของเราแต่ว่าต่างประเทศยังเปิดปกตินะฮะน้ำมันขึ้นไปทันทีแล้วตอนนี้เนี่ยมากกว่า 3% โดย WTI ของสหรัฐขึ้น3.5 เหรียญนะก็กลับขึ้นไปแตะระดับ90 เหรียญอยู่ที่ 90.41 เหรียญที่ครั้งหลังจากที่หลุด90เหรียญลงมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะส่วนเบรนท์ก็ขยับขึ้นไปที่93.72 เหรียญล่าสุดครับบวกไป2.67 เหรียญหรือ 2.93% กับ 3% อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ที่มันยังไม่หาข้อยุติยังไม่ได้ก็ราคาน้ำมันก็กลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้เรียนอ่านข่าวนี้ใช่ไหมคะที่ว่าพวกร้านอาหารเชนใหญ่ๆเนี่ยกำไรลดลงอะค่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ปรากฏว่าย
0: กตัวอย่างพวกสุกี้อะไรต่าง
1: ๆค่ะที่กำไรลดลง
0: แม้กระทั่งไงด้านนะฮะที่ขนมเข้า
1: ตีน้อย
0: ขนมอะไม่ใช่ร้านขนม
1: After You
0: ครับ
1: ก็กำไรลดลงปรากฏว่าเมื่อเราบอกว่ารายใหญ่กำไรยังลดลงรายเล็กก็ต้องล้มหายตายจากไปปรากฏล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวบะหมี่แชมเปี้ยนของเกาหลีอะค่ะพี่ไพศาลก็กำลังจะไปแล้วนะคะชาบูตงค่ะลาแล้วอีกรายตำนานราเมนแชมเปี้ยนประกาศปิดตัวหลังจากอยู่ในไทยมานานถึง16ปีเต็มค่ะจากที่เคยมี14สาขาทั่วประเทศปรากฏว่าเก็บคองอเข่าสับของกรุงเทพธุรกิจเขาบอกเก็บคองอเข่าจะเหลือเพียง2สาขาสุดท้ายและกำลังจะปิดถาวรวันสุดท้าย14มิถุนายนนี้ค่ะชาบูตงอันนี้ก็เป็นเครือของเซ็นทรัลรีสอร์ทของ
0: เขาเคยเป็นแชมป์แต่ว่าพอหลังจะได้แชมป์แล้วก็เนี่ยเขาก็ทำระบบแฟรนไชส์อะไรขึ้นมาแล้วก็เห็นบอกว่าก็คนอื่นก็ขึ้นมาแย่งแชมป์อะไรก็กันอยู่ไอ้ราเมนโรงเรียนเลยนะครับ

0: คยเป็นแชมป์เหมือนกันนะ
1: ข้อสอบข้อสอบ
0: เคยไปที่อะไรนะ
1: ลาเมงข้อสอบ
0: ลาเมงข้อสอบอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะก็จะปิดแล้วล่ะค่ะใครที่เป็นแฟนเขาก็ไปทานก็แล้วก
0: ันก็ผมเคยไปทานเขาที่เซ็นทรัลพระราม9แต่ว่าไม่ทราบปิดหรือยังแต่ว่าที่เนี้ย
1: ปิดแล้วค่ะทุกวันนี้เหลือ2 2ที่เท่านั้น
0: ที่พรอมที่พรอมเมนาดที่ตรงเนี้ยเคยมีปิดไปนาน
1: ก็เคยมี
0: ป
1: ิ
0: ดไปนานปิดไปนานตอนนี้เป็นร้านสเต็กหรืออะไรนะครับร้านใหม่
1: ตอนนี้ที
0: ่แต่งเสร็จเรียบร้อยขายเริ่มขายแล้วครับ
1: ตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์กับเทอร์มินอล21อโศกค่ะนี่ก็เป็นธุรกิจที่แข่งกันแบบสุดๆเลยแต่มันก็มีเกิดแล้วก็มีดับแล้วก็มีเกิดใหม่ๆนะฮะแต่ที่ฉันภูมิใจก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆนี่แหละแจ้งเกิดเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายเจ้าแล้ว
1: มีหลายเจ้ามีเจ้าที่นำตลาดปรากฏเจ้าใหม่มาราคาลงกว่านิดหนึ่งและให้ชามใหญ่กว่าฟรีกากหมูต่างหากก็ดีเหมือนกันมันก็มีการแข่งขันกัน
0: ก็เจ้าเก่าอ่ะผมทานอยู่แล้วก่อนๆถ้าทานก็ว่าอร่อยดีนะแต่ตอนหลังๆยังทานล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าเออเราลิ้นเราคงเปลี่ยนไปหรือไง
1: เปลี่ยนไปหรือเปล่าน
0: ะรู้สึกรสชาติเลยมันไม่ถูกใจเหมือนที่เคยทานแน่ดีก็โทษตัวเองว่าเขาคงไม่เกี่ยวเขาแล้วมั้งน่าจะเป็นวันนี้
1: ต้องไปลองเจ้าใหม
0: ่เจ้าใหม่เห็นอยู่ว่าจะลองไปดูเขาบอกเด็กวัยรุ่นชอบกันเนี่ย
1: ชามใหญ่กากหมูฟรีราคาลงมานิดนึง
0: เกตอะไรเงี้ยนะร้านเกตอะไรเงี้ยนะ
1: บางทีมันต้องมีการแข่งขันกันแบบนี้นะเมื่อกี้ก็มีท่านผู้ฟังเขียนมาบอกว่ามีเจ้าใหม่มาเสนอโปรโมชั่นโทรศัพท์ผมและแพงกว่าเดิมไม่ถูกลงตั้งแต่เขาร่วมมือกันมีแค่สองค่ายใหญ่ไม่เคยมีอะไรเสนอที่มันถูกลงค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับดิฉันนะคะคนอื่นถูกลงแบบนี้ไม่ทราบโอเค
0: พักกันก่อนนะคะครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณดันครับ
2: ค่ะพี่ไพศาลคะข่าวนี้เรียนอ่านแล้วยังไม่ธรรมดาจริงๆ
1: เรื่อง
2: เราจะ

0: เราเนี่ยก็เคยภูมิใจนะคะว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยไปรับเหมาก่อสร้างโครงการในต่างประเทศแล้วเราก็มีมาตรฐานในการก่อสร้างของเราที่ไม่แพ้ใครอะค่ะตึกใหญ่ตึกโตขนาดไหนเราก็สร้างของเราเองได้เพราะเราก็รับเทคโนโลยีมาตั้งแต่สมัยก่อนเราก็มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาจอยด้วยใช่ไหมคะพี่เอกสารต
1: ั
0: ้งแต่สร้างสะพานสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโอบายาชิใช่ไหมคะเราเนี่ยพัฒนาการ
1: ตอนนี้ก็ยังอยู่นะโอบายาชิเข้าใจว่ายังอยู่
0: เราพัฒนาการด้านการก่อสร้างแล้วก็บริษัทก่อสร้างของเรานี่ก็ดีไปรับงานต่างประเทศได้ล่าสุดค่ะรัฐวิสาหกิจของจีนนำโดย Power China หอบโปรไฟล์เด่นจอชิงการลงทุน7เมกะโปรเจกต์คมนาคมแล้วค่ะโดยค
1: ุ
0: ณพิพัฒน์รัชกิจประการร
1: ั
0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ถกกับผู้บริหารของ Power China International Group Limited และ Sino Hydro Thailand ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่เขาตั้งใจจะมาลุยลงทุนในจีนเขาบอกว่าเขางานก่อสร้างของเขา zero accident นะคะงานก่อสร้างอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีความเรื่องความปลอดภัยอะหวังร่วมชิงโปรเจกต์ยักษ์ด้านคมนาคมแล้วก็ทูตจีนก็พร้อมเป็นสื่อกลางประสานงานทำความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทจีนที่เข้าร่วมโครงการค่ะมีแผนจัดตั้งบริษัท Power China Thailand สนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มที่เสนอเงื่อนไขร่วมลงทุนกับไทยด้วยมันก็มีบริษัทอะไรนะคะที่เครนถล่มใส่รถไฟคนเสียชีวิตไป32คนนะ
1: China Railway รถไฟอันนั้
0: น China Railway ไม่ได้สร้างแค่ทางรถไฟนะคะ China Railwayสร้างตึกสตง.ก็ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่เขาทำเป็นบริษัทก่อสร้าง
0: แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์
1: เขาก็จะมีไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนอะไรอันนี้พวกทำพวกก่อสร้าง
0: แต่ก็อยู่ก่อสร้างกันหมด
1: ก็อยู่ในเครือเป็นบริษัทลูกอยู่ในเครือของไชน่าเรลเวย์เนี่ยแหละ
0: คือไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะ
1: แม่เขา
0: ลงทุนกับบริษัท
1: เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ครับ
0: คือบริษัทพวกนี้เป็นรัฐวิสาหกิจหมดเลยพี่พิสาร
1: ใช
0: ่นี่ก็รัฐวิสาหกิจหมดเลยมาร่วมแล้วก็รวมถึงสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน 100% Power China เนี่ยมีผลงานในไทยรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์15โครงการใหญ่ทั้งด้านพลังงานก็คือรับงานทั้งของกฟผ.ทั้งกราฟแล้วก็พลังงานลมโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินและสายสีเขียวจุดเด่นคือตั้งแต่เขาทำมาเนี่ยอุบัติเหตุเขาเป็นศูนย์ค่ะตอนนี้เขาสนใจ7โครงการของคมนาคม 1. โครงการรถไฟสายใต้ทางคู่ 2. โครงการอุโมงค์กระทู้ป่าตอง 3. โครงการรถไฟความเร็วสูงโคราชหนองคาย 4. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานล้านนาล้านนาคือเชียงใหม่ใช่ไหมคะท่าแม่ฟ้าหลวงคือเชียงรายโอเคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอันดามันโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3และ7โครงการก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะจีนพร้อมมาหมดเลย
1: แล้วจุดที่จะเป็นประโยชน์คืออะไรเขามาพร้อมกับเงินหมุนเวียนเงินทุนอะไรต่างๆหรือว่าไง
0: แล้วผู้รับเหมาเราไม่มีศักยภาพ
1: น่าสิผมว่าไอ้แล้วเราก็มีผู้รับเหมาบริษัทใหญ่เยอะแยะทำไมต้องไปดึงกับแล้วอันที่สองก็คือว่าสรุปบทเรียนเรื่องไชน่าเรลเวย์กันบ้างอย่างเพราะว่าเข้าใจว่าเขาก็ทิ้งงานที่ประมูลกับภาครัฐเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นก็เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เข้ามาเหมือนกัน
0: เขาบอกเขาพร้อมเสนอเงื่อนไขการร่วมลงทุนกับไทยรวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีนที่ได้ยินวงการก่อสร้างมานะคะพี่ไพศาลพวกเขาได้รับซัพพอร์ตจากรัฐบาลจีนแล้วเขาก็มาตัดราคาหมดเลย
1: ถูกต้องอะไรเลย
0: ตัดราคาหมดเลยละเนละนาดเจ๊งหมดเลยอันไหนทำได้ทำต่ออันไหนทำไม่ได้ทิ้งเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลที่เขาไม่ทิ้งคือของเอกชนเพราะเอกชนเขาไม่ยอมไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยว่าผลงานเขาที่นู่นที่นี่มันคือเอกชนกับรัฐวิสาหกิจเช่นกฟผ.เขาไม่ยอมหรอกกราฟเขาก็ไม่ยอมหรอกไปทิ้งงานเขาได้ยังไงแต่บริษัทจีนที่ได้รับซัพพอร์ตจากรัฐบาลมา 100% แล้วมาตัดงานที่ไทยเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ารับงานโดยราชการจะเป็นยังไงนะ

0: ก็
1: อันตรายนะ
0: สร้างก่อสร้างลงไปไล่รวมของไชน่าเรลเวย์นะซึ่งก็เป็นเคสรัฐวิสาหกิจของจีนที่มาทำรับเหมาก่อสร้างอยู่คือผมก็ไม่แน่ใจความสามารถที่ความสามารถของเขาไอ้ที่เขาคุยจริงตามนั้นไหมกับสองผมว่าประสบการณ์การทำงานของเขาในประเทศจีนแล้วต้องมาทำงานโครงการก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยผมว่าบริบทมันน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะเขาน่าจะต้องเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เจอในประเทศจีนแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานเขาได้ซึ่งอันนี้
1: ต้องจ่ายจ่ายแล้วจ่ายอีกแล้วมันเป็นต้นทุนเพิ่มที่เขาต้องไปลดคอสตรงอื่นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิ่งเขาคิดว่าเขากดราคาต่ำแล้วก็ทุกอย่างจบลงแค่นั้นนะที่ไหนได้จริงๆแล้วเขาต้องเจออะไรหลายอย่างซึ่งทำให้เขาจริงๆแล้วก็คือไอ้ที่นั่นคือขาดทุนไปเลยขาดทุนเขาก็ต้องหนีไม่ก็ต้องทิ้งงานเพราะทำไปมันก็เจ๊ง
1: เขามาตัดราคาเขาคิดว่าเขามาตัดราคาคนอื่นเจ๊งไปเรียบร้อยเขาจะทำได้ปรากฏว่าเขาไม่รู้เขาเข้าพื้นที่เนี่ยเขาต้องโดนเจ้าถิ่นถมที่อันดับแรกคุณไม่มีวันจ้างเจ้าที่ถูกที่สุดมาถมที่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าคุณจ้างใครก็แล้วแต่มาถมที่คุณไม่ผ่านอบต.เส้นนั้นหรอก
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: อ
1: ่ะอย่างน้อยคุณต้องใช้บริษัทก่อสร้างของคนในอบต.นั่นแหละถมที่ให้คุณสองคุณตอกเสาเข็มกี่ต้นล่ะนี่โน้ตฮาวต่ำที่สุดแล้วเสาเข็มเนี่ย
0: ครับ
1: คุณก็ต้องซื้อเขา
0: คือมันมีปัญหาเฉพาะของประเทศไทยอยู่นะซึ่งผมก็คิดว่าตกมาตายกันมาเยอะละประเภทที่คิดว่าแน่ๆมาเหลือชั้นกว่าผู้ประกอบการไทยนักหนาเนี่ยนะตกมาตายกันมาเยอะแยะละปัญหาเช่นนะกุนันตกของกุนันโอเคแล้วใช่ไหมมันมีเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฟีเตอร์บัสสายสีม่วงคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยมันไปจบที่สุดสายที่อะไรนะสถานีอะไรสักอย่างตรงไอ้ถนนกาญจนาภิเษกแล้วคราวนี้เนี่ยคนที่อยู่มากมายแถวตรงนั้นนะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะมาที่ใช้บริการได้เนี่ยมันต้องมีรถขับมานะแล้วก็มาจอด
1: ไปด้วนอยู่ตรงนั้น
0: เพราะมันด้วนอยู่แล้วมันเป็นเขาก็เลยรฟม.เขาก็เลยทำรถบัสเขาเรียกเป็นรถฟีเดอร์ก็คือเป็นรถโดยสารที่ไปรับคนมาเอามาส่งสถานีเนี่ยแล้วให้คนขึ้นจากสถานีนั่งรถไฟฟ้าไปฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายเลยอาจจะน้อยเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เดินรถวันแรกครับสองแถวปิดล้อมเดินรถไม่ได
1: ้และขอเจรจา
0: เพราะทับเส้นทางเขาเขาเสียประโยชน์ไม่ให้เดินรถขอให้รฟม.มาเจรจาร้อนถึงตำรวจวันนี้ต้องสั่งให้หยุดไปแล้วรฟม.สั่งหยุดไปก่อนละนะฮะมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยที่ศาลาอเนกประสงค์อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายสุทัศน์มีสิริส.ส.นนทบุรีเขต6พรรคประชาชนอันดุลเอกศิรภพอนุสิริผู้กำกับสภ.บางใหญ่นายลักษณ์นิรันดร์อำพันทองสมาชิกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนางสาวศิรินทร์ทิพย์เลี้ยวแรงปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่นายวัฒนรักเจริญปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางใหญ่หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งผู้แทนขนส่งจังหวัดนนทบุรีได้เชิญผู้ประกอบการรถประจำทางหรือรถสองแถวนะซึ่งนำโดยนายวัฒนพงษ์มาเกิดประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลบางสีทองนายฉัตรพงษ์รัตคุ้ยชัยนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองและผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาข้อยุติหลังกลุ่มรถโดยสารประจำทางสาย1030บ้านใหม่บางใหญ่สาย6026หมู่บ้านไม้หินดินน้ำสาย6053วัดเต็มรักบางใหญ่ได้รวมตัวกันประมาณ10คน

0: พื่อขอให้รถฟีดเดอร์บัสซึ่งเป็นรถประจำทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงหยุดวิ่งรับส่งผู้โดยสารซึ่งวันนี้เป็นการเปิดให้บริการเป็นวันแรกคือมาปิดเลยปิดล้อมให้หยุดเลยนะก็เลยตำรวจก็เลยต้องตรวจกับทางฝ่ายปกครองก็ต้องเชิญมาเจรจากันนะนายวัฒนาพงษ์มาเกิดประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยกลุ่มรถ2แถวรับจ้างได้พากันมาพูดคุยกับทางรถไฟฟ้า MRT หลังจากทางรถไฟฟ้าได้นำรถมาวิ่งบริการทับเส้นทางแต่ไม่ได้มีเหตุรุนแรงแต่อย่างใดทางเราขอให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันก่อนที่รถไฟฟ้าจะมาวิ่งก็ไม่ได้มีการแจ้งหรือพูดคุยกันทางกลุ่มรถ2แถวเราก่อตั้งกันมานานกว่า30ปีแล้วมีรถร่วมทั้งหมดกว่า60คันแต่ละสายไม่ต่ำกว่า20คันส่วนใหญ่ก็เป็นคนนนทบุรีทั้งนั้นเราต้องทำหากินดูแลครอบครัวทุกวันนี้รายได้ก็ไม่มากเพราะปัญหาน้ำมันแพงหากค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะเหลือวันละประมาณ300บาทก็พออยู่ได้แต่ถ้ามีรถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการฟรีบางสายทับเส้นทางกันตลอดทั้งสายจะทำให้คนขับรถ2แถวอยู่ไม่ได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะขอร้องขอความเห็นใจให้พวกน้องๆเราทำมากินกันเถอะวันนี้พวกเราพากันมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันพวกเรายืนยันว่าจะไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นแน่นอนผู้กับสภ.บางใหญ่ก็บอกว่าเนื่องจากทางบริษัทรถไฟฟ้า MRT มีนโยบายจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารจึงได้จัดรถบัสไฟฟ้ามาบริการโดยมาวิ่งวันนี้เป็นวันแรกคราวนี้เส้นทางที่รถบัสไฟฟ้าของ MRT วิ่งมันไปทับเส้นทางของรถ2แถวที่เขาวิ่งอยู่เดิมจึงเกิดความไม่เข้าใจกันเขาจึงพากันไปหยุดรถเพื่อสอบถามเราจึงต้องไปเชิญทั้ง2ฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนส่วนประเด็นที่กลุ่ม2แถวพากันไปปิดล้อมรถบัสไฟฟ้านั้นยังไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่รถไฟฟ้ามาวิ่งและไม่ได้มีการแจ้งบอกผู้ประกอบการรถ2แถวให้ทราบว่าจะนำรถมาวิ่งบริการจุดประสงค์ของรถบัสไฟฟ้าที่มาวิ่งไม่ได้ไปแย่งลูกค้าของรถ2แถวแต่อย่างใดแต่จะให้บริการกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เท่านั้นดังนั้นจึงต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจหาทางออกร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนะ
1: ฟังมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเก็บเงินหรือเปล่าว่าให้นั่งฟรี
0: ฟรีฮะตกลงฟรี
1: นั่งฟรี
0: แต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาต้องสแกนบัตรรถไฟฟ้าของเขา
1: ใช่ค่ะเฉพาะคนที่แบบก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาก็มีตั๋วให้จากหมอชิดมาที่ SCB Park อะค่ะเมื่อก่อนนี้รถไฟฟ้ามันด้วนอยู่แค่หมอชิดใช่ไหมคะคนที่มาทำงานที่สำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์เนี่ยจะต้องเขาจะขึ้นมาเขาจะฉีกตั๋วก็จะมีตั๋วสำหรับคนที่นี่ก็ไม่แน่ใจมันใบเล็กๆเองว่าได้มาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นรถที่รับส่งเฉพาะคนที่ขึ้นรถไฟฟ้ากันแล้วกันไม่ใช่ว่าเป็นรถโดยสารทั่วไปอะค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะพาไปส่งในจุดที่รถไฟฟ้า
1: บนแค่นี้ค่ะบนแค่ไทยเขาจอดแค่ไทยพาณิชย
0: ์
1: กับสถานรถไฟฟ้าแค่นั้นสมัยก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาคงจะดูว่ามันมีคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าเขาอยู่ในเส้นทางที่ถ้ามีบริการรถเหล่านี้เขาไม่ต้องขับรถมาเองก็มานั่งรถนี้มาแล้วก็แตะตั๋วแล้วก็ไปต่อขึ้นจ่ายเป็นค่ารถไฟฟ้าไป
1: แล้วจะแก้ปัญหายังไงคะ
0: เพราะตอนนี้ให้หยุดวิ่งไปก่อนแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
1: คนที่เคยคิดว่าเออมีรถบริการฟรีประหยัดไปได้วันละ20 30บาทก็ไม่ได้แล้วรถ2แถวเดี๋ยวนี้8บาทนะคะก็ไม่ใช่ถูกนะ
0: แล้วบางคนผมก็เชื่อว่าอย่างนี้เขาก็ไม่อยากขึ้น2แถวมาพูดตรงๆอันนี้เป็นรถบัสไฟฟ้าก็ดูมันก็สภาพมันก็ถ้าคิดในแง่ความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆ
1: โอ้โหต้องห้อยต้องโหน
0: มันก็มีคิดกันได้หลายอย่างเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ไม่แน่ใจคุณภาพของการให้บริการของพี่ๆสองแถวเป็นยังไงด้วยนะครับ
1: เรียนไปภาคใต้จังหวัดหนึ่งมากันแล้วกันเป็นเกาะใหญ่อยู่ติดกับเกาะเล็กก็ชอบคุยกับเด็กๆที่พนักงานโรงแรมหนูเกิดที่เกาะนี้ค่ะเวลาที่ไปนี่หนูก็แค่ข้ามจากเกาะนี้ไปเกาะนี้แล้วก็ถึงตัวเมืองเลยจากเกาะใหญ่ไปที่เกาะเล็กใช้เวลาแค่

0: นิดเดียวเองค่ะเด็กก็บอกว่าอ้าวไปไม่ทำสะพานล่ะทุกวันนี้คือไปยังไงนั่งเรือนั่งเรือค่ะพี่นั่งเรือแค่5 นาทีก็ถึงค่ะ5 นาที10 นาทีเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ต้องทำสะพานแล้วโครงการมีค่ะแต่เขาก็จะประท้วงตลอดนะคะแล้วใครจะท้วงคนที่ขับเรือค่ะ
1: ถ้ามีสะพานก็ไม่ต้องนั่ง
0: ก็คือของเรานี่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะทุกครั้งที่มีโครงการจะสร้างสะพานเชื่อมเกาะใหญ่กับเกาะเล็กก็จะมีคนขับเรือมาประท้วงเป็นอย่างนี้ชั่วนาที
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็ถึงโยงมาถึงว่าผู้รับเหมาประเภทที่มาประเภทที่คิดว่าแน่แน่มาเนี่ยมาเจอเงื่อนไขอะไรบางประการเข้าไปนี่ก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะมีรถไฟฟ้ารฟมเนี่ยผมเข้าใจว่ารฟมเขาก็คงจะมีสัญญาว่าจ้างอะไรใครมาบริมาเดินรถอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินรถได้ไหมเนี่ย
0: แต่ข้อเท็จจริงอย่างนึงนะคะพี่เอกสารนะก็คือว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างจีนได้ทุนจากรัฐบาลจีนมาแล้วมาตัดราคาและไปต่อไม่ได้จำนวนมากค่ะนี่ข้อเท็จจริงอย่างนึงค่ะตัดราคาเลยตัดจริงพี่เอกสารได้ยินมาอย่างนี้เหมือนกันไหมคะ
1: ก็เขามีทุนที่ต่ำกว่ามันก็โอกาสที่เขานั่นอยู่แล้ว
2: ใช่ครับครับ
1: สภาพคล่องเขามีใช่ไหมเพราะว่าเขาก็รู้ระบบประมูลมันก็ต้องมีการลงทุนไปก่อนแล้วก็มาเก็บค่าค่าว่าจ้างตามงวดไปถ้าสมมติมันไม่มีถ้าไม่มีสภาพคล่องมาพร้อมมันก็คงจะแข่งขันยากอันนี้เข้ามาพร้อมกับเงินที่เขาตุนไว้ในกระเป๋าสภาพคล่องเขาสูงเขาก็จะคิดว่า
0: แต่ก็ไม่ได้รอดหมดนะคะ
1: ผมต้องบอกว่
0: า
1: สรุปไอ้เรื่องของเนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจจีนเหมือนกันอย่างไอ้ China Railway Number 10อะไรพวกเนี้ยซึ่งก็คือบริษัทลูกของ China Railway ที่ทำรถไฟเป็นรัฐวิสาหกิจเรื่องรถไฟความเร็วสูงอยู่ในจีนแท้ๆเจอมาก็ยังดูแล้วไม่ใช่ตึกถล่มอย่างเดียวนะที่งานเต็มไปหมดเลยนะไอ้นี่ China Power เข้าใจว่าทำพวกโรงไฟฟ้า
0: เรลเวย์เมื่อก่อนทำรถไฟฟ้าไงคะทำรางไงคะเรลเวย์ทำรถไฟจากทำรถไฟมาสร้างตึกสตงนี่ก็เหมือนกันจากทำโรงไฟฟ้าก็จะมาทำถนนทำอุโมงค์ทุกอย่างค่ะ
1: คือจีนเนี่ยมันมีช่วงที่เขาแบบขยายตัวมากเขาสร้างไอ้เรื่องทางรถไฟถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะรัฐวิสาหกิจเขาเนี่ยมันมีการทำอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งในสุดเนี่ยมันอิ่มตัวทางรถไฟมันทำกันจนนั้นแต่กิจการเนี่ยมันยังต้องเติบโตต่อไปมันจึงต้องออกไปโตต่างประเทศเพราะในประเทศเนี่ยงานมัน10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำกันจนแบบเต็มไม้เต็มจบไปหมดแล้วมันจะต้องไปโตต่างประเทศมันจะเป็นทิศทางเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมว่าอ้าวคนคุณก็มีเป็นแสนๆคนผู้เชี่ยวชาญมีความรู้นะคุณก็ต้องต่อไปหางานต่างประเทศต่อเลยเอาความรู้ความเชี่ยวชาญคุณหลักการมันก็เป็นอย่างนี้ไปทุกประเทศอยู่แล้วถ้าคุณโตในประเทศเรียบร้อยแล้วในประเทศไม่มีงานเหลือให้คุณทำเพียงพอนะคุณก็ต้องไปโตต่างประเทศหลักการนั่นเดียวกัน
0: แต่หลักการอย่างนึงก็คือในประเทศเขาการก่อสร้างดีมากนะ
1: แต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่เขาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยมันเงื่อนไข
0: การก่อสร้างในประเทศเขาเนี่ย
1: ข้างนอกนี่มันอีกคนละเงื่อนไข
0: ดีมากมากค่ะพี่ไพศาลตึกหน้าตาแปลกประหลาดถนนซ้อนถนนทุกสิ่งทุกอย่างมาตรฐานดีหมดเลยค่ะแต่มาเมืองไทยแล้วมันเป็นแบบนี้เขาอาจจะหาคนงานยากด้วยนะคะมาเมืองไทยคนงานก่อสร้างมันเขาต้องเอาคนงานก่อสร้างของจีนมาเองด้วยอะค่ะก็ที่ตีกันแน่ฮะคนงานจีนยกพวกตีกับคนงานพม่าเอากับคนงานไทยก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะว่ายังไงเล่าให้ฟังค่ะตามมาด้วยอีกเรื่องหนึ่ง
1: เฮ้ยเราพักไปอย่างเนี้ย
0: ไม่แน่ใจพักไหมคะ
1: ต้องพักกันก่อนไหมพักกันก่อน
0: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้

0: แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ก้าวนาฬิกา23นาทีครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะคุยกันต่อค่ะกลมๆเงยๆเปิดไฟ
2: พรุ่งนี้มีประชุมครม.นะฮะก็คุณเอกนิติบอกว่าจะนำเรื่องเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่สำหรับบัตรคนจนเนี่ยหรือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อขอให้มีความชัดเจนหลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อาจจะบอกจะพูดถึงว่าไอ้หลักเกณฑ์ใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยขอให้ผ่านครม.พรุ่งนี้ก่อนแล้วจะแถลงให้ฟังนะแต่ทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้าที่คุณเอกนิติจะบอกว่าจะนำเข้าครม.พรุ่งนี้เนี่ยคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสสค.นะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเคยบอกว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์และคัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้เหลือเพียงกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงประเภทแอบแฝงเนี่ยจะต้องหาทางตรวจสอบให้พบแล้วก็เอาออกไปจากรายชื่อผู้ถือบัตรซึ่งการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้รัฐบาลจะยังคงตรึงเกณฑ์รายได้ไว้เท่าเดิมแต่จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับฐานข้อมูลและเครื่องมือในการคัดกรองให้มีความแม่นยำและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า18หน่วยงานเพื่อสร้างตะแกรงคัดกรองที่มีความรอบคอบมากขึ้นที่จะถูกนำมาใช้ร่อนผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงออกจากระบบการเกณฑ์การคัดกรองใหม่ก็จะมีอาทินะครับการตรวจสอบข้อมูลภาษีนอกจากการตรวจสอบภาษีเงินได้ที่ไปยื่นตามปกติแล้วจะมีการนำข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-withholding tax มาตรวจสอบร่วมด้วยซึ่งจะช่วยให้รัฐสามารถตรวจพบผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ถูกหักภาษีณที่จ่ายแม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะยังไม่เคยไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเลยก็ตามแล้วก็มีการประกอบธุรกิจและการลงทุนหากฐานข้อมูลตรวจพบว่าผู้ลงทะเบียนมีสถานะเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีการจดทะเบียนพอร์ตเพื่อเล่นหุ้นบุคคลกลุ่มนี้จะถูกคัดกรองออกจากระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่ามีรายได
3: ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไทยช่วยไทยฮะหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนที่ได้300บวก700เขาจะให้ลงทะเบียนใหม
3: ่อ๋อค่ะ
2: ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัส60 40อันนั้นไม่มีอะไร
3: งงอะค่ะมีบัญชีเล่นหุ้นอะไรขนาดนี้จะไปขอ300อีกเหรอฮะ
2: แต่ก่อนตัวไม่เจอแต่ก่อนตัวไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ไปขอข้อมูลจากกลต.ไงตอนนี้เขาบอกตอนนี้ขอเช็คจาก18หน่วยงานในนั้นมีกองมีกลต.ด้วย
3: ค่ะ
2: กลต.เขาก็จะต้องมีพวกข้อมูลจากพวกบรรดาที่ปรึกษาการเงินนะก็จะมีรายชื่อของผู้ที่มีพอร์ตลงทุนทั้งหลายนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็นอกจากนี้ก็คือการครอบครองสินทรัพย์เกณฑ์การตรวจสอบสินทรัพย์เดิมจะยังคงถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงการถือครองที่ดินและการเสียภาษีที่ดินโดยบอกว่าการปรับปรุงเครื่องมือด้วยฐานข้อมูลที่ใหญ่และแม่นยำขึ้นจะช่วยสกรีนผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปได้ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้ถือบัตรลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางตัวจริงโดยรายละเอียดและเกณฑ์การคัดกรองทั้งหมดที่ได้สรุปไปแล้วจะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งการลงทะเบียนคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางที่

0: ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยจะทำให้การตั้งงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570ลดลงตามไปด้วยโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเฟสใหม่ที่มีความพร้อมและมีสมาร์ทโฟนจะมีการหารือกันให้กลุ่มนี้สามารถเชื่อมระบบการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยเพื่อให้ผู้ถือบัตรมีตัวเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นรวมถึงให้ร้านค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการนั้นอยู่ในระบบในระยะยาวก็คนที่หลุดมาจากไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัส60 40ไปก็ได้ยังได้ 1,000 อยู่ดีครับ
1: แต่ไม่ใช่ว่ากินยาวเดือนละ 1,000 เดือนละ300อะไรแบบนี้นะคะ
0: ถ้าหมดแล้วก็จะได้เดือน300ก็จะไม่ได้ละถ้าเขาหลุดจากออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรวมทั้งสิทธิ์ในการนั่งรถฟรีเขาจะมีเรื่องอะไรฟรีค่าไฟไม่เกิน
1: แก๊สฟรี
0: อะไรเงี้ย
1: แก๊สลดราคา
0: ใช่เขาจะมีการช่วยเหลือเรื่องอื่นอยู่ด้วยครับ
1: ค่ะปปช.เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าอยู่ในช่วงขาลงขาเลิงอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีงานประจำของเขาทำนะคะเขามีการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี2569พาสื่อมวลชนไปลงพื้นที่สำรวจปรากฏว่าหวยไปออกที่จังหวัดลพบุรีค่ะเข้าไปดูการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ผลิตจากสแตนเลสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของลพบุรี3แห่งก็คืออบต.งิ้วรายอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละตำบลท่าศาลาอบต.โพ9ต้นอำเภอเมืองเช่นกันท่าศาลาโพ9ต้นแล้วก็งิ้วราย3ที่เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่เฝ้าระวังงบประมาณรายจ่ายเชิงรุกเพราะว่าไปพบว่าตั้งแต่ปีในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่ไหนศาลมีการทำปี64ถึง68 64 65 66 67 68 5ปีนะคะมีการใช้งบประมาณเกือบ300ล้านในการเอาสแตนเลสมาทำเครื่องออกกำลังกายค่ะที่ไหนศาลครั้งนี้เขาเราไปเชิงลุกเลยเพราะว่าการดำเนินโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งใช้วงเงินสูงมากเกือบ300ล้านบาทจำนวน11ครั้งตั้งแต่ปี2564นิรบุรีนะคะล่าสุดเนี่ยสำนักข่าว Next News เขาสืบค้นข้อมูลการจัดซื้อจากภาครัฐปรากฏว่า16ธันวาคม68อบจ.ลพบุรีทำสัญญาซื้อและดำเนินการติดตั้ง15แห่งแต่ละแห่งมี17ชิ้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะปี68เกือบ30ล้านค่ะ 29.79 ล้านว่าไปมันก็พี่ไพศาลคะระหว่างเครื่องกำลังกายสแตนเลสกับไฟที่กินรีอะไรอ่ะไฟฟ้าปฏิมากรรมอ่ะพี่ไพศาลอยากได้อะไรมากกว่ากันคะเดี๋ยวนี้ไม่มีไฟปฏิมากรรมแล้วนะกลายเป็นไฟนวัตกรรมแทนมีนวัตกรรมมันนิดนึงราคามันอัพขึ้นเลยค่ะ
0: เป็นอะไรนั่นใช่ไหมแผ่นโซลาร์เซลล์อยู่ใช่ไหม
1: นวัตกรรม เราเรียกมันว่านวัตกรรมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยค่ะ
0: เห็นมี
1: ประ
0: กาศขายอยู่อันละ300แล้วก็ประมูลซื้อมาเท่าไหร่ไอ้ไฟนวัตกรรมเนี่ย
1: ที่บ้านใช้อยู่เนี่ยไม่พังสักทีน้ำก็ไปขังจนเหลืองไม่ยอมยังติดอยู่ได้แล้วจะทำยังไงค่ะนี่รอให้พังนะคะเนี่ย
0: ครับ
1: น้ำขังก็ยังอุตส่าห์ติดเลยค่ะจนโครงมันเหลืองไปหมดแล้วพักกันก่อนนะคะ
0: ได้สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: นิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัฒน์กษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัทปตท.จำกัด

0: ำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีครับวันนี้ไม่มีหุ้นนะครับคุณอัน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เราก็มาคุยกันเรื่องข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับ
5: เมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังยังไม่มีการแจ้งความหรือสอบสวนว่ามีความของความผิดอะไรนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามีการทำเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี64จนถึง68เนี่ยเขาเอาท่อสแตนเลสอะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องกำลังกายกันถึง300ล้านบาทเฉพาะปี68 29.78 ล้านเนี่ยเกือบ30ล้าน
4: เขาบอกไม่มันไม่เป็นสนิมใช่ไหม
5: ยังไม่ผิด
4: ยังไม่มีการไปตรวจสอบอะไรกันอย่างนั้นด้วยนะครับ
5: ค่ะ
4: ไอ้เรื่องโครงการในอะไรนะ THAI Passport Thailand AI Passportมูลค่า 1,650 ล้านก็ดูจะเริ่มมีการแฉวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆกันกว้างขวางขึ้นนะหลังจากที่ตัวแทนพรรคประชาชน
5: คุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุเป็นคนตั้งกระทู้สักถามในสภาและคุณกรจาติกาวานิชเป็นคนนำมาเขียนใน Facebook ของกรจาติกาวานิชเขียนชื่อภาษาไทยเลยค่ะยาวแต่อ่านแล้วสนุกมากและเข้าใจง่ายมากและ 100% ของคนที่เข้ามาเขียนใน Facebook คือขอบคุณและเข้าใจแล้วก็กุ้มใจกับการใช้เงินล็อตนี้ค่ะ
4: คุณกรก็ตั้ง5ข้อกังขาเจาะลึกความคุ้มค่าของ Thailand AI Passport นะก็โพสต์ใน Facebook อย่างที่คุณอันว่านะโดยบอกว่ายาวหน่อยนะครับมาทำความเข้าใจด้วยการเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนอยู่อีกเรื่องหนึ่งขณะนี้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโครงการ Thailand AI Passport มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทเป็นประเด็นร้อนหลังคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุจากพรรคประชาชนตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีดีอีชัยชนกชิดชอบถึงข้อพิรุธในสภาวันนั้นผมนั่งฟังอยู่ด้วยตนเองในห้องประชุมมีส.ส.อยู่ไม่กี่คนน่าจะเป็นเพราะแยกย้ายกันประชุมกรรมาธิการในห้องต่างๆพอป้อนเริ่มถามคำ
5: คุณป้อม
4: แรก
5: เขาเรียก
4: ป้อมพอป้อมพาวุฒิเนี่ยนะชื่อเล่นก็ชื่อคุณป้อมใช่ไหมคุณป้อมพาวุฒ
5: ิพาวุฒิ
4: ใช่ครับพอป้อมเริ่มถามคำถามแรกผมเท็กซ์ไปในกลุ่มพรรคประชาชนทันทีบอกว่ามีกระทู้สดเรื่องที่พวกเรา

เทคไปในกลุ่มประชาธิปัตย์ทันทีบอกว่ามีกระทู้สดเรื่องที่พวกเราแกะกันอยู่ป้อมถามดีชัยชนกกำลังจะตอบส่งไปให้บรรดาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นส.ส.ด้วยกันได้ทราบนะเรื่องนี้ยิ่งติดตามก็ยิ่งพบว่าตัวโครงการมีปัญหาสมควรที่สังคมจะตั้งคำถามว่างบประมาณก้อนนี้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าเหมาะสมและมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมและก้าวต่อไปของฝ่ายค้านคืออาทิตย์นี้ได้เชิญกระทรวงดีอีมาชี้แจงกรรมาธิการปปงที่คุณพิทักษ์เดชโชนั่งเป็นประธานโดยเราประสานให้ป้อมพาวุฒมาร่วมแจมด้วยเรื่องนี้ผมปรึกษาเรื่องนี้ผมปรึกษาผู้ที่อยู่ในวงการหลายคนตั้งคำถามเพื่อความเข้าใจ 1. เงินเป็นพันล้านที่จ่ายไปประเทศได้อะไรงอกเงยขึ้นมาและได้ประโยชน์จริงกี่คนรัฐบาลที่บายว่าจะแจกสิทธิ์งาน AI ระดับโปรให้คนไทย5ล้านคนฟรีทุกปีโดยดึงเงินจากกองทุน DE Fund เฉลี่ย324บาทต่อคนต่อปีทั้งที่ฟังก์ชันพื้นฐานส่วนใหญ่ประชาชนเข้าถึงแบบฟรีได้อยู่แล้วที่น่าคิดคือตัวเลข5ล้านคนจากข้อมูลที่เปิดเผยในชั้นกรรมาธิการดูเหมือนไม่ได้เริ่มมาจากฐานความต้องการจริงแต่เริ่มจากการรู้ว่ากองทุนมีเงินเหลือประมาณ 1,600 ล้านบาทแล้วนำมาตั้งโครงการทอนกลับมาให้พอดีกับวงเงินที่สำคัญโครงการนี้มีการย้อนแย้งอย่างมากในเชิงพฤติกรรมการใช้งานจริงสำหรับประชาชนทั่วไปปัจจุบันแพลตฟอร์มระดับโลกล้วนเปิดให้ใช้งานได้ฟรีอยู่แล้วซึ่งศักยภาพของเวอร์ชันฟรีนั้นเก่งเกินพอสำหรับการแปลภาษาสรุปเอกสารหรือใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันสิ่งที่คนส่วนใหญ่ขาดจึงไม่ใช่สิทธิตัวโปรแต่คือทักษะความเข้าใจ AI literacy การแจกตัวโปรปูพรมโดยไม่สร้างทักษะให้ประชาชนส่วนนักพัฒนากลุ่ม builders ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมคนกลุ่มนี้หากเขาต้องการนำ AI ไปพัฒนาในระดับสูงแพ็กเกจโปรรายเดือนแบบที่รัฐแจกก็ไม่พอใช้งานเพราะติดข้อจำกัดโควต้าคำสั่งต่อชั่วโมงทีมงานผมอธิบายผมฟังว่าคนทำงานจริงต้องการใช้ผ่าน API ที่คิดเงินตามปริมาณโทเค็นรัฐกำลังเอาเงินพันกว่าล้านบาทไปเหมาซื้อตัวโปรมาแจกปูพรมให้คนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนคนที่จะใช้งานลึกๆรัฐก็ไม่ได้ซัพพอร์ตระบบขั้นสูงให้เขาแล้วในบรรดาสิทธิ์5ล้านคนนี้จะมีคนที่นำไปใช้งานจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงกี่คนที่สำคัญในระบบสัญญาเช่าใช้แบบ subscription พอจบพอครบ1ปีถ้าประชาชนใช้ไม่หมดก็คือทิ้งทันทีเงินถูกโอนไปแล้วเต็มจำนวนสิทธิ์ที่เหลือจะถูกตัดทิ้งและแปรสภาพเป็นกำไรสุทธิส่วนเกินเข้ากระเป๋าผู้รับจ้างไปแบบหนอๆโดยที่รัฐไม่สามารถเรียกเงินคืนหรือทบยอดมาใช้ต่อได้เลยผมว่าข้อที่จริงท้ายสุดนี่แย่มากหลักคิดของผมง่ายๆเลยคือเมื่อเราใช้เงินระดับพันล้านสิ่งที่รัฐต้องวัดไม่ใช่แค่มีคนกดรับสิทธิ์ไหมแต่ต้องตอบว่าเศรษฐกิจไทยได้อะไรเพิ่มจากเงินก้อนนี้สองเรากำลังจ่ายค่าเช่าทิ้งรายปีแทนการสร้างสินทรัพย์เจตนารมณ์ตามกฎหมายกองทุน DE Fund คือต้องใช้เพื่อการพัฒนาแกนหลักและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระยะยาวของประเทศแต่โครงการนี้กลับมีลักษณะเป็นงบดำเนินการหรือ OPEX คือการควักเงินก้อนใหญ่ไปจ่ายค่าเช่าใช้บริการแบบปีต่อปีซึ่งครบปีเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนี้ก็หมดไปพร้อมกับสิทธิการใช้งานของประชาชนแถมกระบวนการอนุมัติยังใช้กลไกของบอร์ดกองทุนเคาะจบโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบงบประมาณ3วาระตามปกติของสภาผู้แทนราษฎรการที่รัฐชี้แจงว่าวิธีนี้คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการลงทุนพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการมองที่ผิดทิศผิดทางเพราะการขนเงินไปซื้อสิทธิ์โมเดลสำเร็จรูปให้คนทดลองใช้คือการสร้างยูเซอร์เท่านั้นไม่ใช่การสร้างผู้สร้างเทคโนโลยีสร้างบิลดเออร์สและเมื่อสิ้นสุดสัญญารายปีประเทศไทยก็ต้องเดินตัวเปล่าออกมาโดยไม่ได้ถือครองสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใดๆไว้เลย3เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งในไทยไม่ได้แปลว่าเราเป็นเจ้าของข้อมูลนี่คือจุดที่

สร้างความสับสนมากที่สุดเพราะรัฐบาลมักชี้แจงว่าโครงการนี้รันอยู่ใน data center ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์ภายในประเทศโดยผู้ใช้งาน AI จะเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบนิรนามและยืนยันว่าช่วยปกป้องอธิปไตยทางข้อมูลแต่ในความเป็นจริงเราต้องแยกให้ออกระหว่างอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างกับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแม้บริษัทต่างชาติจะลงทุนตั้งตึก Data Center ในไทยแต่ซอฟต์แวร์ตัวโมเดล AI และคลังข้อมูลพฤติกรรมการสั่งงานหลังบ้านซึ่งเป็นส่วนที่สร้างมูลค่าและทำกำไรสูงสุดยังเป็นของต่างชาติ 100% ดังนั้นการทำสัญญาเช่าใช้แบบนี้ต่อให้ตึกอยู่ในประเทศทันทีที่หมดสัญญาเช่าระบบก็พร้อมจะถูกดึงปลั๊กออกเม็ดเงินและคุณค่าทางเทคโนโลยีก็ไหลออกนอกประเทศอยู่ดี 4. ความโปร่งใสใน TOR ทีมงานผมขยายความว่าเอกสารประกวดราคาโครงการนี้กำหนดรายละเอียดไว้หลวมมากค่าใช้จ่ายก้อนโตสุด 1,500 ล้านบาทระบุเพียงกว้างๆ ว่าเป็นค่าโทเก้นของ AI โดยไม่บอกสัดส่วนแบรนด์ที่ชัดเจนทำให้ตรวจสอบระบบหลังบ้านไม่ได้นอกจากนี้ยังกำหนดให้รองรับการใช้งานพร้อมกัน 500,000 รายต่อชั่วโมงและเมื่อคำนวณจริงพบว่าจะรองรับได้เพียง139รายต่อวินาทีเท่านั้นจะรองรับพอกับความต้องการได้อย่างไรนี่ยังไม่รวมกรอบเวลาประมูลที่เร่งรีบจบใน34วันช่วงหยุดยาวปีใหม่และท่าทีของรัฐมนตรีดีที่ตอบกระทู้ว่าใครจะได้รับงานไม่ใช่เรื่องที่ตนต้องสนใจซึ่งในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะปฏิเสธความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเงินภาษีและการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายให้โปร่งใสไม่ได้ครับ5ผมถามทีมงานว่าเรามีทางเลือกในการใช้เงินกว่า 1,600 ล้านนี้แบบยั่งยืนกว่าการเช่าสิทธิ์แค่1ปีโดยไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ข้อมูลหรือไม่คำตอบแท้คำตอบคือแทนที่จะจ่ายค่าเช่าระบบให้ต่างชาติแบบปีต่อปีรัฐบาลควรนำเงินมาจัดสรรใหม่เพื่อสร้างรากฐานที่คุ้มค่ากว่ายกตัวอย่างนะครับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ให้เป็นงบลงทุนเพื่อจัดซื้อกำลังการประมวลผลประสิทธิภาพสูงหรือว่า CPU cluster ของตัวเองแล้วนำไปฝากวางร่วมกับ data center ของเอกชนที่มีอยู่แล้วในประเทศเครื่องมือเหล่านี้มีอายุใช้งาน 3-5 ปีเราสามารถเปลี่ยนงบให้เป็นสมบัติแผ่นดินที่สตาร์ทอัพและนักพัฒนาไทยได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ต่อโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าใหม่และทำให้คนไทยได้เป็นเจ้าของร่วมกันในห่วงโซ่มูลค่าของนวัตกรรมอย่างแท้จริงหรือผลักดันไทยเป็น AI Builder Hub ยุทธศาสตร์ชาติเชิงรุกแบบที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เราเสนอโดยการปรับโจทย์จากการไล่ตามเทคโนโลยีมาเป็นการปักหมุดสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมนำร่องโดยใช้พื้นที่ว่างภาครัฐเช่นอาคารโรงงานยาสูบ5มาแปลงสภาพเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงศูนย์ประมวลผลที่รัฐถือครองเพื่อเปิดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ให้สตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็กเช่นทีมงาน2คนสามารถเข้ามาทดลองปล่อยของสร้างโปรดักต์ AI ที่ขายได้จริงและสร้างรายได้ในตลาดควบคู่กับการใช้กลไกจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดึงสถาบันการเงินและแหล่งทุนและบริษัท Global Tech ชั้นนำเข้ามาลงทุนร่วมเพื่อเปิดทางให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจ้างงานระดับสูงยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมที่แท้จริงหรือเปลี่ยนงบแจกมาเป็นทุนสนับสนุนในรูปแบบคูปองนวัตกรรมแบบที่รัฐบาลร่วมสามารถลงทุนกับเอกชนเพื่อให้ SME นำไปจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือซื้อระบบ AI ที่ตรงความต้องการทางจริงหรือเลือกลงทุนพัฒนาโมเดลภาษาไทยจัดทำคลังข้อมูลอัจฉริยะร่วมกับมหาวิทยาลัยในเรื่องเฉพาะทางหรือนิชที่ยังติดขัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ประเทศมีสินทรัพย์ทางปัญญาเป็นของตัวเองในระยะยาวการให้คนไทยใช้ AI เป็นเรื่องที่ดีครับแต่รัฐบาลจะต้องทบทวนว่างบพันล้านก้อนนี้เศรษฐกิจไทยได้ประโยชน์อะไรใครจะได้ใช้จนเกิดมูลค่าจริงและระหว่างการเอาเงินไปถมกำไรให้ต่างชาติผ่านสัญญาเช่าที่ใช้ไม่หมดต้องทิ้งไปกับการปักเสาเข็มสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่คนไทยเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริงแบบไหนจะคุ้มค่าเงินภาษีของประชาชนกว่ากันก็ยาวหน่อยแต่ว่าก็สะท้อนว่าคุณกรณ์ในเวลาเขาลง

0: ลึกของสื่อสาร
1: เขาก็ให้รายละเอียดได้ครบถ้วนนะ
2: คุณกรณ์เป็นคนที่เวลาเล่นสัมภาษณ์คุณกรณ์นั้นแต่สมัยภาษีมูลทักษิณละคุณภาษีที่คุณทักษิณโดนยึดทรัพย์และจนสุดท้ายต้องเสียภาษีอีก 17,000 ล้านที่กำลังจะต้องที่จะต้องจ่ายเนี่ยคนที่อธิบายเหตุผลในการโอนไปโอนมาเหตุผลในการขายดอกตลาด

0: และตอนนี้ที่ยังไม่ไปถึงไหนก็คือเรื่องของก.ล.ต.กับคดีทุนเทาค่ะตั้งแต่ไปยื่นให้ปปง.ถูกไหมคะตั้งแต่ก่อนจะเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้เลือกตั้งและรัฐบาลเข้ามาแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมพฤษภาเนี่ยก.ล.ต.ยังไม่มีความ
1: ค
0: ื
1: บหน้า
0: ในเรื่องทุนเทาค่ะ
1: แต่ตอนก่อนเลือกตั้งก็ลงคัดมากนะ
0: ก็ลงเป็นที่แบบนี้แหละแต่สุดท้ายก็ไม่ได้หมายความว่าคุณกรทำอะไรได้นะคะไปอ่านดูใน Facebook คุณกรเลยรายละเอียดเต็มไปหมดครั้งนี้ก็เหมือนกัน1 2 3 4 5รายละเอียดชัดเจนเงิน 6,000 1,600 ล้านเอามาซื้อตัวโปรให้กับประชาชนใช้500 5ล้านคน5ล้านคนไม่จำเป็นต้องใช้โปรแต่คนที่จำเป็นต้องใช้โปรแค่นี้ไม่พอหรอกเอาไปทำอย่างอื่นดีไหมเอาไปพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวเองแล้วฝากไว้กับผู้ที่เขาทำงานด้านนี้โดยตรง
1: ครับ
0: ก็เขียนดีทุกอย่างมีเหตุมีผลแต่กลัวจะเป็นเหมือนตอนที่พยายามไปยื่นที่ปปง.แล้วก็ให้ก.ล.ต.ดำเนินการกับพวกหุ้นเทาๆในตลาดหลักทรัพย
1: ์ครับ
0: คือไม่เกิดอะไรขึ้นนะ
1: คราวนี้สื่ออย่างผู้จัดการนี่เขาก็ไปโฟกัสเรื่องนี้นะเรื่อง Thailand AI Passport เนี่ยเขาไปโฟกัสที่เรื่องของกลุ่มธุรกิจที่มาประมูล
0: ที่จะเข้ามา
1: ค่ะโดยผู้จัดการนี่เขาบอกผู้ชนะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสองหนุ่มในเครือข่ายระบอบสีน้ำเงิน Boy Sky และ B Plan B ที่คุ้นชื่อคุ้นตากันดีนั่นเองนะเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะสำนักข่าว Next News เขาตาดี Next News ของคุณประสงค์เนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แอบไปส่องเอกสารจัดซื้อจัดจ้างงบ 1,650 ล้านก่อนประมูลจบที่ 1,621 ล้านต้องอุทานว่าคุณพระเพราะในรายชื่อ7แหล่งมีเอกชน3รายที่ใช้สืบราคากลางดันมีชื่อของบริษัท Ford Corporation จำกัดมหาชนรวมอยู่ด้วยบริษัท Ford คือใครต้องบอกว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Ford Wedding เจ้าของตู้กดเครื่องดื่มเป่าบินและตู้เติมเงินบุญเติมที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ราชการทั่วบ้านทั่วเมืองและช่วงหลังกว่างานภาครัฐอื้อโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและวิสาหกิจที่พีคไปกว่านั้นคือมีกระแสข่าวว่าคนในตระกูลชิดชอบร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยนะช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้นอกจากกลุ่มเต่าบินช่วยเคาะราคากลางแล้วอีก2ยังมีใบเสนอราคาของบริษัทเทิร์นคีย์คอมมูนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนและใบเสนอราคาบริษัทยูไนเต็ดอินโฟเมชั่นไฮเวย์จำกัดงานนี้ Next New ยังได้สืบทราบมาอีกว่าเอกชน3รายที่ใช้สืบราคากลางโครงการ AI Passport นี้เทิร์นคีย์ยูไนเต็ดฟอร์ดดังกล่าวก็คือกลุ่มทุนหน้าเดิมชุดเดียวกันเป๊ะกับที่เคยใช้สืบราคากลางในโครงการอภิมหาโปรเจกต์ระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลหรือว่าสกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโอมูลค่า 5,413 ล้านบาทของกระทรวงอวยุคที่สุภมาศอิสระภักดีจากพรรคภูมิใจไทยเจ้าเดิมนั่งเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะว่าโครงการ 5,000 ล้านนี้ปัจจุบันโดนอาจารย์เชนยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีอวคนใหม่จากค่ายเพื่อไทยสั่งเบรกหัวทิ่มพับเสือเก็บไปเรียบร้อยแล้วเพราะความไม่ชอบมาพาคนนี่ก็น่าคิดว่าโครงการเก่าที่กระทรวงอวเพิ่งโดนพักเพื่อไทยสั่งเบรกไปหยกๆแต่โมเดลและทีมงานหน้าเดิมดันมาชุบตัวโผล่ใหม่อย่างยิ่งใหญ่ในกระทรวงดียุครัฐมนตรีลูกชายเนวินซะงั้นงานนี้บอกได้คำเดียวว่ายิ่งสาวยิ่งฉาวยิ่งขุดยิ่งเจอคนกันเองเรื่องนี้จบลงที่ความปังของ AI คนไทยหรือจะจบที่ปปช.มาเคาะประตูบ้านโปรดรอชมตอนต่อไปได้เลยก็ดูดันตามสไตล์ของผู้จัดการออนไลน์นะครับ
0: มีสองฉบับค่ะมีสองฉบับที่หนึ่ง
1: ที่ลุย
0: ผู้จัดการที่พี่ไพศาลพูดไปแล้ว
1: ลุยเต็มแม็กเลยนะ
0: เขาก็จะเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะพูดได้เต็มปากเต็มคำแต่ที่ก็แปลกใจนะก็ช่างมีวัตถุดิบให้เขาเล่นได้แบบทุกอาทิตย์เหมือนกันนะพี่เพียงสารเขาเล่นไล่เรียมาแต่เรื่องคุณศักดิ์สยามคุณก็เล่นแต่เรื่องใหญ่นี่มาเรื่องนี้ละและเรื่องนี้ดีก็ไม่ใช่ว่าเขาไปขุดไปคุยเองนะ

0: คุณกรทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยรับข้าประชาชนอีกต่างหากคุณภาวุฒิค่ะ
1: ภาวุฒิเขาก็อยู่ในวงการอยู่นั่นเพราะว่า
0: ตลาด .com
1: ก็ตลาด .com ใช่ไหมเขาก็ทำในวงการไอทีอยู่แล้ว
0: เขาชำนาญเรื่องนี้อยู่แล้วใครจะมา
1: แล้วก็มันต้องมีเสียงอ
0: ะไรที่มันไม่เข้าท่าม
1: ันต้องมีเสียงพูดอะไรกันอยู่ในวงการอยู่แหละผมคิดว่านะคนที่อยู่ในวงการไอทีเขาคงจะพูดกันอยู่เพราะถ้าคนไม่อยู่ในวงในเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจที่ลึกลงไปได้ในเรื่องเหล่านี้ว่าอะไรมันซ่อนอยู่บ้าง
0: เอาเงิน300กว่าบาทเป็นโทเค็นให้คน5ล้านคนไปใช้ AI แบบโปรในขณะที่คนธรรมดาเขาก็ใช้ AI ทั่วไปแต่ไอ้คนที่จำเป็นต้องใช้ AI แบบโปรไอ้เนี่ยไม่ตรงต่อความต้องการเขาเลย
1: ไม่รู้ว่าจะมาอยู่ใน5ล้านนี่หรือเปล่า
0: ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สำหรับคนที่ใช้โปรเนี่ยแค่นี้ไม่พอใช้ค่ะพี่ไพศาล
1: ใช้เยอะกว่านั้น
0: แล้วแบบเนี้ยมันก็ทำให้คนที่เขาคนรุ่นใหม่ที่เขารู้เรื่องพวกนี้ดีอ่ะมันก็จะมีความมันก็จะตั้งคำถามกับความศรัทธาในระบบการเมืองอ่ะคนที่รู้จัก AI คนที่ใช้ AI คนที่เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆที่เขารู้เรื่องพวกนี้เขามาเจอแบบนี้เขาก็ให้เขาพูดว่าไงอ่ะเขาก็หมดศรัทธากับการเมืองอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปลุ้นบทบาทแบ่งแบบอย่างคุณเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่า
0: ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่
1: คือเราก็พอจะคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์ก็คงจะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันก็คล้ายๆเป็นความท้าทายแล้วก็ภาษาแบบบ้านๆเขาบอกว่าก็ไปเหยียบกันถึงถิ่นกันเลย
0: วันนี้นะคะตั้งแต่ตอน 10:30 พลเรือเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหนึ่งเดียวนะไปเอาผ่าสีดำทะเบียน777เลยบึงจากกรุงเทพไปกองเมืองที่บุรีรัมย์ไปพร้อมกับนายพัทรพงศ์สุภักษรทนายอันบุรีรัมย์ก็คู่แค้นของ
1: นายดินเขาเนี่ยแหละเขา
0: เดินทางไปบ้านของคุณเนวินเลยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเวรได้เชิญพลตำรวจเอกเสรีคือนี่อดีตผบ.ตร.นะและคณะให้เดินทางขึ้นไปยังให้เดินขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้น5ที่เป็นสถานที่รับรองเพื่อไปแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยเวรสภ.เมืองบุรีรัมย์และไปพบกับผู้บังคับการจังหวัดแต่ผู้บังคับการจังหวัดเนี่ยติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้ผู้กำกับสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยมารับเพื่อรอพนักงานสอบสวนมาดำเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์ค่ะพลเอกเสรีพิสุทธิ์นั่งรออยู่นานร่วมชั่วโมงก็ปรากฏมีผู้กล้าชื่อว่าพันตำรวจโทชัยยาสะสมเป็นรองผู้กับสอบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย์พร้อมกับพันตำรวจโทเศรษฐพงศ์มีกลมเป็นสารวัตรสอบสวนและร้อยตำรวจเอกเทิดเกียรติบุญเรียบรองสารวัตรสอบสวนเข้ามาพบเพื่อรับแจ้งความร้องทุกข์ค่ะการแจ้งความครั้งนี้ก็คือกล่าวหาในเนวินนางกรุณาและบุคคลอื่นว่าครอบครองที่ของการรถไฟบริเวณเขากระโดงแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบแล้วก็แนบเอกสารพยานหลักฐานประกอบคำร้อง10รายการ188แผ่นอีก1แผ่นซีดีให้ตำรวจลงเลขรับคดี1มิถุนายน 11:43 หวยไม่ออกนะคะ43 11ก็ไม่ออกให้สัมภาษณ์ว่าหากคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่ดีกว่าก็สามารถฟ้องได้มีสิทธิที่ดีกว่าก็ฟ้องได้มีหลักฐานใดแสดงมาศาลพิพากษาว่าคุณมีสิทธิ์ดีกว่าก็เป็นของคุณกว่ารอให้ดีกว่าที่ให้การรถไฟมาฟ้องเพราะฉะนั้นคุณเนวินควรฟ้องการรถไฟจะได้มีปัญหาแต่คุณอนุทินมาอยู่แบบนี้จะบอกไม่รู้เรื่องได้อย่างไรศาลพิพากษาเป็นไรก็ต้องรู้กี่ปีมาแล้วตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะหาว่าผมปั้นน้ำเป็นตัวไม่ได้คุณมาอยู่คุณไม่รู้หรอคุณอนุทินคือทะเบียนบ้านคุณอนุทินอยู่ในพื้นที่เขากระโดงด้วยหลังจากนี้จะไปแจ้งความบุกรุกที่การรถไฟใครก็แจ้งได้คดีนี้ง่ายมากง่ายกว่าราชบัณฑิตบุกรุกที่ดินตำรวจก็ทำคดีง่ายง่ายกว่าการค้ายาเสพติดการฆ่าคนเสียอีกสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เยอะแยะถ้าไม่ให้ก็ให้ไปขอศาลเอาใบเรียกมาหากคุณเนวินมั่นใจว่าได้ที่ดินมาโดยชอบคุณเนวินต้องฟ้องการรถไฟหลังจากนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณเนวินข้อหาบุกรุกที่การรถไฟด้วยค่ะ

0: ก
1: ็ประกาศไว้แล้วก็ทำตามที่เขาประกาศคุณเสรีพิสุทธิ์เขาบอกแล้วเขาว่าเขาจะไปยื่นที่นู่นที่นี่แล้วจะไปบุกถึงบ้านด้วยนะวันนี้ก็ไป
0: ไป
1: แต่ว่าก็คุณเนวินก็ไม่รู้อยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ปรากฏไม่ได้ปรากฏตัวออกมานะ
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้พบกันครับ
0: เจอกันค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทพพยดานพเคราะห์โดยคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุโดยนพเคราะห์ซึ่งเป็นเทวดาทั้ง9องค์ปกปักรักษาคุ้มครองเสริมความเป็นมงคลความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองทั้งนี้เป็นระเบียบการสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดขึ้นใหม่ตามที่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงริเริ่มและถวายพระพรแนะนำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์ให้ทรงจัดพิธีสวดสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ50พรรษาแทนรูปแบบการสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์แบบเดิมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์สำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดสะเกดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสมหามงคลนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

หลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรธานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเป็นอเนกประการทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งทรงแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยช่วยไทยพลัสอัปเดตถึงเวลา 17:00 นยอดใช้จ่ายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกวันนี้อัปเดตการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศณเวลา 17:00 นที่ผ่านมายอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทประชาชนจ่าย 454.78 ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย 629.65 ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย 6,930,000 ครั้งจำนวนร้านค้ามีการใช้จ่าย 566,000 ร้านค้านักโทษหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราว1คนนชเดชรัฐหรือน็อตชูคำหอมผู้ต้องขังคดียาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์รวมถึงคดีครอบครองและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีกำหนดโทษจำคุกรวม2ปี12เดือนและเหลือโทษจำคุกอีกเพียง1ปี6เดือน12วันหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวร่อง5สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีพบว่าผู้ต้องขังเดินเท้าไปยังบ้านพักของญาติซึ่งอยู่ห่างจากเรือนจำชั่วคราวประมาณ 1.5 กิโลเมตรก่อนจะขอยืมรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกไก่ลอลิงลอลิง501พะเยาขับหลบหนีไปตามถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลขพ.ย. 001มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านผาช้างบูบตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดสะสมเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัวหลังจากที่ญาติเดินทางเข้าเยี่ยมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอนุกูลมุ่งเน้นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่านช.เดชรัฐเป็นผู้ต้องขังชั้นดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์จึงได้รับการย้ายมาคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวร่อง5เพื่อฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการปล่อยตัวซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เปิดโล่งสำหรับทำการเกษตรไม่มีรั้วกั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ของเรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการติดตามตัวเพื่อนำตัวกลับมาคุมขังที่เรือนจำต่อไปชายป่วยจิตคลั่ง

0: ขี่จักรยานยนต์บุกปาประตูกระจกโรงพักตากที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีดำกางเกงยีนขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโน่สีน้ำตาลเข้ามาจอดที่บริเวณหน้าโรงพักก่อนจะเอ็นตัวลงหยิบแจกันดอกไม้จำนวน2อันคว้างปาใส่กระจกด้านหน้าจนแตกเป็นรู2บานท่ามกลางความตกใจของผู้พบเห็นหลังก่อเหตุไม่นานชายคนดังกล่าวได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เวียนกลับมายังบริเวณหน้าสภ.อีกครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตรึงกำลังอยู่จึงเข้าชาร์จตัวและควบคุมตัวไว้ทันทีต่อมาญาติของชายผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำหลักฐานมาแสดงว่าชายคนดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประมาณ 6-7 นายและมีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการนั่งอยู่ด้วยจู่ๆก็มีเสียงกระจกแตกเมื่อเดินมาดูก็ไม่พบตัวผู้ก่อเหตุแล้วจนกระทั่งผู้ก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์วนกลับมาที่หน้าสภ.อีกครั้งจึงสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ตอนนี้ญาติๆนำหลักฐานมายืนยันตัวตนว่ามีอาการป่วยทางจิตเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพูดคุยกับญาติเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
1: ว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 ถึง 4:00 Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้เริ่มต้นครึ่งปีแล้วนะคะวันนี้วันที่1มิถุนายน2569นะคะตรงกับวันจันทร์วันนี้เป็นวันหยุดแต่รายการเราไม่หยุดนะคะพบกันเหมือนเดิมค่ะคุณดำรงพุทธาพิพิสมัยพิมพ์วิสัชกุลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะคุณดำรงสวัสดีค่ะสั

0: ครู่นะคะเอาคุยกับพี่ไหมไปก่อนพี่ไหมมาหรือยังจ๊ะ
1: ผมจะกลับ
2: ช่างอยู่ค่ะอยู่ค่ะ
0: พี่ไหมสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณดำรงมาวันนี้เราก็จะคุยวันนี้คุณดำรงจะคุยเรื่องของผู้ว่าการการชิงผู้ว่ากทมค่ะก
2: ็
0: ปิดรับสมัครไปแล้วใช
2: ่
0: นะคะก็จะเลือกตั้งนะคะ28มิถุนายนนี้ตอนนี้รวมทั้งหมดก็มีผู้รับสมัคร18คนด้วยกันมีทั้งในนามอิสระแล้วก็สังกัดพรรคการเมืองนะคะ
2: ค่ะ
0: ด้วยกันพี่ใหม่แอบเชียร์พี่ใหม่ก็เป็นคนชะอำเนาะเป็นคนเพชรบุรี
2: ทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่ไปแล้วไม่สามารถจะเลือกได้มาหลายปีแล้วคุณอ้อม
0: ค่ะ
2: เอาใจช่วย
0: เอาใจช่วยนะมีในใจหรือยังเดี๋ยวแอบกระซิบดีกว่าเขาห้ามพูดออกอากาศนะกระซ
2: ิบไหมก็ตามข่าวอยู่นะคุณอ้อมบางท่านจะไปไม่ทันเนาะสุภาพสตรีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็
0: คุณดำรงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: โทรศัพท์ผมมันเกเรเกตุงยังไงก็ไม่รู้ครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะมาละค่ะคุณดำรงก็กำลังคุยกับพี่ใหม่เรื่องของผู้ว่ากทมที่จะมีการเลือกวันที่28มิถุนายนนี้นะคะว
3: ัน
0: น
3: ี
0: ้ก็อุ้ยรับสมัครก็คือคักเลยตั้งแต่28พฤษภาคมถึงวันนี้ค่ะทั้งหมด18คนค่ะคุณดำรงมีทั้งในนามสังกัดพรรคการเมืองแล้วก็ลงสมัครในนามอิสระนะคะ
3: ครับผมครับ
0: ค่ะคุณดำรงแอบเชียร์ใครอยู่หรือเปล่าและอยากจะเห็นกรุงเทพมหานครภายใต้การนำของผู้ว่ากทมคนใหม่ยังไงบ้างคะ
3: ก็เราก็เผชิญกับปัญหาเก่าๆนะฮะเรื่องรถติด
0: น้ำขัง
3: น้ำขังน้ำท่วมรถติดเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่ผู้สมัครเอามาหาเสียงเอามานำเสนอกับประชาชนนะครับที่จะเลือกที่28นี่นะฮะแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นเรื่องที่เขาต้องแก้ไขให้ได้นะฮะ
0: แต่กี่ยุคกี่สมัยมันก็ยังเจอแบบนี้เนาะคุณดำรงจนบางทีคนกรุงเทพก็ทำใจไปแล้ว
3: ครับอันนี้ผมอยากอย่างนี้ผมอยากให้กทมใหม่เนี่ยงดอนุญาตให้สร้างห้างสรรพสินค้าสักทีหนึ่ง
0: มันเยอะเกินไปแล้วเหรอฮะ
3: การมีสร้างสรรพสินค้าเยอะแล้วห้างสรรพสินค้าก็ต้องพยายามมีให้ติดถนนใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: ม
0: ัน
3: ก็ปัญหาให้กับรถสัญจรรถที่จะมาห้างรถออกรถเข้าก็ทำให้รถติดผมว่าห้างสรรพสินค้ามันก็ตอนนี้มันน่าจะเกินเลยความต้องการแล้วบางห้างก็เปิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับความนิยมอะไรมากนักคนก็ไม่ได้เดินไม่ได้ไปจับจ่ายใช้ตังค์ซื้อของกันเท่าไหร
0: ่
3: เพราะฉะนั้นกทม.น่าจะหันมามองตรงนี้ว่าอนุญาตไปให้ห้างสรรพสินค้าสร้างเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่า
0: อันนี้ฝากไว้เลยนะเผื่อว่าท่านผู้สมัครทั้งหลายจะมีนโยบายด้านนี้ยังไงเนาะควบคุมการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า
3: คุณอ้อมฮะอีกข้อนึงก็คือเดี๋ยวก่อนห้างสรรพสินค้าแล้วก็อีกข้อนึงก็มันกรุงเทพนี่มันหยุดสร้างอะไรได้ไหมหยุดขุดสร้างอุโมงค์หยุดขุดสร้างสะพานขุดใต้ดินอะไรขุดแห่งหนึ่งเนี่ยมันติดกันเป็นปีเลยครับแล้วมันทำให้รถติดนะฮะ
0: อันนี้ก็ยากหน่อยเพราะรถไฟฟ้าก็ยังไม่ทั่วถึงไงคุณดำรงทั้งบนดินทั้งใต้ดินน่ะ
3: นั่นแหละสิครับก็ให้อยู่ในดุลพินิจหน่อยว่าควรจะอนุญาตให้เขาขุดเพราะว่าเนี่ยตั้งหลายแห่งตรงแถวลงจากสะพานสังฮีผมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าค่อยยังชั่วขึ้นแล้วเราก็มาคิดดูเอ๊ะในกรุงเทพเรานี่ถนนหนทางอะไรมันไม่ค่อยจะเรียบร้อยวิ่งก็ไม่ได้ราบรื่นอะไรนักนะครับ
0: ค่ะ
3: เอาละครับก็วันนี้เมื่อวานผมเจอแฟนรายการก็ฟังรายการของเราแล้วเขาก็บ่นว่าขอโทษเขาบ่นบอกว่าผมพูดน้อย

0: ไปขอให้ใช้เวลาอีกหน่อยผมก็บอกว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันร่วมกันจับ3คนแต่ละคนก็พยายามหาประเด็นดีๆค้นคว้าหาข้อมูลมาเอามาเล่าก็เราก็ต้องเห็นใจผมเองก็สัก25นาทีผมก็พอแล้วนะฮะก็เปิดโอกาสให้คุณพิสมัยคุณอ้อมได้พูดได้คุยได้เอาเรื่องราวมานำเสนออย่างตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็ต้องงานหลักแล้วพอตื่นมาเนี่ยนะครับคืนนี้เราจะคุยเรื่องประเด็นอะไรกลายเป็นงานประจำทุกเช้าทุกวันและผมก็พยายามอยากจะนำเสนอประเด็นที่มันเบาๆหรือว่าคิดว่าบางทีคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะไม่ได้ตามข่าวที่โทรทัศน์หรือจากสื่อหนังสือพิมพ์อย่างวันนี้ก็จะเสนอเรื่องที่คือเรื่องที่ผมเสนอเนี่ยมันมีประเด็นก็คืออย่างนี้ขณะนี้เนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่มีชื่อว่า French Open นะครับในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันก่อนก็นักเทนนิสคนดังของโลกชาวเซอร์เบียเขาชื่อว่าจ็อกโควิชคนนี้เขามีแฟนหนาแน่นมากคนโปรดของคุณพิษสมัยของเราเลยนะครับจ็อกโควิชเนี่ยนะฮะสมัยเราชอบดูแต่ตรงกันข้ามผมเนี่ยจะไม่ดูเขาเลยเห็นคุณว่าเขาเก่งเกินไปอ่ะเขาแข่งกับใครเขาก็ชนะทุกทีแล้วมันก็ไม่สนุกที่เราสามารถคาดเดาผลการแข่งได
1: ้มันไม่ได้ลุ้นนะ
0: มันไม่ได้ลุ้นเขารับลูกเทนนิสเขาโต้ตอบเนี่ยมันทำให้เขาได้คะแนนทุกครั้งนะครับก็เลยไม่ชอบดูเขาแล้วก็วันก่อนนี้เขาก็ตกรอบและเสียท่าไปแพ้นักเทนนิสทีเด็ดมากเลยนะครับนักเทนนิสเป็นดาวรุ่งครับเอาอย่างนี้ก่อนนะปิดเนี่ยแกเป็นแชมป์แกรนด์สแลมใหญ่ๆมาตั้ง20อีเป็นมือตอนนี้แกเป็นมือวางอันดับ30ของโลกเอาไม่ใช่ขอโทษคนที่ชนะเขาเนี่ยชื่อฟอนเซกาอายุแค่19ปีและเป็นมือวางอันดับ30ของโลกในขณะที่จ็อกโควิชเนี่ยก็เป็นเขาเรียกชื่อโนเล่นะฮะเขาเป็นมือวางอยู่อันดับ3ของโลกในขณะนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มาเขาเองเคยเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมถึง24รายการแต่มาแพ้เด็กอายุแค่19ผมดูนะคู่นี้ตีกันเนี่ยคุณอ้อมใช่ไหมผมดูแป๊บเดียวผมก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นแล้วผมก็
1: ได
0: ้ใจเย็น
1: ได้สนุก
0: แล้วตุ๋ยก็ชนะไม่รู้จะไปดูทำไม
1: ค่ะ
0: เนี่ยคนที่เฮิร์ตมากที่สุดผมคิดว่าก็คือคนที่จัดรายการกับเราเนี่ย คุณพิษสมัยเขาเป็นแฟนกันกับเจ้าโควิดนะครับเชียร์กันเต็มที่ก็โดนคว่ำไปแล้วใน French Open และพี่อีกคนนึงก็คือตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์French Open ครั้งนี้ก็เป็นนักเทนนิสชาวอิตาเลียนชื่อซินเนอร์ก็ตกรอบอีกนะครับและเขาก็ออกมาพูดดีเขาบอกว่าคนมนุษย์มันไม่ใช่หุ่นยนต์คือแกก็คงจะซ้อมมามากแข่งมาเยอะแล้วก็ร่างกายก็อาจจะบอบช้ำนะฮะก็มาแพ้มือวางอันดับต่ำๆเนี่ยก็ตกรอบกลับบ้านเลยแทนที่จะ เป็นคู่ชิงนะครับก็เลยทำให้คู่ชิงในเที่ยวนี้ก็จะเป็นมือใหม่เข้ามาชิงผมคาดไว้อย่างนั้นนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะนะก็ดูกีฬาก็ดูให้มีความสุขนะคะได้ลุ้นบ้างไม่ได้ลุ้นบ้างก็สลับกันไปเนาะคุณดำรงคนเก่งบางทีก็เหนือชั้นเกินนะดูแล้วอย่างที่คุณดำรงบอกมันไม่ได้ลุ้นนะคะ
0: คือ คืออย่างสมมติว่าคู่ต่อสู้หวดลูกไปเนี่ยเรานึกว่าลูกนี้เขาคงรับไม่ไ

0: ขารับได้และเขารับได้แล้วก็ได้ทำแต้มด้วยซ้ำได้คะแนนด้วยมันก็เลยไม่สนุกนะครับเล่าต่อนิดหน่อยคุณผู้ฟังที่บอกอยากให้ผมพูดยาวๆก็คือเมื่อวานนี้ผมไปเจอเพื่อนเก่าที่เรียนโรงเรียนกินนอนฝึกหัดครูอยุธยาด้วยกันก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยนะครับตอนสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยนอนด้วยกันนอนหอกินข้าวหม้อเดียวกันกระทะเดียวกันเนี่ยเขาเป็นนักเรียนที่ออกจะเฮี้ยวๆหน่อย
1: แต่
0: ออกจะเฮี้ยวๆกวนๆแต่ไม่ใช่
1: ไม่เกเรไม่ได้
0: ชวนชกต่อยอะไรไม่มีแต่ว่าเฮี้ยวกวนกวนนะทุกคนก็จะรักเขาถึงแม้เขาจะเป็นนักเรียนที่เฮี้ยวๆแต่ว่ารักเขาก็จะไม่มีอารมณ์ขันอะไรแต่อะไรเมื่อวานก็คุยกันเขาก็มีภรรยาแต่ไม่มีลูกแต่เขาเลี้ยงแมวอยู่40ตัวคุณอ้อม
1: โอ้ตายแล้วแสดงว่าบ้านต้องหลังใหญ่มาก
0: ก็เป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเขามันต้องใช้เงินค่าอาหารค่ายาพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: ก็เขาก็จะลำพันมาในไลน์กลุ่มบางทีบางเพื่อนบางคนก็ช่วยบริจาคเงินไปบ้างช่วยค่าอาหารช่วยดูแลแมว
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าผมก็ถามว่าเอ้ยทำไมเลี้ยงไปตั้ง40ตัวล่ะเขาบอกว่ามันต้องเลี้ยงก็คือว่าบังเอิญบ้านอยู่ติดกับวัดน่าจะเป็นวัดราชบพิตรถ้าไม่ใช่ผมขออภัยด้วยนะครับคือคนในกรุงเทพก็เอาแมวไปปล่อยที่วัดแล้วมันก็บ้านเขารู้ว่าเขาอยู่ติดกับวัดแมวมันหิวข้าวมันก็เข้ามาในบ้านเขาไอ้เขาก็มีอยู่แล้วเป็น10ตัวอ้าวก็ไม่ตัวอ้าวก็เลี้ยงก็ดูแลก็ให้อาหารมันก็ไม่ไปสิมันมีอาหารกินเนี่ยตกลงสรุปว่าเมื่อวานเขาบอกว่าตอนนี้เขาเอาไปเลี้ยงที่โคราช20ตัวจ
1: ้
0: างคนเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทครับคุณอ้อม
1: โอ้โห
0: ทั้งค่าอาหารค่ายาค่าอะไรต่ออะไรเนี่ยอาทิตย์นึงก็มันจะเป็นแมวก็ทีนึง
1: แล้วแมวเนี่ยคุณดำรงมันก็ท้องง่ายเนาะแป๊บๆก็ออกลูกมาเป็นคอกอีกแล้ว4ตัว5ตัวแป๊บๆก็เอาท้องมาอีกแล้ว
0: ทำหมันก็แพงฮะเมื่อวานนี้ก็คุยกันว่าเจอกันเนี่ยก็มีนักเพื่อนฝูงมาเจอกันรุ่นราวคราวเดียวกับผมอายุก็เท่าๆผมเนี่ยมีเงื่อนไขข้อหนึ่งห้ามคุยเรื่องยากับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บคุยเรื่องสนุกสนานเฮฮาอำกันไปดีกว่านะครับก็เพื่อนนี่ก็คุยเรื่องหมอแต่กลายเป็นว่าหมอรักษาแมวรักษาหมา
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพียงแต่อยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยเราจะไปวัดกันมันต้องดูกันนานๆ
1: ค
0: ่ะเราสมัยเรียนแล้วว่าเอ้ยนี่มันเหี้ยวมันยังไงแต่พอโตแล้วมีจิตใจงดงาม
1: รักษาดูสิตั้ง40ตัว
0: แล้วลูกก็ไม่มีก็คงเอาผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้มีอาชีพอื่นก็เกษียณแล้วนะฮะก็น่าจะ
1: ค
0: งไอ้ว่าน่าจะใช้เงินบำนาญนั่นแหละนะครับ
1: เลี้ยงแมวไป
0: ครับผมครับเลี้ยงแมวไป
1: ตอนนี้ก็เหลือ20ตัวแล้วใช่ไหมคะพอเอาไปโคราชละ20
0: อยู่ที่กรุงเทพ20โคราช20ครับ
1: แต
0: ่กรุงเทพนี่มา20เดี๋ยวมันก็มาอีก
1: เดี๋ยวมาอีกใช
0: ่
1: ค่ะก็มันจะมีช่วงที่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะที่บ้านอ้อมก็เพิ่งพาแมวไปทำหมันมาเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะประกาศอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ในกรุงเทพว่าไม่แน่ใจว่าทางกทมเขาประกาศอะไรยังไงให้เอาแมวไปทำหมันฟรีคุณน้ำลงมีอยู่นะ
0: ครับครับ
1: แล้วแต่เขตด้วยเนาะแล้วแต่สำนักงานเขตด้วยนะคะ
0: ครับผมครับครับ
1: ค่ะแล้วก็ชื่นชมพี่ใหม่ก็รักแมวนะเดี๋ยวต้องถามว่าที่บ้านมีกี่ตัวนะคะสู้เขาได้ไหม40ตัวนะคุณดำรงค่ะโอเคคุณดำรงมีอะไรจะค่ะ
0: ที่บ้านที่เชียงรายก็เลี้ยงอยู่หลายตัวแต่นั่นมันเป็นต้องเลี้ยงเพราะว่าบ้านเราอยู่ป่าอยู่เขามันมีหนูเยอะ

0: แมวก็ขจัดหนูกำจัดหนูแต่ตอนน
1: ี้กี่ตัวคะที่เชียงราย
0: ตอนนั้นก็มีอยู่7-8ตัวแต่ว่า
1: โอ้เยอะอยู
0: ่หมาลังแกนะฮะ
1: หมา
0: 8ตัวหมาก็ไปกัดแมวตายโอ
1: ้มันไม่ถูกกันเนาะอยู่ด้วยกันไม่ได้หมาตะปบแป๊บเดียวเลยแมวก็ตัวน้อยนึงนะคะ
0: ครับผมครับ
1: แต่เวลาแมวมันดุมันสู้นี่น่ากลัวนะคุณดำรงเวลามันแยกเขี้ยวอ่ะน่ากลัวนะเวลามันเอาเรื่องก็น่ากลัวอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังเหลือ7-8ตัวเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าน้อยลง
0: ไม่เหลือแต่มีอยู่ตัว
1: หมดแล้ว
0: บ้านไม่ลงมาละคร
1: ับแสดงว่าทำหมันแล้วใช่ไหมคะเป็นตัวผู้หรือเปล่าอ๋อค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณดำรงมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ก็ขอชื่นชมก็ที่จะทิ้งท้ายก็คือว่าคนเราเนี่ยต้องดูกันนานๆอย่างเพื่อนผมเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่าเพื่อนจะมีจิตใจงดงามโอบอ้อมอารีเลี้ยงแมวสงสารแมวต้องเสียเงินเสียทองเสียสตุ้งสตังนะครับก็ขอชื่นชมยกย่องก็บอกชื่อเขาก็ได้ครับก็อาจจะฟังรายการนี้อยู่ชื่อชเวงเวศนะฮะชื่อเล่นชื่อเหลงวีรกรรมเขาตลกสนุกเรียนเนี่ยเยอะครับผม
1: ค่ะโอเคค่ะคุณดำรงสวัสดีแล้วก็ขอสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณดำรง
0: นี่แหละครับเมื่อวานนี่แหละที่ได้เจอ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะโอ้พี่ไหม
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาอยู่นอกสถานที่คุณอ้อมก็เลยไม่ได้เปิดเขาเรียกอะไรไลฟ์สดใช่ไหม
1: เปิด
2: กล้องถ้าเปิดกล้องเนี่ยนะคะคุณอ้อมมันจะดูไม่ดีเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันเป็นสีไม่ดำ
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรพี่ไหม
2: เลยค่ะ
1: สีก็
2: แล้วก
1: ็ไม่จัด
2: แล้วก็กล้องนี่มันก็ไม่ค่อยจะชัดชัดไหมคะไหว
1: ชัดแล้วค่ะได้ค่ะพี่ไหม
2: โอเค
1: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะพี่ยุพินดูอยู
2: ่ครับ
1: สุภชัยพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่อัญชลีพี่เทศยะจากญี่ปุ่นพี่สักการินนะคะพี่นพพรบอกว่าเมื่อก่อนได้แมวมาคู่หนึ่งค่ะพี่ไหมภายใน6เดือนแมวงอกเป็น10ตัวเลยเพราะทำหมันไม่ทันจะให้คนอื่นก็สงสารกลัวเขาเลี้ยงไม่ดีเนี่ยแหละเนี่ยแหละเน
2: า
1: ะ
2: วันนี้พอคุณอ้อมกับคุณดำรงเกริ่นเรื่องแมวมาเนี่ยไหมก็เพิ่งไปจัดการแมววันนี้ค่ะคุณอ้อม
1: ไปทำหมันเหรอพี่ไหมอ
2: ยากจะคุยให้ฟังจังเลยเมื่อกี้ที่คุณอ้อมบอกว่าทางเชียงรายเอ้ยไม่ใช่เชียงใหม่ใช่ไหมคะบ้านคุณอ้อมเนี่ยเขามีประกาศไหมอยากจะให้มันเกิดอย่างนี้วันนี้ค่ะไหมก็พาเจ้าแมวจรต้องเรียนก่อนว่าเราไม่ได้เลี้ยงแมวแบบโอ้โหจะต้องเลี้ยงเปอร์เซียพันเขาเรียกอะไรนะเก๋ไก่พันแพงๆตัวเป็นหมื่นอะไรเนี่ยนะคะไม่ได้เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่เนี่ยก็คือแมวที่เขาจรมา
1: แมวบ้าน
2: แมวบ้านแมวเต็ดเตร่เนี่ยเขาเรียกว่าสเตรย์แคทเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือมันก็มาอาศัยบ้านไหมนานๆถ้าไหมกลับบ้านทีไหมเนี่ยเป็นคนอยู่ไม่ติดบ้านอยู่ที่นู่นที่นี่บ้างพอไหมมาทีไหมก็อดสงสารไม่ได้มันทีมันก็มีลูกมาเราก็ต้องให้อาหารมันนะคะแต่เวลาไหมไม่อยู่มันก็ไม่อยู่ด้วยแมวมันรู้เพราะมัน
1: ก็ไปด้วย
2: มันก็ไปของมันแต่ที่นี่บังเอิญพอบ้านเนี่ยให้เช่าแล้วเนี่ยคุณอ้อมฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นคนมีจิตใจเมตตาเขาบ้านเขาก็คงจะไม่มีสเตรย์แคทหรือแมวจรหมาจรทั่วไปเนี่ยนะคะเขาก็รับเลี้ยงค่ะมันก็มีการมีแม่อยู่ตัวเนี่ยมันก็ออกลูกมา4ตัวอ่ะ4แล้วนะคุณอ้อมนะ
1: แล้
2: วพอให้อาหารมันไอ้เจ้าแม่ตัวอื่นมันก็มาอีกก็ออกลูกมาอีก2ตัวอีกรวมแม่มันด้วย4 5 6ตอนนี้8ตัวเข้าไปแล้วคุณอ้อมวันนี้พอไหมนับได้แล้วว่าโอ้มันมีตัวใหญ่กี่ตัวเท่านั้นเท่านี้ไหมก็เลยบอกเขาว่าคุณต้องเอามันไปฉีดวัคซีนเขาก็ออกค่าวัคซีนก็หลายพันอยู่แล้วไหมก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะรักมาเลี้ยงมันต้องคุณต้องฉีดวัคซีนปลอดภัยทั้งคุณและปลอดภัยทั้งพังแมวด้วยเพราะแมวสารพัดโรคและอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเรบีสก็คือโรคพิษสุนัขบ้าค่ะคุณอ้อมมันก็เกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกทุนมได้เกือบทุกชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้เขาไปฉีดอู้ฉีดเขาก็โดนไปหลายพันเลยแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันไม่อยากเป็นคนอันคายก็พูดอย่างนี้อันคายก็คือแสดงเป็นคนที่ไม่มีความเมตตากับสัตว์นะฝรั่งมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้พอมันถึงจุดที่กลัวว่าแมวมันจะมี

0: ลูกอีกนะเพราะว่าแมวเนี่ยมันสามารถจะแพร่พันธุ์ได้ทุก2เดือนนะคุณอ้อม2เดือนแค่นั้นเองนะคิดดูมันเร็วมากทีนี้มันก็ถึงกำหนดที่จะต้องไปทำหมันทำหมันตัวนึงมันไม่ใช่ถูกคุณอ้อมตัวเกือบ 2,000 บาทไมค์ก็เลยแบบนี้เราต้องจับมันทำหมันหมดทั้งตัวผู้และตัวเมียเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหมันหลายสตังค์เพราะเขาก็โดนไปหลายเป็นหมื่นแล้วล่ะไมค์บอกเอาอย่างนี้ฉันในฐานะเป็นเจ้าของบ้านแล้วอยู่เป็นผู้เช่าอยู่มีความเมตตาสัตว์เห็นฉันจะออกกับแบ่งเงินกันกับอยู่ครึ่งหนึ่งวันนี้พี่สมัยก็เลยหมดไปประมาณ 6,000 บาทก็เลยเข้า
1: ไปทำหมัน
0: เอาไปทำหมัน4ตัวเลยคุณอ้อมตัวก่อนนี่เราไปทำแล้วค่ะ
1: เวลาไปทำหมันเนี่ยอ้อมก็ไม่ได้สังเกตนะมันจะอ้วนเหมือนหมาตอนไหมพี่ไหม
0: ก็อ้วนแหละคุณอ้อมหมายเห็นที่เขาเลี้ยงกันอย่างดีไม่ได้ให้มันไปเตะเตะไม่ได้ให้ไปเที่ยวที่ไหนเลี้ยงอยู่ในบ้านเนี่ยอ้วนทั้งหมาทั้งแมวอะค่ะสัตว์อะไรก็ตามทำหมันแล้วอ้วนหมดอะคนยังอ้วนเลยใช่ไหม
1: ตอนนี้ไอ้เจ้าทาโร่ที่มันอยู่ที่บ้านที่อ้อมเล่าให้พี่ไหมฟังว่าตอนคุณแม่เสียใหม่ๆอะแล้วมันก็กระโดดไปอยู่บนรูปคุณแม
0: ่
1: หล
0: าย
1: ว
0: ัน
1: เลย
0: จะเผือกได้
1: ไหมใช่ทาโร่กลับไปคราวนี้มันออกลูกมา4ตัวค่ะพี่ไหมแล้วมันผอมมากน่าสงสารมากเพราะมันให้นมลูกด้วยแล้วผอมค่ะ
0: เริ่มไม่ได้จับทำหมัน
1: ไม่ได้จับทำหมันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ประกาศที่อ้อมกลับมาหลานก็พาไปทำแล้วค่ะแต่วันนั้นตลกมากเลยพี่ไหมสัญชาตญาณของแม่เนาะลูกแมวมาหัวติดอยู่ในช่องตู้เย็นนะคะข้างล่าง
0: โอ้
1: มันร้องแล้วหลานๆเขาก็วิ่งไปดูมันมาจากไหนไม่รู้มันวิ่งอย่างเร็วไม่คิดชีวิตเลยพี่หมายแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ
0: เราต้องไปช่วย
1: มองว่ามันก็ยืนมองว่ามนุษย์ไปช่วยลูกเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาวิ่งสุดชีวิตเลย
0: ของแม่เนี่ยเป็นอย่างนี้ก็แถวบ้านใหม่เนี่ยมันมีสวนทั้งหน้าทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีตัวเงินตัวทองเมื่อมีลูกแมวคุณอ้อมมันได้กลิ่นมันได้กลิ่นสิมันมากลางคืนแล้วมันก็จะพยายามกินลูกแมวจับลูกแมวกินให้ได้เพราะแมวใหญ่มันคงจับไม่ได้ไอ้เจ้าแมวเล็กเนี่ยมันรู้จักซ่อนมันไปซ่อนชนิดว่าตอนเช้าเนี่ยไม้เองเจ้าของบ้านมายังหามันไม่เจอเลยนึกว่าถูกกินไปซะแล้วตอนบ่ายมันถึงจะออกมาอ้อเราก็ได้รู้
1: มันฉลาดเนาะ
0: ธรรมชาติฝรั่งที่เขาจะเอาแมวที่เขาดูแลไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะจะไปบริจาคที่อื่นมันบอกอยู่ไม่ต้องไปบริจาคไหนหรอกเดี๋ยวมันก็จะหายไปทีละตัวไปทีละตัวเองก็ต้องบอกคนที่เขาเป็นแขกของประเทศเรานะครับฝรั่งเขาไม่มีความเข้าใจอย่างเราว่าวิถีธรรมชาติของคนไทยกับแมวไทยเนี่ยมันเป็นยังไงประเด็นที่หมายอยากจะคุยกับคุณอ้อมแล้วก็จะฝากเสียงของเรา 100.5 ในรายการผู้สร้างผู้สมทางวิทยุเนี่ยฝากไปถึงรัฐบาลท่านช่วยทำให้มันเป็นนโยบายแห่งชาติหรือวาระแห่งชาติหน่อยเถอะพวกเรื่องหมาแมวจรนะคะ
1: บางจังหวัดเขายังทำได้เลยอ่ะอย่างเชียงใหม่เนี่ยเขายังทำได้เลยนะพี่ไหมทำไมทั่ว
0: กรุงเทพใหม่ไม่รู้ทำหรือเปล่าแต่ที่หัวหินเนี่ยหมายอยู่ชะอำนะ
1: คะ
0: เสร็จแล้วหมายหาในชะอำไม่มีนะคะก็จะต้องไปหัวหินเขาบอกว่าคุณอยู่นอกเขตไม่สามารถเอาไปทำได้แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะยากลำบากมากๆเลยคุณอ้อมจนกระทั่งเราหมดหนทางอะค่
1: ะ
0: เราถึงต้องไปทำกับเอกชนบังเอิญทางเอกชนเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเราด้วยนะคะเราก็พยายามทั้งที่มันไม่ใช่แมวเราแต่แมวอะไรก็ตามที่มันอยู่ในหมู่บ้านของเราซึ่งมันมีทั้งหมด11หลังมันไปเจอมันที่ไหนถ้าจับได้โดยที่มันไม่กัดหมายด้วยนะหมายจับทำหมันเลยคุณอ้
1: อม
0: ค่ะยังไงเองก็เพื่อตัดตอนท่านรัฐบาลนะคะช่วยถือให้มันเป็นวาระแห่งชาติหน่อยชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆค่ะยังไหมไหมเลี้ยงเนี่ยอย่างที่คุณดำรงเรียนกับคุณอ้อมเมื่อกี้เนี่ยที่เชียงรายไม่ได้มี7ตัวคุณอ้อมตอนแรกมันมี3ตัว1ตัวแม่มันนะคะออกลูกมา5ตัวเอา5คูณ3เข้าไปสิคุณอ้อมแมวเรามี15ตัวค่ะไม่ใช่7ตัวนะคะ
1: สิบห้าลูกมันออกที4-5ตัวเลยนะพี่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วคุณอ้อมคิดดูแต่โชคดีที่เชียงรายนะมันเป็นป่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีสิ่งที่ลำบากกว่าค่าอาหารสัตว์หรือค่าวัคซีนหรือค่าทำหมันก็คือขอโทษท่านผู้ฟังขี้แมวค่ะ
1: มัน
0: เหม็นสาหัสเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องรบกับอีกเรื่องขี้แมวเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอกราบรัฐบาลช่วยเป็นวาระแห่งชาติหน่อยเถอะเราคนหนึ่งละที่จะเป็นวอลันเทียจะเป็นอาสาสมัครจะช่วยจะพยายามไปเก็บแมวมาให้ทำหมันให้หมดเลย
1: อย่าลืมนะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาเลี้ยงแมวเพราะสงสารและไม่อยากเอาไปเป็นภาระคนอื่นก็เลยต้องเลี้ยงเอง
0: เหมือนเพื่อนคุณดำรงใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่คุยกับคุณอ้อม
1: ก็ต้องดูแลเองถ้าแบบโหค่าทำหมันตัวละ 2-3,000 ก็ไม่ไหวนะพี่ใหม่เนาะ
0: ใช
1: ่เห็นไหมในจังหวัดเขายังทำได้เอาฝากผู้ว่ากทม.ท่านใหม่ด้วยนะคะ
0: ฝากผู้ว่าเพชรบุรีด้วยค่ะ
1: แล้วก็ทั่วประเทศ

0: ด้วยรัฐบาลเน
1: า
0: ะอาจจะทำเรื่องน
1: ี้ให้ของจังหวัด
0: แห่งชาติหน่อยนะคะดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วมันก็จะได้ป้องกันโรคระบาดแล้วมันก็ป้องกันอะไรหลายๆอย่างที่จะตามมาด้วยนะคะค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกลางรายการแล้วเดี๋ยวอยากจะกลับมาคุยเรื่องเทนนิสจังเลย
0: ได้เลย
1: คุณนรงค์เกินไว้อะนะคะ
0: ค่ะสักครู่
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคู่สร้างคู่สม On Radio นะคะอยู่กับอ้ําแล้วก็พี่ไหมค่ะพี่ไหมเดี๋ยวบอกเรื่องทริปเรื่องสองแควอยุธยาสักนิดหนึ่งนะคะ The Legend Tale นะคะตอนนี้ก็บัตรแรกที่เรียนคุณผู้ฟังไปเต็มแล้วบัตรที่สองจะบอกว่าหน้าการจองตอนนี้นะพี่ไหมเหลือ10ที่สุดท้าย
1: oh.
0: เดี๋ยวจะนับถอยหลังวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะเหลือ10ที่สุดท้ายแต่ว่าจริงๆจองมาแล้วแต่ว่ารอการชำระเงินอยู่ทั้งหมดนับเหลือ10ที่สุดท้ายเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่ได้ตัดสินใจขอโปรแกรมไปดูแล้วนะคะ
1: รีบโอนเงินเลย
0: แจ้งมาด้วยแล้วก็ยังมีท่านใหม่ๆที่โทรเข้ามาสอบถามอยู่เรื่อยๆนะคะเหลืออีก10ที่เท่านั้นเองเราจะเดินทาง 3-5 กรกฎาคมนี้นะคะกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะจะไปที่พิษณุโลกก่อนแล้วมาที่อยุธยามาเจอคุณดำรงแล้วก็เจอพี่ใหม่ด้วยนะคะ
1: เจอแน่ค่ะ
0: ค่ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ2หมายเลขนี้โทรได้เลยนะคะ0943966649 0943966649นะคะแล้วก็0868251444นะคะ0868251444แล้วก็เดี๋ยวหลังรายการถ้าใครจะโทรจองกับอ้อมก็โทรเบอร์นี้นะคะ0944803076ค่ะ0944803076นะคะท่านละ 15,900 บาทนะคะ
1: ค่ะพูดคุยถึงมหกรรมกีฬาโลกซะหน่อยมันก็ต้องเรียกว่าโลกอ่ะคุณอ้อมเพราะว่าเขาจัดมาตั้งโอ้โหไม่รู้กี่สิบปีแล้วมันก็เป็นหนึ่งในแกรนด์สแลมก็คือเป็นหนึ่งในกีฬาใหญ่หนึ่งในสี่ของโลกนะคะพูดถึงมหกรรมกีฬาเทนนิสของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยที่เราเรียกว่า French Open นะคะหรือโรรังกาลอสพูดง่ายๆปีนี้เนี่ยคุณอ้อมมันไม่เหมือนปีก่อนๆเลยที่ผ่านมานะคะเอาอย่างแรกเลยมือหนึ่งของโลกคนหนึ่งก็คือคนที่เขาเป็นคนสเปน

จะเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตายตัวแทนของราฟาเอลนาดานก็ได้นะคะคาร์ลอสอันคาราสมือหนึ่งของโลกเลยแหละเป็นหนุ่มปราบคนอื่นมาไม่มีใครสู้ก็ได้แฟนใหม่ยอกโควิดยังสู้เขาไม่ได้เลยนะคะเป็นหนุ่มอายุ20ปรากฏว่าเจ็บข้อมือคุณอ้อมข้อมือขวาเพราะฉะนั้นเขาก็ประกาศเลยว่าปีนี้เขาไม่ลง French Open นะคะก็ตั้งแต่จะจบ7มิถุนายนนี่แหละจะจบแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปมหกรรมที่2เป็นFriend Open นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสนามดินทะเลคอร์ตเป็นสนามดินนะคะคุณอ้อมนะแต่ถ้าเป็นวิมเบิลดันก็คือสนามหญ้าจะจัดที่ลอนดอนก็จะจัดต่อมาประมาณปลายเดือนมิถุนาล่วงไปถึงกรกฎาคมเนี่ยเขาก็ประกาศเช่นกันว่าเขาก็เล่นไม่ไหวมือเขาเนี่ยต้องอาจจะต้องถึงกับผ่าตัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พลาด2รายการใหญ่ๆสำคัญเมื่อพลาดแล้วมันคือยังไงคุณอ้อมสำหรับไหมที่เป็นแฟนเทนนิสไหมเข้าใจเลยแฟนไหมคะนี่โนวัคยอคโควิคที่คุณดำรงบอกเนี่ยนะคะไหมเป็นแฟนฝ่ายเดียวของเขาเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเรามีตัวตนในโลกเนี่ยอีกทวีปหนึ่งในฝั่งเอเชียฉันส่งใจเชียร์เธอไม่ว่าเธอจะเล่นกี่โมงตีหนึ่งตีสองฉันไปดูวันก่อนไอตอนก็แพ้ดูตั้งแต่ตีสองถึงตีห้าคุณอ้อมเชียร์เขาแล้วเขาก็แพ้เขาแพ้ให้กับหนุ่มบราซิลอายุน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อโนวัคทำสถิติคุณอ้อมคิดดูพวก4แก๊ง4คิง4ใหญ่ๆอย่างเช่นนักตีของอังกฤษไม่ได้เล่นแล้วโนวัคโยโควิคยังอยู่แต่โรเจอร์เฟเดเรอร์ไปแล้วนาดานก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเหลือโนวัคอยู่คนเดียวซึ่งจะทำสถิติเป็นครั้งที่25ได้เป็นแชมป์ที่25ได้เพราะไอ้ตัวเต็งไม่อยู่แล้วนะคะก็คือคาร์ลอสอันคาราสไม่อยู่และแถมก่อนที่โนวัคจะแพ้ยานนิกซินเนอร์มือหนึ่งในโลกคนหนึ่งเหมือนกันก็แพ้จากอากาศร้อนคุณอ้อมเพราะตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยอุณหภูมิ35แล้วเวลาเมืองนอกเวลามันร้อนเนี่ยมันร้อนแห้งกูทำตายไหมนึกว่าเขาจะเป็นลมตายอยู่ในสนามเสียแล้วเนี่ยก็ตัดฟันเล่น5เซตแต่ก็แพ้คิดดูเนี่ยมือมือหนึ่งเขาหายไปหมดโนวัคยังอยู่ถ้ารักษาตัวดีๆเนี่ยโนวัคจะต้องทำสถิติที่ตัวเองต้องการได้เป็นแชมป์ครั้งที่25ปรากฏว่าไม่ได้ไปแพ้ซะแพ้เอาพูดง่ายๆนะแพ้ไปหมดแล้วนี่ฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงนะคุณอ้อมไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งอดีตแชมป์โคโก้กอล์ฟสเวียนเต็กแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยก็แพ้ไปหมดแล้วแพ้หลุดลุ่ยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ข้อดีของใครที่ไม่เคยดูก็ลองดูปีนี้ท่านจะได้แชมป์หน้าใหม่ข้อดีก็คือท่านจะได้แชมป์หน้าใหม่ข้อเสียก็คือแฟนเก่าๆอย่างเราก็เสียใจเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณดำรงมาดูคุณดำรงจะชอบใจโอ้ผมเบื่อเหลือเกินถ้าโรเจอร์กับไอ้เฟเดอเรอร์หรือว่าอะไรพวกนี้มาตีกันพวกโนเวลมาตีกันแกไม่ดูเนี่ยเพราะแกไม่ชอบแกเบื่อแกรู้เลยว่าใครจะชนะแต่ต่อปีเนี้ยจะเป็นปีแรกที่เป็นหน้าใหม่คุณอ้อมอันนี้ก็บอกกล่าวข่าวถึงท่านที่เป็นแฟนเทนนิสก็แล้วกันนะคะว่าท่านมาดูเถอะนะคะเดี๋ยวท่านจะได้รสชาติใหม่ๆสำหรับปีนี้ค่ะคุณอ้อมที่จริงเนี่ยนะคะคุณอ้อมนะไหมเตรียมเรื่องนี้ก็คือสไตล์เราเนี่ยนะคุณอ้อมกับไหมเนี่ยก็จะชอบเหมือนกันเราก็จะยกชีวิตของสาวที่สาวไทยที่ไปประสบผลสำเร็จบ้างตรากตรำบ้างอยู่เมืองนอกเนี่ยมาเล่าบางคนสำเร็จก็เป็นชื่นหน้าชื่นตาเมืองไทยใช่ไหมคะแต่บางคนนี่ก็อุตส่าห์เขียนมาว่าใครว่าอยู่เมืองนอกสบายมันไม่จริงเลยเขียนมาโดยคุณแม่ไม้ GM แต่เรื่องมันยาวคุณอ้อมไหมอยากจะยกไปเพราะอยากจะเล่ารายละเอียดนะคะอาจจะเกริ่นไว้สักหน่อยก็ได้นะคะเธอเล่าคุณแม่ไม้ GM เนี่ยเธอเล่ามาจากประเทศออสเตรเลียนะคะเธอไปตั้งแต่เธออายุ20นะเธอไปอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นค่ะคุณอ้อมเธอไปอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นแล้วเธอก็ตอนแรกเธอก็บอกว่าเธอไม่คิดว่าจะมีสามีเป็นฝรั่งหรอกนะเธอก็ไปทำงานที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองนี่แหละไปแล้วก็ไปทำงานเสร็จก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็มันเป็นที่ทำงานเก่าสมัยเรียนมัธยมปลายก็เคยเป็นพนักงานที่นี่ก็เลยไปทีนี้ไปก็ไปเจอแฟนไงแฟนเนี่ยเขาชอบเกาะเสม็ดมากฉันก็ชอบที่นี่ก็หลังจากพูดคุยเขาก็ตามมาหาดิฉันที่กรุงเทพนะคะ

เสร็จแล้วก็คบกันประมาณ5เดือนเขาก็ขอแต่งงานค่ะดิฉันก็ตกลงมาอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นตั้งแต่อายุ20กว่าๆแล้วตั้งแต่แต่งงานดิฉันก็ทำงานกับบริษัทของเขาตลอดเลย

0: นะคุณอ้อมอยากจะฟังคุณอ้อมเพราะคุณอ้อมก็มีเรื่องดีๆแล้วไหมค่อยมาต่อค่ะคุณอ้อม ชีวิตเธอเนี่ยตกระกำลำบากเวลาหย่าเนี่ยเธอก็ตอนนั้นก็คิดว่ามีทิฏฐิมานะเธอหย่าเธอก็ไม่เอาอะไรจากสามีเลยโดยลืมไปว่าลืมไปว่าฉันมีลูกสาวนะและลูกสาวอายุ4ขวบเนี่ยแล้วสามีไปติดผู้หญิงคนจีนบ้างฟิลิปปินส์บ้างตอนหลังสามีก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่เธอมีทิฏฐิเธอไม่ได้คิดถึงว่าฉันจะต้องหย่าให้ถูกต้อง
1: นะ
0: เรามีลูกเราจะต้องมีสมบัติถ้าเราไม่เอาเราก็ต้องเอาไว้ให้ลูกเพราะลูกเป็นคนต่างชาติไปเสียแล้วนะคะไม่ได้กลับมาเมืองไทยแล้วตอนนี้เธอก็อยู่ที่นู่นแล้วเธอก็ต้องทำงานเขามีทางออสเตรเลียนี่เขาดีเขาจะมีเงินสำหรับให้คุณแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมีเงินชนิดว่าไม่ต้องไปทำงานก็พอใช้บางทีไปทำงานยังไม่ได้เงินเท่ากับที่รัฐบาลเลี้ยงเลยแต่มันมีข้อดีข้อเสียเธอก็คุยเรื่องภาษีซึ่งมันเป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะคะหมายก็อยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังก็แต่มันเป็นเรื่องละเอียดค่ะตอนนี้ 20:50 ฟังคุณอ้อมก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวหมายเขายกยอดไปเล่าละเอียดทีเดียวเลยค่ะ
1: ค่ะหัวข้อที่ว่าใครว่าอยู่เมืองนอกสบายเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนี้เถียงเลยนะพี่ไหม อยู่ไม่สบายได้ยังไงมีสามีฝรั่งนะทุกคนก็จะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้แล้วก็อยู่เมืองนอกนี่มันช่างอากาศเย็นสบายรูฮาราเหลือเกินไม่มีใครเชื่อนะต้องคนที่ไปอยู่จริงๆไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะพี่ไหมเนาะยิ่งสมัยนี้นะ
0: หมายถึงอยากจะเล่าอีกมุมนึงอะค่ะคุณอ้อมเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีสาวสาวสาวเหนือสาวอีสานก็จะเป็นอย่างที่คุณอ้อมบอกสบายมาก
1: สบาย
0: นะคะตกทางข้าวสารแต่คนที่ไม่สบายเขาไม่เคยเล่าแต่เจ้านี้เขาเล่ามาคุณแม่ไม้ GM เล่ามาเดี๋ยวเราก็จะได้มาฟังอีกมุมมองนึงค่ะคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านผู้ฟัง
1: วันนี้อยากจะชวนพี่ใหม่คุยเรื่องหุ่นรูปร่างเรื่องความสวยความอ้วนนี่แหละพี่ใหม่อุ้ยตอนนี้เขาฮิตกันมากเลยนายปักปากกาลดน้ำหนักอะอ้อมก็ไปเจอพยาบาลที่โรงพยาบาลที่อ้อมรักษาอยู่เนี่ยพี่ไหมเขาอ้อมก็ไปเจอเขาทุกครั้งคราวนี้เขาผอมลงเยอะมากค่ะบอกว่าน้องผอมลงนะ10กิโลบอกว่าพี่หนูปักปากกาอะไรเงี้ยแต่ว่าปักภายใต้การดูแลของหมอเนาะเขาบอกว่าหนูกินอะไรไม่ได้เลยพี่มันทรมานมากแบบ
0: มันผอืดผอมคุณอ้อม
1: ใช่ผอืดผอมนะเขาก็บอกว่าเออมันก็ผอมแหละพี่แต่ความทรมานอย่างอื่นมันก็เยอะเขาก็พูดอย่างนี้นะแล้วก็บอกเออช่วงนี้พี่ก็เคยได้ยินนะปักปากกาลดน้ำหนักปักปากกาลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการที่เขาใช้รักษาคนที่น้ำหนักเกินมากๆแล้ว
0: ก็
1: ที่เป็นเบาหวานใช่ไหมพี่ไหมที่เขาใช้รักษานะคะเนี่ยเขาก็เลยมีการออกมาแชร์เนี่ยเปิดด้านมืดปักปากกาลดน้ำหนักเพจดังแชร์อุทาหรณ์เสี่ยงผลข้างเคียงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะ ในยุคที่เทรนด์สุขภาพมาแรงปักปากกาเนี่ยต้องบอกว่ามันลงเร็วมากก็บางคนเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งลง10โลพี่ไหมใครจะไม่อยากปักเนาะ
0: ไหมเองก็ลงไป10โลแล้วคุณอ้อมแต่ก็
1: พี่ไหมไม่ได้ปักใช่ไหมปากกา
0: ไม่ได้ปักค่ะไม่ได้ปักมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในความดูแลของคุณหม
1: อ
0: ค่ะมันเป็นอย่างนั้นค่ะคุณอ้อม
1: ก็คุมการกิน
0: ใช
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าท่านเนี่ยจะคิดว่าจะปักปากกามันทำได้นะคุณอ้อมแต่มันต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะของไหมเนี่ยไหมไม่ได้คิดจะปักปากกาใดๆเลยไม่ได้คิดว่าไหมอยากจะลดความอ้วนเพื่อความสวยเป็นเบาหวานค่ะคุณอ้อมเพราะคุณหมอบอกมันไม่สามารถแล้วไหมบอกว่าไหมจะออกกำลังแล้วให้มันลดเองได้ไหมคะคุณหมอบอกว่าไม่รู้ว่าหลอดเลือดของคุณเนี่ยมันพังไปถึงไหนแล้วแต่คุณหมอใช้คำสุภาพนะมันพังไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณช่วยตรวจเถอะเข้ากระบวนการของหมอเถอะนะคะก็เลยอย่างนี้แหละค่ะไหมก็เลยต้องมา
1: ก็ลงเนาะ
0: ก็ลงค่ะมันจำเป็นต้องลงคุณอ้อมเพราะถ้าไม่ลงไหมคงไม่ได้อยู่จัดรายการแน่ๆ
1: แต่ว่าเป็นเพราะยาด้วยที่คุณหมอให้ใช่ไหมพี่ไหมยาที่ช่วยให้น้ำหนักลดด้วยเนาะแต่ว่าปักปากกาเนี่ยมันกลายเป็นตัวเลือกของผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแบบทางลัดค่ะเพราะว่าเห็นผลชัดเจนเร็วกว่าการออกกำลังกายซึ่งถ้าปักปากกาหลังปักปากกาแล้วจะทำให้ลดความอยากอาหารทำให้สามารถควบคุมแคลอรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าการปักปากกามีข้อเสียหลายอย่างที่ต้องระวังก
0: ั
1: น มีเพจ Facebook เพจหนึ่งเนี่ยเป็นเพจของนักลงทุนชื่อดังเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศมียอดผู้ติดตามเยอะค่ะเป็นแสนเลยพี่ไหมเขาแชร์ประสบการณ์เตือนภัยเรื่องผลกระทบของการปักปากกาลดน้ำหนักที่เกิดขึ้นกับภรรยาโดยบอกว่า

0: คนที่ไม่ได้อ้วนแล้วคิดจะไปปักปากกาเนี่ยต้องระวังนะครับให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมออย่าไปฉีดเองถ้าไปคลินิกก็ต้องพบหมอก่อนภรรยาของผมขนาดพบหมอเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้แถมจ่ายเองคืนละหมื่นกว่าเพราะประกันเขาไม่ช่วยนะครับยังไงก็ระมัดระวัง
1: ประกันไม่ช่วยค่ะ
0: ไม่ช่วยนะคะเขาบอกว่าหลังจากภรรยาเขาฉีด2วันเห็นผลเลยน้ำหนักลง2โลอ่ะเพราะอะไรพี่ใหม่กินข้าวแล้วอ้วกอ่ะ
1: มันผิดไหวนะคุณอ้อม
0: กินไม่ได
1: ้คุณหมอถึงได้บอกใหม่ใหม่ก็ถามว่าคุณหมอคะทำไมคุณหมอจึงกำหนดว่ายาที่ใหม่กินใหม่ไม่ได้ปักปากกานะคะยาที่ใหม่กินเนี่ยมันต้องกินพร้อมอาหารคะคุณหมอบอกว่าก็มันผะอืดผะอมไงคะใหม่เข้าใจเลยใหม่เข้าใจเลยมันไม่อยากกินอะไรเลยคุณอ้อม
0: ปักไปแล้วกินข้าวแล้วอ้วกกินน้ำเปล่ายังไม่อยากกินเลยเป็นไซด์เอฟเฟกต์แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนฉีดก็ไม่เป็นไรบางคนแย่หน่อยโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้น้ำหนักเยอะมากให้อยู่ในความดูแลของหมอนะครับจะทำอะไรเพราะถ้าเป็นอะไรประกันเขาไม่รับผิดชอบซึ่งผมไม่ซีนะเพราะเราผิดเอง
1: ซีนี่หมายถึงซีเรียสใช่ไหม
0: ซีเรียสใช่ค่ะเพราะเราผิดเองแต่ถ้าคนไม่มีเงินจะลำบากมากครับเป็นห่วงภรรยานะคะโอ้โหพี่ไหมคนชอบกินอย่างเรานะไม่ให้อยากอะไรเลยมันก็ทรมานนะกินแล้วอ้วก
1: มันไม่มีความสุขในชีวิตเลยค่ะคุณป้อม
0: ใช่อ้อมเป็นตอนแพ้ท้องค่ะกินแล้วอ้วกยังทรมานมากเลยพี่ไหมแต่ยังไงเราก็ต้องกินเพราะอันนั้นมันเป็นเอฟเฟกต์ของท้อง
1: ไอ้ช่วงแพ้ท้อง
0: ลูกใช่
1: คุณอ้อมไม่มีความสุขเลยใช่ไหมคะเพราะว่าร่างกายมันไม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันเหมือนกันเลยค่ะ
0: มันเหม็นมันอ้วกแต่พอเข้าเดือนที่6แล้วไม่แพ้แล้วมีความสุขมากพี่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ห่วงแล้วลูกเราได้สารอาหารด้วยตอนที่เรากินแล้วเราอ้วกนะเราก็เป็นห่วงว่าเขาจะได้อะไรไหมตัวเล็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอสัก6เดือนมันเริ่มดีขึ้นไม่แพ้ไม่อะไรละเราก็กินแต่อ้อมก็อ้วนไม่เยอะนะพี่ไหมตอนที่อ้อมท้องอ้อมผอมกว่าตอนปัจจุบันนี้อีกตอนปัจจุบันนี้อ้วน
1: เขาเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยเมตาบอลิซึมมันทำงานดีนะคะทุกวันนี้ไหมก็บอกคุณหมอว่าไหมอยากจะลดเพราะน้ำตาลไหมจาก262เนี่ยมันเหลือ130แล้วปัจจุบันมันเหลือต่ำกว่า100แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่มันต่ำกว่า100แล้วไหมก็อยากที่จะไม่อยากกินยาแล้วแต่คุณหมอบอกว่าโอไม่ได้ค่ะค่า BMI ก็คือดัชนีมวลกายของไหมยังอยู่ในภาวะที่อ้วนมากๆอยู่
0: เพราะพี่ไหมชอบ
1: 26 28อะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะพี่ไหมชอบทำเบเกอรี่เองเนาะแล้วก็ต้องชิมแล้วก็มันอร่อยมาก
1: ชอบอยู่คุณอ้อมแต่ชอบทำแล้วก็เอาไปแจกเขา
0: โอเคค่ะ คือการปักกระปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายปากกาเพื่อใช้สำหรับฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังด้วยตัวเองปัจจุบันเนี่ยปากกาลดความอ้วนได้รับการยอมรับในระดับสากลนะคะมีงานวิจัยรับรองว่าลดน้ำหนักได้จริงแต่ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะทีนี้มาดูผลข้างเคียงพี่ไหมอันนี้ต้องบอกนะว่าใครที่คิดอยู่เนี่ยฟังข้อมูลตรงนี้แล้วก็กลับไปคิดใหม่เนาะผลข
1: ้
0: างเคียงมันจะมีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารส่วนใหญ่มักจะพบอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรือว่าท้องผูกซึ่งอาจจะรุนแรงในผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ความเสี่ยงจากการใช้ผิดประเภทถ้านำไปใช้เพียงเพราะอยากผอมแบบเร่งด่วนไม่มีภาวะโรคอ้วนหรือการประเมินจากแพทย์อาจจะทำให้ร่างกายเสียสมดุลนะคะภาวะโยโย่เอฟเฟกต์ค่ะถ้าหยุดยาแล้วไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและไลฟ์สไตล์น้ำหนักจะกลับขึ้นมาเร็วมากนะคะเน
1: ื่อง
0: จากการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของพฤติกรรมและอันนี้อันตรายจากยาปลอมค่ะอันนี้ต้องระวังให้มากที่สุดในตลาดมืดหรือว่าทางออนไลน์มีการลักลอบขายยาที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตนะคะ
1: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะอันนี้อันตรายมากวันก่อนก็คุยกับน้องขวัญไปเรื่องโยโย่เอฟเฟกต์เนี่ยโยโย่มันก็คือลูกดิ่งไงคุณอ้อมล
0: ู
1: กดิ่งนี่ก็คือมันดิ่งลงไปน้ำหนักลงมากแล้วเวลาเราหยุดน้ำหนักมันก็เด้งขึ้นมาสูงมากนี่แหละก็ถึงเรียกว่าโยโย
0: ่มันจะผอมได้พักนึง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันมีวิธีเหมือนกันคุณหมอบอกว่าเวลาคุณลดความอ้วนจะด้วยปากกาอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องลดไปให้มันเยอะมากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมากินเหมือนเดิมเนี่ยแล้วคุณจะทำให้ร่างกายคุณเนี่ยมันไม่อ้วนกลับมาเท่าเดิมค่ะเป็นแบบนั้นค่ะ
0: ตอนนี้ถ้าสภาพร่างกายเราเป็นยังไงขอให้มันสมดุลเพียงเท่านี้ถ้าจะลดก็อย่าลดเยอะ
1: ใช่
0: ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่ไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันต่อเนาะ
1: ค่ะพบกันค่ะพรุ่งนี้นะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

ขณะที่เวลา 23:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผอ.ปปช.รับผิดบวชอุทิศส่วนกุศลให้ไรเดอร์ยังไม่เคยพูดเยียวยา 500,000 บาทนายจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เดินทางมายังวัดทุ่งครุสถานที่ตั้งศพของนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้านายจรงให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกเพื่อนไรเดอร์ของนายสอนนรินทร์ชกที่ใบหน้าว่าได้รับบาดเจ็บเย็บ4เข็มยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและไม่ประสงค์ดำเนินคดีเนื่องจากเข้าใจว่าอีกฝ่ายกระทำไปด้วยอารมณ์โกรธจากการสูญเสียส่วนความตั้งใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนั้นมีความคิดเรื่องดังกล่าวอยู่ในใจแต่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นใหญ่โตขณะที่เรื่องการเยียวยาจะมีการหารือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตหลังเสร็จสิ้นงานศพหรือเมื่อญาติพร้อมโดยจะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการที่สภ.บางสีเมืองพร้อมลงบันทึกประจำวันต่อหน้าพนักงานสอบสวนนายจรุงและทีมทนายความยังยืนยันตรงกันว่าไม่เคยกล่าวถึงตัวเลขเงินเยียวยา 500,000 บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยระบุเพียงว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ภายหลังเกิดเหตุนายจรงชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ตนกำกับดูแล2หน่วยงานได้แก่สำนักสืบสวนกิจการพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว80คนและรักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว20คนแต่หลังเกิดเหตุได้รับมอบหมายให้ดูแลเฉพาะสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่จะตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่มีบุคลากรเพียงประมาณ20คนเท่านั้นกาฬสินธุ์ดีเดย์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคือคักเม็ดเงินสะพัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ล่าสุดบริเวณย่านตลาดหนองริวหนังในพื้นที่ตัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าบรรยากาศตามร้านค้าชุมชนต่างๆเต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ร้านสุริยาสโตสาขา2นายอัธิชัยเหล่าโนนอายุ34ปีเจ้าของร้านกำลังขมักขม้นกับการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ลดภาระค่าครองชีพชำระเงินผ่านจีวอลเล็ตบนแอปเป๋าตังเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนภายในร้านมีสินค้าหลากหลายประเทศวางจำหน่ายครบครันหากมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาททางร้านยินดีจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านในระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีมีชาวบ้านแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและจองสินค้าตลอดทั้งวันนายอัธิชัยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่ดีมากและมาได้ถูกจังหวะเพราะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของชาวบ้านในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจบรรยากาศเพิ่มเติมที่ร้านต้นแพรซึ่งเป็นอีกร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพื้นที่พบว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดของแห้งและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนาตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันในจุดบริการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างร้านกาแฟติดเขาก็ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มีลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้อกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อคลายร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันภูเขาไฟฮาวายกลับมาปะทุภูเขาไฟคีลาเวอาในรัฐฮาวายของสหรัฐเริ่มกลับมาปะทุอีกครั้งโดยเกิดทานลาวาไหลเอ่อล้นออกจากปล่องทางทิศใต้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบการพ่นน้ำพุลาวาขนาดเล็กและสะเก็ดลาวาอย่างต่อเนื่องจากปล่องทางทิศเหนือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐและหอสังเกตการภูเขาไฟฮาวายระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทุระลอกที่48ของวัฏจักรการปะทุในปัจจุบันพร้อมปรับระดับการแจ้งเตือนภูเขาไฟขึ้นสู่ระดับเฝ้าระวังและเปลี่ยนรหัสสีสำหรับภาคการบินเป็นสีส้มอย่างไรก็ตาม

0: กิจกรรมการปะทุทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ปิดของอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายจึงยังไม่มีภัยคุกคามโดยตรงต่อบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
1: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcot News FM
2: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcot News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดๆได้ที่หน้าปัดวิทยุของเราหรือจะฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเราก็ได้เช่นกันครับที่แฟนเพจ Facebook นะครับ Mcot News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ในขณะนี้เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ต่างๆกดไลค์กดแชร์ได้ทั้งหมดที่หน้าแฟนเพจของเราเลยนะครับและฝากไว้กับ LINE Official ครับ @mcotnews นะครับอีกช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมทุกสื่อสาระของอสมทนะครับเยอะแยะมากมายเลยทั้งรายการโทรทัศน์รายการวิทยุนะครับหรือว่าจะเป็นสื่อข่าวสารที่ตลอดทั้งวันเนี่ยภาคออนไลน์ออนกราวต่างๆเนี่ยจะอยู่ในที่แอปพลิเคชันนี้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามทุกสื่อสาระของอสมทได้กันภายในแอปพลิเคชันเดียวเลยนั่นเองนะครับวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะครับก็

0: อยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับก็วันนี้หลายๆคนก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ตรงกับวันที่เรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกพอดีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตัวลงตัวเลขนะครับอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะแต่ประเด็นวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเขากำลังจะแจกกันแจกอะไรหลายคนอาจจะได้ยินคำว่า AI มาแล้วแล้วก็เคยได้ทดลองใช้แต่มันติดปัญหานี้ฮะเขาเรียกว่าถ้ายังไม่ใช่ตัวโปรเป็นตัวทดลองใช้เป็นตัวใช้ฟรีก่อนเนี่ยมันก็จะติดฟีเจอร์บางอย่างมันจะถูกปิดกั้นมันจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ตอนนี้ครับคือมีโครงการอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นข้อสงสัยอยู่ว่ามันจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับกับประเด็นที่เราจะคุยในวันนี้ครับ DE แจก AI 5ล้านสิทธิ์คุ้มค่าโปร่งใสและยั่งยืนหรือยังนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะผู้นำวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟัง
0: สวัสดีครับโอ้โหต้องนิฮาวอาจารย์ก่อนเลยนะเพราะอยู่ถึงแดนไกล
1: ผมอยู่ปักกิ่งอยู่นะครับไม่เป็นไรโอ้ที่ปักกิ่งนี่เขาใช้ดิจิตอลกันเป็นว่าเล่นนะโอ้โหมันเป็นประเทศอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าจีนนี่นะคือคนคิดเนี่ยนะมันมาจากทางด้านอเมริกาเยอะถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในแง่ของแอปพลิเคชันเนี่ยนะต่างๆการใช้งานนี่ผมว่าจีนสุดยอดนะยอดในการใช้งานฮะ
0: ซึ่งก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมักจะแบบเจอแอปพลิเคชันของจีนเนี่ยที่ผลิตมามักจะมีปัญหาติดอาจจะบางครั้งเนี่ยโอ้โหเรียกว่ากว่าจะใช้งานได้หรือเจอโฆษณาเข้าไปซะเยอะเลยอะไรก็ไม่รู้นะอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้เขาปรับเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปแบบไกลมากใช้งานดีขึ้นเยอะแล้วบ้านเราก็เอาไปใช้หลายตัวนะอาจารย์
1: ใช่แล้วประชาชนเขาเนี่ยนะในพื้นที่ค้าขายต่างๆนี่เขารับได้หมดเลยอ่ะ
0: เออใช่ครับ
1: ดิจิตอลเนี่ยเป็นมันเก็บแคชเลสเต็มรูปเลยอ่ะไม่ต้องพูดถึงนี่เลยนะ
0: เขาบอกว่า
1: เรายังเข้าทะเบียนของเราที่ยังยืนเข้าแถว
0: กราบ
1: ลงทะเบียนกันอยู่เลยนะ
0: ใช่ใช่โอ้โหวันนี้ก็วันแรกด้วยอาจารย์วันแรกที่จะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยววันไว้มีโอกาสดีๆแล้วเราจะได้
1: จะคุยให้ฟังได
0: ้ช่วยไทยพลัสกันแต่วันนี้อาจารย์กับเรื่องของ AI มันมีบทบาทมันมีความเรียกว่าคนรู้จักกันมากขึ้นและ AI แต่ว่ามันจำเป็นขนาดที่ DE เขาจะต้องซื้อมาแจกเลยไหมอาจารย์ครับ
1: เอาอย่างนี้นิดนึงเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจร่วมกันก่อนนะ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเอาคำว่า DE ก่อนก็ DE บางคนก็แม้ตัวย่อเนี่ยบางที
0: ตัวย่อมันอาจจะ
1: เข้าใจมันมาจากคำว่าดิจิทัลนะครับเขาเรียกว่ากระทรวงจริงๆมันก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะ
0: ครับผม
1: สมัยก่อนนี่ก็เรียกกระทรวง ICT สมัยก่อนนี่นะมันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ตอนหลังเขามาเปลี่ยนเป็นดิจิทัลนะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีความทันสมัยขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ภารกิจของกระทรวงนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับไอ้นี่เลยเรื่องกระทรวงไอ้เรื่องของเศรษฐกิจไอ้เรื่องของดิจิทัลโดยตรงเลยแหละนะฮะแล้วมันก็จะคุมเข้าไปถึงด้วยโทรคมนาคมคุมอะไรพวกนี้ทั้งหมดแหละนะฮะที่มันมีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงกันทีนี้เขาว่า AI อย่างนี้ AI นี่คือปัญญาประดิษฐ
0: ์ครับ
1: ก็คือ artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็จะต่างไปจากไอ้ที่เราใช้งานกันอยู่นะครับทุกวันนี้เราคุ้นเคยแล้วบางคนก็เริ่มสับสนแล้วว่าอะไรคืออินเทอร์เน็ตอะไรคือ AI ถูกไหม
0: ครับ
1: อินเทอร์เน็ตนี่คือตัวพื้นฐานนะครับคือเราใช้กันมานานสมัยก่อนนี้เราก็ไม่รู้จักเราอินเทอร์เน็ตนะฮะไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะจนกระทั่งพวกเรานี่ก็เริ่มคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตดูเหมือนจะเป็นตัวปัจจัยพื้นฐานในแทบทุกบ้านแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เข้ามาเราว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเข้าถึงได้สองกรณีสมมติถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันก็จะติดตัวเข้าไปในตัวโทรศัพท์มือถือที่เราซื้อเป็นแพ็กเกจของมือถืออยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตติดเครื่องอ่ะพูดง่ายๆว่าคุณใช้เครื่องของใครก็ติดไปอันที่สองส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตที่เราจะมีเขาเรียกว่า Wi-Fi นะฮะWi-Fi นี่ก็จะมีพวกธุรกิจของอินเทอร์เน็ตที่เขานะครับขาย Wi-Fi พวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับนะ Wi-Fi นี่ก็คือบางคนก็ไปติดตั้งที่บ้านถูกไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในบ้านนะฮะสมัยหนึ่งเนี่ยคุณโลกรู้ไหมเมื่อก่อนนี้ทางกสทช.เคยคิดว่าจะส่งเสริมให้เราเนี่ยมี WiMAX ได้ทำไป WiMAX นี่คือ Wi-Fi ขนาดใหญ่เลยที่มีพลังสูงไอ้ Wi-Fi นี่มันจะได้รัศมีประมาณสัก10 นะ

0: เท่าไหร่ดีอ่ะสัก100 เมตรรอบบ้านเนี่ยนะได้นะแต่ Wi-Fi Max จะใหญ่มากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายไปทางนี้มันไม่คุ้มเพราะว่าสู้ติด Wi-Fi ให้ละเอียดดีกว่าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่า Wi-Fi ก็มีฟรี Wi-Fi มีอะไรเข้าไปที่ไหนทุกคนก็หา Wi-Fi กันเพราะฉะนั้นวันนี้ดูเหมือนคนเราเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันค่อนข้างง่ายได้แล้วตอนนี้นะครับเข้าถึงแล้วอ่ะนะฮะอาจจะมีชายแดนขอบแดนบ้างแต่เขาก็มีเขาเรียกส่งเสริมเป็นnational band ไอ้ broadband คือหมายความว่าไปมีอินเทอร์เน็ตอยู่ชายขอบอะไรพวกนี้ก็มีหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะพยายามส่งเสริมเข้าไปทีนี้วันนี้โลกมันขยับจากไอ้ตัวนี้แล้วมันมาถึงไอ้ตัว AI นะฮะ AI คือ artificial intelligence มันมีความฉลาดเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้มันมีความก้าวหน้านะฮะแล้วก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาค่อนข้างมากเราจะได้ยินบริษัทที่ดังอันนี้มากชื่อบริษัท Nvidia นะฮะอันนี้เจ้าของนี่ชื่อเจนเซ่นหวงเจนเซ่นหวงนี่จริงๆเป็นชาวไต้หวันนะนะฮะเกิดที่ไต้หวันแล้วก็เคยมาอยู่เมืองไทยพักนึงนะอยู่จนถึงสัก9 ขวบได้แล้วตอนนั้นมันอาจจะมีอยังมีสงครามทางด้านนี้ฮะทางกับเวียดนามอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ประเทศไทยเราก็เป็นฐานพอสมควรเหมือนกันที่ก็สู้กับเวียดนามอ่ะนะเสร็จแล้วปรากฏว่าพ่อแม่ของเจสันหัวก็เลยส่งเจสันหัวไปเรียนที่อเมริกา
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นโอ้โหนะสุดท้ายไปทางจากการเรียนไม่มีอะไรนะสุดท้ายมาเข้าทำงานนะที่เกี่ยวกับเรื่องไอ้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะแล้วก็ตลาดนี่มาร่วมหุ้นกับเพื่อนทำไอ้เทคโนโลยีจอการ์ดของอะไรต่างๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยมาพัฒนาไอ้เรื่องของ AI มีจุดกระตั้งโอ้โหเป็นบริษัทระดับโลกใหญ่มากนะฮะณเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เลยขับเคลื่อนทำให้ทั่วโลกเนี่ยขยับตัวเรื่องของ AI ได้อย่างแรงเราจะเห็นว่ามีพัฒนาการของ AI เกิดขึ้นเข้ามาช่วยในการทำงานนะครับเราจะได้ยินความตื่นตัวของคนว่า AI มันจะมาแทนคนไหมอันนี้คือคำถามระดับแรกก่อนนะบางคนก็บอกเฮ้ยไอ้คนที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะครับมันจะตกงานกันหมดเพราะเอา AI เข้ามาทำงานได้
1: มีช่วงแรกๆเลยนะที่อาจารย์ที่ AI เข้ามานี่โหก็โหมีสื่อบรรดาสื่อเนี่ยสื่อก็ตั้งแบบข้อสังเกตถามนักวิชาการจะเอามาแทนคนเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยโหกลัวกันตัวตกงานกันเยอะอาจารย
0: ์ AI จริงๆมันเป็นการประมวลผลแล้วก็หัวใจสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ Big Data นะฮะ
1: Big Data
0: ก็คือข้อมูลใหญ่ดีแหละครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญคือ AI เนี่ยมันจะฉลาดได้มันต้องมีข้อมูลเยอะฮะถ้า AI มันข้อมูลน้อยมันก็ไม่ฉลาดแน่นอนถูกไหมครับแต่ที่ข้อมูลของ AI เนี่ยมันเยอะมากมันกว้างขวางมันสามารถดึงในเวลารวดเร็วนะครับ
1: ครับ
0: นะแล้วคนก็เริ่มเอาโปรแกรม AI ตรงนี้เอาเข้ามาใช้งานมันถูกผลักเข้ามาใช้งานแล้วจากเดิมเนี่ยมันเค้าเรียกว่าใช้ในระดับองค์กรเดี๋ยวนี้มันเข้ามาถึงระดับประชาชนแล้วถูกไหม
1: ระดับบุคคลและครับ
0: ระดับบุคคลแล้วเราก็เริ่มคุ้นเคยเมื่อก่อนเราก็เห็นไอ้คนนั้นเอา AI มาใช้ทำนั่นทำนี่นะฮะ
1: อืมครับ
0: คือเบื้องต้นก่อนเนี่ย AI มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลย้อนหลัง
1: ครับอาจารย
0: ์ AI เนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลอนาคตนะข้อมูลอนาคตนี่ก็ต้องใช้คนเนี่ยเป็นคนคิดต่อไปแต่ข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมันเก่งมากกว่าคนอื่นแล้วผมถามว่าไอ้คนที่มีข้อมูลเยอะๆนี่ใครบ้างอ่ะคุณพุทธาคุณอกลองนึกดูก็คืออากูเยอะๆเนี่ยเยอะที่สุดถูกไหมครับ
1: อากูเนี่ยแหละ Google เนี่ย
0: อากูนี่ก็คือ Google อ่ะเวลาที่เราหาข้อมูลอะไรทั้งหลายก็อากูเนี่ยอากูก็เยอะถูกไหมครับก็มีข้อมูลมากมายไอ้ YouTube ที่เวลาเรา
1: ย้าวู
0: ไปทำอะไรก็แล้วแต่ย้าวูได้หมดแล้วถูกไหมคร
1: ับครับ
0: อะไรที่มันเป็นไอ้ดิจิตอลแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปยุ่งกับมันเข้าไปอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็สามารถจะเป็นการให้ข้อมูลหมดแหละทั้งหมดถูกไหมครับ
1: ถูกเก็บ data ทั้งหมด
0: เอาอะไรไปส่งข้อมูลทั้งหมดนี่เป็นข้อมูลให้กับเขาหมดเลยน
1: ี
0: ่คือสิ่งที่เราสามารถประมวลผลได้ทันทีถูกไหมครับอย่างสมมุติว่าคุณโอ้บอกว่าแหมผมอยากจะวาดนะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งสมมุติเนี้ยนะ
1: ครับ
0: เอาสักให้มีสักขนาดในอยู่ในบนพื้นที่สัก100 ตารางวา
1: ครับ
0: นะมือพื้นที่ใช้สอนตัวนี้เขียนไปปุ๊บไหนเราเขียนแบบไปหน่อยที่ปุ๊บเดียวอะนะภายในเวลาไม่เกิน30 วินาทีเนี่ยมันมาหมดแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วผมถามว่ามันไปเอามาจากไหนอะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วถูกไหมครับไอ้พวกนี้มันจะสามารถรวบรวมแล้วก็ประมวลผลได้เร็วมากเพราะว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์นี่มันเป็นลักษณะเข้าข่ายก็เรียกว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มัน

0: เร็วมันเร็วกว่าในอดีตเยอะแยะมากมายนี่คือที่มาของคำว่า AI AI คือปัญญาประดิษฐ์นะมันสามารถจะตั้งไอ้เขาเรียกอัลกอริทึมตั้งนะครับนะคำสั่งให้มันมีความลับลึกลึกล้ำอะไรต่างมากมาย
1: ครับ
0: แล้วที่สำคัญคือมันมีความเป็นมิตรกับคนในการใช้มากขึ้นนะความจริงถึงวันนี้เนี่ยผมก็ใช้แล้วไอ้พวก ChatGPT Gemini เนี่ยนะ
1: อาจารย์ครับ
0: มันเข้ามาถึงแล้วนี่มันกลายเป็นตัวพื้นฐานแล้วถูกไหมฮะวันนี้หลายคนก็ใช้กันแล้วนี่ความจริงเมื่อสัก2สัปดาห์นี้ผมก็ไปเข้าคอร์สนึงประจําไป
1: ครับอาจารย์
0: เป็นคอร์สที่ทางเค้าเรียกว่า DEPA นะฮะ DEPA นี่ก็คือนะฮะเป็นก็เรียกว่าเป็นองค์กรที่โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนี่แหละนะฮะ
1: ครับ
0: ทำเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือเขาก็มีเป็นคอร์สที่สอนให้กับผู้สูงอายุผมก็เข้าไปเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็ไปเรียนนะครับเขาจะให้รู้จักใช้ไอ้ AI เนี่ยให้มันสมาร์ทไลฟ์นะให้ชีวิตมีความสมาร์ทขึ้นรู้จักตั้งคำถามไป AI ซึ่งหัวใจสำคัญของการใช้ AI ให้เป็นคือก็เรียกว่า AI prompt นะฮะ
1: AI prompt การตั้งคำถาม
0: เดี๋ยวใช้ภาษาอังกฤษให้ท่านเข้าใจนิดนึงเพราะว่านี่ผมเห็นดีแถลงออกมาปั๊บเนี่ยคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะเขาใช้ศัพท์เฉพาะต่างๆมากมายนะฮะ
1: บาง
0: ทีคนก็ไม่อะไรพร้อมเพิ่มคืออะไร แล้วพร้อมนี่มันจะมาซ้อนกับไอ้พร้อมเพย์นะฮะก็คนละอย่างกันนะไอ้พร้อมเพย์นี่ก็เรียกว่าเอานี่เมื่อก่อนสมัยก่อนแรกๆคนก็ไม่รู้จักว่าพร้อมเพย์คือบัญชีเฉพาะนะฮะในการที่จะรับจ่ายเงินนะพูดง่ายๆนะครับนะฮะตัวพร้อมเพย์แต่นี่พร้อมของ AI คือการตั้งคำถามถูกไหมครับถ้าเราตั้งคำถามดีโอ้โหเราจะได้คำตอบได้อะไรต่อมีอะไรประโยชน์จาก AI เยอะแยะมากมายโปรแกรมไอ้ ChatGPT ก็เลยเป็นที่นิยมนะ Gemini ก็เป็นที่นิยมมากแล้วเดี๋ยวนี้มันยังมีโปรแกรมหลายอันมันมี DeepSeek ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับ
0: DeepSeek มีอะไรมี Claude ใช่ไหมที่มันไปเยอะเลยนะแล้วก็มีพวกอะไรโอ้เยอะแยะเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณสัก20-25
1: ลายอย่าง น้อย
0: Open AI อะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับครับ
0: แต่ที่ติดหูมากก็จะเป็นพวก ChatGPT กับ AI
1: Gemini ครับ
0: แล้วถามว่าเป็นของใหม่หรือยังตอนนี้คำตอบก็คือไม่ใหม่แล้วเพราะมันเริ่มเข้ามาสัก 2-3 ปีแล้วถูกไหมครับ
1: ครับจ้ะ
0: แล้วคนก็เริ่มใช้มากขึ้นแล้วพรุ่งนี้มันอัปเดตแล้วเดี๋ยวนี้มีความทันสมัยแล้วก็แข่งกันเองแข่งกันเองก็หมายความว่าทั้ง2อันนี้แล้วก็มีตัวพัฒนาใหม่ๆต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีคนหลายคนที่หลายอาชีพได้เข้าไปใช้พ
1: อ
0: เข้าไปใช้แล้วก็จะพบความมหัศจรรย์ของมันก็คือมันจะโอ้ยทำไมมันเร็วมันตอบคำถามแล้วได้บทนะครับผมได้คุยกับพวกนักกฎหมายเนี่ยโอ้โหเขาบอกคนละเรื่องเลยตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยต้องอาศัยปรมาจารย์ทางกฎหมายเวลาใครพูดอะไรปั๊บก็จะคิดประติดประต่อไอ้ที่มันอยู่ในมาตรานั้นอันนั้นอยู่ในมาตรานี
1: ้
0: ไอ้ที่มันว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่โยนคำถามไปถามไอ้ตัวพร้อมถามไปนับร่างคำถามดีๆเข้าไปที่ตัว ChatGPT ปุ๊บเดียวนะให
1: ้
0: มันมาเลยถูกไหมครับอยากจะแต่งเพลงเหรอเขียนแล้วเราอยากให้เนื้อหามันมีอะไรเขียนเป็นนำทางไปหน่อยบอกให้เขียนเพลงให้สลัดสลวยโยนตู้เข้าไปกลับมาเรียบร้อยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ผมจะทำไอ้คลิป presentation นะในงานเลี้ยงทั้งหลายเนี่ยนะผมก็ใส่เงื่อนไขไอ้นั่นเข้าไปไอ้นี่มีเรื่องนั้นหน่อยมีเรื่องนี้หน่อยใส่เข้าไปปุ๊บเอาช่วยเขียนหน่อยให้มันดูเร้าใจกระชับปุ๊บเดียวเท่านั้น30ไม่เกิน1นาทีเดี๋ยวมาเพียบหมดแล้วเราก็มาตัดแต่งใช่ไหม
1: ครับมา
0: ต
1: ั
0: ดเติมให้มันเรียบร้อยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จากไอ้การใช้โปรแกรมพวกนี
1: ้
0: ไอ้ตอนที่ผมไปเรียนกับทางคอร์สของ DEPA ซึ่งต้องให้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนานาชาติเป็นคนมาสอนเนี่ยนะปรากฏเขาก็เอาภาพมาตัดต่อถูกไหมครับเอามา
1: ตั
0: ดแต่งเอามาใส่ลูกเล่นเอามาทำโอ้โหมันก็จะพบว่ามันมีแอปพลิเคชันที่มันมีความหลากหลายโดยการใช้ AI มากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วมันก็จะมาถึงจงจุดนี้ที่เรียกว่า AI โหมดที่เราใช้เป็น AI ฟรีถูกไหมฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์ AI ฟรีนี่เขาก็ต้องเก็บไว้เป็นเรื่องธรรมดาว่านี่คุณได้ระดับฟรีแต่ถ้าคุณอยากจะได้อะไรที่มันแอดวานซ์ที่มันล้ำลึกกว่านี้คุณก็ต้องจ่ายตังค์
1: จ่ายตังค์
0: มันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเราเข้าใจได้
1: ปกติ
0: เป็นเรื่องปกติถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันไปเข้าข่ายใครที่เป็นอาชีพที่จะต้องใช้ AI แล้วต้องการความลึกล้ำคุณก็ต้องยินดีที่จะจ่ายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วการจ่ายวันนี้มันก็จะถามว่าแพงไหมมันก็ไม่น่าแพงถ้าเกิดว่าเขามีประกอบวิชาชีพแล้วได้ใช้ประโยชน์จาก AI

0: ยานใช่ไหมครับก
1: ็
0: ต้องบอกว่าเพราะมันเป็นทูฮะก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเครื่องมือคุณก็ต้องยินดีที่จะต้องจ่ายเครื่องมือบ้างนะเหมือนบางคนเนี่ยเขาทำไอ้ presentation เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้ก็ใช้ powerpoint ทำ presentation ตอนหลังมันมีไอ้โปรแกรม canva ใช่ไหมฮะ
1: canva
0: ครับคุณก็ต้องจ่ายเงินเพราะทำไอ้ตัวนี้มันโอ้โหมัน
1: ได้ตัวเขาเรียกว่าได้ฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น
0: มันมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเนี่ยแค่ว่ามันไปเก็บข้อมูลไอ้คนที่ออกแบบรูปแบบต่างๆเอามาปุ๊บเดียวของเราเนี่ยโอ้โหสบายเลยไม่ต้องมานั่งคิดอะไรต่างๆมากมายแล้วถูกไหมครับนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ว่าไอ้ของฟรีก็มีของจ่ายเงินก็จำเป็นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งอันเนี่ยคุณใช้ไลน์คุณใช้โปรแกรมพวกนี้คุณก็ฟรีแต่ถ้าคุณอยากจะทำให้ไลน์มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นรับคนได้เยอะขึ้นก็ต้องจ่ายเงินถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่คนผมว่าคนก็รู้ทีนี้มันมาถึงเรื่องประเด็นเนี้ยที่เราพูดถึงว่าดีอีก็เกิดความคิดว่าจะต้องเอาไอ้เรื่องไอ้โปรแกรม AI เนี่ยนะเอามาแจกคนถูกไหมฮะเอามาแจกให้คนไทยได้เข้าถึง AI ให้มากขึ้นโดยกระทรวงนะดีอีก็มาบอกว่ามีเป้าหมายสำคัญในการที่จะให้คนไทยเราเข้าถึงเทคโนโลยีนะฮะของ AI เนี่ยของประชาชนเพราะว่าพบว่าคนไทยเนี่ยนะครับเข้าถึง AI ปัจจุบันเพียงแค่ประมาณ 10.7%
1: ครับ
0: นะเขาเรียกว่าเป็นจริงๆมันเขาใช้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจคือ AI diffusion diffusion แปลว่าการกระจายตัวนะฮะการกระจายตัวของ AI คนเนี้ยได้แค่ 10.7% ของประชากรซึ่งต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยอ้างถึงสิงคโปร์ว่าสิงคโปร์เขาอยู่ที่ 60.9% เวียดนามอยู่ที่ 23.5% นะแล้วก็ประเทศอื่นก็ว่าไปตามลำดับเนี่ยนะแต่เราเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านใกล้ๆกันหน่อยเนี่ยนะแล้วเราพบว่าเรายังต่ำมากซึ่งความคิดนี้รัฐบาลก็เลยมีความคิดว่าโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงดีอีนี่ก็เลยมีความคิดว่าทำยังไงที่จะให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงได้เร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นก็เลยมีความคิดที่จะให้คนไทยประมาณ5 ล้านคนได้มีสิทธิ์เข้าใช้5 ล้านคนได้มีสิทธิ์เข้าใช้ AI นะฮะซึ่งจะเป็นการเมื่อถ้า5 ล้านคนเข้าถึงการใช้งานของ AI ก็จะทำให้อัตราการเข้าถึงของ AI ของประชากรของไทยเราเนี่ยเพิ่มเป็น 23% จากเดิม 10.7 เพิ่มเป็น 23% พูดง่ายว่าจะใช้เงิน 1,600 ล้านซื้อตัวเลขคนไทยนะคือตัวเลขคนไทยพูดง่ายว่าให้สามารถใช้ AI นะฮะได้เป็นครั้งแรกเพิ่มขึ้นมาจาก 10.7 เพิ่มขึ้นมาเป็น 23%
1: ครับ
0: พูดกันชัดๆเลยก็คือเอาเงินมาซื้อตัวเลขให้คนเข้าถึงนะพูดง่ายนะครับถูกไหมฮะโดยนะครับกระทรวงดีอ้างว่าไอ้ global benchmark แปลว่าไอ้มาตรวัดระดับโลกเนี่ยมันอยู่ที่ 16.3%
1: ครับ
0: หมายความว่าทั่วโลกเขามองว่าระดับโลกเนี่ยในการเข้าถึงไอ้ตัว AI เนี่ยมันควรโดยเฉลี่ยเนี่ยควรอย่างน้อยสัก 16.3% นะครับเขาก็มองว่าถ้าเราได้ 23% นี่ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับโลกถูกไหมครับเขาบอกเขาบอกอย่างนั้นนะอันนี้ไปถึงว่าพูดถึงภาพรวมทั่วไปแบบสมัยหนึ่งนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยช่วยงานของกทช.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมเขาก็มองว่าคนไทยเราเข้าถึงไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ไงสมัยก่อนเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนนี่มันไม่มากไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่มากถูกไหมฮะ
1: แต
0: ่จนกระทั่งไอ้เนี่ยสมาร์ทไอ้เดี๋ยวนี้
1: สมาร์ทโฟน
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ย60% 50%ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวนี้เราไปดูใหม่ดีครับถูกไหมฮะไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็คล้ายๆกับระยะแรกๆของการเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ตนี่แหละวันนี้คนไทยเราใช้ AI ตัวนี้อยู่ประมาณสัก 10.7 ก็ด้วยความหวังว่ารัฐบาลก็เลยจะใช้เงินประมาณสัก 1,600 ล้าน
1: 1,600 ล้านเอาม
0: าทำให้คนไทยเราเนี่ยนะครับเราสามารถจะนะคนไทยอีก5ล้านคนเนี่ยเข้าถึง AI ก็จะทำให้ตัวเลขการเข้าถึง AI ของเราเพิ่มเป็น 23% แล้วก็สามารถจะทัดเทียมตัวคนอื่นได้แต่มันก็มีการด่าว่าเพิ่มขึ้นมาทำไมจะเพิ่มประโยชน์อะไรกับ AI ขึ้นมา
1: ทำไมเราต้องเพิ่มขึ้นมาอย่างน
0: ี้อาจารย์แล้วคำถามอันดับแรกเลย5ล้านคนนี้จะเป็นใครอ่ะถูกไหม
1: ครับครับ
0: ใครจะได้สิทธิ์5ล้านคนนะแล้วก็ใช่
1: ยังไง
0: จะเอาไปใช้ทำอะไรแล้ว5ล้านคนนั่นคือคนที่เขาใช้ AI อยู่แล้วทุกวันนี้ด้วยป่ะหมายถึงว่าอย่างเช่นคนที่อยู่ใช้แชท GPT ฟรี

0: ที่แบบผมเนี่ย
1: ครับครับ
0: จะมีนายฟรีอยู่แล้วเนี่ยจะได้สิทธิ์อันนี้ต่ออีกหรือเปล่าถูกไหมครับหรือยังไงนะฮะแล้วเขาก็บอกว่า AI ตัวนี้นะเป็น AI ที่รัฐบาลจะมาขายเนี่ยเป็น AI ที่ถูกมัดรวมกันมาแล้วกับ12เจ้าใหญ่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: 12เจ้านี่ก็หมายความว่าอันนี้แหละไอ้เจ้าอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยมี ChatGPT BJB9 มีอะไรซิก DeepSeek มีอะไรก็แล้วแต่ OpenAI อะไรพวกเนี้ยนะแต่เข้ามาจับมัดรวมกันได้หมดหมายความว่าคุณจะเลือกใช้ของใครก็ได้ใช่มั้ยฮะแล้วข้อดีก็คือว่าราคามันจะถูกลงถ้าให้คุณไปดีลเองคุณไปจับหรือทุกเจ้าไปเนี่ยคุณจะเสียเงินมากขึ้นแต่ถ้าอยู่กับเราเนี่ยปุ๊บเดียวเนี่ยเฉลี่ยเพราะว่าต่อคนมันก็จะถูกต่ำลงใช่มั้ยฮะปีนึงเนี่ยเขาบอกเฉลี่ยต่อคนก็ตกประมาณสัก300กว่าบาท324บาทนะถ้าเป็นต่อเดือนก็ตกประมาณเดือนละ27บาทต่อคนอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ20กว่าบาท
0: ใช่ไหมฮะ27บาทต่อคนแล้วก็อ้างบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพอคุณเข้าถึง AI ก็มีแนวโน้มที่จะอัพสกิลอ่ะใช่ไหมฮะอัพสกิลก็คือใช้ประโยชน์จาก AI ในการที่จะไป develop ไอ้พวกนะการใช้งานของ AI ให้มันมากขึ้นและถ้าเกิดคุณมีความจำเป็นที่คุณอยากจะใช้โปรแกรมให้ advance ขึ้นคุณก็มีทางเลือกก็คือคุณก็จะต้องเข้าคอร์สใช่ไหมฮะเข้าคอร์สแล้วก็เรียนเพื่อที่จะเรียกว่าเอาประโยชน์จาก AI มาพัฒนานะมาทำอะไรต่างๆนี้คุณก็มีโอกาสจะได้เข้าถึงในตัว AI ในเลเวลที่มันสู
1: งขึ้น
0: และโปร
1: ง
0: ่ายนะฮะ
1: ก็คือใช้งานได้อย่างเต็มที่อ่ะ
0: คือ
1: ถ้าจะได้ใช้งานเนี่ยจะใช้งานได้อย่างเต็มที่
0: นะแต่คำถามคืออย่างนี้ฮะไอ้หนึ่งจุดหกพันหรือ1,600ล้านที่เราจะจ่ายไปครั้งนี้นะฮะ
1: ครับ
0: มันได้มาจากกองทุน DE นะฮะกองทุนของไอ้ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่นะไม่ใช่งบประมาณแต่จริงๆไอ้กองทุนเนี้ยมันก็เป็นกองทุนที่ก็ไม่ใช่เรื่องพัฒนาเรื่องดิจิทัลเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วแต่ทีนี้อยู่จะไปซื้อโปรแกรม AI มาเพื่อจะแจกประชาชนนี่ก็ยังงงๆกันหน่อยว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรก็เป็นเงินที่เยอะมากนะฮะ 1,600 ล้านนี่ถือว่าเยอะมากแล้วก็ที่น่าสงสัยที่สุดก็คือมันใช้ปีเดียวแล้วจบหนึ่ง
1: ใช่ไม่
0: ได้แปลว่า
1: ครับอาจารย์นั่นเลยฮะ
0: มันเป็นค่าสมาชิกอะเหมือน
1: เป็นรายปี
0: มาแค่1ปีจบ
1: เป็นรายปีใช่ไหมอาจารย์
0: สมาชิกรายปีถูกต้อง
1: ครับ
0: เหมือนผมดูฟุตบอลอยู่เนี่ยผมก็เป็นสมาชิกรายปีปีต่อไปผมก็ไม่ได้รับต่อแล้วเดี๋ยวพอกำหนดพอจบแล้วถูกไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปแล้วคุณจะไม่ได้ใช้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่แล้วก็หมดไปแล้วถูกไหมครับ1ปีนี่ก็พักเดียวเองไหนไม่นานหรอกถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยที่ว่าพอคุณได้แบบปั๊บแล้วคุณจะกลายเป็นอะไรนะคนเก่งคนดีอะไรขึ้นมาถูกไหมครับเพราะว่าเพียงแต่ว่าเราได้ตัวเลขว่าโอ้ประชากรคนใช้ AI ของเราเพิ่มจาก 10.7% เป็น 23% นี่ไม่ใช่ใช้ชาวโลกก็ได้แต่ถามว่าแล้วเราเป็นประเทศที่ใช้ AI อย่างมีประโยชน์จริงหรือเปล่าอันนี้
1: คือเหมือนกับอาจารย์จะบอกว่าคือเราได้ปริมาณคนใช้เพิ่มขึ้นแต่ในเรื่องของคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพในการใช้งานอันเนี้ยจะวัดกันยังไงใช่ไหมอาจารย
0: ์คนใช้เพิ่มขึ้นนี่จะเป็นคำถามเลยมีปริมาณของผู้ที่ได้เข้าถึง AI เพิ่มขึ้นดีกว่าอย่าบอกใช้ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอาไปว่าเข้าถึงเนี่ยนะแล้วขอโทษนะอยู่ส่งมาให้ใครสักคนหนึ่งคุณคิดว่าเขาจะเข้าถูกไหมฮะเขาจะใช้เป็นไหมครับเขายังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนกับเดป้านี่ก็ต้องมีการเรียนกันนะต้องรู้จักการดาวน์โหลดโปรแกรมต้องรู้จักอะไรพวกนี้นะใช่ไหมฮะมันต้องสอนกันแล้วก็มันมีบทเรียนหลายประเทศก็ไปดูบทเรียนจากอเมริกาบทเรียนจากสิงคโปร์บทเรียนสิงคโปร์นี่ก็ใช้อัพเลเวลเลยนะเขาใช้เป็นการอัพสกิลขึ้นมาจริงๆนะคือคนต้องเอาโปรแกรม AI ไปใช้งานถูกไหมฮะหลายประเทศเนี่ยอย่างเช่นมอลตาเนี่ยเขาเป็นเหมือนคือที่ไหนประชากรไม่เยอะเนี่ยก็ใช้แบบรูปแบบอย่างนี้ได้ก็คือให้ประชาชนผู้คนเนี่ยประมาณสักไอ้คอร์สที่จะเรียนในพวกนี้ประมาณสัก2ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะมันก็สามารถทำให้คนเนี่ยสามารถเอาประโยชน์จาก AI มาใช้ได้บทตั้งคำถามให้เป็นออกแบบเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สอนได้หมดถูกไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าจะแจกต้องสอนให้ใช้เป็น ป็นแต่แล้วมันจะได้อยู่มั่น

0: ันจะได้ยินต่อไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันใช้เป็นแล้วต่อไปหมายความว่าปีต่อไปประชาชนนั้นก็ต้องซื้อเองใช่ไหมเพราะว่าไอ้สิทธิ์นี่มันก็หมดแล้วถูกไหมครับอย่างนั้นหรือเปล่าม
1: ันต้องมีสกิลใช่ไหมมันต้องมีสกิล
0: ใช่มันต้องมีสกิลติดอยู่แล้วมันจะมีอะไรเป็นหลักประกันว่ามันจะมีสกิลจริงถูกไหมครับ
1: อ
0: ันนี้คือคำถามก็คือดูเหมือนว่า 1,600 ล้านจ่ายไปเพื่อที่จะให้คนไทยเป็นยูเซอร์ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษยูเซอร์ภาษาไทยก็แปลว่าเป็นผู้ใช้งานในขณะที่โปรแกรมหรืออะไรทั้งหลายก็ยังเป็นของฝรั่งอยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับดูเหมือนเราก็ไปเพิ่มลูกค้ากับเขาอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเราก็กลายเป็นผู้ใช้เราไม่ใช่เป็นผู้สร้างอันนี้คือคำถามว่าถ้า 1,600 ล้านเนี่ยเอามาทำให้คนไทยเป็นผู้สร้างมาส่งเสริมให้คนไทยเป็นผู้สร้างก็เรียกว่าแทนจะเป็นยูเซอร์ให้มาเป็นบิลดเออร์ถูกไหมครับพัฒนาอะไรต่างๆขึ้นมาก็ได้แต่เนี่ยนะครับแล้วในสุดเราได้ไอสิ่งที่มันแบบเข้าถึงได้จริงๆแล้วอยู่กับเราแล้วก็เราสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้เต็มที่จะดีกว่าไหมนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่สองก็คือว่าขอโทษไอการที่เราไปเข้าถึงไอโปรแกรมพวกนี้มันมีความพัฒนาขึ้นเร็วมากถูกไหมฮะเร็วมากจนกระทั่งบางทีเนี่ยพอเราเชื่อในปั๊บแล้วของใหม่มันพัฒนาขึ้นมาอีกแล้วพัดเดียวแล้วเราจะทำยังไงกับมันต่อไปถูกไหมครับวันนี้ที่ผมเรียนใน ChatGPT ไอ้ Gemini เนี่ยมันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกแป๊บเดียวในช่วง2ปีนี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะฮะมันเปลี่ยนมาเร็วมากพวกเราก็คงจะทราบแล้วเราจะยกตัวเองได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมามากวัดกันตรงที่จำนวนผู้เข้าถึง AI มากขึ้นแต่ใช้งานได้ยั่งยืนหรือไม่ไม่มีหลักประกันแล้วเราหมดเงินไปขนาดนี้เราจะหมดแล้วได้ประโยชน์แล้วคุ้มค่าจริงหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่ถามมาดัง
1: ๆ
0: แล้วโปรแกรมนี้มันโผล่ขึ้นมาเร็วมากจนที่ว่าทุกคนต้องงงเขาบอกว่ามันพิจารณาเพียงแค่30กว่าวันมั้งนะฮะแล้วก็นะฮะเปิดโครงการนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนเข้า
1: แล้วก็ได้เลย
0: พร้อมเตรียมโครงการนี
1: ้
0: แล้วก็นี่ก็เป็นคำถามต่อไปก็ไปตรวจสอบประเด็นกันแล้วกันว่ามายังไงแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกันว่าทำไมบริษัทที่จะได้งานนะฮะทำเรื่องนี้ทำไมจะต้องประชาสัมพันธ์ต้องโฆษณาเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้ออะไรทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะมีเรื่องป้ายเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่อยากเอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันคนจีนบอกว่ารู้จักทุกบริษัท
1: ครับอาจารย
0: ์ที่พูดถึงเนี่ยไปโยงอยู่กันทั้งถึงอะไรแข่งรถแข่งรถอะไรเพื่อทำไมมันก็เป็นคำถามไว้มันเป็นโครงการที่พูดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เจ้ากระทรวงก็มาพูดทำนองว่าใครจะได้เป็นคนทำไม่สำคัญมันสำคัญที่คนไทยจะต้องเข้าถึงไอ้ตัว AI นี้มากขึ้นไม่สำคัญยังไง1,600ล้านเนี่ยนะมันไม่สำคัญยังไงมันต้องสำคัญดีครับ
1: มันเกี่ยว
0: ไม่ใช่ว่าให้ใครก็ได้มาทำแล้วต้องได้ประโยชน์มันต้องได้ประโยชน์ครับถูกไหมฮะมันทำให้เราไปเข้าถึงแล้วก็บอกว่าไอ้ข้อมูลของเราเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามบอกไอ้ข้อมูลของเราเนี่ยก็กลายเป็นของเขาหมดสิเขาก็บอกไม่หรอกข้อมูลเหล่านี้มันจะต้องถูกเก็บไว้ในคลาวด์คลาวด์ก็คือไอ้ตัวเครื่องใหญ่จริงๆมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่นะเก็บไว้ในประเทศไทยแล้วก็เวลาบรรลงข้อมูลเนี่ยในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาจะไม่ได้รับถูกดึงออกไปซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เป็นคำถามนะมันจริงมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับ
1: เพราะว่าเรื่องของ data ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมักจะมีปัญหาเมื่อเอามาใช้งานแล้วเนี่ยมันจะถูกบันทึกเอาไว้ส่วนไหนซึ่งตรงเนี้ยยังไม่ได้ระบุแบบคนก็กังวลอาจารย์เพราะว่าข้อมูลเราจริงๆนะข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนมันรั่วไหลไปหลายทิศหลายทางมากๆไม่งั้นจะพวกสแกมเมอร์จะเอาข้อมูลของเรามายังไง
0: ใช่คุณโอ๊ครู้ไหมเนี่ยผมไปเรียน data มาผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ทำไมไอ้ ChatGPT ทำไม Gemini มันเปิดให้คนใช้ฟรีอ่ะมูลฐานนิดเดียว
1: ครับ
0: ใช้ฟรีเพราะอะไร
1: แน่นอน
0: คำตอบที่สุดคือคนใช้ฟรีคือการเพิ่ม data กับเขาครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณอยู่ที่ไหนของโลกนี้คุณใช้โปรแกรมเขาคุณให้ data กับเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ให้คนฟรีไงเขายิ่งเป็นมหาศาลต่อไปทำโปรแกรมแอดวานซ์ที่ไหนเขาก็ไปคนก็ไปไล่ซื้อจากเขาได้เพราะว่าไอ้พวกตัวฟรีเนี่ยครับเป็นโทนที่ให้เดต้าเขาตั้งสิ้นเลยครับถูกไหมโอ
1: ้
0: เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นความสุดยอดของคนที่คิดโปรแกรมอันนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ย

0: เขาคิดโปรแกรมอะไรคนจะเข้าถึงไม่มีทางถ้าคุณไม่จ่ายเงินบาทแรกก่อนไปได้ถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เขาปล่อยคุณเข้าฟรีพอเข้าฟรีปั๊บก็ได้ข้อมูลจากคุณเยอะแยะมากมายไม่เห็นเลยว่าเราใช้โปรแกรมของ Facebook ไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะก็ปนี่ไงเขาก็เอาไปขายในรูปแบบอื่นได้เยอะแยะเลยถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงนะครับว่าถ้าเราเข้าถึงอันนี้แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะถูกได้รับการปกป้องดูแลอย่างไรถูกไหมคร
1: ับ
0: แล้วก็กลายไปเป็นผู้ใช้ก้อนใหญ่ให้กับบริษัทฝรั่งหรือว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของโปรแกรมเหล่านั้นแล้วขนาดที่คนไทยเราจะได้ประโยชน์เป็นจริงหรือแล้วเราจะบอกว่าเราจะมายกระดับเราจะมาอัพสกิลเราจะมาทำอะไร
1: ครับครับ
0: เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าตอบตัวนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นคำถามจนไม่จบหรอกว่าไอ้เงิน 1,600 ล้านเนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มอย่างไรแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรจริงหรือไม่นะครับนะเนี่ยนะก็น่าสนใจนะน่าติดตามนะ
1: น่าสนใจครับ
0: ว่าเพราะเราก็ไม่นึกว่ากระทรวงดีจะใช้งบประมาณเยอะขนาดนี้นะครับตู้มเดียวดิตกใจเลยนะฮะ
1: ถือว่าเป็นตัวเลขก้อนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วก็ผมก็ยังสงสัยเช่นเดียวกับที่อาจารย์กล่าวเลยครับคือคนหนึ่งคือกลุ่มคนที่จะได้สองคือเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆจังๆในด้านไหนการเรียนการทำงานการยกระดับอาชีพมันจะเป็นยังไงเรายังนึกภาพผมยังการเรียนผมเข้าใจได้โอเคไหมเอาไปใช้ในการประกอบการศึกษาแต่ไอ้เรื่องของการอาชีพแล้วก็หน้าที่การงานเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีคำถามโตๆอยู่พอสมควรเลยมันจะเป็นยังไงนออะไรเงี้ยนะครับ
0: แล้วไอ้คนที่เป็นอยู่อะไรต่างจังหวัดอยู่ไกลๆมันจะยังไงนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วยังไง
1: ไหนจะเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอีกใช่ไหมอาจารย์อินเทอร์เน็ตมันต้องพวกนี้มันต้องเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต
0: คือ AI
1: อินเทอร์เน็ตแต่ละที่เนี่ยหรือว่าแต่ละราย
0: นะครับ
1: ใช่ไหมอาจารย
0: ์ที่ AI ก็เข้าไม่ได้นะครับแล้วนอกจากมีอินเทอร์เน็ตแล้วต้องมี
1: หรือถ้าเน็ตต่ำๆก็ใช้งานยากอยู่กัน
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ไฟเขาไฟข้าไฟข้าไฟยังไม่ลดเลยอาจารย์
0: ข้าไฟก็ต้องมีนะครับอย่าลืม
1: ข้าไฟยังไม่ลดเลยครับอาจารย
0: ์คือเขามีใช้ฟรีกันได้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ส่งเสริมแนะนำให้คนใช้ฟรีเอาระดับใช้ฟรีนี้ได้ประโยชน์แล้วหรือยังนะ
1: ครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือถ้ามันช่วยยกระดับได้จริงก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแต่มันก็ต้องมีเขาเรียกว่ากรอบที่ชัดเจนหน่อยว่าโครงการไอ้กรอบมันจะเป็นขนาดไหนนะอะไรที่เราพอใช้แล้วไอ้อะไรที่มันจะเป็นผลที่ออกมาให้เห็นว่าวิเนี่ยแหละเป็นผลจากที่เราลงทุนไปมันคุ้มค่าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ถ้าตอบตรงนี้ได้ผมว่าไม่เป็นโครงการหนึ่งแหละที่ทำให้คนไทยเรียนรู้กับเรื่อง AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
0: ด้วยความยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟัง
1: อาจารย์เสน่ห์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับก็มาไขปมคนในข่าววันนี้นะครับกระทรวงดีอีแจก AI 5ล้านสิทธิ์คุ้มค่าโปร่งใสและยั่งยืนหรือยังนะครับก็เป็นคำถามตัวโตๆอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะประโยชน์มีเยอะด้วยนะครับแต่จะไปที่ทางไหนอัพสกิลได้ขนาดไหนหรือว่ายกระดับเรื่องของฝีไม้ลายมือเรื่องของศักยภาพบุคคลคนไทยได้อย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจรวมไปถึงเรื่องของการรักษาความเป็นส่วนตัวข้อมูลต่างๆจะไม่รั่วไหลหรือว่าไม่ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพได้อย่างไรบ้างนะครับนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาสู่ชีวิตคนไทยในทุกวันนี้นะครับก่อนเบรกครับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ครับเป็นตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงครับอร่อยรอจนหมอห้ามสั่งเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับก็แนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ครับเขาจะเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกอย่างคงความกรอบแบบสาบครับรุ่นนี้จุดใจถึงซีลิคครับใช้งานง่ายสองปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิเวลาได้อย่างแม่นยำหม้อเคลือบกันติดครับล้างง่ายนะครับมาพร้อมมาตรฐานมอกรและประกัน1ปีเต็มพิเศษถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้คีย์คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้แบบฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับมอทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วงไขปมคนในข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ครับช่วงที่สองของไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 นะครับตอนรับยังอยู่กับผมนะครับเสือโอ๊คชุดสนานันตยานนท์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาคุยกับอาจารย์ฝนนะครับมาคุยในมุมมองนั้นจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับกับอาจารย์ฝนอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และสายการพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีคุณน้องครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
3: โอ้เรื่องนี้ต้องถามอาจารย์ฝนเลยอะเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ต่างๆพวกนี้นะครับมันคุ้มไหมอาจารย์กับสิทธิ์ที่คนไทย5ล้านสิทธิ์เนี่ยจะได้ใช้ AI ฟรี1ปีเนี่ย
4: แหมก่อนจะไปตอบตรงนี้ต้องถามว่าที่มาของนโยบายมันคืออะไรก่อนเนาะคือที่มาของนโยบายเนี่ยมาบอกว่าประเทศเราเนี่ยมีเรื่องของ AI adoption ที่มันต่ำกว่าประเทศอื่นอะไรอย่างนี้เนาะ AI adoption คืออะไรก็ต้องตีความตรงนี้ว่า AI adoption เนี่ยหรือว่าการรับมาของเทคโนโลยี AI ของประเทศเนี่ยมันวัดจากอะไรนะเพราะว่า
3: พู
4: ดคือนิยามกันไม่ตรงกันเนี่ยมันออกแหมถ้าตีก๊อฟก็คือเข้าป่าเลยนะมันคนละทางกับคงเลยคงมันไปทางป
3: ่
4: าลงป่าลงน้ำมันไปนะเพราะว่านิยามนะผมว่าจุดนี้เป็นจุดหลักที่มันทำให้เกิดความไส้เขวแล้วมันก็มีคำถามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าเป็นผมว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะที่แบบคนไอทีเนี่ยนะครับออกมาแบบเรียกว่าออกมาขยี้กันโดยไม่ได้นัดหมายอ่ะนะครับแล้วค่อนข้างที่จะขยี้ไปคนละทางกับรัฐบาลด้วยนะเป็นหลายๆอย่างที่มันแบบว่าแปลกๆนะหลายอย่างเลยทีเดียวนะที่หลายคนก็พยายามอธิบายแหละนะมันแปลกเรื่องอะไรบ้างนะตั้งแต่คนทำราคากลางตั้งแต่คนที่ได้งานตั้งแต่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรายละเอียดใน TOR ที่มันไม่ชัดเจนหลายอย่างอะไรเงี้ยเนาะมันคือคน IT ต้องบอกอย่างนี้ว่าคน IT ไม่ใช่คนโง่นะคน IT ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ผมว่ามันสมองระดับชั้นแนวหน้าของประเทศนะแล้วก็ทำอะไรที่มันแบบ IT อยู่กับลอจิกนะอยู่กับตรรกะเพราะฉะนั้นตรรกะความถูกต้อง

ไรพวกนี้เขาจะแม่นเขาจะไม่ค่อยใช้อารมณ์ในการตัดสินฮะจะว่ากันด้วยตรรกะนะเพราะนั้นตรรกะที่มาที่ไปเนี่ยถ้ามันอะไรที่มันไม่ตรงไม่ชอบทำไม่ชอบมาผักกดเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนสงสัย

0: มาจากสถิติว่าคนในประเทศAI adoption มันไม่ได้คุณวัดจากอะไร นะคุณลองวัดจากถ้าเกิดคุณวัดจาก AI ที่แบบว่ามาแต่งหน้าสวยสิ AI แต่งหน้าสวยโพสภาพลงโซเชียลโอ้โหประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ไหมชาติกุศลุ
1: ดใ
0: ช่ไหมแต่ว่า AI ในการที่เอา AI มาพัฒนาบุคลากรนะพัฒนากระบวนการทำงานในการกระบวนการพัฒนาประเทศอันนี้เราต่ำจริงแล้วถามว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบหลังเนี่ยไอการที่เอา account pro ให้คนไทย5ล้านคนเนี่ยมันตอบโจทย์ไอแบบหลังนี้หรือเปล่าที่เอา AI มาช่วยในการพัฒนาประเทศนะฮะดังนั้นเนี่ยกำลังจะบอกตอบคุณโอ๊คว่าที่ถามว่ามันคุ้มไม่คุ้มเนี่ยนะมันต้องตอบมันต้องนิยามให้ตรงก่อนว่าไอที่มาของนโยบายเนี่ยมันคืออะไรแต่วันนี้มันเหมือนกับคำอธิบายก็ไม่ได้ชัดเจนแบบนี้เนาะต้องใช้บอกว่ามันมีทฤษฎีอะบอกว่าเราใช้น้อยใช้น้อยก็ใช้กันเยอะๆเพียงใช้เยอะทั้งไงก็ได้ไงก็อีกตั้ง5ล้านคนอะก็ให้สิทธิ์ก็ได้เยอะขึ้นไงอะไรเงี้ยผมว่ามันคนไอทีงงอะนะคนไอทีงงคือประเด็นคือเรื่อง AI ถามคนไอทีก่อนไหมนะสมาคมวิชาชีพเนี่ยทางด้านคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมีหลายสมาคมมากนะถามเขายังเขาอยู่กับ AI มาตลอดชีวิตแล้วยิ่งขอโทษนะทะเลาะกับภาวุฒิอะภาวุฒิใช้ AI ในบริษัทเขาแทบจะทั้งบริษัทอะคุณเถียงผิดคนนะคุณเถียงก็ผิดคนแล้วบอกเลย
1: นะก็ยังเป็นเขาเรียกว่าคนน่ะสงสัยแน่ๆแหละแล้วก็โดยเฉพาะของฝั่ง IT เองเนี่ยก
0: ็
1: คน IT นะอาจารย์ก็มันอดถามไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์ก็แลกเปลี่ยนมาว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะวัดความคุ้มค่ายังไงดีใช่ไหมฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคุ้มค่าสำหรับใครกับคุ้มค่าสำหรับใครหนึ่งคนต่อหนึ่งคนมันคนละอย่างกันนะเนาะแบบนี้บางคนอาจจะที่อาจารย์ฝนบอกว่าเขาเอาไปใช้กับเรื่องของบิวตี้หรือเสริมเรื่องของการแต่งพงแต่ผ้าอันนี้ก็เขาก็คุ้มก็ได้แต่มันใช้คุ้มกับโครงการอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่คือมันอย่าลืมว่างบประมาณนี้มันเป็นเงินของประชาชนนะมันเกิดมาจากอะไรเกิดจากภาษีอ่ะหรือว่าจากที่บอกว่าไปใช้ไอ้กองทุน
1: ของดิจิตอล
0: ดีอ่ะกองทุนดีมาจากไหนย้อนกลับไปได้เงินมาจากกสทช.อ่ะแล้วเงินกสทช.มาจากไหนก็จากที่เราจ่ายค่าเน็ตจ่ายค่าโทรศัพท์ไปบนนั้นเป็นรายได้ของพวกผู้ประกอบการเครือข่ายใช่ไหมฮะก็ต้องรีเซิร์ฟส่วนหนึ่งไปเป็นกองทุนของกสทช.ก็เงินพวกเราอยู่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: ไห
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นภาษีหรือว่าเป็นเงินจากที่เราจ่ายนะฮะในการซื้อไอ้พวกมินเทนงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆพวกนี้ก
1: ็
0: ทั้งเงินของพวกเราอ่ะแต่เงินของพวกเราแล้วเอาวนกลับมาเนี่ยมันควรที่จะพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์พัฒนาความลุ่งเรืองของประเทศอะไรต่างๆเพื่อที่มันกลับมาหาพวกเราใช่ไหมฮะก็เกิดประโยชน์กับพวกเราทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทีนี้ก็ต้องถามว่าหลังห้องแล้วจะเอาไปใช้เนี่ย AI 5ล้านเนี่ยเอาไปใช้อะไรใครใช้อ่ะแล้วคนที่5ล้านคนที่เป็นใครอ่ะเป็นนักวิจัยไหมหรือว่าเป็นแบบยังไงอ่ะคือก็แจกไปเถอะคนไทยขอให้ได้5ล้านเนอะบ้านเราชอบอย่างนี้นะ KPI ไม่ชัดเจนนะคือ KPI เน้นจำนวนเน้นจำนวนแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าก็ไปเกณฑ์คนมาเอาให้ครบ5ล้านเนี่ยมันมีคนอยากได้อยู่แล้วล่ะนะถามหน่อยถ้าเกิดว่าไอ้แอคเคาท์เนี่ย5ล้านคนเนี่ยมันไปตกอยู่ในขอโทษนะไม่ได้แบบว่าดิสเครดิตหรือบูลลี่อะไรนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าไอ้5ล้านแอคเคาท์เนี่ยเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยอบต.อบจ.อะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาใช้ทำไรมันมีผลในเรื่องของเอฟเฟกต์ต่อการพัฒนาประเทศมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคือจริงๆให้เขาได้ใช้เนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะนะมันก็แต่ว่ามันแค่นั้นเหรอเขาไปใช้เองไหมมีการอบรมบอกมีการอบรมก็มีจำนวนที่อบรมจริงๆอ่ะไม่กี่พันคนเองอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นจะได้แบบจะได้ส่งงานง่ายอะไรเงี้ยก็บอกเลยนะชอบโครงการเนี่ยไม่ได้เห็นกันอย่างเงี้ยมันก็เลยสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามแล้วว่ามันจะคุ้มค่าจริงไหมคือถ้ามันออกไป 5,000 คนกับคนที่ใช้แล้วมันเกิดประโยชน์จริงๆเอาไปพัฒนาแล้วเกิดการเรื่องของพัฒนาเรื่องของอะไรวิสาหกิจชุมชนเกิดการพัฒนาเกษตรเกิดการพัฒนาชุมชนพัฒนาเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญจากการที่แบบมีคนไปสอนใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงแล้วก็มีการติดตามผลอะไรเงี้ยแล้ววัดผลชัดเจนอุ้ยยกมือสาธุเลยสุดยอดแบบนั้น
1: อ
0: ะดูจาก QR แล้วเหมือนจะไม่ใช่ไง
1: อ๋ออันนี้ก็เป็น question mark ตัวใหญ่ๆที่ตั้งเอาไว้นะแล้วไหนจะมีปัญหานี้อีกนะท่านฝนระหว่างคนที่ได้สิทธิ์กับคนที่ไม่ได้สิทธิ
0: ์
1: มันต้องมีการตั้งคำถามไหมอาจารย์ฝนว่าจะมีการตั้งคำถามไหมหมายว่าเฮ้ยทำไมเธอได้ทำไมฉันไม่ได
0: ้ก็เหมือนที่ผมถามไงว่า5ล้านคนเนี่ยใคร
2: แล้วเอา

0: ใช้มันเป็นประโยชน์จริงไหมเกิดคุณที่แบบไม่รู้ว่าฉันเอามาก่อนอ่ะได้สิทธิ์ไว้ก่อนใช้ไม่ใช้เพราะว่ากันอะไรเงี้ยมันก
1: ็
0: ไอ้คนที่จำเป็นต้องใช้จริงมันก็ไม่ได้สิทธิ์ก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมมันก็เป็นคำถามแหละว่ามีโครงการมีแนวไอเดียที่ทำโครงการอย่างเงี้ยดีแหละใช่ไหมแต่ทำไงให้มันเกิดสูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนที่แท้จริงอันนี้ก็อยู่ใต้ในนั่นแหละแล้วซึ่งคนที่เขาดูท
1: ี
0: ว
1: ี
0: มันก็พอสะท้อนออกว่าเจตนาคืออะไร
1: ครับไส้ไหนนี่แหละสำคัญมากเลย มีคำถามอีกเหมือนกันอันนี้ก็มักจะถามกันอยู่เรื่อยๆแล้ว AI แท้ไทยแท้เนี่ยมันมีเป็นไปได้ไหมที่จะแบบมันจะเกิด AI ไทยแท้แล้วก็ใช้งานได้แบบโอ้ยใช้งานได้แบบเทียบเคียงกันเทียบเคียงเทียบใกล้เคียงกับ AI ต่างชาติอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์โอ้ถามว่าอันดับแรกเลยนะเท่าไม่เท่าไม่รู้แต่ต้องทำต้องมี
1: แต่ต้องทำ
0: เขาเรียกของมันต้องมีของมันต้องทำคือตอนนี้ทุกประเทศทุกชาติกำลังแข่งขันกันเรื่องนี้อยู
1: ่
0: แต่ทำไมเราถึงจะสู้ของเขาไม่ได้รู้ไหม
1: ยังไงฮะ
0: เพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาหลอกให้ทั่วโลกใช้ของเขาไง
1: ซ
0: ึ่งเราไม่มีกลยุทธ์นี
1: ้
0: เพราะแบบนี้การที่ AI มันเก่งก็คือมีคนใช้เยอะ
1: นี่
0: แหละคนใช้เยอะมีคำถามเยอะมีการตรวจสอบคำถามมีการถูกผิดชอบไม่ชอบอะไรต่างๆพวกนี้ทุกอย่างที่เราใช้กันเนี่ยมันคือการไปเทรน AI เขาให้เก่งขึ้น
1: ครับ
0: นึกออกไหมฮะนั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่มีถ้าเราสร้าง AI ของเราและทำให้คนทั่วโลกมาช่วยกันใช้ของเราได้นะไม่ใช่แค่คนไทยใช้นะเราก็จะเก่ง
1: ทั่วโลกเพราะว่าเรื่อง data มันมีความสำคัญใช่ไหมอาจารย์สน
0: ถูกต้องวันนี้เรากลายเป็นเหมือนเป็นเหยื่อนะเป็นอีกหนึ่งเหยื่อที่จะต้องส่งข้อมูลให้เขาไปใช้ของเขาเวลาเราจะให้มันวิเคราะห์อะไรเราก็ต้องส่งข้อมูลขึ้นไปใช้อะไรประมาณแบบนี
1: ้
0: นะครับมันก็เลยทำให้ AI เขาเก่งแล้วถามว่าเราได้อะไรเราก็ได้แค่ใช้แต่เราไม่ได้มาเทรนให้ AI ของเราเนี่ยเก่งขึ้นมาเองซึ่งต้องยอมรับว่าในอนาคตอันใกล้นี้ AI จะเป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพของประเทศนั้นซึ่งถ้าไทยอ่อนด้อยเรื่อง AIศักยภาพของประเทศก็จะอ่อนด้อยในเวทีโลกเช่นเดียวกัน
1: เพราะ AI มันทำให้เราเข้าถึงคลังข้อมูลที่มหาศาลจากหลายๆแหล่งได้ภายในไม่กี่วินาทีใช่ไหมอาจารย์ฝน
0: ถูกต้องครับถูกต้องเลยต้องเลย
1: ถ้าเราไปไม่ถึงขั้นนั้นมันก็จะผลเศรษฐกิจแน่นอนตัวใหญ่เลยใช่ไหมอาจารย์
0: มีผลกระทบครับมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอนเพราะว่า AI มันอยู่ในทุกๆเรื่องเนาะการตัดสินใจแต่ละอย่างใช่ไหมตัดสินใจเรื่องการเงินตัดสินใจเรื่องบริหารตัดสินใจเรื่องการเรื่องกลยุทธ์การวิเคราะห์ตลาดต่างๆพวกนี้นะครับถามว่าใช้เจ้าหน้าที่การตลาดกี่คนล่ะนะครับเมื่อก่อนอาจต้องใช้เจ้าหน้าที่การตลาด5คนแต่เดี๋ยวนี้ใช้ AI 5นาทีมันต่างกันเยอะมากเลยครับมันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะเกิด AI แกร์เหมือนที่โลกเคยประสบปัญหานี้มาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคือ IT แกบริษัทไหนหรือองค์กรไหนใช้ IT ก็จะต่างกับองค์กรที่ไม่ใช้ IT
1: ครับ
0: ฟ้าแต่เหวเลยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือหน่วยงานไหนใช้ AI กับที่ไม่ใช้ AI มันก็จะเกิดความห่างชั้นกันไปเรื่อย
1: ๆโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ฝนสำหรับวันนี้ครับ
0: ยินดีครับลูกค้าสวัสดีครับ
1: พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับขายปุ่มคนในข่าววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงขายปุ่มคนในข่าว
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน100.5ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับดิฉันน้ำหวานเอชรีศรีวิชานกุลค่ะ
7: ค่ะและดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดังค่ะยินดีที่ได้มาจัดรายการร่วมกับน้องน้ำหวานอีกครั้งนะคะ
6: จะอ้อนพี่เจเจยังไม่ทันอ้อนเลยพี่เจเจอ้อนก่อน อรุณสวัสดิ์ค่ะขอบพระคุณนะคะพี่เจเจ
7: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะคะว่าเจเจมารับหน้าที่แทนอีกท่านนึงนะคะ
6: ค่ะก็เป็นคุณแพตตี้นะคะที่ติด
7: ภารกิจในเช้านี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามเราทั้งสองคนก็มีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจจากทั่วโลกค่ะมาอัปเดตให้ฟังเหมือนเดิมนะคะ
6: ค่ะ
7: พูดถึงกรณีที่คนลาวนะคะติดอยู่ในถ้ำแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้ทีมงานที่เข้าไปเรียกว่าทีมกู้ภัยของไทยก็แล้วกันนะคะที่เข้าไปในไปให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ได้รับความยกย่องนะคะได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะจากนานาองค์กรแล้วก็รวมถึงประเทศสปป.ลาวด้วยนะคะแต่ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะที่สำนักข่าวซีเอ็นเนี่ยเขานำออกมาเผยแพร่นะคะเป็นการเปิดใจนะคะของคนลาวที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำนะคะ How the Laos Cave Survivors Found the CourageTo rescue themselves นะก็คือว่าคนลาวเหล่านั้นเนี่ยคือให้กำลัง

0: ใจตัวเองอย่างไรนะคะในการที่จะฝ่าความมืดหาทางรอดออกมาจากถ้ำได้เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมีรายงานบอกว่ามีบางกลุ่มนะคะที่สามารถนำตัวเองออกมาจากถ้ำได้โดยที่บรรดาหน่วยกู้ภัยเองก็ยังตื่นตะลึงเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลา11วันแห่งความทรหดอดทนนะมีทั้งความหิวโหยมีทั้งความอ่อนแรงนะคะผู้รอดชีวิตชาวลาวกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาต้องนอนเบียดเสียดกันอยู่ในความมืดแล้วก็อับชื้นภายในถ้ำนั้นนะคะแล้วก็คือที่พี่จะเคยเล่าไปครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าโชคดีตรงที่จุดที่เขาเข้าไปติดอยู่ในถ้ำเนี่ยมันเป็นเนินดินสูงขึ้นมาค่ะแล้วก็สถานการณ์คล้ายๆกับที่ทีมหมูป่าเข้าไปติดอยู่ในถ้ำนางนอนนะคะในประเทศไทยทางเหนือของประเทศไทยนะคะแล้วก็น้ำก็ท่วมหลากเข้ามาทีนี้ความโชคดีก็คือว่าคนลาวเหล่านี้ซึ่งตามข่าวบอกว่าเข้าไปเพื่อที่จะไปขุดหาทองเนี่ยไปติดอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าเป็นโคกเนินนะทำให้น้ำไปไม่ถึงตัวเขาก็ยังก็สามารถที่จะเบียดเสียอยู่กันบนเนินนั้นได้นะโดยที่ไม่ต้องลอยคออยู่ในน้ำนะหรือว่าจมน้ำไปนะแต่ที่นี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในระหว่างที่เขากำลังรอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกเนี่ยค่ะก็มีการรายงานนะคะโดยซีนเองซึ่งไปสัมภาษณ์หนึ่งในผู้รอดชีวิตนะคะว่าเขาทำอย่างไรเขาจึงรวบรวมความกล้าแล้วก็รวบรวมกำลังใจทั้งหมดเท่าที่มีเพื่อที่จะหาทางรอดหนีเอาตัวเองเนี่ยหนีออกมาจากสถานการณ์แบบนั้นได้โดยที่กลุ่มแรกๆเนี่ยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกเพราะว่าความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงเมื่อกลุ่มแรกออกมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ทำให้บรรดาทีมกู้ภัยภาคพื้นดินตื่นตะลึงอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากความกลัวคือความกลัวทำให้พวกเขาเลยต้องเร่งหาทางรอดนะเอาชีวิตรอดโดยเดินผ่านอุโมงค์ที่แคบแล้วก็อันตรายมากๆบางช่วงนะมีน้ำท่วมขังแล้วก็หนาวจัดจนจำเป็นต้องใช้ชุดดำน้ำบางช่วงก็แคบมากจนมีออกซิเจนเนี่ยอยู่อย่างจำกัดนะเมื่อออกซิเจนมีจำกัดแล้วคนมีอยู่หลายคนก็ต้องแย่งอากาศกันหายใจใช่ไหมฮะพวกเขาเนี่ยก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยค่ะเดินฝ่าทางมืดออกมาระยะทางราวๆ260เมตรนะฮะจากห้องโถงถ้ำที่ถูกขังอยู่นะฮะแล้วก็ลุยออกมาจนถึงปากถ้ำซึ่งเป็นระยะทางเทียบเท่ากับความสูงของตึก78ชั้นก็นับว่าไกลอยู่ทีเดียวนะก่อนหน้านั้นเพียง1วันเนี่ยสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มนะซึ่งเข้าไปในถ้ำเพื่อที่จะหาทองคำเนี่ยได้รับความช่วยเหลือให้ออกมาอย่างพื้นที่ด้านนอกได้อย่างปลอดภัยตัดสินใจนะคะพยายามที่จะให้ข้อมูลกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดำถ้ำระดับชาตินะดำนานาชาติเนี่ยค่ะบอกจุดต่างๆนะคะว่ายังมีเพื่อนๆ เนี่ยติดอยู่ในถ้ำอีกหลายๆคนนะจึงนำไปสู่ความช่วยเหลือได้อย่างสำเร็จค่ะพวกเขาบอกว่าสิ่งที่เขาภาวนาอยู่ณเวลานั้นเนี่ยก็คือภาวนาให้น้ำเริ่มลดระดับลงสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำนั้นนานมากและหนาวก็หนาวนะก็คิดว่าพอน้ำลดในระดับหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางคลานออกมาเองนะคะอย่างช้าๆอันนี้ก็เห็นภาพเลยนะคะว่าพวกเขาทั้ง5คนที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถที่จะช่วยออกมาได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือตัวเองออกมาได้ครึ่งทางนะคะแล้วก็มาเจอกับทีมผู้ดำถ้ำนะจึงสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปาฏิหาริย์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดำน้ำในถ้ำเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นงานที่มองไม่เห็นทัศนวิสัยเลย zero visibility นะคะแต่ว่าต้องอาศัยความกล้าหาญค่อยๆคลำเข้าไปเสริมข้อมูลนิดนึงสำหรับเรื่องถ้ำนะคะตอนเด็กๆไม่เคยได้เรียนเลยค่ะพี่เจเจเกี่ยวกับเรื่องถ้ำว่าหน้าฝนเนี่ยเราไม่ควรไปเพราะอะไรเนาะ
0: ต้องถอดบทเรียนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะถอดบทเรียนกันสักนิดนึงเพราะว่าถ้ำเนี่ยคือเป็นลักษณะของหินลูกใหญ่ๆนะคะใหญ่มากแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นหินปูนแล้วองค์ประกอบของการทำให้เป็นถ้ำเนี่ยคือเป็นหินปูนที่มีลักษณะขาวๆนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยอาจจะมีรูเนาะเป็นรูรั่วเป็นรูทางน้ำไหลทางน้ำผ่านนะคะพอเวลาฝนตกลงมาเรื่อยๆเนี่ยน้ำไหลก็กัดเซาะไปเรื่อยๆจนก้อนหินปูนขนาดใหญ่ภูเขาเนี่ยกลายเป็น

0: ถ้ำนะคะและน้ำที่ไหลผ่านตามจุดต่างๆก็กลายเป็นหินงอกหินย้อยหินที่ตกลงมาเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆดังนั้นเวลาเข้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยอย่าไปเที่ยวถ้ำนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้เวลาที่น้ำมันไหลฝนตกหนักขึ้นมาแล้วคนในถ้ำไม่ทราบเนาะหนีออกมาไม่ทันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้นะคะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับเรื่องนี้นะคะ
1: ใช่หรือว่าบางท่านนะคะไปเที่ยวป่าแล้วก็ฝนตกลงมาโอ้ยหาที่หลบไปหลบที่ไหนดีไม่มีที่ไหนจะหลบเข้าไปหลบในถ้ำอันนี้ก็พึงระวังไว้ด้วยเช่นกันนะคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องถ้ำนะคือเราเข้าใจดีว่าต่างจังหวัดบางทีเด็กๆไม่ค่อยมีที่เที่ยวเขาก็เที่ยวกันตามธรรมชาตินะคะถ้ำเนี่ยติดป้ายเอาไว้ก็จริงแต่คนไม่ค่อยทราบนะสำหรับเรื่องนี้ก็ระวังกันด้วยนะคะมาดูเรื่องแชงกรีล่าไดอะล็อกกันสั้นๆค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐเดินทางไปที่ประเทศจีนเจอกับผู้นำสูงสุดของจีนแล้วก็หลายๆฝ่ายนะคะที่อาจจะเป็นคู่ขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กับจีนเนี่ยก็กังวลว่าเจอกันจะมีการตกลงอะไรหลังบ้านและจะส่งผลกับคู่ขัดแย้งอื่นๆที่สหรัฐให้การสนับสนุนหรือเปล่านะคะล่าสุดทางด้านท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่มีการกล่าวในงานแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ซึ่งเขาเพิ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ 29-31 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนี่ยบอกว่าคือก็ยังมองว่าจีนเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงสำหรับฟิลิปปินส์นะคะคือในขณะที่เจอกันไประหว่างสหรัฐจีนนะท่าทีของจีนที่มีต่อคู่ขัดแย้งแถบนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะฟิลิปปินส์มองว่าตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญภัยคุกคามอย่างร้ายแรงจากจีนทั้งในด้านดินแดนและด้านการเมืองค่ะซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเข้มแข็งอดทนยืนหยัดต่อการรุกรานของจีนต่อไปนะคะซึ่งทางฟิลิปปินส์เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะที่ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐพยายามจะลดความตึงเครียดระหว่างกันเพราะว่าสองฝ่ายเนี่ยล้วนแล้วแต่มีศักยภาพทางทหารใกล้เคียงกันไงแล้วก็มีขีดความสามารถเพียงพอในการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์ได้แต่ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ต้องยืนหยัดและอดทนต่อไปนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์และจีนก็มีการเผชิญหน้ากันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทะเลจีนใต้นะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่เพราะว่าจีนเองเขายืนยันสิทธิเหนือพื้นที่ทางทะเลส่วนใหญ่ที่มันก็ทับซ้อนกับการอ้างกรรมสิทธิ์ของฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันนะคะคือจีนเขาก็มีเหตุผลในเรื่องของเส้นประ9เส้นของเขาในขณะที่คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ได้รับรองเส้นประ9เส้นก็ตามคือมันคุยกันคนละตำราว่ากันด้วยคนละทฤษฎีนะคะฟิลิปปินส์มองว่าไม่มีสัญญาณว่าพันธะกรณีทางด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์เนี่ยจะได้รับผลกระทบหลังจากที่คุณทรัมป์ไปเยือนที่จีนนะคิดว่าเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยจะยังคงสนับสนุนฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้ต่อไปสำหรับนโยบายของฟิลิปปินส์ต่อจีนเนี่ยทางฟิลิปปินส์บอกว่ารัฐบาลจะมุ่งสร้างความแข็งแกร่งภายในประเทศต่อต้านแรงกดดันเสริมสร้างพันธมิตรเมื่อจำเป็นแล้วก็เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกลาโหมอย่างจริงจังและรวดเร็วนะคะตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าฟิลิปปินส์เองก็จะไม่ยอมอ่อนข้อกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนในขณะที่ช่วงที่ผ่านมาที่มีวิกฤตสงครามตะวันออกกลางเนี่ยจีนเขาก็พยายามจะมอบความช่วยเหลือทางด้านปุ๋ยและเชื้อเพลิงให้กับฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเขามีภาวะขาดแคลนหลังจากมีเรื่องสงครามเกิดขึ้นแต่ฟิลิปปินส์มองว่าจะพยายามแนบแน่นตรงนี้แต่ก็จะไม่ได้เปลี่ยนท่าทีจุดยืนของฟิลิปปินส์ที่มีต่อสถานการณ์อธิปไตยของฟิลิปปินส์แต่อย่างใดนะคะเรื่องนี้ฉันได้มาจากฟิลสตาร์ค่ะฟิลิปปินส์ says China remains a severe threat despite easing U.S.-China tensions คือเขาเจอกันเสร็จปุ๊บรอบๆ บริเวณที่ขัดแย้งกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยังมีกองเรือนะคะมีเรื่องของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
1: อือฮึ ค่ะไหนๆอยู่ที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วนะคะน้องหวานคะคุณผู้ฟังคะจะพาไปอีกเรื่อง

0: หนึ่งนะคะที่ประเทศเมียนมานะคะเพิ่งจะเกิดเหตุเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะ BBC รายงาน Huge Blast Kills Dozens in Rubber Held Village in Myanmar ค่ะนะคะเกิดระเบิดวินาศสันตโรเลยทีเดียวค่ะกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นหมู่บ้านซึ่งกลุ่มผู้ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของรัฐบาลนะคะควบคุมอยู่นะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง55คนเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะเป็นที่คาดกันว่าคลังวัตถุระเบิดเมืองแรกเกิดจะระเบิดขึ้นนะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านกอนตัดค่ะอยู่ในรัฐฉานของเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของกลุ่มกบฏชาติพันธุ์ใกล้กับชายแดนประเทศจีนนะคะสาเหตุของการระเบิดนะคะกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอ้างนะซึ่งเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ควบคุมอยู่ในพื้นที่แล้วก็กำลังสู้รบอยู่กับรัฐบาลเมียนมายอมรับค่ะว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะเกิดจากวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในกิจการทำเหมืองแร่แล้วก็ทำโรงโม่หินนะไปคือเกิดระเบิดขึ้นมาเองนะคะในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์เมื่อวานนี้นะคะก็แรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมลึกขนาดมหึมาค่ะที่บอกว่าเกิดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาขออภัยความจริงเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์นะกลุ่มควันเนี่ยหนาทึบเลยทีเดียวค่ะพวยพุ่งนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้าอาคารบ้านเรือนพังจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะกลายเป็นเศษเล็กเสี้ยวน้อยนะฮะซึ่งก็แทบจะทำลายทั้งชุมชนให้หมดราบเป็นหน้ากลองชาวบ้านในพื้นที่นะคะเปิดเผยในช่วงนาทีระทึกค่ะบอกว่าตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่าถูกบอมทางอากาศนะฮะพร้อมทั้งแสดงความไม่พอใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงทางการนะคะท้องถิ่นนะว่าทำไมถึงปล่อยให้มีการกักเก็บวัตถุระเบิดอันตรายไว้กับใกล้กับแหล่งชุมชนของพวกเขาซึ่งทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงขนาดนี้ค่ะ
1: ค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมียนมานะคะพี่เจเจเช้านี้มีประเด็นสหรัฐกับอิหร่านไหมคะ
0: อิหร่านคือเมื่อวานนี้เนี่ยพยายามเฝ้าดูอยู่นะแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะดูน่าระทึกขวัญสักเท่าไหร่แต่ที่สำคัญนะคะมีรายงานว่าอิหร่านเนี่ยเขาเริ่มเปิดที่เรียกว่าเป็นมิสไซล์ไซต์แล้วนะคะที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่อิหร่านเปิดเผยออกมานะคะและในขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยจากสหรัฐว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติการสู้รบอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าจำเป็นค่ะน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานมีอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมคะ
1: มีประเด็นข้อตกลงค่ะที่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังมีอยู่นะทั้งสองฝั่งก็เหมือนจะพยายามหาข้อตกลงที่ใกล้กันมากขึ้นนะคะล่าสุดทั้งผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะต้องการที่จะ edit หรือว่าปรับแก้ MOU ที่จะเจรจากับอิหร่านนะคะก็มีการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการส่งมอบยูเรเนียมที่มีการ enrich หรือว่าเสริมสมรรถนะแล้วก็มีกรอบเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้นะคะรวมถึงปรับถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุสค่ะข่าวนี้ดิฉันได้มาจาก Axios นะคะสั้นๆพี่เจษฐาคือเขาอ้างแหล่งข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงนะคะว่าคุณทรัมป์เนี่ยได้มีการขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหลายๆเรื่องในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่ทางคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเนี่ยจะต้องคุยกันแล้วก็เพิ่งจะเห็นชอบร่วมกันในหลักการนะคะร่างข้อตกลงปัจจุบันเนี่ยมีการระบุเพียงแค่ความมุ่งมั่นของอิหร่านที่จะไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์นะแต่ว่าอิหร่านเองเขาก็ต้องการที่จะครอบครองต่อไปในขณะที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาต้องการที่จะได้ตัวนิวเคลียร์ที่เสริมสมรรถนะแล้วนะคะยูเรเนียมนอกจากนั้นคุณทรัมป์เนี่ยอยากจะให้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการที่สหรัฐจะได้ครอบครองยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วและกรอบเวลาที่ชัดเจนค่ะคือตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าทางสหรัฐเองเนี่ยนะคะเขาก็มีธุรกิจมีสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่างๆมากมายนะคะคือตัวที่เสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยยูเรเนียมเนี่ยถ้าหากว่านำมาเนี่ยสหรัฐจะเอาไปทำลายจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไป
0: uh-huh.
1: ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆที่เอื้อกับธุรกิจตรงนี้นะคะซึ่งการที่เขาจะขอให้ทางอิหร่านเนี่ยส่งมอบให้ตรงนี้มันต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเอาแล้วเอาไปแล้วจะทำลายจริงไหมหรืออย่างไร เพราะว่าตัว ยู

0: เรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยมันก็มีมูลค่าสูงมากๆเลยนะคะซึ่งหากว่าสหรัฐจะขอซื้อจากอิหร่านเนี่ยน่าจะเป็นเงินที่ผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ$300,000,000เลยทีเดียวนะคะแล้วทางอิหร่านเขาจะยอมหรอกับข้อตกลงนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อในขณะเดียวกันก็มีเรื่องฮอร์มูสนะที่เขาอยากจะให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูสนะคะสำหรับทางสหรัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะมีโอมานเข้ามาในสมการแล้วนะคะในขณะที่สหรัฐเองก็พยายามจะประสานงานกับปากีสถานซึ่งเป็นตัวกลางในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดเงื่อนไขทั้งหมดให้อิหร่านพิจารณาอีกทีนึงซ
1: ึ่
0: งในเบื้องต้นคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ3วันเพราะสหรัฐบอกว่าติดต่อกับคณะผู้นำอิหร่านเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากไม่ได้ติดต่อได้ง่ายๆนะคะก็มาจากเอ็กซิออสค่ะ
1: ค่ะเอ็กซิออสเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นแหล่งข่าวที่บรรดาสื่อทั้งหลายเนี่ยสนใจเฝ้าติดตามนะคะ
0: Inside.
1: คุณผู้ฟังคะเพราะว่าใช่เป็นข่าวอินไซต์มากนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังยังคงจำกันได้ครั้งหนึ่งนะคะเจเคยเล่าว่า Axios เนี่ยเป็นสำนักข่าวทางเว็บไซต์นะคะที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักข่าวนะคะแล้วก็เป็นนักข่าวชื่อดังๆซะด้วยสินะคะที่เขาพยายามที่จะทำให้การรายงานข่าวเนี่ยเป็นไปอย่างชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อสักครู่น้องน้ำหวานบอกแล้วค่ะว่าเป็นข่าวเชิงลึกนะแล้วก็สามารถพึ่งพาได้จริงๆนะเมื่อพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ดูจะเหมือนเป็นแบบว่ารบไปคุยไปนะคะคือมีการคุยกันแต่ในขณะเดียวกันต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับยังคงไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่เจได้เล่าไปสักเล็กน้อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานข่าวจาก BBC นะคะว่าอิหร่านเนี่ยเริ่มที่จะเปิดคลังแสงกลับมาเปิดคลังแสงใต้ดินอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะอยู่ในสถานะยิงขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวนมหาศาลใส่อิสราเอลแล้วก็ประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางได้นะคะหลังจากที่เร่งขุดเปิดคลังแสงใต้ดินในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีรายงานว่าพยายามที่จะทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นเพียงการชั่วคราวเนี่ยขยายเวลาต่อไปอีกนะฮะก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะน้องน้ำหวานค่ะ
0: หยุดยิงแบบก็ไม่ได้หยุดจริงขนาดนั้นยังมีหลายๆอุณหภูมิความร้อนเกิดขึ้นนะคะ
1: ถูกค่ะ
0: พาไปดูเรื่อง EU กับจีนค่ะ EU ในช่วงนี้เขาก็พยายามจะผลักดันนโยบาย Buy European ก็คล้ายๆที่เราเคยทำ Made in Thailand อะไรประมาณนั้นนะคะสนับสนุนเรื่องการซื้อการสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันเนี่ยEU เขามีการเสนอแนวคิดนะคะโดยคณะกรรมการยุโรปซึ่งเขาจะคุยเรื่องนี้ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะคะข้อเสนอที่เขาจะคุยกันเนี่ยก็เป็นไปได้รวมถึงการบังคับให้บริษัทใน EU ต้องกระจายห่วงโซ่อุปทานหรือนำกลไกทางการค้าใหม่ๆมาใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงตลาด EU ของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสารเคมีโลหะและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนะคะเพราะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเนี่ยมันเริ่มมีความเกี่ยวพันกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ EU ก็เลยมองว่าการตอบสนองที่แข็งแกร่งการควบคุมเนี่ยมันจำเป็นจะต้องทำให้มีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้เขาคาดว่าจะไม่มีการประกาศข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมสำหรับเรื่องนี้จนกว่าจะถึงไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะรัฐบาลตะวันตกกำลังพยายามที่จะยับยั้งการย้ายฐานการผลิตไปยังจีนที่เกิดขึ้นมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้องค์ความรู้และศูนย์กลางอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยลดลงคล้ายๆสถานการณ์ที่สหรัฐค่ะที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ไปทำฐานการผลิตอยู่ที่จีนนะลดคอสแล้วก็ส่งกลับมาทำให้เรื่องการพัฒนาแรงงานความสามารถแรงงานเนี่ยมันลดลงนะคะตอนนี้เขาก็เลยพยายามจะย้ายเรื่องต่างๆเหล่านี้กลับมาในประเทศในกรอบสหภาพยุโรปเนี่ยเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตมีความสามารถของแรงงานเพิ่มขึ้นนะคะแต่คาดว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาและเขายังมีโครงการอีกโครงการนึงที่พยายามจะผลักดันนะคะชื่อว่า Resource EU ค่ะเพื่อเร่งการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่สำคัญใน EU ตลอดจนความร่วมมือกับประเทศต่างๆที่

0: มีแร่ธาตุมากมายนะร่ำรวยทางแร่ธาตุตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงออสเตรียและบราซิลนะคะทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองของยุโรปนะคะที่เขาอยากจะกระจายเรื่องของการนำเข้าการเป็นพันธมิตรกับประเทศต่างๆที่ก็มีแร่หายากไม่ได้เพียงแค่จีนเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะมาจากนิวยอร์กไทมส์ค่ะEurope in aging closer to a trade war with China คือเริ่มตึงๆนะกับจีนเพราะว่ายุโรปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเข้ามาทุ่มตลาดของผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าจีนและอื่นๆอีกมากมายด้วยที่ก็สะเทือนยุโรปอย่างหนักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรถยนต์ในตำนานนะคะหลายๆแบรนด์ที่ได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้
1: ค่ะมีรายงานจาก VN Express International นะคะซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามค่ะรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีโตหลัมและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามค่ะเดินทางถึงฟิลิปปินส์นะคะเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายนะคะที่กรุงมะนิลาค่ะเป็นการเริ่มต้นการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการนะคะจนถึงวันนี้แหละนะคะซึ่งก็คือวันที่1มิถุนายนการเยือนในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะคะและคู่สมรสของเขานะคะทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะเฉลิมฉลองสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาตั้งแต่ปี1976นะฮะหรือพ.ศ. 2519ค่ะและความสัมพันธ์ทวิภาคีหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้นะคะก็เป็นไปอย่างดีมาโดยตลอดนะนับวันก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในปี2015หรือ2558ค่ะทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์นะคะได้จัดตั้งความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์นะซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญค่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างรอบด้านนะในเขาเรียกว่าเป็น new phase หรือว่าเป็นระยะใหม่เลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเวียดนามกับฟิลิปปินส์นะคะก็สานความสัมพันธ์นะอย่างมีนัยยะสำคัญมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมืองนะคะร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะและก็ยังมีความเขาเรียกว่าอะไรคะมีความคิดเห็นนะในทิศทางเดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องประเด็นความมั่นคงประเด็นในภูมิภาคนะคะแล้วก็ในระหว่างประเทศในระดับโลกนะก็ถือได้ว่าเป็นการเยือนที่จะมีความหมายต่อทั้งสองประเทศอย่างยิ่งและการที่ทั้งโตเลิมนะคะเยือนทั้งฟิลิปปินส์กับประเทศไทยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวาระอันดีนะคะที่เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะของความสัมพันธ์ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาเล่าให้ฟังค่ะ
0: อืมค่ะก็พบปะกันไปนะคะมีเรื่องหุ่นยนต์ค่ะพี่เจคะคือในช่วงหลังเนี่ยหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ในจีนนะธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กำลังเติบโตนะดังนั้นเขาก็เลยออกระบบเลขประจำตัวดิจิทัลค่ะใช้กับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยเลขประจำตัวดิจิทัลคล้ายๆเลขประชาชนของเราเนาะก็จะมีทั้งหมด29หลักค่ะเหมือนพาสปอร์ตประจำตัวเขาจะได้ไปติดตามแทร็กดูได้นะว่าวงจรชีวิตของเธอตั้งแต่เกิดมายันจนถึงสิ้นสุดบายบายโลกนี้ไปรีไซเคิลเนี่ยเธออยู่ตรงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะได้แทร็กติดตามได้ไชน่าเดลี่พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะคะว่า China rolls out digital ID system to regulate booming humanoid robot sector นะคะคือกำลังบูมกำลังเติบโตมากๆนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีมาตรการในการควบคุมติดตามตามมาด้วยแพลตฟอร์มการบริการจัดการตลอดวงจรการใช้งานหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยถูกกำกับแล้วก็ควบคุมโดยหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนนะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการดำเนินงานกำกับดูแลให้หุ่นยนต์ทุกตัวเนี่ยต้องมีรหัสประจำตัวที่เปรียบเสมือนพาสปอร์ตนะคะรหัส29หลักนี้เนี่ยอาจจะดูยาวนะแต่แบ่งประกอบไปด้วย4ส่วนรหัสประเทศเนี่ยมี2หลักรหัสบริษัท4หลักรหัสรุ่นผลิตภัณฑ์6หลักและหมายเลขประจำเครื่องอีก17หลักนะคะเพื่อนำไปสู่การระบุและ

0: ติดตามหุ่นยนต์แต่ละตัวได้อย่างแม่นยำในเรื่องนี้นะคะผู้ที่ดูแลบอกว่ารหัสนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมหุ่นยนต์ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมนะรวมไปถึงแก้ไขปัญหาทางด้านความปลอดภัยในการจัดการการกำกับดูแลรวมถึงการเร่งประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ด้วยนะคะหลังๆเนี่ยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดเขามีปริมาณการส่งมอบหุ่นยนต์เนี่ยแค่ภายในประเทศจีนนะคะก็ครองส่วนแบ่งใหญ่ของทั้งหมดทั่วโลกนะอันนี้เป็นตัวเลขของปีที่แล้วค่ะแล้วก็มีบริษัทผู้ประกอบการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รายใหญ่มากกว่า500รายนะคะที่รวมกลุ่มอยู่ตามศูนย์กลางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วประเทศจีนคือเยอะจนกระทั่งเขาสามารถจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนแล้วก็เอาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยมาวิ่งแข่งกันเนาะเราก็จะเห็นว่ามีพัฒนาแบบก้าวกระโดดบางตัวก็ยังสู้ชีวิตอยู่นะเวลาต้องวิ่งยาวๆไปไกลนะคะต้องมีมนุษย์คอยติดตามดูแลอย่างไรก็ตามค่ะพอเติบโตแบบนี้เนี่ย500รายทั่วประเทศนะคะที่เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ก็เริ่มมีปัญหาตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบกำหนดรหัสที่แตกต่างกันในหมู่ผู้ผลิตนะมันไม่สอดคล้องกันนะคะทำให้เขาสามารถติดตามเรื่องการรับผิดชอบเวลาที่หุ่นมีปัญหาเนี่ยได้ลำบากมาตรการใหม่ก็เลยกำหนดให้มีข้อบังคับที่เข้มงวดว่าไม่มีรหัสไม่มีสิทธิ์เข้าสู่ตลาดนะทำให้หุ่นยนต์ทุกตัวค่ะที่จำหน่ายหรือว่าใช้งานในจีนต้องลงทะเบียนตามกฎเกณฑ์นี้ขณะที่ปัจจุบันบรรดาผู้ผลิตหุ่นยนต์ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ถ้าหากว่าตรวจพบข้อบกพร่องรวมถึงห้ามปรับแต่งห้ามจำหน่ายซ้ำหุ่นยนต์ที่ถูกปลดระวางแล้วอย่างเด็ดขาดคือจะเอามา reuse หรือว่าขายเป็นตลาด second hand เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะคะในเบื้องต้นเนี่ยมีบริษัทหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า100แห่งนะคะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมระบบเลขประจำตัวดิจิทัลของหุ่นยนต์นี้แล้วนำไปสู่การออกรหัสตลอดอายุการใช้งานของหุ่นยนต์แล้วเนี่ยกว่า200รุ่นมากกว่า 28,000 ตัวนะค่ะอ่ะก็ดีนะที่เขามีเรื่องนี้ออกมากำกับดูแลนะคะจะได้ไม่ต้องงงแล้วก็ทำให้มีหุ่นยนต์ที่บกพร่องหรือว่ามีปัญหาเนี่ยมาปะปนอยู่ในตลาดที่เขาขายให้กับลูกค้านะคะ
1: ค่ะค่ะมีมาตรการนะคะทั้งการผลิตการควบคุมการใช้แล้วก็การดูแลหุ่นยนต์ด้วยเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้นะคะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำของโลกแล้วนะคะในการผลิตฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์นะคะมีประเด็นหนึ่งนะที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนไทยก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยมาระยะหนึ่งแล้วนะทำให้ขาดแคลนแรงงานตอนนี้คนที่อยู่ในแรงงานบางคนที่อยู่ในอาชีพบางอย่างเนี่ยปรากฏว่าอายุเฉลี่ยของคนงานเนี่ยอยู่ที่ราวๆ50กว่าปีนะก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งนะมีรายงานจาก NHK ค่ะว่าตอนนี้นะคะญี่ปุ่นกำลังเร่ง recruit นะคนที่ขับรถบัสเป็นนะจากต่างประเทศค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนักนะโดยเฉพาะนะคะบริษัทเดินรถประจำทางบริษัทหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าโตคิวบัสนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย 60% ของแรงงานซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์เนี่ยอายุ50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยที่ใกล้จะเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบริษัทกำลังประกาศรับสมัครคนต่างชาตินะคะที่สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่นะคะได้รับการรับรองมาแล้วอย่างถูกต้องนะคะว่าเป็นแรงงานถูกกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปเติมเต็มพนักงานขับรถนะที่กำลังร่อยรอขาดไปทุกขณะนะตอนนี้เนี่ยก็มีคนจากอินโดนีเซียนะคะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะที่สมัครเข้าไปนะคะแล้วก็บางส่วนก็ได้ทำงานแล้วบรรลุเป้าหมายแล้วและบริษัทเนี่ยเขาก็จะออกวีซ่าแบบเป็นวีซ่าทำงานแบบเป็นสกิลเวิร์กเกอร์ให้ด้วยนะนี่ก็เป็นโอกาสดีนะสำหรับคนไทยค่ะแต่ที่แน่ๆก็คงจะต้องมีความรู้เรื่องภาษาด้วยนะคะเป็นส่วนประกอบนะที่จะทำให้เราได้รับการคัดเลือกค่ะ
0: ท่ามกลางการเติบโตของ AI และเทคโนโลยีนะคะก็อาจจะมีบางงานที่ตอนนี้ยังจำเป็นจะต้องใช้มนุษย์จริงในการทำอยู่นะคะสั้นมากๆจะพยายามให้ทันให้ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการแบนโซเชียลมีเดียที่ประเทศมาเลเซียค่ะตอนนี้เขาเตรียมแบนนะสำหรับผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า16ปีและจะเพิ่มมาตรการการกำกับดูแลเนื้อหาให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ันใน

0: วันนี้นะคะโดยผู้ใช้งานใหม่จะต้องอัปโหลดเอกสารทางราชการอย่างเช่นบัตรประชาชนพาสปอร์ตเพื่อยืนยันอายุของตนเองนะว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า16ปีแต่อันนี้พูดแบบทั่วโลกเลยนะคะบางบ้านน่ะที่อนุญาตให้บุตรหลานเล่นโดยใช้แอคเคาท์ของผู้ปกครองอ่ะต้องระวังนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าต้องระวังอะไรนะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องรายงานผลดำเนินงานต่อภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะคะและเขาจะให้มีมาตรการการตรวจสอบโฆษณาที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเหมาะสมรวมถึงการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยที่ออกกฎแบบนี้เพราะรัฐบาลมาเลเซียเขามองว่ามันเริ่มมีโฆษณาที่เป็นอันตรายการพนันออนไลน์สแกมเมอร์หลอกลวงเพื่อกระทำอนาจารต่อเด็กกันแกล้งบูลลี่อิ้งเหยียดเชื้อชาติศาสนาและสถาบันกษัตริย์นะคะอ่ะนี่เป็นข่าวจากที่มาเลเซียนะคะซึ่งดิฉันได้มาจาก Straits Times ค่ะ Malaysia to introduce new rules to protect youth on online platform เตือนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ให้บุตรหลานใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยมันมีโฆษณาค่ะที่แฝงมานะแล้วเป็นโฆษณาพวกซีรีส์แนวตั้งที่มีเนื้อหาลามกอนาจารนะคะซึ่งท่านเนี่ยมิอาจทราบได้เลยว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันฟีดขึ้นมาแล้วพอฟีดขึ้นมาปุ๊บมันจะฟีดแบบไม่หยุดเลยนะคะดังนั้นนี่เป็นอันตรายที่อยากจะเรียนแจ้งนะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีบุตรหลานนะคะเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียมีความอันตรายอย่างมากสำหรับเด็กนะมันพลาดไปแล้วเนี่ยมันไหลกลับยากเหมือนกันนะช่วงนี้พักสักครู
1: ่1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้กันเลยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าโตเหลิมเนี่ยทำอะไรเวียดนามจึงได้โตเร็วนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณโตเหลิมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: เช้านี้อาจารย์จะเล่าเรื่องผู้นำเวียดนามนะคะคุณโตเลิมอาจารย์คะเขามีสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ด้วยนะคะโตเลิมโตลำ
4: ครับตัวก็ออกเสียงหลากหลายมากคุณว่าใช่ว่าโตเลิมใช่ไหมครับผมขออนุญาตใช้สำเนียงไทยว่าคุณโตเลิมแล้วกันนะครับเหตุผลที่จะเล่าเรื่องนี้ครับเป็นเพราะว่าปลายเดือนที่ผ่านมา27 28 29พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีโตเลิมเนี่ยมาเยือนเมืองไทยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้อย่างที่คุณวัชรินทร์ได้รายงานท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อช่วงเช้าก็คือว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่มั้ยครับไปเยือนฟิลิปปินส์ใช่มั้ยครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ครับทั้ง2ท่านคุณอิสรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังลองนึกสิครับว่าท่านโตเลิมเนี่ยตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีมาเนี่ยไปเยือนกี่ประเทศละในอาเซียนเอาเฉพาะในอาเซียน
2: สองประเทศหรือเปล่าคะ
0: ประมาณสองไหมคะ
4: สองเหรอครับท่านเป็นประธานมาเนี่ยนะครับท่านไปเยือนตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์ไทยเพิ่งไปเยือนกัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไปเยือนมาครบละบางประเทศเนี่ยไปหลายรอบเลยบางประเทศไปหลายรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นการทูตไผ่ลู่หลมแบมบูดิปโลมาซีซึ่งท่านโตเลิมเนี่ยใช้อันนี้สารต่อเนื่องมาจากเลขาธิการพรรคและประดีท่านที่แล้วเห็นผู้จองเดี๋ยวเราให้ฟังแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้เวียดนามที่เราเห็นว่าเป็นประเทศที่ตามหลังเราเนี่ยวันนี้ในเรื่องการทูตเนี่ยไปไกลกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับแล้วอันนั้นก็เลยอยากจะมาเริ่มตรงนี้เอาอย่างนี้ก่อนอื่นที่ผมบอกว่าโตเลิมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วเนี่ยเล่นคำว่าโตเลิมกับโตเร็วเนี่ยนะครับก็เวลาผมเล่าเรื่องเวียดนามทำไมโตเร็วเวียดนามจะแซงไทย

0: ก็จะมีเสียงค้านตลอดนะคุณพิชรีคุณแม่ชลินเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาก็โตเร็วแล้วอย่าไปเทียบกันไม่ได้ไทยเรามันอีกระดับนึงละอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็บอกว่าเวียดนามไม่มีวันทันประเทศไทยหรอกก็อะไรอย่าประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตวาดให้เห็นภาพหน่อยก็คือว่าถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยเปรียบเทียบกับเวียดนามในปี2534ตอนนั้นตัวเลขกลมๆ ก็ถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยก็ประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ10% ใช่ไหมครับคุณจิตศรีคุณวัชรินทร์ผู้ฟังระหว่างแสนล้านกับหมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยคิดเป็น 10% ของประเทศไทย อันนี้เป็นขนาดเศรษฐกิจในปี2534นะตัวเลขล่าสุด2168เข้า69วันนี้จาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยวันนี้เขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคุณวัชรินทร์คุณจิตศรีท่านผู้ฟังลองถ่ายในใจสิครับวันนี้วันหยุดเราเล่นสนุกให้ถ่ายกันบ่อยๆนะ
1: อาจารย์รับสมอง
0: คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์คุณวัชรินทร์ว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์จาก 10% เมื่อปี2534
1: พี่เจเจเชิญก่อนเลยค่ะ
2: เอาสักครึ่งนึงแล้วกันค่ะเพิ่มเป็น 50% ค่ะ
0: 50% คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: สัก40ละกันค่ะ
0: 40% ท่านผู้ฟังคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ90%ครับ
1: อู
2: ้เฮ
0: ้โอ้เลยนะอู้เลยนะครับ
2: 50นี่ก็คือ
1: บอกว่าไทยแบบกลางๆนะ moderate นิดๆ
2: ใช
0: ่ใช่ครับจาก 10% ในปี2134วันนี้เข้า 90% แล้วถ้าเกิดเข้าโตในระดับ 7-8% หรือ 10% ตามที
2: ่
0: ท่านประดีตัวเริ่มตั้งเป้าไว้เนี่ยแล้วเราก็โต 2% เศษๆเนี่ยอีก 2-3 ปีขนาดเศรษฐกิจเขาจะแซงเรานะครับ
2: อาจารย์คะแต่ก็มีเสียงถามขึ้นมาด้วยความกังขาค่ะนะคะไม่ใช่เจเจนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเวียดนามเนี่ยสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขทำบัญชีหรือไม่อาจารย์คะ
0: ก็ผมก็จะถามคำถามด้วยกันกับประเทศไทยเหมือนกันสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ดูเกินจริงของไทยนะครับอันนั้นก็
2: เราจะทดสอบได้ยังไงหรือว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรคะอาจารย์ดูจากอะไรคะว่าเขาโตจริงหรือเขาแต่งตัวเลขอะค่ะ
0: คือหน่วยงานที่เปิดเผยตัวเลขพวกนี้ก็คือ IMF กับธนาคารโลกเนาะแล้วเขาก็ดูตัวเลขหลายอย่างเช่นเขาดูตัวเลขหลายตัวเลขที่ประกาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเวียดนามประกาศคนเดียวนะครับเขามีองค์กรของเราที่ใช้ก็เวลาใช้ตัวเลข IMF กับ World Bankแล้วมันก็จะมีตัวเลขหลายตัวประกอบกันคือตัวเลขการนำเข้าส่งออกที่มันเป็นสากลตัวเลข FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแล้วเวลาคำนวณ GDP มันก็จะมีเรียกว่ามีสูตรของแต่ละประเทศกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะหลอกถึงจะแต่งอะไรกันบ้างคงแต่งได้เป็นบ้างตัวเลขแต่ว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่โลกเขาประกาศกันออกมานะครับเราประกาศกันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นจาก2134จนถึง2168 30กว่าปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจวันนี้เข้า90ครับแน่นอนรายได้ต่อหัวเขาอาจจะต่ำกว่าเราเยอะนะครับ 5,000 กว่า 5,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเปรียบเทียบกับไทย 8,100 เนี่ยก็ยังไกลเพราะว่าประชากรเขาเยอะกว่าแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเวียดนามเนี่ยเขาตั้งเป้าจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือประชากรมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยภายในปี2588นะครับคุณอิศรีคุณวัชรินทร์ครบรอบ100ปีของการก่อตั้งประเทศส่วนของไทยเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าปี2580เราจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือคนมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหลังจากที่เราจบยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580แต่ผมคิดว่า2190ก็ไม่ได้เป็นก็ต้องไปดูว่าถึงเวลานั้นเรากับเวียดนามใครจะเป็นประเทศรายได้สูงแข่งกันอีกอันนั้นก็เป็นจุดที่หวาดเสียวนะครับ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อเห็นเลยว่าเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาด GDP ใหญ่กว่าเราแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ10กว่าปีเนี่ยเขามีโอกาสสูงที่จะแซงเราเป็นประเทศรายได้สูงถ้าเรายัง บริหารประเทศกันแบบนี้ยังใช้ยุทธศาสตร์กันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ขยายความ

0: นะว่าสรุปแล้วเขาทำอะไรคะสิ่งใดบ้างที่ทำให้เวียดนามเนี่ยเติบโตเร็วขนาดนี้แถมตัวเลขที่เขารายงานมาเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เชื่อว่าเป็นความจริงด้วย
1: ครับก่อนจะบอกเขาทำอะไรเรามาทำความรู้จักกับท่านโตเลมเลยดีไหมครับคุณศรี
2: ค่ะ
1: คุณวัชคุณวัชวินครับคุณท่านโตเลมเนี่ยเป็นวันนี้ก็พูดง่ายๆคือเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเพราะเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในประเทศที่ปกครองด้วยระบบพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคนเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยอำนาจสูงสุดอำนาจเยอะกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปแต่วันนี้โตเลมเนี่ยเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นทั้งประธานาธิบดีแปลว่าอำนาจสูงสุดทางการเมืองทั้งการบริหารประเทศเนี่ยอยู่ในมือเขาผมถึงสนใจว่าเวลาเขามาเยือนไทยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจปีนี้เขาอายุ19แล้วนะคุณอิศรีค
0: ุ
1: ณมัชรินนะครับแล้วก็เขาเติบโตมาสายความมั่นคงพ่อเขาก็เป็นตำรวจแล้วเขาก็เดินตามรอยคุณพ่อคือเป็นตำรวจท่านจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์นะครับจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์แล้วก็ใช้ชีวิตตลอดการทำงานอยู่กับตำรวจกับสายงานตำรวจสายความมั่นคงมาตลอดนะครับ40ปีนะครับแล้วก็มาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยเริ่มเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็เป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะก็เป็นไทยก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับในปี2553แล้วก็พอ2559ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะนะครับก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับในปี2567นะครับทีนี้ในระหว่างที่เขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหรือกระทรวงมหาดไทยของเขาเนี่ยต้องบอกว่าท่านโตเลมเนี่ยเป็นมือขวาแล้วก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดของอดีตเลขาธิการพรรคเหียนผู้จ่องที่ล่วงลับไปแล้วนะครับคุณอิศรีคุณวัชรินทร์คงจำได้ว่าผมหรือว่าเราเคยเล่ากันว่าเวียดนามที่มีวันนี้ได้เนี่ยนะครับคนหนึ่งก็คือเหียนผู้จ่องเลยนะครับคนนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการทูตไผ่ลู่ลมหรือที่สำคัญที่สุดก็คือในการวางแคมเปญปราบทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนามblazing furnace นะเตาฟืนร้อนคุกรุ่นอะไรที่แปลไทยกันเนี่ยก็จับแหลกลานเลยรัฐมนตรีเอ่ยเครือข่ายคุณเจียงมีหลานที่โกงกันเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านนี่ก็โดนท่านเหงียนผู้จ๋องกับท่านโตเลิมนี่แหละจับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีที่ไปที่มาแต่ในระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นมือขวาจริงๆที่ช่วยเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเหียนผู้จ่องได้ปลดรัฐดีสองคนที่มีข่าวคราวเรื่องทุจริตไปเรื่องโควิดเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโตเลมก็เลยถูกเลือกมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พอเลขาธิการพรรคคือเหียนผู้จ๋องถึงแก่อสัญกรรมเขาก็ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาทำมาแบบนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาที่วันนี้เขาจะมาครองตำแหน่งได้เต็มที่นะครับนั่นก็เป็นเหียนผู้จ๋องที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าวางเอาไว้ถ้าถามว่าเหียนผู้จ๋องทำอะไรเอาไว้แล้วตัวเริ่มมารับไม้ต่อที่คุณดิศรีถามว่าเอ๊ะเขาไปกันได้หรือเปล่าก็อันแรกก็พูดไปแล้วคือแคมเปญการปราบคอร์รัปชันเพราะตั้งแต่ท่านเหียนผู้จ๋องยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเชื่อว่าการทุจริตคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็ความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผู้นำสูงสุดของประเทศมองว่าการทุจริตเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงต่อความอยู่รอดและความชอบธรรมขององค์กรก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขาก็จะลุยปราบคอร์รัปชันแต่ในเมืองไทยเราทุจริตเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเรารู้ดีแต่ใครเป็นเจ้าของประเทศไทยนักการเมืองมาแล้วก็ไปเนาะก็เลยไม่มีใครปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังสมัยเหงียนผู้จ๋องต่อเนื่องมาถึงโตเลมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนโดนจับติดคุกหมดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่จะไล่ฟังเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องการทูตไผ่ลู่ลมต่อดีไหมครับว่าโตเลมเขาเดินสายอย่างไร
0: พักสักครู่ค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักที่

เข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ไผ่ลู่ลมค่ะอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พอดีตัวเริ่มสานต่อมาจากท่านเหงียนผู้จอมนะครับว่าการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยมันเป็นยังไงไผ่นี่มันคือรากมันลงไปลึกมันแน่นนะครับแต่ว่ากิ่งก้านไม้ต้นเนี่ยมันไหวเอ็นได
1: ้
2: นะครับ อันนี้เป็นต้นคิดมาจากท่านเหงียนผู้จองนะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจของโลกคือจีนกับสหรัฐนะครับดูสิครับว่าเวียดนามเนี่ยสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศนี้ได้นะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐและสหรัฐเนี่ยถึงแม้จะเคยเป็นคู่สงครามกันมาก่อนบอมกันเละเทะเลยเนี่ยแต่วันนี้สหรัฐกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามเช่นเดียวกับไทยที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามไปนะครับแล้วก็สมัยตั้งแต่สมัยของเหงียนผู้จ๋องแล้วนะครับประธานดีสหรัฐโจไบเดนไปเยือนสีจิ้นผิงไปเยือนวลาดิมีร์ปูตินไปเยือนกรุงฮานอยไปเยือนเหงียนผู้จ๋องนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าท่านตัวเริ่มสานต่อยังไงและรากฐานที่3ที่วางเอาไว้ที่เหงียนผู้จ๋องวางไว้แล้วตัวเริ่มก็มารับก็คือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็เดินหน้าเซ็น FTA หรือที่เรียกว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมากมายนะครับแล้วในช่วงที่เราอยู่ภายใต้รัฐประหารเราไม่สามารถทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับทางยุโรปได้เพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทำให้เวียดนามเนี่ยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แซงเราไปและทำให้ประเทศเขาเป็นที่ดึงดูดของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหยียนผู้จ๋องวางไว้แล้วท่านโตเหลิมก็มารับต่อนะครับทีนี้การทูตไผ่ลู่ลมที่ตะกี้ผมให้ถ่ายว่าไปเยือนกันมากี่ประเทศแล้วเนี่ยนะครับวันนี
1: ้
2: อาเซียนไปมาแล้ว7ประเทศวันนี้ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะจะเมียนมาติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนจีนตัวเริ่มไปมาแล้วนะครับไป2รอบละสหรัฐก็ไปมาแล้วนะครับไป2รอบละรัสเซียก็ไปมาแล้วพฤษภาคมปีที่แล้วเกาหลีใต้ไปแล้วอินเดียไปแล้วนะครับฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเรียกว่าเดินสายทั้งโลกนะครับรวมถึงประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เช่นคิวบาก็ไปมาแล้วจะเห็นได้ว่าในสมัยของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขาต้องสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคคืออาเซียนเนี่ยเยือนเกือบครบละแล้วประเทศใหญ่ๆหลักๆเขาก็ไปถามว่าไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปทำดีลทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าภายใต้การบริหารงานของเขาเนี่ยประเทศจะต้องโต 10% นะครับ GDP ต้องโต 10% เพราะนั้นไปเยือนแต่ละที่จะเห็นว่ามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกับที่มาเยือนเมืองไทยนะครับมาถึงตรงนี้อาจจะพอเห็นภาพว่าการลุยปราบคอร์รัปชันซึ่งเขาทำมาตั้งแต่สมัยเขาช่วยเหงียนผู้จองจนมาถึงสมัยเขานะครับและการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยนะครับบวกกับการที่ไปเซ็นสัญญา FTA เนี่ยทำให้เวียดนามภายใต้การบริหารเขาเนี่ยเติบโตเร็วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการปฏิรูประบบราชการคุณอิจฉรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังครับภายใต้การบริหารของโตเริ่มเนี่ยเขาปฏิรูประบบราชการนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี2544แล้วละเวียดนามนะครับเขาเป็นแบ่งเป็นเฟสมาตอนนี้เขาอยู่ในยุคเฟสที่3แล้วในยุครัฐบาลดิจิตอลแล้วก็ผ่าตัดโครงสร้างครั้งใหญ่นะครับปีที่แล้วเขายุบจังหวัดทั้งหลายจาก63จังหวัดเขาลดไปครึ่งกับครึ่งเลยนะคุณอิศรีคุณวัชรินทร์เหลือ34จังหวัดตำบลก็ลดลงไปนะครับยุบยับไปหมดเลยนะครับทำ
1: กิโยตินกฎหมายยุบด้วย
2: ใช่ครับทำกิโยตินกฎหมายยุบกระทรวงก็คือเขาทำแป๊บเดียวเลยนะครับอย่างรวบกฎหมายนี่เขาเข้าครม.รวบทีโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ทำตรงนี้ไม่ปฏิรูประบบราชการไม่ทำกิโยตินกฎหมายเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากล่าสุดอย่างเช่นปีนี้เองเนี่ยเวลาเขามีประชุมคณะรัฐมนตรีเขาใช้มติคณะรัฐมนตรีแก้กฎหมายทีนะครับหลายฉบับปั๊บๆทีเดียวเลย
1: อ
2: ันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำได้หน่วยงานทั้งหลายที่ทั้งส่วนกลางภูมิภาค

0: เนี่ยเขาใช้ดูว่าเอ๊ะเวลาสมมุติว่าคุณเอกศรีคุณวัชรีหรือท่านผู้ฟังจะไปตั้งบริษัทเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนกี่เงื่อนไขที่จะต้องไปขออนุมัติอนุญาตเนี่ยเขายกเลิกเลยนะครับอย่างน้อยๆเกือบ200ขั้นตอนที่ยกเลิกอย่างถาวรเงื่อนไขทั้งหลาย800 900เงื่อนไขยกเลิกหมดนะครับอันนี้ทุกอย่างทำให้มันง่ายขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก่อนเนี้ยทำให้ต้นทุนภาคเอกชนเนี่ยหายไป 50% นะครับประหยัดไปได้ปีนึงหลายหมื่นล้านบาทอันนั้นก็คือการปฏิรูปที่ตัวเริ่มทำและทำให้เวียดนามโตเร็วอีกอันหนึ่งที่ผมย้ำมาตลอดก็คือการปฏิรูปการศึกษานะครับเวียดนามเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนตัวเริ่มจะขึ้นเป็นประธานแล้วนะครับเขาตั้งกฎเหล็กไว้เลยนะครับว่างบประมาณของรัฐบาลเนี่ย 20% ต้องใช้กับการศึกษาต้องใช้กับการศึกษาและเขาให้ความสำคัญกับความเป็นครูครูเนี่ยเขาทำแบบสิงคโปร์เลยท่านผู้ฟังเขาจะเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูแล้วครูก็จะต้องถูกยกระดับถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็กระจายครูที่มีคุณภาพเนี่ยไปสู่ทุกพื้นที่อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าก๊อปปี้มาจากสิงคโปร์เพราะตอนลีควอนยูตั้งประเทศเนี่ยก็บอกว่าคนสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูให้เงินเดือนสูงที่สุดเปรียบเทียบกับหมอเปรียบเทียบกับวิศวกรเนี่ยครูสิงคโปร์เงินเดือนสูงสุดแต่แน่นอนครูเวียดนามไม่ได้เงินเดือนสูงขนาดนั้นแต่เขาเน้นคุณภาพของครูนะครับแล้วเขาไม่ได้สอนเยอะเขาเน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษแล้วก็การคิดวิเคราะห์เชิงลึกที่เรียกว่า critical thinking ตั้งแต่ประถมศึกษาแล้วก็ตั้งเป้าว่าปี2588นะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายเขาเรียกว่า resolution ที่71เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวียดนามจะต้องเป็นประเทศ20ประเทศแรกในโลกที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดเป้าทะเยอทะยานมากนะครับขณะนี้ผลการสอบทดสอบพิซซ่าเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านเนี่ยเวียดนามแซงประเทศไทยไปละนะครับการพัฒนาของเวียดนามทั้งที่เป็นประเทศที่รายได้ต่ำเนี่ยทำให้นักการศึกษาทั่วโลกงงนะครับงงนะครับว่าเอ๊ะถ้ารายได้แค่นี้ระดับการพัฒนาการแค่นี้ทำไมการศึกษาถึงยกระดับได้ดีขนาดนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในคะแนนพิซ่าที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยของเด็กเวียดนามเนี่ยใกล้เคียงกับเด็กนักเรียนที่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เรียกว่า OECD นะของเราเนี่ยสอบตกมาตลอดนะครับยังไม่เคยผ่านเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็ 20% ที่ผมพูดไปว่าก็ประมาณรัฐบาลเนี่ยของเราก็ 20% นะครับบางปี20บางปี21แต่คุณนิจรีคุณวัชรินทร์ท่านฟังอาจจะมีคำถามในใจอ้าวแล้วทำไมของเราคุณภาพการศึกษาไม่ดีเพราะว่าก็ประมาณการศึกษาส่วนใหญ่ของไทยเราไปใช้กับเป็นค่าจ้างครูซึ่งมีจำนวนเยอะมากมายมหาศาลเราไม่ได้ลงทุนกับการเรียนนะครับอีกอันนึงที่ต้องบอกไว้ก็คือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยครับมันโดนวางรากฐานมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศท่านโฮจิมินห์เนี่ยวางรากฐานเอาไว้แล้วนะครับว่าการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคนเวียดนามก็เชื่อลุงโฮแล้วก็มีแนวคิดแบบของจื้อคือการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะพ่อแม่เด็กเวียดนามโรงเรียนครูเวียดนามเด็กนักเรียนเองรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญถ่ายทอดมาจนถึงสมัยนี้คือยุคท่านโตเริ่มก็เลยทำให้การศึกษาเวียดนามเนี่ยพัฒนาได้ดีกว่าประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอทำแบบนี้ครับปราบคอร์รัปชันปฏิรูประบบราชการคนเก่งคือปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเลยทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มี
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทางเอ็มคอร์

0: นิวส์ FM 105สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิรพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลยุทธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
1: สวัสดีครับคุณศิรพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับ
0: สวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิรพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณจักรพันธ์คุณศิรพรผมพาพี่น้องแรงงานของอสังหาริมทรัพย์จ้างหนึ่งนะ
0: ค่ะ
2: เห็นอันดับเนี่ย
0: เห็นข่าว
2: อยู่ในระดับแหมระดับท็อปอะ
0: มีตังนะ
2: ระดับท็อปเลยนะ
0: ค่ะ
2: เป็นระดับท็อปค่อนข้างจะท็อปด้วย
0: ค่ะ
2: ปรากฏว่าค้างจ่ายพนักงานบริษัทตัวเองค้างจ่ายมาประมาณ5เดือน
0: 5เดือนใช่ไ
2: หม5เดือนกว่า
0: ได้ยินข่าวคือเห็นตกลงกันแล้วใช่ไหม
2: พนักงานคนงานผู้ใช้แรงงานพนักงานของบริษัทเจ้าเนี้ยก็ทักมาหาผมในวันรุ่งขึ้นว่าเนี่ยได้รับอีเมลจากบริษัทว่าเขาจะทยอยจ่ายให้1เดือนก่อนจากที่ค้างมา5เดือน
0: แสดงว่าขาดสภาพคล่องเนาะ
2: คือมันต้องขาดขนาดไหน5เดือนไม่มีจ่าย
0: ก็คือยอดของบริษัทเนี่ยต้องขาดมากเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจใช่ไหมมันจะต้องมีการขายล่วงหน้าแสดงว่าเงินมันไม่เข้ามาระยะหนึ่งแล้วอะจนทำให้มันมาเกิดการขาดสภาพคล่องในช่วงประมาณมันจะเกิดเหตุอะก่อนหน้านั้นประมาณสัก3เดือนถึง6เดือนอะมันจะเห็นสัญญาณ
1: อย่างกรณีอย่างนี้ครับที่ลูกจ้างเขาไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้ง5เดือนเนี่ยพอมีสิทธิ์ที่จะไปร้อง
0: แ
1: ม้บอกว่าเดี๋ยวจะทยอยจ่ายให้ทีละเดือนแต่ว่าค้างเข้ามา5เดือนเนี่ยบางคนก็มีค่าใช้จ่ายเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วเขาต้องไปติดค้างอย่างนี้สามารถที่จะไปร้องเรียนหรือว่าเอาผิดนายจ้างยังไงได้บ้างครับตามกฎหมาย
2: คือในตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับนายจ้างมีหน้าที่ต้องทำตามสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างกำหนดวันที่ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนทุกหนึ่งวัน
0: เช่นทุกวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหม
2: ทุกวันที่เท่าไหร่ที่กำหนดไว้ในหนึ่งเดือนต้องจ่ายเมื่อถึงกำหนดไม่จ่ายจะมีความผิดทันทีหากเจตนาไม่จ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างมีความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของการโกงค่าจ้างด้วยแต่เราจะใช้วิธีในแง่ของร้องเรียนไปที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงแรงงานที่จะสามารถเจรจาต่อรองและบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่ต้องไปแจ้งความไง
0: แ
2: ต่
0: เหมือนคนจะเรียกมาเจรจาเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่าผมนั่งอ่านเอกสารของฝ่ายลูกจ้างเนี่ยบางรายเนี่ยค้างมา8เดือน
0: ค่ะแสดงว่าสภาพคล่องเขาเนี่ยขาดมาเป็นปีแล้วนะ
2: ผมก็นั่งดูต่อว่าอ่ะแล้วพนักงานกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ทำงานตำแหน่งหน้าที่อะไรบริหารจัดการโครงการที่ขายไปแล้วและกำลังขาย
0: ค่ะ
2: พอนั่งฟังโอเคแสดงว่าถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวก็จะมีผู้บริโภคอีกก้อนหนึ่งระเบิดแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าดี
0: ค่ะ
2: ในกระทรวงแรงงานวันนั้นที่ไปมีผู้รับเหมาด้วย
0: โอ้โห
1: ครับ
2: แล้วผู้รับเหมามีลูกจ้างด้วย
1: ผมก็เลยกลัว
2: มันจะกระทบเป็นวงกว้างวันแล้วก็พอเข้าไปถึงเนี่ยก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมกระทรวงแรงงานถึงให้ความสำคัญกับลูกจ้างเดิมเนี่ยมีการร้องเรียนไปศาลกับกลไกปกตินะครับเราก็จะงงว่าอ้าวแล้วพรบคุ้มครองแรงงานที่ให้ทางเจ้าพนักงานตรวจแรงงานสามารถมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนแล้วยังไงต่อนายจ้างไม่จ่ายคือเคสเนี้ยเขาสั่งให้จ่ายแล้วไม่จ่ายคุณจักรพันธ
0: ์
2: เด
0: ี๋
2: ยวพร
0: ค
2: ือกระบวนการเนี่ยมันเดินผ่านกลไกของรัฐไปแล้วแล้วก็ถึงกลไกของรัฐที่รับสั่งจ่ายปรากฏว่าไม่ปฏิบัติตามทีเนี้ยกลไกก็จะไปคาอยู่แค่ตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วลูกจ้างก็เลยลอยเคว้งไงครับว่าในพนักงานทั้งหมดจะทำอย่างไรต
0: ่อ
2: มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้นัดหมายกับพนักงานของอสังหาเจ้านี้เลยไปเจอกันอ้าวแล้วทำไม

0: กระทรวงยังไม่มีคำตอบพอมาฟังว่าแล้วทำไมผู้ใช้แรงงานถึงระดมกันมาวันนี
1: ้
0: สั้นๆเลยเปิดเทอมเลยมาทวงค่าแรงโอ้พอฟังอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหเข้าใจเลยทำไมอดทนมา5เดือนแต่พออะไรที่ทำให้เขาไม่ไหวคือค่าเทอม
1: ค่าเทอม
0: เขาไม่ไหวก็เลยต้องประท้วงก็เลยต้องขอความวิงวอนบริษัทนายจ้างให้ช่วยไปหาเงินมาให้หน่อยไม่รู้จะจัดตรงไหนแหละแต่พวกนี้อยู่กันมาอายุงานบางคน30ปี20ปีเราถามว่าเขาไม่ให้เงินเดือนแต่ยังทำงานทำไมเขาบอกว่าองค์กรเคยฟื้นกลับมาได้เขาก็ยังเชื่อมั่นอย่างนั้นโอ้เป็นพนักงานที่รักองค์กรมาก
1: ไม่เข้าใจว่ามันไม่มีทางไปไงไม่มีทางออกยังจำเป็นจะต้องทำงานเผื่อว่าบริษัทเนี่ยจะสามารถจ่ายได้ทยอยจ่ายหรือบางส่วนหรือว่าสามารถจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้เพราะว่าการที่จะออกจากองค์กรไปเลยเนี่ยต้องหางานใหม่ใช่ไหมถ้ามันยังหาไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะออกมาแล้วเนี่ยจะกลัวว่าจะไม่ได้รับค่าชดเชยเนี่ยมันก็จะมีนะ
0: ผมก็ถามว่าที่มาวันนี้กลัวไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเลิกจ้างหรือเปล่าหรือยังไงไหมเขาบอกไม่ใช่ค่ะหนูแค่ต้องการเฉพาะค่าแรงที่ทำงานและหนูก็ยังเชื่อว่าองค์กรจะกลับมาได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้คือพนักงานหลายร้อยชีวิตนะที่เขาอยู่แบบไม่ได้เงินเดือนมา
1: ค่ะแสดงว่าอาจจะเคยมีประสบเขาเรียกว่าประสบภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรก
0: ทีนี้นายจ้างเนี่ยในระหว่าง5เดือนเนี่ยแล้วเขาเอาที่ไหนใช้เหมือนกับฝ่ายกฎหมายของบริษัทเนี่ยเข้าใจว่าก็ดูช่องทางทางกฎหมายแล้วก็จ่ายสัดส่วน 20% 30% เพื่อให้ยังมีเห็นว่าจ่ายเพื่อไม่ให้เกิดการบังคับทางอาญาหรือไม่อันนี้ที่มีการหารือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคือพอบางครั้งเรื่องเข้ากลไกปกติแล้วมันมีผู้เสียหายเยอะๆหรือมีผู้เสียหายแล้วครับผู้ใช้แรงงานที่ร้องเรียนเข้ามาถึงปัญหายังตกลงกับนายจ้างไม่ได้เยอะๆรวมการเข้ากลไกปกติอาจต้องขยับมากขึ้นวันนั้นที่มีการคุยกันทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็มีเลขาธิการท่านรัฐมนตรีรายงานมาด้วยมานั่งรับฟังปัญหาด้วยแล้วพอนั่งฟังไปฟังมาก็เข้าใจได้ว่าเดี๋ยววันนั้นก็มีการทำงานเลยนะตั้งคณะทำงานรวบรวมรายชื่อที่มีการร้องเรียนเข้ามาเพราะว่าบริษัทนี้มีทั้งหมดสาขาถ้าจะมีประมาณ7จังหวัด
1: โอ้โหแสดงว่าบริษัทใหญ่นะ
2: และลูกจ้างเหล่านี้เขายังทำงานมาตลอดใช่ไหมครับหลังจากที่ไม่ใจเงินเดือนมา5เดือนทุกวันนี้ก็ยังทำงานให้กับบริษัทใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แต่ยังไม่ได้เรียกร้องค่าชดเชยอะไรบ้างครับ
0: คือถ้าตามกฎหมายเนี่ยหากไม่จ่ายเงินเดือนหากไม่จ่ายเงินเดือนก็ต้องจ่ายเพราะมีหน้าที่ตามกฎหมายแต่ปัญหาของเรื่องนี้คือการบังคับใช้กฎหมายไงคุณจักรพันธ์กฎหมายได้บอกไว้อยู่แล้วถ้าคุณจะเลิกจ้างพนักงานคุณต้องจ่ายค่าชดเชยก็เลิกบอกกล่าวล่วงหน้าถ้าคุณจะเลิกจ้างนะแต่ถ้าเกิดคุณจะให้เขาลาออกโดยที่ไม่จ่ายค่าชดเชยเขาต้องมีความผิดลูกจ้างต้องมีความผิดถึงจะเลิกจ้างได้ทีนี้ปัญหาตัวนี้ยังไปไม่ถึงเรื่องเงินชดเชยเลยปัญหาคือลูกจ้างต้องการเงินเดือนก่อนคือเงินชดเชยเนี่ยแปลว่ามันต้องได้เงินเดือนแล้วต้องได้เงินเดือนแล้วแต่นี่ปรากฏว่าเงินเดือนยังได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าโอ้ถ้าเรามาตั้งหลักว่าเอาเงินชดเชยแล้วเราก็ต้องมานั่งดูสถานการณ์หลายอย่างประมวลข้อมูลแล้วมานั่งคุยกับพนักงานลูกจ้างนะบอกเฮ้ยรีบดีกว่านะรีบเดินเรื่องดีกว่ารีบเดินเรื่องให้เสร็จของเราดีกว่า
1: แล้วผลเป็นไง
2: ได้พบกับนายจ้างนะนายจ้างได้มาคุยด้วยไหมว่าตกลงได้ผลการเจรจาว่าอย่างไรบ้าง
0: โอเคหลังจากวันนั้นผมไปช่วงเย็นใช่ไหมครับที่กระทรวงแรงงานไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็พาลูกจ้างเข้าไปเลยที่แหละวันรุ่งขึ้นเข้าใจว่าอีเมลตอบมายังลูกจ้างว่าได้รับทันทีก่อน1งวดเอาไปก่อนเดือนนึงแต่จ่ายเดือนหน้าหมายถึงจ่ายอาทิตย์ถัดไปไม่ได้จ่ายวันนี้แต่บอกว่าจะจ่ายอาทิตย์ถัดไปคืออาทิตย์นี้เขาจะต้องได้1เดือนเนี่ยอาทิตย์นี้เขาจะต้องได้1เดือนเดี๋ยวดูว่าเงินจะเข้าไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวันนั้นไปทวงปุ๊บเขาก็ตอบอีเมลเลยว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายโอเคก็เป็นสัญญาณที่ดี

0: คือผมเพิ่งเห็นว่าแต่ละคนผมก็ดูว่าเป็นอะไรทำไมทำหน้าทำตาร้องผมร้องไห้กันมาดูโอ้มากัน50 60คนแก่ๆกันทั้งนั้นอายุเยอะๆแล้วด้วยเป็นอะไรมันทุกข์ใจอะไรกันนักหนา
1: ไม่ได้ตั้งกระทุกอยู่แล้วคุณ
0: ก็ใช่สิเราก็มานั่งดูแล้วทำไมถ้าติดต่อราชการแล้วเขาไม่แก้ปัญหาให้หรอเราสงสัยตรงนี้อย่างคุณจะกับสายเสียพรเลยไปกระทรวง
1: เพราะว่ามันมีปัญหามาพักหนึ่งแล้วแล้วยังไม่ได้มีผลอะไรออกมาใช่ไหมต้องมาเป็นข่าวต้องให้ผู้ใหญ่ลงมือให้คุณลงไป
0: มีลูกจ้างบางคนไปฟ้องศาลแรงงานเองชนะคดีมาเจรจาประนีประนอมให้จ่ายถึงเวลาก็ไม่จ่าย
1: ก็ไม่ได้ตังค์
0: เนี่ยมันห่างจากคำว่าเราถามว่าเขามีสิทธิทางกฎหมายไหมเขามีสิทธิแต่ผมกำลังเจอปัญหาครับท่านสวัสดิการคือผมเจอปัญหาว่าท่านสั่งแล้วเขาไม่จ่ายแล้วจะให้ผมทำยังไงแล้วแล้วผมทำไงต่อหรือบางคนเนี่ยไปมีคำพิพากษาแล้วให้จ่ายให้จ่ายตามที่ปฏิบัติหน้าการก็ไม่จ่ายตามนั้นจะให้ผมทำยังไงโอเคผมเข้าใจว่าเมื่อไม่จ่ายในกรณีเคสจบที่ศาลแรงงานก็ตั้งเจ้าพนักงานผมจึงถามว่าท่านครับ
1: ยึดทรัพย์
0: มีนิติกร
1: ไปสืบทรัพย์
0: มีนิติกรพาไปยึดทรัพย์ไห
1: ม
0: ผมถามตรงๆคือไม่ต้องพยายามตอบอะไรเยอะถามว่ามีกลไกไหนช่วยพวกเราโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็สามารถทำได้ทันทีวันนั้นก็เลยตั้งนิติกรเอาเคสหนึ่งที่มีการบังคับคดีแล้วไปดำเนินการต่อในขั้นศาลเลยแล้วก็ส่วนที่ยังอยู่ในกระบวนการของการยื่นร้องเรียนมาที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ให้ดึงทั้ง7จังหวัดมารวมเป็นส่วนกลางแล้วมาประมวลข้อมูลว่าจะเอาอย่างไรซึ่งยังไม่ได้ตามว่าสัปดาห์นี้คืบหน้าอะไรยังไงไหมแต่พอรู้ว่าพอไปทำแล้วเขาจ่ายให้ก่อน1 เดือน
1: อ๋อก็ไม่ใช่หมดด้วยนะ
0: คือมันต้องไปถามอ่ะผมเห็นแววตาสีหน้าสีตาแต่ละคนชักไม่สู้ดี
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้กลไกของผู้ตรวจแรงงาน
1: รัฐเนี่ย
0: ของรัฐเนี่ยที่จะต้องมาอุ้มพวกเราเวลาเราตกงานเนี่ยขอโทษนะครับมันทำงานได้จริงไหม
1: มันเหมือนกับว่าต้องอาศัยคุณธรรมของนายจ้างอย่างเดียวที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายหรือไปหามาหรืออย่างไรเพราะว่าถึงแม้จะชนะแล้วเนี่ยเขาไม่จ่ายสักอย่างเหมือนไปทวงหนี้อ่ะแล้วบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
2: ไม่จ่าย
1: เดี๋ยวมาคุยต่อได้ไหมขออนุญาต
0: พัก
1: แป๊บหนึ่งนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู
3: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะคุณรณรงค์คะชนะคดีแต่ไม่ได้สตางค์แล้วจะทำยังไงแล้วหน่วยงานของรัฐมีกลไกอะไรที่จะช่วยบรรเทาตรงนี้ที่จะสืบทรัพย์หรือว่ายึดไปขายทอดตลาดหรืออย่างไอกระบวนการตรงนี้หลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็คงจะงงอยู่นะว่าแล้วจะทำยังไงต่อเมื่อชนะแล้วเนี่ย
0: ทีเนี้ยปัญหาของกระบวนการการบังคับคดีเนี่ยถ้าเราใช้หลักการคิดง่ายๆว่าทนายไปฟ้องศาลถึงเวลาเขาก็จะยึดให้แต่นั่นแปลว่าทนายมีค่าใช้จ่ายผู้ใช้แรงงานต้องจ้างทนาย
1: ต้องจ้างทนาย
0: หรือบังคับคดี
1: ทนายก็คงไม่มีปัญญาจะทำให้ฟรีทุกกรณีถูกไหม
0: ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
1: ถูก
0: เราจึงเอาสิ่งเนี้ยถามไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าช่วยอะไรได้บ้างพอฟังปุ๊บว่าอ๋อมีนิติกรช่วยยึดอ้าวสบายใจนี่ไม่ต้องจ้างทนายแล้ว
1: ฟังดูก็โอเคนะ
2: แต่ที่นี่เป็นประเด็นถามคุณรวมจากนี้ย้อนไปเมื่อกี้ที่คุณรวมบอกว่าทางนายจ้างเขาบอกว่าเดี๋ยวไปออกแถลงการว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเขาจะจ่ายให้ชำระให้เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยถือว่าการดำเนินคดีมันเริ่มแล้วหรือเพียงแต่เหมือนมาประนีประนอมก่อนคุณจะได้ไม่ไปร้องกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานหรือเปล่าฮะ
0: อ

0: เนี่ยเรื่องที่การที่ไปร้องเรียนเนี่ยนะครับเป็นประเด็นเทคนิคทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วยคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟัง
1: ขยายก่อนขยายหน่อย
0: เป็นประเด็นทีนี้เราไปดูพื้นฐานก่อนว่ามันมาพื้นฐานจากเรื่องอะไรเรื่องของความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างตามกำหนดคือถ้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไม่จ่ายค่าจ้างเราก็รู้อยู่แล้วว่าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา70ค่อนข้างชัดเลยทีนี้เมื่อไม่จ่ายค่าจ้างก็จะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ให้เราได้ดอกเบี้ยและค่าปรับที่นายจ้างต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นกรณีจงใจไม่จ่ายโดยดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีถ้าโดนค่าปรับด้วยไปเพิ่มขึ้นไปอีกจุดนี้สำคัญครับผู้ใช้แรงงานที่มีปัญหาเรื่องของการตกงานหรือว่านายจ้างไม่จ่ายฟังดีๆนะครับ
1: ค
0: ือที่มีการหารือกับทางอธิบดีคุ้มครองแรงงานโดยตรงนะผมก็สงสัยเรื่องนี้แหละว่าอย่างไรคือเวลาเราทำหนังสือร้องเรียนหรือว่าเรายื่นเรื่องร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มของคุ้มครองแรงงานเข้าไปเขาจะมีให้ติ๊กว่าต้องการดอกเบี้ยไหมต้องการค่าปรับไหมต้องการเงินเพิ่มไหมถ้าติ๊กแค่ดอกเบี้ยเขาก็สั่งแค่ดอกเบี้ยครับ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เขาไม่ได้มาติ๊กให้คุณนะครับเขาไม่ได้มาติ๊กให้คุณจักรพันธ์นะครับถ้าคุณจักรพันธ์ไม่ติ๊กค่าปรับไม่ติ๊กเงินเพิ่มเขาให้แต่ดอกเบี้ยที่คุณติ๊กนะครับ
2: คร
0: ับ ผมได้ฟังผมก็เข้าใจได้อ๋อที่โปรเซสการทำงานหลวงเป็นแบบนี
1: ้
0: ก็เลย
2: มองจ่างจะไปดูเหรอสนใจแรงงานจะรู้เหรอรายละเอียด
1: ชาวบ้านไม่น่าจะรู้เรื่องนะขนาดที่ฉันยังไม่รู้เลย
0: อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ไงครับคุณจะไปเสียพรการลงไปใช้บังคับกฎหมายว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงมันยุ่งยากกับผู้ใช้แรงงานไหมผมมาฟังพวกอ๋อถ้าผมไม่ได้ติ๊กก็จะไม่ได้ขอ
1: จะ
0: ไม่สั่งให้จะไม่สั่งให
1: ้โอ้มัน
0: ทีนี้ทำไมถึงเห็นว่าไม่สั่งให้ก็เขาเอาหนังสือที่ไม่สั่งอ่ะมาแล้วก็มาถามว่าทำไมถึงไม่ได้เงินเพิ่มทำไมถึงไม่ได้ครับเรียกแบบอ๋อไม่ได้ติ๊กส่วนผู้ใช้แรงงานบริษัทเดียวกันติ๊กเขาก็สั่งให้ปกติ
2: คนไหนติ๊กคนนั้นก็ได้
1: ชาวบ้านนะชาวบ้านมันไม่เคยมีประสบการณ์ประเภทตกงานแล้วฟ้องร้องกันบ่อยครั้งหรอกมันจะไม่เคยรู
2: ้
1: ใช่ไหม
2: ผมถามนิดนึงว่ามันมีเรื่องของอายุความไหมเพราะว่าเนี่ยไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้ง5เดือนเพราะว่าคุณอยู่เฉยๆเนี่ยตั้งไปเจอคุณรณรงค์ก็ไม่มาร้องเรียนอย่างเงี้ยมันมีอายุความในการที่จะเริ่มดำเนินการว่าคุณไม่รับเงินมาตั้งแต่เมื่อไหร่และอายุความในการที่จะไปร้องเนี่ยมันมีไหมครับ
0: อายุความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับจะมีอายุความในการฟ้องร้องอยู่ครับไม่ใช่ว่าจะฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้มีอายุความตามกฎหมายคืออายุความเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างค่าโอทีเนี่ยอายุความ2ปีครับ
2: ค่ะอ๋อ
0: 2ปีเท่านั้นเพราะงั้นถ้าคุณทำงานแล้วเขาไม่จ่ายเงินแล้วคุณไม่ทำอะไรเลย2ปีก็ขาดอายุความ
1: แต่ถ้าเกิดว่าในขณะนั้นยังคงทำงานอยู
0: ่ยังไม่นับ
1: ยังไม่นับนะ
0: ผมไม่นับนะ
2: แม้จะไม่ได้เงินเดือนแล้วล่ะ
1: แต่คุณยังทำงานอยู่ไง
0: ทีนี้ปัญหาคือคุณผู้ฟังครับปัญหาคือคำว่าไม่จ่ายเนี่ยถ้าเขาแบ่งจ่าย
1: แบ่งจ่ายล่ะหรือจ่ายทีละเดือนอะไรแบบเนี้ยสองสามเดือนจ่ายทีละเดือน
0: เขาจ่ายมาที20%
2: อ
0: าจจะมี20%เดือนหน้า30%
1: ถั
0: ดไป30%
1: ถูก
0: ทีนี้พอมันทบ70-60ที่ไม่ได้จ่ายไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็พอกเนี่ยคำถามคือทีนี้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่เนี่ยผมก็แรงงานเขายังบอกว่าเขามีความรู้ทางกฎหมายและเทคนิคค่อนข้างเยอะไอตัวสัดส่วนครับคุณผู้ฟังที่จ่าย 20% 30% เนี่ยผมถามว่าทำไมเขาต้องจ่ายอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นเทคนิคเพื่อให้เห็นว่าจ่าย
1: เพื่อให้เห็นว่าจ่าย
2: อ๋อ
1: ฟ้องไม่ได้
0: โอ้ทำไมผมต้องเหนื่อยขนาดนี้ผมเป็นแค่คนตกงานหรือคนที่นายจ้างเขาไม่จ่ายเงิน
1: เพราะคุณเป็นนักบุญ
0: อันนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมต้องพาคน 50-60 คนเดินจากถนนวิภาวดีเข้าไปกระทรวงแรงงาน
1: คือมันต้องกดดันมันต้องเป็นข่าวไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ยากมากที่คือขนาดฟังแล้วเนี่ยยังมันซับซ้อนนะแล้วบางทีเราก็
2: ไม่รู้ถ้าเป็นลูกจ้างไม่รู
1: ้เดี๋ยวนี้ว่าจบปริญญาตรีแล้วมันจะรู้เรื่องแล้วไม่แน่จะโทรไม่รู้เรื่องเลยคือถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
0: ความน่าสนใจครับความน่าสนใจที่ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานพอเจอปัญหาการไม่จ่ายค่าแรงเดือดร้อนเนี่ยปัญหามันคือตรงนี้ครับระยะเวลา30วันหลังจากที่พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งแล้วนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเมื่อสั่งเดือนนี้

0: ต้องรอ30วันคุณจักรพันธ
1: ์โอ้รอทำไมอ่ะ
2: เ
0: พื่อที่30วันเขาไม่จ่ายผู้ตรวจแรงงานจะได้ไปฟ้องศาลแรงงานให
1: ้อ
2: ๋
1: อ
0: แต่
2: จะเริ่ม
0: แต่ถ้าผมจ่ายมา 20% 30% จะไปฟ้องผมมั้ย
1: ค่ะไม่ฟ้อง
0: โอ้ผมก็เพิ่งรู้กลไกว่าเป็นอย่างนี้นี่แหละ
1: โดยธรรมชาติ
2: อย่างนี้ลูกจ้างไปฟ้องเองได้นะฮะไปแจ้งความดำเนินคดีถึงว่าเนี่ยได้ร
0: ับ
2: แค่ 20% ไม่เป็นไปตามสัญญาบอกจะจ่ายรายเดือนก็ยังให้อย่างนี้ก็ต้องไปแจ้งความต่างหากไม่เกี่ยวกับไปร้องที่กระทรวงแรงงานใช่ไหมฮะ
0: ถ้าคุณจักรพันธ์ทำเองเป็นก็ไม่มีปัญหาหรอกที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผู้ใช้แรงงานทำเองไม่เป็นหรอจะให้ไปติดต่อขนาดไปยื่นฟ้องเองกับแม่กฎหมายจะเขียนในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาจัดตั้งศาลแรงงานจะให้เราไปฟ้องเองได้แต่พอถึงเวลาถ้ามันมีประเด็นต้องต่อสู้กันก็ต้องกลับมาหาทนายความเพื่อให้ได้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเต็มที่อยู่ดีเราก็เลยขอนิติกรแรงงานที่มีความแม่นทางกฎหมายเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ต
1: แล้วมันต้อง
0: แรงงานด้วย
1: แล้วมันต้องกฎหมายแรงงานด้วยนะมันเคาะนะ
0: ใช่ครับทีนี้พอได้นิติกรของกระทรวงแรงงานมาก็ทำให้กลุ่มลูกจ้างเริ่มเห็นทางออกว่าจะไปซ้ายกับขวาหรือยังไงก็คือพอประตูของกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านเปิดให้เนี่ยแรงงานที่เคว้งอยู่ก็เห็นทางออกทันทีนะครับเราโชคดีมากที่วันนั้นเนี่ยท่านเลขานุการรัฐมนตรีแรงงานมานั่งอยู่ด้วยก็รับฟังปัญหาของพี่น้องท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วของกระทรวงก็ต้องมาดูว่าเกิดอะไรยังไงบ้างโอ้ได้รับความสนใจจากทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการครับต้องขอบพระคุณกระทรวงแรงงานมากแต่ต้องให้ได้เงินก่อนนะครับ
1: มีแนวโน้มไหมมีแนวโน้มไหมคือดูแล้วบริษัทเนี่ยบิดพริ้วหรือเปล่าหรือว่าขาดสภาพคล่องจริงหรือมันมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเป็นเทคนิคของเขา
0: คือเขาจะประสบปัญหาทางการเงินด้านไหนเนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องที่เขา
1: เรื่องของเขา
0: ไปอธิบายกับตลาดหลักทรัพย
1: ์เออ
0: เขาต้องอธิบายกับตลาดหลักทรัพย์แม้แต่การไม่จ่ายค่าแรง
1: เขา
0: แม้แต่การไม่จ่ายค่าแรงพนักงานเขาก็ต้องไปอธิบายกับตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าทางกระทรวงเคยทำหนังสือแจ้งไปยังตลต.แล้วด้วยก่อนหน้านี้ที่ไม่เป็นข่าวอะไรเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: มันมีโอกาส
0: ไม่ง่ายนะคุณจักรพันธ
1: ์มีโอกาสที่มันจะเผยชื่อ
2: ใช่
1: หรือจะรู้กันไหมว่าเขาเป็นใครแล้วก็เขายังมีการประกอบธุรกิจอยู่ในขณะนี้หรือเปล่า
0: ขนาดผมไปนั่งในกระทรวงแรงงานเขายังไม่อยากให้พูดชื่อบริษัทเลยผมนั่งอยู่ในห้องประชุมกระทรวงแรงงาน
1: เขากลัวคนจะรู้หรอคะหรือว่ากลัวจะไม่จ่ายหรือกลัวจะเจ๊งหรือกลัวจะโดนฟ้องหรือว่าเกรงใจหรือยังไง
0: ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาแรงงานเนี่ยพอยังเป็นปัญหาแรงงานหน้าที่ของกระทรวงแรงงานคือหาวิธีให้ลูกจ้างได้รับสิทธ
1: ิ
0: ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานทีนี้ถ้าเกิดไปขยับเกินกว่านั้นหรือจริงๆก็ขยับได้สมัยก่อนก็เห็นขยับกันอยู่อย่างนี้แต่การขยับแบบนั้นอาจจะทำให้มีปัญหาแน่นอนมันเลยต้องคิดหลายซับหลายซ้อนเหมือนกับนั่งคุยกับคุณแต่กับทางเสียพรผมก็คิดหลายซับหลายซ้อนเหมือนกันนะ
1: แล้วจะให้หลุดหรือเปล่าม
0: ันกระทบใหญ่จริงๆนะ
1: ใช่เพราะเกรงว่าพอท่านหลุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบกับธุรกิจด้วยแล้วก็อาจจะเป็นโดมิโนล้มอย่างนั้นใช่ไหม
0: คือพอผมฟังว่าพนักงาน5เดือนที่ไม่ได้เงินเนี่ยเขาทำอยู่ในตำแหน่งที่ต้องดูแลบริหารจัดการโครงการทั้งคอนโดทั้งหมู่บ้านจัดสรรผมก็คิดไปต่อว่าสมมติวันหนึ่งมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วมันจะอะไรยังไงกันแล้วอะไรมันจะวุ่นวายไหมหรือยังไงไหม
1: ค่ะ
0: เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่พนักงานเขาบอกผม
1: พนักงานส่วนใหญ่เป็นฝ่ายอะไร
2: อย่างนี้บริษัทอย่างนี้บริษัทเขาอาจจะมาต่อรองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเดี๋ยวก่อให้ขายคอนโดได้ก่อนหรือขายบ้านได้ก่อนจนนี้รายได้ไม่เข้ามาเลย
1: เพราะลูกค้าอาจจะทิ้งจะอะไรแบบนี
2: ้เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ขายบ้านยากเขาจะขอผ่อนผันไปก่อนได้ไหมว่าให้มีรายได้เข้ามามากๆเดี๋ยวค่อยมาตั้งหลักแล้วจ่ายกันใหม่อย่างนี้พอจะเอามาใช้ได้ไหมครับ
0: จริงๆคำตอบแล้วก็มีคนบอกมาแล้วแต่ถ้าพูดไปเนี่ยมันจะดูแบบโอ้โห
1: ดูแย
0: ่แหมเขาแหมพูดไม่ได้ถ้าพูดปุ๊บเนี่ยรู้ว่าต้องเอาไปจ่ายอะไรเนี่ยรู้เลยคือเขาก็บอกพนักงานว่าถ้าขายอสังหาริมทรัพย์ได้

0: ไปจ่ายที่กู้ก่อนถึงจะมาจ่ายเงินเดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะถ้าไม่ไปจ่ายที่กู้เดี๋ยวก็จะพบแบบอยู่ๆก็ถ้าจ่ายไม่ได้ตัวไอ้ก้อนนั้นอ่ะมันจะเหมือนกับบางบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะบัญชีก็จะเสียหาย
1: อยู่ในตลาดด้วยนะเนี่ย
0: ทีเนี้ยทางพนักงานเนี่ยเขาฟังวิธีคิดอย่างเงี้ยเขาเป็นมีเซลล์อยู่ด้วยนะมีเซลล์อยู่ด้วยนะคือเซลล์เนี่ยไม่ได้เงินเดือนแต่ยังได้ค่าการซื้อขายค่าขายได
1: ้
0: คือผมก็ถามแหละว่าอ้าวแล้วมันใหญ่ขนาดนี้แล้วมันมีปัญหาได้ไงแกบอกสรุปสั้นๆเลยคือแบงค์ปล่อยกู้ยากทำให้ขายยาก
1: ใช่มันเป็นผลกระทบ
2: ได้ยินมาเหมือนกันนี้ครั้งนี้ช่วงนี
0: ้ทีนี้พอกระทบมาคือเรื่องนี้คุณเอกพันธ์ผมไปเจอหน้ารองอธิบดีคุ้มครองแรงงานทักผมคำแรกเลยวันนั้นนั่งอยู่กับคุณพี่เลยในกระทรวงที่เขามาร้องเรียนเรื่องคอนโดมิเนียมอาคารชุดบริษัทเดียวกันเลยโอ้โห
2: ฟังแล้วรู้สึกยังไงครับ
0: คือก่อนหน้านี้ที่สื่อไม่ได้นำเสนอเนี่ยเพราะว่าเขาขอโอกาสให้บริษัทเข้าไปหาแหล่งอะไรของเขามาเพื่อเอามาจ่ายเราก็เข้าใจนะเข้าใจในจ้างเลยเราก็แต่ในจ้างไม่ได้เงินเราก็รอดูเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหามาจ่ายเราก็รอเพราะว่าเราทำอะไรได้แล้วคุณเจษฎาพันธ์เขาว่าอย่างนั้นเราก็รอเสร็จปุ๊บอ้าวมาเจอหน้าอีกที5เดือนแล้วหนูยังไม่ได้เงินอีกเหรออถ้าอย่างนั้นคนที่เคยเจอหน้าผมก็คือรองอธิบดีแรงงานช่วยรบกวนต่อสายให้หน่อยอยู่ไหมกระทรวงบังเอิญอยู่พอดีวันนั้นก็บังเอิญอยู่พอดีท่านยังไม่เลิกงานใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งขอไปพบหน่อยปัญหาใหญ่จริงๆได้เข้าเขาเตรียมห้องประชุมไว้อย่างดีเขาบอกอยู่ถ้ามาเป็นร้อยต้องย้ายห้องนั้นห้องนี้เรามากันกี่คนดูให้อย่างดีครับโอ้ขอบพระคุณมากคือวันนั้นเนี่ยคนใช้แรงงานที่ไปที่ไม่ได้เงินเดือนเนี่ยมันก็สภาพก็เหมือนตายทั้งเป็นเขาก็ยังทำงานต้องใช้จ่ายเขาก็พูดปัญหาเขาค่าหนี้สินอะไรยังไงบ้างก็ได้อธิบายให้ฟังว่าเขาจะต้องทำอย่างไรแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรานั่งอยู่ด้วยแล้วก็เอาปัญหาที่ต้องแรงงานเนี่ยถามเป็นประเด็นสำคัญเลยว่าทำอะไรได้พอเราฟังว่าทุกอย่างที่ถามทำได้หมดอ้าวก็ลุยเลยสิรอทำไมวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยอีเมลมาว่าได้มาเดือนหนึ่งเดี๋ยววันที่ได้กระจายโอ้โหนี่คือสถานการณ์ที่ผมสู้อยู่อ่ะคุณเจษฎาพันธ์ผมเปิดไม่ได้จริงๆว่าบริษัทอะไร
2: ไม่ต้องฝากคุณลงไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแรงงานนายจ้างกับลูกจ้างเยอะๆผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการร้องเรียนเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
1: เราจะเป็นรายเดียวหรือเปล่าเน
2: ี่
1: ย
2: ใกล้ตัวเราเนี่ย
0: สัปดาห์ที่แล้วมีอยู่วันหนึ่งผู้ใช้แรงงานในกลุ่มนี้แหละก็เอาเรื่องนี้ไปยื่นในคณะกรรมการเกี่ยวกับแรงงานในรัฐสภาแล้วโดยมีทางประธานคณะกรรมการมารับเรื่องเองก็มีทั้งเพื่อไทยมีทั้งพรรคประชาชนที่เอาเข้าไปเขาก็ถามผมอยู่ว่าเขาไปได้ไหมบอกโอ้ไปเลยใครช่วยไปให้หมดไปให้สุดเลยเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ตังค์ได้ตังค์แล้วมาค่อยมาว่ากันถ้ายังไม่ได้ตังค์ตรงไหนเขารับช่วยเราไปให้สุดสอสอคนไหนจะช่วยไปเลยค่ะไม่ต้องสนว่าพักไหน
1: จริง
0: เงินไม่มีไม่ต้องมาสนใจอะไรแล้วไปดีกว่าจะได้เงินเพราะว่านี่เงินเดือนสำคัญที่สุดก็เลยเรื่องนี้ก็เลยนอกจากไปที่กระทรวงแล้วก็ยังเข้าคณะกรรมการแรงงานด้วยเดี๋ยวก็ต้องฝากท่านสสหรือผู้ช่วยหรือว่าคณะกรรมการช่วยกันติดตามเรื่องนี้ต่อผมอยากให้มันหาทางออกที่มันสวยงามได้แต่ถ้าถามผมนะถามผมนะแรงงานจริงๆก็รวมฟ้องไม่จ่ายยึดก็ถามผมนะครับผม
1: ยึดมันจะทำยังไงเราสามารถที่จะเข้าไปได้เองเหรอ
0: ต้องรอมีคำพิพากษาไงทีนี้ในกระบวนการผมก็นั่งคิดก่อนอ่ะถ้าสมมุติวันนี้ตั้งหลักจะฟ้องกี่เดือนวะโอ้ถ้าไปฟ้องเนี่ยกระบวนการจะต้องกระบวนการเจรจาทุกอย่างก็อาจจะต้องไปเจรจาในศาลแล้วมันต้องกี่เดือนวะถ้ามีงั้นกระทรวงเป็นเจ้าภาพได้ไหมเจรจาให้หน่อยคือเราไม่มีอำนาจต่อรองก็ต้องหวังกระทรวง
1: ใน
0: การ
1: แรงงานแหละ
0: คนที่ใหญ่สุดคุ้มครองแรงงานอย่างพวกเราด้วยก็ให้ไปเจรจาให้หน่อยก็เข้าใจว่าผลงานท่านนั่นแหละหนึ่งเดือนไม่ใช่ผลงานผมผลงานกระทรวงแรงงาน
1: ตอนนี้ใครคุมแรงงานนะ
0: น่าจะเป็นท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
1: เพื่อไทยป่ะ
0: เพื่อไทยครับ
1: คุณหนิมใช่ไหม

0: คุณหนิงป่ะ
1: คุณจุลพันธ์ใช่
0: เพราะตอนนั้นเป็นคุณสุชาติแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคุณหนิงเออเพราะว่าคุณสุชาติไปคุมกระทรวงอะไรนะวัฒน์อะไรนะ
1: ทรัพยากร
0: เออเออ
2: ไม่มีคู่แย้งที่จะมาเจอหน้าประจำแล้ว
0: ไม่แน่
2: เขาจะย้ายกระทรวงตามเลยเหรอ
0: เห็นนี่ทะเลาะกับคนนู้นคนนี้อยู่นี
2: ่ทีนี้พอกระทรวงแรงงานใช่ไหมครับผมก็นั่งดูผมสนใจสิ่งที่วิธีคิดของท่านเลขานุการรัฐมนตรีแรงงานท่านคิดถึงเรื่องพอท่านได้ยินสิ่งที่ลูกจ้างพูดว่าเขาไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานหรือเขาไม่ได้รับการคุ้มครองหรือสวัสดิการตามแรงงานท่านสนใจทันทีว่าทำไมไม่ได้รับหรือท่านก็นั่งฟัง
0: ใช่
2: แสดงว่าปัญหาเนี่ยยังไงต้องได้รับการแก้ไขแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อว่าพอข้าราชการฝ่ายการเมืองลงมาเนี่ยฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องช่วยพวกเราแน่นอนผมก็เลยบอกนี่แหละพวกเราเกาะท่านไว้
0: เกาะไว้เอออย่าปล่อยท่านไปไหนต่อไหนตามลำพังขอไปด้วย
2: ท่านไว้เนี่ยเลขานุการรัฐมนตรีแรงงานเกาะท่านไว้พวกเราจนกว่าจะได้เงินโอ้ก็เลยได
0: ้
2: มันไม่มีทางออกแล้วแต่ว่าท่านใจดีมากท่านก็ให้คอนแทคกับผู้ประสานงานผู้ใช้แรงงานอ่านเดี๋ยวหนูก็เอาคอนแทคมาแล้วก็ไปรวมไปที่ว่าข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งทีมทำงานเลยผมก็ไวเลยคือท่านบอกว่าในกระบวนการในการทำงานของกระทรวงแรงงานเนี่ยถ้าเรารู้ปัญหาเราก็ทำเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปยื่นในสภาก็ต้องส่งมาที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานอยู่ดี
0: คุ้มครองแรงงาน
2: แต่วันนี้เหมือนผมพามาเนี่ยมันตัดทุกอย่างไปเลยอ่ะทำเลย
0: เจอเขาเรียกว่าเจ้ากระทรวงพอดี
2: ต้องดูที่ว่าเจ้ากระทรวงสนใจด้วยสนใจถ้าไม่สนใจก็ไม่ส่งเลขามานั่งฟัง
0: แต่พูดถึงว่าช่วงนี้ทุกกระทรวงอ่ะเขาขยันทำผลงานกันมากเลยนะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะคะ
2: ผมพร้อมรายงานทุกข่าวเลยนะครับถ้าแก้ได้ผมพร้อมรายงานผมพร้อมโพสต์ทุกส่วนตัวเชียร์ตลอดด้วย
0: เราก็จะพูดให้ทุกวันเลยจะชื่นชมกันทุกวันว่าช่วย
2: พักเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยครับ
0: ดีกว่าได้60-40อีกนะขอได้เงินเดือนคืนมันเยอะนะ
2: ได้เยอะกว่า 4,000 เยอะครับ
0: เนาะพูดเสียหายในขณะนี้จำนวนเท่าไหร่คะมีสักกี่คนกี่สาขา
2: ทั้งหมด7จังหวัดทั้งหมด
0: โอ้โห7จังหวัดแต่ละจังหวัด
2: ถามเลยว่ามีถึงจะถามเลยว่ากี่พันตัวเลขอย่าถามเลย
0: โอ้กรณีถามว่าแต่ละจังหวัดมีถึง100มั้ย
2: เกิน
0: นะ
2: ไม่นับผู้รับเหมาดิอันนี้เฉพาะ
0: พนักงาน
2: ไม่นับพนักงานผู้รับเหมาตามให้งานนะ
0: อืม
2: ยังไม่นับนะ
0: ผู้รับเหมานี่ต้องเป็นอีกคดีหนึ่งแต่อีกแบบ
2: อันนั้นเป็นของกระทรวงแล้วก็กระทรวงอื่น
0: โอ้แสดงว่าเขาปิดหมดเลยนะแสดงว่า
2: ผมไม่รู้อ่ะแต่ผมเอาสถานการณ์เนี้ยได้คุยในนั้นแล้วก็ให้ท่านฟังว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยผมก็ขยับอะไรไม่ได้แต่ผมรู้ว่าท่านในส่วนราชการท่านต้องหาวิธีแล้วท่านต้องไปคุยกันเพราะว่าพวกเราก็แค่เอาปัญหามาให้ท่านดูว่าเรามีปัญหาแบบนี
0: ้ขาดสภาพคล่องอย่างหนักไหมดูแล้วเนี่ยดูว่าร
2: อฟังเขาดีกว่ารอฟังเขาดีกว่าผมแบบคุยกันไปลึกแล้วผมก็นั่งดูว่ารูปแบบการครอบครองการถือครอง
0: ค่ะ
2: โอ้
0: เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหม
2: อยู่ในตลาดหลักทรัพย
0: ์โอ้โห
2: เป็นห่วงอยู่เป็นห่วง
0: นะเพราะว่า
2: เป็นห่วงนะ
0: เวลาเกิดปัญหาแบบนี้มักจะไม่เกิดแห่งเดียวมักจะเกิดหลายแห่งอันนี้เป็นระดับขอโทษนะคะบ้านที่เขาขายหรืออสังหาที่เขาขายเนี่ยเป็นระดับล่างกลางหรือบนหรือบน
2: บ้านเนี่ย3,000,000บวก
0: โอเคกลางตรงมันก็จะทำให้เราเห็นนะว่ามีบริษัทประมาณไหนถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการเนาะเป็นอาคารสูงหรือเป็นบ้านคะเนี่ย
2: มีทั้ง2ประเภท
0: สำนักงานใหญ่ก็ตั้งอยู่ที่ไหน
2: ในกรุงเทพนี่แหละ
0: ถนนอะไรรู้ไหม
2: ลืมไปแล้วอ่ะ
0: พนักงานเขาเคยไปร้องเรียนที่ถนนอะไรดิฉันรู
2: ้ลืมไปแล้วอ่ะแต่รู้แค่ว่าที่เราถามนะเราถามว่าไซต์งานแต่ละจังหวัดมีกี่ไซต์โอ
0: ้มีภาคเหนือมีภาคใต้ภาคกลางมีจังหวัดโคราชอะไรอันนั้นใช่ไหม
2: ใช่เลย
0: โอ้บุตรฉันไม่อยากจะคิดเลย
2: ใช่เลย
0: โ
2: อ้ผมก็ถามว่าเอาแล้วลูกบ้านไม่โวยเหรอโวยสิคะพี่พวกหนูก็รับหน้าอยู่

0: ค่ะแต่ลูกบ้านส่วนใหญ่ก็คือถ้าซื้อขายไปแล้วมันก็โอนเข้าไปที่ธนาคารแล้วมันจะมีส่วนเฉพาะที่กำลังก่อสร้างเท่านั้นถูกไหม
1: มันจะมีปัญหาตัวส่วนกลางไหมผมไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผมต้องนั่งคิดไปเรื่อย
0: ยังส่วนกลางที่อาจจะแฮปไปกันใช่ไหม
1: มันหมายถึงว่าสมมติว่าสถานะเนี่ยมันจะต้องโอนตามกฎหมายถ้ามันมีอะไรขึ้นมาแล้วมันโอนไม่ได้จะทำยังไง
0: อ
1: าจจะซื้อไปแล้วเราไม่ได้ส่วนกลางอ่ะผมกลัว
0: ตรงนั้นยังแก้ไขได้ง่ายกว่านี้นะเพราะว่
1: าม
0: ันจะมีส่วนหนึ่งที่กันอยู่ว่าบริษัทจะต้องเป็นถ้าเกิดว่าเขายังขายบ้านไม่หมดเนี่ยถูกไหมถ้าเขายังขายบ้านไม่หมดบริษัทจะต้องเข้ามาดูแลแต่ว่าถ้าเกิดเขาปิดโครงการแล้วเนี่ยเงินมันก็จะเป็นของนิติอ่ะ
1: มันต้องถามว่าบ้านนั้นอ่ะถึงแม้เขาจะขายน่ะมันเป็นของใครมันเป็นของแบงค์เนี่ยคุณศิวพร
0: ค่ะ
1: คือ
0: ก็จะเป็นของแบงค์ไงจะไม่ได้เป็นของบริษัทแล้วไง
1: คือพนักงานเขาบอกผมว่ามันจะไปยึดได้ยังไงอ๋อทำไมล่ะอ๋อหนึ่งสองสามสี่ไม่ขยายผลหรอ
0: ค่ะขยายสักข้อได้ไหม
1: คือมันเป็นเหมือนกับเอาที่ดินไปค้ำ
0: ไปค้ำโอเคเข้าใจกำลังจะเรียนถามก่อนหน้านี้ว่าแล้วที่ดินแปลงใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะไปขายทอดตลาดไหมหรือว่าขายธนาคารหรือว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นสตางค์เพื่อที่จะมาจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้คัทลอสตัดแต่บางส่วนไปเปลี่ยนเป็นเงินมาชำระหนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะติดกับธนาคาร
1: กำลังขายอยู่แต่ดูสัดส่วนยอดที่ขายกับยอดที่ต้องจ่ายเนี่ยผมยังนั่งคำนวณอยู่แต่ไม่กล้าพูดจริงๆ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: บริษัทเขาเนี่ยบริษัทแม่นี่อยู่แถวแถวถนนการเงินอะไรแบบนี้ไหมใจกลางเมือง
1: จำไม่ได้จริง
0: รถไฟฟ้าผ่านอะไรแบบนี้
1: แต่รู้แต่ว่าสสพักส้มเคยพาไปโวยกันอยู่แถวนนทบุรีรอบแล้วเพิ่งรู้ว่าเจ้าเดียวกัน
0: อ๋อโอเคก็โอเคละเข้าใจคือธุรกิจก็ยังดำเนินการต่อถูกไหมเขาไม่ได้หยุด
1: ครับคือตอนนี้เขาต้องขาย
0: เขาไม่ได้ขายเพื่อที่
1: จะได้ขายเรารอไงรอเราก็เชื่อว่าเขาต้องหามาจ่ายงั้นถึงเงียบกันมาจน5เดือนเขาไม่ได้เงินต
0: ้
1: องจ่ายค่าเทอมเขาถึงต้องออกมาโวยกัน
0: ค่ะ
1: คือพนักงานจากเดิมมีเยอะตอนนี้เหลือประมาณ600กว่าที่ยังอยู่ในระบบนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: อ๋อครับพนักงานกระจายดีแต่ดีนะอยู่สานั่งทำงานไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้ง5เดือน
0: แม้บางคนเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องก็ยังไปไม่มีที่ไปนะ
1: จะให้ไปไหนอ่ะอายุงาน30ปีอ่ะ
0: ใช่ถ้าออกไปนี่โอกาสจะได้เนี่ยบางคนก็กลัวว่าจะเป็นศูนย์ไงถึงต้องทนอยู่เพื่อที่จะรักษาสถานภาพอยู่แล้วก็แต่ละเดือนที่ทำที่อยู่ไปเนี่ยก็ได้ตังค์
1: ปัญหาเรื่องทนในปัญหาที่คุณเชื้อพรพูดเนี่ยปัญหาเรื่องทนทำไมต้องทนอยู่สถานะทางกฎหมายเขาไม่เลิกจ้าง
0: เขาไม่เลิกจ้าง
1: แต่เขาไม่จ่ายเงินเดือน
0: ใช
1: ่ถ้าคุณไม่ไปทำงานก็แปลว่าในที ่สุดเขาจะไม่จ่ายค่าชดเชยผมก็ถามว่าได้รอค่าชดเชยไหมเขาก็บอกไม่ใช่แต่ผมก็นั่งคำนวณอยู่นะคนคิดในใจอ่ะ
0: เวลามันเดินไหม
1: คือถ้าเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยถ้าลาออกคุณผู้ฟังนี่กฎหมายแรงงานนะถ้าเลิกจ้างถ้าเลิกจ้างต
0: ้
1: องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานถ้าลาออกคือศูนย
0: ์ค่ะจะเสียเปรียบไง
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีกลไกของกระทรวงแรงงานผ่านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้นมาเพื่อยกระดับให้ผู้ใช้แรงงานสามารถต่อรองกับนายจ้างได้ไงครับทีนี้วันนี้พอเราเห็นปัญหาแล้วก็มานั่งดูโอเคแหละกฎหมายมันมีแต่มีแต่กฎหมายถ้าไม่บังคับใช้อย่างจริงจังก็ไม่สามารถคุ้มครองพวกเราได
0: ้
1: แต่ในการคุ้มครองของกระทรวงแรงงานก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที
0: ่ในเมื่อมัน
1: แต่ในอำนาจแต่ทีนี้ในอำนาจหน้าที่นั้นเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยทุกคนก็อยากให้ไวเพราะมันคือค่าแรงแต่ในเมื่อกลไกของรัฐบอกกฎหมายให้30วันคุณต้องรอ30วันแล้วก็จ่ายมา 20% คุณก็ไม่ฟ้องให้ผู้ใช้แรงงานเราก็ต้องมานั่งรอส่วนแบ่ง30 20แต่ละเดือนอย่างเงี้ย
0: แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะ
1: ผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกคุณ

0: เดี๋ยวขอจักรพันธ์คุณผู้ฟังผมไม่คิดดีไม่ได้หรอก
1: ใช่ใช่
0: เขาจ่ายเงินเต็มกับพนักงานแผนกบัญชีแผนกบัญชีได้รับเงินเดือนเต็ม
2: ค่ะเอาไงล่ะแผนกบัญชีเนี่ยเป็นหัวใจลองจ่ายเขาขาดสิ
0: แล้วต่อไปครับผู้ใช้งาน
2: นิดเรียนถามนิดหนึ่งอย่างกรณีของกลุ่มผู้ใช้แรงงานพนักงานแล้วกันมันมีอยู่ต้อง7จังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีการรวมตัวดิฉันไม่แน่ใจนะอย่างบางแห่งอาจจะมีสหภาพใช่ไหมหรือว่าแรงงานสัมพันธ
0: ์บริษัทนี้ไม่มี
2: ใช่ไหมแล้วเขารวมตัวกันไหมหรือว่าต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดของตัวเองช่วยเหลือกันเองมีการรวมตัวกันไหมหรืออย่างไร
0: เขามีคืออย่างนี้ถึงแม้บริษัทจะมีสาขามีไซต์งานแต่เขาก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันก็จะมีประชุมกันอยู่แล้ว
2: ค
0: ือแม้จะกระจัดกระจายกันไปตามโครงการที่เป็นดูแลรับผิดชอบพอเวลามีปัญหาเหมือนเขาก็จะมีคือ อย่างเช่นว่าพนักงานบางแผนกเขาก็จะมีรายกลุ่มเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาขยับเขาเคลื่อนเนี่ยเขาก็ประสานกันพอบอกว่ารวมตัวกันก็มีคนบอกว่าใครไม่มาสแกนนิ้วก่อนจะไล่ออกนะก็เลยเหลือกันมาประมาณ 50-60
2: ค่ะตอนนั้นที่คุณรณรงค์พาไปไหนนะไปกระทรวงแรงงานได้นะ
0: มีสัก
2: กี่คนส่วนใหญ่เป็นส่วนกลางไปใช่ไหม
0: มาจากทุกจังหวัด
2: อ๋อแล้วก็เขาเคาะกันยังไงครั้งล่าสุดนี่ผลเป็นยังไงคะ
0: ผลเป็นยังไงผม
2: บริษัทถึงขั้นจะต้องล้มละลายไหมอ
0: ันนี้ไม่กล้าพูดจริงๆแต่ว่าปัญหาที่เราไปหาที่กระทรวงแรงงานเนี่ยก็คือผมถามว่าผู้ตรวจแรงงานท่านมีระยะเวลาพิจารณาปัญหาของพวกผมกี่วันกี่เดือนอยากรู้ว่าขั้นตอนโปรเซสตรงนี้เขายื่นเรื่องมาแล้วเนี่ยท่านอะไรยังไงถ้าจะไปบอกว่าโทรหาผู้ตรวจแรงงานนนทบุรีไม่ติดโทรหาผู้ตรวจแรงงานจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไม่ติดแล้วเราใส่ร้ายผู้ตรวจแรงงานไหมขอเอกสารที่ยื่นไปมาให้อธิบดีดูตอนนี้เลยให้ความเป็นธรรม
2: แล้วก็
0: ที่กระทรวงแรงงานด้วยปรากฏว่าอ๋อมันก็ช้าจริงแหละเดี๋ยวเขาไปตั้งคณะทำงานแก้ให้ครับ
2: ช้านะ
0: จังหวัดครับ
2: เป็น
0: ทุกจังหวัดคือหมายถึงว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่มีประชุมไม่อยู่ไม่มีคนตามเรื่องต้องขออนุญาตเนาะผมก็ต้องพูดตรงๆนี่คือสิ่งที่เขาสะท้อนมาต่อหน้าท่านอธิบดี
2: ค่ะ
0: พอเขาทวงเงินเดือนไงครับเขาตามทุกวันว่าจะได้เงินจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บางคนของท่านจะไม่อยู่ไปติดราชการโดยไม่มอบหมายงานให้ใครหรืออย่างใดไม่ทราบแต่ปัญหาวันนี้คือพวกผมไม่ได้เงินแล้วเราก็เลยเอาปัญหาตรงนี้มาถามท่านว่ากลไกตรงไหนที่มันทำให้เราช้าเร่งให้ผมหน่อยนี่5เดือนแล้ว
2: เพิ่งเปลี่ยนรัฐบาล
0: แ
2: ล้ว
0: สุดอ่ะ
2: เพิ่งได้ตำแหน่งแล้วป่ะเพิ่งดำรงตำแหน่ง
0: ไม่รู้แต่ว่าข้าราชการประจำเหมือนเดิมนะ
2: คนที่ทำงานหลัก
0: ข้าราชการ
2: ยังอยู
0: ่
2: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมนะกลไกทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ากลไกเดิมไม่ทันใจผู้ใช้แรงงานเราก็ต้องไปช่วยกันตามว่ายังไงคือถ้าเราจะผ่ากันไปฟ้องศาลเลยมันง่าย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ที่เราไปที่กระทรวงเนี่ยท่านมีกลไกในการรับเรื่องผู้ตรวจผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านรวมศูนย์เลย7จังหวัดท่านไปตามแต่ละจังหวัดที่เป็นลูกน้องท่านซื้อเขาส่งมาแล้วมันจะอยู่ตรงไหน
2: ยันขอเวลา2นาทีแล้วเดี๋ยวขอกลับมาสรุปตรงนี้ได้ไหมว่าเห็นทางออกยังไงบ้างได้ไหม
0: ครับ
2: สักครู่ค่ะ
1: คร
2: ับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะใน15นาทีสุดท้ายแต่ว่าเรื่องราวมัน

0: ม่จบนะคะเรื่องของความทุกข์ยากเนี่ย
1: เดี๋ยวอธิบายอันนึงให้เข้าใจผมก็เพิ่งรู้คุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟังครับช่วงรายงานเรามีกองทุนจ่ายเงินลูกจ้างที่โดนเบี้ยวค่าจ้างด้วยนะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่เคยรู้เลย
1: 60วัน
0: เฮ้ยเอาเงินของหลวงจ่ายหรือว่าดึงเป็นส่วนสมทบที่เรียกจากบริษัทมาก่อนหรือยังไง
1: เป็นเงินที่หลวงจ่ายไปก่อนแล้วไปฟ้องเอากับนายจ้าง
0: อ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยหรอไม่เคยรู้มาก่อน
2: สิบวันหมอได้สอง
0: โอ้ยอย่างน้อยได้สองเดือน
1: ผมก็เลยถามว่าอ้าวนี่ผมเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่ามีของคุณนี้เนี่ย
0: ดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: อาจจะต้องรบกวนกระทรวงแรงงานประชาส
0: ัมพันธ์นะเออแล้วคนที่ประสบปัญหาเนี่ยทุกคนทราบหรือเปล่าเคยได้ป่ะ60วันเนี่ย
1: ทีนี้เงื่อนไขในการสั่งจ่ายก็คือเมื่อผู้ตรวจแรงงานสั่งจ่ายแล้วบริษัทไม่จ่ายไม่จ่ายเลยนะคือไม่จ่ายเลยนะคุณจักรพันธ์เขาก็จะเอาเงินก้อนนี้มาให้แล้วก็ไปฟ้องนายจ้าง
0: จะไปถามที่
1: บริษ
0: ั
1: ทจะบริษัทจ่ายไหมไง
2: แล้วอย่างนี้ก็ต้องรวบรวมหลักฐานยังไงในการที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินไปแสดงให้กระทรวงแรงงาน
1: คืออย่างนี้กองทุนเนี้ยถ้าไม่จ่ายเลยเขาจะเอามาให
0: ้ค่ะ
1: แต่พอเขาจ่ายมา 20% บ้าง 30% บ้าง
0: อ๋อมันเลยหยุดคือมันไปไม่ถึงตรงนี
2: ้ไม่เข้าข่าย
0: ไม่เข้าข่ายผิดนัดด้วย
1: คืออย่างนี้ผมก็นั่งคิดว่าทำไมท่านรองอธิบดีถึงเน้นย้ำว่ามันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคผมก็นั่งคิดต่อไปว่าอ๋อถ้าสมมุติไม่จ่ายเลยแล้วกระทรวงเอาเงินกองทุนนี้มาจ่ายให้ทางลูกจ้างกระทรวงจะฟ้องนายจ้างทันที
0: จะฟ้องนายจ้างเลยแล้วในจ้างก็จะกลัวเพราะมันจะขึ้นแบล็คลิสต์ใช่ไหมเป็นข่าวแน่นอน
1: ผมก็นั่งฟังแล้วทำไมเราไม่แก้กฎหมายให้มันคุ้มครอง
0: พวกนี้ให้มันคุ้มครองไปเลยวะ
1: แต่เราก็นั่งคิดพยายามคือในระหว่างการนั่งคุยแบบปัญหาแรงงานเยอะมากแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็จะมาตกผลึกกันว่าทางออกของเรื่องนี้คืออะไรอย่างแรกเลยเดี๋ยวจะหาเอาเดี๋ยวจะเอา60วันเนี่ยให้ก่อน
0: อย่างน้อยแต่ปรากฏว่าเขาจ่ายบางส่วนเนี่ยแล้วทำไงอ่ะก็จะไม่ได้สิ
1: ก็ต้องไปใช้กลไกของทางผู้ตรวจแรงงานว่าเขามีเจตนาอย่างไรแล้วก็ไปตีความวินิจฉัยแล้วก็สรุปมาให้เป็นสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเอา60วันมาให้พวกผมก่อน
0: มันมีความเป็นไปได้ไหมเพราะว่าคือโอเคล่ะมันอย่างนี้ก็ต้องถือว่าผิดนัดบางส่วนอยู่ดีอ่ะมันจะสามารถใช้กลไกตรงนี้ให้กระทรวงเนี่ยชดเชยบางส่วน2เดือนตรงนั้นก่อนแล้วก็มันติดแบ็คลิสต์เอาไว้ก่อนว่าเนี่ยมีติดเขาเนี่ย2เดือนเขาก็จะได้ดำเนินการทางกฎหมายได้อยู่ดีอ่ะถูกไหม
1: ทีแรกพอเรานั่งคุยกันเนี่ยนะครับถ้าเราใช้กลไกปกติแหละพอมันไปติดคือระบบมันเป็นระบบกฎหมายที่ผมเข้าใจได้ตามพรบคุ้มครองแรงงานในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็จะเขียนเอาไว้เป็นกฎหมายกว้างๆแล้วก็จะมีวิธีการปฏิบัติเป็นกฎกระทรวงทบวงกรมนี่นะคุณผู้ฟังนี่คือกฎหมายแรงงานที่ลูกจ้างต้องรู
0: ้
1: ในบรรดา
0: ไม่ชอบคำนี้เลยอ่ะ
1: ทำไมครับ
0: ที่ลูกจ้างต้องรู้แล้วสรุปแล้วเนี่ยมันมีใครสักกี่คนที่ต้องรู้ดิฉันเรียนปริญญาโทมาตั้งหลายใบยังไม่รู้เลย
1: อย่างที่เนี้ยผมก็เลยนั่งประมวลข้อมูลดูว่าทำไมมันหลายสิ่งหลายอย่างจังหวัดกระบวนการตรงนี้ทีนี้พอเขาตั้งเป็นคณะทำงานผมก็เลยบอกว่าท่านครับเราตั้งทีมยึดเลยไหมพี
0: ่
1: ว่าตรงๆจะได้จบเราตั้งทีมยึดเลยไหมพี่ถ้าเขาไม่จ่ายไม่จ่ายอย่างนี้พวกเราเดือดร้อนที
0: ่
1: หาช่องยึดให้เราได้ไหมหนึ่งกระทรวงนะมีเจ้าหน้าที่สองมีเครือข่ายทุกจังหวัดสามารถรวมศูนย์ได้สามไปศาลแรงงานประจำอยู่แล้วแค่อำนวยความสะดวกเอานิติกรไปฟ้องให้ไปช่วยซัพพอร์ตหน่อยนอกจากมีผู้ได้รับผลกระทบเยอะที่เป็นผู้ใช้แรงงานแล้วก็ถ้าอันไหนที่ถึงที่สุดแล้วไม่จ่ายก็ยึดให้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องจ้างทนายเลย
2: อ
1: ย่างที่สรุปมาทั้งหมดนี่คือเราไม่ต้องจ้างทนายเลยเพราะว่ากระทรวงถามผมมาว่าจะเอาความสั่งไปหาทนายฟ้องเองหรือจะเอานิติกรของเราแต่งตั้งทนายไปฟ้องให้คิดว่าเขาตอบแบบไหนล่ะชาวบ้านอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็ต้อง
2: แต่งตั้งให้
1: เขาต้องเอามาถึงกระทรวงแล้วคุณจักรพัน
2: ธ์ใช่ใช่ใช่ไปจ้างทนายเองได้ไง
1: อธิบดีถามมาขนาดนี้แล้วเอาก็ต้องเอาดิครับ
0: เพ
1: ราะฉะนั้นเนี่ยในการขับเคลื่อนของผู้ใช้แรงงานเนี่ยพอมีกลไกที่เป็นนิติกรของกระทรวงแรงงานมาซัพพอร์ตช่วยให้องค์ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการที่ถูกต้องเขาก็จะไปนับหนึ่งที่ศาลแล้วพอศาลก็จะเป็นกลไกต่างตามกฎหมายเลยแล้วถ้าไม่จ่ายก็บังคับคดีตามกฎหมายมันจะไว
2: ครับ
1: แต่ที่ไวกว่าคือ

0: ความเป็นกระทรวงแรงงานไปต่อรองให้ก่อนได้ไหม
1: เออเพราะว่ามันจะมีอำนาจมี power กว่าเนาะแล้วมันก็มีความเป็นไปได้มากกว่าที่บริษัทเนี่ยจะยอมเพราะว่าคงไม่อยากมีปัญหากับราชการนะ
0: คุณผู้ฟังที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยได้1เดือนขยับขนาดนี้ได้1เดือน
1: ขออย่างน้อย2เดือน

0: เอ๊ะอย่างนี้เงินสวัสดิการที่ส่งประกันสังคมนี่ทางบริษัทส่งให้หรือเปล่าเนี่ยหารมา5เดือนอาจจะไม่ส่งมาให้ก็ได
1: ้คนอันนั้น
0: จะเสียสิทธิ์ตรงนี้หรือเปล่าไม่ทราบ
2: อันเนี้ยคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในกลไกของพรบประกันสังคม
1: เขาจะมี
2: กลไกอยู่แล้วว่าถ้านายจ้างไม่จ่ายจะมีกระบวนการในการในการทวงถามหรือการบังคับอย่างไรลูกจ้างไม่ต้องห่วงครับนายจ้างที่ต้องจ่ายแต่ที่ยังไม่เลิกจ้างเรา
1: ถ้ามันยังไม่มีปัญหาเขาทำงานต่อมาตั้งหลายเดือนแสดงว่ามันมีการสมทบอยู่นะ
2: หรืออาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เขาไม่จ่ายค่าแรง
1: ไม่จ่ายค่าแรง
2: คุณพร
1: ใ
0: ช่
1: แต่ถ้าอย่างนั้น
2: ผมว่าค่าแรง
0: ตรวจสอบ
2: ค่าแรงหนักกว่าสมทบนะ
1: ใช่แต่สมทบปริมาณมันน้อยไง
0: เขาอาจจะไม่ให้เพราะว่าเราเงินเราเนี่ยเงินของลูกจ้างจ่ายด้วยของบริษัทด้วย
1: สอง
0: ส่วนเนี่ยตกลงได้จ่ายกันครบหรือเปล่า
1: ถ้าส่วนสมทบเนี่ย
0: ควรจะเสียสิทธิ์มานานแล้วเนี่ย
1: บริษัทไม่สมทบเนี่ยเป็นเรื่องทันทีนะมันจะเป็นข่าวเลยอ่ะ
0: มันก็อาจจะได้รับจดหมายเฉพาะผู้บริหารพนักงานไม่มีใครรู้หรอกว่าได้จ่ายไปหรือยังจดหมายทวงถามก็ต้องไปทวงที่บริษัทก่อนหรือเปล่า
2: เชื่อไหมว่าคำถามในวันนั้นเนี่ยที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยคำถามเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยไม่ถามเลย
1: ไม่ได้นึกถึง
2: ถามคำเดียวเลยได้เงินเดือน
1: ได้เงินเดือนเมื่อไหร่มันเป็นตัวหลักไงเป็นตัวหลัก
2: ต้องตรวจโผล่ต้องใช้นั้นเนี่ยทุกคนบอกขอเงินเดือนก่อนเลยเข้าใจเลยว่าทำไมไม่เอาเงินตามกฎหมายเราตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยบอกกล่าวล่วงหน้าสิทธิ์ตรงนั้นตรงนี
1: ้คนไม่อยากออกไงคนไม่ได้อยากลาออกอยากได้สิทธิ์ของเงินเดือนถึงแม้จะรายเดือนทำต่อเนื่องมามีงานไม่มีงานแต่ว่าถ้ายังไม่ยังเป็นคงสภาพเป็นพนักงานเนี่ยเขาจะต้องได้เต็มถูกไหม
2: ถูกต้อง
1: อาจจะยื้อรู้มาก่อนแล้วว่าบริษัทมีปัญหาในช่วงเดือน2เดือนแรกหลายๆคนก็พยายามหางานก่อนแต่ว่าบางคนอ่ะยังยื้ออยู
0: ่แ
1: ล้วก็นับเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่าออกก็อาจจะหางานไม่ได้อาจจะบางท่านอายุเยอะหรือว่าช่วงนี้มันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าปัญหาเศรษฐกิจที่มารุมเร้าทุกคนก็
2: ก็เลยบอกผมเลยบอกผู้รับเหมาเขามารออยู่หน้าห้องประชุมรายงานเพราะเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างไง
1: อันนั้น
2: ผมก็เดินออกไปผมเดินออกไปผมก็ถามบอกมีอยู่กี่เจ้าเนี่ย
1: กี่เจ้าน่าจะเยอะนะ
2: อ๋อโอเครู้แล้วว่าเยอะรู้แล้วแล้วพวกผู้รับเหมายังไงกันต่อเนี่ยเขาบอกก็มาก็เป็นทอดเหมือนกันคือก็ไซต์งานก็ไม่ได้เงินเป็นทอดเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เขาก็โดนคนงานร้องเรียนเหมือนกันสถานะของเขาที่มากระทรวงแรงงานก็เลยเป็นทั้งสองแบบอู่เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ทางกระทรวงเขาตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาไงครับเพื่อติดตามปัญหาเรื่องนี
1: ้
2: เราก็เอาใจช่วยบริษัทนี่แหละครับไม่ให้มีปัญหาอะไรให้หาเงินมาจ่ายได้ให้ขายที่ได้ไวๆ
1: ค
2: ่
1: ะอันนี้ตกลงคุณรณรงค์เป็นทนายความให้กับพนักงานกลุ่มนี้อยู่ใช่ไหมคะ
2: เป็นที่ปรึกษาครับทนายเราใช้ของกระทรวงเลยครับไม่ต้องไปเอาที่ไหนกระทรวงแม่นอยู่แล้วเราพอเราเห็นหน้าอธิบดีผมเห็นหน้าปุ๊บโอ้โหท่านผมรู้เลยว่าท่านมีอะไรขอเลยแล้วกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ท่านก็ให้นะท่านเรียกนิติกรขึ้นมาที่ห้องประชุมเลยแล้วก็สั่งเลยเดี๋ยวผมจะต้องตามเป็นระยะว่ากระบวนการตรงนี้จะไปถึงศาลแรงงานหรือจะไปถึงแค่สั่งแล้วเขาจ่ายแล้วก็จบคือถ้าเขาจ่ายมันก็จบได้
1: ค
2: ือตามกฎหมายเลยในระหว่างการประนีประนอมการเจรจากันคือมีลูกจ้างหลายคนนะไปทำสัญญากับนายจ้างไม่เอาสิทธิประโยชน์หลายอย่างเอาแค่เงินเดือนก็มีคุณจักรพันธ
1: ์ค่ะ
0: จ้าย
2: อมเซ็นอ่ะลูกจ้างยอมเซ็นอ่ะอู่พอเราคุยเรื่องแรงงานยาวเลยคราวนี้
0: แล้วเขารับปากแพ้ว่าจะจ่ายตั้งแต่เดือนสัปดาห์หน้าเนี่ยจะจ่ายถึงเนี่ยไปทุกเดือนถึงครบ5เดือนที่ไม่ได้จ่ายมาหรือว่าก็ทบต้นกันไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่า
2: ทางนั้นเข้าใจว่าที่ลูกจ้างไปถามมานะคำตอบที่ได้มาก็คือเดี๋ยวรอขายที่ได้ก่อนเขาว่าอย่างนั้นโอ้โหฟังอย่างนี้ปุ๊บก็มันจะเมื่อไหร่ล่ะเนี่ย
1: ก็เมื่อนั้น
0: อ่ะ
2: โอ้โหผมก็ต้องไปตามอ่ะผมก็เข้าใจได้เลยแหละเข้าใจได้
1: ค
2: ือตอนนี้กระบวนการที่ผมกำลังตามมันอยู่คือนิติกรทำเรื่องสรุปประเด็นเรียบเรียงชื่อว่ายังไงฝ่ายหนึ่งก็เจรจานายจ้างให้ด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเรียบเรียงเตรียมไปฟ้องถ้าไม่จ่ายก็

0: ยึดแค่นั้นเองเพื่อให้เห็นว่าเป็นการคุ้มครองลูกจ้างส่วนว่านายจ้างถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วยังไงวันหน้ามาคุยกันอีกรอบ
1: ค่ะ
0: เป็นห่วงครับเป็นห่วง
1: น่าเป็นห่วงนะมีอีกหนึ่งคำถามนิดนึงขอเป็นไทยช่วยไทยพลัสละกันปัญหาเฉพาะหน้าคุณยอดชายถามว่ากดเข้าไปเขาเขียนว่าสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สอบถามหน่อยครับใช้สิทธิ์6040กดรับสิทธิ์ไปแล้วแต่จะใช้วันนี้เขาบอกไม่ได้ลงทะเบียนแสดงว่าตอนลงไม่ผ่านหรือเปล่า
0: แสดงว่า
2: ลืม
0: ติ๊กเหมือนที่ผมบอกแบบฟอร์มบางอย่างของราชการท่านอาจจะลืมติ๊ก
1: มันต้องติ๊กด้วยเหรออ๋อแบบคุณเราลงนี่ใช่ไหม
0: บางทีติ๊กอะไรเงี้ยแล้วลืม
1: แล้วไม่ได้ข้ามขั้นไป
0: ก็เลยไม่ผ่าน
1: มันต้องเขียนวันนั้นนะว่าผ่านแล้วอะถูกไหมมันถึงจะผ่าน
2: ก็บอกว่า
1: ดิฉันก็เลยลองกดดิฉันดูได้มันขึ้นมา200นะ
2: ก็มีคำว่าตกลงอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นนะตอนลงทะเบียนแล้วคุณก็ต้องกดคำว่าตกลงด้วยแล้วโอเคเรียบร้อยอย่างเงี้ยมันไปใช้จะขึ้นมาแล้วว่าในบัญชีมีเงินเข้ามา200บาทเป็นเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
1: ดิฉันลองเปิดกระเป๋าสตางค์ดิฉันดูเงินก็มา200นะ
2: นี่แหละถูกต้อง
1: ถูกป่ะ
2: คร
1: ับ
2: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: แล้ว200ต้องใช้ในกี่วันเนี่ย
1: ก็
2: วันเดียวต่อวันไม่เกินเนี่ย200บาท
1: แต่ว่าถ้าสิ้นเดือนเนี่ยเขาตัดทิ้งแต่ในวันนี้น่าจะตัดได้อยู่นะ
2: ไม่เกิน200แต่เกินจากนี้เราก็ต้องจ่ายส่วนเกินเอง
1: แต่จะพยายามกินข้าวหลวงทุกวันเพราะมันพันหนึ่งก็5วันใช่ไหมหลวงเลี้ยง5วัน
2: วันหนึ่งใช้คิดง่ายๆวันหนึ่งอย่าใช้เกินวันละ333บาทเป็นเงินหลวงเนี่ย200เป็นเงินเราเนี่ย133บาทในแต่ละวัน
1: คุณจะไปขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไหนช่วยฟังที่คำนวณในหัวหน่อยสิคุณจักรพันห้าวันคุณจะจ่ายยังไง
2: ก็จ่ายทุกวัน
1: คุณก็ซื้อ
2: 5
1: วันแรกก็หมดแล้วว
2: ันละ333บาท
1: สามร้อยสามสิบสี่ก็ได้350ก็ได้ไหมเหี้ยเกินออกซะหน่อย
2: ถ้าสามร้อยห้าสิบถ้าสามร้อยสิบแล้วก็ต้องจ่ายเกินไงแล้วก็จ่าย
1: นิดนึง
2: ร้อยสามสิบห้า
1: ใช้เงินก็ไม่น้อยบอกว่า
2: 10-40เนี่ยก็คือรัฐเนี่ยจะจ่ายให้เราวันละ200นะเราจ่าย40ใช่ไหมเขาคิดเชื่อว่าแต่ละวันเนี่ยถ้าจะซื้อของจากโครงการนี้ใช้วันหนึ่งไม่เกิน333บาทคือรัฐจ่ายให้200เราจ่ายเอง133บาทในวงเงิน6440ถ้าเกินจาก130นี่ก็ต้องมากกว่านี้ก็แต่ที่เป็นเงินของเราเพิ่มเข้าไปมากกว่า 40% ครับ
1: ของคุณยอดชายเมื่อเอิญมาถามวันนี้ไงวันที่ครบสิทธิ์ไปแล้วอ่ะ
2: ยัง
1: ไม่รู
2: ้แกไม่ทัน
1: แต่ตอนถ้ามันไม่เกิดถ้ามันไม่ถึงวันนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเหมือนไม่ผ่านใช่ไหม
2: ใช่
1: ไปคุยมากไปคุยต่อพรุ่งนี้ดิฉันเสือพรยนะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่1เมษายน2569นะคะทั้งผู้ชมทั้งผู้ฟังวันนี้วันที่1แล้วเป็นวันหยุดนะคะยังอยู่กับอุ้มกับพี่เก๋นะคะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
5: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยวันที่1นี่นอกจากจะเป็นวันหยุดแล้ววันนี้ก็หลายคนก็ลุ้นกันด้วยใช่มั้ย
4: แล้ววันนี้มีปรากฏการณ์หลายอย่างปรากฏการณ์นักล่าฝัน16วันครั้ง
5: ข่าวมันก็เลยจะน้อยๆหน่อยนะ

0: ฟังคือเป็นประจำ
1: ทุกครั้งที่อารมณ์เยอะค่ะพี่เก
0: ๋อารมณ์ไหนอ่ะ
1: อารมณ์ลุ้นลุ้นแรกก็คือลุ้น
0: ความหวัง
1: ตัวเลขความหวังลุ้นที่สองคือลุ้นเรื่องลมฟ้าอากาศนะเพราะว่าเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครอยู่ๆก็คือปกติอุ้มจะเป็นคนที่ชอบออกไปทำงานเสาร์อาทิตย์ชอบเข้าออฟฟิศเสาร์อาทิตย
0: ์
1: โชคดีมากที่เมื่อวานไม่ออก
0: เพราะไม่ออกดีแล้ว
1: หลังตึกแกรมมี่มีต้นไม้ล้มด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มันขวางซอยเลย
0: คือเมื่อวานนี้พี่เก๋ขึ้นมาจัดรายการนะโอ้โหล้มด้วยแบบว่าคันที่แบบคันเล็กคันน้อยแบบว่าซื้อแบบคันแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยล้มแทบจะปลิวจับแล้วมาจับอีกนะคะพยายามแบบว่าไม่ให้ตัวเปียกแล้วก็ผมเปียกเพื่อที่จะขึ้นมาจัดรายการโอ้โหลงแบบหนักมากตอนแรกคิดว่าแบบเดี๋ยวขึ้นมาก่อนแล้วกันตอนฝนมันยังไม่ตกอ่ะอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวดูข้อมูลในรถ
1: นิดเดียว
0: สักพักมาสู้มาเลยแล้วทีนี้ก็เลยต้องถอยรถมาใกล้ๆอาคารเพื่อที่จะวิ่งขึ้นมาเราจะได้ไม่ได้เปียกเยอะมาก
1: เพราะรอบนี้มันไม่ใช่แค่ฝนเนี่ยมีลม
0: ลมแรงมาก
1: ลมแรงจริงค่ะก็หลายๆพื้นที่นะโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมองไม่เห็นท่อข้างล่างไม่เห็นพื้นถนนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: คือมันมีภาพที่อุ้มเห็นใจคนที่ไม่ชอบแมลงสาบกับหนูมากเลยอะเดอะสแตนดาร์ดเขาเอาภาพมา
0: ค่ะ
1: พี่เก๋แล้ว
0: ได้อารมณ์เนาะแล้วแบบว่าคุณผู้ฟัง
1: ก็แรกเราไม่รู้มันเป็นภาพอะไรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราไปซูมดูโอ้ขนลุก
0: หนูเป็นสิบตัวอยู่ใต้ต้นไม้ทำกลางน้ำท่วม
1: หนูไปซ้อนต่อกายกรรมกวางเจากันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่แต่ที่สำคัญอ่ะคนก็ในแง่ของสุขภาพคนก็จะถามกันว่าโอ้ช่วงนี้มันมีอะไรนะไวรัสชันตาแบบนี้ใช่ไหมเออเราแบบมาจากหนูไง
1: มันน่ากลัวมากแล้วก็แมลงสาบก็ไปอยู่บนหลังหนูอีกรอบนึง คือต่างคนต่างก็พยายามจะพึ่งพาอาศัยกัน แล้วคือพอบอกว่าไวรัสฮันตาพูดถึงอีโบลาพูดถึงสาเหตุต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็จะนึกถึงสัตว์ฟันแทะใช่ไหมคะ ที่มันจะเป็นพาหะของโรคปรากฏว่าที่หมู่บ้านคือบ้านอุ้งอ่ะเจ้าแม่จะชอบปลูกส้มมะละกอผักผลไม้แทบจะทุกอย่างแล้วเป็นภาพที่มองออกไปนอกบ้านก็คือเป็นกระรอกอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็พยายามที่จะกัดกินส้มอ่ะแล้วแม่ก็นั่งมองโอ้แม่ต้องมองแล้วก็ต้องแบบหาวิธีไล่เลยนะเพราะว่าน้ำลายของมันน่ะมันอันตรายมากแล้วเราต้องล้างอย่างดีเลยนะผู้ชมผู้ฟังคือถ้าใครที่คลิปที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วมันมีสัตว์พวกเหล่านี้เราละเลยไม่ได้นะคะวันดีคืนดีเราป่วยเราก็จะไม่ทราบเลยนะว่าสาเหตุมาจากอะไรอ่ะเนาะแล้วนี่ลมฟ้าอากาศอีกถ้าเสียงจะเปลี่ยนก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยกันจะเข้าใจกันดีค่ะว่ามาอีกแล้ว อากาศมันเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ก็ต้องติดตามนะคะช่วงนี้อาจจะมีแบบว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแล้งมาแบบทุกรูปแบบจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ไหนๆก็คุยเรื่องหลายคนเห็นภาพแล้วก็กลัวเรื่องโรคเรื่องของสุขภาพนะแต่ว่าในมุมที่คนลงสมัครผู้ว่ากทม.โอ้โหชูมเรื่องของน้ำท่วมเลยนะเมื่อวานเน
1: ี่ย
0: ด
1: รโจดรโจ
0: ไม่หลายคนอยู
1: ่ท่าโดดเด่นเลยคืออ่ะคุณชาชาติคุณชาชาติเองก็พูดในเรื่องของอะไรที่ควรทำทันทีแต่ตอนนี้พูดในฐานะของ
0: คนสังเกตการ
1: สังเกตการแล้วนะเพราะว่าเราออกมาแล้วไง
0: ใช่
1: ดรโจบอกว่าเดี๋ยวจะล้างเดี๋ยวจะลอกท่อเลยตามที่ในใจอุ้มคิดนะคือไม่ได้บอกว่าดรโจผิดนะแต่คำนี้ได้ยินมานานสักทีเถอะค่ะไม่ว่าใครจะได้เป็นช่วยทำให้ได้สักทีเถอะค่ะ
0: อันนี้เป็นโจทย์ใหญ
1: ่มันมีมันมันมีอะไรอยู
0: ่มันเป็นโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเวลาฝนตกทำไมรถจะต้องติดแล้วทำไมต้องเกิดน้ำท่วมขังการระบายการลอกท่อที่สำคัญมีคนพูดว่าอ้าวพอหน้าฝนทำไมไม่ลอกท่อก่อนที่จะเกิดหน้าฝนแล้วพอหน้าฝนมาเกิดทำไมถึงรู้ก็เพราะว่ามันตันแล้วก็เลยรู้ว่ามันตัน
1: คือจริงๆอ่ะบางทีเขาอาจจะทำนะถ้าพูดให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่นะพี่เก๋แต่ว่าทำวันนี้กับสิ่งที่สร้างมาไม่รู้กี่สิบปีอ่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะไปเจอกันเมื่อไหร่เพราะว่าสร้างมันสะสมมานานมากๆแล้วอะ
0: มันบวกกับเรื่องของการก่อสร้างด้วยเนาะบางทีทางน้ำมันเปลี่ยนไปกั้นตรงนั้นตรงนี้เราก็เนาะมีเรื่องของสภาพเรื่องของอะไรต่างๆ
1: อันนี้ถ้าเป็นทางบกก็จะลอกท่อใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ทางน้ำก็คือจะเป็นเดอะแก๊งผักตบชวาที่บางพื้นที่นี่คือเขาไม่สามารถสัญจรเรือไปได้เลยนะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: เรือก็ไปไม่ได้อยากจะให้อาหารปลาก็ให้ไม่ได้เพราะมีผักตบชวา
0: เห็นข่าวแวบๆอยู่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วมี
0: ชาวบ้านร้องเรียน
1: เอาอย่างนี้ผู้นำชุมชนตรงนั้นน่ะให้

0: มีคำมั่นสัญญาแล้วว่าเดี๋ยวจะมากำจัดผักตบชวาแล้วในท้ายที่สุดก็ติดอยู่อย่างนั้นแงะอยู่อย่างนั้น
1: อ
0: ันนี้เราไม่ได้ระบุว่าที่ไหนแต่คิดว่าใครที่ติดตามข่าวคงจะทราบดีเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวแต่คือวันนี้พี่เก๋เดี๋ยวเราจะได้คุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแน่นอน
1: วันแรกเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะวันแรกอ่ะมันมีความคึกคักอยู่แหละแต่ว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาหาอุ้มใน TikTok ด้วยเขาบอกว่ามีใครเจอปัญหานี้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะเขาบอกว่าเขาอะไปที่ร้านไปสั่งข้าวพี่เก๋แล้วหน้าร้านก็มีป้ายไทยช่วยไทยพลัสสั่งข้าวเสร็จเขาทำเสร็จเรียบร้อยกำลังจะจ่ายเงินพอสแกนจ่ายอ้าวไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
1: อ้าวทำไมอะคะ
0: ไม่ทราบว่าทำไมค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องจ่ายเพราะว่าสั่งไปแล้วเขาทำไปแล้วก็เลยต้องจ่ายในราคาปกติเขาบอกว่าเนี่ยอุ้มก็ถามว่าแล้วคือคุณได้จ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังหรือเปล่าเขาบอกขอจ่ายผ่านแอปเป่าตังแต่เขาบอกว่ายังไม่เข้าร่วมค่ะแปลว่าอาจจะไม่ใช่ว่าร้านผิดซะทีเดียวรอการประเมินผลอย่างนี้หรือเปล่าคะแต่ทำป้ายรอไว้ก่อน
1: รอแบบว่ากดยืนยันสิทธิ์ว่าสำเร็จแล้ว
0: ว่าคุณผ่านแล้วมีการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยเพราะมันต้องมีกระบวนการในการไปยื่นอะไรที่ธนาคารใช่ปะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าอยากจะเตือนทุกคนค่ะว่าถ้าเห็นป้ายแล้วไม่ได้แปลว่าร้านที่มีป้าย
1: แต่ร้านที่ไม่มีป้ายนะแต่ร้านที่ไม่มีป้ายก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เข้าร่วมนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่เก๋เองก็ผ่านร้านที่ไม่มีป้าย
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอลงไป
0: ก็ไม่ทันเหรอ
1: ไม่รู้อันนี
0: ้ทราบได้ยังไง
1: อ่ะก็ถามไง
0: ถาม
1: ว่าร้านนี้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40มั้ยคะ
0: โอ้ถามยาวด้วย
1: ถามยาวเลยแบบว่าเต็มยศเลยชื่อโครงการเขาแบบว่าเต็มๆเลย เขาก็บอกเข้าสแกนได้เลยนู่นยืนสแกนตรงอยู่ตรงนู้น
0: อุ้มเคยถามแล้วอุ้มก็ไม่กล้าถามอีกเลยตั้งแต่ตอนคนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วอันนี้พูดได้เพราะมันผ่านมาแล้วเหมือนร้านเจ้าของร้านเขาไม่ชอบลุงตู่อ่ะด้วยค่ะว่าร้านนี้มีคนละครึ่งมั้ยมีพี่อยากจะกินคนละครึ่งไปร้านอื่นก็พูดดีๆก็ได้แล้วก็ถามดีๆ
1: เออก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะถ้าไปดูเรื่องของบรรยากาศเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็บอกว่าก็ขายดีแล้วก
0: ็
1: คึกคักนะคะถ้าเทียบกับตอนที่ยังไม่มีโครงการนะคะแล้วก็เชื่อว่าก็น่าจะช่วยเรื่องของการลดค่าของชีพได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามบรรยากาศวันแรกนะว่าเป็นยังไงแอปไหลลื่นดีไหมแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าแรกๆอาจจะแบบว่าเสียเวลาหน่อยเพราะว่าหลายคนก็จะเข้าไปถามไงเหมือนที่เราเจอเนี่ยแหละ
0: เข้าร่วมไหม
1: เข้าร่วมไหมไม่เห็นป้ายแล้วก็เติมเงินยังไงใช้ยังไงขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยถึงขนาดถามว่าช่วยคิดให้หน่อยได้ไหม60 40เนี่ยจะต้องเป็นรัดจ่ายยังไงแล้วเราต้องออกเท่าไหร่ยังไงมันก็เลยเสียเวลาแล้วก็มีเรื่องของขั้นตอนที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาสะท้อนเสียงออกมาก็จะประมาณนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการขอโทษค่ะ
1: ค่ะ
0: วิธีการคือเขาบอกให้ลบ200อ่ะพี่เก
1: ๋
0: คือบอกว่าต่อวัน
1: อ
0: ่ะให้เราคำนวณดูว่าเราอ่ะจ่ายเกิน133 บาทหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วต่อเดือนเนี่ยให้คำนวณเอาไว้ว่าให้ไม่เกิน667 บาทแล้วบาลานซ์เอาบริหารเอาส่วน4เดือนก็คือระยะเวลาของโครงการนะคะเตรียมเงินเอาไว้เลย2,667 บาทต่อเดือนอ่ะ4เดือนอ่ะ
1: ก็ต้องเติมเงินเข้าไปตามนั้นเลย
0: คือถึงยากแต่มันก็60อ่ะที่รัฐช่วยเราอ่ะค่ะ
1: ก็อย่างวันนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติธันประภาสนะคะก็ลงพื้นที่ไปนะคะพร้อมกับทางด้านหน่วยงานอย่างธนาคารกรุงไทยเองนะคะคุณพยงศรีวณิชเนี่ยก็ไปติดตามบรรยากาศวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเปิดให้ใช้ดีเดย์วันนี้เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการคือครึ่งชั่วโมงแรกที่ทางกระทรวงการคลังมีการแถลงออกมานะใช้ไปถึง11 ล้านบาทเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก3 ชั่วโมงเนี่ยก็มูลค่า170 ล้านบาทอันนั้นแค่3 ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6 โมงมานะจนณวันนี้เนี่ยถึงช่วงบ่ายค่อนๆไปจะเย็นแล้วเนี่ยคิดว่ามูลค่าเนี่ยมันจะเยอะมากกว่านั้นทีนี้นะคะทางคุณเอกนิติเนี่ยก็บอกว่าเท่าที่มาดูนะคะวันนี้เนี่ยก็เหมือนว่าประชาชนก็เข้ามาสอบถามเยอะเหมือนกันนะคะว่าเงินเฉลี่ยที่ให้เดือนละ 1,000 บาทอ่ะอาจจะยังไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพนะ

0: ก็ไปพูดกับคุณเอกนิติทีนี้คุณเอกนิติเนี่ยก็มีการชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเรื่องของกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจอะไรนะแต่ว่าเป็นการบรรเทาบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนลดเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั่นเองนะคะก็ย้ำว่าเป้าหมายหลักเนี่ยคือตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายแล้วก็ทดลองสแกนด้วยนะอย่างซื้อมะพร้าวเนี่ยบอกว่าซื้อมะพร้าวประมาณ60บาทถ้าประชาชนจ่ายจริงเนี่ย24บาทรัฐก็ออกให้ประมาณ36บาทประมาณนี
1: ้วันนี้ที่ตลาดหลายที่เลยค่ะได้ฟังข่าวเนาะเขาก็จะบอกว่าเวลาที่ไปเจอพ่อค้าแม่ค้า
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะบอกว่าปริมาณในการซื้อเยอะขึ้นอย่างเช่นผลไม้อย่างเงี้ย
0: คือคัก
1: เมื่อก่อนก็ซื้อแค่อย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้ก็ซื้อ2อย่าง3อย่างนี่ไงมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุณสุรเดชบอกว่
0: า
1: เมื่อเช้าสแกนจ่ายกาแฟราคาปกติ40บาท
0: ค่ะ
1: พอสแกนเสร็จเหลือ6เอ้ยเหลือ16บาทเอง
0: เห็นไหม
1: ใช่
0: ก็ถูกลงเนาะเราก็แบบว่าจ่ายน้อยลงไม่ต้องจ่ายแบบว่าราคาเต็ม
1: แต่นี่แหละคืออย่างที่คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะได้บอกไปอะว่าคือมันต้องดูในระยะยาวด้วย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาคือเหมือนกับ
0: ถ้าสิ้นสุดโครงการ
1: พอสิ้นสุดโครงการราคามันขึ้นไปแล้วแล้วพอถึงเวลาที่สิ้นสุดโครงการแล้วเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าครั้งนี้คุณเอกนิติพยายามย้ำมากโดยเฉพาะวันนี้เท่าที่ได้ลงพื้นที่แล้วสัมภาษณ์คุณเอกนิติพูดถึงผู้ประกอบการซะเป็นส่วนใหญ่ว่าให้คุณอะใช้ AI นกกระซิบให้เป็นประโยชน
0: ์ค่ะ
1: คือเกี่ยวกับเรื่องนี้อุ้งเคยทำคลิปลงใน TikTok แล้วพี่เก๋บอกว่าถ้าเป็นร้านเล็กๆอะค่ะแล้วเขามีความกังวลอะแล้วคือเขาก็รู้สึกว่าแค่นี้แหละได้แล้วต่อวันเขาได้เท่านี้แล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเติบโตไม่ได้อยากจะเท่านี้พอมีพอกินของฉันเท่านี้จะไม่เข้าร่วมก็ได้แล้วแต่สำหรับบางคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าจริงๆว่ายอดของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่เพราะบางคนขายของได้เยอะนะแต่ทำไมมันไม่รวยอะถ้าพอมาเข้าโดนจริงๆคือต้นทุนใช่แล้วในขณะเดียวกันบางคนก็กลัวในเรื่องของภาษีที่ก่อนหน้านี้โอ้โหก่อนหน้านี้ฉันขายได้เยอะบ้างน้อยบ้างสะสมคลาเคล้ากันไปพอฉันเอาตัวฉันเข้าไปสู่ระบบ
0: ม
1: ันจะโดนย้อนหลังเยอะไหมล่ะมันจะคุ้มไหมเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่กลัวแบบนั้นอยู่ดี
0: แล้วก็ที่สำคัญนะคะน่าจะมีข่าวดีนะคุณผู้ฟังแจ้งเลยนะคะเพราะว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยนอกจากลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของบรรยากาศการใช้โครงการนี้วันแรกแล้วนะคะยังมีการพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขยอดกลมๆอยู่ประมาณ13ล้านคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะวันที่2มิถุนายนเดี๋ยวกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ทบทวนสิทธิ์เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นข่าวดีเหมือนกันนะสำหรับในส่วนของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้เนี่ยเก๋ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวต้องลองถามทางกระทรวงการคลัง
1: เพราะมีสัมภาษณ์กับท่านนะคะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างสิทธิ์30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของ 60-40 เนี่ยแต่ว่าคนลงทะเบียนจริงๆประมาณ26ล้านสิทธิ์ตัวเลขกลมๆยังเหลือประมาณ3ล้านกว่าเกือบ4ล้านเนี่ยไม่แน่ใจว่าสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็พลาดโอกาสหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามด้วยเนี่ยประเด็นเนี้ย
1: ต้องดูวิธีการด้วยอันนี้ก็ต้องเห็นใจว่าทุกๆครั้งเขาก็พยายามที่จะเก็บให้หมดแหละสำหรับคนที่มีความเดือดร้อนเนา
0: ะ
1: แต่ต้องดูกระบวนการดูวิธีการอีกทีนึงยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มันมีการร้องเรียนกันเข้ามาเยอะมากว่าจนไม่จริงวิธีการที่จะสกรีน
0: แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หลักเกณฑ์จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เหมือนกับมีแว่วๆมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องถามความชัดเจนแว่วๆมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเรื่องของการคัดกรองอะไรต่างๆเรารายงานมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วว่ามันจะเข้มข้นขึ้นแต่รู้สึกว่าอาจจะนะคือเดิมเนี่ยแค่ใช้ในโครงการธงฟ้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วลงทะเบียนใหม่เปิดรอบใหม่เนี่ยมีสิว่าอาจจะร่วม
1: ด้วย
0: ใช่
1: ก็เหมือนจะมีนะตั้งแต่ครั้งที่แล้วปะจะถามรายละเอียดครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บัตรนั้นไงไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆนะคะบัตรสำหรับคนที่เข้าโครงการไทยช่วยไทย plus ที่เริ่มวันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะคะ
0: ขอสมกก็ได้ด้วย
1: ใช่ขอสมกก็ได้อย่างเช่นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ย MRT
0: ค่ะ
1: MRT สีน้ำเงิน MRT สีม่วงสีเหลืองสีชมพูได้ตั้งแต่ตอน6

0: งเช้าถึง5ทุ่มรัฐบาลก็จะคิดเงินเหมือนกับที่เราซื้อของกินของใช้เลยคือรัฐบาลออกให้ 60%
1: ค่ะ
0: แล้วประชาชนก็ออกเอง 40% โดยที่จะมีการสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันจริงๆทั้งหมดอ่ะมันรวมอยู่ในยอดเงินเดียวนะไม่ใช่ว่าค่ารถต่างหากค่ากินต่างหากไม่ใช่นะพี่เก
1: ๋ค่ะรวมหมดเลย
0: รวมหมดเลยค่ะก็วิธีการนะถ้าเกิดจะเข้าไปใช้โครงการนี้นะคุณก็เข้าเมนูไทยช่วยไทย Plus 60-40นั่นแหละแล้วก็ไปเลือกสแกน QR เพื่อที่จะใช้สิทธิ์แล้วก็สแกน QR ที่เจ้าหน้าที่ที่สถานีเพื่อชำระค่าโดยสารค่ะหลังจากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบแอปเงินแล้วก็ไปกดปุ่มยืนยันใส่รหัสพินแล้วก็ไปรับตั๋วโดยสารเพื่อใช้ในการเดินทางระบบไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า MRT ได้เลยอันนี้ข่าวจริงยืนยันไม่ได้โมเมกโอโหเพราะว่ามันมีบางร้านที่อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเข้าร่วมแต่สุดท้ายไม่ได้เข้าร่วมค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแชทหลุดที่มีคีย์เวิร์ดว่าช่วยน้ำเงินด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้นี่เรียกว่าสะเทือนรัฐบาลเลยนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยโยงกับระบอบสีน้ำเงินโยงกับเรื่องของการปกครองในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่มันมีคำสั่งสามารถที่จะไปเชื่อมโยงให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ด้วย
3: แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยถ้าไล่เลียงไปต้นต่อนะคะก็มันเริ่มมาจากนะคะกรณีที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตอะค่ะก็ถูกโยกย้ายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของแชทนะคะมีการแคปภาพหน้าจออะไรต่างๆแล้วก็เหมือนกับบอกว่าเป็นบทสนทนานะคะของทางอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองค่ะทีนี้ก็โต้กันไปโต้กันมาระหว่าง2ท่านนะคะคุณผู้ฟังทีนี้คำถามก็คือว่าแชทนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นแชทจริงหรือแชทปลอมข้อความนี้นะคะอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยอันนี้คือจุดสำคัญนะคะเพราะว่าคือถ้าไปดูความที่เขาเป็นรายชื่อค่ะมันจะมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ตรงกับข้อมูลจริงจะให้ค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเขามีการตรวจสอบแล้วนะคะรายชื่อบุคคลที่อยู่ในแคปของแชทไลน์เนี่ยบางคนก็เหมือนไม่ได้สมัครเป็นส.ส.บางคนยังเป็นส.ว.นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชื่อเขตก็มีความคลาดเคลื่อนด้วยหลายคนก็เลยมีการถามว่าเอกสารดังกล่าวที่มันออกมาเนี่ยมันจริงเท็จอย่างไรแล้วมันจะต้องตรวจสอบหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะคำถามสำคัญที่คำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยมันคืออะไร
0: แชทหลุดนี้เนี่ยมันเป็นข้อความที่มีการอ้างนะคะบอกว่าเป็นของอธิบดีกรมการปกครองสั่งไประดับจังหวัดให้ช่วยพรรคการเมืองในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วมันก็เลยถูกมองว่าเป็นประเด็นการเมืองภายในของกระทรวงนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วในกระทรวงนี้เขามีการเปลี่ยนผ่านอำนาจกันอยู่ถ้าได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการไปถามไถ่มันเลยได้ใจความออกมาว่าอ่ะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายการเมืองเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้หลากหลายอุปกรณ์ใช้ทั้งมือถือใช้ทั้งแท็บเล็ต
3: อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของอธิบดีกรมการปกครอง
0: อธิบดีก็บอกว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาจะแบบมีการคือมีคนอื่นมาใช้อ่
1: ะ
0: ในขณะที่คุณวิโรจน์ลักษณาดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปยื่นเรื่องกับปปช.ให้ตรวจสอบนะว่าในทางเทคนิคอ่ะบัญชีไลน์มันสามารถที่จะล็อกอินได้หลายอุปกรณ์คือถ้าใครที่ไปแอบใช้ ID เนี่ยมันต้องขึ้นแจ้งเตือนอยู่แล้วสมมติว่าพี่เก๋มี2อุปกรณ์แล้วอุ้มเกิดแอบไปพิมพ์แชทอะไรต่างๆในนามของพี่เก
1: ๋
0: มันก็ต้องเด้งเตือนไปในเครื่องที่พี่เก๋ถืออยู่ด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากที่จะให้คุณวิโรจน์อะอยากจะให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยอธิบายกับสังคมด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีการยื่นกับปปช.ด้วยกกต.ด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันอาจจะมีการสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้ง
3: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็ต้องพิสูจน์กันก่อนว่าแชทนี้เนี่ยจริงหรือไม่จริงอย่างที่บอกไปว่าเพราะเขามีการตรวจสอบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันสำหรับรายชื่อที่อยู่ในแคปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างคนที่ออกมายืนยันนะคะอย่างทางอดีต

0: ปลัดนะคะของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าเป็นแชทจริงไม่ได้ถูกสร้างโดย AI หรือมีการตัดต่ออย่างใดนะคะก็คือยืนยันหนักแน่นเลยอะว่าเป็นการสื่อสารนะคะต่อเนื่องประมาณ5เดือนที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะไปวิเคราะห์กันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์นะคะจากม.บุรพานะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับสวัสดีท่านครับ
2: อาจารย์คะตอนนี้ระหว่างที่กำลังหากันอยู่ว่าตกลงแล้วแชทนี้เป็นของจริงหรือของปลอมใครเป็นคนส่งกันแน่อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะต้องบอกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยมันโดนกระทบไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นกลางของข้าราชการอะไรเงี้ยมันเสียหายไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์คิดว่าตอนนี้รัฐบาลควรจะ take action ยังไงก่อนในเบื้องต้นนะอาจารย
1: ์คือรัฐบาลนะครับในการ take action ได้ดีที่สุดก็คือปล่อยให้กระบวนการ
2: ครับ
1: ทุกอย่างดำเนินไปโดยเฉพาะนะครับตอนนี้ภาพลักษณ์ของระบบราชการนะครับที่ถูกมองนะครับว่าทำงานแล้วขาดประสิทธิภาพหรือทำงานแล้วโน้มเอียงนะครับไปนะครับรับใช้ข้างใดข้างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็มาลดทอนความเชื่อมั่นกระบวนการที่ผมบอกคือหมายความว่านะครับถ้าต้นเรื่องนี้นะครับช่วยสีน้ำเงินด้วยเนี่ยต้นเรื่องนี้นะครับเพียงแค่เอามานำเสนอกับสาธารณะไม่ได้จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายคือไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับที่โรงพัก2ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับกองทางกกต.และปปช.อย่างที่คุณวิโรจน์นะครับทำประการต่อมานะครับถ้าเกิดว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่จริงก็ต้องทำเหมือนกันก็คือเราต้องให้กระบวนการทางกฎหมายนะครับพิสูจน์ข้อเท็จจริง
2: ค
1: ือตอนนี้นะครับมันกลายเป็น2ประเด็นเกิดขึ้นถูกไหมครับ ทางฝั่งคุณวิโรจน์ก็จะบอกว่าจะไปยื่นกกต.ไปยื่นปปช.ซึ่งผมเห็นด้วยในขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเขาก็บอกว่าข้อมูลมันคลาดเคลื่อน ทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากให้เพียงแค่พูดแต่อยากให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเดินไปหากระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับจะช่วยสอบว่าระบบตอนนี้นะครับมันเป็นธรรมหรือไม
2: ่
1: หรือระบบตอนนี้มันเอ็นเอียงเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือระบบพยายามจะเห็นว่าระบบยังสามารถประคับประคองความสมดุลของระบบการเมืองเอาไว้ได้ฮะ
0: จุดสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าต้องพิสูจน์เรื่องของแชทที่หลุดออกมาเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นเอกสารจริงหรือปลอมใช่ไหมคะต้องพิสูจน์ใช่ไหมคะ
1: ครับคือเนี่ยผมคิดว่าสังคมนะครับกำลังดื่มด่ำกำลังนะครับรู้สึกยังไงอย
2: ู่
1: ภายใต้วัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินซึ่งเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากสำหรับความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่พรรคประชาชนปล่อยออกมา
2: ค
1: ือผมไม่อยากให้ประชาชนอยู่ในนะครับการยังไงเรียกว่าการช่วงชิงการนำผ่านวัฒกรรมทางการเมืองชุดนี้ครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันใหญ่กว่านั้นเพราะในเรื่องนี้ผมอยากจะให้ตั้งหลักอยู่บนหลักฐานข้อมูลนะครับหลักฐานข้อมูลถ้าเกิดว่านะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าของตัวเองเป็นของจริงอีกฝั่งเป็นของปลอมแล้วมีกระบวนการยุติธรรมรองรับในการวินิจฉัยนะฮะแล้วคนที่นะครับเอาสิ่งนี้มันขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น
0: เพื่ออะไรต้องการอะไร
1: ใช่ครับทางราชการนะครับก็ต้องรับผิดชอบไปนะใครเป็นคนสั่งใครก็เป็นคนพิมพ์กระบวนการที่ทำเนี่ยครับจะให้ความกระจ่างเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีการเมคข้อมูลหรือว่าปั้นแต่งข้อมูลขึ้นมาเขาก็ต้องรับผลในส่วนนี้เนี่ยครับที่ผมคิดว่าจะรักษาระบบเอาไว้ได้ครับ
2: เราแต่ว่าเดินทางมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอาจารย์ตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสินเนาะอาจารย์แต่ในทางนิติศาสตร์เนี่ยหลักฐานประเภทแชทไลน์หรือว่าภาพแคปหน้าจออะไรเหล่านี้มันเพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในสเต็ปต่อไปไหมคะอาจารย
1: ์มันต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยครับนะครับเพราะว่าไลน์มันสามารถสร้างได้แชทปลอมมันสามารถสร้างได้มันต้องดูองค์ประกอบก่อนหน้านั้นนะครับดูต้นทางนะครับดูทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูเหตุปัจจัยในการที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร
2: ่
1: ว่าเป็นการเผยแพร่เพราะตัวเองได้ผลกระทบในทางใดทางหนึ่งไม่แล้วทำไมตัวเองจึงมาโพสต์เอาช่วงนี้ทั้งที่เรื่องนี้ถ้ามันมาเรื่องจริงทำไมไม่โพสต์ณตอนนั้นก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ตั้งอยู่ในนะครับหลักการบริหารราชการที่ถูกต้องนะครับถูกไหมฮะ
2: ค
1: ือเรารู้ว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งโดยไม่ชอบอ่ะแล้วเราอยู่กับคำสั่งนี้โดยไม่ชอบมา5เดือนแล้วปฏิบัติตามด้วยอ่ะถูกไหมฮะแล้วอยู่ๆมาเปิดหลังเนี้ยหวังผลอะไรหรือเปล่าถูกไหมอ
2: าจารย์
1: ก็ตั้งคำถามต่อไปได้ว่าเอ๊ะพวกคุณนะครับตอนที่มีความสุขกันก็ร่วมกัน กับหักหลังประชาชนแต่เวลาทะเลาะกันนะครับก็ยังไงกดขยี้กันเกิดนะครับความ

0: ผมให้ประชาชนดู
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยการออกมาเปิดศึกกันระหว่างอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองแบบนี้ค่ะมันจะลุกลามไปยังปัญหามิติไหนอย่างไรบ้างไหมคะถ้าอาจารย์ประเมินนะคะหรือมันจะมีจริงๆแล้วก็เปิดศึกกันแค่สองคนหรือมันจะมีอะไรที่เป็นศึกซ้อนศึกมากกว่านั้นหรือลุกลามบานปลายเป็นความขัดแย้งในกระทรวงของมหาดไทยไหมคะอาจารย
0: ์มันหลายระดับนะครับก
1: ็
0: คือผมเองอยากจะให้ปลัดจังหวัดออกมาเปิดมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะจริงๆนะคุณอยู่กับถ้าคุณยกคำสั่งนี้ไม่ถูกต้องอ่ะทำไม5เดือนคุณอยู่เฉยอ่ะทำไม5เดือนที่ผ่านมาทับนายอ่ะครับ 100% แหละทับนายแหละครับถูกไหมฮะนี่เห็นไหมเท่ากับว่าคุณเองถ้ารู้ว่าไม่ถูกต้องแต่ทำไมต้องพิมพ์คำว่าครับนาย 100% ครับนายแสดงว่าคุณก็อยู่ในกระบวนการช่อชนนี้ด้วยหรือไม
1: ่
0: ถ้าเป็นข้อมูลจริงเพราะฉะนั้นปลัดนะครับก็ดีกระทรวงมหาดไทยก็ดีหรืออธิบดีก็ดีหรือนะครับคนที่อยู่ภูเก็ตก็ดีคุณเงียบไปไม่ได้ครับความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นนะครับอาชายชาติทหารความเป็นลูกนักปกครองคุณตีหัวเข้าบ้านไม่ได
1: ้
0: คุณต้องช็อกกันต่อครับคุณต้องใส่กันต่อให้ประชาชนเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นยังเป็นหลักเป็นฐานได้ในกับสังคมไม่ใช่เพียงแค่มาเปิดโปงเพื่อดิสเครดิตเพราะตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์ตัวเองถูกโยกย้ายเรื่องนี้มันไม่เป็นธรรมกับประชาชนอย่างที่ผมบอกนะทำไม5เดือนก่อนนั้นเนี่ยคุณพิมพ์อีกอย่างนึงพอมาวันนี้คุณกลับไม่รับคุณมองไปอีกเรื่องนึงประเด็นที่1ประเด็นที่2นะมันเป็นเรื่องความพยายามสร้างระบบความขัดแย้งใหม่อีกรอบหนึ่งของการเมืองไทยอะครับอย่างที่เรารู้จักคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับ
1: ค
0: ือตอนนี้นะครับฝ่ายค้านเขาเปิดประเด็นใหม่ที่ข้ามตัวบุคคลไปเพื่อสร้างปมขัดแย้งใหม่ที่มันรุนแรงมากขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าความขัดแย้งมันมาถึงจุดแตกหักแล้วนะครับไม่ใช่ตัวคนแต่เป็นการสู้กับระบอบซึ่งพรรคฝ่ายค้านคงประเมินนะครับว่าเขาจะสร้างสังคมใหม่ได้แล้ว
1: อาจารย์คะถ้าเกิดในอันนี้สมมุติก่อนนะคะสมมุติว่าทุกอย่างมันพิสูจน์ได้แล้วว่าอันนี้คือเรื่องจริงหมายถึงว่าแชทนี้เป็นของจริงค่ะ
2: ในทางเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: ค่ะค่ะในทางการลงโทษอะค่ะมันจะมีผู้ได้รับโทษในขั้นสูงสุดยังไงบ้างหรอคะอาจารย์
0: ก็ต้องดูคำวินิจฉัยของกกต.ก่อนครับ
1: อัน
0: นี้เป็นกกต.จะเป็นคำวินิจฉัยปปช.ทางปปช.และกกต.ต้องวินิจฉัยนะครับทางกกต.ก็มีดูเรื่องผลการเลือกตั้งสมมติว่าทำไมเป็นเรื่องจริงก็ไปดูว่าคำว่าสีน้ำเงินคือพรรคไหนยังไงกลุ่มไหนยังไงนะครับแล้วอาจจะไปถึงการยุบพรรคการอะไรนี่ก็ว่าไปในส่วนนั้นครับส่วนปปช.ก็ไปดูความผิดนะครับของข้าราชการผู้สั่งนะครับว่าคำสั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใครยังไงมันมีคำสั่งนอกเหนือกว่านี้ไหมมันก็ต้องมีกฎระเบียบทางราชการนะครับกฎลงโทษไล่ออกก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับถ้าหลักมันอยู่แบบนี้ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นไงว่าเรื่องนี้พูดเลยลอยๆไม่ได้พูดเอามันไม่ได้จะต้องเดินต่อนะครับคนที่มานะครับพูดก็ต้องเปิดหน้าชนกันต่ออย่าให้จบแค่นี้คุณวิโรจน์เองก็ต้องไปกกต.ไปปช.ไปปปช.พรุ่งนี้ปลัดจังหวัดก็อย่านิ่งออกมาเลยนะครับแล้วมาบอกด้วยว่า5เดือนที่ผ่านมาทำไมตัวเองนิ่ง
1: จริงจริงๆอ่ะมันมีนักวิชาการบางคนเขาก็เริ่มไปเปิดแล้วอาจารย์ว่าแบบอ่ะพอไปดูผลของการเลือกตั้งว่าผลของการเลือกตั้งเนี่ยมีใครได้คะแนนเท่าไหร่นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้ทุกอย่างมวลรวมมันเทไปที่ระบอบสีน้ำเงินที่มีคนตั้งคำถามกันเยอะแยะมากมายให้มันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นขนาดไหนอะคะในมุมของอาจารย์นะคะ
0: คือเนี่ยคือพอเวลาขยายนะฮะพื้นที่นะครับวัฒกรรมที่มันกว้างกว่าตัวบุคคลเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมรู้สึกว่านะครับโครงสร้างการเมืองของเราณเวลาเนี่ยนะครับมันถูกทำให้ชวนคิดว่ามันไกลเกินพรรคหรือไม่มันไกลเกินตัวบุคคลหรือไม่นะครับแล้วพรรคประชาชนเนี่ยเขาต้องการสู้กับระบอบอะไรกันหรือเปล่าคือเรื่องนี้ที่ผมบอกว่าพอเวลาขยายคำนี้มันกว้างอะนะผมก็กังวลใจไม่น้อยนะว่าพรรคประชาชนนะครับกำลังจะสร้างนะเงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่หรือไม
1: ่
0: นะครับเข้าใจดีว่าการปล่อยคำนี้มาเพื่อให้คนออกไปเลือกตั้งนะครับเมืองพัทยาออกไปเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะแต่ต้องประเมินนะครับว่าแบบนี้นะครับตัวเองมั่นใจมากหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันถูกไปปั่นต่อถูกปฏิบัติการทางไอโอไปทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านี้ครับผมนึกภาพบอกไหมฮะแล้วจะรับมือหรือไม่อย่างที่บอกตัวเองมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนสังคมได้แล้วณเวลานี
1: ้
0: ถ้ามั่นใจว่าคนจะออกมาบนท้องถนน28ล้านเสียงเหมือนกับตอนไปลงประชามติก็เอาเลยครับถ้ามั่นใจขนาดนั้น
1: ค่ะอาจารย์อย่างประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสำคัญอย่างไรไหมคะในมิติเรื่องของ

0: การจัดวางระบบคนในราชการอย่างนี้ค่ะอาจารย์
1: คือระบบราชการเรานะครับเราก็เรียนกันมาตั้งแต่ต้นนั้นว่าเวลาเอาคนเข้าสู่ระบบเราใช้หลักคุณธรรมสอบใช้ความรู้ความสามารถนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับระบบราชการไทยไม่เคยแยกออกจากการเมืองนะครับมันบอกกับให้เราได้รู้ว่านี่แหละครับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างราชการกับการเมืองที่มันอยู่ใกล้ชิดแนบสนิทกันและบนเส้นทางการเติบโตในราชการชั้นสูงนะครับไม่ได้จับฉลากแต่รู้ว่าใครมีอำนาจมีวาสนาบารมีที่เป็นธรรมชาติเลยพลใครมีอำนาจใครมีวาสนาบารมีเนี่ยก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับจะเข้าไปนะครับประจบประแจงหรือว่าจะใช้โอกาสต่างๆเพื่อตัวเองนั้นเติบโตในตำแหน่งแห่งที่ราชการอันนี้มันสะท้อนกลับมาโครงสร้างระบอบประชาธิปไตยเราครับว่านี่แหละคือปัญหาเราเป็นระบอบประชาธิปไตยนะแต่ประชาธิปไตยของเราไม่ใช่ประโยชน์ของเราสามคนนะแต่เป็นประโยชน์ของชนชั้นนำทางการเมืองและลงตัวกับระบอบอำนาจนิยมประชาธิปไตยแบบนี้มันเลยทำให้เกิดระบอบต่างๆได้ง่ายที่เช่นระบอบสฤษฎิ์ระบอบสนอมระบอบเปรมระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์ระบอบนะครับที่เรียกว่าระบอบปัจจุบันแบบนี้นี่คือปัญหาว่าเวลาเรามองเราต้องเห็นโครงสร้างระบบด้วยว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นั้นเป็นประชาธิปไตยที่ให้พวกเรานะครับประชาชน60ล้านคนไปเลือกตั้งเป็นเพียงแค่ทางผ่านของอำนาจเพื่อชนชั้นนำนั้นไปมีอำนาจและพอชนชั้นนำมีอำนาจข้าราชการที่อยากจะเติบโตโดยเฉพาะ17 18 19ก็ต้องดูฮอกและพอเป็นขึ้นนั้นปั๊บในทางการเมืองต้องทานอะไรข้าราชการประจำต้องสนองนี่แหละคือปัญหาครับ
0: ก็จริงๆมันก็สะท้อนในสิ่งที่หลายคนเคยได้ยินมาแต่แค่ยังไม่เคยเห็นหลักฐานปรากฏเนาะอาจารย์ค่ะ
1: ใช่ครับที่บอกว่าหลักฐานเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองข้าง
0: ต้
1: องอย่าหยุดแค่นี้อย่าหยุดเพียงแค่สื่อนะต้องไปเดินต่อไปเพื่อพิสูจน์ความจริงไม่อย่างนั้นนะครับเสียหายกันทั้งคู่ความจริงเท่านั้นจะทำให้เห็นนะครับว่าใครมีปัญหาความจริงเท่านั้นจะรักษาระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองของเราเอาไว้ได
0: ้ค่ะเพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีก็น่าจะตรวจสอบไม่ยากแล้วมั้งคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันตรวจสอบได้ทั้งที่เป็นเรื่องเท็จและเรื่องจริง
0: ทีนี้ถ้าพิสูจน์ว่าถ้าเป็นเอกสารจริงก็ดำเนินการกันข
1: ั้
0: น1 2 3 4แต่ถ้าหากไม่จริงก็
1: ว่ากันไปครับใครที่
0: ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
1: ความเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีก็นะครับก็มีกระบวนการนะครับว่ากันไปตามเนื้อผ้าตามหลักฐานที่มีอยู่นะครับ
2: สุดท้ายค่ะอาจารย์ตอนนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าจะตั้งกรรมการในการสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อาจารย์คิดว่ามันควรจะเป็นกรรมการที่ทำยังไงให้ประชาชนไม่เขาเรียกอะไรสิ้นสงสัยอะค่ะอาจารย
1: ์ต้องเป็นกลางที่มาจากนะไม่ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียอย่างเช่นจะต้องเป็นนะครับกลุ่มคนที่เป็นกลางจากราชการนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการคือข้าราชการแทบมาเป็นกรรมการไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแต่เป็นกระทรวงอื่นภายใต้โครงสร้างประชาธิปไตยแบบชนชั้นนำและอำนาจนิยมเนี่ยมันก็สามารถสั่งข้ามห้วยกันได้ถูกไหมก็อาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆที่เช่นนักวิชาการภาคประชาสังคมสื่อมวลชนนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่ทำงานนะครับด้านเทคโนโลยีเอาคนกลางเข้ามาและการสอบสวนนั้นจะต้องถ่ายทอดสดให้ประชาชนนะครับรับรู้ทั่วกันอย่างตรงไปตรงมา
2: อาจารย์ถ้าตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมไปถึงอุ้มกับพี่เก๋ด้วยเนี่ยกำลังอยู่ในคลาสของอาจารย์เกี่ยวกับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เคสนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้มองในมุมของสีสันว่าอุ๊ยมันเป็นการวางยาหรือเปล่ามันเป็นการใครแตกคอกับใครอย่างเงี้ยชาวบ้านอย่างเราเนี่ยควรที่จะเรียนรู้อะไรแล้วมันจะเป็นเชื้อในการดูข่าวการเมืองหลังจากนี้ต่อไปยังไงคะอาจารย
1: ์สำคัญเลยครับเป็นคำถามที่ดีมากว่าเรียนรู้อะไรบอกเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยก
0: ็
1: คือเราอย่าติดกับดักว่าประชาธิปไตยเพียงแค่เลือกตั้งให้เรารู้ว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบประชาธิปไตยที่ใช้การเลือกตั้งเป็นทางผ่านของอำนาจของกลุ่มชนชั้นนำในความหมายนี้ก็คือการติดตามทางการของประชาชนเนี่ยพยายามเกาะเกี่ยวกันนะครับก็คือหลังเลือกตั้งไปแล้วก็พยายามรวมกลุ่มรวมก้อนจัดตั้งสภาพลเมืองสภาประชาชนคอยตรวจสอบคอยกำกับคอยเรียกร้องผลประโยชน์ตัวเองคอยถ่วงดุลอำนาจจากประชาธิปไตยของชนชั้นนำถ้าไม่งั้นปั๊บนะเราก็จะกลายเป็นเครื่องมือแบบนี้พอเวลาทะเลาะกันก็จะชวนเรานะ ครับด้วยเงื่อนไขต่างๆเวลาเขาจูบปากกันเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างถนนนะครับเพราะเราจะเป็นทางผ่านของอำนาจเท่านั้นเองเราอย่าเป็นนะครับสะพานลอยหรือว่าทางม้าลายเพื่อให้ใครข้ามไปถึงฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ง่ายๆแต่เราสมควรเกาะเกี่ยวกันหลังจากการเลือกตั้งเพื่อส่งเสียงก็ดีกดดันเรียกร้องผลประโยชน์ของเราก็ดีเพื่อใ

0: ร้างความสมดุลของนิเวศระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ให้อำนาจนั้นอยู่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสังคมครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
1: เปลี่ยนอารมณ์ดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: ใครอยากรู้ใครสงสัยอะไรฟังหรือว่าพิมพ์ข้อความเอาไว้แล้วเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันแรกที่ไทยช่วยไทย Plus ได้เปิดให้หลายๆคนเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยกันนะก็เรียกว่า3ชั่วโมงแรกก็ยอดทะลุไป170ล้านบาทแล้วแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยกดเหล็กที่ควรที่จะรับรู้เอาไว้สินค้าต้องห้ามคืออะไรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะการใช้ยังไงให้มันไม่ผิดกฎอะไรที่ซื้อได้ซื้อไม่ได้แล้วที่สำคัญคือคนตัวเล็กๆเนี่ยรัฐเขาสามารถที่จะช่วยได้ตลอดรอดฝั่งจริงๆหรือเปล่ามีคำถามเกิดขึ้นระหว่างทางมากมายนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตถามไทยกับผอ.กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังดร.พงษ์นครโพชากรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะบรรยากาศวันแรกเป็นยังไงคะราบรื่นหรือคึกคักมากน้อยขนาดไหนยังไงคะจนถึงวันนี้นี่ใกล้จะช่วงเย็นแล้วนะคะ
4: สำหรับวันนี้บรรยากาศการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเนี่ยก็ถือว่ามีความคึกคักตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึงตัวเลขล่าสุดที่ผมมีเนี่ยณบ่ายโมงตรงเนี่ยนะครับมียอดการใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ587.9 ล้านบาทครับซึ่งถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงหนึ่งประมาณสัก84ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนได้อย่างคึกคักทีเดียวนะครับถ้าดูในแง่ของจำนวนผู้ใช้ติดเนี่ยนะครับประมาณ 2.9 ล้านคนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยบ่าย3เนี่ยก็น่าจะทะลุ3ล้านไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จำนวนร้านค้าที่ได้รับเงินจากโครงการนี้แล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเกือบ 500,000 ล้านนะครับ500,000ล้านค้าครับ
2: เออท่านคะตอนนี้นี่ท่านได้วางไว้ไหมคะว่าตัวชี้วัดความสำเร็จในระหว่าง4เดือนนี้มันคืออะไรคือถ้าจะทำให้ทราบอะค่ะว่าทุกอย่างมันบรรลุถูกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นยอดการใช้สิทธิ์หรือว่าจะเป็นจำนวนของธุรกรรมยอดขายร้านค้าหรืออะไรเงี้ยมีตั้งธงเอาไว้ว่ายังไงบ้างไหมคะ
4: คือจริงๆจุดประสงค์หลักของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือการบรรเทาภาระค่าครองชีพ
2: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูนะครับว่าเม็ดเงินที่เราใส่ลงไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยพี่น้องประชาชนใช้ไปในสัดส่วนเท่าไหร่เทียบกับเม็ดเงินที่เราให้ไปสมมตินะครับว่าผมได้ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาท4เดือนผมก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่า 4,000 บาทที่รับให้ผมเนี่ยผมได้ใช้ไปในสัดส่วนเท่าไหร่ใช่ไหมครับบางท่านอาจจะใช้ครบเลยบางท่านอาจจะใช้ 80% บางท่านอาจจะใช้ 50% ก็ต้องมาประเมินดูว่าการใช้เม็ดเงินประมาณเท่านี้เนี่ยสามารถที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพซึ่งแต่ละคนก็จะมีภาระค่าครองชีพไม่เท่ากันบางคนอาจจะมากบางคนอาจจะน้อยก็ต้องมาดูอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเทียบเราอาจจะต้องมีหลายตัวนะครับเช่นยอดการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้ต่อคนต่อวันยอดการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีมันมีหลายสูตรมากเลยนะครับที่จะใช้เทียบกันหรือแม้กระทั่งเทียบกับการจัดเก็บรายได้จากกรมสรรพากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีหลายตัวที่สองเนี่ยที่เราจะต้องมาดูก็คือว่าเม็ดเงินก้อนนี้ครับมันกระจายไปทั่วทุกจังหวัดหรือไม
2: ่
4: เพราะอย่าลืมนะครับว่ามีหลายสำนักหลายนักวิชาการอาจจะบอกว่ามาตรการเนี้ยไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจจริงไม่ได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจริงชาวบ้านได้ไม่ทั่วถึงครับฉะนั้นตัวที่จะมาสอบตรงนี้ก็คือว่าเม็ดเงินที่เราใส่ลงไปเนี่ยได้ครบทุกจังหวัดไหมครบทุกอำเภอไหมครบทุกตำบลไหมนะครับแล้วก็ร้านค้าในแต่ละตำบลนั้นเนี่ยมีครอบคลุมกับรองรับสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละประเภทความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับอันนี้คือตัวที่2ที่เราใช้ชี้วัดนะครับ
2: แปลว่าตอนนี้ค่ะเชิญค่ะ
4: ครับตัวที่3เนี่ยก็ต้องมานั่งดูครับว่าอย่าลืมนะครับว่าโครงการ

0: นี่ยมันมีอีกโครงการหนึ่งที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย60-40ใช้วันนี้วันแรก
1: ครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเพิ่ม700 บาทบวกกับ300เดิม
1: วันนี้ก็วันแรกเหมือนกัน
0: ก็วันนี้ก็วันแรกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2โครงการก็ต้องมาเทียบกันอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมี 13.18 ล้านคนใช่ไหมครับอย่างเช่น60-40ก็มี 26.04 ล้านคนน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ตัวบวกกันเนี่ยก็ประมาณวัดประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศแล้วที่จะได้รับการบรรเทาภาระค่าของชีพแล้วเราต้องมาดูภาพรวมทั้งหมดครับว่าพี่น้องประชาชนมีการใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนกระจายตัวมากน้อยแค่ไหนเป็นต้นครับ
1: ค่ะแปลว่าคลังจะมีข้อมูลเก็บบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะตอบคำถามได้ว่าโอเคจังหวัดไหนอำเภอไหนที่มีร้านเข้าร่วมน้อยมันจะได้มีการเกลี่ยมีการกระจายให้ความช่วยเหลือมันทั่วถึงอะค่ะ
0: ใช่ครับทางเรามีการจัดทำฐานข้อมูลที่ค่อนข้างเชิงลึกนะครับเราพยายามที่จะจัดเก็บข้อมูลเนี่ยลงเป็นรายจังหวัดน
1: ะ
0: ครับแล้วก็รายจังหวัดเนี่ยเรามีแน่ๆนะครับแต่ว่าเราอยากจะลงลึกๆลงไปเป็นรายตำบลด้วยเพื่อให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนมีเงินตรงนี้ครบทุกตำบลในประเทศไทยหรือไม
1: ่
0: ถ้าครบแปลว่าการที่จะมาบอกว่ารัฐบาลตกหล่นตำบลใดตำบลหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพียงพอยที่สำคัญแต่เราก็มั่นใจว่าใน26ล้านคนเนี่ยบวกถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก
1: 13.18
0: ล้านคนเนี่ยมีครบทุกตำบลแน่นอนและคนเหล่านี้ครับก็จะได้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยตลอดจนถึงเดือนกันยายนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยครับก็จะไปหมุนในชุมชนท้องถิ่นร้านค้าในชุมชนท้องถิ่นก็มีรายได้เข้ามาก็สามารถที่จะไปจ้างงานต่อซื้อวัตถุดิบขยายกิจการได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเม็ดเงินตรงนี้ครับมันหมุนลงไปในพื้นที่ทั่วถึงถ้าทั่วถึงก็จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสามารถบรรเทาภาระค่าของชีพในช่วงวิกฤตพลังงานนี้ได้ครับ
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของที่26ล้านสิทธิ์นะคะแต่ว่าสิทธิ์ที่เราตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยเรามีถึง30ล้านสิทธิ์แต่ว่าคนมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจริงๆเนี่ย26ยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ 3.9 นะคะเกือบ4ล้านเห็นตามข่าวอันนี้เก๋ถามข้อเท็จจริงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นไปแบบนั้นหรือเปล่าก็คือเดี๋ยวจะมีการเอาสิทธิ์กลับมาแล้วกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับประเด็นแรกคือว่า30ล้านสิทธิ์เนี่ยที่เราตั้งไว้สำหรับมั่นใจว่าให้พอเพียงกับคนที่ได้รับผลกระทบ
1: ค่ะ
0: นะครับ30ล้านสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายว่าจะต้องทำให้ถึงนะครับเพราะเราประเมินกันภายในเนี่ยน่าจะอยู่ที่25บวกลบซึ่งก็ใกล้เคียงมากนะครับแล้วก็บวกกับกลุ่มผู้ถือบัตรในการแข่งขันอีก 13.18 นะครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มบวกกันนี่แหละนี่คือกลุ่มที่พูดง่ายคือมีรายได้ขั้นกลางลงมาจนกระทั่งถึงรายได้ปอดบาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้น30ล้านสิทธิ์ไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นแค่ให้พอเพียงกับการประมาณการว่าครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยครับสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยเราจะต้องดูว่าเม็ดเงินที่ชัดที่ใช้สำหรับการไม่ให้สิทธิ์ของ 3.9 ล้านคนที่เหลือเนี่ยเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่แล้วเราจะเอาเม็ดเงินตรงนี้ครับไปทำโครงการอื่นก็เป็นไปได
1: ้
0: เมื่อเช้าผมลงพื้นที่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิสิตนิติธรรมภาคท่านก็ได้เน้นย้ำเหมือนกันว่าจำนวนสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหมดแล้วหมดเลยหมายถึงว่าปล่อยทิ้งไปเลยนะครับแต่เราจะนำเม็ดเงินตรงนี้ครับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับโครงการอื่นที่เราจะขยายผลหรือต่อยอดไปในโครงการอื่นด้วยครับ
1: ค่ะถ้าเกิดอยากจะให้ชัดเจนเพราะว่าหลายคนรอฟังค่ะท่านผอ.ค่ะว่าคนที่ตอนนี้ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังคืออาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นคนที่ใช้แอปไม่คล่องเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยท่านมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะเพราะว่าตอนนี้นั่งมองคนอื่นเขาใช้เงินกัน60-40แต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ค่ะ
0: คือตรงนี้จริงๆแล้วรัฐบาลก็ได้เตรียมแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนเนี่ยครับเป็น 13.18 ล้านคนที่เคยลงทะเบียนเมื่อปี2565แต่ล่วงเลยมา 3-4 ปีแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนอาจจะจนมากขึ้นบางคนอาจจะมีรายได้เกิน 100,000 ไปแล้วอย่างเงี้ยครับฉะนั้นก็เลยถึงเวลาที่เราจะต้องมารีเฟรชตรงนี้นิดนึงว่าเราจะต้องมีการคัดกรองตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีหนึ่งแล้วเพื่อที่จะไม่ให้มีใครตกหล่นจากระบบการช่วยเหลือจากรัฐ เราก็เลยมีความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่จะใ

0: พี่น้องประชาชนนะครับที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยได้เช่นสมมติว่าในหมู่บ้านเรานะครับมีคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็คิดว่าอยู่ในข่ายของคนที่มีความเปราะบางสมควรจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐทางมหาดไทยก็จะได้รวบรวมรายชื่อเหล่านี้ครับมาทันให้กระทรวงการคลังสามารถตรวจสอบคุณสมบัติถ้ารายได้ไม่ถึงที่ดินไม่ถึงอสังหาริมทรัพย์ไม่ถึงเงินฝากไม่ถึงเพียงที่เรากำหนดเอาไว
1: ้
0: ท่านก็มีสิทธิ์ได้มาบริการแห่งรัฐนะครับก็เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายที่ได้รับสมัครบริการแห่งรัฐเพื่อที่จะได้บรรเทาความเครียดบรรเทาภาระค่าครองชีพต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มตกหล่นเนี่ยก็จะสามารถเข้าได้ในรอบที่จะมีการเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับ
1: โอเคเดี๋ยวรอฟังทีนี้
2: ชัดเจน
1: วันนี้ได้มีโอกาสได้ฟังคุณเอกนิติให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการพูดไปถึงฟังก์ชันใหม่คือนกกระซิบ
2: ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีการโยงกับร้านค้าที่ยังมีเวลาในการลงทะเบียนนะคะท่านหมออยากจะบอกอะไรกับร้านค้าที่จริงแล้วเป็นร้านที่อยากจะเข้านะแต่กลัวระบบกลัวภาษีย้อนหลังก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
2: ค่ะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยจริงๆตั้งแต่โครงการคนละครึ่งพาร์ทเศษที่ 1.5 บวกจากคนละครึ่งพาร์ทในปีที่แล้วนะครับแล้วก็บวกจากใครช่วยใครพาร์ทเนี่ยในโครงการเนี่ยครับเราจะไม่ได้มีการเก็บข้อมูลรายได้ของร้านค้าส่งไปที่สรรพากรนะครับเพราะเนี่ยอันเนี้ยก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องของภาษีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เรามีนกกระซิบเนี่ยครับม
1: ัน
0: จะเป็นแป้นต่อให้กับผู้ประกอบการที่ลองนึกภาพนะครับว่าเราขายข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราขายได้อาจจะทราบว่าเราขายได้กี่ไม้ต่อวันแต่เราไม่ทราบว่าต้นทุนในการขายของในวันนี้ของเราเป็นเท่าไหร่อาจจะจำได้แต่ไม่ได้จดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนกกระซิบอยากจะเป็นตัวที่มาบอกว่าที่ผ่านมาในแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยเราขายได้เท่าไหร
1: ่
0: ต้นทุนค่าวัตถุดิบเท่าไหร่ต้นทุนค่าแรงเท่าไหร่ต้นทุนค่าขนส่งเท่าไหร่มันจะทำให้เราสามารถที่จะรู้รายได้รายจ่ายของแต่ละวันกำไรขาดทุนของแต่ละวันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุป4ประเด็นที่นกกระซิบจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและอันที่1มันสามารถวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: ที่2นกกระซิบสามารถเช็คราคากลางวัตถุดิบได้ด้วยนะครับเช่นราคาหมูราคาข้าวเหนียวเป็นเท่าไหร่เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้คำนวณได้ว่าวันนี้เราลงทุนได้เท่านี้นะถ้าเราจะได้กำไรเนี่ยเราจะต้องขายได้เท่าไหร่และวันรุ่งขึ้นถ้าเกิดราคาเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราอาจจะมีงบประมาณจำกัดนะครับหรือเราอาจจะเปลี่ยนจากการจ้างแรงงานรายวันเป็นรายชั่วโมงเพราะว่าก่อนทำงานหรือว่าหลังเลิกงานอาจจะขายดีเป็นพิเศษเราอาจจะอยากมีลูกจ้าง1คนมาช่วยแต่ช่วงกลางวันคนก็เข้าไปทำงานในออฟฟิศอาจจะขายได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องจ้างพนักงานในช่วงกลางวันก็ได้นะคร
1: ับ
0: อันที่3มันสามารถคำนวณกำไรขาดทุนเบื้องต้นได้ทำให้เราสามารถรู้ว่าเงินเข้าเก๊ะเท่าไหร่เงินออกจากเก๊ะเท่าไหร่ต้องจ่ายค่าจ้างเท่าไหร่เป็นต้นและอันที่4สำคัญมากนะครับก็คือมันสามารถช่วยทำสเตทเมนต์อย่างง่ายให้เราได
1: ้
0: เพราะอย่าลืมว่าต่อไปในอนาคตถ้าสมมติผู้ประกอบการอย่างเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับเรามี1เตาเราอยากจะขยายเพิ่มเป็น2เตาเพื่อที่จะมีรายได้มากขึ้นเราอาจจะต้องมีการขอสินเชื่อจากธนาคารมาเพื่อขยายกิจการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตทเมนต์จะทำให้เรามีหลักฐานทางการเงินเพื่อที่แบงค์เนี่ยจะได้เห็นว่าที่ผ่านมาเราทำงานค้าขายมีรายได้เข้ามาตลอดนะไม่ได้แบบขาดหายเป็นต้นครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมากๆนะคะแต่ว่ามีคนถามมาเหมือนกันว่าโอ้ขีดความสามารถของ AI ในอนาคตมีโอกาสจะเพิ่มฟีเจอร์อะไรอื่นๆเข้าไปอีกไหมคะ
0: ผมคิดว่าขณะนี้สิ่งที่เรามองขณะนี้เราเริ่มจากปักทูบมันอยู่ในแอปพลิเคชันฉุกเงินแต่ในอนาคตข้างหน้าที่เรามีการคุยกันเนี่ยพอเราสามารถเพิ่มAI เข้าไปในฝั่งแอปพลิเคชันเป่าตังได
1: ้
0: มันก็จะทำให้เราสามารถรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะลืมว่าวันนี้เราซื้อข้าวเหนียวมุกซิ่งซื้อชานมไข่มุกซ
1: ื้
0: อข้าวเหนียวอะไรต่างๆไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามี AI มาช่วยเนี่ยเราก็จะได้วิเคราะห์ต่อกันได้ว่าวันนี้เราใช้จ่ายมากเกินไปนะเราควรจะประหยัดมากขึ้นอะไรต่างๆเราควรจะเติมเงินเท่าไหร่เพื่อเพียงพอกับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยเป็นต้น
1: ค่ะจริงๆตรงนี้แหละที่มัน plus เข้ามาเนาะเพราะว่ามันทำให้รู้ว่ามันไม่ได้แค่จ่ายเงินแจกเงินมันไม่ใช่การแจกเงินด้วยมันคือมันเป็นเหมือนเครื่องมืออุปกรณ์แต่คราวนี้ถ้าร้านเล็กๆอะค่ะท่านบอกอค่ะบอกว่ากระทรวงการคลังช่วยยืนยันได้ไหมว่าจะไม่ใช่เครื่องมือในการไปไล่บี้ภาษีร้านเล็กอันนี้อยากจะบอกอะไรกับเขาให้ชัดเจนเลยไหมคะ

0: ใช่ครับจุดประสงค์ของเรามีอย่างเดียวเลยครับก็คือบรรเทาภาระค่าของชีพให้พี่น้องประชาชน
1: อ
0: ันที่หนึ่งนะครับอ
1: ัน
0: ที่สองก็คือว่าทำให้ร้านค้าตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นหนึ่งและอันที่สามก็คือว่าทำให้ผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสามารถใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยให้เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมักจะคิดว่า AI คือเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ย AI

0: ไปด้วยดีแอปก็ไหลลื่นไม่ได้ล่มอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอาจจะมีความสับสนเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเงินวิธีขั้นตอนอะไรต่างๆนะคะทีนี้หลายคนถามว่าอยากให้ช่วยย้ำเรื่องของกฎเหล็กหน่อยว่าเงินในไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้อะไรในกลุ่มไหนได้บ้างอะไรใช้ไม่ได้บ้างเงี้ยค่ะ
1: จำหลักง่ายๆนะครับก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านใช้จ่ายได้นะครับเฉพาะเงินในส่วนของรัฐเนี่ยจะได้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200ถ้าเดือนหนึ่งก็ไม่เกิน 1,000 บาทนะครับทีนี้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องของการเติมเงินนะครับท่านเติมเท่าที่จำเป็นเติมเท่าที่เราเติมไหวเพราะบางคนมีการคิดสูตรผมเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะๆมากมายเลยครับว่าจะต้องเติม600จะต้องเติม300ต่างๆบางทีเนี่ยเป็นลุงป้าๆเนี่ยได้รายได้มาเป็นรายวันก็อาจจะไม่มีตังค์เติมขนาดนั้นแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปคิดสูตรให้ปวดหัวครับก็แค่เติมเท่าที่เรามีความจำเป็นเติมเท่าที่เรามีกำลังนะครับส่วนร้านค้าประเภทไหนบ้างที่ใช้จ่ายไม่ได้นะครับก็คือเป็นร้านพวกนวดสปาทำผมทำเล็บนะครับเพราะตรงนี้เรามองว่าการบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงวิกฤตพลังงานเนี่ยครับการทำผมทำเล็บนวดสปาเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแต่สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันก็คือการอุปโภคบริโภคมากกว่านะครับตรงนั้นเราก็เลยเน้นไปตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าพี่น้องประชาชนอาจจะต้องเดินทางไปทำงานเดินทางไปค้าขายเนี่ยเราก็จะมีการให้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับกับกิจการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยนะครับเช่นเล็กรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์สองแถวรถเมล์รถไฟฟ้าต่างๆในต้นเนี่ยร่วมรายการหมดเลยนะครับเพราะท่านสามารถนอกจากใช้อุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยท่านยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเดินทางไปทำงานไปโรงเรียนไปต่างๆได้ด้วยครับ
0: แต่ว่าดีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็ยังยกมือถามเหมือนเดิมค่ะท่านผอ.ค่ะว่าแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันมีค่าน้ำมีค่าไฟมีค่าแก๊สมีอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่เข้าร่วมทำไมถึงไม่ช่วยตรงนี้ค่ะอยากจะชี้แจงอีกสักทีไหมคะ
1: จริงๆเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าการถุงต้มเนี่ยนะครับเราให้กลุ่มเปราะบางซึ่งก็คือกลุ่มที่มีบัตรบริการแห่งรัฐส่วนกลุ่มที่ลง60 40เนี่ยเรายังเราคิดว่ายังพอมีกำลังอยู่นะครับเพราะว่าเส้นแบ่งระหว่าง2โครงการนี้ก็คือว่าถ้าท่านเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับรายได้น้อยท่านเข้าโครงการบัตรบริการแห่งรัฐซึ่งท่านเข้าอยู่แล้วทีนี้คนที่ไม่มีบัตรบริการแห่งรัฐซึ่งถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นผู้เปราะบางหรือว่ามีรายได้น้อยมากนักเนี่ยก็เข้า60 40ซึ่งตรงนี้เราก็เลยไม่ได้เอาค่าไฟค่าน้ำค่าก๊าซหุงต้มมาอยู่ใน 60-40 ด้วยแต่จะไปอยู่ในฝั่งบัตรบริการแห่งรัฐครับ
0: ค่ะมีเชิญค่ะท่านผอ.คะมีอะไรจะย้ำในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคะเพราะว่าวันนี้ใช้วันแรกเหมือนกัน
1: ใช่ครับพี่น้องประชาชนที่ใช้บัตรบริการแห่งรัฐนะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์ของท่านเนี่ยที่ร้านทรงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่ท่านใช้สิทธิ์อยู่แต่เดิมเนี่ยได้หมดทุกอย่างนะครับก็คือจะได้วงเงินเพิ่มอีก700บาท300เดิมบวก700เป็น 1,000 ซึ่งเท่ากับคนที่ได้60 40นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ครับก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพส่วนสิทธิ์อย่างอื่นท่านยังได้เหมือนเดิมนะครับค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนค่าไฟ315บาทต่อครัวเรือนค่าน้ำได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับรวมถึงค่ารถโดยสารต่างๆเนี่ย750บาทต่อเดือนท่านยังได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการพิจารณาของท่านรัฐมนตรีเรื่องของโครงการบัตรบริการแห่งรัฐจะเดินต่อไปอย่างไรจะมีการลงทะเบียนใหม่ไหมจะมีการคัดกรองคุณสมบัติอย่างไร อยากจะให้พี่น้องประชาชนติดตามมติครม.ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ค่ะท่านคะตอนนี้ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะมีบางร้านค้าหรือว่าบางคนเนี่ยเขาออกมาบอกว่าหน้าร้านเนี่ยมันมีป้ายเขียนว่าไทยช่วยไทย plus เข้าร่วมแต่พอถึงเวลาที่สั่งของไปแล้วเรียบร้อยกำลังจะจ่ายเงินปรากฏอ้าวเพิ่งมาบอกลูกค้าว่ายังไม่เข้าร่วมพอคำว่ายังไม่เข้าร่วมเนี่ยตรงนี้มันมีใครที่มีส่วนในการบอกโกหกหรือผิดหรืออะไรยังไงไหมคะ
1: ถ้าท่านเจอร้านค้าที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ครับท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรามีเบอร์ถ้าท่านที่เข้าอยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วท่านเป็นผู้สั่งผู้ซื้อเนี่ยท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็สามารถโทรได้เลยว่าร้านนี้ชื่อร้านนี้พิกัดนี้ไม่ได้จากมีป้ายเข้าร่วมแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้เข้าร่วมทำให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได
0: ้ครับ
1: เบอร์จำง่ายๆมากเลยครับ02111122กด2ครับอันนี้จะเป็นสั่งผู้ซื้อท่านสามารถที่จะโทรไปแจ้งพฤติกรรมต่างๆได้
0: ซึ่งจริงๆมันมีไหมคะร้านที่ตั้งป้ายไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอการตรวจสอบและหลังจากนั้นค่อยเข้าโครงการ

0: อย่างเงี้ยค่ะท่าน
1: เมื่อเช้าผมไปลงพื้นที่กับท่านรัฐมนตรีก็เห็นตั้งป้ายหน้าร้านแล้วก็เป็นร้านที่เข้าร่วมจริงๆนะครับเพราะว่าก็ลูกค้าก็เข้าร้านนะครับแล้วก็มีการสแกนจ่ายอะไรตามปกตินะครับร้านที่มีป้ายแต่ว่าไม่ได้ทำจริงเนี่ยยังไม่เจอนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานด้วยครับ
0: ทีนี้ระยะเวลาในการดำเนินการค่ะอันนี้ถามเผื่อบางทีเขาไปยื่นแล้วแต่ว่ายังมีระยะเวลาอยู่ตั้งป้ายไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตน่าจะมีไหมคะถ้าแบบนี
1: ้จริงๆร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพักตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยครับเขาสามารถกดยืนยันการเข้าร่วมได้จนถึงวันที่30กันยาเลยนะครับคือตลอดโครงการเลยท่านจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เลยก็ถือว่าเราเคยตรวจสอบท่านมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นลูกค้าของโครงการนี้อยู่แล้วส่วนร้านค้ารายใหม่เลยนะครับที่ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยเนี่ยท่านสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาค
0: ม
1: นะครับระยะเวลาจะสั้นกว่าร้านค้าที่อยู่เดิมนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบว่าท่านมีตัวตนจริงไหมด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะถามอีกนิดหนึ่งเพราะว่าในโลกโซเชียลนะคะเหมือนตอนนี้หลายคนอาจจะยังสับสนอย่างเรื่องของขอเน้นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิดหนึ่งนะคะอย่างตอนนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือคนที่จะได้นะคะวันนี้เริ่มดีเดย์วันแรกที่เติมเงินเข้าไป700บาทแล้วก็จะรวมกันเป็นพันหนึ่งเนี่ยก็คือตามระยะเวลาเนี่ยจะ4เดือนเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่จะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันอาจจะครึ่งๆกลางๆอย่างนี้จะมีคนที่หลุดก็อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องจนถึง4เดือนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะท่านผอ.ค่ะ
1: ขอให้รอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครับแล้วก็ท่านจะได้จัดการทั้งหมดครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไทม์ไลน์จะเป็นยังไงคุณสมบัติเป็นยังไงจะได้ไปต่อหรือไม่ผมคิดว่าพรุ่งนี
0: ้
1: คณะรัฐมนตรีก็จะมีการพิจารณาเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดครับ
0: อันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าหลายคนก็เห็นในโซเชียลเขาแชร์กันบอกว่าเดี๋ยวได้2เดือนมั่งอีก2เดือนหลังไม่ได้ต้องไปลงทะเบียนใหม่แล้วก็ถ้าใครอยู่ต่อก็อยู่ต่อยาวไป4เดือนแต่ถ้าใครไม่อยู่ต่อทีนี้จะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้ต้องรอครม.พรุ่งนี้เนาะใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ โอเค
2: ใช่ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะท่านผอ.ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่
0: ะขอบพระคุณค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ ดร.พงศ์นครโภชากรนะคะท่านเป็นผอ.กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังค่ะวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับพี่เก๋แล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณมากๆสำหรับทุกข้อความนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

าระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 พสมท.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุนคณีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ 1:00 น. ถึง 3:00 น.เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: ดำเนินกันไปเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะนำพาท่านผู้ฟังไปสู่ความสุขความเจริญกับบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมผสมผสานกับเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงในยุคเก่าๆนะครับรวมทั้งเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนึกถือว่าเป็นหลักของรายการ

รอฟพอก็เพลงแท้เดิมเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะเป็นผลงานเพลงของศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งซึ่งแฟนเพลงขอกันมามากเลยนะครับเพราะว่านานๆผมก็นำเสียงเธอมาเสนอให้ฟังเพิ่งที่ผมก็ผสมผสานกับนักร้องท่านอื่นนะครับนั่นคือคุณรวงทองทองนันทมนั่นเองนะครับในยุคสมัยที่เธอมีชื่อเสียงในประมาณปี2500นั่นถือว่าโด่งดังถึงขีดสุดหานักร้องคนใดเทียมเทียบเธอยากเลยทีเดียวนะครับทีนี้พอพูดถึงคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีคำถามมาจากแฟนเพลงว่าผมเนี่ยพูดถึงผลงานเพลงของครูเพลงอยู่บ่อยๆเป็นประจำนะครับเช่นนักประพันธ์ท่านนู้นนักประพันธ์ท่านนี้แล้วก็พูดถึงนักร้องนักประพันธ์ว่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับแต่ท่านผู้ฟังติงมาว่าทราบมาว่านักร้องนักประพันธ์อาวุโสที่เก่งๆเนี่ยที่ประพันธ์เพลงไว้ไพเราะเนี่ยมีมากมายหลายสิบท่านเลยแต่ทำไมคุณดุษฎีถึงได้ประกาศชื่ออยู่ไม่กี่ท่านเท่าได้ยินก็มีคุณสง่ารำพีคุณชาลีนธนวิกิตคุณสมานการยันทัพพลินคุณสุนทรยานและเวียงการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กี่ท่านโดยเรื่องจริงๆแล้วถ้าเกี่ยวกับนักประพันธ์หรือนักแต่งเพลงนะครับที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยเท่าที่ผมจำได้จริงๆมีประมาณสัก10กว่าท่านเองนะครับซึ่งจริงๆควรจะมากกว่านั้นแต่ว่ามีสาเหตุเป็นเพราะว่าบางท่านไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเพราะว่า1ท่านล่วงลับจากไปก่อนที่จะมีการจัดตำแหน่งศิลปินแห่งชาติขึ้นมานะครับ2ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยท่านประพันธ์เพลงเก่งจริงแต่ว่าโดยคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้วางหลักสูตรวางหลักการไว้ต้องมีเงื่อนไขอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเท่าที่จำได้นะครับที่เป็นนักประพันธ์เพลงที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับทั้งประพันธ์ทำนองและประพันธ์เนื้อร้องนะครับก็มีคุณสุนทรยานเวียงการหรือว่าคุณเกียรติพงษ์กาญจนพีนั่นเองนะครับคุณประสิทธิ์ศิลปบรรเลงคุณชาญชัยบัวบางสอนคุณแมร่าศรีกรานนท์ครูชาลีอินทรวิจิตรครูประสิทธิ์พยอมยงครูปอชื่นประโยชน์หรือครูเปลืองชื่นประโยชน์นะครับครูพยงมุกดาท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์ครูสง่าอารัมพีครูสมานกาญจนพลินครูสุรพลโทนวณิชนี่แหละครับถ้าที่ผมรวบรวมได้นี่แหละครับประมาณ12ท่านนี่แหละครับเพราะท่านนอกเหนือจากนั้นก็ยังไม่ได้รับการยกย่องด้วยสาเหตุหลายๆประการนะครับคอยทราบตามนี้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกคนนู้นคนนี้น่าจะเป็นทำไมไม่ได้เป็นนะครับเหมือนอย่างผมยังเคยนะครับผมเนี่ยเคยประกาศในรายการลำนำสยามว่าครูเทียบคงลายทองศิลปินแห่งชาติทั้งที่ท่านยังไม่ได้รับการยกย่องสาเหตุเพราะว่าท่านล่วงลับจากไปก่อนแต่ท่านยังอยู่ผมว่าท่านต้องได้เป็นแน่ๆฝีมือปีหาใครเทียบยากในเมืองไทยเลยนะครับครูเทียบคงลายทองนี่แต่นี่นะครับอย่างนี้แหละครับพอผมเผลอพูดไปเพราะในใจผมเนี่ยคิดว่าท่านต้องเป็นหรือท่านต้องได้เป็นแน่ๆแต่ว่าท่านล่วงลับจากไปก่อนเลยไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติก็พอดีมีท่านฟังก็ติงมาว่าครูเทียบยังไม่ได้เป็นนะนี่เนี่ยอย่างนี้แหละครับผมเองยังเข้าใจผิดไปเลยนะครับก็นี่เป็นเรื่องราวของศิลปินแห่งชาตินะครับวันนี้เราจะได้ฟังเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติฝ่ายหญิงซึ่งร้องเพลงเพราะมากในอดีตหาใครเทียบเธอยากทีเดียวในเรื่องของความโด่งดังนะครับแต่ก่อนจะมาฟังเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะครับเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมก่อนครับตำนานเพลงของไทยเรานี่สำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเราจะทอดทิ้งเสียไม่ได้เอกลักษณ์ของไทยคือเพลงไทยนั่นเองครับขอเริ่มในเพลงสร้อยลำปางเถานะครับเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเพลงเถาเพลงนี้คุณบรรยงเกตคงแต่งจากเพลงสร้อยลำปาง2ชั้นหรือเขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าลาวลำปางถ้าไปได้ยินสร้อยลำปางหรือว่าลาวลำปางขอให้เป็นที่ทราบกันว่านั่นแหละครับเพลงเดียวกันนะครับเพลงสร้อยลำปางหรือว่าลาวลำปางอัตรา2ชั้นทำนองเก่าเนี่ยใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะมี2ท่อนนะครับก็คุณบรรยงเกตคงแต่งเอาไว้เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2497ทางหนึ่งแล้วก็ยังมีนักดนตรีไทยในวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันแต่งทั้งทำนองร้องและทำนองดนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2511อีกทางหนึ่งแต่ทางที่นิยมบรรเลงกันมากสุดคือทางของครูบรรยงเกตคงศิลปินแห่งชาตินั่นเองครับขอเชิญรับฟังวงโหรีเครื่องคู่บรรเลงในเพลงสร้อยลำปางเถา

บทเพลงสร้อยลำปางเขาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีเครื่องคู่นะครับก็เป็นการบรรเลงที่มีความไพเราะแล้วก็มีการบรรเลงซึ่งค่อนข้างจะเรียกว่าเด่นชัดแล้วก็เสียงแน่นหนีละเกินนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องคู่หรือว่าเครื่องใหญ่เลยทีเดียวก็ใช้ผู้บรรเลงก็20กว่าท่านทีเดียวนะครับเด็กๆทั้งนั้นในวงนี้ก็จะเป็นวงมโหรีเครื่องคู่ของยุวศิลปินในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัชกาลที่2อัมพวานู่นนะครับเรื่องของเพลงไทยกับเด็กๆนี่ก็ถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าเด็กๆนี่คืออนาคตของชาติและเป็นผู้ที่จะสืบสารเป็นผู้ที่จะดำรงเอกลักษณ์ไทยมิไว้ให้ยังยืนนานนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องส่งเสริมเด็กๆที่ยุคสมัยนี้ส่งเสริมกันตั้งแต่ชั้นประถมหรือชั้นมัธยมต้นกันเลยทีเดียวนะครับมีการจัดการประกวดกันในวาระต่างๆจากการสนับสนุนของสถาบันต่างๆองค์กรต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นในขณะที่ผมกำลังดำเนินรายการอยู่นี่ครับใกล้ๆกับห้องที่ทำงานนี่ก็ยังมีเสียงคล้องแววมาไม่ทราบท่านฟังได้ยินเสียงคล้องแววมาหรือเปล่าเป็นการเดี่ยวคล้องของเด็กๆที่กำลังจะประกวดดนตรีนะครับนี่นะครับผมเองก็สืบสารสนับสนุนทุกวิถีทางเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงนักร้องยอดนิยมที่เราจะพูดถึงในคืนวันนี้นะครับตามที่ท่านฟังบอกว่าอยากฟังเหลือเกินไม่ค่อยจะเสนอเลยมีผู้เสนอเสียงของคุณรวงทองทองรัตนธมคุณบุษยารังสีคุณวรนุชอารีคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณมาริสาอมาตย์คุณมา 4-5 ท่านนี่บอกขอเถอะขอเป็นพิเศษกันแค่คนละวันก็ยังดีเพราะว่ามีเพลงเพราะๆซึ่งผมไม่ค่อยได้นำมาเสนอนะครับในตัวโดยเสียงของนักร้องหลายๆท่านนี่ก็ต้องเรียนทราบว่าบางครั้งก็เผลอไปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคุณบุษยาเนี่ยผมนำเสนอบ่อยแล้วเสนอทีเดียววัน2วันเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับคุณวรนุชอารีคุณชวลีช่วงวิทย์คุณมาริสาอมาตย์คุณนี่ผมก็ชอบเพลงท่านมากเพียงแต่ว่าผมไม่ได้นำเสนอแบบเดียวแต่มักจะนำเสนอในเพลงเดี่ยวเพลงคู่ที่ผสมผสานกันกับวงศูนย์ธราพรนะครับอย่างเช่นครูชวลีช่วงวิทย์นี่ก็เป็นผู้ที่ขับร้องเพลงทำนองไทยไว้มากที่สุดแล้วก็ร้องเพลงคู่มากที่สุดด้วยผมก็นำเสนอบ่อยๆแต่วันนี้ขอนำเสนอนักร้องเสียงน้ำซ้อหินครับนั่นคือคุณรวงทองทองลั่นธมนะครับคุณรวงทองทองลั่นธมนี่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในสมัยปีประมาณ2500นะครับตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยทีวีช่อง4บางพรมออกเผยแพร่ภาพในระบบขาวดำนะครับ525เส้นในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีทีวีเนี่ยเราเรียกว่าทีวีโทรทัศน์เนี่ยประมาณสัก20ถึง10บ้านจะมีสักบ้านหนึ่งแล้วต้องเป็นบ้านคนรวยถึงจะมีด้วยแล้วก็เป็นระบบขาวดำแต่เขาก็เพื่อเผื่อแผ่นะครับพวกลูกใครๆก็อยากดูพอถึงเวลาพอตอนเย็นเริ่มเปิดสถานีนี่ก็จะกระซิบบอกกันมานะมาดูกันได้นะเด็กๆก็วิ่งกันเกลียวเลยคนไปดูบ้านนู้นไปดูบ้านนี้กันนะครับมุงกันเต็มเลยทีเดียวในยุคสมัยนั้นเนี่ยพอตอนเย็นเนี่ยถ้ามีรายการดนตรีเดี๋ยวก็ตะโกนกล้องกับหมอกันแล้วรวงทองมาแล้วรวงทองมาแล้วหมายถึงคุณรวงทองทองลั่นธมนะครับนักร้องที่มีชื่อเสียงดังที่สุดในยุคนั้นคนนี่วิ่งไปดูหน้าจอเต็มเลยดูคุณรวงทองนะครับบางทีก็มีเข้าใจผิดกันเหมือนกันนะครับในสมัยนั้นก็มีเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งชื่อว่ารวงทองเหมือนกันนะครับเครื่องดื่มสำหรับผู้ชายพอดินรวงทองมาแล้วหูผึ่งเลยคิดกันไปคนละอย่างคุณรวงทองทองลั่นธมนี่ชื่อเดิมที่ชื่อว่าทองก้อนนะครับเป็นคนอยุธยาเรียกว่ามาจากชนบทเลยจริงๆสมัยก่อนแค่นครปฐมอยุธยานครชัยศรีนี่ถือว่าเป็นชนบทแล้วถ้าจะพูดตามภาษาพื้นบ้านก็เรียกว่าบ้านนอกเลยซ้ำเรียกว่ามาผิวคล้ำดำกลับกันมาทีเดียวบางคนก็มากันแบบว่าเป็นลูกทุ่งมัมแมมมาทีเดียวนะครับยังไม่ได้ขาดสีชวีวันทีนี้คุณรวงทองหรือคุณทองก้อนเนี่ยท่านเกิดประมาณปีพ.ศ. 2480นะครับท่านเป็นลูกกำพร้าตั้งแต่เด็กก็เลยย้ายมาอยู่กับ

คุณยายที่กรุงเทพก็ได้เรียนที่โรงเรียนกาตยานารีจนถึงชั้นมัธยม6เลยทีเดียวทีนี้เธอเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะมากเลยทีเดียวได้มีผู้ใหญ่ที่นับถือเนี่ยพาไปฝากกับครูเอื้อสนทนานก็เลยได้ฝึกหัดร้องเพลงกับครูเพลงหลายท่านในกรมประชาสัมพันธ์และก็ในวงสุนทราภรณ์ด้วยนะครับครูเจ้าอมปัญจพันธ์เป็นผู้ตั้งชื่อให้ว่ารวงทองทองลั่นคมนะครับในยุคแรกคุณรวงทองมีชื่อเสียงจากเพลงรักบางใบของครูเจ้าอมปัญจพันธ์นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงจำได้ไหมของครูทาตรีและครูเอื้อนะครับแล้วก็ฝันใจไอ้ทุยของครูสมศักดิ์เทพนนท์จนถึงปี2506คุณดวงทองก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระแล้วก็แสดงภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องกาในฝูงหงส์แล้วเธอก็ยังตัดรายการเพลงทางวิทยุและโทรทัศน์อีกด้วยนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องคุณดวงทองต่อไปเรามานำเสนอเพลงของคุณดวงทองทองนั้นทมกันก่อนนะครับมีเพลงสำคัญอยู่2เพลงที่อยู่ในยุคแรกๆของคุณรวงทองแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษด้วยคือคุณรวงทองทองลั่นทมนะครับได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงว่านาสวัสดิ์และรักเธอเสมอนะครับเพราะนั้นเราจะนำเสนอ2เพลงนี้แต่ว่าแยกกันนะครับในช่วงแรกขอนำเสนอเพลงว่านาสวัสดิ์กับเอื้องคำสวนก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่2เดี๋ยวให้ฟังเพลงรักเธอเสมอและฝันใจเจ้าทุยเรียกว่าทั้ง4เพลงถือเป็นเพลงโด่งดังมากของคุณรวงทองเลยว่านาสวัสดิ์เพลงแรกนี้เป็นเพลงซึ่งกุสงารัมพีเป็นผู้ประพันธ์นะครับและกุสงารัมพีท่านนำทำนองเพลงแขกสาหร่ายมาปรุงแต่งนะครับเป็นทำนองเพลงไทยเดิมในตราจังหวะสองชั้นเพลงนี้คุณรวงทองทองลั่นทมร้องคู่กับคุณชายถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับส่วนเพลงที่สองเอื้องคำสวนเพลงนี้ครูทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงฟ้อนของทางเหนือมาบรรจุใส่นะครับครูทาตรีครูเอื้อแต่งเพลงที่มีเนื้อร้องแล้วก็มีทำนองเกี่ยวกับทางเหนือไว้หลายเพลงเลยเพลงนี้คุณรวงทองทองนั้นผมขับร้องไว้โด่งดังมากครับเรื่องคำสวนนี่ถือว่าเป็นเพลงที่ติดหูแฟนเพลงในยุคนั้นมากเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังว่านาสวัสดิ์และเอื้องคำสวน

วนาสวัสดิ์และเอื้องกำสวนจากคุณรวงทองทองลั่นทมก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงวนาสวัสดิ์นั่นเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเลยนะครับส่วนเอื้องกำสวนนี่ถือเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้นนะครับสมัยก่อนเด็กๆชั้นประถมยังสาวทำนองเพลงเอื้องกำสวนนี่นะครับไปฟ้อนกันแหน่เฉิบๆเลยทีเดียวความที่คุณรวงทองดังมากนะครับต่อไปสองเพลงครับจากการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดไว้ว่าคุณรวงทองทองนัทผมได้รับรางวัลเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงวนาสวัสดิ์และรักเธอเสมอวนาสวัสดิ์ก็นำเสนอผ่านไปแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นเพลงรักเธอเสมอและขวัญใจเจ้าทุยครับรักเธอเสมอนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์นะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงคู่ที่ฮิตมากที่สุดเพลงหนึ่งในยุคนั้นนะครับเพลงนี้คุณรวงทองขับร้องคู่กับคุณสมศักดิ์เพพนนท์รักเธอเสมอรักเธอเสมอรักเธอเสมอนี่แหละส่วนเพลงที่สองนี่เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงมากให้คุณรวงทองทองลั่นทมอย่างนึกไม่ถึงเลยครับนั่นคือเพลงขวัญใจเจ้าทุยนะครับในยุคนั้นเนี่ยวงสุนทราภรณ์ก็นำวงดนตรีไปบรรเลงที่สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยไทยทีวีช่องสี่มังพรมซึ่งกลายมาเป็นอสมทเดี๋ยวนี้นี่แหละครับในยุคนั้นเนี่ยแสดงการสมจริงสมจังนะครับมักจะประพันธ์แสดงเนี่ยแสดงเป็นรีวิวการแสดงหรือว่าละครสั้นหรือละครเพลงเป็นเรื่องๆเลยทีเดียวหรือว่าจัดเป็นรีวิวเลยก็มีชุดหนึ่งชุดขวัญใจเจ้าทุยนะครับครูเอื้อแทงกลัวจะไม่สมจริงสมจังท่านแค่แอบไปว่าจ้างให้คนเนี่ยนำควายเข้ามาหนึ่งตัว

มาส่งที่ทีวีช่องสีเหลืองพรมแอบนำเข้าทางฝ่ายฉากด้านหลังนะครับเพราะตัวใหญ่เข้าด้านหน้าไม่ได้เอารถจอดด้านหลังแล้วเข้าทางฝ่ายฉากก็เข้ามายังห้องส่งได้พอดียังห้องส่ง1ห้องส่ง2นี่แหละครับและจัดทำล้อมฟางไว้ใหญ่โตเลยนะครับสมจริงเลยสำคัญเนี่ยคุณกรองทองมาเห็นควายรู้ทันทีว่าต้องร้องเพลงกับควายพอทราบเท่านั้นเองร้องไห้โฮไม่ยอมเรียกว่าโอ้โหปฏิเสธเลยให้หนูร้องกับนกกับหนูให้ร้องกับอะไรก็ได้นะหนูให้หนูร้องกับควายคนดูจะคิดยังไงเอาหนูไปคู่กับควายร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยเพื่อชักฉุนไม่เป็นไรไม่ต้องร้องก็ได้ไม่ต้องร้องกลับบ้านไปไม่ต้องมาร้องเพลงอื่นเลยเห็นครูเอื้อเอาจริงอย่างนั้นก็เลยต้องยอมครับปรากฏว่าคุณรวงทองทองนันทมขับร้องเพลงขวัญใจเจ้าทุยคู่กับเจ้าทุยคือควายนั่นเองครับในยุคนั้นเนี่ยจะเปรียบควายว่าเจ้าทุยถ้าใครถูกเรียกว่าเจ้าทุยนี่แย่เลยนะครับเรียกควายว่าเจ้าทุยส่วนสาวชนบทสาวชาวนาเนี่ยมักจะเรียกว่าอีรวงเปรียบเสมือนรวงข้าวนั่นเองนะครับก็คุณรวงทองร้องคู่กับเจ้าทุยในเพลงขวัญใจเจ้าทุยคือร้องคนเดียวนะครับเจ้าทุยนี่ก็มอมอไปเรื่อยนะครับปรากฏว่าหลังจากจบรายการโทรศัพท์เข้ามากันนำหนังสือพิมพ์ลงข่าววิทยุออกข่าวกันโอ้โหบอกดังเหลือเกินหลังจากนั้นมาคุณรวงทองไม่ปฏิเสธเจ้าทุยเลยแล้วก็มีเพลงชุดแบบเจ้าทุยขวัญใจเจ้าทุยเจ้าทุยอีรวงเนี่ยออกมาเป็นหลายชุดรวมทั้งที่ออกจากวงสุนทราภรณ์เองด้วยและออกจากครูเพลงค่ายอื่นด้วยนะครับรวมทั้งภายหลังรู้สึกว่าคุณรวงทองทองนันทมจะแต่งเองด้วยนะครับชื่อว่าเพลงรักรวงกับรักทุยนะครับก็ขอเชิญน้องฟังจากผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมทั้งสองเพลงครับเพลงแรกรักเธอเสมอขับร้องคู่กับคุณสมศักดิ์เทพนนท์นะครับเพลงที่สองขวัญใจเจ้าทุยคุณรวงทองร้องแต่เพียงผู้เดียวครับ

เสียงหวานๆใสๆจากศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะครับคุณรวงทองทองนันทมนะครับก็จบไป4เพลงแล้ววนาสวาทเอื้องกำสวนรักเธอเสมอและขวัญใจเจ้าทุยเสียงอย่างนี้เรียกว่าน้ำเสาะหินต้องคิดดูนะครับเสียงขนาดน้ำเสาะหินได้นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆไปไม่เป็นเลยผมพูดไม่ถูกเลยนึกผมพอพระใจหัวใจผมมาไปนึกถึงว่าฉายาของนักร้องแต่ละท่านในสมัยนั้นมีแปลกๆจริงนะครับอย่างเช่นคุณสุเทพวงศ์คำแหงนี่ก็สาฉายาของท่านที่คุณรงวงศ์สวรรค์ตั้งไว้ให้คือนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์โอ้โหฟองเบียร์นี่มันนุ่มรับน้ำหนักอะไรไม่ได้ถ้าไปขยี้แพรบนฟองเบียร์มันจะนุ่มขนาดไหนหรืออย่างเสียงของคุณวรนุชอารีเขาว่าเสียงเหมือนเสียงน้ำมนต์ก้นบาทโอ้โหอันนี้ยิ่งแปลยากกว่าไปใหญ่ลองนึกดูนะครับเสียงเหมือนน้ำมนต์ก้นบาทนี่มันแปลได้ไหมถ้าไม่แปลกันลึกซึ้งจริงๆนี่แปลไม่ออกคือน้ำมนต์จะสร้างความชุ่มฉ่ำเยือกเย็นให้เวลาเราโดนรดน้ำมนต์นั้นมีความสุขเยือกเย็นนะครับส่วนก้นบาทก็เปรียบเสมือนข้าวก้นบาทซึ่งมีแต่ความสุขความร่มเย็นเสียงของเธอเย็นๆนะครับเย็นๆบางคนหาว่าเสียงเธอในแท้จะไม่มีคลื่นเสียงเลยเด้อเพราะว่าเป็นเสียงที่มีความเยือกเย็นคุณวรนุชอารีนะครับอย่างคุณรวงทองทองนันทมก็เลยหวั่นเสียงน้ำเสาะอินก่อนจะฟังเสียงของคุณรวงทองทองนันทมต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงเธอเดินในตราจังหวะสองชั้นกันสักเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงเครื่องสายฟังดูแล้วพอจะต่อสู้กับคุณรวงทองได้เลยครับโดยเสียงของวงเครื่องสายแล้วก็โดยทำนองของเพลงนะครับเพลงนี้หวานมากครับเพลงแขกหมอนสองชั้นนะครับบทเพลงแขกหมอนสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับเขาใช้หน้าทับกรอบไก่ประกอบจังหวะมี3ท่อนท่อนละ6จังหวะเป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะสระสลวยภายหลัง

ก็มีการไปประพันธ์เป็นเพลงเถาแล้วก็ทำเป็นทางธรรมดาแล้วก็ทางเดียวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีในอัตราสามชั้นด้วยนะครับแล้วเพลงแขกงอนในเวลาเราฟังเดียวด้วยเครื่องดนตรีหวานๆอย่างเช่นซอเงี้ยโอ้โหเวลาถึงท่อนสองในเวลาฟังเนี่ยจังหวะซอมันชัยยักมันหวานจับจิตจับใจทีเดียวก็ลองมาฟังดูครับว่าจะสู้กับเสียงคุณดวงทองลั่นทมได้ไหมนะครับแขกงอนสองชั้นครับบรรเลงในวงเครื่องสายไทยครับ

บทเพลงแขกมอญสองชั้นจากการบรรเลงของวงเครื่องสายไทยก็จบลงไปแล้วนะครับเรียกว่าหวานมาก็หวานไปเลยทีเดียวคุณรวงทองหวานมาเครื่องสายไทยก็หวานไปนะครับเพลงแขกมอญนี่บรรเลงหวานนะครับเป็นเพลงที่มีทำนองสละสลวยเพลงหนึ่งทีเดียวนะครับลำดับต่อไปมาฟังบทเพลงจากการขับร้องของคุณรวงทองกันอีกสักสองเพลงนะครับคุณรวงทองนี่เราจะมีเสียงซึ่งหวานจัดหวานไพเราะแล้วการร้องนี่ร้องเพลงได้ถ้อยคำชัดมากเลยนะครับเรียกว่าคำควบคล่ำหรือว่าภาษาไทยมีถูกต้องดีเหลือเกินจนกระทั่งเมื่อประมาณผมไม่แน่ใจเรื่องปีน่าจะประมาณปีพ.ศ.2514หรือ15เนี่ยครับผมลืมจดตรงนี้มาแต่ว่าจำได้คร่าวๆนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณรวงทองได้รับพระราชทานรางวัลใบโพทองคำนะครับจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะนักร้องผู้เผยแพร่ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องในสำคัญนะครับยิ่งครับวันสมัยใหม่นี่ภาษาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเริ่มมีภาษาแสดงภาษาผสมกับชาติต่างๆเข้ามาทำให้มีภาษาใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยขอยึดรักษาของเก่าไว้นะครับภาษาไทยของเราเนี่ยเพราะที่สุดแล้วไม่มีภาษาไหนในโลกนี้เพราะถ้าภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ครบถ้วนภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาดนตรีได้เลยทีเดียวนะครับก็ต่อไปจากเพลงของคุณรวงทองทองนันทมคราวนี้สองแนวครับคราวนี้เพลงแรกจะมาในแนวของอีสานนะครับอีสานใช้ทำนองเพลงลาวกระทบไม้ชื่อว่าเพลงกลัวลมลวงกลัวลมลวงนี่ใช้เรียก2ชื่อนะครับเดิมทีเดียวชื่อจะเรียกชื่อเพลงนี้ว่าเพลงกลับอีสานนะครับกำลังมาเปลี่ยนเป็นกลัวลมลวงเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับแล้วคุณสมศักดิ์ท่านนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้มาปรุงแต่งในยุคสมัยเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนตอนนั้นเป็นช่วงที่อีสานกำลังบูมผมจำได้นะสมัยผมรุ่นเพิ่งจะเข้าไปทำงานที่ฝังพรมนะครับที่สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยในยุคนั้นจะบอกให้วันนะเดินไปตามถนนจะไปหาลาบกินนะครับพวกลาบข้าวเหนียวไก่ย่างก้อยหรือว่าซุปหน่อไม้อะไรเนี่ยนะครับอย่าไปหาเลยเมื่อก่อนนี้จะอยากกินที่ดังๆก็ต้องไปทางหลังสวนนะครับหลังสวนแล้วก็มีที่หลังสวนในกรุงเทพนะครับซอยหลังสวนแล้วก็มีที่ตรงข้ามไทยทีวีช่อง4นะครับอาจจะเป็นว่าดารานักร้องอะไรก็มาแสดงกันเยอะแยะที่นั่นชาวลาบก็เลยพากันมาขายฉะนั้นเรียงเป็นแถวสักประมาณสัก 6-7 ล้านนะครับผมก็เลยพลอยได้กุศลได้ทานลาบกับเขาไปด้วยติดมาตั้งแต่สมัยนั้นติดอานิสานยุคนั้นแหละครับเป็นยุคที่อีสานเข้ามาบูมคนอีสานก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเริ่มมีอาชีพต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นมากเพลงอีสานก็ดังตอนนั้นแต่ว่าไม่ได้ดังในแนวของเพลงตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมีเพลงหมอลำก็คณะสุนทราภิรมย์นะแสดงเป็นประจำสลับกับสุนทราภรณ์ทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกจะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์คณะสุนทราภิรมย์หมอแคนแต่ว่าถ้าเพลงลูกทุ่งหรือเพลงที่ประเภทเป็นทำนองอีสานเนี่ยตอนนั้นเริ่มมีแต่ว่าประพันธ์เป็นแนวใช้ทำนองเพลงไทยเดิมที่ออกสำเนียงลาวไปบรรจุใส่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นลาวกระทบไม้อย่างเงี้ยหรือว่าทำนองเพลงเต้ยโขงนี่แหละครับถือว่าเป็นเพลงแนวอีสานเพลงกลัวลมลวงหรือกลับอีสานนี่คุณรวงทองกับร้องไว้เพราะนะครับคุณสมศักดิ์เทพนนท์ท่านก็แต่งเนื้อร้องไว้น่ารักมีโอ้และเนาะโอ้และเนอด้วยนะครับผมชอบตอนท่อนแยกนะครับน่ารักดีเสียงดักจอกจอกฝนตกแดดออกคนบางกอกเขาจ้อกันคุณสมศักดิ์ก็เข้าใจเขียนนะครับเสียงดังจอกจอกฝนตกแดดออกคนบางกอกเขาจ้อกันค่อยกลัวค่อยงงหลงลมชายพร่ำโง่นักเชื่อคำต้องไหวหวั่นเพลงชุดนี้ก็มาในกลุ่มเดียวกับเพลงเกลียดบางกอกอะไรพวกนี้นะครับส่วนเพลงที่สองนะครับทำนองเพลงน่ารักมากชื่อว่าเพลงมั่นใจไม่รักเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูทาตรีนะครับหรือว่าคุณวิชัยโกเคลกนิตชื่อเดิมของท่านนะครับครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้โดยทำนองแล้วฟังน่ารักจริงๆแล้วคุณรวงทองทองและธมขับร้องเพลงนี้แล้วฟังนั้นมีความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กสาวรุ่นเลยจริงๆนะครับทั้งที่ตอนที่เธอขับร้องก็ยังเป็นสาวรุ่นแหละแต่ฟังเลยเหมือนเด็กๆคือในทำนองเพลงมันเป็นจังหวะมั่นใจตั้งใจจะไม่รักมันมีความรู้สึกมันน่ารักจริงๆขอเชิญรับฟังจากคุณรวงทองทองและธมศิลปิน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขสมใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนของคุณรวงทองทองลั่นทมนะครับโอ้โทรศัพท์เข้ามาเยอะมากเลยขอเพลงคุณรวงทองนะครับมาขอเพลงนู้นขอเพลงนี้คุณดุษฎีไม่จัดสักทีไปจัดผสมประสานกับนักร้องท่านอื่นขอให้จัดคุณรวงทองคนเดียวเลยเช้าคืนได้ไหมก็ต้องได้สิครับสิ่งใดท่านผู้ฟังขอมาเนี่ยไม่เหลือบ่าฝ่าแรงผมจัดให้ทันทีนะครับจริงๆแล้วผมเองก็ชื่นชอบเพลงของพี่รวงไม่ใช่น้อยเลยนะครับและเพลงที่ผมชื่นชอบมันจะเป็นแรมพิศวาสตาหนันเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นสายนาละมั่นใจไม่รักที่ถึงจบไปเมื่อชั่วโมงแรกเลยครับที่ผมว่าน่ารักมากในอดีตในสมัยหนุ่มๆเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับพี่รวงหลายครั้งเรียกว่าบ่อยเป็นปีเลยทีเดียวครับเมื่อก่อนนี้ทุ่งเดือนสมัยทำงานอยู่ไทยทีวีช่องสี่มุ่งกรมเนี่ยเราก็จะจัดเป็นทีมเป็นคณะขึ้นมานะครับเพื่อไปแสดงตามสถานีโทรทัศน์ในเครือของกรมประชาสัมพันธ์ตอนนั้นช่องอื่นยังไม่มีนะครับเพิ่งช่อง5เพิ่งจะเริ่มเปิดช่อง7ช่อง7 7สีช่อง3ยังไม่มีทีนี้สถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายเนี่ยก็จะมีที่จังหวัดขอนแก่นก็ชื่อช่อง5จังหวัดลำปางก็ใช้ช่อง8แล้วก็ช่อง10หัดใหญ่เราจะเดินทางเนี่ยไป3จังหวัดเนี่ยวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับจัดเป็นคณะแสดงละครแสดงเป็นละครสั้นแล้วก็มีดนตรีมีรีวิวมีแฟชั่นจัดกันไปเป็นทีมสนุกมากไปกันทีก็เป็นรถบัสประมาณ2คันนะครับมีทั้งดนตรีซึ่งส่วนมากจะเป็นคุณมนัสปิติสารเนี่ยไปกันประจำนะครับคุณดวงทองทองนันทมก็ให้เกียรติไปร่วม งานบ่อยมากนะครับตามตัวไปกันเองแล้วก็ไม่เลือกเลยนะครับบอกให้ร้องเพลงไหนพี่ดวงร้องได้หมดนะครับไม่เคยเลือกเลยเพราะนั้นวันนี้ในชั่วโมงที่2นี่ผมก็พยายามคัดกับพี่ดวงไม่เลือกแต่ผมเลือกผมจะเลือกเพลงที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบและเป็นเพลงเด่นๆนั้นเลยมาเสนอฟังนะครับแต่ก่อนจะฟังเพลงจากคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากวงมโหรีเครื่องคู่จากอัมพวากันอีกสักเพลงนะครับวงนี้ก็เป็นวงที่ผมชื่นชอบไม่เลิกเลยนะครับเด็กๆทั้งนั้นต้องเรียนให้ทราบสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะไม่ค่อยชินนะครับแต่ท่านผู้ฟังที่ฟังเมื่อ 6-7 ปีก่อนจะชินเพราะว่าตอนนั้นมีเพลงนี้เพิ่งจะบันทึกเสียงใหม่ๆนะครับผมไม่เห็นเขาถ่ายรูปบันทึกเสียงกันเนี่ยทั้งวงมีประมาณ20กว่าชีวิตมีตั้งแต่เด็กๆจนน้อยจนอายุไม่เกิน20นะครับทั้งวงนะครับเด็กๆทั้งนั้นเป็นยุวศิลปินยุวะก็คือเด็กๆนั่นเองนะครับยุวชนหรือว่ายุวศิลปินในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัชกาลที่2อําเภออัมพวานะครับก็เห็นก็ถ่ายรูปแล้วก็บรรเลงอยู่ที่เรือนไทยนะครับพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่2เพลงต่อไปนี้ก็เพลงลาวกระแสเถาเพลงนี้เพราะมากครับบทเพลงลาวกระแสเถานี่โดยประวัติแล้วเนี่ยของเดิมทํานอง2ชั้นเนี่ยอยู่ในชุดกล่าวกระแสนะครับเป็นเพลงเก่าที่มีทํานองลีลาคลึกคลื่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในเพลงตับพระหลอตอนพระหลอเสียงน้ำด้วยต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2511ครูเฉลิมบัวทั่งได้นำมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเถาทั้งทางร้องและทางเครื่องให้วงดนตรีไทยคณะเสริมมิตรบรรเลงได้บันทึกเสียงนำออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุถือว่าเป็นเพลงสำเนียงลาวที่ไพเราะอ่อนหวานน่าฟังมากเพลงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องหรือว่าเป็นเพลงทำนองนะครับในเนื้อร้องเนี่ยในอัตรา3ชั้นเนี่ยเป็นเนื้อร้องที่ประพันธ์โดยครูประยูรเนกศรีนะครับในช่วงที่ขึ้นต้นว่าพระเสียงน้ำพลันประจักษ์กับดวงเนตรเป็นอาเภสขึ้นกับสายชลาไหลสวงสะท้อนได้แต่ถอนหฤทัยนางผาใหญ่ซ้อนทับไว้กับสวงถ้าฟังเด็กๆเขาร้องนะครับเด็กชายร้องนะครับในเพลงนี้เนี่ยร้องเพราะมากเลยตั้งแต่ท่อนแรก3ชั้นเนี่ยแล้วทำสำเนียงออกมาเป็นเสียงแบบเสียงเนิร์นๆแต่เนิร์นน่ารักเนิร์นหวานนะครับ

เนินแบบลาวคือคำบางคำจะออกเสียงเนินแบบเพลงลาวและเฉพาะจริงๆเลยนะครับส่วนในตราสองชั้นกับชั้นเดียวนั้นมาจากบทละครเรื่องพระลอพระนิพนธ์ของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ครับขอเชิญรับฟังลาวกระแสเถาเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงโมโหรีเครื่องคู่ยุวศิลปินในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัชกาลที่2อำเภออัมพวาครับ

บทเพลงลาวกระแสเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงครับมีความไพเราะได้ในระดับหนึ่งจริงๆนะครับถ้าเราไม่บอกเลยว่าวงนี้เป็นวงเด็กๆบรรเลงนะครับร้องกันเด็กตั้งแต่ตัวน้อยๆ 6-7 ขวบนะครับผสมวงกันมาแล้วก็10กว่าขวบอายุไม่เกิน20นะครับทั้งวงเป็นเด็กทั้งนั้นเลยน่ารักจริงๆแล้วก็ไม่เลาะไพเราะน่าฟังทีเดียวนะครับบรรเลงกันได้ดีเรียกว่าครูดีวงนี้เนี่ยเป็นครูดนตรีจากกรมศิลปากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับเสียสละเวลาไปสอนก็คงจะเดินทางไปสอนวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมจำได้นะครับคุณครูเบญจรงค์ธนโกเศสศิลปินแห่งชาติที่ศรีสอนเนี่ยครับครูเติมเนี่ยขนาดอายุท่านเนี่ย90กว่านะท่านยังเดินทางไปสอนนะครับโอ้โหไม่เห็นแค่เหนื่อยแค่เหนื่อยด้วยความเสียสละนะครับแล้วก็มีอาจารย์นพคุณสุขประเสริฐเนี่ยจะไปสอนเนี่ยฟังร้องไม่รู้เลยนะครับเนี่ยว่านักร้องที่ร้องเพลงลาว

กระแสจบผมเลยเด็กหนุ่มคนเนี้ยความรู้สึกอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐแน่ๆเพราะว่าฟังจากสำเนียงการร้องช่องเสียงอะไรทุกอย่างเนี่ยเรียนแบบได้เหมือนมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะสืบสานดนตรีไทยให้ยืนยงต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างดีทีเดียวนะครับทีนี้เราก็กลับมาหาคุณรวงทองทองลั่นทมต่อไปนะครับเธอยังไปไหนคืนนี้เธออยู่กับเราจนถึงตีสองเลยทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงว่าคุณรวงทองทองนั่นทมเนี่ยเธอเป็นนักร้องอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ประมาณสัก 6-7 ปีก็ได้นะครับจนถึงปีต่อมาได้6เธอก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระนะครับร้องตามมาห้องอาหารตามได้ครับแล้วก็แสดงภาพยนตร์หลายเรื่องเลยอย่างเช่นเรื่องการในฝูงหงส์เนี่ยดังมากแล้วยังเป็นนักจัดรายการนะครับคุณรวงทองเนี่ยจัดรายการเพลงทางวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ด้วยนี่นะครับนอกจากจะสืบสารในการขับร้องเนี่ยสืบสารในการจัดนะครับในการนำเสนอด้วยนะครับคุณรวงทองมีเพลงที่โด่งดังเท่าที่มีชื่อเสียงมากนะครับอย่างเช่นเพลงรอยมนทินอนิจจาความรักทุยจ๋านี่หรือความรักแรงพิศวาสเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นปานนั้นมั่นใจไม่รักมั่นใจไม่รักนี่เกิดไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะครับในชั่วโมงที่2นี้อาจจะมีบางเพลงซึ่งไม่ตรงกับที่ผมประกาศนะครับเพราะว่ายังมีเพลงเด่นๆของเธออีกประมาณไม่ต่ำกว่า20เพลงเลยทีเดียว2เพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่มีชื่อค่อนข้างยาวทั้ง2เพลงแล้วก็มีลีลาทำนองและการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเลยทีเดียวเพลงแรกจดหมายรักสลักบนพื้นทรายเพลงที่2เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นโอ้โหทั้ง2เพลงนี้ไม่ต่ำกว่า5พยางค์นะครับโดยชื่อนะครับแต่ว่าเพลงแรกนั้นเป็นเพลงที่มีสำเนียงฝรั่งและเป็นเพลงโปรดของผมซะด้วยสิจดหมายรักสลักบนพื้นทรายเนี่ยคุณดวงทองขับร้องว่าประมาณปี2500เศษๆนะครับตอนนั้นนี่ครูแก้วฟ้าเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและครูแก้วฟ้าท่านนำทำนองเพลงสากลของฝรั่งมาซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยถ้าก่อนที่เอ็นวิทเพรสลีย์กับคริสริชาร์ดจะเข้ามามีชื่อเสียงโด่งดังก่อนยุคของบิทเทิลรูลลิ่งโซนอะไรเงี้ยจะเป็นยุคของนักร้องที่เรียกว่านักร้องไลฟ์มิวสิกอย่างเช่นแพทบูนเนี่ยแพทบูนจอห์นนี่ทินเดอร์สันจอห์นนี่ฮอตตันอะไรเงี้ยครับแพทบูนตอนนั้นดังมากเป็นพระเอกที่มีแหมเรียกว่ายิ้มเขี้ยวเสน่ห์ยิ้มสว่างเลยนะครับหน้าสว่างมากแล้วก็ร้องเพลงไว้เพราะเป็นนักร้องที่มีเสียงค่อนข้างต่ำกังวานนะครับมีอยู่เพลงหนึ่งของแพทบูนที่ดังมากและผมชอบมาก Love Letter in the Sand นะจดหมายรักเขาเขียนไว้บนหาดทรายนั่นเองนะครับดูอย่างในหนังก็แหมพระเอกเขียนจดหมายตัวเบลเลอร์เลยครับอยู่ที่หาดทรายแล้ว Letter in the Sand ปรากฏว่าแปลมาเป็นไทยคือจดหมายรักสลักบนพื้นทรายแล้วครูแก้วฟ้าหรือครูแก้วอาจารย์คุณท่านก็นำทำนองเพลง Love Letter in the Sand ของแพทกูนี่แหละครับมาปรุงแต่งเป็นทำนองเพลงนี้แหละครับส่วนเพลงที่2เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูทาตรีนะครับครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับขอเชิญรับฟังจากผลงานการขับร้องของคุณรวงทองของลั่นทมศิลปินแห่งชาติเจ้าของน้ำเสียงเสาะหินครับจดหมายรักสลักบนพื้นทรายจากทำนองเพลง Love Letter in the Sand ของแพทบูนและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นครับ

จดหมายรักสลักบนพื้นทรายและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นจะจบลงไปแล้วนะครับสองเพลงนี้ออกแนวสากลจ๋าเลยนะครับแม่ไม่ค่อยมีทำนองไทยผสมมันมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคซึ่งภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามามากโดยเฉพาะยิ่งในภาพยนตร์เพลงนะครับเพลงนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นภาพยนตร์จีนภาพยนตร์อินเดียภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยมักจะมีภาพยนตร์เพลงแล้วก็เพลงไหนที่โดดเด่นติดหูหน่อยนักประพันธ์ท่านก็มักจะนำทำนองนั่นแหละครับมาปรุงแต่งเป็นทำนองเพลงไทยสากลให้ฟังกันนะครับเรียกว่าเป็นการขายเพลงได้อย่างเร็วที่สุดเพราะว่าทำนองนั้นติดหูอยู่แล้วนะครับต่อไปสอง

พลงจากผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลและลมพาฟันไม่ใกล้ไม่ไกลนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งมีท่วงทำนองแล้วก็เนื้อเพลงที่มีความน่ารักคล้ายๆกับเพลงมั่นใจไม่รักหรือว่าจำได้ไหมเป็นเพลงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันดังพร้อมๆกันคือดังอยู่ในชุดเดียวกันนะครับจำได้ไหมมั่นใจไม่รักไม่ใกล้ไม่ไกลนี่นะครับไม่ไกลไม่ไกลนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสมศักดิ์เทพนนท์นะครับท่านผู้แต่งเนื้อร้องนะครับพี่ทองของน้องๆ นะครับครูทองพี่ทองในวงสุนทราภรณ์เนี่ยเขาจะมีเรียกกันอยู่สองสรรพนามจะมีน้ากับพี่ไม่นับครูเอื้อนะครับถ้าว่าเป็นน้าในกระรุ่นนะครับรุ่นคุณวินัยจุลปุษปะคุณเลิศผสมทรัพย์เนี่ยนักร้องรุ่นน้องๆรุ่นหลังไม่ใช่เรียกกันว่าน้าแต่พอผู้สมศักดิ์นี่เรียกว่าพี่ทองนะครับก็บอกพี่ทองครูทองเป็นที่รู้กันเก่งครับคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเพลงหวานก็เก่งเศร้าก็เก่งเพลงตลกขบขันอะไรได้หมดนะครับเพลงสะท้อนสังคมก็ยังแต่งนะครับพี่ถ้าท่านยังอยู่ในท่านแต่งเพลงเพื่อชีวิตได้อย่างสบายอย่างเพลงไม่ไกลไม่ไกลนี้ก็คุณรวงทองขับร้องพร้อมมากส่วนเพลงที่2ลมพาฝันเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ยินนานๆจะนำมาเปิดสักครั้งหนึ่งนะครับเพลงลมพาฝันในฟูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับสังเกตนะครับจะมีนักร้องอยู่2ท่านคือคุณรวงทองทองลั่นทมกับคุณบุษยารังสีซึ่งถือว่าเป็นเด็กปั้นจริงๆของครูเอื้อเลยสังเกตว่าเพลงของนักร้อง2ท่านเนี่ยครูเอื้อท่านจะควบคุมเองคือจะเป็นผู้แต่งทำนองให้เป็นส่วนใหญ่แล้วว่า 80-90% ทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังจากคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติทั้ง2เพลงครับไม่ใกล้ไม่ไกลและลมพาฝันครับ

ก็ผ่านไปอีก2เพลงแล้วนะครับจากผลงานของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเจ้าของฉายาน้ำเซาะหินนะครับเสียงน้ำเซาะหินลองนึกดูนะครับขนาดเสียงนี่เซาะหินได้นี่แสดงว่าเสียงนี่บาดจิตบาดใจขนาดไหนเสียงหวานจับใจทีเดียวนะคุณคิดดูซิว่าคนไหนนะครับจากเพลงไม่ไกลไม่ไกลในตะกูลนี้หวานจับใจเลยจริงๆเป็นเสียงที่หวานและขับร้องหวานนะครับร้องภาษาไทยได้ชัดเจนด้วยนะครับถือว่าเป็นนักร้องที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงในสมัยยุคสมัยเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยมีผู้ที่ดำเนินรอยตามคุณรวงทองท่านลั่นทมไม่ใช่น้อยอย่างเช่นคุณรวงทองทองลั่นทมดังไม่นานแล้วท่านลาออกไปก็มีผู้ที่มาสวมรอยแทนคือคุณอ้อยอัชราก็มาขับร้องในแนวของคุณรวงทองแต่เมื่อเธอมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเธอด้วยเธอก็พยายามคุณก็เลยพยายามให้เธอร้องในแนวเสียงของเธอเองต่อมาก็มีคุณบุษยารังสีคุณชมฉายอรุณฉานี่ร้องเพลงในแนวคุณรวงทองนะต่อไปมาฟังบทเพลงจากวงมโหรีชงโคศิลป์กันสักเพลงนะครับแหมวงนี้ผมไม่ได้นำเสนอนานเลยนะครับวงชงโคก็มีชงโคศิลป์กับสามัคคีศิลป์ทั้งสองวงนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์นี่อาวุโสที่อยู่ในกรมศิลปากรทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ที่สำนักการสังคีตบ้างอยู่ที่วิทยาลัยบ้างนะครับท่านก็มาผสมวงกันขึ้นนะครับความจริงก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะแต่ตั้งชื่อให้แปลกแตกต่างออกไปอาจจะเป็นว่าในวงนี้มีชุดนี้อยู่ห้าท่านแล้วก็ชุดวงนู้นก็ห้าท่านแต่มีคนอื่นมาผสมผสานด้วยนะครับแต่เท่าที่จำได้วงชงโคศิลป์กับวงสามัคคีศิลป์เนี่ยมีน้องรักผมคนหนึ่งอยู่ด้วยคือครูธีระนะครับครูธีระผู้มณีคุณสอนะครับที่สอหวานจับใจเลยทีเดียวครับแล้วก็สอในทางของคุณหลวงคาร์ล

ินสอนกับขินก็ตีเพราะน่าเสียดายที่ร่วงรับจากเราไปด้วยวัยอันน้อยนะครับเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีอารมณ์ขันนะครับผมจัดเพลงของวงมโหรีชมโคศิลป์กับสามัคคีศิลป์ไม่ได้ผมอดนึกถึงครูธีระผู้มณีไม่ได้บทเพลงที่วงมโหรีชมโคศิลป์จะนำเสนอคือเพลงเขมรพายเรือนะครับบทเพลงเขมรพายเรือนี่ก็เป็นเพลงเถาซึ่งครูเฉลิมบัวทั่งแต่งขึ้นจากเพลงเขมรอมตึก2ชั้นของเก่านะครับก็เป็นเพลงที่ใช้ร้องโขนร้องละครกันมานานเลยก็นำออกมาเพลงครั้งแรกที่สังคีสราพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับเมื่อปีพ.ศ.2496เพลงเขมรพายเรือของครูเฉลิมบัวทั่งนี่เป็นที่นิยมกันมากทีเดียวในยุคนั้นจนท่านครูเอื้อสุนทรธนานหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์นี่นะครับยังได้นำมาเพลงเขมรพายเรือ3ชั้นไปบรรจุเนื้อเต็มขับร้องเป็นเพลงไทยสากลใช้ชื่อว่าเพลงพายเรือพลอดรักนะครับส่วนชื่อเพลงเขมรพายเรือเนี่ยคุณตรีตราโมทเป็นผู้ตั้งให้นะครับชื่อเพลงนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงเขมรพายเรือจากการบรรเลงของวงมโหรีชงโคศิลป์ครับ

ทเพลงเขมรพายเรือก็จบลงไปแล้วนะครับฟังแล้วนึกถึงเพลงพายเรือพลอดรักนะครับเป็นเพลงคู่ที่ให้อารมณ์สนุกสนานทีเดียวนะครับต่อไป2เพลงแล้วก็น่าจะเป็น2เพลงสุดท้ายสำหรับคุณทวงทองทองลั่นทมในคืนวันนี้นะครับเพราะว่าเวลาก็กระชั้นมาทุกทีแล้วผมนี่อยากนำเสนอเยอะๆนะแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรเวลาใน1ชั่วโมงนี่มันสั้นหรือเกินน้อยหรือเกินบางทีท่านฟังอาจจะนึกว่าผมพูดเยอะนะครับพูดเยอะเกินไปเพลงในฟังน้อยแต่บางท่านบอกว่าต้องพูดนะไม่พูดไม่ได้เพราะถ้าไม่พูดเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวกันว่าเพลงนี้เป็นมายังไงอะไรยังไงนะครับบางทีต้องเล่าเป็นนิทานกันมาเลยทีเดียวสองเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่าสนต้องลมและลาก่อนไซโยนาระเพลงแรกนั้นเป็นเพลงที่สามารถใช้เป็นจินตลีลาได้เลยนะครับเพราะลีลานี่เป็นจังหวะที่งดงามมากเลยนะครับสนต้องลมนี่สนต้องลมนี่ครูเอ๋อประภัยเพลงผสมเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเวสสุนทรจามอนเป็นผู้บรรจุคำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานส่วนเพลงที่สองลาก่อนไซโยนาระก็นี่เช่นเดียวกันครับเป็นฝีมือการประพันธ์ของครูแก้วอัจฉริยกุลหรือว่าแก้วฟ้านะครับซึ่งในอดีตในยุคนั้นเนี่ยก็เรียนให้ทราบแล้วว่ามีภาพยนตร์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนญี่ปุ่นฝรั่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเยอะมากและส่วนมากเพลงดนตรีหรือว่าเพลงในยุคนั้นเนี่ยจะมาจากภาพยนตร์เยอะมากคือภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องมีเพลงนะครับอาจจะเป็นการขับร้องของพระเอกนางเอกหรือว่าเป็นการบรรเลงก็แล้วแต่มีอยู่เพลงหนึ่งโด่งดังมากทีเดียวคือไซโยนาระแล้วพอดีช่วงนั้นเป็นเรียกว่าเป็นช่วงซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองไม่เท่าไหร่มันจะมีนิทานมีนิยายมีภาพยนตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของญี่ปุ่นเป็นพระเอกเป็นทหารต่างชาติแล้วก็ไปพบรักกับสาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทำให้เกิดเป็นนิยายลันทศเป็นนิยายอมตะเกิดขึ้นไซโยนาระก็แปลว่าลาก่อนนี่เองนะครับเป็นลาก่อนสำหรับความรักด้วยเพราะนั้นเพลงนี้ผมได้นำเสนอเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายสำหรับคุณรวงทองทองน้องทมที่เธอจะมาลาท่านผู้ฟังนะครับนั่นคือลาก่อนไซโยนาระขอเชิญท่านฟังทั้งสองเพลงเป็นสองเพลงสุดท้ายสำหรับคุณรวงทองทองน้องทมศิลปินแห่งชาติในคืนวันนี้ครับสนต้องลมและลาก่อนไซโยนาระ

0: 3.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5

0: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Court News FM 100.5สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันทาง M-Court News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม M-Court News FM 100.5ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง M-Court News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2534การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทางการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงภูพิงราชนิเวศวันที่19มีนาคม2534
2: M-Court New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
3: การเน้นความสำคัญของวันคล้ายวันเกิดถ้ากับเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทชีวิตของความเป็นมนุษย์เป็นชีวิตที่ได้มาด้วยความสมบูรณ์ซึ่งต่างจากสัตว์โดยทั่วไปเพราะไม่มีการบำเพ็ญบารมีใดได้มากเท่ากับการเป็นมนุษย์ไม่มีชาติภพใดภูมิใดในการเกิดในพรหมโลกยมโลกเทวโลกมนุษยโลกที่จะบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีให้เต็มได้เช่นกับมนุษย์เป็นนั้นไม่มีเดียวว่าไม่มีไม่มีชาติใดพบใดภูมิใดที่เราดีเท่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ในหลายคนก็อยากสร้างคุณงามความดีแต่โอกาสจังหวะเวลาสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยแม้แต่สิ่งแวดล้อมก็ไม่เป็นใจ

การที่จะสั่งสมคุณงามความดีไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งๆที่บางทีเราก็มีเงินบางทีเราก็มียศบางทีเราก็มีบริวารเพื่อนฝูงดีแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นำหมู่นำคณะสร้างคุณงามความดีแม้กระนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลร่วมกับหมู่ร่วมกับคณะด้วยเหตุหลายๆอย่างทำให้ถึงต้องคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เราตั้งใจสูงตั้งใจไว้สูงจริงๆแหละตั้งใจไว้ดีมากแต่ด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นใจ เมื่อสภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นใจการที่จะสร้างคุณงามความดีก็เป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ลำบากเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายการมานึกได้ซึ่งวันใกล้วันเกิดของตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่เราให้โอกาสกับตัวเองแล้วจะทำอะไรให้มันเป็นพิเศษมากขึ้นกว่าวันธรรมดาซึ่งทำได้โดยหลักของการไหว้พระสวดมนต์เป็นพิเศษนั่งสมาธิทำจิตตภาวนาเป็นพิเศษอบรมบ่มใจของตนเองเป็นพิเศษนี่คือสิ่งที่เราทำได้ไม่ต้องมีอะไรมากมายในกิจกรรมอื่นใดที่ต่อเนื่องวันคล้ายวันเกิดหากเราได้มีทำได้มีกิจกรรมเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทย้ำว่าชาติการเกิดของเป็นมนุษย์นี้เป็นชาติการเกิดที่สมบูรณ์ที่สุดสร้างบารมีคือสร้างคุณงามความดีให้เต็มเปี่ยมได้เป็นการสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีให้เต็มเปี่ยมได้เป็นการสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมในหัวใจได้เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดหากเราเห็นความสำคัญอย่างนี้เราจะได้ทำอะไรนั้นเป็นพิเศษเกิดขึ้นอันเป็นส่วนแห่งคุณงามความดี อย่าว่าความดีนั้นแม้ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่แดงเดียวก็ได้ทำคุณงามความดีพอดีจริงๆนั้นไม่จ่ายเงินละดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้เห็นความเป็นปกติของลมต่อเนื่องหรือกำหนดหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่างต่อเนื่องมีโอกาสครึ่งชั่วโมง45นาทีแม้มากไปกว่านี้ให้กำหนดดูกายดูจิตเจ้าของเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่กับกายกับจิตใจเจ้าของคอยกำหนดคอยดูคอยรู้คอยสังเกตแล้วจะได้เหตุแห่งความใจความเข้าใจดีขึ้นนี่คือส่วนที่ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรมีพร้อมเสร็จอยู่แล้วถ้าส่วนจะต้องจ่ายเงินจ่ายทองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าต่อเนื่องกับใจเช่นการปลูกหรือฟื้นฟูป่าก็ดีสร้างอื่นใดที่ยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จดีทั้งนั้นขุดน้ำบ่อก่อศาลาพัฒนาสังคมเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นหากเป็นการเหมาะสมโอกาสเวลาสถานที่ให้เราก็ทำเมื่อสถานที่เวลาให้เราก็ทำกาลเทศะเรามีดีเราก็ทำคุณงามความดีนั้นก็รู้อยู่ที่ไหนก็ทำเถอะคอยทำเพราะความดีนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ทำที่ไหนก็มีดีจากใจของคนคนนั้นทำดีนั้นทำที่ไหนก็ได้ดีทำดีนั้นทำที่ไหนก็ได้ดีเราเลือกได้แล้วเลือกที่เลือกทางเลือกคนเลือกเวลาเลือกสถานที่พอเรามีปัญญาเราจะเลือกได้แล้วพอเราเลือกได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีดีเหตุดีผลดีทำให้เราทุกคนเข้าใจอะไรว่าดีคืออะไรในการดีแท้จริงนั้นต้องอาศัยความละเอียดอาศัยว่าเรานั้นมีความละเอียดดีสุขุมดีลุ่มลึกดีหนักแน่นดีมั่นคงด้วยใจที่เข้าใจในสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้แต่ความคิดอ่านที่มีอยู่ก็จะรู้ได้ว่าความดีที่เราพึงทำคำที่เราพึงก่อนั้นเป็นไปด้วยความละเอียดและสุขุมแค่ไหนอย่างไรพิจารณาให้ดีที่ไหนเมื่อไรก็ได้ขอให้เราได้มีความเข้าใจ

เพราะขึ้นชื่อว่าความดีนั้นที่ไหนก็มีดีตาสองหูสองมีไว้สำหรับฟังและมีไว้สำหรับพิจารณามีไว้สำหรับมากันกรองทบทวนว่าดีนั้นมีลักษณะอย่างไรเข้าใจแล้วว่าดีที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้มีแต่ดีกับดีถ้าไม่ดีมันก็คงอยู่ไม่ได้ที่เราทำมาทุกวันทุกวันนี่มันดีมากก็เสียมันดีมากก็เสียมันได้มากก็เสียมันถึงอยู่ได้และได้อยู่เราทุกวันนี้ในความเข้าใจเราถึงบอกเป็นคนที่หนักแน่นและมั่นคงไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวในคุณงามความดีไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวในคุณงามความดีที่เรามีอยู่ทำให้เรานั้นเข้าถึงหลักความดีได้มากขึ้นความดีนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำทุกรูปแบบที่มีอยู่เราจะได้ไม่เสียหลักพอการเกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งวันสำคัญคือวันคล้ายวันเกิดเรานั้นจะพยายามทำวันคล้ายวันเกิดตัวเองให้ได้ประโยชน์และมีประโยชน์ทุกรูปแบบที่เราจะพึงแสดงออกได้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแม้ประโยชน์ตนก็ได้ด้วยการสงบจิตสงบใจแม้ประโยชน์ส่วนรวมก็ได้ด้วยการพยายามขวนขวายให้เกิดได้มีขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันเราก็จะมีประโยชน์ร่วมกันเราก็จะได้ประโยชน์และมีประโยชน์ร่วมกันก็เรื่องของความดีนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้จำต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นคือความเป็นมนุษย์สุดอยู่ที่นี่ถ้ามนุษย์ไม่สุดแล้วไม่รู้สัตว์ประเภทใดจะสุดเท่ากับมนุษย์ความดีนั้นจึงเป็นสิ่งที่พยายามทำให้เกิดมีขึ้นกับใจทุกรูปแบบถึงบอกว่าดีอย่างไรก็พยายาม ขอให้มีดีดีอย่างไรก็พยายามขอให้มีดียังไงเสียต้องเอาดีออกมาให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของใจนะมันจะต้องฝึกพอใจฝึกดีแล้วมันก็ดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจากความจริงใจของตัวเองมีอยู่เป็นสิ่งที่บอกเหตุเมื่อเรามีความจริงใจแล้วทุกอย่างก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเมื่อเรามีความจริงใจแล้วทุกอย่างก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงบอกอยู่ที่ความดีขอให้เรามีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเราย้ำเน้นในสิ่งที่ให้ประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะส่วนใหญ่แล้วเราจะได้คุณงามความดีที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของคุณงามความดีนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นสิ่งที่เราจะต้องประกอบให้เกิดให้มีขึ้นความดีจึงย้ำว่าละเอียดนะให้ละเอียดทั้งการกระทำคำพูดและความคิดให้ละเอียดอย่าเผลออย่าเพ้อเจ้ออย่าเลวไหลให้เน้นให้ย้ำลงไปว่าดีนั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไรดีนั้นต้องมีลักษณะอย่างไรถ้าดีจริงแล้วต้องนิ่งต้องเย็นถ้าดีจริงแล้วต้องนิ่งต้องสบายถ้าดีจริงแล้วจะไม่วุ่นวายไม่สับสนถ้าดีจริงแล้วทุกคนก็มีความสุขถ้าดีจริงนะถ้าดีไม่จริงก็อย่างที่ว่าเนี่ย3วันดี4วันไข้ใจร้ายใจดำใจดีไม่ค่อยปกติเพราะความดีที่ไม่มีหลักไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์พอดีไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมดีนั้นก็ยากและลำบากที่จะดีได้ด้วยความเข้าใจในคุณงามความดีต้องมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยสนใจแล้วก็คอยใส่ใจในคุณงามความดีของตนเองให้ได้เป็นไปเพื่ออย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องโดยสิ่งที่ทำคำที่พูดอย่าชะล่าใจมุ่งคุณงามความดีแล้วก็อย่าชะล่าใจว่าดีจริงนั้นจะต้องตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นคำอุปมาอุปไมยทำดีเป็นนั้นได้ดีเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ดีทำดีแล้วเป็นนั้นว่าได้ดีถ้าใครจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็มีดีอยู่ในใจนั่นแหละพอใจเรามันดีแล้วใครจะอนุโมทนาไม่อนุโมทนาเราก็ดีแล้วพอใจมันดีแล้วพอใจมันดีแล้วมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละบอกว่าให้ใจแต่มันถึงไม่ได้ทำคุณงามความดีเพราะเหตุอื่นใดนอกจากมุ่งประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จฉันทากติทำดีเพราะมีความพอใจโทสากติทำดีเพราะไม่ชอบใจไม่ชอบใจค่อยทำอย่างนั้น

แค่เนี่ยเป็นการตรงกันข้ามกับความรู้สึกแก้ความเขินแก้ความประมาทตัวเองแม้ที่สุดก็เรียกว่าเอาชนะคนอื่นหาได้ทำด้วยความเข้าใจหากเป็นทำด้วยความไม่ชอบใจแต่ต้องทำเพื่อเอาชนะใจคนอื่นนั่นเขาเรียกว่าดีไม่จริงไม่ได้ทำด้วยความเข้าใจไม่ได้ทำด้วยความจริงใจหากเป็นการทำเพราะฉันทาคติโทสาคติครอบงำใจเจ้าของแม้ที่สุดไอ้ที่ทำดีนะเพราะความกลัวกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ระแวงอย่างนั้นระแวงอย่างนี้สงสัยอย่างนั้นสงสัยอย่างนี้พยายามเอาความไม่เป็นไปโดยเหตุโดยผลมาเป็นเครื่องต่อรองให้ทำดีแล้วสุดท้ายดีนั้นก็ไม่ได้ดีเพราะความเข้าใจก่อนทำขณะทำหลังทำอื่นชื่อว่าเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้หลังก่อนก็ชื่อว่าเป็นความดีที่มีความบริสุทธิ์แต่ไม่ได้ทำด้วยลักษณะอย่างนี้ก็หาได้มีความบริสุทธิ์ไม่แม้ที่สุดความดีนั้นกลับกลายเป็นเรื่องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดไม่มีเวลาทบทวนไม่มีเวลาใคร่ครวญไม่มีเวลาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยในสิ่งที่เราต้องทำคำที่เราต้องพูดเมื่อไม่มีเวลาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยแล้วความดีนั้นก็ไม่มีผลที่จะทำให้เราตรงต่อความเป็นจริงให้ยาที่ไม่ตรงกับโรคใครอย่างไรมันก็ไม่หายให้ยาไม่ตรงกับโรคมันยังไงมันก็ไม่หายความจริงที่เราต้องทำคำที่เราต้องพูดถ้าไม่ตรงต่อความเป็นจริงมันก็ไม่ได้มรรคได้ผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนจึงพยายามในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนจึงพยายามให้เห็นจริงเห็นจังลงไปในคุณงามความดีของตนเองพยายามให้เห็นจริงเห็นจังลงไปในคุณงามความดีของตัวเองในข้อวัดปฏิบัติใดๆแล้วพยายามทำความเข้าใจให้ละเอียดและรอบคอบพยายามให้ทำความเข้าใจให้ละเอียดและรอบคอบในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการทำความเข้าใจในชัดลงไปย่อมมีผลแห่งความจริงใจและบริสุทธิ์ใจในการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่โดยทั่วไปพอตั้งใจแล้วเราก็พยายามที่จะเอาคุณงามความดีให้ปรากฏขึ้นจากใจที่ตั้งใจมุ่งหวังในการสร้างคุณงามความดีเรานั้นจึงพยายามเอาวันคล้ายวันเกิดที่เราเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเป็นพิเศษหรือจำไม่ได้ก็เอาวันพระวันโกนวันธรรมสนะวันธรรมสวนาวันแห่งการฟังธรรมเอาวันนั้นเป็นกิจกรรมพิเศษกับใจเราเพื่อเป็นอาหารของใจให้ดีได้ด้วยความเข้าใจในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเรานี้ถือว่าเป็นการหล่อล้อมจิตใจเราเอาดีแท้ๆพยายามเอาดีจริงๆออกมาให้เห็นจริงเห็นจังลงไปอ่อนนี่ดีจริงมีลักษณะอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่หวั่นไหวไม่มีอะไรที่สะทกสะท้านพอดีจริงๆนะมันมีลักษณะเข้าใจและแน่ใจในสิ่งที่ทำคำที่พูดไม่มีใครจะมาลบล้างได้ไม่มีใครจะมาให้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ได้ไม่มีใครจะมาตัดสินให้คนหนึ่งคนใดบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์สุดที่อสุดที่ปัจจัตตังเรื่องคำว่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนี้อัญโยนันยังวิโสทะเยคนอื่นเราจะไปรับรองใครต่อใครได้ว่าใจที่บริสุทธิ์ก็คือใจที่เข้าใจแล้วว่าคืออะไรใจที่บริสุทธิ์คือใจที่เข้าใจแล้วในความจริงนั้นมันคืออะไรบาปกับบุญคุณกับโทษประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หากเราเข้าใจในหลักแห่งคุณงามความดีด้วยเหตุด้วยผลแล้วการแสดงออกของเราก็จะสร้างความเหมาะสมการบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมทำให้เรานั้นมีความงามความดีที่มีเหตุมีผลเป็นที่ดูดดื่มเป็นที่ดึงดูดเป็นที่ประทับใจของทุกคนหากการนั้นเหมาะสมบุคคลเวลาสถานที่มีจังหวะความดีนั้นก็จะสง่างามในหัวใจเราทุกเหตุทุกปัจจัยด้วยความจริงใจและด้วยความบริสุทธิ์ใจนี้หากเรานั้นมีคุณงามความดีพอเราก็จะได้ดีเป็นหลักเป็นฐานเราก็จะมีดีเป็นหลักเป็นฐานเราก็จะมีดีเป็นหลักเป็นฐานงานแห่งคุณงามความดีก็จะละเอียดขึ้นกับใจเราทุกแง่ทุกมุมจากใจถึงใจจากใจถึงเหตุถึงผลการแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบใดๆก็จะเต็มไปด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่รับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองรับผิดชอบคำพูดคำจาของตัวเองและรับผิดชอบความคิดอ่านของตัวเองที่

เราไม่มีพ่อมีแม่เราก็คงไม่ได้มีเวลานี้ถ้าเราไม่มีแม่ไม่มีพ่อเราก็คงไม่มีเวลานี้ที่มันมีเวลานี้เพราะเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นที่มาของก่อเกิดความเป็นมนุษย์แม้แต่สัตว์โดยทั่วไปก็มีความเป็นพ่อเป็นแม่แต่เนื่องจากสัตว์นั้นไม่มีจิตใจสูงพอที่จะดูแลรักษารับผิดชอบพ่อแม่ก็กลายเป็นเหมือนกับไข่แล้วก็ทิ้งไปอย่างนั้นสัตว์โดยส่วนหนึ่งแล้วว่าใครแล้วก็ทิ้งไปอย่างนั้นไม่รับผิดชอบมีอยู่โดยตัวทั่วไปมีสัตว์หลายชนิดใครแล้วไม่รับผิดชอบใครแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นรับผิดชอบไปอย่างนี้ก็มีอยู่โดยตัวทั่วไปเนื่องจากเรานั้นเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงแล้วเราจะต้องรู้รับผิดชอบทุกแง่ทุกมุมว่าการเกิดมาเป็นคนในสุดยากสุดลำบากแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ในสุดยากสุดลำบากแล้วถ้าเราไม่ตั้งใจถ้าเราไม่สนใจถ้าเราไม่ใส่ใจถ้าเราไม่รับผิดชอบจริงจังและจริงใจแล้วยากยิ่งลำบากจริงที่เราจะได้เหตุได้ผลกับใจเจ้าของอย่าว่าบุพการีก็หมายถึงบุคคลที่ทำบุญคุณไว้ก่อนมันมีมารดาบิดาเป็นต้นซึ่งเน้นในเรื่องของมารดาบิดาปูชาจาปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นถือว่าเป็นผู้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคตซึ่งนั้นหมายถึงมารดาบิดาเป็นหลักแม้ส่วนอื่นใดก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์หากเรานั้นรู้จักการบูชาที่ถูกที่ต้องแล้วเราจะประสบความสำเร็จในทุกด้านขอให้เรารู้จักคำว่าบุญคำว่าคุณอย่าทิ้งคำว่าบุญคำว่าคุณพอขาดบุญขาดคุณแล้วมันก็ขาดเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะขาดบุญขาดคุณแล้วมันก็ขาดเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามทำตัวเราให้รู้จักคำว่าบุญคุณเมื่อเรามีความเข้าใจในบุญในคุณแล้วเราก็จะแสดงออกตามวันเวลาโอกาสสถานที่พึงทำได้ไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่มัวเมาในชาติการเกิดพยายามทำตนให้ได้ประโยชน์จากชาติการเกิดทุกรูปแบบในความเข้าใจก็จะมากโดยการบุญการกุศลมากด้วยเหตุผลเพียงพอเมื่อเรารู้อยู่แก่ใจคำว่ากันตันยูกันตาเวทิตาเมื่อรู้คุณแล้วต้องมีโอกาสตอบบุญแทนคุณท่านเราก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันในชาติการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีชาติใดดีที่สุดเท่ากับการมาเป็นมนุษย์สั่งสมทานศีลภาวนาความดีทุกประการที่เราพึงประกอบกระทำได้แม้แต่การบริจาคเลือดให้เป็นทานก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต่ออายุถือว่าเป็นส่วนหนึ่งกับการถ่ายเทสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของเราที่มีอยู่ทำให้เรานั้นเข้าใจอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นในชีวิตประจำวันถ้าเรามีใจเป็นบุญเป็นกุศลการเสียสละแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆก็มีประโยชน์แม้การเสียสละเลือดเนื้อเชื้อไขก็มีประโยชน์ที่สุดเรายอมเสียสละแม้แต่ร่างคือร่างกายตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากใจที่มีหลักจากใจที่มีเหตุมีผลจากใจที่เป็นบุญเป็นกุศลการยอมเสียสละด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอย่อมเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเราทำใจได้เมื่อเราทำใจได้แล้วอะไรมันก็ง่ายขึ้นเมื่อเราทำใจได้แล้วอะไรมันก็สะดวกขึ้นเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่ถ้าเราได้มีโอกาสขนขวายให้เกิดได้มีบุญแล้ววาสนาแล้วบารมีแล้วที่เราได้อยู่มาถึงเวลานี้ขณะนี้อย่างน้อยเราก็ได้ตอบบุญแทนคุณต่อชาติการเกิดของเราในที่สุดต่อเนื่องกับมารดาบิดาของเราผู้ที่เราเคารพรักนับถือเราก็ได้มีโอกาสแสดงออกสร้างความมีน้ำใจในท่านสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในท่านระวังที่สุดไม่ท่านต้องผิดหวังระวังที่สุดไม่ท่านต้องเดือดร้อนเพราะตัวเราแม้หากบกพร่องผิดพลาดแล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นเราก็แก้ไขปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นหากว่าเราบกพร่องผิดพลาดแล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นในข้อวัดปฏิบัติดังนั้นของเราก็จะดีขึ้นด้วยเหตุด้วยผลในข้อวัดปฏิบัติดังนั้นของเราก็จะมีบุญมีกุศลมากขึ้นที่เราตัดใจที่เราเสียสละได้เมื่อเราตัดใจเสียสละได้แล้วพอมีเหตุมีผลของเราก็มากโดยการบุญการกุศลมากโดยคุณงามความดีที่มีอยู่โดยทั่วไปใจเราเมื่อถึงแล้วทุกอย่างมันก็ถึงใจเราเมื่อถึงแล้วทุกอย่างมันก็ถึงสละความสุขเล็กๆน้อยๆสละความสุขนิดๆหน่อยๆเราก็ได้มรรคได้ผลได้ความละเอียดของใจเรามากขึ้นถึงบอกไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาวางไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาวางไม่มีเวลาหยุด

ผลแห่งการอยู่ด้วยเหตุด้วยผลก็จะมีความเข้าใจเป็นอย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างนี้อาศัยใจที่มุ่งเหตุมุ่งผลอาศัยใจที่มุ่งการบุญการกุศลที่ทำให้เราทุกคู่ทุกคนมีความละเอียดละเมียดละไมในการอยู่ร่วมกันหนักก็เอาเบาก็สู้หนักก็ทนเบาก็ทนจากผลแห่งคุณงามความดีที่เรามองออกได้ว่ามันคืออะไรอันนี้มิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตาเวทิตาเครื่องหมายของคุณงามความดีนั้นมีอยู่อย่างนี้เครื่องหมายของคุณงามความดีนั้นมีอยู่อย่างนี้ถึงบอกพยายามเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่าว่าแต่เสียเลือดเนื้อก็ไม่เห็นเป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรจิตใจที่เรามอบกายถวายชีวิตได้จนต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นคือยอดจิตเรานั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นคือยอดใจเรานั้นไม่กังวลไม่วุ่นวายนั่นคือยอดไม่มีอะไรที่จะมาแก้หัวใจเราได้นอกจากการฝึกจิตฝึกใจที่เรามีกังวลที่เราสับสนที่เราวุ่นวายกับการฟังมาเห็นมาอยู่ใกล้มารับรู้มาเพราะใจเราไม่เชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองถ้าเราเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองแล้วใจเรานั้นก็จะเฉยกับทุกฐานะวางได้ทุกสภาพปัญญามันก็จะละเอียดขึ้นกับการได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้เห็นจริงเห็นจังว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนพอใจมีเหตุมีผลอย่างนี้แล้วข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะเย็นได้ในลักษณะทุกรูปแบบคำว่านิ่งได้คำว่าเฉยได้คำว่าเย็นได้คำว่าสงบระงับลงได้ย่อมมีผลทางด้านจิตใจย่อมมีผลทางด้านจิตใจจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่ใดๆจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่เป็นอยู่ใดๆใจของเราก็จะมุ่งโดยเหตุโดยผลถ้าเรียกว่าใจถึงใจเมื่อใจถึงใจแล้วความมีเหตุมีผลยอมเกิดขึ้นคำว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็เกิดขึ้นคำว่าละเอียดและรอบคอบสุขุมกับใจเราก็จะมากขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนี้จากความจริงใจและจากความบริสุทธิ์ใจย่อมได้ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ภาวิโตภาวรีกโตพยายามให้มากเจริญให้มากเพียรให้มากอาศัยอำนาจวาสนาบารมีคุณงามความดีที่สูงด้วยเหตุด้วยผลจะทำให้เราทุกคู่ทุกคนนั้นงามง่ายสะดวกสบายทำให้เรานั้นมีความหมายในการเกิดมาเป็นคนชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์ได้ทุกรูปแบบอย่าเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญเล็กๆน้อยๆอย่าเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญนิดๆหน่อยๆมันก็ค่อยขยับไปทีละอย่างทีละอย่างมันมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะของบุคคลคนนั้นมันก็จะมีความสำคัญอยู่อย่างนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่มีความสำคัญน้อยกว่าสำคัญมากกว่าสำคัญต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแม้ที่สุดเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะมองตรงกันข้ามได้ด้วยบุญด้วยกุศลมองสิ่งตรงกันข้ามว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้ทุกแง่ทุกมุมจากสิ่งที่มีอยู่ทำให้เราเปิดใจและใจกว้างกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้สิ่งหนึ่งสิ่งใดล้วนแล้วแต่เป็นการมองให้เห็นความเป็นจริงกับชีวิตของทุกสิ่งทุกอย่างตัวเรานั้นก็จะได้ไม่กำเริบตัวเรานั้นก็จะได้ไม่หวั่นไหวตัวเรานั้นก็จะได้ไม่สะทกสะท้านจากใจต่อใจที่มีอยู่การยอมรับของการเป็นอยู่ของตัวเองก็จะละเอียดขึ้นกับการกระทำคำพูดความสุขุมความหนักแน่นด้วยเหตุด้วยผลก็จะมีอยู่กับใจเหล่านี้เมื่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยอำนาจวาสนาบารมีด้วยคุณงามความดีที่ถึงเหตุถึงผลแล้วจิตใจของเราก็จะหนักแน่นในทุกสิ่งทุกอย่างใจเราก็จะหนักแน่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าไม่กำเริบไม่ยาวไม่สั้นไม่หนักไม่เบามีความเป็นธรรมอยู่กับตัวเราทุกแง่ทุกจากใจที่เข้าถึงหลักศาสนาจากใจที่เข้าถึงหลักแห่งความจริงการหยุดอยู่หยุดดูหยุดนิ่งย่อมเป็นคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่กับใจของทุกคู่ทุกคนขออย่าได้กังวลอย่าได้สับสนว่าใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเพราะตัวเราก็คือรู้ตัวเราดีมันจะเป็นอย่างที่คนพูดมันก็คงไม่เป็นหรอกมันเป็นเรื่องปากเขาปากเราคนละส่วนกันหากเราเชื่อแน่และแน่ใจในคุณงามความดีของตัวเองแล้วเราจะได้ไม่หวั่นไหวกับทุกสถานะไม่หวั่นไหวต่อทุกสภาพเมื่อเรานั้นเข้าถึงหลักแห่งสัจจะคือความจริงส่วนแห่งโลกสมมติเราก็มีความบริสุทธิ์ส่วนแห่งโลกที่ไม่ต้องสมมติเราก็เข้าใจโดยเนื้อแท้การปรับการแก้ด้วยหลักฐานของศีลของธรรมย่อมมีผลแห่งการอยู่ได้โดยการบุญการกุศลที่เราพยายามเฝ้าฝึกและปฏิบัติกันทุกคู่ทุกคนจนมีผลแห่งการอยู่ได้ด้วยอำนาจทานศีลภาวนาความดีทุกประการอันเป็น

ไปเพื่อการหล่อล้อมจิตใจเราให้มั่นคงในศาสนานี้ทำให้เห็นชาติการเกิดของเรามีความสมบูรณ์ทุกด้านคำว่าบุญคำว่าคุณเราก็จะมองทะลุปูโปร่งว่าบาปบุญคุณโทษมีลักษณะอย่างไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีลักษณะอย่างไรความหมายของความเข้าใจเราก็ละเอียดขึ้นด้วยความจริงเป็นอย่างนี้คอยจริงใจและบริสุทธิ์ใจคอยแน่ใจและมั่นใจในความจริงสิ่งที่มีอยู่เราก็จะได้เชื่อเป็นผู้มีผลแห่งความสำเร็จทุกด้านอาศัยงานทางด้านจิตใจที่พยายามหล่อล้อมด้วยการแสดงออกเน้นไม่ยังตนและคนอื่นให้เดือดร้อนหากจะต้องเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดเราก็จะได้ถือว่าเข้าถึงหลักศาสนาคือความจริงนั้นมันปรากฏด้วยการกระทำคำพูดเป็นภาษาใจสิ่งที่ต่อเนื่องกับเราก็คือให้ประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จนี่คือการเฝ้าฝึกปฏิบัติมีความหวังและมีความตั้งใจอย่างยิ่งว่าการมาแสดงออกเพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณผู้มีพระคุณของเราซึ่งหาคุณค่าไม่ได้เรียกวันแม่วันที่เรายกไว้ว่าเป็นผู้มีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยความจริงอย่างนี้เราพยายามมองให้เห็นจริงเห็นจังลงไปว่าแม่กับพ่อนั้นตีราคาไม่ได้การที่เราจะไปกล่าวโทษเพ่งโทษจะผิดผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นไม่สมควรอย่างยิ่งถือว่าท่านเป็นบุคคลที่ควรยกเว้นจะอย่างไรก็ท่านก็คือเป็นพ่อเป็นแม่ของเราจะอย่างไรเสียก็คงเป็นพ่อคงเป็นแม่ของเราเราพึงให้การอดโทษและยกไว้สิ่งใดที่ล่วงเกินด้วยเจตนาไม่เจตนาสิ่งนั้นก็ขอได้อโหสิกรรมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ขอสิ่งนั้นจงเป็นอโหสิกรรมเพื่อการอยู่ในหมู่ในคณะเพื่อการได้มาซึ่งคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตของเราก็จะมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จเมื่อเรายกเว้นว่าแม่พ่อนั้นเป็นบุคคลที่ควรยกเว้นเราก็จะได้เชื่อเป็นผู้มีบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งหากทุกท่านทุกคนได้แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์เป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณของเราเราก็จะได้เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความสำเร็จและก้าวหน้าสมกับที่พุทธเจ้าตรัสว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังผู้บูชาบุคคลที่ควรบูชาอันมีมารดาบิดาเป็นต้นจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ก้าวหน้าและสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในโอกาสในการคล้ายวันเกิดของเราก็จะได้ชื่อว่าสร้างความสมบูรณ์ให้กับชีวิตสร้างความประเสริฐให้กับชีวิตของตนเองได้ทุกรูปแบบจึงขออนุโมทนาในความดีของพวกท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้ท่านเป็นส่วนหนึ่งส่วนสองก็เรื่องบุญในปัจจุบันบุญในปางก่อนนั้นหมายถึงหลายๆชาติ10ชาติ100ชาติ1000ชาติอันนี้เรียกบุญในปางก่อนคือแม่นยำยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ระหว่างย้ำว่าคอมพิวเตอร์มันยังเสื่อมมันยังหมดสภาพตามอายุขัยของมันแต่ว่าบุญกุศลที่สั่งสมไว้ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยความดีทุกประการที่สั่งสมกันมาทุกกับทุกกันทุกภพทุกชาติทุกประสงค์ไขมันติดอยู่ในใจของเรามันฝังอยู่ในใจของเราไอ้ตัวนี้แหละเรียกว่าบุญปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิท่าโหนติปานีนันติบุญจะเป็นที่พึ่งทั้งปัจจุบันและอนาคตแสดงถึงว่าอดีตเราได้สั่งสมกันมาถ้าว่ายุคสมัยที่พระเวสสันดรพวกเราก็เป็นบริวารของพระเวสสันดรเป็นลูกเป็นหลานของพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางบุษดีจะมายุคนี้ยุคที่พุทธเจ้ามีพระชนอยู่พวกเราก็เป็นลูกเป็นหลานญาติห่างๆของพระเจ้าพิมพิสารแต่สมัยกันโน้นเราไม่ค่อยสนใจเรื่องวัดวาศาสนาไม่ได้สนใจเรื่องการเข้าวัดเข้าวาการทานการศีลการภาวนาหมู่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจในงานนี้ถ้าจะพูดอย่างกันเองแล้วประเภทเอาหูไปนาเอาตาไปไร่
มายุคนี้การ

นี้เราถึงได้มีโอกาสมาเป็นอย่างนี้เวลานี้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าบุญเก่ากรรมเก่าที่เราสั่งสมไว้อุปมาเหมือนกับ ถ้ามีน้ำทะเลหนุนฝนตกลงมาก็ท่วมได้เร็วถ้าน้ำทะเลมันลดฝนตกลงมามันก็ไม่ได้ท่วม เพราะว่าน้ำมันไม่มีชั้นใดก็ดีบุญกุศลที่เราทำปางก่อนกับปัจจุบันก็อย่างนั้นคืออย่าปฏิเสธว่าทำแล้วมันศูนย์ทำแล้วมันไม่เห็นมีที่ไหนอย่างไรที่เราอยู่ได้ทุกวันในเพราะบุญนะที่เราอยู่ได้ทุกวันในเพราะบุญเดี๋ยวจะเห็นเป็นอย่างอื่นไปที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะบุญไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะเพราะบุญกุศลถ้าไม่ใช่เรื่องบุญกุศลเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ถึงเวลานี้นะถ้าเราอยู่ได้เพราะบุญถ้าเราเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นตัวหล่อล้อมชีวิตจิตใจของเราที่อยู่มาได้ถึงเวลานี้ปางก่อนเราก็ทำไม่หยุดไม่หย่อนมาปัจจุบันนี้เราก็ทำไม่หยุดไม่หย่อนบุญกุศลซึ่งเป็นส่วนที่ชำระความชั่วออกจากใจเรียกว่ารักษาความสะอาดภายนอกภายในให้ได้คำว่าบุญกุศลจึงเต็มอยู่ในใจเราทุกคู่ทุกคนเราเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญเชื่อสนิทว่าตายแล้วไม่สูญถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญเราก็จะมั่นใจว่าเราต้องทำดีทำดีให้ฝังเกิดกับใจเราให้ฝังอยู่ในใจเราให้ฝังไว้ที่ใจเราจะต้องทำดีให้ฝังอยู่กับใจเราดีนั้นจะต้องเข้าใจแล้วว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าดีนั้นมันมีดีเก่าอยู่มันก็ทำให้เราดีขึ้นง่ายถ้าดีเก่าเราไม่มีเราก็ทำไม่หยุดไม่หย่อนดีนั้นก็เต็มได้อุปมาเหมือนกับฝนที่ตกจากฟ้าแม้จะตกไม่แรงนักเบาๆพร่อยๆหรือพร่อยๆที่สุดมันก็เต็มได้อาศัยว่าตกไม่หยุดภาชนะไม่รั่วบุญกุศลคุณงามความดีของเราก็เหมือนกันที่เราสั่งสมไม่หยุดไม่ย่อนนี่แหละจะได้อาศัยแรงงานอาศัยความคิดความอ่านอาศัยข้อปฏิบัติที่มีอยู่อาศัยข้อปฏิบัติที่มีอยู่ที่เราทำไม่หยุดไม่ย่อนทุกวันนี้แหละส่วนนี้แล้วเป็นส่วนที่จะชำระจิตใจของเราให้ได้บุญได้กุศลเต็มเปี่ยมยิ่งเรามีเวลาเราว่างจากงานการอื่นใดได้แล้วเรายิ่งมีโอกาสสะสมคุณงามความดีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่แดงเดียวซ้ำไปด้วยในส่วนลึกของใจนั้นต้องเอาดีออกมาจากใจไม่ใช่เอาดีเพราะมียศมีเงินมีบริวารไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปดีที่ออกมาจากใจนั้นก็คือดีที่เย็นสุขุมลุ่มลึกมีความหนักแน่นภายในใจเจ้าของฟังดูอยู่ใกล้รับรู้สัมผัสฟังดูอยู่ใกล้รับรู้สัมผัสความแน่ใจและชัดเจนก็จะเกิดขึ้นในแนวของการฝึกการปฏิบัติก็จะเต็มไปด้วยความเข้าใจเข้าใจเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลของใจก็จะเต็มไปด้วยเหตุผลของใจที่มีอยู่ในความเข้าใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราก็จะดูว่ามีเหตุมีผลเพียงพอใจเราสงบหรือยังใจเราเย็นหรือยังจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวหรือยังนี่คือเรื่องสำคัญ

เพราะอย่างอื่นเราไม่ปฏิเสธผู้ขยันย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีความขยันผู้มีความอดทนผู้มีความภาคเพียรพยายามผู้มีสติปัญญาได้อบรมมาดีแล้วย่อมหาเงินหาทองหายศหาศักดิ์ได้ผู้ที่มีบุญจริงๆนั้นไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นซ้ำไปด้วยกับกลายเป็นเรื่องของใจกับกลายเป็นเรื่องของใจยศมันก็เสื่อมเงินมันก็หมดบริวารมันก็หดได้ผู้ที่มีบุญมีกุศลจริงๆกับเป็นเรื่องของใจใจนั้นเป็นที่มาของการบุญการกุศลทุกสิ่งทุกอย่างมาวัดได้ก็เพราะใจอยากมามาวัดไม่ได้ก็เพราะใจไม่อยากมาจะมาอยู่ได้น้อยได้มากก็มีเหตุมีผลก็คือเรื่องของใจใจต้องเชื่อว่านี้คือที่มาของบุญของกุศลหวังดีนั่นก็ไม่ได้ว่าหรอกตั้งใจดีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องให้ใจดีต้องให้ใจดีพอใจดีแล้วมันมีความชื่นใจบอกไม่ถูกเหมือนกันได้รสศีลรสธรรมเข้ามาสู่ใจแล้วมันมีความสบายใจเย็นใจใจดีนั่นคือใจที่มีหลักใจดีนั่นคือใจที่มีหลักพอใจมีหลักแล้วเราก็ได้มรรคได้ผลเท่านั้นเองพอใจมีหลักเราก็ได้มรรคได้ผลเท่านั้นเองแนวการฝึกการปฏิบัติของเราก็รู้แล้วว่าคืออะไรแต่ว่าใจดีถ้าต้องมีหลักต้องมีหลักใจใจดีนั้นต้องมีหลักใจต้องมีหลักต้องมีที่ยึดที่ผูกที่เหนียวหลักใจก็คือหลักใจนั้นต้องอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ไปอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้ฟังดีก็ไม่ว่ายินดีก็ไม่ว่าชอบใจก็ไม่ว่าไม่ชอบใจก็ไม่ว่าแต่รู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ของตัวเองมันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลมาตั้งแต่ปัจจุบันและอดีตทำให้เรานั้นบุญเต็มเปี่ยมได้ง่ายขึ้นใจมีหลักก็คือใจอยู่กับเนื้อกับตัวดีใจก็พยายามให้รู้เสียใจก็พยายามให้รู้พยายามสลัดออกซึ่งความดีใจเสียใจให้ได้ถ้าเราสลัดตัวนี้ไม่ได้เราก็ไม่ได้อย่างอื่นหรอกเพราะบทดีใจก็ลืมเนื้อลืมตัวบทเสียใจก็หมดท่าลืมเนื้อลืมตัวอีกทำอย่างไรถึงจะสลัดตัวนี้ออกได้ที่มานั่งเวลานี้ฝึกอยู่เวลานี้กำหนดอยู่เวลานี้เพื่อต้องการให้ใจนั้นอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติมาประมุขามีตัวรู้ที่เกิดขึ้นอยู่เฉพาะปัจจุบันนั้นทำนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกิริยาบถเมื่อเรามีสติสตังอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วมันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกินกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะอธิบายให้เราเข้าใจในความหมายว่าดีใจมันเป็นยังไงเล็กๆน้อยๆดีใจทั้งนั้นแหละเพียงแต่คุณแม่มาวัดด้วยเราก็ดีใจคุณแม่ได้เข้าวัดเราก็ดีใจคุณพ่อได้เข้าวัดเราก็ดีใจเราดีใจเราสบายใจคืนใดเล็กๆในน้อยเราได้ลูกได้หลานได้พี่ได้น้องได้อาใครต่อใครเข้าวัดเข้าวาเราภูมิใจเราดีใจเรารู้สึกสบายใจเราได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราเดินนำหน้าแล้วนำล่องค่อยดึงค่อยชี้ค่อยแนะค่อยจูงตัวเถอะค่อยนำพาให้เข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนา

พระพุทธเจ้าก็ดึงพระญาติทั้งหมดให้เข้าวัดให้หมดให้เข้าวัดถ้าเข้าวัดแล้วก็จะเปลี่ยนความคิดได้นั่นก็คุณโยมพ่อติ่งที่ละสังขารไปท่านไม่ยอมเข้าวัดเพราะท่านเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ท่านบอกตายแล้วศูนย์ทำอะไรก็ทำไปเถอะท่านเลยไม่ยอมเข้าวัดท่านเชื่อว่าตายแล้วศูนย์พอดึงท่านเข้าวัดเข้าวาแล้วท่านก็เปลี่ยนความคิดว่าตายแล้วไม่ศูนย์ซึ่งท่านเข้าใจมาตั้งนานตั้ง60-70ปีเขาจะเข้าวัดได้เข้าใจผิดมาตั้ง60-70ปีก่อนท่านจะสิ้น30ปีโดยประมาณไว้ท่านมีอายุ90กว่าปีมาเปลี่ยนความคิดบั้นปลายสุดท้ายชีวิตเมื่อเข้าวัดตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องเกิดจึงไม่กล้าทำความชั่วต่อและไม่ซ้ำเติมเจ้าของเพิ่มเรื่องของการบุญกุศลนั้นเป็นเรื่องของใจนะอดีตมีปัจจุบันมีสั่งสมไว้ที่ใจนี่แหละศรัทธาที่กล้าให้ประกอบด้วยความเชื่อลงไปว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ววิริยะที่กล้าประกอบด้วยความเพียรให้มากอย่าได้ชะล่าใจอย่าชะล่าใจแม้ส่วนอื่นใดที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้แล้วให้เรามีความมั่นใจและแน่ใจว่าทำนั้นไม่สูญตามเหตุตามปัจจัยตามโอกาสจังหวะที่เราทำไว้มันจะค่อยมีผลต่อเนื่องออกมาเรื่อยๆให้เรามั่นใจและแน่ใจลงไปอย่างนั้นที่เราบริจาคทานศีลอะไรก็ที่เราให้มาให้มานะมันฝังอยู่ที่ใจเราแล้วเพียงแต่คิดจะให้มันก็ได้แล้วพอเราให้ออกไปมันยิ่งมีความรู้สึกสบายใจให้แล้วยังมีความอิ่มเอิบใจแล้วมันได้แล้วเราต้องมั่นใจอย่างนี้เพราะที่ให้ไปเนี่ยมันตัดภาระอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดแล้วไม่ได้มีเศษมีเกินไม่ได้มีเพื่อคนใดคนหนึ่งจ่อจงแล้วสิ่งที่ตามมาคือมีประโยชน์อย่างเช่นศาลาพระราชทานนี้บริจาคทุกบาททุกสตางค์เราก็ให้เกิดตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเป้าไว้คือมีศาลาพระราชทานเกิดขึ้นมีสวนป่าเกิดขึ้นมีอาณาเขตบริเวณกุฏิห้องน้ำโรงครัวอุปกรณ์ใช้สอยครบสมบูรณ์ก็บริจาคแล้วมันก็ออกมามีประโยชน์ร่วมกันเหนือจดใต้ตะวันออกอีสานมาฟังเทศฟังธรรมได้นี่คือจุดหมายปลายทางว่าให้แล้วมันได้เลยมันไม่ได้มีอะไรที่ปิดบังเงื่อนงำไม่ได้มีอะไรที่เล่นลับลึกลับก็กลายเป็นเรื่องมีผลต่อเนื่องปลูกป่าก็เห็นป่าเกิดขึ้นปลูกอาคารก็มีอาคารเกิดขึ้นพอเราให้แล้วมันมีประโยชน์ร่วมกันเราไม่ได้จ่อจงว่านี่ครอบครัวเรานี่พวกเราไม่มีที่นี่มีทุกศาสนาเชื้อชาติมาใช้ทุกวันมีทุกเชื้อชาติวรรณะภาษามาใช้กันทุกวันไม่ได้จำกัดพุทธคริสต์อิสลามฮินดูไทยลาวเขมรยวนเวียดนามไม่ได้มีเราเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เราทำทุกวันนี้ที่เราได้นะได้ชัดเจนคือศาลาพระราชทานที่ใกล้ตัวที่สุดเวลานี้เห็นชัดก็คือศาลาพระราชทานเชื่ออย่างนี้ก็ได้ว่าให้แล้วมันได้ประโยชน์ให้แล้วมันมีผลทำให้ความเข้ารู้สึกนึกคิดว่าเมื่อคนมาศาลาพระราชทานได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วมันเกิดได้ประโยชน์แล้วเกิดได้แนวความคิดเชื่อและสนิทว่าบุญน่ะมันฝังอยู่ในใจเราอย่างนี้การกระทำของเราถึงบอกว่าอย่าลังเลอย่าสงสัยอย่าได้มีข้อแม้ให้เราโดดเต็มที่ลงไปเด่นเต็มที่ลงไปในใจเราแล้วการบุญกุศลใดๆก็จะทำให้เราหนักแน่นมั่นคงในศาสนานางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุท่านโน้น8ขวบที่สร้างวัดบุพพารามถวายพ่อผัวทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเปลี่ยนความคิดไปนับถือศาสนาตรงกันข้ามแล้วมีคู่แข่งอยู่ข้างกันห่างกัน

หนึ่งกิโลเรียกว่าศาสนาเชนนุ่งลมห่มฟ้าทำทุกรูปแบบดีใจเธอเปลี่ยนศาสนากับตรงกันข้ามก็เพิ่มขึ้นอีกเธอได้เป็นพระโสดาบันเพราะไม่มีแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงในทางอื่นใดไม่ได้ไปเชื่ออะไรมากไปกว่าศาสนาเชื่อสนิทว่าเหตุอย่างไรผลต้องอย่างนั้นไม่ได้ไปเชื่อดวงว่าจะดวงอายุเท่านั้นดวงอายุเท่านี้ไม่ได้ไปเชื่อดวงหรอกศาสนาพุทธไม่ได้ไปเชื่ออย่างนั้นศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เชื่อดวงสอนให้เชื่อว่าเหตุดีผลดีทำยังไงต้องได้อย่างนั้นไม่ได้ไปเอากระดาษมาเป็นเครื่องตัดสินถ้าเหตุดีแล้วอยู่ก็ดีตายไปเกิดมาใหม่ก็ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นความเชื่อต้องมั่นลงไปถ้าเราจะเอามรรคเอาผลเอาความละเอียดของใจเราต้องเชื่อสนิทลงไปไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะที่พูดเห็นดีแต่มันอีกระดับหนึ่งเหมาะสมก็อีกระดับหนึ่งแต่เราผู้ซึ่งเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาเต็มหัวใจแล้วทานสุดใจสุดใจไม่เสียดายศีลสุดเข้าใจแล้วภาวนาเป็นแล้วเราไม่ต้องกลับไปวกไปเรียนอนุบาลใหม่เราจบอนุบาลแล้วจบประถมแล้วเราจบแล้วเราไม่ต้องกลับไปเรียนอนุบาลประถมพอแล้วล่ะนางวิสาขาท่านไม่ได้เชื่อเรื่องอย่างนี้ท่านไม่ไปดูดวงอย่างนั้นดูดวงอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปดูหรอกไม่ต้องดูท่านเชื่อสนิทแล้วว่าทำยังไงต้องได้อย่างนั้นใจช้าหรือเร็วไม่เกี่ยวจะอยู่เท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้ได้ทำดีไว้อยู่สังคมยอมรับให้การประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นอยู่เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อยู่ได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีได้เท่านี้ก็พอแล้วล่ะไม่ต้องไปมากกว่านั้นมันตายอยู่แล้วต้นไม้ก็ตายสุนัขก็ตายพระก็ตายเนนก็ตายชีก็ตายแม้แต่คนไปดูดวงก็ตายไม่ต้องไปดูมันก็ตายอยู่แล้วตายอยู่ตรงไหนล่ะตายตรงหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าตายเมื่อไรตายเมื่อมันหยุดหายใจเข้าออกนั่นแหละตายยังไงตายตรงนั้นแหละที่ไหนอย่างไรก็ตายแค่นั้นอย่าไปเอาเรื่องซึ่งไม่เป็นเรื่องมาใส่ใจแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องหอบหิ้วในเรื่องนอกศาสนาศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาเปิดเผยไม่ลึกลับไม่สลับซับซ้อนเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นถึงจะเป็นพระโสดาบันได้ถ้าเราไปเอาเรื่องอื่นมาคล้องมาแวะแล้วเราก็จะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งที่ศาสนาก็แจ้งชัดเจนลงไปว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันดีกับชั่วเป็นเรื่องของใครของมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะต้องมั่นใจและแน่ใจว่าที่เราทำทุกวันนี้ต้นไม่หายกำไรไม่หดฝังลงไปอย่างนี้เถอะฝังลงไปให้มีสติสตังคอยกำหนดระลึกรู้อยู่อย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่สายเราจะได้ไม่แส่สายวุ่นวายสับสนกับชีวิตของตัวเองให้เราเชื่อมั่นลงไปว่าถ้าเราได้ประกอบคุณงามความดีเต็มหัวใจเราแล้วอยู่ก็ดีเกิดมาใหม่ก็ดีกว่าเดิมแม้ถ้าไม่เกิดก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของเราตั้งใจอย่างนั้นแล้วเราจะได้ความละเอียดของใจเราจะได้มรรคได้ผลของใจเราได้จะได้ความมีเหตุมีผลของใจมันอยู่ที่กรรมดีกรรมชั่วมันไม่ได้ไปอยู่ที่เศษกระดาษเล็กๆน้อยๆมันอยู่ที่การทำดีทำชั่วทำดีแล้วกลับกลายเป็นทำชั่วทางปากต้องระวังเหมือนกันทำดีแล้วก็กลายเป็นเรื่องทำชั่วทางปากต้องระวังเหมือนกันทำดีมาตลอดรอดมาฟังแล้วแต่โทษปากไม่ดีปากเสียโทษปากไม่ค่อยเป็นมงคลแค่นี้มันก็ทำให้เราเสียคนได้ต้องระวังเหมือนกันนะอุตส่าห์ทำดีมาตลอดรอดฟังแล้วก็กลายปากไม่ดีเขาเดี๋ยวปากเสียอย่างนี้พูดให้คนเสียใจก็กลายเป็นเรื่องเป็นอัปมงคลชีวิตเราทั้งหลายเราเชื่อและมั่นใจในศาสนาพุทธใจเราต้องแน่ลงไปในว่าเมื่อเราประกอบอะไรแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้น

0: เมื่อเราประกอบเหตุอะไรแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเหตุดีผลมันต้องดีเหตุดีผลมันก็ต้องดีเราจะไปเชื่อไปอย่างอื่นมากกว่านั้นหลวงพ่อไม่คิดว่าอะไรที่มันจะไม่จำเป็นแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องไปถ้าจำเป็นต้องไปโรงพักก็ต้องไปถ้าจำเป็นจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็ต้องขึ้นถ้าจำเป็นจะต้องทำอะไรก็ต้องทำมันตามเนื้อผ้ากันไปแล้วมันก็ไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่าไปเสียหลักกับสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารให้เรามั่นใจและแน่ใจเถิดว่าเราจะต้องดีได้ถ้าเราเป็นคนอย่างนี้นัตถิโลเกนินทิโตคนไม่ถูกนินทาก็ไม่มีในโลกคนไม่มีตำหนิก็ไม่มีในโลกมันต้องมีตำหนิมีแพ้เป็นจนได้มันต้องตรวจทั้งร่างกายมันต้องมีตำหนิแพ้เป็นจนได้ไอ้เรื่องที่จะบอกว่าบริสุทธิ์ผุดพองเต็มดวงมันก็ได้แต่ชื่อพองใสเท่านั้นแหละสดใสพองใสสดใสสว่างแจ่มแจ้งก็ได้ชื่ออะไรก็ได้แต่มันก็ได้แต่แค่นั้นจริงๆมันต้องมีตำหนิทุกคนก็ต้องมีตำหนิทุกคนก็ต้องมีแพ้เป็นบ้างเล็กๆในน้อยแต่เนื่องจากว่าความดี 99.99ก็อย่าไปเอาอะไรกับสิ่งเหล่านั้นมากนะเพราะทุกคนมันก็อย่างนี้อยู่แล้วด้วยความเข้าใจอย่างนี้ถึงบอกว่าที่แล้วไม่ก็แล้วกันไปล่ะอย่าไปซ้ำเติมอีกส่วนแล้วนะคือประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่าคืออะไรแล้วต่อไปเราก็ตั้งต้นใหม่เรื่อยๆเอาตั้งต้นวันนี้ไม่เป็นไรจากนี้ไปเราจะมั่นใจว่าสิ่งที่ทำน่ะไม่ไร้ผลสิ่งที่ทำน่ะมีผลแน่นอนแล้วเราก็พยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ลึกลับแล้วมองไม่เห็นพยายามหลีกเลี่ยงลึกลับแล้วมองไม่เห็นพยายามหลีกเลี่ยงเถอะยิ่งเราอย่างที่ว่านั้นตานอกก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วตาในก็ยิ่งไม่ดีอยู่แล้วอย่าไปมั่วแล้วมันจะเสียศูนย์เพราะเพลินกับสิ่งเหล่านั้นต้องระวังไม่ปฏิเสธว่าเทวดาไม่มีนะเนื่องจากเราไม่มีอะไรที่พอจะรู้ได้จริงจังเราก็จะไปดันทุรังจนกลายเป็นเรื่องไม่ฟังเหตุฟังผลถ้าไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองก็คงเสียหลักอยู่อย่างนั้นเราไม่ปฏิเสธหรอกเรื่องลึกลับไม่ลึกลับนั่นแต่เราพยายามเลือกในทางที่เดินได้ไอ้มืดมัวน่ะพยายามถอนออกมาถ้าเดินที่มันแจ้งโล่งโปร่งแล้วมันสบายใจอย่าไปเดินชนิดที่ว่าหลับหูหลับตาเดินเราไม่ใช่คนตาบอดนี่เสี่ยงอะไรมากมาย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง4 นาฬิกา
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยจิตตังสัญญเมสันติโมคันติมลพันธนาธัมโมสกัจจังโสตภูติ วาระโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจใครในธรรมทั้งหลายจะได้ฟังธรรมและก็ได้ปฏิบัติธรรมตามไปด้วยจะได้ช่วยเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลบุญญาราศีเสริมสร้างบุญบารมีของเราให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตของเราทุกวินาทีนั้นเราถือว่า

ความสำคัญมากที่สุดทำไมเราจึงได้คิดกันอย่างนี้เพราะว่าการเวลาที่ไปทุกเวลานั้นมันเหมือนกับสิ่งที่กลืนเอาชีวิตของเราไปด้วยความแก่เฒ่าชราครอบงำเราไปเรื่อยๆโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาเรื่อยๆทุกสิ่งอย่างกำลังเป็นสิ่งที่เตือนเราอยู่ตลอดเวลาถูกเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงถือว่าทุกวินาทีชีวิตพวกนั้นมีหมายมากมีประโยชน์มากถ้าหากเรารู้จักใช้ชีวิตของเรานั้นให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการประโยชน์แล้วเราต้องถือว่าทุกลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างบารมีสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เราหายใจทิ้งทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนสัญจรไปไหนก็พากันหายใจทิ้งเฉยๆปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยที่เราไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยให้เกิดขึ้นกับเราทีนี้ความตายนั้นเขาไม่เคยบอกเราเลยว่าเราจะตายวันไหนเวลาไหนตายด้วยโรคอะไรณสถานที่ใดเขาก็ไม่ได้บอกเราฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวพร้อมอยู่ตลอดเวลาการมาปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของเรานั้นเหมือนพวกเราทุกท่านเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดถ้าหากเราเตรียมเวลาเกิดภัยพิบัติกับชีวิตของเรามาก็จะเสียประโยชน์ในการที่เกิดมาชาตินี้ได้พัฒนาแสงสว่างส่องให้แก่ชีวิตเราถ้าหากเรามาพบแสงสว่างแต่เราหลับตากันอยู่หรือยังนอนหลับไม่ตื่นเราไม่มีโอกาสที่จะพบแสงสว่างนั้นก็อุปมาเหมือนถ้าเรายังปล่อยให้อวิชชาคือความมืดบอดปกปิดจิตใจของเราอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะพบแสงสว่างคือดวงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราจะเกิดมากี่ปีกี่ภพกี่ชาติก็แล้วแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะพบแสงสว่างคือดวงธรรมได้เพราะเราไม่ยอมลืมตาเราไม่ยอมลืมตาเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตของเราได้ทำยังไงที่นี่เราจึงจะมาเปิดม่านเพื่อวิชานี้ที่มันบังตาของเรานี่ให้ออกจากจิตจากใจของเราได้เราจึงต้องตั้งชีวิตของเราไว้ในความไม่ประมาททุกๆเวลาเราต้องมาเจริญสติเจริญปัญญากันอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราทุกท่านถ้าหากมีความเป็นอยู่ด้วยความเป็นผู้มีสติมีปัญญาแล้วชีวิตนั้นมันก็ไม่มีความทุกข์มากอะไรนักหรอกถึงกิเลสตัณหามันจะมีมากมายกายกองสักปันใดก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีพิษมีภัยกับจิตกับใจกับชีวิตของเราอะไรมากเพราะเรามีเครื่องสกัดกั้นกันสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มาเป็นข้าศึกกับใจของเราอยู่นี่เรียกว่าเราเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะมาปิดใจปิดตาของเราเราก็สามารถออกได้มีเครื่องมือจะเปิดออกอยู่คือเรามีสติมีปัญญาอยู่เราไม่สามารถจะให้สิ่งเหล่านั้นมาในหรือเป็นใหญ่ในจิตเราได้แล้วจะเป็นใหญ่เป็นนายของสิ่งเหล่านั้นได้ฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านได้สำเนียกไว้ในใจเสมอว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้เตรียมพร้อมตลอดเวลาเลยถ้าหากเราเคยหลับแล้วก็ตื่นซะด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ต
ตอนนี้เรามาตั้งความรู้ตั้งตัวขึ้นจิตใจของเราซะ

รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมชาติในกฎของธรรมชาติคือชีวิตของเราทุกอย่างเราจะยกจิตของเราให้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็มามองดูทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรมากนักสำหรับเราถึงแม้การเวลามันจะล่วงไปสักวันใดก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ทำลายจิตใจอะไรของเรามากร่างกายสังขารของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวกับสิ่งนั้นๆคือเรียกว่ามีกายเราก็ไม่ทุกข์กับกายมีใจเราก็ไม่ทุกข์กับจิตใจของพวกเราเพราะเรารู้จริงในสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้ว่ามันเป็นเพียงสมมติว่าเป็นกายของเราสมมติว่าเป็นเพียงแต่ใจของเราแต่แล้วสิ่งเหล่านั้นถึงเราจะทนุถนอมให้ความรักเขาสักปันใดก็แล้วแต่แต่สิ่งเหล่านั้นก็ให้ความรักเราอย่างจริงจริงจังจังไม่ได้หรอกทำให้ความเราอย่างจริงจังไม่ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านั้นมันให้เราจิตหยิบยืมใช้ยืมมาชาติมาใช้เท่านั้นเวลาเขาจะแก่เขาต้องแก่ถึงเวลาเขาเจ็บมันต้องเจ็บถึงเวลาจะตายมันก็ตายเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกสิ่งเกิดมามันเป็นอย่างนั้นแม้แต่จิตใจของเราจิตมันเป็นสังขารแต่อยู่ชั่วขณะหนึ่งแม้แต่คำว่าจิตก็สมมติว่าจิตกันเท่านั้นมันเป็นสังขารภายในมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่เราจึงมาสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราตัวรู้ยิ่งเห็นจริงนั้นพอเราสร้างขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรกับชีวิตของพวกเราทุกท่านเลยที่ว่ามีชีวิตอยู่เหมือนผู้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้พวกเราบางครั้งบางคราวมันก็มีปัญหาบ้างอย่างทุกคนมักจะพูดว่าโอ้ยปัญหาชีวิตมันมากเหลือเกินชีวิตเกิดมาเพื่อการต่อสู้ปัญหาคือการเรียนรู้ศัตรูกำลังเป็นครูสอนเราอยู่แล้วทำไมที่เราจึงจะไม่เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ปัญหาเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากที่เราไม่รู้จักคำว่าพอตัณหามันอยู่ในจิตใจของคนใดคนนั้นก็ย่อมมีปัญหาอยู่เรื่อยๆถ้ามีตัณหามากความอยากความทะเยอทะยานมันอยากมากมันก็รู้สึกว่าจะมีความทุกข์มากมีความทุกข์มากมีปัญหาขึ้นมากๆนี่เรารู้สาเหตุว่าโอ้ปัญหาชีวิตมันเกิดขึ้นมาจากตัณหาเกิดขึ้นมาจากความเรา อยากไม่รู้จักจบรวยไม่รู้จักรวยนะฮะสุดท้ายไม่เลยมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆแต่เมื่อเรามาจนสติเจริญปัญญามาความสนใจกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนทุกท่านเราจะให้สิ่งเหล่านี้มาเกิดมีปัญหาอะไรกับเราเลยเราถือว่าทุกมานานแล้วแล้วที่เราจะต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกเราถือว่าให้มายุติกันเพียงแค่นี้นะเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากใจเราต้องให้มันมีขอบเขตของมันบ้างให้มันรู้จักหยุดจักยั้งบ้างถ้ามารู้จักหยุดจักยั้งนี่มันก็คือขึ้นอยู่กับตัวของเราเราต้องรู้จักหยุดให้เป็นหยุดเราก็เห็นธรรมะละเราก็เห็นนิพพานเราต้องรู้จักหยุดให้เป็นคำว่าหยุดนี้จึงมีความหมายมากที่เราจะรู้ได้เราจะทำยังไงแล้วก็ต้องกลับเข้าไปดูกลับไปดูจิตดูใจของพวกเราเพ่งดูจิตเพ่งดูใจของตนเองทุกวันทุกวันทุกเวลาได้ยิ่งดีเพราะต้นเหตุมันเกิดอยู่ที่นั่นเวลาเกิดมันก็เกิดอยู่ที่จิตใจของพวกเราเวลาดับมันก็ดับอยู่ที่จิตใจของพวกเราแล้วเราทำไมเราจึงไม่ดูต้นเหตุเขาแล้วไม่ดูที่ตรงมันเกิดดูตรงมันดับลองเรามาเพ่งดูกำหนดทุกวันเวลาที่จิตใจของเราแล้วปัญหาเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าหากเราเพ่งดูตรงคนไหนถ้ารู้จิตคือผู้รู้ธรรมนะผู้กายก็คือผู้รู้จิตรู้ธรรมนั่นแหละคนเราถ้ารู้ธรรมะจริงๆแล้วดังที่กล่าวว่าไม่ไกลมากนะอย่าเทียบอุปมาทั้งหลายฟังถ้าผู้ธรรมะจริงๆผู้รู้ใจของตนจริง

แล้วที่หามันเป็นแบบนั่งนั่งอยู่เนี่ยหรือเรานั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่อยู่ก็แล้วแต่แต่สมมุติว่ามีบุคคลใดใครคนหนึ่งเขาปล่อยเสือออกมาจากกรงอย่างเงี้ยเขาปล่อยเสือให้มากัดเราอย่างนี้นะอยากจะถามในดวงใจน้อยๆของท่านทั้งหลายดูว่าถ้าเขาปล่อยเสือออกมากัดท่านท่านจะไปฆ่าจะไปฆ่าคนปล่อยเสือหรือว่าท่านจะฆ่าเสือก่อนในระหว่างคนกับเสือนี่ท่านจะฆ่าอะไรก่อนท่านจะฆ่าคนปล่อยเสือออกมากัดท่านใช่ไหมหรือว่าท่านจะฆ่าเสือก่อนแต่ส่วนมากที่อาตมาเคยทำถามมานี่ทุกคนก็มักจะให้คำตอบว่าจะต้องฆ่าคนที่มันปล่อยเสือออกมากัดเราก่อนสิเพราะมันเป็นต้นเหตุมันเป็นผู้ปล่อยเสือออกมาทีนี้ถ้าอาตมาย้อนถามว่าถ้าเรามัวไปฆ่าคนที่จะมันปล่อยเสือออกมากัดเราแล้วเสือมันจะไม่ฟัดเราก่อนเหรอมันจะไม่กัดเราตายก่อนเหรอเสือมันกัดตัวของเราก่อนที่เราจะไปฆ่าคนนั้นอีกทางถูกต้องทำยังไงที่นี่เรื่องอะไรเราที่จะไปสนใจคนที่มันปล่อยเสือออกมาแล้วก็สนใจไอ้เสือตัวที่มันจะมากัดเราตายเนี่ยเราต้องมาสนใจตัวนี้เราจะทำไงเราจะสู้เสือตัวนี้ได้เราจะฆ่าเสือตัวนี้ได้ก่อนมันจะฆ่าเราเรื่องที่คนที่จะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจหรอกจะเป็นคนจีนคนลาวคนไทยคนแขกคนอะไรช่างมันเถอะคนนั้นเขาทำหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วก็เรื่องจะต้องมาสู้เสือตัวนี้นี่ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าก่อนๆที่เราผ่านมาเราก็มักจะโทษแต่คนอื่นว่าคนนั้นเอาทุกข์มาให้เราคนนี้เอาทุกข์มาให้เราเวลาเขาว่าให้อย่างนั้นว่าอย่างนี้ประชดประชันอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเขาไม่ได้ว่าตรงๆหรอกเขาว่ากับคนอื่นนั่นหรอกแต่คนอื่นนำมาพูดให้ฟังจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เราก็มักจะไปฆ่าคนโน้นแล้วมักจะไปต่อว่าคนที่มันว่าให้เราอย่างนั้นว่าให้เราอย่างนี้ผลสุดท้ายเสือคืออารมณ์ตัวนี้นะกิเลสตัณหาตัวนี้มันเลยฆ่าใจของเราตายแล้วตายก่อนแล้วตายยังไงตายจากความเป็นมนุษย์แล้วในช่วงนั้นที่เราจะไปต่อสู้กันไปต่อว่ากันนี่มันไม่ใช่เรื่องของคนแล้วนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องของคนผู้มีธรรมแล้วมันเป็นเรื่องของคนไร้ธรรมแล้วผู้ไร้ธรรมผู้ไม่มีธรรมเราจะเรียกว่าตามใจเถอะนะแต่ผู้ที่เป็นมนุษย์ต้องมีคุณธรรมจึงจะเป็นมนุษย์ได้กิจโชมนุสสปฏิลาโภการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐแล้วผู้ประเสริฐแล้วที่ไปโต้ดูไปว่าไปดูไปด่าอันนั้นผู้ประเสริฐได้มาทั้งหลายก็เป็นผู้ประเสริฐไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าดวงใจของเรามีธรรมะจริงๆเราจะไม่สนใจคนที่เขาอย่างเขาว่าอย่างนี้เลยแล้วสนใจเราสนใจอะไรมันเกิดที่เราตอนนี้เพราะมันมาถึงเราแล้วใช่ไหมเสือกัดคนตายปีหนึ่งไม่กี่คนนะแต่ว่าอารมณ์นี่ที่ฆ่ามันฆ่าคนตายนี่ไม่ต้องว่าปีนึงละวันวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ที่มันกัดใจเราที่มันเป็นคิดเป็นภัยเป็นศัตรูร้ายกับใจของเราเนี่ยเพราะนั้นเรารีบมาฆ่าอารมณ์นี้ซะท่านทั้งหลายนี่เรียกมาเตรียมตัวว่าที่เรามาเพ่งดูจิตเพ่งดูใจเราซะอะไรเกิดมันเกิดอยู่ที่ใจจิตใจของเราเราจะเอาหรือไม่เอานั่นเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลยคนอื่นเขาจะทำยังไงพูดยังไงแล้วที่ว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งเขาเท่านั้นไม่มีเรื่องอะไรมากนักไปมากกว่านี้หรอกบางทีแล้วอาจจะคิดว่าโอ้ยเขาทำไปเพราะความไม่รู้ถ้าเรารู้จริงแล้วมาฟังธรรมทุกวันทุกวันหรือว่ามาฟังธรรมบ่อยๆนี่นะเราก็น่าจะรู้แล้วเราปฏิบัติธรรมทุกวันทุกวันเราก็น่าจะรู้แล้วว่าอะไรทุกข์มันเกิดตรงไหนโทษมันเกิดตรงไหนภัยมันเกิดตรงไหนถ้าเรารู้จริงๆที่นี่เรื่องอะไรที่เราจะไปโกรธให้คนบุคคลที่เขาไม่รู้เพราะคนที่พูดไปทำไปเขาทำไปด้วยความไม่รู้ทั้งนั้นถ้าคนรู้จริงๆทำไมทำหรอกท่านทั้งหลายถ้ารู้จริงๆนะเหมือนเรารู้ว่านี่ตรงนี้ไฟมันช็อตนะเรื่องอะไรที่เราจะไปจับไฟมันช็อตเรารู้ว่านี่เป็นยาพิษนะเรื่องอะไรที่เราจะไปดื่มยาพิษ
เรารู้ว่าอันนี้เป็นอสรพิษ

เรื่องอะไรเราจะเดินไปให้อสรพิษกัดเรานี่ถ้าผู้รู้จริงๆไอ้ที่รู้ไม่จริงนั่นน่ะที่นี่นะมันก็เลยทำให้เรานี่มั่วไปเลยฮะมั่วไปเลยทางที่บางสิ่งก็จะรู้ว่าอันนี้มันไม่ค่อยดีหรอกแต่ไม่ก็คิดมันทั้งวันนะทั้งที่รู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่ก็คิดมันทั้งวันไม่รู้ว่าไปคิดมันทำไมมากนักหนาไปปรุงแต่งมากอะไรนักหนาพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ว่าเตสังวูปะสโมสุโคการเข้าไประงับดับสังขารคือตัวปรุงตัวแต่งได้นะเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วเมื่อไรที่นี่ท่านทั้งหลายที่เราจะเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราโกทังคตวาสุข้างเซติพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าการฆ่าความโกรธได้นั้นเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วทำไมเราจึงไปฆ่ามันทีนี้ทำไมเราจึงจะมัวแต่ไปเพิ่มมันขึ้นเพิ่มมันขึ้นเรื่อยๆไปติดจากจะติดใจกับเรื่องแต่คนอื่นสนใจแต่เรื่องแต่คนอื่นว่าแต่คนนั้นเอาทุกข์มาให้เราคนนี้เอาทุกข์มาให้เราที่จริงใจต้องมีธรรมแล้วจะขอบคุณทุกอย่างที่กำลังเกิดเขาดังที่อาตมาได้กล่าวมาว่าชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการต่อสู้แต่เราต้องต่อสู้ด้วยสติปัญญานะต้องสู้ต่อสู้ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาปัญหาคือเรียนรู้มาเรื่อยๆศัตรูก็คือกำลังเป็นผู้สอนเราอยู่เราก็ศึกษาเราในดงของกิเลสตัณหาไม่มีใครหนีพ้นหรอกท่านทั้งหลายไม่มีใครหนีจากสิ่งเหล่านี้พ้นแต่เราจำเป็นที่เราต้องศึกษาให้เข้าจากสิ่งเหล่านี้มาเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่มีสิ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนเมื่อเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นรู้ว่ามันสุขหรอกท่านทั้งหลายเราจะรู้ทุกข์เราจะเห็นทุกข์เมื่อไหร่เราก็เห็นสุขเมื่อนั้นถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์จริงๆเราจะไม่เห็นสุขจริงๆหรอกแล้วก็เห็นแต่ของปลอมๆไปอย่างนั้นนี่มีชาวต่างประเทศเขาก็ว่าพวกเราสอนธรรมะผิดสอนธรรมะผิดอย่างไรเขาบอกว่าพระไทยนี่เวลามาสอนธรรมะเนี่ยสอนธรรมก็มักจะสอนให้คนมองแต่เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์แล้วถ้าหากเรามามองชีวิตของเรามันเป็นไปแต่เรื่องทุกข์แล้วมันจะมีความสุขยังไงนี่เขาก็พูดมีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะอันนี้เขาเคยมาถามอาตมาเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าคุณสอนแต่ให้คนมองดูทุกข์อย่างนี้แล้วชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงมันจะสนุกได้ยังไงแล้วก็บอกว่าการที่เราบอกกันให้มองเห็นทุกข์ไม่ใช่เราไปเอาทุกข์แต่เราจะให้เห็นโทษเห็นภัยของทุกข์อันนั้นไม่ใช่ให้เราไปทุกข์อยู่กับความทุกข์อันนั้นไม่ใช่หรือไม่ใช่ให้เราไปหลงว่าเราเป็นทุกข์ไม่ใช่ที่เราสอนกันให้มองเห็นทุกข์มองเป็นทุกข์เพื่อเราจะได้หน่ายภายความทุกข์อันนั้นเหมือนกับกระปุกความทุกข์อะไรกันบีบดวงใจนี่ถ้าหากรู้จริงคุณก็คงเบื่อหน่ายคงเบื่อในความทุกข์อันนั้นทำไมเบื่อหน่ายเราไปหลงว่าเราเกิดขึ้นมันสนุกอะไรมากคุณสนุกจริงมันเป็นทุกข์นั้นแต่ศาสนาของพระเราที่มองให้เห็นทุกข์แต่ไม่ใช่ให้หลงว่าทุกข์นั้นเป็นเราเป็นทุกข์เพียงให้มองเห็นว่าอันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยแล้วพยายามให้ปล่อยวางความทุกข์อันนั้นเมื่อเราปล่อยวางได้เมื่อไหร่เราก็ย่อมมีความสุขเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นผู้เห็นทุกข์นั่นแหละคือผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมคือเห็นเราตถาคตพระศาสดาของเราสอนอย่างนั้นไม่ใช่เรามองดูทุกข์แล้วเราไปเอาทุกข์มาเป็นเราเป็นทุกข์อยู่ในเราอยู่ในทุกข์ไม่ใช่มองเพื่อจะเห็นให้เห็นว่าเราจะไม่ทำสิ่งให้มันเป็นทุกข์อีกต่อไปเท่านั้นถ้าคุณมองเห็นแต่ความสุขที่นี่แต่สุขที่มองเห็นเนี่ยมันเป็นสุขเวทนาคือมันมีความทุกข์แฝงอยู่ในนั้นเราลองคิดดูว่าที่เรามองไปมันมีความสุขเนี่ยจะเป็นความสุขเรื่องอะไรกันแล้วแต่ที่เรามองเห็นอยู่นี่นะมันไม่ใช่สุขจริงหรอกท่านทั้งหลายไปเลี้ยวเดียวมันก็ทุกข์เท่านั้นที่เราว่ามันเป็นสุขแต่มันเป็นทุกข์อยู่ในตัวแล้วนะทุกข์อยู่ในตัวแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าของเรานะที่ตรัสไว้สุขเวทนาเพราะมันไม่ใช่สุขจริงมันสุขอีกมิติอยู่ไม่ว่ามันจะสุขเพราะมีเงินมีทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านมีเรื่องหาดใหญ่โบราณหรือ

มีจากการงานอะไรมากนักหนาก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มีทางโลกที่เขาว่ามีความสุขนักยังไม่ใช่สุขจริงถ้าลองดูก็ได้ที่เรามีอะไรมากมายมีความสุขจริงไหมบางทีมีมากแต่ทุก

นะท่านสอนให้เข้าใจอย่างถ้าเห็นมีทำมากๆมีเท่าไรก็ไม่ทุกข์แต่มีทางโลกไม่แน่ไม่แน่มีอะไรมากๆอาจจะทุกข์มากกว่าคนที่เขาไม่มีก็ได้อันนี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเรารู้จริงในสิ่งเหล่านี้แล้วที่นี่ต่อไปเราจะได้เข้าใจท่านทั้งหลายการเข้าใจของพวกเราก็คือมีเป็นเพียงสักแต่ว่ามีเป็นเพียงสักแต่ว่าเป็นเท่านั้นนะฮะคือเราจะให้ทุกข์กับสิ่งที่มันมีอยู่อย่าให้ลำบากใจอย่าให้ลำคาญใจอย่าให้โศกเศร้าโศกาปริเทวนาการในสิ่งที่มันมีอยู่ให้เรามีเป็นเพียงสักแต่ว่ามีเท่านั้นสมมุติว่ามันมีมันเป็นเท่านั้นแต่เราจะไปเป็นจริงๆจังๆมันไม่ต้องไปเป็นจริงๆจังๆมันหรอกเพราะถึงเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงจริงจังมันก็ไม่ใช่จริงจังสิ่งเหล่านั้นไม่จริงจังกับเราพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้แล้วว่าอย่าไปจริงจังกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่คืออย่าไปจริงใจกับสิ่งเหล่านั้นมากไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าไปจริงใจว่าสิ่งนี้มันเป็นเราเป็นของเราสิ่งนี้เป็นเขาเป็นของเขาไม่ใช่เป็นของใครทั้งนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกแล้วไม่มีอะไรจะเป็นของใครได้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้ามีความมุ่งมั่นสอนธรรมะให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากๆเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จริงดับภัยได้จริงเป็นสิ่งที่กำจัดทุกภัยได้จริงแน่กว่าสิ่งอื่นท่านทั้งหลายสิ่งอื่นไม่มีสิ่งใดที่จะดับทุกภัยให้ทางจิตใจของเราได้จริงๆนอกจากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนี้ก็ขอฝากให้ท่านได้เป็นข้อคิดไว้ว่าศึกษาอะไรต้องศึกษาให้มันจริงๆต้องทำให้มันจริงๆธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นเป็นของจริงจังคนผู้มีความจริงใจเท่านั้นจึงจะเข้าสัมผัสกับความจริงอันนี้ได้เหมือนกับว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะสร้างบุญอันนี้ให้ได้คนมีความดีเท่านั้นจึงจะสามารถครองความดีอันนี้ไว้ในใจของเรานะถ้าหากว่าคนเราไม่มีความจริงใจแล้วทำก็รู้กันอยู่มันเป็นยังไงบ้างเวลาเราทำไปเราก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเรียนรู้ให้ถึงซึ่งความจริงจริงในชีวิตของเรานี้เราจึงต้องเรียนด้วยความสงบใจด้วยความสบายใจไม่ได้ลำบากใจมากนักหนาหรอกท่านทั้งหลายเรียนด้วยความสบายใจเรียนด้วยความสงบใจ เพียงแค่เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมาเราลองมาพิจารณาดูซิจนให้มันได้รับคำตอบนะรับคำตอบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกถามจนเราเข้าใจว่าเออนี่มันไม่ใช่ของเราจริงๆนะนี่เพียงแค่ว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆเท่านั้นนะท่านทั้งหลายความทุกข์ที่เราเคยแบกเคยหามเคยยึดเคยถืออยู่มันก็หลุดออกไปเท่านั้นแหละที่ไม่หลุดออกไปเพราะเรายังไปหลงว่ามันเป็นของเราอยู่ฉะนั้นทำยังไงเราจึงจะมาเจาะสิ่งนี้มันทะลุได้เหมือนไก่ที่อยู่ในไข่ตอนอยู่ในไข่นี้มันไม่รู้อะไรหรอกท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าข้างนอกมันมีอะไรหรอกแต่เมื่อไหร่มันเอาจะงอยปากมันเจาะเปลือกไข่ออกมาแล้วลืมตาออกมาแล้วมันจึงโอ้โหโลกมันสว่างไสวถึงขนาดนี้เหรอลูกมันเป็นอย่างนี้เลยมันจึงเรียกว่าเหมือนกับรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกเลยพอออกมาจากเปลือกไข่แล้วจิตใจของเราเมื่อมันออกมาจากม่านคืออวิชชาแล้วที่กั้นใจของเราไว้ถ้าเรามาเฉกม่านตัวนี้ให้มันขาดพังทลายลงแล้วเราก็จะโอ้นี่เป็นโลกกับวิถูเหมือนกันรู้แจ้งโลกไว้โลกมันมีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นสมมติอันนี้เป็นปรมัตถธรรมแล้วเราก็จะไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งที่ว่าสมมติมันเกิดขึ้นมาเพราะมันเกิดขึ้นมาธรรมชาติมันอย่างนั้นเช่นตากระทบรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายสัมผัสใจรู้ธรรมอารมณ์มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้โลกเขาสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นของคู่กันอยู่อย่างนี้ที่จะทำยังไงที่จะทำใจของเราเป็นกลางกลางได้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าของเราอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแค่ว่าสำรวมไม่ให้มองเหรอมองไม่ให้ฟังหรือฟังกลิ่นไม่ให้รู้ไม่รู้รสไม่ให้รู้รู้สัมผัสถูกต้องแม้แต่ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นแก่ใจก็ต้องให้รู้แต่รู้แล้ว

เราจะทำยังไงจะพยายามทำจิตใจของเราไม่ให้เกิดความรักไม่ให้เกิดความชังในสิ่งเหล่านั้นถ้ารักก็เรียกว่ายอมรับว่าเอามาถ้าหากเราที่นี่ไม่รักมันชังเนี่ยก็ถือว่าเราปฏิเสธเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไม่เอาสิ่งเหล่านี้แต่ธรรมะพระพุทธเจ้านั้นท่านเปรียบเทียบไว้ว่าไม่รับและก็ไม่ปฏิเสธไม่รับและไม่ปฏิเสธถ้ารับเรียกว่าเอามาถ้าเอามาเอามันก็เป็นตัณหาอยู่แล้วเอามาทุกข์อีกถ้าปฏิเสธมันก็เป็นวิภวตัณหาเหมือนกันเป็นเหตุของความทุกข์เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ยังไม่ใช่ธรรมะพระพุทธเจ้าถ้าธรรมะพระพุทธเจ้าว่าสำรวมคือทำจิตให้เป็นกลางกลางเป็นกลางกลางมีคำพังเพยทางเหนือนะนักปราชญ์ท่านเขียนไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราเป็นสุขก็พอใครจะชังใครจะรักช่างเขาเถิดเมื่อเราเทิดความดีต้องมีผลอย่าไปเชื่อคำวิจารณ์ของปากคนเทวดาอยู่เบื้องบนยังไม่พ้นคนนินทาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์ทางใจของเราต่อไปนี้ใครจะว่ายังไงใครจะทำยังไงเป็นเรื่องของเขาเรายกให้เขาไปหมดเลยท่านทั้งหลายดูแลจิตใจของเราให้ดีที่นี่ที่เสือทำไงเสือมันจะไม่กัดจิตกัดใจของเราอารมณ์ตัวนั้นมันจะมาทำลายจิตใจของเรากลับมาดูตัวนี้มานั่งดูที่แต่เสือมันเข้ามาเมื่อไรโป๊ะมันทันทีเลยฆ่ามันทันทีเลยฆ่าอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นทางใจของเราเท่านั้นพอแล้วเรื่องของคนอื่นเนี่ยยกให้เขาไปไม่ใช่เรื่องของเราไอ้เรื่องของเรามันยังแก้ไม่ไหวอยู่แล้วเรื่องอะไรที่เราจะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดมานึกมาตรึกมาตองมาเป็นอารมณ์ทางจิตทางใจมันเพิ่มความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆทุกข์ของตัวเองยังแก้จะไม่ไหวอยู่แล้วนั่นต้องไปเรื่องเอาคนนั่นเอาเรื่องของคนนี้มาอีกมาแล้วแก้ว่าสิ่งใดมันกำลังผูกเราอยู่ตอนนี้ต้องแก้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเป็นธรรมชาติของเขาบางคนว่าโอ้ยเอาเรื่องนั้นมามันฉันจะต้องมีภาระนะท่านมีภาระเรื่องนั้นมีภาระเรื่องนี้ทุกคนมีภาระกันทั้งนั้นแต่เราต้องใช้คำว่าภาระให้มันถูกหน้าที่คนเราถ้าทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วไม่ทุกข์หรอกท่านทั้งหลายเป็นพ่อเขาก็ไม่ทุกข์เป็นแม่เขาก็ไม่ทุกข์เป็นเจ้านายเขาก็ไม่ทุกข์เป็นลูกก็ไม่ทุกข์เป็นหลานก็ไม่ทุกข์เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ทุกข์เป็นศิษย์ก็ไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์สักอย่างถ้าหากเรารู้จักหน้าที่ของเราทำตามหน้าที่ของเราเท่านั้นพอแล้วอย่าไปคิดว่าโอ๊ยต้องให้มันเป็นอย่างฉันพูดทุกอย่างนะถ้าเป็นลูกของเราถ้าเป็นหลานของเราก็ต้องให้มันเป็นอย่างที่คุณยายคุณตาพูดทุกอย่างนะเราทำไมไม่กลับมาถามตัวเองบ้างแม้แต่ใจของเราเราอยากให้มันเป็นได้ทุกอย่างไหมมันเป็นไม่ได้ท่านทั้งหลายเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันยังไม่เป็นเนี่ยแต่เรายังจะไปเอาคนอื่นมาเป็นอย่างที่เรานึกเราคิดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนธรรมชาติของมันท่านทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นเราต้องกลับมาดูมาดูตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราถือว่ากรรมลิขิตชีวิตของเขามาแล้วท่านทั้งหลายไม่ไปอยู่เหนือกรรมใครได้หรอกท่านทั้งหลายไปอยู่เหนือกรรมใครไม่ได้แม้แต่อยู่เหนือกรรมของเรามันก็ยังเหนืออยู่เหนือไม่ได้นี่แล้วเราจะไปให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างที่เรานึกเราตรึกเราตองทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้แต่เรามันยังไม่เป็นตามที่เราต้องการต้องความปรารถนาของเรายังไม่เป็นไปอย่างนั้นอันนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้ปลงที่นี่ท่านทั้งหลายปลงให้ตกเออทุกสิ่งอย่างมันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปนี้ฉันก็จะไม่ทุกข์ใจนะเพราะกรรมลิขิตชีวิตของคนเราขึ้นมาทุกคนแม้แต่เราก็เหมือนกันกรรมลิขิตชีวิตของเราขึ้นมาทั้งนั้นเราจะดีจะชั่วขึ้นอยู่การกระทำของเราเขาจะดีจะชั่วก็ขึ้นอยู่การกระทำของเขาทั้งนั้นเขาจะชั่วแล้วโยมจะไปช่วยเขาดียังไงเขาก็ดีไม่ได้เขาจะดียังไงโยมจะไปทำให้เขาชั่วเขาก็ชั่วไม่ได้เพราะกรรมเป็นเครื่องลิขิตชีวิตของคนเราไม่ใช่อินไม่ใช่พรหมที่ไหนหรอกมาลิขิตชีวิตของคนเราแต่การกระทำทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ลิขิตชีวิตของคนเราขึ้นมาเมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์ท่านทั้งหลายเราไม่ทุกข์ละทีนี้แต่ก่อนเราทุกข์เพราะว่าต้องให้มันเป็นอย่างนี้ต้องให้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่เป็นอย่างจริงๆแล้วก็โอ้ยมาตรอมใจเศร้าใจเสีย

จลำบากใจทั้งๆที่เราน่าจะคิดว่าเอ๊ะเรามาเสียใจทำไมใจของเราเรามาน้อยใจมันทำไมใจของเราเรามาทุกข์ใจทำไมมันใจของเราเราน่าจะคิดว่าเราน่าจะให้มันมีความสุขนะมันแก้ได้จิตใจของคนเราท่านทั้งหลายแก้ง่ายเหมือนเราคว่ำมือพลิกมือคว่ำมือพลิกมือมันคว่ำง่ายๆมันพลิกขึ้นง่ายๆจิตใจของเรามันง่ายเพียงแค่ว่าถ้ามันไม่รู้เราก็รู้ว่าอ๋อนี่มันไม่รู้นี่มันถึงเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายลองนั่งหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่เราหมั่นสังเกตดูจิตใจของเราดูสิถ้ามันทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรลองท่านถามตัวของท่านดูสิว่าอ๋อนี่มันทุกข์ขึ้นเนี่ยเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมนี่จริงเพราะเราไม่รู้เราไปหลงเอาสิ่งที่ไม่ใช่เรามาเป็นของเรานี่เพราะเราไม่รู้มันถึงทุกข์เมื่อเราไม่รู้มันต้องมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วโอ้ทุกข์มันอยู่ที่อุปทานนี่เองปล่อยวางมันซะมันไม่ใช่ของเราแล้วเพียงแค่เรารู้ว่าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางเท่านั้นมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรท่านทั้งหลายชีวิตบางครั้งจึงต้องรู้จักปล่อยบ้างรู้จักวางบ้างอย่าไปยึดมากอะไรนักหนาถึงเรายึดยังไงมันก็ไม่ใช่ของเราถ้าเรายึดมันเป็นทุกข์ถ้าเราปล่อยแล้วมันเป็นสุขเราลองปล่อยลองวางดูสิมันจะเป็นยังไงบ้างนี่หมายความว่าเราต้องพิจารณาในใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรายกขึ้นเราถือขึ้นที่แรกมันไม่หนักหรอกแต่เราลองถือทั้งพันดูเนี่ยสมมติเอาเรายกผ้าผืนหนึ่งถือผ้าผืนหนึ่งไปในแขนเนี่ยถือแล้วนะไม่ยอมวางนะโยกมันไว้อย่างนั้นน่ะถ้าทั้งวันท่านจะทนไหวไหมไม่ต้องว่ามีผ้าหรอกเพียงเพียงแค่แต่มือแต่แขนท่านนั้นท่านยังสู้ไม่ไหวนี่ถ้าหากเรายกมันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันยังสู้ไม่ไหวแล้วทีนี้มันก็อย่างอุปมาเหมือนกับบางสิ่งอย่างถ้าเรายึดมันแล้วมันทุกข์ถ้าเราปล่อยมันวางแล้วมันสุขถ้าเราถือไว้มันหนักถ้าเราปลงแล้วมันก็เบาท่านน่ะเนี่ยมันเบามันอยู่ตรงไหนนี่เนี่ยอยู่ที่จิตใจของพวกเราจึงต้องมาเพ่งพินิจพิจารณาอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายแลขวาก้มเงยอยู่ในบ้านนอกบ้านอยู่การสถานที่ใดๆก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมดูจิตดูใจของตนเองให้เพ่งเข้ามาดูตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะร่างกายสังขารของคนเรานี้นะเราทุกคนเอามาทับถมแผ่นดินไว้ไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานอะไรกับเราหรอกเรื่องร่างกายของเรานี่ธาตุ4ขันธ์5ตัวนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ดับไปส่วนจิตใจของพวกเรานะท่านทั้งหลายจะไปในโลกบอกไม่จะไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานก็เรื่องจิตใจของพวกเราแล้วคนเราทำไมจึงไม่มามองดูสิ่งที่มันมีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่เนี่ยอะไรหนอมาบังจิตใจของเราไว้แล้วลองมาถามตัวเองดูสิมาพิจารณาดูด้วยความสงบเงียบสงัดดูสิท่านทั้งหลายแล้วท่านจะได้รับคำตอบทันทีว่าอ๋อนี่สิ่งที่มาปิดบังจิตใจของเราอยู่นี้มันเป็นตัวนี้เองตัวนี้เองเราต้องเข้าใจมันด้วยนะว่าตัวไหนมันเป็นกิเลสตัวไหนมันเป็นตัณหาเหมือนเราจะไปจับโจรนี่นะท่านทั้งหลายมันต้องเห็นหน้าโจรไม่ใช่จับดาบไปเรื่อยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราจับดาบไปเรื่อยเดี๋ยวนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่โจรก็ได้คนนั้นอาจจะเป็นข้ากับมาเป็นข้าศึกกับเราก็ได้เพราะนั้นเราจะรู้ว่าตัวไหนมันเป็นโจรเราก็ต้องรู้หน้าของโจรนะมันจึงจะรู้ว่าตัวนี้มันเป็นโจรที่มันปล้นเราตัวไหนมันเป็นเพชฌฆาตที่มันเคยฆ่าเราอยู่บ่อยๆเราก็ต้องศึกษาให้มันรู้ว่าตัวนี้มันเป็นเพชฌฆาตที่มันเคยฆ่าเรานี่ให้ตายจากความเป็นมนุษย์บางทีอยู่ดีเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาตายจากความเป็นมนุษย์แล้วอะไรที่มันเป็นทำให้ตัวเราเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายลองศึกษาดูสิศึกษาหาความจริงในสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้รับคำตอบทันทีต้องศึกษาด้วยความสงบดังที่กล่าวแล้วชีวิตของเราต้องศึกษาด้วยความสงบไม่ใช่ศึกษาด้วยความวุ่นวายแล้วท่านจะว่ารู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นเพชฌฆาตฆ่าตัวเราอันนี้เป็นมหาโจรที่มันปล้นความสุขเรามาหลายภพหลายชาติปัจจุบันและชาตินี้มันก็ตามเรามาอยู่เรื่อยๆตามเรามาอยู่เรื่อยๆแม้แต่ทุกวันนี้มันก็ยังมาฆ่าแกงเราอยู่เรื่อยๆมาต้มตุ๋นเราอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อไรเราจะฆ่ามันสักทีเมื่อไรเราจะต้มจะแกงให้มันเปื่อยมันเน่าจากเราไปสักทีเราจะปล่อยมันต้มมันแกงเราอยู่ทุกข์

ชาติอย่างนี้เลยเราลองถามตัวเองขึ้นมาดูสิท่านทั้งหลายแล้วเผื่อเราจะได้กำลังใจขึ้นมาเออนี่แต่ก่อนเราโดนแต่กิเลสตัณหามันต้มมันแกงนะตอนนี้ฉันจะต้มมันดูสิฉันจะแกงมันดูสิคืออย่าไปเชื่อมันท่านทั้งหลายมันจะมาวิงวอนอ้อนวอนเราให้เราทำอย่างโน้นให้เราพูดอย่างนี้ให้เราคิดอย่างนี้แล้วบอกว่าเราพอแล้วเราพอแล้วตอนนี้เราเลิกแล้วในการที่จะไปหุ้นส่วนโรงงานอะไรกับเธอสร้างบาปสร้างกรรมอะไรฉันเลิกแล้วตอนนี้ฉันลงทุนกับพระพุทธเจ้าหมดแล้วตอนนี้ฉันไม่ลงทุนกับพวกเธออีกแล้วหลายภพหลายชาติเนี่ยจนขนาดนับไม่ได้ที่ฉันลงทุนกับพวกเธอมิจะขาดทุนขาดทุนขาดทุนทั้งนั้นนี่เราเทศให้ตัวเองฟังเราคุยให้ตัวเองฟังดูสิตอนนี้เราจะลงทุนกับพระพุทธเจ้าเราจะเลิกลงทุนกับกิเลสตัณหาแล้วคือว่ามันชักชวนเราไปยังไงทำยังไงเราไม่ทำถ้าเรามองเห็นว่าหนึ่งถ้าเราทำไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเราไม่ทำถ้าเราพูดออกไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและก็สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองเราไม่ทำในสิ่งนั้นๆแม้แต่คิดออกไปแล้วมันสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองหรือว่าความรู้สึกนึกคิดมันจะเป็นคลื่นไปกระทบบุคคลอื่นเราก็ไม่คิดสิ่งนี้นี่เรามีความตั้งใจว่าเราทำยังไงเนาะเราจะให้บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเรานี่นะเขาได้มีความสุขที่สุดถ้าเขามีความทุกข์มาก็ให้เขามีความสุขเมื่อเขาเราอยู่ใกล้เราถ้าเขาร้อนมาทำยังไงเนาะเขาจึงจะมีความเย็นเมื่อเขาร้อนมาเมื่อมาใกล้เมื่อมาอยู่ใกล้เราแล้วเขาจะได้มีความเย็นกับเราเมื่อเขามีความลำบากมาทำยังไงเนาะเมื่อเขามาอยู่ใกล้เราแล้วเขาจึงจะมีความสบายใจเราต้องมีความคิดอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งใดถ้าเราทำลงไปทีนี้พูดคิดออกไปนะบางทีอาจจะมีความสุขกับตนเองแต่ให้ความทุกข์กับบุคคลอื่นเราก็ไม่ทำนะไม่ทำจะให้ความทุกข์กับตนเองจะให้ความสุขคนอื่นก็ยังไม่ทำด้วยแต่ถ้าให้ความสุขทั้งตรงบอกตนเองและก็บุคคลอื่นเราควรจะทำสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นคิดสิ่งนั้นเพราะนั้นผู้มีธรรมท่านก็ต้องคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ทำให้จิตใจของเราสุขุมเยือกเย็นรุ่มลึกคำเพลภาพไปในทางที่ถูกต้องเพราะนั้นผู้มีธรรมนี่จะทำจิตตัวเองให้เย็นตลอดท่านทั้งหลายลองเราคิดลองพิจารณาดูสิในขณะไหนที่เราอยู่คนเดียวจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้อยู่ในอิริยาบถใดก็ได้แล้วลองแผ่ความเย็นที่เกิดขึ้นจากเมตตาธรรมที่อยู่ในดวงใจของเราขึ้นไปในตัวของเราก่อนพุ่งขึ้นไปในสมองแผ่ไปทั่วสัมผัสกายของเราเราจะเห็นว่าโอ้ความเย็นนี่มันแผ่ซาบซ่านไปสู้ทั่วสัมผัสกายของเรานอกจากว่ามันเย็นจิตใจของเราเย็นแล้วแต่ความเย็นนั้นยังสามารถที่จะแผ่กระจายไปสู่ร่างกายของเราได้เราจะอยู่ในความร้อนขนาดไหนคนถ้ามีใจเย็นแล้วมันเย็นสบายท่านทั้งหลายคนเราถ้ามีความร้อนแล้วแม้แต่อยู่ในห้องแอร์มันก็ยังต้องร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายมันยังอยู่ไม่ได้นี่ถ้าใจของเราร้อนแล้วเพราะนั้นถ้าใจของเราเย็นเย็นที่สุดแล้วสบายที่สุดแล้วหมายความเย็นนี่เย็นจากไฟราคะเย็นจากไฟโทสะเย็นจากไฟโมหะเย็นจากไฟที่มันเกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทบาดหมางจิตใจลุ่มลุ่มดอนดอนฟูฟูแฟบแฟบรักคนนั่นบ้างชังคนนี่บ้างหนักคนนั่นเบาคนนี่อย่างนี้นะจิตใจของเราไม่มีอย่างนั้นแล้วตัวนี้มันเป็นจิตใจสม่ำเสมอนั้นท่านทั้งหลายแม้แต่บุคคลคนนั้นจะเคยเป็นศัตรูเรามาก่อนแต่เรามองไปเออมันเยือกเย็นไปซะอย่าให้มันเอาอย่าเรียกว่าอย่าเอาไฟนอกบ้านมาเผาเราตัวเขาถ้าเขาเคยทำไม่ดีกับเราก็สมมตินะฮะก็มันเป็นไฟอยู่แล้วท่านทั้งหลายเหมือนเราจะไปทำความไม่ดีกับคนอื่นตัวของเราเป็นไฟอยู่แล้วทำยังไงที่นี่เราจะไม่ให้ไฟนอกบ้านมาเผาเราเราก็จะไปเอามาเผาเราถ้ามันเคยมาเป็นศัตรูแล้วก็แล้วกันไปยุติกันในชาตินี้ชาติต่อไปอย่าให้มีอีกจะเป็นบุคคลใดใครคนหนึ่งก็แล้วแต่อยู่ใกล้แล้วก็แล้วแต่อยู่ไกลแล้วก็แล้วแต่เราจะเห็นไม่เห็นก็แล้วแต่เราถือว่าเราจะไม่เอาไฟนอกบ้านมาเผาเราแล้วบางทีเราจะต้องทำใจของเราให้มันเวิ้งว่างเหมือนท้องฟ้าท้องฟ้าให้มันโปร่งๆอยู่นี่

ท่านทั้งหลายเราลองไปหาเอาฟืนเนี่ยหาเอารั้วเอาฟืนเนี่ยมาสุมท้องฟ้ามาเผาท้องฟ้าดูสิเราสามารถที่จะถอเผาท้องฟ้าได้ไหมมันเผาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าท้องฟ้ามันมีเชื้อที่จะให้เผาแล้วเมื่อมันเผาท้องฟ้าไม่ได้ฟืนที่เราเอามาก่อเป็นไฟขึ้นมันก็เผาตัวเองสุดท้ายมันก็วอดวายไปในตัวของมันเองท้องฟ้าก็ไม่ร้อนไม่หนาวน่ะใครจะเผายังไงฉันก็ไม่มีเชื้อให้เผาแล้วสบายสบายแล้วบางครั้งเราก็ต้องทำใจของเราอย่างนั้นถ้าใครจะมานินทากาเลใส่ร้ายป้ายสีพูดอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเราก็ต้องทำใจเหมือนท้องฟ้าคืออย่าให้ใจของเรามีเชื้อให้เขาเผาคือเราทำความเย็นให้เขาเห็นทำความสงบให้เขาเห็นเราเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่ใช่วิปัสสนาขี้โกรธสันโดษขี้ขอ เข้าวัดทั้งปีแต่ว่าหน้างิกหน้างอบูดตอนเช้าเน่าตอนเพนเหม็นตอนบ่ายเสียหายตอนกลางคืนไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องหายบูดหายเน่าได้แล้วท่านจังไรถ้าเราเข้ามาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆนี่นะของบูดของเน่ามันไม่มีอะไรดีแล้วอาหารบูดนะถ้าเรากินเข้าไปมันก็ท้องเสียอาหารเน่าอยู่ใกล้ใครใครก็ไม่อยากอยู่ใกล้มันเหม็นมันเป็นของไม่ดีเป็นของเสียน่ะของเสียใครไปอยากได้ไม่มีใครอยากได้หรอกที่ลองใจของเรามันเสียดูที่ท่านทั้งหลายนี่นอกจากเราจะไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ชอบน่ะจิตใจไม่ดีก็ชอบจิตใจมันบูดมันเน่าก็ชอบน่ะโอ้ชอบจังเนี่ยเพราะเราไม่รู้มันจริงทีนี้ไอความชอบของเราเนี่ยก็เลยไปปล่อยของบูดของเน่าใส่คนอื่นเนี่ยบางทีเขาอยู่ดีๆนะไปเอาของบูดของเน่าไปป้ายเขาอย่างนี้ไอคนที่มันไม่รู้จริงก็เลยพลอยเสียไปกับเราเราบูดเขากับบูดเราเน่าเขาเน่าไปด้วยกันเนี่ยถ้าหากว่าคนเขาไม่รู้จริงๆแต่คนไม่รู้เนี่ยมันมีมากที่ท่านทั้งหลายต้องคิดอย่างนี้คนรู้จริงๆมันมีน้อยคนรู้แต่ไม่รู้จริงมันมีมากเราจะทำยังไงที่เนี่ยเราก็เลยต้องสร้างความรู้จริงให้เกิดขึ้นที่จิตใจของพวกเราดังที่กล่าวแล้วว่าบางครั้งเราทำจิตเหมือนท้องฟ้าเบื้องว่าใครจะทำอะไรอย่าไปแสดงปฏิกิริยาออกมาเราเป็นนักปฏิบัติทำให้เฉยๆเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราทำเป็นตัวอย่างนางกินจะนมัสวิกาเนี่ยจะตูพระพุทธเจ้ายังไงจะว่าพระพุทธเจ้ายังไงพระพุทธเจ้าก็เฉยอยู่อย่างนั้นชี้หน้าชี้ตาว่านี่ต้องรับผิดชอบที่มาทำในท้องแล้วทำไมจึงไม่รับล่ะพระพุทธเจ้าก็เฉยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าบอกกินจะนำไม่วิกาเรื่องนี้รู้เฉพาะเราสองคนเท่านั้นหรอกคนอื่นเขาไม่รู้จริงหรือไม่จริงรู้เฉพาะเราสองคนเท่านั้นยิ่งพูดอย่างจริงๆได้ใจอย่างกระทืบเท้าตึงๆเลยทีนี้จนท่อนไม้มันหลุดป๊อกออกมาเนี่ยมันจริงไหมมันเป็นรูปจริงไหมนะมันก็เป็นของปลอมมันไม่ใช่ของจริงอันความจริงนี้จริงสิ่งนี้ยากกินปูนมากร้อนทองไม่ต้องแหนงสีเดิมดำหรือจะทำให้เป็นสีแดงพระอินแปลงก็รู้ว่าพระอินปลอมอะของจริงมันต้องแสดงจริงออกมาของปลอมมันก็แสดงความปลอมออกมามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นท่านทั้งหลายไม่มีใครเราจะปกปิดไปได้ถึงแม้ว่าไอ้ความจริงเราจะหลบไปทำอยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้แต่ใครเป็นผู้รู้คือเรานั่นแหละรู้ว่าเราทำไม่ดีเราทำไม่ดีคนอื่นเขาไม่รู้ก็แล้วแต่เรารู้ว่าเราเป็นผู้ทำไม่ดีอยู่นี่มันต้องรู้ด้วยตนเองอยู่ทั้งนั้นแล้วก็กินแหนงตัวเองไปเรื่อยทำมากินแหนงคือว่ามันลำพึงลำพันตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราทำสิ่งนี้ลงไปคนอื่นเขาไม่รู้ละแต่เรารู้เฉพาะเราเพราะฉะนั้นในที่รับพระพุทธเจ้าก็มาให้ทำในที่แจ้งพระพุทธเจ้าก็มาให้ทำในที่รับหมายความว่าคนไม่เห็นคนไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าก็มาให้ทำในที่แจ้งที่คนเห็นอยู่ได้ยินอยู่ก็ไม่ให้ทำกรรมถึงจะเป็นของเล็กน้อยแต่มันเป็นเหมือนอสรพิษอสรพิษนั่นตัวไม่ต้องใหญ่เท่าไรนักหรอกอย่างงูเห่างูจงอางอย่างนี้นะหรือยาพิษนี่ไม่ต้องมากมายไก่กองเท่าไรหรอกพอเราดื่มเข้าไปมันก็ต้องถึงแก่ความตายได้งูอสรพิษตัวเล็กน้อยแต่พิษมันใหญ่มันก็อาจจะกัดเราตายได้นี่มันกัดทีละน้อยละน้อยความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายเราไม่ควรทำทั้งในที่รับในที่แจ้งยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้ว
มาฟังเทศฟังธรรมแล้วที่ว่าเป็นผู้รู้

เป็นผู้เข้าใจในสิ่งนี้แล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราจึงยุติคำว่าสิ่งใดที่จะมาเป็นลูกตุ้มทวงชีวิตของเราให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเราต้องคิดว่าขอให้ยุติกันในชาตินี้เรามาเร่งทำความเพียรกันซะที่เนี่ยมาเพียรดูจิตมาเพียรดูใจเพียรละเพียรวางเพียรว่างเพียรเว้นสิ่งใดไม่ดีไม่งามถึงแม้คนอื่นเขาจะละยังไม่ได้แต่เราพยายามละให้ได้สิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไม่ยึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งแล้วก็สบายนั่นคือผู้มีความเพียรนะผู้มีความเพียรเขาจะมีความตั้งใจเอาคำคมๆอย่างนี้ไปสอนจิตสอนใจของพวกเราท่านทั้งหลายบ่อยๆคนมีความเพียรสังเกตดูท่านทั้งหลายเขาจะเพียรดูจิตดูใจเพียรดูกายของตนเองอยู่ตลอดเวลาโอ้กายของเรามันก็มีอันเดียวเนี่ยเนาะจิตของเรามันก็มีดวงเดียวเท่านี้นะอย่าไปคิดอะไรมันมากนักหนาเลยอย่าไปสร้างมันเป็นกายมากอย่าไปภาพสร้างเป็นจิตมากกายดวงเดียวจิตดวงเดียวเห็นกายเดียวเห็นจิตเดียวพอแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรคือเรียกว่าไม่ต้องไปสร้างอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมามันมากนักหนามองให้เห็นแค่นี้เราก็สบายใจถ้าเราเป็นคนร้ายจิตร้ายใจที่นี่มีความเป็นอยู่ด้วยความทุกข์ใจกันทั้งหลายต่างที่กล่าวเลยว่าจิตเดียวเท่านี้เราก็ยังจะรักษาไม่ไหวแล้วถ้าหากว่ามันร้ายจิตร้ายใจมันก็ยิ่งวุ่นวายสินี่พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตตามที่อาตมาได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ใดระวังจิตได้ผู้นั้นจะพ้นจากห่วงแห่งมารอันนี้เป็นคำแปลนะเอาคำภาษาไทยเราง่ายๆผู้ใดระวังจิตได้ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารแต่ถ้าผู้ใดไม่ระวังจิตปล่อยจิตให้เพ่นพ่านไปเรื่อยๆผู้นั้นก็ต้องตกอยู่ในบ่วงของมารถูกมารมันผูกไว้รัดไว้แล้วไปไม่ได้แล้วท่านทั้งหลายไปที่ไหนหนีจากความทุกข์ไม่ได้ไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แล้วแต่ถ้าผู้ใดระวังจิตได้ดังที่กล่าวแล้วผู้นั้นจะต้องไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้เองผู้นั้นจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการที่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายลองคิดดูด้วยจิตใจให้สงบดำมองดูให้จิตใจด้วยสงบวันๆก่อนจะหลับจะนอนมาพิจารณาดูให้ดีๆแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เลยเพราะนั้นผู้ใดทำจิตใจให้อยู่กับตัวเองบ่อยๆผู้นั้นจะมีความสุขแต่ผู้ใดปล่อยให้จิตใจเพ่นพ่านออกไปภายนอกบ่อยๆผู้นั้นก็จะมีความทุกข์มีเรื่องเกิดในครั้งพุทธกาลท่านทั้งหลายเป็นข้อเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายฟังในช่วงเข้าพรรษามีพระธุดงค์3องค์ท่านเดินธุดงค์ไปด้วยกันที่ถึงเวลาเข้าพรรษาแล้วก็เลยมากำหนดเขตไว้คำว่าข้าพรรษานี่คือกำหนดเขตไว้อย่างเขตวัดปฐุมพระรามของเราเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สว่างพระท่านจะออกจากวัดนี้ไม่ได้หรือว่าสว่างแล้วท่านจะออกไปแรมคืนที่อื่นอย่างนี้ไม่ได้นอกจากมีกิจจำเป็นตามที่พระพุทธเจ้าของเราบัญญัติไว้ถ้านอกจากนั้นแล้วที่ถ้าออกไปถือว่าขาดพรรษาคือขาดสัจจะที่ตัวเองตั้งไว้ว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าอยู่ในขอบเขตอันนี้พระคุณเจ้า3องค์นี้ก่อนนาจิตต่างจิตไปเหมือนกันความตั้งใจไว้ไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งมีความตั้งใจว่าในช่วงพรรษา3เดือนนี้ข้าพเจ้าจะทำจิตให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้นี้ตลอดเวลาไม่ให้จิตหนีจากขอบเขตอันนี้อย่างสมมุติว่าตั้งไว้ในวัดนี่ก็ให้จิตอยู่ในวัดตลอดไม่ให้ออกหนีจากนอกวัดไปเรียกว่าไม่ให้คิดออกนอกวัดไปให้อยู่เฉพาะในวัดนี่แหละอีกองค์นึงท่านก็บอกว่าในพรรษานี่จะทำจิตให้เหมือนอยู่ในกุฏิตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็เหมือนเราอยู่ในกุฏิของเราคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอีกองค์นึงตั้งใจไว้ว่าข้าพเจ้าในพรรษานี่จะทำจิตให้อยู่ในกายตลอดเวลาเลยจะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องทำจิตให้อยู่ในกายตลอดเวลาไม่ให้หนีจากกายไม่ให้หนีจากกายละทีนี้ในระหว่าง3รูปนี้ก็เจริญสมณธรรมเหมือนกันอยู่ท่านทั้งหลายแต่ปรากฏว่าผู้ที่ทำจิตให้

0: อยู่ในกายนี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยว่าสององค์นี้ยังประมาทอยู่ที่ว่าไม่ให้จิตออกนอกวัดไม่ให้ออกนอกจากกุฏิยังประมาทอยู่แต่ผู้ที่ทำจิตไม่ให้ออกจากกายนี่ไม่ประมาทเห็นมาจิตก็เลยเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นถ้าใครเอาจิตไว้ในกายบ่อยๆคนนั้นจะมีรอยยิ้มเป็นเพื่อนแต่คนไหนถ้าหากว่าปล่อยจิตปล่อยใจไปอยู่กับคนอื่นบ่อยๆคนนั้นจะมีน้ำตาเป็นเพื่อนคือมันจะมีความทุกข์นั่นแหละเพราะนั้นเราต้องเอาจิตใจไว้ในกายของเราตลอดยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาก้มเงยทำงานทำการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั่นทำพระพุทธเจ้าไม่เคยขัดต่อหน้าที่การงานภายนอกท่านทั้งหลายทำได้ทั้งนั้นแม้แต่เราจะหุงข้าวแม้เราจะทานอาหารทำอาหารแม้แต่เขียนหนังสือแม้จะทำงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่เราทำไปกับความเป็นผู้มีสติเอาสติทำงานเอาปัญญาทำงานกำหนดรู้ดูอยู่ในการกระทำกำหนดรู้ดูอยู่ในความเคลื่อนไหวไปมาทั้งร่างกายของเราทั้งจิตใจของเราอย่าไปดูที่เองถ้ามือมันเคลื่อนไหวก็ดูที่มือเท้าเคลื่อนไหวก็ดูที่เท้าตาเคลื่อนไหวก็ดูที่ตาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปธรรมเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติกำหนดรู้ดูสิ่งนั้นๆถ้าหากดูทางจิตใจของเรามีอะไรอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ดูโอ้นี่อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นแล้วอย่าไปยึดไปถือมันเถอะช่างมันเถอะอะไรเกิดขึ้นมาก็โอ้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วช่างมันเถอะเราเคยรู้รสรู้ชาติมันแล้วรู้พิษรู้สงมันแล้วว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นยังไงสำหรับเราสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทุกข์รู้โทษรู้ภัยมันแล้วเราก็ควรที่จะเข็ดจะลาบกับสิ่งนั้นบ้างว่าฉันจะไม่ปล่อยชีวิตจิตใจของเราให้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ละที่นี่ดังที่กล่าวไว้ว่าเราจะเพียรปล่อยเพียรวางสิ่งเหล่านี้เมื่อเราละวางได้นั่นความสุขจะเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราทั้งหลายแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้ก็ขอฝากข้อคิดอันนี้ไว้ให้ท่านผู้ที่มาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันในวันนี้อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงสิ่งและอันพลน้อยมาวันนี้ก็สมควรแก่กาลและเวลาท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจงดลบันดาลประทานพระพรชัยทั้งหลายถ้ามีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีโศกขอให้พ้นโศกมีโรคขอให้พ้นโรคมีภัยขอให้พ้นภัยมีความสนิทจะในทั้งหลายทั้งปวงก็ให้หมดไปสิ้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอชีวิตของท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภัณฑ์ละปฏิพันธ์ธรรมสารสภาพสุธีพระบรรทุเมขอความสวัสดีความเจริญในธรรมรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงกันเทอญเอวังก็มีด้วยปัจจารชนี
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: หนึ่งเมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: มย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับ
4: ค่ะวันนี้อยู่กับกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีนะคะวันนี้ตรงกับแรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะสำหรับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ไทยช่วยไทยพลัสเริ่มใช้แล้วนะคุณผู้เบนกับดิฉันเนี่ยเมื่อกี้สอบถามกันหลังไมค์ทั้งคู่ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแบบใช้แล้วสะดวกดีไหมระบบอินเทอร์เน็ตเป็นยังไง
3: สองคนเมื่อวานนี้วันหยุดเนาะนะแถวบ้านก็ไม่มีที่ให้ใช้นะ
4: ก็คือค่อนข้างน้อยแล้วก็ร้านที่เขามีเนี่ยยังไม่ตรงใจกับสินค้าที่เราอยากได้
3: ใช่แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวไปตลาดละลายซับกันนะฮ
4: ะ
3: ก็ไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของเรากันก่อนเลยนะครับวันนี้เริ่มต้นจาก Daily News เอาเรื่องนี้ดีกว่านะฮะเริ่มต้นเศรษฐีใหม่รวยหวยดิจิทัล180ล้านอู้ฟู่คนเดียว20ใบ120ล้านครับสลาก N3 แจกโชคอื้อหวยดิจิทัลรางวัลอุ้ยรางวัลที่1 นะครับแจกโชคอื้อมีเอฟเฟคให้ด้วยนะครับแจกโชคอื้อเลยนะฮะเกิดมหาเศรษฐีหน้าใหม่ถูกสลากดิจิทัลคนเดียวโอ้โหน่าอิจฉามากเลยนะฮะ
4: ยินดีด้วยนะคะกับเศรษฐีใหม่เศรษฐีหน้าใหม่แม้ว่าจะเป็นเศรษฐีน้อยๆอย่าง6ล้านใบเดียวก็อยากจะสัมผัสความรู้สึกนั้นบ้างเหมือนกันค่ะอันนี้จบแล้วนะใช่นะคะค่ะสำหรับมติชนนะคะขอเริ่มกันที่ภาพข่าวภาพนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อันนี้เป็นภาพข่าวของมติชนค่ะ
3: ครับมีภาพข่าวของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคลังผู้บริหารธนาคารกรุงไทยนะครับลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีติดตามระบบไทยช่วยไทย Plus 6040ในวันแรกนะครับยืนยันว่าระบบก็เสถียรดีใช้งานง่ายประชาชนใช้บริการตั้งแต่ 6:00 นถึง 17:00 นบ่าย 3:00 นนะครับยอดใช้จ่ายสะพัด 797.8 ล้านบาทนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ 3.82 ล้านคนนะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสวันแรกจ่าย 797.8 ล้านคนใช้สิทธิ์ทะยาน 3.82 ล้านคนเอกนิติลุยตลาดคึกคักทั่วประเทศนายกโพสต์เชิญชวนซื้อสินค้าวันแรกเงินสะพัดไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยอดใช้เงินยอดใช้สิทธิ์นะครับตั้งแต่ 6:00 นถึงบ่าย 3:00 รวม797.8 ล้านบาทนะครับคนใช้สิทธิ์ 3.82 ล้านคนร้านค้าได้รับโอนเงินกว่า 4.74 แสนแห่งครับ
4: ค่ะมากันที่มติชนค่ะไทยช่วยไทยพลัสคึกสะพัด800ล้านอนุทินเชียร์ใช้สิทธิ์วันแรก 3.8 ล้านคนจับจ่ายเอกนิติปลื้มลดภาระประชาชนคลังเก็บรายได้7เดือนทะลุเป้าขนส่งแจงเปลี่ยนป้าย EV ค่ะ

0: อนรัฐถกมาเลผ่อนปรนส่งกุ้งไทยขายเกษตรกรโวยไม่ไหวป่วนเศรษฐกิจศูนย์ 2,000 ล้านเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจี้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้หวั่นกระทบราคากุ้งในประเทศหมดหนทางส่งกุ้งขายมาเลเซียหลังถูกระงับการนำเข้าครับ
1: เพื่อไทยลุยยื่นแก้รัฐธรรมนูญ4มิถุนายนนี้ชงสูตรที่มา100สสรใหม่เลือกตั้งแล้วให้สภาจิ้มกรวีปัดฉบับเพื่อไทยกินรวบพักประชาชนลุ้นผ่านวาระ1ทุกร่างดักคอรัฐบาลเบรกกรรมาธิการกู้เงิน
0: มีภาพของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยครับก็นำคณะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้ายื่นร้องทุกข์และก็แจ้งความพนักงานสอบสวนเอาผิดคดีบุกรุกที่ดินเขากระโดงที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีพาดหัวข่าวลุยบ้านเนวินบุรีรัมย์เสรีพิสุทธิ์ทนายอั๋นไปตามนัดเดินเครื่องเอาเรื่องปมบุกรุกที่ดินเขากระโดงเสรีพิสุทธิ์มาตามนัดบุรีรัมย์พร้อมทนายอั๋นบุรีรัมย์แวะหน้าบ้านเนวินชิดชอบแต่ไม่ได้พบก่อนรุดเข้าตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะบอกว่าปิดรับสมัครเลือกตั้งกทมชิงผู้ว่า18คนสก258รายป้ายหาเสียงชัดชาติพรึบอนุชาแก้ขยะติ่งสู้น้ำท่วมนอกจากนี้ก็มีภาพข่าวของท่านชัดชาตินะคะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมเบอร์9ออกวิ่งระยะทาง9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกด้วยการวิ่งตามเส้นทางรูปหมายเลข9ไทยและหมายเลข9อาหรับค่ะนอกจากนี้มีภาพข่าวของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข5ของพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอี่ยมสมบัตินะคะในเขตสวนหลวงทักทายประชาชนไฮไฟกับเด็กเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับตำรวจนะครับเป็นภาพข่าวตำรวจและ DSI ส่วนที่กำลังบุกตรวจค้นผับอินเดียชื่อดังนะครับชื่อร้านว่า Basha Club นะครับตั้งอยู่ในถนน Walking Street เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับพบนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากแต่ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายก็คุมตัว5สาวนักเต้นไปเช็คเอกสารและเอาผิดนะครับเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
1: กระทรวงศึกษาสั่งเช็คทุกพื้นที่หลังครูร้องโซเชียลสพฐ.แจงเหตุสอบตกสพฐ.แจงเหตุสอบตกลูกจ้างชั่วคราวนะคะนายประเสริฐจันทระดวงทองก็ได้มีการสั่งเช็คทุกพื้นที่หลังครูร้องหลังครูวิกฤตร้องโซเชียลสอบตกลูกจ้างชั่วคราวค่ะก็จี้ให้สพฐ.เนี่ยแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกแล้วก็คะแนนพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมแล้วเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค่ะ
0: ครับประเด็นสุดท้ายของ Daily News นะครับอิหร่านไม่สนแก้ MOU ฟื้นฟูขีปนาวุธ IRGC ถล่มพังยับฐานสหรัฐในคูเวตถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวตครับ IRGC ตอบโต้สหรัฐสอยโดรนส่วนประธานสภาอิหร่านนะครับลั่นยังไม่รับข้อตกลงกับสหรัฐครับ
1: ประเด็นสุดท้ายของมติชนค่ะเปิดลงทะเบียนเลือกบอร์ดสปสจุลพันธ์ตั้งสอรตประสานงานสปสเปิดลงทะเบียนให้เลือกให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะ
0: ครับก็อันนี้เป็นภาพรวมข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับเช้านี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างที่จะคึกคักทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายๆคนที่อาจจะไม่เข้าใจเงื่อนไขการเติมเงินเข้าไปนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมจากเดิมนี่มัน50 50ก็ไม่คิดอะไรเยอะนะฮะแต่มาพอมาเป็น60 40ปุ๊บเริ่มงงกันหรือแม้กระทั่งเกิดการแบบว่ากดเงิน
1: หมายถึงกดเงินยังไง
0: ก็คือแบบว่าจ้างกดเงินน่ะไม่ได้เอาของแต่จ้างกดเงินน่ะมันมีอย่างนั้นด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ไปไล่ค่อยๆไล่เรียงกันนะครับวันแรกนะครับก็เริ่มตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนนะครับช่วง6โมงเช้าถึงตี5การชำระเงินผ่านจีวันเลทแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ย 13.18 ล้านรายที่ได้รับวงเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนด้วยนะครับคุณเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีตรงนี้นี่เป็นตลาดใหญ่อาหารทะเลสดจึ้งมาก
1: ถ้าเราไปเราคงได้ใช้อย่างภูเบศ
0: ผมชอบมากตลาดนี้นะครับคุณเอกนิติเนี่ยก็ไปติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส

0: 60-40 วันแรกนะครับซึ่งก็เป็นไปอย่างคึกคักโดยข้อมูลในเวลา 9:00 นก็เป็นช่วง3ชั่วโมงแรกของการจับจ่ายก็มีการใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ170ล้านบาทจำนวน 890,000 คนนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่ได้รับโอนเงินใช้จ่ายกว่า 200,000 รายการนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคุณเอกนิติบอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดโดยตรงเพื่อรับฟังความคิดเห็นก็สำรวจว่าบรรยากาศในตลาดเนี่ยมันมีความคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากว่ารัฐบาลออกค่าใช้จ่ายแทนประชาชนในสัดส่วน 60% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อก็ทำให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับสำหรับกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นหรือว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลก็มีนโยบายดูแลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย2มิถุนายนนะครับกระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อันนี้จะมุ่งเน้นกลุ่มที่มีรายได้น้อยหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเลยนะครับและยังไม่สามารถเข้าถึงไทยช่วยไทยพลัสส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ก็สามารถติดต่อหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการพิจารณาความช่วยเหลือได้นะครับไปติดต่อยังไงก่อนนะครับแล้วก็รายงานข่าวนี่แจ้งนะครับว่าการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ผ่านธนาคารรัฐเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่จะมีการนำสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนเก่าประมาณ 13.18 ล้านคนเอามาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่เท่านั้นซึ่งจะมีเกณฑ์ที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่ามีความร่วมมือในการตรวจข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ย46หน่วยงานนะครับเช่นมีการนำเกณฑ์การถือครองกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนรวมไปถึงข้อมูลการลงทุนต่างๆก็ทำให้พอคัดกรองแล้วปริมาณผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะลดลงถึง 20-40% ช่วยประหยัดงบประมาณไปกว่า 20,000 ล้านบาทแต่ว่ายังไงก็ตามครับสำหรับผู้ที่ตกหล่นหรือว่าเพิ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถไปติดต่อกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งช่วยเก็บตกคัดกรองมาอีกทีนึงนะครับคุณเอกนิติบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสมีผู้เข้าร่วมแล้วนะครับ 26.05 ล้านคนส่วนใหญ่ก็อยู่อายุช่วงระหว่าง 20-50 ปีมีร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยประมาณ 1.05 ล้านแห่งนะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทไม่เกินวันละ200บาทซึ่งรัฐบาลก็ยังเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่อยู่น
1: ะ
0: ร้านใหม่ๆยังสมัครได้ต่อเนื่องจนถึง31กรกฎาคมนี้สำหรับการโอนเงินเข้าร้านค้ารัฐบาลเขาก็จะรวบรวมยอดขายทุกวันภายในเวลา5ทุ่มนะครับแล้วก็โอนเงินให้ในวันถัดไปทันทีเลยเพื่อให้เกิดสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการครับ
1: ค่ะก็สำหรับเมื่อวานนี้นะคะกระทรวงการคลังก็สรุปยอดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อช่วงเวลาประมาณ 17 นาฬิกานะคะก็มียอดค่าการใช้จ่ายรวมทั้งภาครัฐและก็ประชาชนอยู่ที่ 1,084.43 ล้านบาทค่ะก็เป็นภาคประชาชนเนี่ยจ่ายอยู่ที่ 454.78 ล้านบาทภาครัฐร่วมจ่ายอยู่ที่ 629.65 ล้านบาทนะคะมีผู้ใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ล้านคนสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะจำนวนรายจ่ายที่เกิดขึ้นก็คือมี 6.93 ล้านรายการค่ะมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายเมื่อวานนี้ประมาณ566,000ร้านค้านะคะก็เมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะคะก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับนอกจากนี้ก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณภราดรปริศนานันทกุลก็ออกมาเชิญชวนเช่นเดียวกันแต่ว่าในช่วงขณะที่เชิญชวนเนี่ยการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกก็ยังมีคนใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็อาจจะไปแลกเงินสดกับร้านค้าอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาเตือนว่ามันคือเป็นการช่อโกงแล้วก็ต้องดำเนินคดีด้วยนะคะพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนใช้ช่องว่างของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาแลกรับเงินนะคะพลตำรวจเอกนิรันดร์บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐทำเพื่อประชาชนให้ได้สิทธินำไปใช้ในการลดแบ่งเบาค่าครองชีพแต่หากว่ามีบางคนเนี่ยนำช่องว่างตรงนี้ทำไปผิดเงื่อนไขไม่ตั้งใจหรือว่าเจตนาก็ถือว่ามีความผิดในข้อหาร่วมกันช่อโกงตามมาตรา341นะคะมีโทษจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยลักษณะความผิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแลกเงินโดยโครงการตามตรงหรือทำเป็นการซื้อของราคาต่ำแต่ก็ไม่

0: ค่าที่กำหนดไว้แล้วก็ไปจ่ายในราคาสูงกว่าแล้วก็กินส่วนต่างเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดทั้งหมดเลยส่วนจะมาอ้างว่าไม่ทราบไม่รู้อ่ะไม่ได้เพราะว่าพฤติการนั้นอ่ะต้องรับรู้กันทั้งคู่ถือว่ามีความร่วมช่อโกงกันระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อนะคะซึ่งหากตรวจพบก็จะมีการระงับการใช้สิทธิ์ทันทีแล้วก็จะไม่ได้ร่วมโครงการในการรับสิทธิ์อื่นๆจากภาครัฐและก็ต้องชดเชยเงินคืนให้รัฐด้วยนะคะพลตำรวจเอกนิรันดร์ก็ย้ำว่าพลตำรวจเอกนิรันดร นะคะก็ย้ำว่าแม้จะรับรู้กันแค่2คนแต่ภาครัฐก็จะมีระบบในการตรวจสอบในการกระทำความผิดเพราะยังไงก็ต้องมีร่องรอยของการกระทำความผิดหากภาครัฐเนี่ยตรวจสอบเจอเนี่ยจะดำเนินการจะดำเนินคดีทันทีนะคะแล้วก็หากประชาชนเนี่ยพบเห็นก็สามารถแจ้งเบาะแสไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้หมายเลข1559ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับในกรณีที่เป็น SMS ที่บอกว่าหลอกประชาชนก็ยังมีต่อเนื่องนะพี่เบ
1: ้
0: มีก็คล้ายๆอันเดิมที่วันแรกที
1: ่หลอกให้สแกนอะไรเงี้ยครับ
0: หลอกให้กดลิงก
1: ์
0: บอกว่าคือ DE เขาบอกออกมาเตือนนะคะบอกว่ามี SMS เนี่ยหลอกให้กดลิงก์บอกว่ากดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันอันเนี้ยถ้ากดลิงก์หลงเชื่อไปเนี่ยอาจจะสูญเสียข้อมูลแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวอาจจะหลุดไปได้นะคะคุณเวทางพ่วงทรัพย์ค่ะโฆษกกระทรวง DE นะคะก็กล่าวถึงกรณีการมอนิเตอร์ข่าวในช่วงนี้ว่ามีข่าวปลอมที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเนี่ย พบว่าเป็นข่าวปลอมที่กำลังแพร่สะพัดอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องของกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS ค่ะหากว่าตรวจสอบพบเนี่ยก็คือเป็นลิงก์ที่แนบมากับ SMS ก็ขอแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าอย่ากดลิงก์ที่แนบมามิจฉาชีพอาจจะแอบอ้างในการรับสิทธิ์หรือว่าให้เงินช่วยเหลือซึ่งมีความเสี่ยงต่อการดูดข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบนะคะตลอดจนอาจจะทำให้สูญเสียทรัพย์ได้ค่ะซึ่งย้ำนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่เปิดรับสิทธิ์เนี่ยหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาการที่มีลิงก์บอกว่าจะมีเงินมาให้เนี่ยถือว่าเป็นลิงก์ปลอมค่ะ
1: นะครับไปดูวิธีการบ้างนะครับคนไทยนี่ก็คือฉลาดมากสามารถปรับตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่ทำงานปกติหรือว่ามิจฉาชีพนะครับอย่างไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาคิดเปอร์เซ็นต์หัก20บาทรับเงิน313บาทต่อวัน
0: หักจาก333บาท 20%
1: ใช่ก็คือไปที่ร้านที่ร่วมรายการร่วมรายการเถื่อน
0: ภูเบกช็อป
1: ไม่ไม่ไม่อาจจะเป็นขวัญกิฟต์ช็อปอะไรอย่างงี
0: ้ค่ะหักยังไงว่าไป
1: ก็สมมติว่าคุณไปตกลงกับเขาใช่ไหมก็อยากได้เงิน313บาทนี่ก็คือเต็มแม็กที่รัฐบาลจัดให้
0: ต่อวันนะ
1: นั้นมันก็เป็นเงินเราด้วยน
0: ะ
1: เงินเราเนี่ย133 100กว่าบาท133บาท
0: 133บาท
1: แล้วทีนี้เขาก็หักไป20บาทนะครับเราก็จะได้เงินรัฐบาลมาเนี่ย200หรือว่าคิดเป็น180ก็ได้นะฮ
0: ะ
1: เงินเราไป20บาทเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะมีหลายบอกว่าบางร้านนี่ก็บอกว่ารับร้อยละ10ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ก็คือบางร้านก็บอกว่ารับเหมือนเดิ
1: ม
0: เหมือนโครงการคนละครึ่งคำว่าเหมือนเดิมเนี่ยมันสะท้อนถึงว่าทำมานานแล้ว
1: ก็เคยทำมาแล้วในรอบที่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ตำรวจท่านออกมาบอกนะครับว่ามันเป็นถึงแม้ว่าคุณจะตกลงกันแบบ2คนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการผิดกฎหมายนะครับมันคือการแบบว่าคอร์รัปชันแบบหนึ่งเนาะอันเนี้ย
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการของรัฐในรัฐบาลนี้รัฐบาลถัดไปหรือในอนาคตเนี่ยถ้ามีการช่วยเหลืออะไรแล้วเขาตรวจสอบพบว่าเราเนี่ยทุจริตก็เราไม่สามารถรับโครงการอื่นๆได้อีกเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลกันหน่อยนะฮะคุณฟังครับเมื่อวานนี้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ได้รับความนิยมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันก็มีตัวเลขหลายๆตัวเลขที่ออกมานะครับอย่างเช่นเลขเหตุการณ์รถเมย์ชนรถไฟนะครับรถไฟชนรถเมย์นะฮะก็206เนี่ยเชื่อไหมเขาขายไปถึงใบละ150เลยอ่ะ
0: ตัวหมายเลขดังใช่ไหม
1: เลขดังนะครับ
0: แต่เมื่อวานนี้เลข7อ่ะ ดังมากในโซเชียลนะ
1: มันมาจากไหน
0: คือไม่คือมีคนถามว่าทำไมถึงออกเลขแบบซ้ำไปซ้ำมาขนาดนี
1: ้มันออกอะไรนะ87ใช่ไหม
0: คือ
1: ไม่77
0: 770777เลยสักอย่างนี้แหละค่ะ
1: 770มันเป็นรางวัลเลข3ตัวตรงนะครับนะฮะแล้วก็นี่พอถามเลขรางวัลที่1อ๋อรางวัลที่1ออก173770นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลขท้าย2ตัวก็คือ95นะครับมันออกมา

0: อย่างนี้ก็มีผู้ที่ถูกรางวัลที่1เนี่ย11คนนะครับสำหรับสลากดิจิทัลนะซื้อผ่านแอปเป่าตังเนี่ยรวม30ใบเงินรางวัล180ล้านบาทมีผู้ถูกรางวัลที่1สูงสุด20ใบคนเดียวเนี่ยรับเละๆไปเลยนะครับ120ล้าน
1: รับจังๆไม่รับเละๆสิ
0: รับจังๆนะแบบเต็มเหนียวเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ถูก1ใบคนละ101ใบ10คนเนี่ยก็รับไปคนละ6ล้านเบาๆนะครับส่วนงวดหน้าก็เปิดขายผ่านแอปเป่าตังวันนี้นะครับ
1: เริ่ม
0: 6:00 นนะฮะก็ใครอยากจะลุ้นรางวัลก็ลุ้นดูนะครับก็ซื้อในราคา80บาทนะครับสำหรับแอปเป่าตังเนาะ
1: ค่ะก็สำหรับโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ไม่ไปต่อแล้วนะภูเบศ
0: อ้าว
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: กระทรวงการคลังบอกว่าติดเรื่องของการบริหารจัดการซากรถแล้วก็การประเมินมูลค่ารถที่ใช้แล้วว่ามันจะประเมินอย่างไรอันนี้นะคะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะไม่มีการดำเนินการโครงการรถเก่าแลกใหม่ไปต่อไปนะคะก็เนื่องจากว่าติดข้อจำกัดเรื่องของการประเมินราคารถแล้วก็การบริหารจัดการซากรถอย่างถูกต้องตามมาตรฐานโดยที่กรมสรรพสามิตเนี่ยจะเร่งศึกษาโครงการใหม่ๆมาแทนตามวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานค่ะคุณลวรนบอกว่าหัวใจของมาตรการรถเก่าแลกรถใหม่เนี่ยก็คือผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของรถยนต์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบรถเก่าที่ถูกนำมาแลกด้วยตัวเองเพื่อไปแลกกับการขายรถใหม่ไม่ใช่เป็นภาระของภาครัฐนะคะพร้อมย้ำว่าหากผู้ประกอบการไม่ให้ความช่วยเหลือโครงการก็จะไม่ได้ไปต่อไม่ได้เกิดขึ้นนะคะสำหรับแนวทางการบริหารจัดการรถยนต์เก่าที่เข้าร่วมโครงการนั้นนะคะคุณลวรนก็บอกว่าหากรถยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อาจจะมีการเลือกในการส่งออกไปยังประเทศที่3ขณะที่รถที่หมดสภาพเนี่ยก็มีอายุการใช้งานมานานแล้วอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทำลายซากอย่างถูกต้องทั้งนี้คุณลวรนบอกว่ากรมสรรพสามิตเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดของมาตรการใหม่มุ่งเน้นในการสนับสนุนเป้าหมายของการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามวัตถุประสงค์ของพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในระยะต่อไปค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดรูปแบบที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยก็กรมสรรพสามิตน่าจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาแทนที่ซึ่งอาจจะมีการบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นโดยผลลัพธ์จะต้องเป็นที่ต้องการของประชาชนด้วยก็คือมีปัญหาในเรื่องของการจัดการซากรถกับการประเมินมูลค่ารถแหละว่า มันจะหาทางที่เหมาะสมได้ยังไงแล้วก็ประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมในการจัดการซากรถด้วยตัวเองค่ะ
0: ครับผมนะครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับช่วงวันหยุดยาวนะครับหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวอาจจะเป็นระยะไกลระยะใกล้ใกล้ๆ ก็เขาใหญ
1: ่ค่ะเป็นยังไง
0: โอ้โหเมื่อวานนี้นะครับก็มีภาพข่าวออกมานะครับ
1: ถึงมีช้างไหม
0: มีแน่นอนนะครับ พอพูดถึงเขาใหญ่เนี่ยต้องมีช้างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ถึงก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับกรณีมีภาพนักท่องเที่ยวและก็ช้างป่าบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รักษาระยะห่างระหว่างช้างป่ากับนักท่องเที่ยวนะครับและก็มีการจัดการจราจรจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังตลอดเลยนะครับมันก็มีภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณทุ่งกว้างนะครับในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาก็ปรากฏภาพมุมคล้ายๆกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากนะครับในเส้นทางจราจรส่งผลกระทบต่อช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ขอชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วก็มาตรการในการดำเนินการในวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่มีช้างป่าออกมาหากินบริเวณโป่งตามธรรมชาติก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจพอเห็นช้างก็ชะลอรถดูจอดชมข้างทางบ้างนะครับในเวลาต่อมาพอช้างป่ามันเดินออกจากโป่งนะครับเพื่อข้ามถนนเนี่ยก็ทำให้ไม่สามารถขยับรถได้เนื่องจากว่ารถมันจอดอยู่หนาแน่นมากนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยดูแลรักษาระยะห่างระหว่างช้างป่ากับนักท่องเที่ยวและเร่งดำเนินการจัดการจราจรเพื่อให้รถของนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องและก็ปลอดภัยนะครับมาตรการที่2ก็คือเขาไปควบคุมอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เนี่ยในจุดนี้นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับแต่ว่าได้มีการจัดกำลังเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเช่นชุดเฝ้าระวังแล้วก็ผลักดันช้างป่าศูนย์ปฏิบัติการกู้ภัยแห่งชาติเขาใหญ่นะครับชุดระวังภัยฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรควบคุมไฟป่านะครับนครราชสีมาก็ควบคุมช่วยกันดูแลเฝ้าระวังจัดระเบียบระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่านะครับพร้อมกับอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรที่ชะลอตัวให้เคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัยคือถ้าดูตามภาพเนี่ยเลนนี้เป็นช้างเลนนี้เป็นรถนะครับแล้วก็รถอยู่กันค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยนะครับมีบางภาพที่มีรถชะลออยู่3

0: 4เลนเลยนะคุณฟังขาไป2ขากลับ2ระหว่างทางก็มีคนเต็มเลยนะครับ2ข้างทางข้างๆถัดไปอีกนะครับก็เป็นแบบทุ่งหญ้าทุ่งป่านะครับก็มีช้างเดินอยู่คนก็ถ่ายรูปกันแบบไม่ได้แบบเกรงกลัวอะไรเลยนะฮะ
1: ถ้าเป็นเรานี่ก็กลัวนะกลัวช้างมาแบบว่าเล่นกับรถเราอะ
0: หรือว่าเขาไม่มีทางเลือกก็ไม่รู้รถมันไปไม่ได้ แต่ว่าก็คือคน

0: ไอ้เราก็กลัวว่าช้างจะเครียดเนี่ยแล้วก็อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น
1: มันคิกเตะรถเราทำไง
0: เห็นเป็นของเล่นเนา
1: ะ
0: ค่ะก็พากันไปที่ชายแดนช่องสง่ำบ้างค่ะเมื่อวานนี้กองทัพบกก็ออกมาโต้ข้อครหาปฏิบัติการที่คาสิโนช่องสง่ำนะคะบอกว่าใช้กำลังอย่างเต็มอัตราศึกแล้วก็กรณีที่มองว่าตึกที่ดูจากภายนอกแล้วก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบกระเทือนเท่าไหร่เนี่ยก็ยืนยันว่าภายในเนี่ยพังยับเยินแล้วก็ย้ำว่าทุกยุทธการที่กองทัพบกเข้าไปปฏิบัติการเนี่ยทำตามยุทธวิธีเพื่อความมั่นคงของชาตินะคะก็ที่ช่องสง่ำก็มีแบบเหมือนกับว่ามีการบอกถึงกรณีการโจมตีคาสิโนที่ช่องสง่ำว่าเบาไปหรือเปล่าในช่วงที่มีการสู้รบกับกัมพูชาแล้วก็มีการเชื่อมโยงถึงนักการเมืองใหญ่แต่ทางทบก็ออกมายืนยันว่ามีการระดมยิงก่อนที่จะปิดท้ายที่จะออกมาในบริเวณนั้นเนี่ยกว่า50นัดแต่ว่าที่ไม่ได้เข้าไปแบบเหมือนก็ยึดพื้นที่เนื่องจากว่าทหารของฝั่งไทยเนี่ยน้อยแล้วก็มีกำลังทหารของฝั่งกัมพูชาเนี่ยเข้ามายึดครองพื้นที่นะคะพลตำรวจตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกก็บอกกรณีที่สื่อออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตในพื้นที่บริเวณช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงการปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะยืนยันว่ากองทัพบกเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านขณะที่หน่วยงานด้านการข่าวและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสง่ำโฆษกกองทัพบกบอกว่าช่วงที่มีสถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเนี่ยมีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อพื้นที่เป้าหมายเนื่องจากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ฐานสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการทางทหารส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฝั่งไทยส่งผลให้มีสิ่งปลูกสร้างที่เกิดในพื้นที่เนี่ยบางส่วนถูกทำลายไปนะคะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนในการจัดหายุทโธปกรณ์แล้วก็เสริมขีดความสามารถทางการทหารของกัมพูชาในการข่าวนั้นเนี่ย เป็นไปได้ทุกกรณีค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์หรือว่าหาความชัดเจนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าในทางการข่าวเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อันนี้เป็นคำพูดของโฆษกกองทัพบกนะคะแต่ก็ขอให้มั่นใจว่าทุกความเคลื่อนไหวในพื้นที่แนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยฝั่งไทยนะคะเฝ้าติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโดยตลอดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่จะดูเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความไม่ประมาทเนี่ยทุกหน่วยก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาจนถึงมีการเสริมความมั่นคงแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของการลาดตระเวนแนวชายแดนนะคะแล้วก็สร้างกำลังบำรุงในพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนตามนโยบายของผบ.ทบ.อย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ของรองผู้ว่าจังหวัดสระแก้วไปดูตามแนวชายแดนด้วยนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีการเปิดประตูรับนักเรียนชาวกัมพูชาแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวชวนเบรกกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวก็ช่วงหน้ามาเล่ากันต่อว่าเหตุการณ์ตามแนวชายแดนเนี่ยเปิดประตูจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการเปิดอย่างไรในรายละเอียดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อน
1: ครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบ

0: ที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: กลับมาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวกันต่อมามีข้อความของช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะยุคนี้นะคะเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ค่ะแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะมีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะคะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกค่ะรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นวันนี้จากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการนะคะก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะรวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ครับแล้วก็ฝ่ายอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ไปด้วยกันจริงๆนะครับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษนะครับที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้หนึ่งเดียวนะครับ The Legend's Tale สองแควอยุธยานะครับกับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยเวรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับบนเส้นทางเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะครับไฮไลท์สำคัญก็ไปเจอกับสามท่านนะครับอย่างอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกคนละสไตล์สนุกสนานแน่นอนตลอดการเดินทางนะครับก็เดินทางด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรสทุกมื้อแน่นอนครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านวันนี้ราคาถูกต้องนะครับสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่เบอร์0944803076 0943966644และ0868251444นะครับ
2: 15,900 บาทมีคุณภูเบศเป็นช่างภาพส่วนตัวให้ด้วยนะคะ ค
3: ่
2: ะ
3: ไปด้วยกันนะคุณฟังเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: อยากให้จองมาเลยนะครับไม่ต้องตัดสินใจเยอะนะครับ
2: โทรมาค่ะโทรมาขวัญพร้อมรับสายมาก
3: หรือว่าใครที่อยู่บ้านนะไม่มีเวลาแบบลูกหลานพาไปเที่ยวเงี้ยมาเที่ยวกับเรา
2: ลูกหลานจองให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาได้
3: ใช่แล้วนะครับให้แบบไปเที่ยวมีคนดูแลนะครับมาดูข้อความหน่อยคุณผู้ฟังฝากมาเมื่อสักครู่นี
2: ้ค่ะ
3: ก็หลายๆท่านก็มีไปใช้บริการแล้วนะครับเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับแล้วก็ทักทายรายงานสภาพอากาศมานะครับคุณแม่กลองบอกว่าร้อนมากๆครับในแม่กลองนะครับคุณอารันนะครับวีรบุตรนาแกน่าจะจูงมือการรถไฟไปแจ้งความด้วยนะครับพูดถึงคุณเสรีพิสุทธิ์เนาะเดี๋ยวมีข่าวนี้นะครับมาฝากคุณปู่ภาสวัสดียามเช้าคุณสุภชัยนะครับแล้วก็คุณสุริยานะครับฟังจากตำบลดอนแตงอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเสียงชัดเจนดีขอบคุณนะครับแล้วก็คุณธีรพงศ์บอกว่าคิดถึงสวนอักษรเคยฟังต่อรอแบบก่อนข่าว
2: ก่อนรอข่าวหน้าหนึ่งใช่ไหม
3: ฟังพระเทศไปก่อนนะครับช่วงนี้นะฮะก็รับบุญรับกุศลกันช่วงเช้าเนาะนะครับเขาบอกว่าฟังธรรมเนี่ยก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะ
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับแล้วก็คุณธันชนกสวัสดีเข้ามานะครับสวัสดีภูเบศกับคุณขวัญทีมงานข่าวหน้าหนึ่งเสียงดังฟังชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากคุณชุมชนไปใช้สิทธิ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวบอกว่าเช้านี้จะไปใช้อีกนะครับผมก็จะไปเหมือนกันนะครับแต่น่าจะไม่เจอกันนะจะคนละตลาดนะครับ
2: ค่ะ
3: คุณป้าแต๋วนะครับสวัสดีทีมงานข่าวหน้าหนึ่งสุดยอดสุขสันต์วันอังคารนะครับสามใจแดงมาด้วยนะครับคุณธนยศ101 101ถ้าผมอ่านเป็น101ได้น
2: ะ
3: ช
2: ั
3: ดเจนชัดเจน101อ๋อ101นะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็จากคุณอเกณฑ์จากพะเยาด้วยนะครับคุณจรุณน้อยจากวังทองหลางก็ชัดเจนดีครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามามีขอข่าวเข้ามาด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ในช่องทางไลน์ก็มีคุณกระ

0: ปลูกแดงกับคุณวิบุญชัยวิบุญชัยนะคะทักทายเข้ามานะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามค่ะสำหรับตอนนี้มาต่อกันที่ข่าวชายแดน
1: ตอบท่านนี้ก่อนนิดนึงนะครับคุณครองไม้ลายอสมทโฆษณาให้โหลดแอป Mcot New FM 100.5 มาแล้วรับฟังไม่ได้อ๋อตอนนี้จะไปฟังที่ไหนตอนนี้ไปฟังที่ Mcot Connectแอป Mcot Connect นะครับแอป FM 100.5 เนี่ยมันพังไปแล้วมันสิ้นชีพไปแล้ว
0: มันหมดอายุสัญญาไปแล้วค่ะ
1: ครับถ้าเป็นคนก็คือ
0: มันตุย
1: ไปแล้วนะครับก็เข้ามาที่แอป Mcot Connect นะคุณผู้ฟังจะได้ฟังทุกคลื่นของวิทยุอสมทเลยนะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคอยากฟังคลื่นไหนจิ้มได้เลยหรือว่าจะเป็นรายการทีวีของช่อง9 Mcot HD ติดตามข่าวสารจากทุกแพลตฟอร์มของทั้งหมดทั้งมวลทั้งขยงของอสมทเลยอยู่ในแอปเดียว
0: ทีวีวิทยุเว็บไซต์ทุกอย่างอยู่ในแอปนี้นะคะ Mcot Connect ค่ะ MCOT แล้วก็ Connect นะคะ CONNECT ค่ะ Mcot Connect ก็จะเป็นเหมือนลูกกลมๆอ่ะนะคะแล้วก็มีสีแบบคล้ายๆสีรุ้งเป็นสีกลมๆอยู่บนพื้นสีขาวอันนี้ก็เป็นรูปลักษณะของแอปพลิเคชันของ Mcot Connect ค่ะ
1: เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับ
0: ในคอมเมนต์ใช่ไหม
1: ในคอมเมนต์นะครับไม่แน่ใจว่าใช้ iOS หรือว่า Android นะครับส่งมาบอกหน่อย
0: ได้เลยนะคะไปกันที่ชายแดนนะคะจังหวัดสระแก้วค่ะเมื่อวานนี้นายชวนเนตรยิ้มประเสริฐค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์นะคะบอกว่ามีการเปิดประตูด่านให้เด็กนักเรียนชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางเข้ามาศึกษาในฝั่งไทยผลการสอบสวนการตรวจสอบนะคะก็พบว่าบริเวณประตูด่านเนี่ยมีการปิดประตูเหล็กทั้งประตูเล็กและประตูใหญ่ทั้งด้วยแม่กุญแจอย่างแน่นหนานะคะโดยการที่เจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ศุลกากรเนี่ยมีการดูแลรักษากุญแจตามระเบียบอย่างเข้มงวดไม่พบร่องรอยของการเปิดใช้งานหรือว่าการผ่านเข้าออกแต่อย่างใดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็บอกว่าข่าวที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ขณะนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องของกับการเปิดรับนักเรียนชาวกัมพูชากลับมาเรียนในฝั่งไทยนั้นไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงนะคะอาจจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนรวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนนะคะซึ่งตรงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้หน่วยงานด้านตำรวจไซเบอร์เร่งติดตามข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงป้องกันข้อมูลที่เป็นเท็จป้องกันการสร้างความแตกตื่นและความเข้าใจผิดกับสังคมค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะจังหวัดสระแก้วก็ได้มอบหมายให้นิติกรจังหวัดเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่เฟกนิวตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยแล้วก็แก้ไขข้อมูลตามแนวชายแดนแล้วก็จะติดตามข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังคงปิด 100% ตามมาตรการที่กำหนดนะคะแต่ว่าในส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีการแบบเปิดประตูบางเวลาเนี่ยสำหรับกรณีบางกรณีก็มีการเปิดประตูในบางช่วงเวลาเช่นเดียวกันโดยชี้แจงว่าเป็นไปตามมาตรการด้านมนุษยธรรมและก็ตามกฎหมายนะคะไม่ใช่การเปิดประตูให้สัญจรตามปกติโดยจะมีเพียงกรณีที่มีการผลักดันบุคคลกลับประเทศอันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการตามกฎหมายหรือว่ารับคนไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในกรณีที่ปฏิบัติตามมนุษยธรรมที่จะส่งคนเนี่ยมารับการรักษาพยาบาลนะคะนอกจากนี้ยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีนักเรียนนะคะจากฝั่งกัมพูชาเดินเข้ามาเพื่อทำการศึกษาหรือว่ามาเรียนหนังสือในฝั่งไทยตอนนี้ยังไม่เปิดให้เข้าออก 100% ค่ะ
1: ครับมาดูข่าวที่คุณฟังขอมานะครับเรื่องช้างป่าแม่ลูกอ่อนทำร้ายนักศึกษาบาดเจ็บสาหัสที่น้ำตกกรุงชิงนะครับก็เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นนะครับช้างป่าแม่ลูกอ่อนครับพุ่งเข้าทำร้ายนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังบาดเจ็บสาหัส2รายขณะที่เดินเท้าศึกษาธรรมชาติบริเวณน้ำตกกรุงชิงจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณเคยไปไหมเนี่ยตรงเนี้ย
0: เคยไปแต่ตอนไปเนี่ยคือประมาณ15ปีที่แล้วอ่ะภูเบศ
1: ก็ไม่นานมากมันเป็นยังไงครับมันเป็นน้ำตกแบบ
0: เป็นน้ำตกที่แบบสวยงามแต่ว่าคือมันเป็นหลายชั้นอะ
1: หลายชั้น
0: ขึ้นไปค่อนข้างสูง
1: เทียบกับทางนครนายกก็คือ
0: ไม่เคยไปนครนายก
1: ไม่เคยไปนะเวเทียบไม่ได้หลายชั้นนะฮะคืออันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานก็เร่งเข้าช่วย

0: ช่วยเหลือแล้วก็ขับไล่ช้างกลับเข้าพื้นที่ป่าลึกนะครับแล้วก็แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังเพิ่มเป็นพิเศษ เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอล.3นะครับเขาร่วมกับหน่วยกู้ภัยกรุงชิงตำบล นพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเข้าไปตรวจสอบเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวบริเวณเส้นทางเดินเท้าขึ้นน้ำตกกรุงชิงหมู่ที่3ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงสาว2รายอายุ20ปี21ปีนะครับก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรายแรกก็มีบาดแผลชะกันแขนผิดรูปเลยนะครับแล้วก็เจ็บปวดรุนแรงบริเวณหัวไหล่ส่วนรายที่2ขาผิดรูปครับมีแผลตามแขนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ส่งปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลนพิตำแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อรักษาอย่างเร่งด่วนครับจากการสอบสวนนี่ก็ทราบว่าในขณะที่นักศึกษาทั้ง2รายนี้กำลังเดินทางเท้าขึ้นไปชมความงามของน้ำตกกรุงชิงก็ไปเจอเผชิญหน้ากับโขลงช้างป่า3ตัวซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกนะครับลูกช้างในก็ตัวเล็กๆนะครับเดินสวนมาอย่างกระทันหันด้วยสันทัศน์ชาตญาณของความเป็นแม่นะครับก็ห่วงลูกช้างป่าตัวแม่ก็พุ่งเข้าชาร์จทันทีเลยนะครับแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะพยายามวิ่งหนีแต่ว่าไม่ทันถูกช้างป่าใช้เท้าเตะแล้วก็เหยียบซ้ำจนบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ว่าโชคดีเจ้าหน้าที่อุทยานซึ่งกำลังลาดตระเวนอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงร้องก็เลยเข้าระงับเหตุนะครับโดยการจุดประทัดขับไล่ช้างทั้ง3เชือกนะครับให้หนีกลับเข้าไปในป่าลึกได้สำเร็จสำหรับสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าช้างป่าจากเทือกเขาหลวงมักจะลงมาจากลงมาที่เขตอุทยานแล้วก็เข้ามาหากินในสวนผลไม้สวนยางพาราของชาวบ้านในช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมของทุกปีนะครับเนื่องจากว่าช้างโขลงนี้เนี่ยมีลูกช้างตัวน้อยอยู่ด้วยนะครับจึงทำให้พฤติกรรมของพ่อและแม่ช้างเนี่ยดุร้ายแล้วก็ระแวดระวังมากเป็นพิเศษนะครับทางนี้ทางอุทยานแห่งชาติก็ได้ออกประกาศเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวนะให้ระมัดระวังตัวเป็นกรณีพิเศษถ้าเจอกับช้างป่าให้รีบเดินเลี่ยงหนีออกไปให้ห่างที่สุดนะครับห้ามส่งเสียงดังด้วยอย่ากรีดอั้นเอาไว้นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอล.3เนี่ยก็จะเพิ่มกำลังเดินลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทางที่ทางขึ้นน้ำตกให้ถี่ขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะไปเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะมากันที่ข่าวการเมืองกันบ้างค่ะประธานสภาบรรจุวาระยติถกตั้งไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาท4มิถุนายนนี้ค่ะนายโสพลสารัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระประชุมในวันที่4มิถุนายน2569เรื่องที่ค้างการพิจารณาได้แก่เรื่องของยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินกู้ตามพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะตามที่นายปรเมศจินาส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคกล้าธรรมเป็นผู้เสนอค่ะนอกจากนี้ยังมียติเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามพ.ร.ก.การให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของวิกฤตการด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปี2569อันนี้เป็นของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเป็นผู้เสนอนะคะขณะที่นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าวาระดังกล่าวเนี่ยจะประชุมกันในวันที่4มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมาธิการนะคะที่จะมาพิจารณาศึกษาหรือไม่เป็นคนละเรื่องกับการอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทซึ่งตอนนี้เนี่ย ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะคะส่วนจะตั้งหรือไม่ตั้งเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมาธิการนะคะเป็นเรื่องของที่ประชุมสภาซึ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะมีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมส.ส.ของพรรคในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ครับผมมาต่อกันที่ประเด็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับไปแจ้งความคุณเนวินคดีเขากระโดงนะครับในขณะที่ทางพรรคภูมิใจไทยนี่ก็แถลงการตอบโต้ทันทีครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายเนวินชิดชอบพร้อมครอบครัวและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อหาบุกรุกครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงนะครับในขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็ออกแถลงการตอบโต้สวนกลับทันทีบอกว่าเป็นการกระทำที่ก้าวล่วงอำนาจ

0: ารบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็จี้กกต.ให้เร่งเอาผิดในข้อหาใส่ร้ายพรรคด้วยนะครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับพร้อมด้วยนายภัทรพงษ์สุภักษรนะครับหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์ก็เดินทางไปยังหน้าบ้านพักของนายเนวินชิดชอบนะครับไปขอพบแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในคดีที่ดินเขากระโดงแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็เอาแผงเหล็กมากั้นทางเข้าออกนะครับจากนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เดินทางต่อไปยังกองกำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายเนวินแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อหาบุกรุกที่ดินการรถไฟและออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยได้มีการส่งมอบเอกสารรวม188แผ่นและซีดี1แผ่นนะครับให้กับพนักงานสอบสวนและก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะยื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ให้เข้ามาตรวจสอบการถือครองที่ดินพื้นที่เขากระโดงทั้งหมดด้วยทางด้านพรรคภูมิใจไทยครับนายสุภชัยใจสมุทรก็มีการเปิดแถลงการชี้แจงตอบโต้พฤติกรรมของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในสถานะส.ส.นะครับเนื่องจากว่ากรณีที่ดินเขากระโดงเนี่ยประชาชนในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและก็นส.3ถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลการที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมากล่าวหาแบบเหมารวมแบบนี้จึงเป็นการก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมและก็ละเลยหลักนิติรัฐอย่างชัดเจนคุณสุภชัยบอกนะครับว่าคำพิพากษาเดิมเนี่ยมันก็มีผลผูกพันเฉพาะคู่ความบุคคลภายนอกที่มีโฉนดจึงยังมีสิทธิ์อยู่ต่อนะฮะเพื่อสู้ข้อพิสูจน์สิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายพร้อมทั้งหยิบยกบทเรียนในอดีตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่เคยถูกกล่าวหาเรื่องบุกรุกที่ดินริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีและก็ท่าเทียบเรือย่านบางกระบือซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลเพื่อสู้คดีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้กกต.นะเร่งพิจารณาคำร้องที่พรรคภูมิใจไทยเคยร้องเรียนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคซึ่งถ้าหากมีความผิดจริงอาจจะส่งผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งสอหรือว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันทีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
6: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณโกสินครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเป็นยังไงบ้างครับ
7: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังดูว่ายังมีลักษณะของฝนที่ตกลงมาได้อยู่ต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อาจจะมีฝนได้ต่อเนื่องมากกว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็คงจะเป็นตามแนวพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้นะครับที่อาจจะมีโอกาสมีฝนตกได้ต่อเนื่องมากกว่าส่วนพื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะของฝนได้น้อยกว่าทางด้านนี้นะครับก็จะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกนะครับรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนที่ดูว่าลักษณะของฝนเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับในพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
0: ครับถ้าจอดเป็นจังหวัดเนี่ยจังหวัดไหนมีโอกาสที่เจอฝนตกหนักบ้างครับวันนี้ครับ
7: ก็ที่จะเน้นเลยนะครับในช่วงของวันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสมีฝนตกหนักมากนะครับก็คงจะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถบทางด้านจังหวัดระนองพังงานะครับส่วนในพื้นที่ที่มีโอกาสมีฝนตกหนักเนี่ยก็

0: จะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยแล้วก็ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคตะวันออกในบางจังหวัดนะครับด้านตะวันตกของประเทศไทยก็แถบทางด้านจังหวัดตากนะครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ในพื้นที่โซนทางภาคตะวันออกก็แถบจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนเข้ามาได้ต่อเนื่องอยู่ในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะ
2: กรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: กรุงเทพในช่วงนี้ฝนยังมีได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่าในช่วงนี้ก็ยังมีได้ต่อเนื่องนะครับจนสุดสัปดาห์ก็น่าจะยังมีฝนได้เรื่อยๆอยู่นะครับลักษณะของฝนก็อาจจะมีบางพื้นที่มีฝนตกหนักได้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าลักษณะของร่องมรสุมเนี่ยจะเริ่มอ่อนกำลังลงไปแต่ว่าในเรื่องของปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยได้ดีอยู่นะครับก็ยังมีความชื้นสูงอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยโอกาสที่จะเกิดฝนก็ยังค่อนข้างดีอยู่ในบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมนะครับ
2: วันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: วันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลการกระจายยังใกล้เคียงกับในช่วงของเมื่อวานอยู่นะครับ160ของพื้นที่และมีโอกาสมีฝนตกหนักได้ครับ
1: ค่ะ มีคุณผู้ฟังถามมาว่าย่านรามอินทราจะตกเยอะไหมคะ
0: วันนี้ก็ยังพอมีฝนได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับช่วงเช้าๆช่วงสายๆก็จะเป็นลักษณะกลุ่มเมฆที่ปกคลุมอยู่นะครับแต่ลักษณะฝนนี่จะเน้นช่วงบ่ายถึงค่ำมากกว่า
1: ค่ะ
2: ครับ
1: สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังมีบางพื้นที่มีโอกาสมีฝนตกหนักนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พื้นที่ที่จะมีโอกาสมีฝนตกหนักเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตามแนวรอยต่อติดกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแถบทางด้านจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะครับโซนทางด้านนี้น่าจะมีโอกาสมีฝนตกหนักได้ในบางจุดครับ
1: ค่ะ
2: ครับทางนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมฮะ
0: ครับวันนี้ก็ประเทศไทยก็ยังมีในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ส่วนคลื่นลมยังเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับที่เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับ
2: ครับชาวนี้ขอบคุณนะครับคุณโกศินครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ก็วันนี้ถ้าใครจะไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสก็รีบไปนะช่วงบ่ายถึงค่ำเย็นถึงค่ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะฝนตก
2: ผมนึกว่าทำไมกลัวฝนตกนี่เองนะฮะไปแต่เช้าเลยครับ
1: ไปแต่เช้าซื้อสต๊อกเลย
2: นะฮะมีอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังครับกรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเขาก็บุกเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสนะครับพบครูต่างชาติสัญชาติฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมากระทำความผิดกฎหมายนะครับ6คนพร้อมดำเนินคดีกับนายจ้างอีก1รายนะครับแล้วก็ส่งตัวพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินคดีทันทีนายสมชายมรกตศรีวันครับอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับบอกว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานร่วมกับกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีครูต่างชาติลักลอบสอนหนังสือแบบไม่มีใบอนุญาตทำงาน
1: อ
2: ันนี้น่ากลัวนะนะจากการตรวจสอบเอกสารรายบุคคลเนี่ยก็พบว่าชาวต่างชาติสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมาทำความผิดรวม6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต1คนทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่จะทำได้อีก5คนนอกจากนี้ยังดำเนินคดีกับนายจ้างอีก1รายในข้อหาพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวก็มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับอธิบดีกรมการจัดหางานเน้นย้ำนะครับว่าชาวต่างชาติที่จะขอรับอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนจะต้องได้รับวีซ่าประเภทเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือว่า non-immigrant visa นะครับเท่านั้นห้ามใช้ความต้องการในฐานะท่องเที่ยวคุณจะมาวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็มาสอนไม่ได้นะครับต้องยื่นเอกสารประกอบวิชาชีพครูให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าแค่พูดภาษาอังกฤษได้ก็มาสอนภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะ
2: สำหรับบทลงโทษทางกฎหมายนะครับครูต่างชาติที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือว่าทำงานนอกเหนือสิทธินะครับมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทนะครับแล้วก็จะถูกผลักดันออกนอกประเทศกับประเทศตัวเองไปนะครับส่วนสถานศึกษาที่รับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายอันนี้ก็มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนหากกระทำผิด

0: ซ้ำอีกมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็จะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีด้วยนะครับ
1: ค่ะก็นอกจากนี้มาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะทรัมป์บอกว่าการเจรจาเนี่ยก็ได้เจรจากับอิหร่านยังดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะหลังคุยกับอิสราเอลแล้วก็ฮิสบอลเลาะห์ต่างก็บอกว่าอยากจะเห็นยุติการยุติการโจมตีแล้วก็การยิงตอบโต้ทั้งหมดนะคะอยากเห็นการยุติปัญหาค่ะเมื่อเวลาประมาณหลังเที่ยงคืนมา48นาที 0.48 นนะคะตามเวลาประเทศไทยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้โพสต์ผ่านทรูโซเชียลบอกว่าการเจรจากับอิหร่านเนี่ยยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างรวดเร็วขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ค่ะโดยก่อนหน้านั้นประมาณ20กว่านาทีค่ะก็คือโพสต์ตอนประมาณเที่ยงคืน26นาทีตามเวลาประเทศไทยนะคะก็โพสต์ว่าข้าพเจ้าได้สนทนาโทรศัพท์กับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอย่างมีผลมาอย่างมีประสิทธิผลแล้วก็สร้างสรรค์นะคะโดยยืนยันว่าจะไม่มีการส่งกำลังทหารเข้ากรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกำลังใดๆที่กำลังจะเคลื่อนพลในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะได้รับการถอนกำลังกลับขณะเดียวกันนะคะผ่านผู้แทนระดับสูงที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้หารือกับฮิสบอลเลาะห์อย่างราบรื่นทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะยุติการยิงตอบโต้ทั้งหมดโดยอิสราเอลจะไม่โจมตีฮิสบอลเลาะห์และฮิสบอลเลาะห์ก็จะไม่โจมตีอิสราเอลเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นการโพสต์ล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะในคาบสมุทรของตะวันออกกลางว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรเราติดตามเรื่องนี้กันมาประมาณ3เดือนกว่าแล้วนะคะหลังจากวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการเปิดฉากปะทะยิงกันนะคะวันนี้ทั้งหมดคือข่าวหน้า1ประจำวันที่2มิถุนายน2569ดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้า1ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวด

0: ไปต่อทุกวันอาทิตย์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: เซียนกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
1: หกนาฬิกาสองนาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Good Morning ASEAN นะคะเช้านี้พบกันวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะคะเช้านี้อยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตราค่ะและพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องแก้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้เราก็มีข่าวอัดแน่นมาเสิร์ฟไว้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนทั้งถึงเวลา 7:30 นนะครับ 6:40 นวันนี้เราจะได้คุยกับคุณอัสซาลียานูนาตี้ผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียจะพาไปเล่ากันถึงเรื่องของผีครับคุณผู้ฟังผีกับอาชญากรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันเลยทีเดียวนะครับในอินโดนีเซีย
1: ค่ะและในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารค่ะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพูดถึงแผน15ของจีนนี่คือโอกาสหรือแรงกดดันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารับฟังกันนะคะสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้นะคะ
2: ครับและเช้าวันนี้เราก็ขึ้นบน Facebook นะครับทั้งเพจของ FM 100.5 และเพจของ Good Morning ASEAN รวมทั้งบน TikTok ของเราก็มีนะครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังช่วยเคาะหน้าจอแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่อาจยังไม่รู้ว่าเรามีการออกอากาศทาง TikTok แล้วนะครับจะได้รับข้อมูลสำคัญที่เราควรจะต้องรู้กันโดยทั่วๆกันครับ
1: ค่ะฮะล่ะอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งเปลี่ยนสลับไปมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือมันมีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าจะตึงเครียดขึ้นไหมหรือว่าจะหยุดการเจรจากันหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีประเด็นว่าโอเคคุยกันได้เดี๋ยวจะขยายเวลาหยุดยิงใช่ไหมคะปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยก็มีประเด็นที่ว่าทางอิหร่านก็ออกมาตำหนิสหรัฐบอกว่าเปลี่ยนข้อเรียกร้องบ่อยทำให้การเจรจาก็ไม่คืบหน้าไม่น่าไว้ใจนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในฝั่งของอิสราเอลเลบานอนก็ถล่มกันอีกนะคืออิสราเอลก็ไปโจมตีทางอากาศใส่ตอนใต้ของเลบานอนนะคะมีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต้องอพยพกันนะก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะปรากฏว่าพอการที่อิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยยังโจมตีกันอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญของการที่จะตกลงหยุดยิงนะเพราะว่าทางอิหร่านเนี่ยก็คอนเซิร์นในเรื่องนี้นะคะแต่พอวันอาทิตย์เนี่ยเรายังมีการเห็นการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยแล้วก็มีทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับว่าการเจรจานี่มันอาจจะไปต่อไม่ได้นะแล้วก็มีข่าวออกมาต่อมาบอกว่าฮิซบอลลาห์เนี่ยก็พร้อมที่จะหยุดยิงนะแต่ว่าอิสราเอลต้องหยุดโจมตีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากทั้งสองฝั่งในขณะที่อิหร่านเองก็มีการไปโจมตีคูเวตอีกพี่ต้นยิงขีปนาวุธใส่เขาคูเวตก็ประนามอีกนะคะพอเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นข่าวสรุปว่าอิหร่านออกมาบอกว่าไม่คุยแล้วนะend peace talk แล้วนะอันนี้เป็นข่าวจากเมื่อคืนนะคะ Iran ends peace talks with Trump's negotiators after latest strikes นะคะซึ่งถามว่าไหนลองเดาซิว่าต่อมาทรัมป์จะว่าอย่างไร ใช่ไหมคะคือทางฝั่งของของเขาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยไม่คุยแล้วนะถ้าเกิดว่ายังมีการโจมตีกันอยู่แบบนี้แล้วทำให้หุ้นนี่ก็ร่วงไปนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหุ้นบางตัวก็ไม่สนนะคะก็แข็งแกร่งนะเขาก็พุ่งขึ้นต่อได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะพอต่อมาช่วงเมื่อคืนทรัมป์ก็บอกว่าไม่จ้ะไม่เรายังคุยกันอยู่แล้วก็ยังคุยได้อย่างรวดเร็วด้วยใน CNN ก็ลงเอาไว้นะคะ Trump insists Iran talks continue at rapid pace นะคะหลังจากที่อิหร่านได้ออกมาประกาศนะนี่แหละค่ะ
2: เรื่องของท่านเรื่องของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ทำให้คนที่ต้องตามข่าวเพื่อมารายงานให้กับคุณผู้ฟังอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะครับทำไมน้องแก้มเตรียมข่าวไว้พอก่อนจะนอนตื่นขึ้นมาอ้าวเปลี่ยนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านก็ไม่หลับไม่นอนเหมือนกันนะครับบอกว่าเนี่ยตื่นขึ้นมา

ปีเที่ยงคืนปีหนึ่งปีสองปีสามเลยก็ออกมาโพสต์เขาบอกว่าบางวันเนี่ยนะโพสต์ถึงแบบ50โพสต์เลยนะในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยที่คนอื่นเขาหลับเขานอนกันเลยท่านโพสต์อะไรของท่านไปเรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวในช่วงเจ็ดนาฬิกาผมจะมีรายงานนะครับเรื่องของ democracy perception index มาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข่าวที่เมื่อกี้น้องแก้วน้องแก้มเล่าไปเหมือนกันนะครับผมก็มีคือพอตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเวียนหัวแทนนะครับแต่ว่าก็เลยไปดูเอาข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ31พฤษภาคมเนี่ยนะครับคือที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยนิวยอร์กที่เกาะแมนฮัตตันเนี่ยเขาก็มีขบวนพาเหรดนะครับซึ่งก็เป็นงานประจำปีที่เขาจัดกันทุกๆปี Israel Day Parade in New York proceeds peacefully without the mayor นะครับก็คือเขาเนี่ยมีการจัดขบวนพาเหรดแบบเนี้ยเพื่อที่จะเฉลิมฉลองการก่อตั้งประเทศอิสราเอลนะครับแต่ว่าที่ในประเทศอเมริกาแล้วก็ที่นิวยอร์กเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่มีคนยิวนะครับอยู่นอกประเทศอิสราเอลเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็มีขบวนพาเหรดมีตั้งแต่ปี2507หรือ1964เป็นต้นมานะครับแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะต้องมีนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กเนี่ยไปร่วมอยู่ในขบวนพาเหรดนี้ด้วยก็จะเฉลิมฉลองถือธงชาติของอิสราเอลนะครับว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ว่าเอาเขามีประเทศมีบ้านอะไรของเขาอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความคิดแล้วก็ทัศนคติของคนอเมริกันที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับมีรายงานออกมาว่า 60% ของคนอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยนะครับที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการกระทำของประเทศอิสราเอลแล้วก็นโยบายที่ตอนนี้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งปาเลสไตน์แล้วก็ลิบานอนซึ่งจริงๆในความจริงเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้มา80กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเป็นต้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามขบวนพาเหรดนี้เนี่ยปกติแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบจะต้องมีนายกเทศมนตรีไปแต่ปีนี้นะครับเป็นปีแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งเมืองนิวยอร์กมา400กว่าปีเนี่ยที่นายกเทศมนตรีเป็นคนหนุ่มอายุ34ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งนะครับในบรรดา2คนของนายกเทศมนตรีของเมืองนี้แต่ว่าเป็นคนแรกที่เป็นมุสลิมนะครับก็คือนับถืออิสลามนับถือศาสนาอิสลามแล้วเขาก็เป็นคนที่ประกาศตัวตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลอิสราเอลนะครับแล้วเขาก็ไม่ไปร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับทีนี้คือมันก็เลยเป็นอะไรที่คุณผู้ฟังก็อาจจะงงอ่ะยังไงประเทศเมืองที่มีคนยิวอยู่มากที่สุดนะนอกประเทศอิสราเอลแต่ทำไมนายกเทศมนตรีถึงเป็นคนอิสลามไปได้เป็นคนมุสลิมไปได้ก็เพราะว่าคะแนนเสียงของโซรัมมันดานีหรือนายกเทศมนตรีคนนี้เนี่ย1ใน3ของการคะแนนที่เขาได้ไปอย่างท่วมท้นเนี่ยมาจากคนยิวครับมาจากคนยิวที่เป็นพลเมืองของเมืองนิวยอร์กนี่แหละแล้วก็ในขบวนพาเหรดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านไปได้อย่างสงบเรียบร้อยแต่ว่าในขบวนพาเหรดนี้ระหว่างทางก็จะมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับนโยบายของรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็ผู้ที่โปรปาเลสไตน์เนี่ยก็จะไปถือป้ายประท้วงอยู่ข้างๆขบวนพาเหรดที่เขาผ่านไปตั้งแต่ Fifth Avenue เป็นต้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็ในขบวนพาเหรดนี้เองก็ยังมีอธิบดีกรมตำรวจของเมืองนิวยอร์กเนี่ยซึ่งก็คือทำงานภายใต้นายกเทศมนตรีนะครับซึ่งนายกเทศมนตรีคนนี้โซลามันดานีเนี่ยเขาก็ตั้งอธิบดีคนนี้ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งมาจากนายกเทศมนตรีคนก่อนนะครับก็คืออาดัมเนี่ยนะครับดิวิดอาดัมก็เป็นคนแต่งตั้งเขาแต่ว่านายกเทศมนตรีคนนี้ก็เอาเก็บเขาเอาไว้แล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ทำงานดีนะครับอธิบดีตำรวจคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับคือคุณเจสสิก้าชิสซึ่งเธอก็เป็นยิวด้วยนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าในความขัดแย้งในเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็สามารถที่จะทำงานด้วยกันได้ซอมันดานีได้กำชับอธิบดีกรมตำรวจนะครับเจสสิก้าชิสเนี่ยนะครับว่าให้ควบคุมดูแล
การขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วย

0: ดีโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงในขบวนพาเหรดนี้นอกจากมีอธิบดีตำรวจของนิวยอร์กแล้วก็ยังมีผู้ว่าการรัฐของนิวยอร์กก็คือแคทตี้โฮชนะครับซึ่งเธอก็เป็นผู้ว่าการรัฐที่เป็นผู้หญิงเช่นกันและอยู่ในพรรคเดียวกันกับท่านโซรัมมันแดมบี้นี่แหละก็คือเป็นคนพรรคเดโมแครตมาร่วมงานนอกจากนั้นก็ยังมีอดีตนายกเทศมนตรีคนก่อนๆนะครับแอนดรูโคโมนะครับเพื่อมาร่วมงานในงานนี้ด้วยเขาบอกเขาไปสัมภาษณ์คนที่มาคนยิวที่มาร่วมขบวนพาเหรดเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาปกติแล้วนะครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์แต่เวลาจะมาที่นิวยอร์กก็ต้องข้ามน้ำมาเนี่ยเขาบอกเวลาเข้ามาในเมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาจะต้องแอบซ่อนสร้อยล็อกเก็ตของเขาที่เป็นสัญลักษณ์ดาว6แฉกเอาไว้เพราะเขารู้สึกว่าผู้คนเนี่ยจะคุกคามเขานะครับแต่ว่ามาขบวนพาเหรดเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าการใช้คำพูดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนที่ต่อต้านอิสราเอลเนี่ยคือคนที่ anti-Semitism คือต่อต้านยิวแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับคนยิวเขาบอกว่าคนยิวที่อยู่ในนิวยอร์กเนี่ยบอกเธออย่ามากินรวบเขาต่อต้านอิสราเอลเขาไม่ได้ต่อต้านฉันซึ่งเป็นคนนับถือศาสนายูดาห์หรือคนยิวเพราะฉะนั้นเวลาเรานะครับในฐานะที่ผู้ฟังจะอยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงเนี่ยต้องแยกให้ชัดนะครับอิสราเอลคืออิสราเอลอิสราเอลคือประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนายูดาห์หรือเรียกว่านับถือศาสนายิวแต่คนยิวทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำของประเทศอิสราเอลเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่าไปพูดว่าเราไปแบบต่อต้านยิวเราต้องพูดถ้าเราไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลก็ต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับยิวต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะถูกตราหน้าไปทันทีว่าเราเป็นผู้ต่อต้านยิวเหมือนกับอันนี้จะอธิบายให้ทราบนิดนึงนะครับยิวเป็นศาสนาเหมือนกับว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยทั้งโลกมีคนนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยเราก็มีคนนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาต่อต้านคนไทยก็ต้องบอกนับต่อต้านคนไทยไม่ใช่ต่อต้านคนนับถือศาสนาพุทธนี่แยกให้ออกครับผมเป็นรายงานมาจาก The New York Times มาฝากกันครับในเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวที่ออสเตรเลียกันหน่อยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังทานข้าวเช้ากันอยู่นะเพราะว่าอาจจะแบบสยองนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของวิกฤตที่หนูเนี่ยระบาดหนักแบบตามฟาร์มตามพื้นที่เกษตรทั้งหลายนะคะในออสเตรเลียแล้วก็มาแบบโหหนักมากจริงๆนะคะซึ่งเกษตรกรก็เดือดร้อนทั้งในเรื่องของพืชผลที่ถูกทำลายแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะโดยออสเตรเลียเนี่ยกำลังเจอกองทัพหนูเลยนะที่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะเป็นหนูหลายสายพันธุ์เลยค่ะอาละวาดกัดกินพื้นที่เพาะปลูกนะคะกัดกินพวกพืชที่ปลูกเอาไว้อย่างเสียหายอย่างหนักแล้วก็บุกรุกเข้าไปในที่อยู่อาศัยด้วยนะคะซ้ำเติมเกษตรกรที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านอยู่แล้วนะคะจากปัญหาราคาน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยที่ราคาเนี่ยมันก็พุ่งสูงมาอย่างแรงนะคะเกษตรกรในรัฐ Western Australia และรัฐ South Australia ค่ะกำลังเจอหนูมหาศาลเลยทำลายพื้นที่เพาะปลูกนะคะแล้วก็บุกรุกบ้านส่งผลต่อสุขภาพจิตนอกจากเรื่องของความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วนะคือแบบว่ามองไปทางไหนก็เจอไงแล้วก็บุกเข้าบ้านด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในเกษตรกรที่เดือดร้อนเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มขนาด 14,000 เฮกตาร์ในเมืองนิงเจนิวนะที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียก็บอกว่าเขาทำเกษตรมา25ปีแล้วก็ต้องใช้เหยื่อกำจัดหนูเพียงแค่ไม่กี่ครั้งแต่ว่าการระบาดในปีนี้มันรุนแรงกว่าการระบาดใหญ่เมื่อปี2021อย่างชัดเจนเลยคือหนูวิ่งอยู่ทุกที่บนเพดานในเครื่องปรับอากาศตามมุมบ้านต่างๆคือได้ยินเสียงตลอดเวลาแล้วก็ได้กลิ่นคือกลิ่นแบบเวลามันมีแบบหนูตายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะได้กลิ่นซากสัตว์แบบเน่าเปื่อยอย่างเงี้ยซึ่งเกษตรกรจำนวนมากนะคะที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายแสนดอลลาร์ออสเตรเลียนะทั้งจากการซื้อเหยื่อกำจัดหนูแล้วก็ปลูกพืชใหม่ทดแทนต้นที่มันถูกหนูกัดกินจนเสียหายนะคะสำหรับสาเหตุสำคัญของการระบาดครั้งนี้เนี่ยมาจากที่ผลผลิตทางการเกษตรมันสูงเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้มีเมล็ดพืชตกค้างในพื้นที่เยอะค่ะกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสำหรับหนูนะแล้วพอประกอบกับฝนที่มันตกในช่วงฤดูร้อนนะคะก็ทำให้พืชอ่อนและวัชพืชเจริญเติบโต

0: ยิ่งกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการขยายพันธุ์ของหนูด้วยนะคะคราวนี้นักวิชาการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาลีนะคะแล้วก็คาโนล่าในเมืองโนบาใกล้เมืองจอร์ตันนะคะนางเบลินดาอีสทัฟเนี่ยก็บอกว่าในบางพื้นที่ค่ะพบหนูมากถึง 8,000 ถึง 10,000 ตัวต่อเฮกตาร์คือเทียบเท่าพื้นที่สนามรักบี้หนึ่งสนามอะปกตินะคะเมื่ออาหารหมดจำนวนหนูจะลดลงเองแต่ปีนี้อาหารยังมีเหลือเฟือก็เลยทำให้หนูไม่ลดลงเลยนะคะคือเหมือนกับอยู่ท่ามกลางฝันร้ายอะค่ะแล้วบอกว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกธัญพืชเนื่องจากว่าเป็นฤดูเพาะปลูกแต่ว่าหลายพื้นที่อะค่ะก็พบว่าหนูออกมากัดกินเมล็ดพันธุ์ทันทีเลยหลังจากที่หว่านเมล็ดนะคะก็ทำให้แถวเพาะปลูกจำนวนมากเนี่ยหายไปในเวลาเพียงข้ามคืนตื่นมาหายเลยแล้วเกษตรกรเนี่ยก็ต้องรับมือกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอเราเจอภาวะวิกฤตนะเรื่องของสงครามเนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ำมันก็แพงขึ้นราคาปุ๋ยก็แพงขึ้นใช่ไหมคะความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางมันกระทบกับห่วงโซ่อุปทานอ่ะแล้วยังมาเจอเรื่องของหนูอีกเนี่ยนะคะคราวนี้นายสตีฟเฮนรี่นะคะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านหนูจากองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งชาติออสเตรเลียนะคะก็บอกว่าโดยทั่วไปการระบาดของหนูจะถูกนิยามเมื่อมีประชากรหนูประมาณ800ตัวต่อเฮกตาร์แต่ในหลายพื้นที่ของเวสเทิร์นออสเตรเลียเนี่ยตัวเลขนี้มันไปพุ่งถึงหลายพันตัวต่อเฮกตาร์แล้วนะคะจากการสำรวจภาคสนามล่าสุดเนี่ยเขาพบโพรงหนูที่ยังใช้งานอยู่มากถึง 30-40 โพรงในพื้นที่กว้างเพียง1เมตรและยาว100เมตรพอนำมาคำนวณก็คืออาจมีโพรงหนูมากกว่า 3,000 ถึง 4,000 โพรงต่อเฮกตาร์ซึ่งนักวิจัยนะคะก็อธิบายนะว่าหนูเนี่ยสามารถเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุเพียง6สัปดาห์แล้วก็ออกลูกครั้งละ 6-10 ตัวทุกๆ 19 ถึง 21 วันนะคะแล้วแม่หนูก็ตั้งท้องใหม่ได้เลยภายในไม่กี่วันหลังคลอดดังนั้นก็เลยทำให้ประชากรหนูเนี่ยคือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอะค่ะดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยเผชิญกับความเครียดสะสมเพราะว่าต้องรับมือกับหนูแบบตลอด24ชั่วโมงอ่ะคือเราแค่นึกภาพว่าหนูเข้าบ้านเนี่ยตัวหนึ่งก็เครียดนะใช่ไหมเลยหรือแบบมาอยู่แถวหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้คือเจอแบบตลอดเวลาเจอตามจุดตามมุมต่างๆแล้วยังจะพื้นที่เกษตรที่ไม่รู้จะจำกัดกำจัดยังไงไหวอ่ะนะแล้วคือคิดภาพหนึ่งเฮกตาร์นี่มัน6ไร่กว่าๆใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าในต่อเฮกตาร์เนี่ยมี 8,000 ถึง 10,000 ตัวต่อเทียบ6ไร่กว่ามันแบบเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเต็มแน่นไปด้วยหนูเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางการของเขาเนี่ยก็ต้องมาช่วยเหลือนะคือหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียก็อนุมัติการใช้เหยื่อกำจัดหนูสูตรเข้มข้นที่เกษตรกรเนี่ยเคยเรียกร้องมาแล้วล่ะก่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวเพิ่งอนุมัติแล้วก็เริ่มกระจายสู่พื้นที่ต่างๆแล้วนะคะก็ทำให้เกษตรกรเริ่มมีความหวังนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเริ่มเย็นลงมีฝนตกมากขึ้นและมีการใช้เหยื่อกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะคะก็เลยทำให้จำนวนของหนูเนี่ยลดลงในหลายพื้นที่นะคะก็นะมันแหมผสมกับเรื่องของฤดูกาลด้วยไงที่มันไปทำให้หนูเนี่ยก็ยิ่งขยายพันธุ์ได้แล้วก็พวกอาหารของหนูมันก็ยิ่งแบบโอ้มีเยอะด้วยอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นอันนั้นตอนนี้ก็คือเป็นความหวังของเกษตรกรและที่วิกฤตมันจะบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างนะคะอันนี้พาดหัวข่าวจาก BBC บอกว่า Mouse Plague Terrorizing Farmers in Australia ค่ะ
1: จริงๆแล้วรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องมาปรึกษากับเรานะกับรัฐบาลของเราเชิญเกษตรกรของเราในภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นหนูแบบนี้เขาเรียกว่าหนูนาเพราะว่าเขาจะกินเขาไม่ได้กินอาหารสกปรกแต่เขาไปกินพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารนะก็สามารถที่จะรับประทานได้หนูผัดเผ็ดใบกระเพราอะไรต่างๆนานาก็ออสเตรเลียน่าจะส่งออกหนูนาเป็นอาหารหลักได้เลยนะครับแหมที่จะไปจัดการเขาแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรานี่นั่งทางในคุยกันหรือเปล่าหนูที่อาละวาดในออสเตรเลียเนี่ยอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมแต่อีกประเด็นหนึ่งชายชาวออสเตรเลียก็ไปอาละวาดในเวียดนามครับคุณผู้ฟังยูเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาบอกมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปในร้าน ร้านเป็นคาเฟ่ที่ที่เมืองดา

0: นังคาเฟ่ G Cafe นะครับคืออันนี้เขาคงจะเป็นคาเฟ่ที่เขาเปิดทั้งวันทั้งคืนนะตอนเที่ยงคืนกว่าๆเข้าไปแล้วก็ทีนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็ไปนั่งที่โต๊ะที่สำหรับที่จะทานอาหารนะแต่นี้พนักงานก็เลยเดินมาบอกว่าถ้าจะสั่งอาหารต้องไปสั่งที่เคาน์เตอร์นะคะแต่ว่าเหมือนกับพูดกันไม่รู้เรื่องพนักคนที่เขาอยู่คือคนที่เขามานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาโทรศัพท์ให้ยื่นให้กับแบบว่าอยู่จะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเอาโทรศัพท์เนี่ยแปลเป็นภาษาเวียดนามให้กับพนักงานให้พนักงานเข้าใจแล้วก็แปลจากพนักงานให้เขาเข้าใจอยู่ๆจะชายคนนี้เนี่ยเขาก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาเขาก็แย่งโทรศัพท์ไปเคลื่อนโทรศัพท์แต่แล้วก็ลุกขึ้นไปนะครับคราวนี้หยิบเก้าอี้กวาดบนเคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์ที่เขาวางข้าวของอะไรต่างๆแล้วก็อาละวาดใหญ่โตร้านนี้เนี่ยเขาเป็นคาเฟ่ที่มีถึง3ชั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้คนที่ใช้บริการ อยู่ชั้น3ชั้น2อะไรก็ตกกระจายกันใหญ่วิ่งหนีกันโกลาหลเลยทีเดียวนะครับแล้วในที่สุดก็เขาก็ต้องแจ้งตำรวจปรากฏตำรวจมาจับตัวไปก็ยังพูดไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าทำความเสียหายไปเนี่ยอย่างน้อย 26,400 ดอลลาร์เลยทีเดียวให้กับร้านคาเฟ่ที่ชื่อ G Cafe อยู่ในเมืองดานังเนี่ยทางเมืองดานังเขาบอกนี่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นเลยนะเพราะเขาไม่เคยเจออะไรเหตุการณ์อะไรแบบนี้เพราะว่าผู้คนที่นู่นเขาก็นักอย่างคนเอเชียของเราก็จะแบบโอทาปาสายแต่แล้วอีตาคนนี้นอกจากอารวาสแล้วเนี่ยก็ยังถอดเสื้อด้วยนะครับแล้วก็อารวาสไปใหญ่โตยังไม่ทราบสาเหตุว่าอยู่ๆเนี่ยลุกขึ้นมาอารวาสทำอะไรเป็นทำไมจึงเป็นเช่นนี้แต่รู้ว่าเป็นคนมาจากออสเตรเลียนะครับได้พาดหัวข่าวจากทางสำนักข่าวของออสเตรเลียว่า Australian man arrested in Vietnam after churchless rampage through cafe หรือว่าเขาเป็นหนูที่ส่งออกมาจากออสเตรเลียมาอารวาสที่เวียดนามหรือเปล่า
1: อารวาสไปด้วยนะเรื่องราวของการอารวาสนะแล้วเปลี่ยนมาดูเรื่องของเทคโนโลยีกันหน่อยละกันนะคะปรับอารมณ์มาดูเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งใกล้ตัวด้วยนะคะ NVIDIA อันนี้ NVIDIA เนี่ยคือเขากำลังเปิดตัวชิป AI สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบ Windows นะคะก็คือเรียกว่าท้าชน Apple กับ Intel เลยนะคะซึ่งหลังจากการประกาศเปิดตัวชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดนี้เนี่ยโอ้ปรากฏว่าหุ้นนี้พุ่งเลยนะเมื่อคืนนี้พุ่งไปประมาณ 6% กว่าๆได้นะคะในพาดหัวข่าวจาก The Business Standard นะคะก็ลงเอาไว้บอกว่า Nvidia launches new chip to bring AI directly to personal computers นะคะก็ไม่ต้องไปคอยดูจากในแอปแล้วใช่ไหมว่าแบบเอ้ย AI ในแอปต่างๆอะไรเงี้ยคราวนี้เขาใส่มาในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกันไปเลยนะคะสำหรับ Nvidia ผู้นำด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์นะคะเขาเปิดตัวชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดนะคะชื่อว่า RTX Spark นะคะก็เป็นการรุกเข้าตลาดผู้บริโภคระดับทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ที่ผสมผสานเทคโนโลยี AI เข้าไปด้วยอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่านี่อาจเป็นการท้าชนเจ้าตลาดเดิมอย่าง Apple, Intel แล้วก็ AMD นะคะซึ่งทางเจนเซนหวงค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia ก็ขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาพิเศษก่อนการเปิดฉากงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลก Computex ที่นครไทเปของไต้หวันนะคะเขาก็เปิดตัวชิป CPU รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ในชื่อ RTX Spark นะคะซึ่งเขาบอกว่าการเผยโฉมชิปตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะโดยเขาบอกว่าการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับการปฏิวัติโทรศัพท์มือถือแบบเดิมๆให้กลายมาเป็นสิ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยพร้อมกับบอกว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่น่าทึ่งไม่ว่าจะต้องการใช้งานในด้านชีววิทยาดิจิทัลนะคะการประมวลผลแผ่นดินไหวหรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์ก็สามารถจัดการได้อย่างไม่มีปัญหานะคะ Nvidia ระบุในเว็บไซต์ของบริษัทนะคะว่า RTX Spark คือซูเปอร์ชิปรุ่นใหม่สำหรับยุคของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI agents นะคะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่นำทำงานในรูปแบบตัวแทนนะคือทำงานแทนเราซึ่งจะยกระดับคลาสของคอมพิวเตอร์จากการเป็นเพียงเครื่องมือให้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่สามารถทำงานต่างๆแทนผู้ใช้ได้แบบง่ายดายนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแล็ปท็อปรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป RTX Spark จากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำเนี่ยก็อย่างเช่น Lenovo HP Dell Microsoft Surface นะคะ MSI

เนี่ยมีกำหนดการจะออกวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะคะโดยมีแบรนด์ Acer และ Gigabyte ที่จะวางจำหน่ายตามมาในภายหลังค่ะสำหรับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณท้าชนโดยตรงเลยต่อเจ้าตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่อย่าง Apple, Intel และ AMD นะคะแม้ว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยอาจจะ

0: ช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบละอาจจะเปลี่ยนฉากทัศน์ไปละนะคะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ชิปของ Nvidia เข้าไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ Windows เพราะว่าเคยมีแท็บเล็ตบางรุ่นใช้ชิปของบริษัทในช่วงต้นทศวรรษ2010แต่ว่าอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยมองว่านี่คือกลยุทธ์สำคัญเลยค่ะของ Nvidia ในการกระจายความเสี่ยงธุรกิจมาสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วไปเพราะว่าอย่างทุกวันเนี่ยคือเขาขายชิปกับพวกHyperscaler ทั้งหลายนะพวกบริษัทเทคยักษ์ใหญ่นะคะแต่ว่าพอถึงจุดที่การลงทุนอาจจะลงไปหนักๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วยังไงต่อจะสร้างรายได้ในฐานกว้างกับประชาชนอย่างไรอ่ะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหม่ของ Nvidia แล้วเขาก็นี่แหละมาในมุมนี้นะคะซึ่งบริษัทเขาก็ทำกำไรมาได้มหาศาลอยู่แล้วนะจากการที่เขาขายชิปประมวลผลสำหรับศูนย์ข้อมูลให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะก็ทำให้มูลค่าตามราคาตลาดของ Nvidia เนี่ยก็พุ่งทะลุ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคือแซงหน้าGDP ของญี่ปุ่นหรืออินเดียไปแล้วนะแต่ว่าพอมาเดินเกมแบบนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องจับตาดูรายได้นะคะนักลงทุนหวังไปแล้วล่วงหน้านะว่าโอ้นี่คือการแบบสร้างรายได้อีกคาตากอรีหนึ่งเลยของ Nvidia นะคะซึ่งก็รอติดตามกันต่อไปนะแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายเบรกนี้นะคะขอไปที่เรื่องเทคโนโลยีต่ออีกสักเรื่องนึงแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ SoftBank นะคะที่เขาจะลงทุนนะคะเรื่องของ Data Center นะในฝรั่งเศสนะคะซึ่ง SoftBank นะคะเขาจะทุ่มนะ 75,000 ล้านยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 2.8 ล้านล้านบาทค่ะลงทุน Data Center AI ในฝรั่งเศสนะคะสำหรับ SoftBank Group นะคะซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทด้านการลงทุนและเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าบริษัทมีแผนพัฒนาและบริหารศูนย์ข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในฝรั่งเศสซึ่งมีกำลังการผลิตรวม5กิกะวัตต์และคิดเป็นมูลค่าการลงทุนสูงถึง75,000 ล้านยูโรนะคะรายงานระบุว่าแผนลงทุนระยะแรกเนี่ยจะใช้งบประมาณ 45,000 ล้านยูโรหรือ 1.7 ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังการผลิต 3.1 กิกะวัตต์ในศูนย์ข้อมูลทางตอนเหนือของฝรั่งเศสภายในปี2574ซึ่งนับเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ใหญ่ที่สุดของ SoftBank ในยุโรปค่ะนอกจากนี้บริษัทก็กล่าวว่ายังมีแผนขยายการพัฒนาโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วฝรั่งเศสนะคะเพื่อสนับสนุนบทบาทของประเทศในการเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่ของยุโรปซึ่งทางนายมาไซโยชิชนซนนะคะซึ่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SoftBank เนี่ยกล่าวว่า AI กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่และประเทศที่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสังคมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ SoftBank ที่ลงเอาไว้นะสื่ออย่าง Tech Republic นะคะก็พาดหัวข่าวว่า SoftBank plans 75 billion euro AI data center build out in France นะคะ
1: ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนี่มันสำคัญแล้วก็ไปเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับตกขบวนไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าผมจะพาไปอัปเดตข้อมูลในเมียนมา กันบ้างว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร์
7: ราคาแรง

0: าก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: หกนาฬิกา34นาทีนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะ
5: ครับผมในช่วงนี้นะครับจะพากันไปที่เมียนมาบ้างนะครับหลังจากที่ท่านมินอองไลน์ก็สละตัวเองออกมาจากการควบคุมกองทัพแล้วก็มารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาคนใหม่นะครับประเทศแรกเลยที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการก็คือเดินทางไปที่อินเดียนะครับเมื่อวันที่1คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประธานาธิบดีมินอองไลน์ก็ได้เข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่กรุงนิวเดลีนะครับเป็นการเยือนกันเพราะว่าท่านมินอองไลน์บอกว่าพรมแดนของเมียนมากับอินเดียเนี่ยมีอยู่ติดกันเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ยืนยันกับทางอินเดียนะครับว่าจะไม่ยอมให้ดินแดนของเมียนมาซึ่งติดอยู่กับทางอินเดียเนี่ยให้ใช้เป็นพื้นที่ที่จะผู้คนเนี่ยไปเหมือนกับว่าไปทำการก่อการร้ายหรือว่าไปทำอะไรที่เป็นผลที่ทำให้ผลประโยชน์ของทางอินเดียเนี่ยเสียหายได้อย่างเด็ดขาดนะครับการเดินทางไปเยือนกันครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไปคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องของการค้าเรื่องของความมั่นคงก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอินเดียเมียนมาเนี่ยก็ยังถูกบอยคอตอยู่โดยทางโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกานะครับแต่ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการหารือกันเรื่องของกลาโหมความมั่นคงการค้าเรื่องของการจัดการชายแดนแล้วก็จะตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือกันในด้านต่างๆอินเดียกับเมียนมาเนี่ยมีเขาบอกมีพรมแดนที่อยู่ติดกันเนี่ยเป็นถึงมีความยาวถึง 1,020 ไมล์เลยนะครับในทางในด้านอ่าวเบงกอลเนี่ยแล้วก็การย้ายถิ่นฐานการอพยพกันไปมาอย่างที่เราก็รู้ว่าบ้านในพื้นที่ของทางเมียนมาที่มีความตึงเครียดทางสังคมมีการแบบก่อการรุนแรงอะไรต่อกันเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยอพยพกันไปกันมาแบบนี้ข้ามพรมแดนไปฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับซึ่งก็สร้างความก็เรียกว่ากังวลใจให้กับทางอินเดียเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางท่านประธานาธิบดีมินออกไลน์เนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความมั่นใจนะครับว่าจะไม่ทำให้เรื่องต่างๆเหล่านี้กระทบกระเทือนผลประโยชน์กับทางอินเดียเขานะครับเป็นการรายงานของRussian Times บอกว่า Myanmar pledge its territory won't be used against India ในขณะเดียวกันที่เมียนมาเองนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า45รายแล้วนะครับในเมืองที่เมียนมาเมืองชายแดนของเมียนมาเขาบอกเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่เขาเนี่ยเก็บพวกวัตถุระเบิดเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อใช้สำหรับการทำเมืองนะครับเมืองที่เกิดเหตุระเบิดนี้ก็คือเมืองน้ำคำทาวน์ชิพนะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของพรมแดนประเทศจีนต่อกับเมียนมาเนี่ยมาทางเข้ามาในเมียนมาเนี่ย3กิโลเมตรนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ๆมันเกิดเหตุระเบิดทำให้มี

0: หูไปดูในภาพเนี่ยนะครับของการรายงานข่าวเนี่ยมันเหมือนกับทั้งบล็อกของเมืองเนี่ยหายไปเลยนะครับแล้วก็บอกมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตอนนี้40มากกว่า45รายแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70คนนะครับก็ยังเรียกว่าต้องดูแลว่าคนตรงนี้เนี่ยสูญหายไปได้ไปจำนวนอีกเท่าไหร่ที่จะต้องไปค้นพบแล้วก็จะต้องไปดูนะครับสืบสวนสอบสวนว่ามันเกิดเหตุอะไรถึงทำให้มีการระเบิดขึ้นนะครับมีบ้านเรือนของผู้คนเนี่ยมากกว่า100หลังที่ถูกแรงระเบิดนี้นะครับจากตึกที่เขาเก็บพวกวัตถุระเบิดเหล่านี้พังเสียหายยับเยินกันไปหมดเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่มากที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้นะครับพื้นที่ตรงเมืองนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งก็คือกองกำลังฐาน National Liberal Army หรือ TNLAซึ่งก็ไม่ได้เรียกว่ารัฐบาลกลางก็เอื้อมมือเข้ามาไม่ถึงนะครับก็เป็นขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับความเสียหายในเมียนมาตรงนี้ด้วยครับ
1: ค่ะจากเมียนมานะคะเดี๋ยวระหว่างรอต่อสายผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะคะคุณอัสตารีเนี่ยก็มีเรื่องราวจากอินโดนีเซียเรื่องหนึ่งนะคะจากจาการ์ตาโกลบนะคะลงเอาไว้บอกว่า5 killed in Papua explosion linked to suspected World War II bomb นะคะระเบิดยุคสงครามโลกครั้งที่2ค่ะระเบิดในอินโดนีเซียนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายสูญหายอีก3คนนะคะอันนี้เป็นเหตุระเบิดรุนแรงในจังหวัดปาปัวของอินโดนีเซียนะคะก็คาดว่ามีสาเหตุมาจากระเบิดหรือกระสุนปืนครกสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ยังไม่ระเบิดแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อย5คนบาดเจ็บเกือบ20คนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหาผู้สูญหายอีก3คนพร้อมกับเร่งตรวจสอบวัตถุระเบิดตกค้างที่ยังพบในพื้นที่นะคะอันนี้เป็นเหตุระเบิดครั้งใหญ่เลยเกิดขึ้นที่ใต้ถุนของบ้านยกพื้นสูงหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งในหมู่บ้านประมงในเขตเบียกนุมฟอร์จังหวัดปาปัวทางตอนออกของอินโดนีเซียนะคะก็ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพังทลายลงทันที 6-9 หลังคาเรือนนะคะ แหล่งที่มาของระเบิดครั้งนี้เนี่ยทางโฆษกสำนักงานตำรวจปาปัวก็เปิดเผยกับสำนักข่าว AFP นะคะว่าสันนิษฐานเลยว่าน่าจะมาจากระเบิดหรือลูกปืนครกที่หลงเหลืออยู่จากสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่รักษาตัวอยู่เนี่ยก็มีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย5รายแล้วก็ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเศษซากอาคารอีกอย่างน้อย19รายนะคะส่วนผู้สูญหายเนี่ยก็กำลังอยู่ระหว่างการเร่งค้นหานะคะจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็บอกว่าพบชิ้นส่วนมนุษย์หลายชิ้นที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้นะดังนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าในคนที่สูญหายเนี่ยคือเป็นผู้เสียชีวิตหรือไม่ด้วยนะคะสำหรับลูกปืนครกสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีอีก1ลูกนะที่พบในบริเวณใกล้เคียงซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญว่ายังคงมีอนุภาพพร้อมระเบิดอยู่นะคะตอนนี้ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะถ้าเราย้อนไปเนี่ยคือเขาก็บอกว่ามันสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองดินแดนที่ในขณะนั้นเรียกว่า Dutch East Indies หรือว่าหมู่เกาะอินดีสตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ก่อนที่กองกำลังสัมพันธมิตรจะเปิดฉากโจมตีเพื่อยึดพื้นที่คืนก็ยังให้ยังมีเศษซากยุทโธปกรณ์และลูกระเบิดเก่าถูกค้นพบอยู่เรื่อยๆแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายทศวรรษนะคะทีนี้เมื่อปีที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันในจังหวัดชวาตะวันตกโดยมีพลเรือน9รายรวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิต13คนจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพอินโดนีเซียพยายามทำลายกระสุนที่เสื่อมสภาพในหลุมทำลายวัตถุระเบิดนะคะเอาล่ะข่าวสารจากอินโดนีเซียของแก้มประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากคุณอัสตารียานัวตี้กันนะคะว่าวันนี้เธอมีเรื่องอะไรจากอินโดนีเซียมาเล่านะคะ
2: Good morning
1: world
3: Good morning
4: Good morning
0: Selamat pagi
4: Selamat pagi Penyapat Exujat in Bangkok
1: Yeah
0: How are you doing this morning?
4: I'm good, even though the weather in Jakarta is cloudy now, but my mood is good.
1: Good.
4: I mean, I'm a high mood.

0: to do the robbery.
1: Mm-hmm.
0: That's happened in so both of them, Pocong and Begal, and the robbery is the people afraid of that.
1: Mm.
0: That's why just last week the defense minister. Mm-hmm. That's Safri Samsudin said that the military will help the police to bring the peacefulness in the society.
1: Mm.
0: So right now, the military and the police, as of today, the military and the police already coordinate to have operation all around Indonesia. They call it Cipta Kondisi Patrol. This is what the criminologists and also sociologists are afraid for, because this is the reason for the military to come back to the daily life of Indonesian people. It is a militarization of the Indonesian daily life. It's not good for academician.
1: Right. Okay.
2: Sorry, may I ask you, do you have a lottery? You know, lottery game in Indonesia?
0: We have lottery game.
2: Okay. Because in Thailand, if we see the ghost, we will ask the ghost what is the winning number for the lottery. Next time if you see the pochong, ask them.
0: And you know, in Indonesia, we don't ask the ghost for that lottery number. We ask the smart people. Smart people means a person that who can see the unphysical thing. Including God. But the person who can see the ghost.
1: Alright, okay.
2: Try asking the pochong the ghost next time.
0: Yeah, the number for the lottery. For Thank you for having me today.
1: Thank you for joining us. Alright, bye.
2: Have a great day.
1: Have a great day.
0: Thank you for you too.
1: ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีนะผีโปชงนะคะคืออันนี้เธอก็บอกว่ามันมีเชื่อมโยงกับเรื่องของอาชญากรรมด้วยไงเพราะว่าอยู่ดีๆก็แบบโผล่มาในหลายๆพื้นที่นะคะในอินโดนีเซียนะโดยที่ผีโปชงเนี่ยนะคะเขาต้องอธิบายก่อนก็คือเป็นเหมือนผีผ้าห่อศพนะแบบว่ามัดไว้ทั้งตัวแล้วอย่างเงี้ยผีก็จะใช้วิธีการกระโดดกระดึงกระดึงใช่ไหม
2: ใช
1: ่เธอพูดถึงมัน
2: สังเพราะว่าคนมุสลิมเวลาเขาเสียชีวิตใช่ไหมเขาจะต้องห่อด้วยผ้าสีขาวแต่แล้วก็จะต้องมัดที่คอมัดที่ส่วนมือแล้วก็มัดที่เท้าเพราะฉะนั้นผีลักษณะเนี้ยมันจะไม่ได้เดินได้เหมือนผีไทยไงฮะมันจะต้องกระโดดดึงแต่ว่ามันก็ต่างจากผีจีนตรงที่ผีจีนเขาจะต้องนำมืออย่างนี้ใช่ไหม
1: ยื่นมือออกมา
2: แต่ว่ายื่นมือออกมาแต่มืออันเนี้ยยื่นไม่ได้มันต้องกระโดดดึงอยู่ก็มันเป็นออกมาทางทั้งวิดีโอทางนู้นทางนี้ว่ามีคนเจอคนอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วเคสแบบเยอะมากจากที่ตอนช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันมีการพูดถึงประมาณสัก 60-70 ครั้งแต่ว่าพอม
2: า
1: ในช่วงแถววันที่24พฤษภาคมนี้มากถึง 24,000 ครั้งที่พูดถึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีโพสต์มีอะไรต่างๆเนี่ยคือทางตำรวจเองก็บอกว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันก็จะมีทั้งการหลอกลวงหรือว่าการใช้ภาพ AI นะมาทำนะหรือว่าอาจจะเป็นแบบการไปแพร้งอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับว่ามีบางหลายๆกรณีเหมือนกันที่มันไปเชื่อมโยงกับการก่อเหตุอาชญากรรมด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องของการก่อเหตุอาชญากรรมที่เขาเรียกว่าเบเกาคือแบบว่าการจี้การปล้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เกิดขึ้นตามท้องถนนเนี่ยตัวเลขในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมถึงประมาณ22พฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ 1,283 เคสที่จาการ์ตานะที่เขารายงานออกมานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีการตั้งทีมมาเพื่อที่จะมาจัดการแล้วก็มีการจับกลุ่มไปแล้วด้วยนะบางส่วนนะ16คนด้วยกันใช่ไหมคะ
2: เ
1: ขาก็บอกว่า
2: เพราะว่ากรณีเนี้ยมันเพิ่มขึ้นนะจากปีที่แล้วเนี่ยมันมีแค่651พอปีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่ากว่า
1: ใช่มาจี้ปล้นเงินกลางท้องถนนเนี่ยทีนี้พอมันมาประกอบกันเนอะมีเรื่องผีออกมาด้วยแล้วมันก็พอมีเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นอาชญากรรมตามท้องถนนเนี้ยค่ะมันก็ทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวบางพื้นที่ที่มันมีข่าวมีเรื่องราวแบบเนี้ยคนก็ไม่กล้าออกมาในช่วงกลางคืนหรือว่าแบบกิจกรรมอะไรที่จัดในช่วงกลางค่ำกลางคืนก็ต้องเลิกเร็วขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะอะไรที่แบบจัดกันช่วงเย็นก็จะ

0: ไม่ให้รอให้ค่ำหรือมืดเนี่ยก็แยกย้ายกันก่อนเลยประมาณอย่างนั้นนะแยกย้าย
1: ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับทั้งผีทั้งป้นทำให้คนที่แบบจะออกมาเที่ยวหรือว่าออกมาใช้จ่ายในตอนกลางคืนเนี่ยจะไปร้านลวงไปซื้อข้าวซื้อของเลยก็พวกตลงตลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบได้รับผลกระทบคนไปน้อยก็ขายได้น้อยมีผลส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะคร
0: ับ
1: แต่เบเกิลของเขาเนี่ยก็คือพวกดักปล้นนะคะดักปล้นแล้วก็บอกว่าผีเนี่ยบางทีก็ทำให้คนกลัวใช่ไหมพอเห็นผีมาปั๊บก็ตกใจหยุดเนี้ยก็จะเป็นเหตุที่แบบให้พวกดักปล้นเนี่ยเข้ามาแอมบูชเลยเข้ามาปล้นได้เลย
0: ใช่บางทีขับรถอยู่ก็โผล่ออกมาแบบนี้นะคะก็ใช่ไหมเราก็ตกอกตกใจกันบางทีมันทำให้ถูกดักก่อเหตุอาชญากรรมได้นะคะซึ่งพอเคสมันเยอะขึ้นแบบนี้แล้วก็ส่งผลกับเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะแล้วก็เรื่องคดีอาชญากรรมที่มันตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ล่าสุดก็มีการร่วมมือกันกับทั้งระหว่างตำรวจแล้วก็ทหารนะคะเพื่อมาจัดการกับเคสเหล่านี้นะคือหลายคนที่แบบว่าจับได้เนี่ยก็คืออ่ะนี่แหละทำไปเพราะว่าเป็นโจรอย่างเงี้ยมาทำมาหลอกผีเขาอย่างเงี้ย
1: ใช่หรือนี่ชาวบ้านก็บอกอ้าวถ้าทหารเข้ามานี่ยุ่งแล้วนะมันจะกลายเป็นอะไรที่แบบว่าจะรุนแรงเกินไปแล้วความทรงจำของเรื่องของการที่ประทหารกับประชาชนในยุคก่อนนี้มันก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะครับก็เป็นรายงานของคุณอัสตาลีอย่างนักที่จากอินโดนีเซียครับ
0: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็มาติดตามข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่รับฟังเราในช่วงตั้งแต่7 โมงเป็นต้นไปนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้นะหลากหลายช่องทางนะคะหรือว่ารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะ
2: ครับแล้วก็เพจของ Good Morning ASEAN รวมทั้งทาง TikTok นะครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับมีคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายเราเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยแล้วฝากเคาะหน้าจอด้วยนะครับเพื่อเสริมการมองเห็นนะครับในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังต้องแก้มีข่าวดีมาดีให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่มั้ยครับ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะคะ FM 100.5 MCOT News ค่ะเราภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวนะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะมีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะไล่ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ3วัน2คืนเนี่ยวันแรกนะคะมุ่งสู่เมืองสองแควนะคะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีค่ะพอช่วงค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะคุณสุวิทย์คุณสุทนแบบ Exclusive เลยนะคะ
2: ครับผมแล้วในวันที่2นะครับเราก็จะได้ไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปอยุธยาไป